0: SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
2: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Sightseeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือ

0: ้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @ thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
3: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plus ช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
4: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3-2-1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3 ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
4: ์สนับสนุนโดย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
10: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:30 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันนะคะในเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพุธที่10 มิถุนายน 2569นะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่มวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
11: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะแม่กุรันเช้านี้นี่อยากจะเริ่มด้วยเรื่องข่าวในต่างประเทศนะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานบอกว่าอิหร่านและอิสราเอลออกมาระบุว่าพวกเขาได้ยุติการโจมตีตอบโต้กันแล้วหลังจาก2ประเทศเนี่ยเปิดศึกโจมตีเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนเนี่ยนะ เห็นบอกว่าเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกว่าอิสราเอลกำลังยุติการโจมตีในตอนนี้แต่ก็ย้ำว่าการต่อสู้กับอิหร่านและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ยังไม่จบลงแต่อย่างใดนะครับนี่ก็บอกว่าการประกาศของผู้นำอิสราเอลนั้นมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองทัพอิหร่านประกาศยุติปฏิบัติการทางทหารและภายหลังได้ส่งการตอบโต้ที่เจ็บปวดไปยังอิสราเอลเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณเล็กๆแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเป็นจริงเป็นจังได้มากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะนี่น่าจะมีผลอะไรตามมาพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์พลังงานนะก็เป็นข่าวมาจากรอยเตอร์ต่างประเทศนะครับ
10: ค่ะก็คุณวิเชษไปตะวันออกกลางดิฉันขอมาแถวนี้ละกันนะคะดิฉันขอมาที่เวียดนามละกันเพราะว่าเวียดนามก็มีเรื่องของการประชุมที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปนะคะอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนะคะแต่ว่าก็เป็นเวทีที่มีการจับตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่มีผู้นำของทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาเนี่ยไปร่วมประชุมกันด้วยในงานนี้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่ถูกพูดถึงกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นของกัมพูชาเพราะว่าไม่แน่ใจว่านัดหมายกันมาหรือเปล่าเพราะว่ากัมพูชาทั้งผู้ลูกคือท่านนายกคุณมาเน็ตแล้วก็ผู้พ่อคือคุณเซนก็มีการพูดถึง

ที่เราจะต้องไปติดตามนะคะสถานการณ์ในกรณีของเหตุข้อพิพาททางทะเลนะคะที่กัมพูชาเนี่ยขอใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับนะคะแล้วไทยก็เตรียมการนะคะในเรื่องนี้เอาไว้แน่นอนนะคะก็คงจะต้องติดตามกันว่าคณะกรรมการประนอมภาคบังคับที่จะมีบทบาทจากนี้ไปจะทำให้เกิดการคลี่คลายในเรื่องของสถานการณ์ที่ยืดเยื้อมาหลังจากไม่มี MOU 2544อีกแล้วตามที่ไทยประกาศยกเลิกเพียงฝ่ายเดียวไปได้ขนาดไหนนะคะแต่ก็ยังเน้นย้ำกันอยู่ว่าอยากจะเจรจากันบนพื้นฐานของความจริงใจนะแล้วกัมพูชาก็ไม่ควรจะพูดอย่างทำอย่างนะคะก็มีการตอกย้ำเรื่องนี้เนี่ยในอีกหลายเวทีระหว่างประเทศต่อมานะคุณวิเชษฐ์กระทั่งล่าสุดเนี่ยนะคะความเคลื่อนไหวของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็น่าสนใจมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวนะนักข่าวสายทหารส่วนหนึ่งก็ได้คลิปกันมาแต่ว่าคนที่ออกมาเปิดเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็จะเป็นคุณเล็กวาสนานานุ่มนะคะเป็นเรื่องของที่มีการปรากฏคลิปนะคะที่กัมพูชาเนี่ยได้รับจากจีนเป็นรถถังนะคะที่ต้องบอกว่าน่าจะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บกันด้วยทีเดียวนะคะเป็นการได้ภาพนี้มาที่ส่งเข้ามาบริเวณชายแดนนะคะก็ปรากฏว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยนะคะไปพูดแบบนี้ค่ะไปประชุมกับผู้พลัดถิ่นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ตำบลสลาครามอำเภอสวายเฉกจังหวัดบันเตียเมียนเจยนะคะได้มีการแสดงความมุ่งมั่นบอกว่าจะต้องทวงคืนดินแดนที่มีข้อพิพาทแล้วก็ที่ทหารไทยได้ยึดครองมาอย่างผิดกฎหมายนะคะซึ่ง2วิธีการที่จะทวงคืนนั้นมันก็มีแค่เพียงการใช้กำลังทหารหรือการเจรจาอย่างสันติค่ะโดยสมเด็จฮุนเซนเนี่ยก็เคลมก่อนนะคะว่าช่วงที่เขาเป็นนายกเนี่ยทรัพยากรนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพนี้ให้พี่นะเป็นภาพสมเด็จฮุนเซนแล้วก็เดี๋ยวมีคุณมาเน็ตนะบอกว่าในช่วงที่สมเด็จฮุนเซนเนี่ยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีทรัพยากรเนี่ยถูกนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพการศึกษาสวัสดิการสังคมมากกว่าการจัดซื้ออาวุธและอุปกรณ์ทางทหารจากความไว้วางใจในความสัมพันธ์ที่มีกันมาอย่างสันติกัมพูชาออกตัวเลยนะคะผู้นำกัมพูชาอดีตผู้นำกัมพูชาแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นผู้นำที่มีอำนาจเหนือการตัดสินใจของนายกตัวจริงอยู่ตลอดเวลานะคะอุนเซนผู้พ่อเนี่ยนะคะบอกว่าด้วยความไว้วางใจต่อความสัมพันธ์ที่มีกันแบบสันติกัมพูชาก็เลยไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับสงครามแล้วก็ไม่ได้ลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมากพอต้องเผชิญกับความท้าทายก็พบว่าพวกยุทโธปกรณ์ทางทหารของกัมพูชาเนี่ยไม่เพียงพอคุณเซนก็เลยกล่าวขอโทษชาวกัมพูชาค่ะที่ไม่ได้เตรียมพร้อมเรื่องทหารในการป้องกันประเทศไว้เนื่องจากไว้ใจประเทศไทยมากเกินไปนะคะมีการออกตัวแทนลูกชายนะเพราะว่าก็จริงๆก็เป็นการในเชิงการเมืองก็ค่อนข้างเสียเหลี่ยมคูณพอสมควรนะกับการปะทะรอบ2ที่ไทยเป็นฝ่ายต้องบอกว่าได้รองดินแดนในหลายพื้นที่ที่กัมพูชาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตีมืนไปใช้เป็นฐานที่มั่นกันมาพักใหญ่นะคะแต่แน่นอนในเชิงการรบบางอย่างก็ต้องทำให้เกินไว้ก่อนนะคุณวิเชษฐ์แล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันทีหลังใช่ไหมอันนี้เราก็ไม่ต้องไปพูดกันในรายละเอียดหรอกเพราะว่าบางอย่างก็ต้องถือว่าก็ต้องมีอะไรที่เอาไว้เป็นแต้มต่อในการเจรจาได้บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไทยก็ยืนยันว่าเราก็ยึดมั่นในสิ่งที่เป็นอธิปไตยของไทยนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นในยุคที่ลูกชายเขาอะเป็นนายกไงคุณวิเชษฐ์ปรากฏฮุนเซนก็เลยต้องออกตัวแทนลูกชายบอกว่าเขาขอโทษที่ไม่ได้เตรียมพร้อมในเรื่องการทหารในการป้องกันประเทศเนื่องจากไว้ใจประเทศไทยมากเกินไปและการขาดการเตรียมพร้อมนี้เป็นความผิดพลาดของเขาเองนะไม่ใช่ของฮุนมาเน็ตนะลูกชายของเขานะคะฮุนเซนใช้คำว่าในฐานะอดีตนายกผมมีหน้าที่ต้องขอโทษเพื่อนร่วมชาติทั่วประเทศที่ไว้วางใจมากเกินไปขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับผู้สืบทอดตำแหน่งนะคะเพราะทุกคนรู้ว่าการที่ผมนำพาประเทศนี้ผ่านช่วงเวลาแห่งความแตกแยกผ่านช่วงเวลาแห่งสงครามจนกระทั่งเราได้มาซึ่งสันติภาพอย่างสมบูร
แล้วหลังจากที่

0: พาประเทศมาสู่การสันติภาพสู่ความมีสันติภาพซึ่งก็เป็นการต้องเราเป็นการปิดยุคเขมรแดงลงไปเนี่ยนะคะฮุนเซนก็เล่าบอกว่าเขาก็มีเป้าหมายที่อยากจะเปลี่ยนสนามรบนี้ให้เป็นพื้นที่พัฒนาเปลี่ยนชายแดนให้เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพและการพัฒนาแม้ว่ากัมพูชาและไทยเคยปะทะกัน ขออภัยนะคะในเรื่องปราสาทพระวิหารมาก่อนแต่เหตุการณ์เหล่านั้นมันก็จำกัดอยู่เฉพาะบริเวณปราสาทแล้วก็จังหวัดอุดรมีชัยเท่านั้นไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นๆนะคะและฮุนเซนก็ยังเล่าย้อนไปถึงช่วงที่ประเทศไทยอยู่ในยุคของอดีตนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะคะฮุนเซนบอกว่าตอนที่เขาทำงานร่วมกันกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเวลา9ปีเนี่ยไม่มีปัญหาใดๆนะมีการย้อนไปนะเห็นไหมยุคลุงตู่เป็นนายกเนี่ยเห็นไหมไทยกับเขมรไม่มีปัญหาอะไรกันนะฮุนเซนก็บอกไม่มีปัญหาอะไรเลยนะยังมีการร่วมมือกันในการทำเส้นทางมีเส้นทางรถไฟจากปูปอยเปตเข้ามาที่ไทยด้วยก็เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศในขณะนั้นนะซึ่งเส้นทางรถไฟนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของการเชื่อมต่อนะคะในเส้นทางรถไฟการคมนาคมที่แข็งแกร่งและด้วยความไว้วางใจนี่เองนะตอนที่ฮุนเซนเป็นนายกเนี่ยฮุนเซนเขาบอกว่าด้วยความไว้วางใจนี้ในฐานะนายกผู้มีอำนาจเต็มผมจึงไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตามข้อที่จริงว่าสถานการณ์ในขณะที่เกิดขึ้นจึงเป็นความผิดของผมไม่ใช่ความผิดของนายกคนปัจจุบันเป็นความผิดพลาดของผมที่ขาดการเตรียมพร้อมที่เพียงพอสำหรับการต่อสู้เช่นนี้และเขาก็บอกว่างบประมาณที่ใช้จ่ายเนี่ยเขาก็ไปสร้างสะพานสร้างถนนเอาไปลงเรื่องสุขภาพการศึกษาต่างๆนานานะก็เหมือนกันโชว์ผลงานอีกทีหนึ่งนะคุณวิเชษเอาไปช่วยดูแลพัฒนาบ้านเมืองนี่แหละแต่เพราะเขาไม่เคยนึกฝันมาไงว่าความขัดแย้งนี้จะปะทุครอบคลุมกันตั้งแต่ชายแดนบนบกไปจนถึงน่านน้ำในลักษณะเช่นนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮุนเซนก็เลยออกตัวก่อนแล้วก็เลยบอกว่ายังมีความมุ่งมั่นที่จะทวงคืนดินแดนที่ถูกยึดครองมาอย่างผิดกฎหมายโดยประเทศไทยนะคะแต่ก็จะมีอยู่แค่เพียง2หนทางเท่านั้นแหละคือการใช้กำลังทหารหรือการเจรจาอย่างสันติเป็นยังไงนี่คือบทบาทของบทบาทของของตัวฮุนเซนผู้พ่อนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของประเทศไทยเองนะคะประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะที่นายกอนุทินก็ได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะได้เดินทางกลับมาด้วยนะคุณเชษเพราะว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกกลับมาแล้วนะคะจากการประชุมนะคะในส่วนของไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยในช่วงของการกล่าวปาฐกถาที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาเนาะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็พูดถึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในระหว่างการประชุมมันก็จะมีช่วงของการถ่ายภาพหมู่นะแล้วก็การที่จะต้องมากล่าวเหมือนกล่าวปาฐกถาเป็นทีละคนทีละคนใช่ไหมครับพอกล่าวเสร็จเนี่ยเขาก็ต้องลงมาเช็คแฮนด์กับบรรดาผู้นำชาติอื่นๆในห้องประชุมที่นั่งฟังแล้วมันก็มีภาพที่ถูกเอามาพูดโดยสื่อกัมพูชาก็เป็นภาพที่นายกอนุทินเนี่ยนะคะจับมือกับฮุนมาเน็ตพอดีนะคะปรากฏว่าก็ถูกกัมพูชาเนี่ยเอามาออกข่าวก่อนนะคะเหมือนกับว่ามีการคุยกันนะคะระหว่างนายกสองชาตินี้ในระหว่างการประชุมอย่างไม่เป็นทางการแล้วก็เมืองไทยก็แบบอ้าวยังมีปัญหากันอยู่แล้วไปจับมือจับมืออะไรกันแต่จริงๆก็ต้องเข้าใจเนอะในลักษณะของเวทีการประชุมระหว่างประเทศใช่ไหมคุณวิเชษยูยูเนี่ยจะให้ไปแสดงท่าทีที่มันไม่ใช่เป็นมารยาททางสากลมันก็คงไม่ใช่เนาะมันก็คงไม่ใช่เพราะว่าก็ต้องให้เกียรติในความเป็นผู้นำของในแต่ละชาติสมาชิกด้วยเช่นกันแต่พอไปถูกขยายผลขึ้นเนี่ยเพราะว่าความเป็นภาพเคลื่อนไหวมันจะแวบเดียวจริงๆเนาะแต่พอมันเป็นภาพภาพนิ่งเนี่ยมันก็จะดูเห็นชัดปรากฏว่าคุณอนุทินเนี่ยนะคะก็เลยต้องมาตอบคำถามนี้นะคะจากกรณีที่ภาพนี้ถูกนำมาเล่นเป็นข่าวก่อนโดยสื่อกัมพูชานะคะคุณอนุทินก็เลยตอบว่า เอาแล้วไม่ใช่ให้เช็คแฮนด์จะเช็คอะไรล่ะก่อนการประชุมระดับผู้นำมันจะต้องมีห้องรับรองแล้วก่อนขึ้นเวทีไม่ว่าใครเดินเข้ามาก็ต้องจับมือทักทายกันนะไม่ว่าจะมีกรณีอะไรอยู่กันเนี่ยก็ต้องให้เกียรติเขาในความเป็นผู้นำของแต่ละประเทศไม่ได้มีปัญหาอะไรบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันกับคุณมาเนตในลักษณะทวิภาคีเลยไม่ได้พูดคันไม่ได้พูดคุยกันในประเด็นการเมืองใดๆเป็นการส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองประเทศสามารถรู้สึกได้ว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะต้องคุยกันเพราะยังมีประเด็นต่างๆที่แต่ละประเทศต้องไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยก่อนจะนำเรื่องมาสู่โต๊ะประชุมเพื่อเจรจานะคะส่วนประเด็นที่สมเด็จฮุนเซนไปพูดกับผู้พลัดถิ่นใช่ไหมที่เป็นข่าวไปก่อนหน้านี้ที่เมื่อกี้ได้นำเสนอไปเนี่ยค่ะท่านนายกก็ถูกถามถึงในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่ากรณีที่ฮุนเซนออกมาทวงคืนแผ่นดินใช่ไหมคือมันมีอยู่สองอย่างในการทวงของเขาว่าไม่เป็นการทหารมันก็ต้องเป็นเรื่องของการเจรจาโดยสันติเนี่ยนายกอนุทินบอกว่านะคะขอยืนยันว่าประเทศไทยไม่เคยไปรุกรานไม่เคยไปรุกล้ำอธิปไตยของประเทศอื่นๆไทยอยู่บนจุดยืนที่ว่าอธิปไตยของเราเราไม่ยอมให้ใครมาก้าวล่วงรุกล้ำสิ่งที่ไทยดำเนินการก็เพื่อปกป้องกันเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากเพื่อปกป้องอธิปไตยของเราก็คงต้องคิดดีๆแหละถ้าจะมารุกล้ำหรือใช้กำลังกับประเทศไทยต้องคิดดีๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านนายกอนุชินเนี่ยได้พูดเอาไว้นะคะแล้วก็ในส่วนของทางโฆษกรัฐบาลก็ต้องออกมาเคลียร์กันนะคะในเรื่องดังกล่าวด้วยเหมือนกันจากที่สื่อของกัมพูชาคือ Fresh News ออกมาออกข่าวนะคะว่ามีการหารือกันอย่างไม่เป็นทางการสำหรับนายกอนุทินกับคุณมาเนกของเขาเนี่ยนะคะคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลบอกว่าไม่มีอะไรในกอไผ่เลยตรงไปตรงมานะคะบอกว่าไม่ได้มีการประชุมกันเลยเพราะว่านายกอนุทินไปร่วมประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมในช่วงเช้านะที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นนั่นแหละผู้นำหลายชาติอาเซียนเข้าร่วมก่อนงานเริ่มก็ทักทายกันตามมารยาทไม่มีการประชุมระหว่างกันแต่อย่างใดนะคะอันนี้ก็ออกมาปฏิเสธโดยโฆษกรัฐบาลก่อนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือคุณอนุทินเนี่ยก็ออกมายืนยันชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเวลาต่อมานะคะ
1: ครับก็ถือว่าทั้งคุณเซนและคุณมาเด็ดนะกุรวันออกมาสอดรับกันเลยนะคือนอกจากที่คุณเซนออกมาพูดแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยที่เวียดนามเนี่ย China Daily ก็รายงานนะสื่อของจีนได้บอกว่า
0: ค
1: ุณมาเด็ดเนี่ยนายกที่กัมพูชาเนี่ยกล่าวในการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมที่ฮานอยเนี่ยว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชากับไทยยังคงมีผลบังคับใช้อยู่นะครับซึ่งแน่นอนแต่มันก็มีความเปราะบางนะและเขาเรียกร้องให้สองฝ่ายดำเนินการตามข้อแถลงร่วมเมื่อ27 ธันวาคม 2568กันอย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็เร่งด่วนด้วยใจกับว่าเร่งด่วนนะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนจะต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงด้วยกำลังหรือบีบบังคับพร้อมยืนยันคำมั่นของทั้งสองฝ่ายนะครับในการที่จะเปลี่ยนข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่เนี่ยให้กลายเป็นสันติภาพที่ยั่งยืนนะครับคือแม้ท่าทีของคุณมาเนตเนี่ยจะเป็นท่าทีที่นุ่มๆซอฟๆนะฮะแต่ว่าไม่เหมือนพ่อนั้นบอกชัดเจนนะว่าจะต้องทวงคืนดินแดนที่ก็มองว่าเป็นของเขาแต่เรานั้นมองว่านั่นคือดินแดนเราที่กัมพูชามายึดเอาไว้ตั้งนานแล้วนะจะด้วยวิธีการใช้กำลังหรือจะด้วยวิธีการสันติวิธีก็แล้วแต่สันติวิธีก็เจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าขนาดนี้เนี่ยกัมพูชาเองก็ดูจะยังคงมุ่งมั่นนะยังคงยืนยันว่ายังไงก็จะต้องเดินหน้าต่อในเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็การที่คุณเซนออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้ฝั่งไทยเราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือกองทัพเองก็คงต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลาผมเชื่อว่ากองทัพนะขณะนี้ก็คงประเมินสถานการณ์ไม่แตกต่างกันไปก่อนว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าหากว่าสมมติว่าคุณเซนตัดสินใจแล้วว่าโอเคละเราฟังจากท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกแล้วนี่วันก่อนเนี่ยหนึ่งไม่เปิดด่านยังไม่มีการประชุมอะไรทั้งสิ้นกลไกการประชุมก็ยังไม่มีการประชุมอะไรทั้งสิ้นนี่นะมันเหมือนกับว่าแต่ยังไม่มีการคุยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่ากัมพูชาเนี่ยก็จะอดทนได้ขนาดไหนอย่างไรในกระวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเตรียมพร้อมแล้วไม่ประมาทนั่นเป็นสิ่งที่น่าจะเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้นะครับ
0: นะคะก็เอาเป็นว่านะคะคือทุกอย่างเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้อง คุมเชิงซึ่งกันและกันเนาะจะใช้คำนี้ก็น่าจะว่าได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็ในวิธีหนึ่งเขาก็เหมือนจะคุยกับเรานะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งในเกมที่ออกไปเรียกได้ว่าพยายามที่จะบอกว่าไทยรังคัดรังแกเนี่ยก็พูดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเหมือนกันนะคะก็คือกรณีที่บอกว่าเอ๊ะแล้วในแง่ของอย่างที่บอกอะพอฮุนเซนออกตัวว่าเขาไม่ได้เตรียมการเรื่องยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่านะคะเลยทำให้นะคะมีประเด็นนะสถานการณ์จนทั้งทำให้ต้องออกมาขอโทษประชาชนเนี่ยนะคะแล้วก็มีภาพออกมาว่ามันมีการส่งนะคะขนส่งรถถังเข้าไปในพื้นที่ของกัมพูชานะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของภาพคลิปนะคะก็บางคนก็อาจจะได้เห็นภาพแล้วบางส่วนนะคุณวิเชษนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอ๊ะตกลงมันยังไงนะคะแล้วจีนเนี่ยนะคะจริงๆก็เราก็เพิ่งกระชับความสัมพันธ์กับจีนเนี่ยในหลายระดับแล้วทำไมเกิดเรื่องแบบนี้นะคะงั้นขออนุญาตนะคะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตอ้างอิงจากทางเดี๋ยวนะคะทางคลิปนะคะเดี๋ยวจะส่งคลิปอันนี้ให้ละกันนะคะดูจากขออนุญาตอ้างอิงจากคลิปของทางคุณวัฒนานานุ่มนะคะเดี๋ยวส่งให้ทีมงานแป๊บหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคุณวิเชษมีเรื่องอะไรขั้นก่อนแป๊บเดียวเพราะว่ามันต้องเห็นภาพนะถึงจะได้เห็นคุณวิเชษมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเขมรต่ออีกนิดนึงไหมคะ
1: เขมรเรื่องของเขมรอาจจะยังไม่มีกระบวนแต่ว่าพาลงไปดูทางใต้ซะหน่อยแล้วกันเรื่องของเหตุการณ์ที่ภาคใต้ประเด็นก็กลับมาที่คุณรวัตนะฮะคืออย่างนี้คือหลังจากที่ผู้ในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเนี่ยซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเจรจาสันติภาพหรือเจรจาสันติสุขเนี่ยลงไปที่ปัตตานีแล้วเมื่อวันก่อนคุณรวัตก็หลังจากนั้นปรากฏว่าตอนกลางคืนรอยต่อก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะที่เจ้าที่ได้รับการแจ้งเหตุว่ากลุ่มคนร้ายพร้อมอาวุธครบมือเลยบุกโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลลิปปัสโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเนี่ยผมก็เพิ่งไปปัตตานีมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยแต่ไม่ได้ไปหนองจิกเนี่ยก็บอกคนร้ายนับ10คนเนี่ยพร้อมอาวุธสงครามครบมือเลยบุกเข้ามาที่โรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยแล้วก็มีการจับไล่มีการไล่รปภ.ออกมาบริเวณด้านหน้าโรงไฟฟ้าในก่อนจะมีการวางระเบิดซึ่งเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะครับระเบิดดังต่อเนื่องกัน3ครั้งหลังเกิดเหตุนะฮะหน่วยกู้ภัยและเจ้าหน้าที่ก็มุ่งไปที่พื้นที่ส่วนคนร้ายนั้นก็ล่าถอยไปนะครับเข้าไปในสวนยางพาราใกล้ๆกับโรงไฟฟ้านี่แหละจากการตรวจสอบก็ว่าขณะเกิดเหตุคนร้ายไม่ต่ำกว่า10คนนะปิดบังใบหน้าพร้อมอาวุธสงครามเดินออกมาจากพื้นที่ป่ายางพาราด้านหลังโรงไฟฟ้าเนี่ยนะแล้วก็ปีนรั้วเข้ามาภายในจากนั้นก็มีการข่มขู่และสั่งการให้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเนี่ยออกจากพื้นที่นะครับก่อนจะลงมือวางระเบิดบริเวณจุดจ่ายไฟและก็หลังจากนั้นก็เกิดเสียงระเบิดดังขึ้น3ครั้งต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นตกใจนะครับจากนั้นก็อาศัยความมืดหลบหนีเข้าป่าไปเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้านี่เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดนะครับซึ่งเจ้าที่ก็สันนิษฐานว่าการปฏิบัติการครั้งนี้น่าจะมีการส่งสัญญาณนะฮะว่าหลังจากที่หัวหน้าคณะเจรจาสันติสุขลงไปในปัตตานีเมื่อวันก่อนแล้วกำลังจะเดินหน้าในการที่จะพูดคุยเรื่องนี้ต่อเนี่ยนะนั่นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากก่อนหน้านี้มีเหตุปะทะกันที่อำเภอเครือโพจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่4มิถุนายนเนี่ยแล้วปรากฏว่าคนร้าย2คนโดนวิสามัญฆาตกรรมนะเสียชีวิต2นะครับเจ้าที่บาดเจ็บบางส่วนก็เลยมีปฏิบัติการขึ้นมาเหมือนต้องการจะเอาคืนนะที่ปัตตานีนะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นนะครับต่อเนื่องเมื่อวานนี้คุณรอด
0: เดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องกัมพูชานะคะขออ้างอิงจากคลิปนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นฝั่งของเรานี่แหละฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยได้คลิปนี้มานะคะแล้วก็มีสื่อสายทหารเนี่ยได้บางส่วนแล้วก็แต่ว่าที่มีการถูกเผยแพร่เนี่ยก็ต้องบอกว่าก็มาจากคุณเล็กวาสนานานุ่มนะคะซึ่งก็เป็นอินฟลูนะคะแล้วก็เป็นนักข่าววิโสสายทหารด้วยเธอก็เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียของเธอแล้วก็มีการได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้นะคะก็คือจะเป็นภาพที่เป็นการลำเลียงรถถัง T59D 40คันมาทางเรือแล้วก็มาขึ้นที่ท่า สีฮนุวิลของกัมพูชานะคะก็ปรากฏว่านะคะมีการถูกพูดถึงเรื่องนี้นะคะว่ายังน่าจะมีนะคะมาเพิ่มเติมอีกนะคะพอข่าวนี้ออกไปเนี่ยว่าเป็นรถถังของจีนส่งมาให้กัมพูชาจริงก็แน่นอนก็ มันก็ทำให้เกิดความแคลงใจเนาะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจีนจะวางตัวมาเป็นพี่ใหญ่ในการให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยเจรจากันหรือว่าหาแนวทางตกลงกันอย่างสันติวิธีไม่ไปเกิดการสู้รบใหม่กลายเป็นรอบที่3เนี่ยได้ยังไงล่ะในเมื่อคุณไปเสริมเขี้ยวเล็บให้กับเขาเนี่ยนะคะปรากฏว่าก็ร้อนถึงทางจีนเลยนะคะก็มีรายงานข่าวนะคะหลังจากที่คลิปนี้เนี่ยเผยแพร่ออกไปนะทีมงานเปิดคลิปนั้นไปนะคะมันก็จะเห็นเป็นแบบภาพขบวนนะคะรถถังเนี่ยนะคะที่คลุมนะคะมีการคลุมแบบเหมือนเป็นผ้าใบสีเขียวๆนะคะเหมือนกับรถลำเลียงอ่ะแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นรถถังเนี่ยนะคะของจีนนี่แหละปรากฏว่าพอภาพชุดนี้เผยแพร่ออกไปท่านที่ชมทางไลฟ์จะได้เห็นแล้วนะคะปรากฏว่าผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าก็ขอไปเคลียร์ประเด็นเรื่องนี
1: ้
0: กับทางกระทรวงกลาโหมของเราเนี่ยโดยไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าเลยแต่ว่าตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านไม่อยู่นะคะเพราะท่านร่วมคณะไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการกับนายกอนุทินด้วยก็คือพลเอกอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรวมทั้งปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธราพงศ์มลคำด้วยนะคะก็เลยต้องไปเจอกับทางผู้แทนกระทรวงกลาโหมนะคะปรากฏว่าทางผู้ช่วยทูตทหารจีนเนี่ยต้องมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกรณีรถถัง T59D ให้กับกัมพูชานี่แหละปรากฏว่าทางจีนเคลียร์อย่างนี้ค่ะบอกว่ารถถัง T59D นี้เนี่ยเป็นโครงการร่วมมือทางทหารที่จีนเนี่ยเขาช่วยเหลือให้กับกัมพูชานะคะซึ่งภาพจากคลิปที่เห็นเนี่ยมีจำนวน39คันเป็นล็อตแรกแต่ว่าทั้งชุดเนี่ยทั้งล็อตเนี่ยจะมีทั้งหมด93คันซึ่งเป็นการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากจีนตามโครงการร่วมมือทางทหารที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะบอกรถชี 59D ที่ได้รับจากจีนครั้งนี้เนี่ยจีนเขาบอกว่าได้มีการปรับปรุงและพัฒนาขนาดปืนใหญ่รถถังจาก100มิลลิเมตรเป็นขนาด105มิลลิเมตรนะคะอันนี้กำลังพูดถึงสมรรถนะของรถถังรุ่นนี้นะคะแล้วก็มีกล้องที่มองภาพความร้อนได้ด้วยสามารถทำให้มองเห็นเป้าหมายได้ในเวลากลางคืนอีกทั้งมีระบบป้องกันตัวของรถถังที่สามารถสกัดกั้นภัยคุกคามอย่างเช่นจรวดต่อต้านรถถังหรือขีปนาวุธนำวิถีด้วยนะคะก็เป็นว่านะฟังแล้วแล้วจะทำให้สบายใจขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ถึงจะเป็นโครงการที่เขาให้กันอยู่เป็นประจำแต่พอต้องบอกว่าเป็นของที่ดีใช้ได้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นว่าก็คงจะต้องดูกันต่อนะคะว่าตกลงเนี่ยแล้วมันยังไงล่ะนะคะมันยังไงล่ะคือฟังแล้วจะฟังแล้วเราจะแปลความได้อย่างไรอันนี้ก็คงจะคิดได้หลายอย่างนะคะแต่ว่าก็มีการวิเคราะห์กันไปอยู่นะว่าในเชิงความมั่นคงเนี่ยเขาก็ประเมินสถานการณ์ของจีนนะคะว่ายังไงยังไงจีนกับกัมพูชาก็คงหนีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทางความมั่นคงกันไม่พ้นเพราะว่าจีนมาลงทุนปรับปรุงขยายท่าเรือเรียมไว้แล้วนะแล้วก็มีสัญญาในการที่จะใช้พื้นที่ท่าเรือนี้ในระยะยาวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการที่จะต้องมีการช่วยเหลือเจือจานต่างๆนะซึ่งเราก็จะเห็นแล้วตั้งแต่ตอนรบกับไทยใช่ไหมคะว่าเขาก็มีการไปช่วยเหลือประชาชนนะก็เป็นการช่วยเหลือจากจีนอีกที่ไปช่วยคนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบนะคะก็ยังคาดว่าไม่น่าจะจบลงแค่รถถัง T59D เท่านั้นนะคะมีรายงานข่าวจากฝ่ายความมั่นคงบอกว่าอาจจะต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆอีกที่จีนยังจะต้องให้กัมพูชาอีกหลายอย่างเพื่อแลกกันกับเรื่องผลประโยชน์ของจีนในย่านนี้นะคะ
1: ที่มีสื่อบางสื่อนะคุณนวลที่ก็ตามเรื่องการเปรียบเทียบรถถังใหม่นะที่กัมพูชาได้รับจากจีนเนี่ย คือของเราเนี่ยเรามีทั้งรถถังจากจีนและรถถังจากสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าเอาเป็นว่าเฉพาะรถถังกัมพูชาที่ได้มาจากจีนกับรถถังของไทยที่ได้มาจากจีนเหมือนกันนะคุณลักษณะนิติ 59D ของกัมพูชาของเรานี่เป็น VT-4 และก็ T-84 นะมี2รุ่นด้วยกันนะครับที่มาจากจีนเนี่ยปรากฏว่าของจีนเนี่ยที่ส่งให้กัมพูชาเป็นการอัปเกรดจากฐานเดิมของรถถังโซเวียตแต่ว่าของเราเนี่ย VT-4 ซึ่งมาจากจีนเหมือนกันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะนี่คือก็เปรียบเทียบทีนี้ไปดูขนาดของปืนหลักเนี่ยของกัมพูชาที่ได้มาจากจีนเนี่ยเป็นปืน105 มิลลิเมตรของไทยเราเนี่ยที่มาจากจีนเหมือนกันเนี่ยใหญ่กว่า125 มิลลิเมตรเหมือนกันนะครับระบบโหลดกระสุนนะของกัมพูชาที่เพิ่งได้มาเนี่ยจะเป็นการโหลดกระสุนใช้กำลังคนหรือใช้คนโหลดแต่ของเราที่มาจากจีนเหมือนกันอันนี้เป็นการโหลดอัตโนมัตินะก็ต่างกันอยู่นะฮะแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็เกราะเนี่ยของกัมพูชาที่เพิ่งได้มาเป็นเกราะเหล็กกล้าบวก ERA นะของเราที่เป็นเกราะคอมโพสิตบวก ERA บวกระบบตรวจจับคือทันสมัยกว่าถ้าไปดูว่ายุคของยุทธภกรเนี่ยรถถังของกัมพูชาที่ได้มาเนี่ยเป็นยุคที่1อัปเกรดนะไปสู่ยุคที่2แต่ของเราเนี่ยเป็นยุคที่3บวกก็คือทันสมัยล่าสุดเลยเพราะฉะนั้นในแง่ของสมรรถนะนะครับต่างๆเหล่านี้รถถังเราที่ได้จากจีนเหมือนกันที่ซื้อมาเนี่ยนะของเรานี่เป็นเกรดล่าสุดนะทันสมัยสุดของกัมพูชาที่ได้มานี่เป็นการอัปเกรดจากยุคที่1มาอันนี้คือสิ่งที่มีการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างนะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องแบบนี้มันก็ประมาทไม่ได้นะคุณระวันเพราะว่าถ้าถือว่าเขาก็ได้อาวุธหลักอย่างหนึ่งมาแม้จะเป็นอัปเกรดก็ตามนะแต่มันก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะนั้นเชื่อว่าพอเห็นอย่างนี้มาปั๊บในกองทัพก็คงรู้อยู่แล้วล่ะถึงมีการเปรียบเทียบเรื่องนี้ออกมาว่าในเชิงยุทธวิธีเนี่ยไทยก็ยังเหนือกว่าแต่ว่าห้ามประมาทนะคุณรอด
0: นะคะก็เอาเป็นว่านี่ยังเป็นเกมอย่างยาวนะคะแล้วก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ท้าทายนะคะในสถานภาพของความเป็นรัฐบาลที่นำโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยอย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าจะมีเกล็ดจากเรื่องของสิ่งที่ไทยไปประกาศไว้นะคะในเรื่องของการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026นะคะสิ่งหนึ่งนะคะก็คือที่ท่านนายกได้กล่าวไว้ในปาฐกถาซึ่งก็มีเรื่องของประเด็นกัมพูชาแล้วก็เรื่องที่จะพูดถึงจุดยืนของไทยซึ่งมันก็จะพันถึงโครงการที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ด้วยนะคะก็คือนี่แหละคือในส่วนของกัมพูชาเนี่ยตอนที่ท่านนายกได้กล่าวปาฐกถาเอาไว้เนี่ยนะคะในเวที AFS นะอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมเนี่ยท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นประเด็นปิดท้ายนะคะบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยทั้งสองประเทศอยู่ในห่วงเวลาสำคัญที่การตัดสินใจวันนี้จะส่งผลต่อทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตจึงจำเป็นต้องร่วมกันเผชิญความท้าทายและเปิดหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยการบรรลุแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสันติและยั่งยืนนั้นก็ต้องอาศัยเจตจำนงทางการเมืองความมุ่งมั่นความไว้วางใจและการเจรจาด้วยความสุจริตใจแม้จะไม่มีหนทางที่ง่ายแต่ก็เชื่อว่าสองฝ่ายจะก้าวไปข้างหน้าร่วมกันได้นะคะส่วนในสิ่งหนึ่งที่เป็นนโยบายที่น่าจะบอกว่าอาจจะเป็นประเด็นที่ในบ้านเราก็ยังไม่ตกผลึกนะแต่ว่าไทยก็ไปประกาศในเวทีระหว่างประเทศแล้วนะคะก็คือในส่วนของนโยบายในการบูรณาการทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงทุกมิติในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะคืออาเซียนเองเนี่ยมีเป้าหมายที่จะคุยกันแล้วก็ร่วมมือกันพัฒนากันต่อไปในเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนนะคะซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามกันในกลุ่มประเทศอาเซียนสมาชิกอาเซียนเนี่ยภายในปีนี้นะคะเพื่อที่จะลดความแตกต่างนะคะระหว่างกันแล้วก็พัฒนากันไปร่วมกันนะคะแล้วท่านยกก็ไปพูดในเวทีนี้ว่าไทยยังผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ภาคใต้ของไทยในฐานะเส้นทางทางเลือกเพื่อเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานโลกลดความเปราะบางจากจุดคอขวดด้านการคมนาคมทางทะเลนะคะแล้วก็สนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานของภูมิภาคเสนอว่าไทยมีความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงอากาศยานให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนจากกำลังการผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ก็พูดง่ายๆว่าเรื่องของพลังงานนะ ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่ขึ้นลงผันผวนจากตะวันออกกลางไปขนาดไหนแต่ประเทศไทยพร้อมนะเรามีของเกินอยู่แล้วจากที่ใช้กันในประเทศเดี๋ยวจะไปซัพพอร์ตให้เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงอากาศยานแต่ที่น่าสนใจก็คือที่ให้เวลานะคะไปตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์เนี่ยถ้าท่านนายกไปประกาศแบบนี้ในเวทีระหว่างประเทศแล้วคุณวิเชษจะเป็นการล็อกผลไหมจะเท่ากับเป็นการล็อกผลไว้ก่อนไหมชุดคุณเอกนิษไม่ต้องไปทำอะไรมากแล้วเพราะท่านนายกไปประกาศแล้วอ่ะให้ประเทศอาเซียนรู้ว่าเราจะมีโครงการแลนด์บริดจ์นี้แน่เพื่อเป็นเส้นทางทางเลือกเนี้ยก็ฝากเอาไว้ก่อนละกันว่าแล้วโครงการศึกษาเนี่ยมันจะออกมาในหน้าตายังไงได้ในเมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไทยประกาศว่าจะทำแล้วในเวทีระหว่างประเทศนะคะก็พักกันก่อนค่ะเบรกนี้ค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE@thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
5: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์กับดิฉันอรวรรณค่ะคุณวิเชษฐ์จะไปเรื่องไหนก่อนเชิญเลยนะคะ
7: ไปดูเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยคุณวันเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวมีนายกรัฐมนตรีร่วมอยู่ด้วยนะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะพลตรีโทรัฐพลนวรัตน์นะพันตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปสพลตรีสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับผู้ว่าการจังหวัดสมุทรปราการคุณสุภมิตรชินศรีนะครับระเบียบที่ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะพลอันตรตรียุทธนาแพรดำด้วยอีกหลายฝ่ายเลยทีเดียวล่ะก็เรียกเป็นปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะที่โกดังโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เรื่องนี้เป็นผลต่อเนื่องมาจากรัฐบาลไทยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ในกรวันโดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติของเกาหลีเนี่ยได้ขยายผลทางข่าวและส่งตัวนายทัพนันหรือว่าหนูเฉินนี่หนูนะไม่ใช่นายกหนูนะหนูเฉินนักค้ายาเสพติดรายสำคัญให้กับประเทศไทยเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาจากนั้นปปส.และหน่วยงานภาคีก็เลยร่วมกันขยายผลจนทราบว่านายหนูเฉินเนี่ยมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมต่างๆในไทยและต่างประเทศและหนึ่งในนั้นก็คือการลักลอบซื้อขายและส่งสารตั้งต้นและเคมีพันเพื่อนำไปใช้ในโรงงานผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปฏิบัติการทั้งสิ้น3บริษัทนะครับในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพสุราษฎร์การระยองและนนทบุรีทั้งหมด10จุดปฏิบัติการนะครับและยังพบว่าบริษัทเหล่านี้มีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำความผิดในประเทศไทยที่มีการลักลอบนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตนะฮะสารยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ได้จับกลุ่มไปแล้ว4ครั้งเพราะฉะนั้นปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนายกบอกว่าเป็นการผนึกกำลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ตัดตอนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยนะครับโดยผลปฏิบัติการก็สามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีพันที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้5ชนิดนะครับไม่จะเป็นอะเซโตนอันนี้ 9,105 กิโลกรัมกรดไฮโดรคลอริก225กิโลกรัมกรดอะซิติก 1,170 กิโลกรัมกรดซัลฟิวริกนะครับ 4,500 กิโลกรัมแล้วก็ไดท็อกซินทาเลสอันนี้ 26,000 กิโลกรัมรวมทั้งหมด50ตันนะครับโดยสารเคมีดังกล่าวสามารถผลิตยาบ้าได้ถึง 1,100 ล้านเม็ดหรือว่าไอซ์ถึง21ตันนะครับซึ่งนายกบอกว่าปฏิบัติครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในประเทศนะแต่ว่าถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นะครับที่ต้องการจะตัดตอนเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่รัฐบาลไทยนั้นได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ทั้งการขยายผลการทางการข่าวการส่งตัวนายทัพนันหรือหนูเฉินซึ่งไม่ใช่หนูนายกอาลีบอกซึ่งไม่ใช่หนูมาให้ทางการไทยเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการควบคุมตัวอยู่ตอนนี้หลังจากที่หนีออกจากประเทศไทยไปถึง14ปีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นยาเสพติดที่นายกรัฐมนตรีไปแถลงเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ
6: ก็เรียกได้ว่าพอลงเครื่องจากการเดินทางเยือนเวียดนามไปประชุม AFF ปั๊บก็มีหมายนี้นะคะมาในตอนค่ำกันเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าต้องการแสดงความจริงจังกับการเอาเรื่องนะคะเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะคะแต่ว่าเรื่องอื่นที่ร้อนๆเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านพูดยาวนะแต่เรื่องอื่นร้อนๆที่นักข่าวเนี่ยรอนายกมา2วันแล้วอยากถามเนี่ยนะคะนายกยังขอตอบสั้นๆนะอย่างเช่นกรณีที่ก่อนไปท่านสั่งให้ทางคลังทบทวนเรื่องเกณฑ์การที่ตัดสิทธิ์พ่อแม่นะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุกันแล้วเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่าลูกเอาชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วก็ทำให้ท่านเหล่านั้นเนี่ยขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตกลงมันยังไงเพราะว่า วันนี้เดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีนึงเพราะว่าจะมีการประชุมครม.นะคะแทนวันอังคารตามปกติเพราะว่าท่านนายกกลับมาแล้วก็จะประชุมกันในวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ถูกถามเรื่องที่ท่านก่อนไปท่านสั่งให้คลังทบทวนและคุณเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์มาใช่ไหมว่าก็ต้องการช่วยเหลือคนที่มีความจำเป็นยากจนจริงๆนะคะก็เรื่องดังกล่าวก็จะมีการประชุมคณะกรรมการที่กระทรวงการคลังเขามีผู้ดูแลในเรื่องนี้โดยเฉพาะกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าท่านนายกเนี่ยถูกถามเรื่องนี้นะคะบอกว่าก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตัวเองเนี่ยกำชับเอาไว้แหละนะคะมันไม่คืบแล้วมันสำเร็จเรียบร้อยมันก็เป็นไปตามนั้นนะคะฟังแล้วยังงงๆอยู่ใช่ไหมแต่ว่านักข่าวบอกว่าตกลงจะเยอะยกเลิกเกณฑ์นี้ไหมหรือว่าให้กระทรวงการคลังทบทวนเพราะว่าถ้าฟังจากคุณเอกนิติเนี่ยดูเหมือนยังพูดอยู่ในจุดยืนเดิมนะต้องการแยกคนที่จำเป็นได้รับความช่วยเหลือจริงๆนะแต่ว่าอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมท่านว่าลูกไม่ได้มาดูแลนะคะเพราะฉะนั้นการที่ได้รับสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยอยู่อันนี้ก็ดูเหมือนคลังอาจจะยืนยันแต่ในจุดนี้แต่มันก็ยังมีรอยคาบเกี่ยวอยู่ว่าการจะพิสูจน์ยังไงนะคุณวิเชษคุณจะพิสูจน์ยังไงว่าลูกไม่ดูแลคุณจะต้องแสดงหลักฐานอะไรว่าลูกไม่ดูแลที่คุณจะได้สิทธิ์นั้นเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าในทางปฏิบัติมันจะทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นการจะทบทวนเกณฑ์มันก็ต้องชัดเจนว่าจะแยกยังไงระหว่างรู้ชัดเลยว่าเนี่ยกลุ่มลูกไม่ดูแลให้เขาเถอะกับอีกพวกหนึ่งคือมาแฝงลูกก็ดูแลแต่เงินตรงนี้ก็อยากได้ด้วยเนี่ยจะทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ท่านนายกก็ยังไม่ได้พูดอะไรในเรื่องนี้บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกำชับนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ถูกถามนะคะก็คือเรื่องที่เมื่อวานนี้ก็คงจะเห็นข่าวเรื่องที่คุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนเนี่ยเขาเกาะติดนะเพราะว่าเขายกทีมไปร้องปปช.แล้วนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นผลนะคะทำให้การเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเปล่านะคะก็บอกว่าขอให้ปปช.แล้วกกต.เนี่ยสอบแชทนะที่ถูกจะเรียกว่าแชทหลุดก็ไม่ได้เพราะดูจะเป็นการตั้งใจเปิดโดยท่านอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมถ้าท่านยืนยันว่าคุยกันจริงๆอ่ะคุยกับอธิบดีกรมการปกครองจริงๆอ่ะก่อนที่ท่านจะถูกเด้งไปเนี่ยนะคะก็คือเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งเป็นการคุยกันในช่วงที่มีการเลือกตั้งนะคะมีช่วงของการหาเสียงเลือกตั้งอยู่พอดีแล้วปรากฏว่าคุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เลยบอกว่าขอให้มีการสอบท่านอธิบดีกรมการปกครองนฤชาโคสาศิวิไลนี่แหละนะคะในฐานะที่ท่านก็เป็นทั้งนายกนะคะเป็นทั้งรัฐมนตรีมหาดไทยนะแล้วก็ที่สำคัญเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งเป็นพรรคที่ถูกเข้าใจกันได้ว่าเป็นพรรคสีน้ำเงินด้วยเนี่ยนะจะให้เข้าใจยังไงนักข่าวก็เลยไปถามว่าได้รับรายงานแล้วหรือยังนายก็บอกยังไม่รู้เรื่องเลยกลับมาก็ถูกให้มาดูเรื่องยาเสพติดเพราะเรื่องนี้สำคัญนะคะกรณีที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าทำไมเรื่องนี้มันล่าช้าล่ะที่จะไปสอบข้อที่จริงว่าตกลงยังไงเนี่ยเรื่องคำว่าช่วยน้ำเงินด้วยเนี่ยแล้วทำไมเรื่องนี้ล่าช้าท่านนายกใช้วิธีหัวเราะแต่ไม่ตอบประเด็นนี้นะคะแล้วก็กลับไปเลยเป็นคำถามวงแตกค่ะเรื่องนี้นายกก็กลับไปเลยกลับไปจากวงเลยนะคะ
7: ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมก็จะว่ามันอาจจะต้องรอให้คุณเอกนิติเนี่ยเอกนิติได้มีการทำให้มันชัดเจนก่อนว่าจะเอาอย่างกันยังไงเนี่ยนะเพราะว่านายกเองก็คงจะพยายามเลี่ยงเรื่องนี้แต่ผมคิดว่านะคุณรวันเมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขนาดนี้มีเสียงท้วงติงขนาดนี้เนี่ยถ้าจะมีการแก้การปรับก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรหรอกนะครับรัฐบาลได้ประโยชน์ได้ซ้ำไปในแง่ของคะแนนนิยมอย่างที่ว่าเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานเนี่ยตัวเลขของคนที่จะโดนตัดสิทธิ์ไปที่เป็นผู้สูงอายุถ้าหากว่าสมมติลูกหลานลูกเนี่ยเอาไปใช้รถหย่อนภาษีเนี่ยมัน3ล้านกว่านะเกือบ4ล้านคนนะถ้าตรงนี้มีปัญหากันเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหามากมายทีเดียวเราก็ยังเห็นนะเมื่อวานผมก็เห็นข่าวนะในต่างจังหวัดในภาคอีสานนะคุณรวันก็ยังมีคนบ่นเรื่องนี้กันเยอะเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อาจจะโดนตัดสิทธิ์หรือแม้แต่เรื่องของคนที่ไม่มีโทรศัพท์ที่เราพูดกันบ่อยๆเมื่อวานเข้าใจว่าจังหวัดแถวๆใกล้ๆหรือบุรีรัมย์หรือไงเนี่ยที่มีเกษตรกรบอกว่าไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์มือถือนะจะทำไงลงทะเบียนไม่ได้เลยเนี่ยผมว่าอันนี้ก็น่าคิดนะเป็นเสียงมาจากอีสานที่บอกว่าคนไม่มีโทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็มีเยอะนะที่ไม่มีนะจะทำยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าคนเหล่านี้ตกหล่นไปเท่าไหร่นะคุณวันเพราะฉะนั้นผมว่าก็ได้จะเป็นโอกาสที่ดีนะที่จะได้ทบทวนเรื่องนี้ของคุณเอกนิตินะฮะแล้วก็ทีมรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งว่าสำหรับคนที่ ไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเท่าไหร่ที่เขาไม่ได้ประโยชน์จากไอ้ตรงนี้เลยเนี่ยน่าคิดน่าคิดนะครับ
6: ค่ะคุณเชษมีอะไรอีกไหมคะเจอเลยนะคะหรือนิดหน่อยเพราะเดี๋ยวเป็นสุดท้ายจะนัดสัมภาษณ์คุณสารียอมสมหวังค่ะ
7: ผมมีประเด็นเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็แล้วกันเรื่องของโนมินีหน่อยเมื่อวานนี้มีเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ร่วมกับตำรวจสภ.เกาะพะงันและตำรวจสอบสวนกลางนะจับกลุ่มนายอนาโตลีอายุ30ปีนะสัญชาติยูเครนนี่เป็นผู้ต้องหาตามหมายศาลหมายจับของศาลเกาะสมุยนะที่เกี่ยวกันใช้โครงสร้างโนมินีถือครองที่ดินโดยผิดกฎหมายหลังจากเขาเดินทางกลับไปที่ยูเครนนะแล้วก็กลับเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสมุยนะครับก็บอกได้เป็นประเด็นการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพะงันสามารถรวบรวมพยานหลักฐานและศาลออกหมายจับได้ทั้งหมด45หมายจับตอนนี้จับได้แล้ว26รายอยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก19รายอนาโตลีนี่ก็ถือว่าถูกออกหมายจับเมื่อ21พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับวันในข้อหาเป็นตัวแทนร่วมกันจดแจ้งเอกสารอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองที่ดินภายใต้บริษัทที่จัดตั้งโดยโนมินีที่คนไทยถือครองแทนนะครับซึ่งเจ้าตัวยอมรับนะว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงและให้การเบื้องต้นว่าได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นร่วมกับบิดารวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดตั้งบริษัทเพื่อครอบครองที่ดินที่เกาะพะงันจริงนะเห็นแล้วก็น่าตกใจนะครับวันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าที่สุราษฎร์ธานีมีบริษัทประจดทะเบียนทั้งหมด 21,717 บริษัทนะโดยมีบริษัทที่ชาวต่างชาติลงทุนถึง 11,649 รายคิดเป็น 53.6% ของบริษัทที่จดทะเบียนทั้งหมดเลยแน่นอนมันก็มีโนมินีอยู่ด้วยตรงนี้งานเป็นการบ้านใหญ่เลยสำหรับสุราษฎร์ธานีทั้งเกาะสมุยและเกาะพะงันนะครับ

0: นะคะก็เดี๋ยวเรามาในเบรกสุดท้ายนะคะวันนี้นัดทางสภาองค์กรของผู้บริโภคคุณสารีอองสมหวังนะคะเพราะว่าช่วงนี้รุกคืบในหลายเรื่องนอกจากจะฟ้องพวกแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่กับธนาคารที่ไม่รับผิดชอบในเรื่องของความเสียหายที่มีการเอาไปใช้เป็นการหลอกลวงผู้คนแล้วเรื่องของสินค้าไม่ตรงปกนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่กำลังดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นด้วยร่วมกันกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันต่อในเบรกสุดท้าย
1: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
2: ์สนับสนุนโดย
3: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกสรุปผลการเยือนเวียดนามประชุม AFF 2026ชี้ประสบความสำเร็จทุกมิตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงผลสำเร็จการประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าการประชุมส่วนหนึ่งเป็นของประชาคมอาเซียนไปพบกับผู้นำหลายประเทศที่ได้เชิญตนไปในฐานะหัวหน้ารัฐบาลไทยไปเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการได้มีการหารือระหว่างผู้บริหารระดับสูงของประเทศทั้งนายกรัฐมนตรีเรื่องของโอกาสและการแสวงหาความร่วมมือด้านต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจความมั่นคงการค้าเทคโนโลยีการลงทุนเป็นทริปที่ประสบความสำเร็จและครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์เป็นอย่างมากเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการจับมือกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาระหว่างการร่วมประชุมระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเป็นการประชุมอาเซียนเวลาผู้นำไปถึงสถานที่ประชุมจะมีการจัดห้องพักรอไว้ให้เพื่อจะเดินขึ้นไปบนเวทีพร้อมกันใครมาถึงก่อนก็นั่งก่อนซึ่งเมื่อเจอก็ต้องทักทายตามมารยาทที่ดีและเป็นการให้เกียรติในอธิปไตยของกันและกันไม่มีมากไปกว่านั้นพร้อมยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยประเด็นอะไรไม่มีการนัดหารือทั้งในรอบและนอกรอบทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีถึงกรณีการสั่งการให้กระทรวงการคลังทบทวนการใช้มาตรการลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่ที่ใช้เป็นเกณฑ์กันกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายอนุทินไม่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ระบุเพียงทุกอย่างเป็นไปตามการกำชับของตนเมื่อถามว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างนายอนุทินตอบว่าก็เป็นไปตามนั้นไม่คืบหน้าแล้วสำเร็จแล้วเรียบร้อยอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนจากปากนายกรัฐมนตรีว่าจะยกเลิกเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เมื่อถามว่าขณะนี้อยู่ในช่วงให้กระทรวงการคลังทบทวนมาตรการใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามนี้ประเทศไทยยังต้องลุ้นจะได้ดูฟุตบอลโลกที่จะเปิดฉาก11มิถุนายนนี้หรือไม่หลังจากล่าสุดฟีฟ่าประกาศรายชื่อ10ชาติในอาเซียนที่ซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั้งกัมพูชาอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามติมอร์เลสเตบรูไนเมียนมาและสปป.ลาวซึ่งขาดเพียงประเทศเดียวคือไทยด้วยราคาที่ก่อนหน้านี้ฟีฟ่าเสนอขายให้ไทยมูลค่าสูงถึง39ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,300 ล้านบาทแพงกว่าชาติอื่นในย่านอาเซียนทำให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วไม่เดินหน้าซื้อลิขสิทธิ์โดยมองว่าแพงเกินไปทำให้รัฐบาลถอยออกมาและมีบริษัทเอกชน True Vision และ Jasmine International หรือ Jazz ได้ยื่นข้อเสนอแต่สุดท้ายมีเพียงรายเดียวที่กำลังเจรจาต่อรองคือ Jazz และเป็นหนึ่งในผู้เจรจาหลักแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถตกลงเรื่องมูลค่าลิขสิทธิ์ได้แม้ว่าจะมีกระแสข่าวออกมาต่อเนื่องว่า Jazz สามารถปิดดีลได้แล้วแต่ยังไม่มีการยื่นอย่างเป็นทางการซึ่ง Jazz ออกมาระบุว่าเป็นข่าวปลอมรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าหากไม่มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกจะทำให้เม็ดเงินหายไปในระบบเศรษฐกิจ 9,000 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้น
3: คุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรสทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอมาเปลี่ยนบรรยากาศจริงๆข่าวร้อนข่าวสำคัญก็มีเยอะนะคะแต่ว่าอยากจะมาดูข่าวที่ต้องบอกว่าประชาชนรอคอยการยกเครื่องแก้ปัญหานี้มาช้านานแล้วเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็จะเป็นเรื่องที่ลุกลามแล้วก็คุกคามต้องบอกว่าสวัสดิการสวัสดิภาพในชีวิตของเรานะคะเงินทองซึ่งทำมาตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยมันจะหมดไปได้ง่ายๆคือเมื่อวานเนี่ยที่เรามานำเสนอเรื่องของที่เราเห็นความเคลื่อนไหวของสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยคุณวิเชษฐ์ที่เขาไปฟ้องต้องบอกว่าเป็นการฟ้องครั้งแรกใช่ไหมของประเทศไทยเราด้วยเนี่ยเกี่ยวกับบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ที่โกยกำไรนะคะจากการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแรกๆก็อาจจะเป็นเรื่องช่องทางการสื่อสารแหละแต่ตอนหลังมันก็กลายเป็นธุรกิจทำเงินแล้วก็กลายเป็นการทำเงินไม่เพียงแต่คนคิดแพลตฟอร์มคนบริหารเองแต่มันกลายเป็นการทำเงินของเหล่ามิจฉาชีพด้วยแล้วก็บอกว่าเราเพิ่งจะลุกขึ้นมาฟ้องเป็นครั้งแรกเป็นการฟ้องแบบคณะนะคะมีการรวบรวมผู้เสียหายไปเนี่ยแล้วก็มีคนสะท้อนออกมาคือความคิดที่ดิฉันเนี่ยอยากคุยกับพี่สารีอองสมหวังเนี่ยซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคคืออยากดูว่าเรื่องนี้มันมีความหวังมันจะไปได้จริงจังขนาดไหนคือไปดูเม้นของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังบางท่านเนี่ยที่บางคนบอกว่าเอ๊ก็รู้อยู่ว่ารูปแบบมันดูซ้ำๆซักๆเนาะแล้วทำไมยังไปหลงเชื่อให้ถูกหลอกเนี่ยดิฉันไม่เห็นเม้นของท่านผู้ฟังรายการท่านหนึ่งแล้วก็พอต้องขออนุญาตเนาะด้วยท่านที่ได้ตั้งค่า Facebook ของท่านเป็นสาธารณะไว้ก็เลยไปดูปรากฏว่าท่านผู้ฟังท่านหนึ่งของเราเนี่ยบอกว่ามันมีแอปพลิเคชันจริงๆมันมีคนมาสอนให้เทรดหุ้นจริงๆนั่งเรียนอยู่ทุกคืนจริงๆอยู่2เดือนจนเชื่อใจเสียเงินไปหลายล้านบาทฉันจำตัวเลขไม่ได้แต่จำได้ว่าหลายล้านบาทแล้วขออภัยนะคะไปดู Facebook ของท่านเนี่ยปรากฏว่าเราเข้าใจหัวอกเลยคุยเช่ดิฉันเป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่มะเร็งมันก็จะลุกลามไปยังอวัยวะอื่นดิฉันเข้าใจว่าเวลาเราป่วยแล้วเราก็จะมีเงินสุดท้ายของเราเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เก็บไว้ใช้ในคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเราจะต้องหมดไปกับการรักษาที่สวัสดิ สวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลเราไม่สามารถครอบคลุมถึงดิฉันเข้าใจว่าเงินก้อนใดๆในชีวิตของคนที่ป่วยเป็นมะเร็งพวกนี้มีความสำคัญมากปรากฏว่าแฟนรายการท่านนี้ท่านก็ป่วยนะคะแล้วท่านก็คงคิดว่าจะเอาเงินเนี่ยมาหารายได้ให้มันงอกเงยมีดอกมีผลยังไงปรากฏว่าท่านก็เป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกหลอกไปหลายล้านบาทคือเข้าใจถึงอารมณ์เดียวกันเลยนะคะก็แต่ดิฉันยังเอาเป็นว่าดิฉันก็ถ้าเคยถูกหลอกก็แค่ซื้อของไม่ตรงปกทางออนไลน์ก็โดนไปหลายหมื่นแล้วก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยไปแจ้งตำรวจก็แค่นั้นจบๆกันไปแล้วก็โยนกันไปแจ้งถึงที่สอบสวนกลางก็โยนให้กลับไปท้องที่ดิฉันเลยเลิกดิฉันมาช่างมันถือว่าเราเสียค่าโง่ไปแล้วเราก็เลยไม่กล้าซื้ออะไรที่เป็นสินค้าที่มีราคาทางออนไลน์อีกแต่ในเมื่อวันนี้สภาผู้บริโภคลุกขึ้นมาจับเรื่องนี้อย่างจริงจังต้องมาคุยกันละค่ะว่าจะสร้างความหวังแล้วก็มิติใหม่ในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการคุ้มครองกันจริงจังได้เสียทีนะคะวันนี้ได้เรียนเชิญพี่สารีอ่องสมหวังนะท่านจิมเป็นแหล่งเก่าแก่กันมาตั้งแต่ยังสาวๆแล้วปัจจุบันพี่สารีก็

0: ทีมกฎหมายเขาก็คงแข็งแรงไม่น้อยค่ะพี่สารี อยากสอบถามเรื่องของโอกาสนะคะในกรณีที่เราเนี่ยนำผู้เสียหายที่เสียเงินเสียทองกันจริงๆจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุนทางออนไลน์หรือว่าในการที่ถูกโอนอะไรต่างๆเนี่ยไปฟ้องกับศาลแพ่งวันก่อนหน้านู้นนะคะที่บอกว่าอยากจะให้มันมีผลไปถึงบริษัทแม่ในต่างประเทศเนี่ยอยากให้พี่สารีช่วยประเมินความเป็นไปได้หน่อยว่าในแง่ของช่องทางทางกฎหมายบ้านเราก็ดีนะคะกระบวนการยุติธรรมต่างๆก็ดีเนี่ยมันเปิดช่องให้เราจะเอาผิดเขาได้ขนาดนั้นได้แค่ไหนอย่างไรคะ
1: ก็ในฐานะคนฟ้องก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องมั่นใจนะหนึ่งแน่นอนเนี่ยเราก็ฟ้องแล้วเราก็ต้องมีความหวังว่าเราจะชนะคดีแล้วก็สามารถที่จะทำใหเรียกว่า Facebook แล้วก็แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมารับผิดชอบได้นะคะอันนี้ก็ต้องเรียนเลยว่าไอ้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ฟ้องคดีเท่านั้นเพราะฉะนั้น เราก็ต้องหาช่องทางที่จะดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่องนี้แน่นอนแล้วก็ต้องเรียนว่าแนวในการฟ้องคดีเนี่ยเผอิญสภาองค์กรผู้บริโภคเราได้อาจารย์กฤษดาที่มหาลัยรังสิตเนี่ยทำวิจัยเรื่องการฟ้องคดี Facebook จากทั่วโลกมาก่อนหน้านี
2: ้
1: ก็ให้อาจารย์เขาไปดูว่าการฟ้อง Facebook ที่เกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยเขาฟ้องกันยังไงเป็นยังไงผลเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คงเป็นประสบการณ์ชุดหนึ่งที่เราสามารถเอามาใช้ในคดีนี้ส่วนที่สองขนาดนี้จริงๆACCC ก็เป็นเพื่อนที่ดีขององค์กรผู้บริโภคในประเทศไทยที่ออสเตรเลียซึ่งเขาก็ฟ้องจริงๆเขาฟ้องเหมือนเราแต่ว่าประเด็นตัวประเด็นเนี่ยอาจจะแตกต่างกันของเขาเป็นการลงทุนก็คือสแกมแอดเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มคริปโตนะคะของเราเป็นลงทุนในหุ้นนะคะกลุ่มประเด็นที่3ที่ก็เป็น Consumer Federation of America ซึ่งอันนี้ที่ฟ้องที่อเมริกาเองก็ฟ้องเรื่อง Scam Ad เหมือนกันก็คือโฆษณาที่หลอกลวงผู้บริโภคซึ่งยังคิดว่าอันนี้เราก็มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะว่าการโฆษณาเนี่ยต้องไม่หลอกลวงนะคะซึ่งจริงๆมันก็ตรงไปตรงมามากเพราะนั้นคนที่ทำโฆษณาเนี่ยโอเค Facebook อาจจะไม่ได้เป็นคนเขียนโฆษณาเองถูกไหมฮะแต่ว่า Facebook เนี่ยก็ถ้าทุกคนก็ทราบดีว่า Facebook ก็มีรายได้จากการโฆษณานี้เพราะนั้น Facebook ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนนี้แต่รับผิดชอบในส่วนนี้ยังไง Facebook อาจจะไม่ได้เป็นคนทำเนื้อหาหลอกลวงแต่ Facebook ก็ได้รายได้จากส่วนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแล้วเขาก็รับประกันว่าทุกคนจะมีความปลอดภัยเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องหาช่องทางทุกช่องทางที่จะต่อสู้แล้วดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือสถาบันพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือแอดด้าที่เรารู้จักเนี่ยแอดด้าเองก็มีมาตรการว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายเนี่ยเมื่อเกิดความเสียหายกับผู้บริโภคเนี่ยต้องมีกลไกการเยียวยาต้องมีกลไกการเยียวยาแต่แน่นอนสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคดำเนินการไปตั้งแต่พฤศจิกา2567เนี่ยให้เขาช่วยเยียวยาผู้เสียหายตอนนั้นเนี่ยก็87ล้านนะฮะที่เราเสนอตัวเลขทำหนังสือไปเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบเพราะนั้นก็คิดว่าอันนี้แอดด้าก็ต้องช่วยสภาองค์กรผู้บริโภคด้วยซึ่งเราคิดว่าเขาก็น่าที่จะพร้อมช่วยในการที่จะช่วยเรากดดันอีกทางนึงกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในครั้งนี้นะคะเรียนคิดว่าเนื่องจากเราอาจจะไม่เคยเสนอตัวเลขนี้ไปที่แอดด้าเราเสนอตัวเลขไปที่ Facebook นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะดูว่าคือมันมีกลุ่มที่เราฟ้องเนี่ย230ล้านซึ่งอันนี้เป็นเรื่องการลงทุนแต่ว่าจริงๆขณะนี้สภาก็กำลังรวบรวมทั้งหมดนะฮะว่าตั้งแต่เราตั้งสภามาเลยเนี่ยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Facebook คือในสเต็ปที่หลังจากก่อนที่จะมีพรก.ไซเบอร์หลังจากมีพรก.ไซเบอร์แล้วที่ให้แพลตฟอร์มรับผิดชอบเนี่ยความเสียหายเหล่านี้มันเกิดขึ้นแค่ไหนแต่ว่าไอ้ช่วงที่เราเสนอตัวเลขตอนฟ้องเนี่ยเป็นช่วง

0: 4ถ้าดูก็จะเห็นนะฮะว่า67จนถึง69ในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยก็300กว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นแต่เรียนคิดว่าจริงๆความเสียหายมันไม่ได้อยู่ที่ของสภากรผู้บริโภคอย่างเดียวอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็ไม่น้อยอยู่ที่ไอ้ Anti Scam Center ACSC เนี่ยก็ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งความขณะนี้1ล้าน2แสนคดีใน1ล้าน2แสนคดีเนี่ย 61% เป็นคดีของ Facebook นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าความเสียหายมันมากมายมหาศาลนะเพราะฉะนั้นส่วนนี้แหละจะมีความรับผิดชอบหรือมีการสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาในประเทศเรายังไงนะคะแล้วก
1: ็คุณกุศลี
0: เราค่ะ
1: คุณกุศลีผมแฟกนิดหนึ่งเมื่อสักครู่ที่คุณสรีบอกว่าต้องมีกลไกในการเยียวยาเนี่ยอยากให้อธิบายท่านผู้ชมให้ฟังให้เห็นว่าไอ้กลไกที่ว่านี่คืออะไรเป็นรูปแบบไหนหรือว่าจำเป็นจะต้องมีกองทุนนี้ต้องมาเยียวยาตรงนี้หรือเปล่า
0: ก็คือขณะนี้ต้องเยียวยาความเสียหายให้กับผู้บริโภคเนี่ยมันถูกเขียนไว้ในพ.ร.ก.ไซเบอร์นะคะว่าให้มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแต่ว่าเขาไม่ได้มีลักษณะการเขียนในลักษณะกองทุนหรือมันจะต่างจากต่างประเทศที่พอเกิดความเรียกว่าทำไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างเช่นในสิงคโปร์เนี่ยเขาสามารถปรับได้แพงเลยนะฮะกฎหมายเขาเนี่ยโอชาของเขาเนี่ยเขาสามารถปรับได้ถึง5ล้านบาทต่อครั้งหรือบางประเทศขนาดนี้ไปไกลถึงขนาดที่ว่ามูลค่าการทำการตลาดของคุณคือเรียกว่าปรับให้สมน้ำสมเนื้อเพื่อที่จะให้ไม่หยุดหยุดการกระทำแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่มีโทษทางปกครองในการที่จะเปรียบเทียบปรับเลยแต่สิ่งที่เราเขียนไว้ก็คือต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคแต่ขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้บริโภคต้องไปฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายเหล่านั้นด้วยตัวเองยกเว้นนะฮะการซื้อของที่ไม่ได้ของในแพลตฟอร์มที่เขาอาจจะมีกลไกคืนเงินมีกลไกได้ของชิ้นใหม่มีกลไกอย่างเช่น COD ที่ออกมาเป็นมาตรการเนี่ยว่าถ้าเราเห็นของว่าสมมติเราสั่งซื้อเสื้อสมมตินะฮะเนี่ยยกตัวอย่างเราสั่งซื้อเสื้อแล้วปรากฏว่ามาเนี่ยมันเป็นเสื้อเด็กอย่างเงี้ยเราเปิดดูก่อนได้ที่เราเรียกว่าเปิดก่อนจ่ายที่สภากรผู้บริโภคกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและแอดด้าเนี่ยทำจนกระทั่งสำเร็จที่ผู้บริโภคยังไม่ต้องจ่ายเงินปลายทางแล้วก็ดูของได้ก่อนอันนั้นเราก็ไม่เกิดความเสียหายถูกไหมฮะจริงๆมันก็ลดเรื่องร้องเรียนของคนซื้อของออนไลน์ไปได้มากแต่คุณต้องใช้มาตรการที่เรียกว่าเปิดก่อนจ่ายก็คือคุณไม่จ่ายก่อนนะฮะเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็ช่วยลดความเสียหายไปได้ระดับหนึ่งก็คือถ้าของไม่ตรงปกเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ว่าขณะเนี้ยการเยียวยาความเสียหายตามพ.ร.ก.ไซเบอร์เนี่ยผู้บริโภคต้องไปฟ้องร้องเอาเองเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาของผู้บริโภคในปัจจุบันมากที
2: ่
0: คดีที่ไปที่สคบก็เยอะมาที่สภาก็เยอะตำรวจก็อาจจะทำคดีอาญาอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าไม่อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องการเยียวยาความเสียหายค่ะ
2: พี่สารีคะเท่าที่สภาองค์กรผู้บริโภคจับมาเนี่ยคือแล้วก็มีความรู้สึกของประชาชนด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าประเทศไทยไม่มีหน่วยงานนะคะที่ดูแลเรื่องนี้เรามีหลายหน่วยงานมากแต่ปัญหาคือมันต่างคนต่างทำแล้วมันเหมือนสุว่าเป็นภาระของตัวประชาชนที่ได้รับความเสียหายต้องเป็นคนเดินสายไปแจ้งความไปร้องทุกข์กับจุดนั้นจุดนี้เนี่ยแล้วท้ายที่สุดเนี่ยใครเป็นคนทำให้เรื่องลุล่วงก็ไม่ทราบได้เนี่ยพี่สารีเห็นปัญหาช่องว่างที่มันควรจะแก้ตรงนี้อย่างไรบ้างก่อนที่เราจะรู้ว่าการฟ้องร้องของเราเนี่ยจะเป็นผลหรือไม่อย่างไรอะค่ะ
0: คือก็ต้องบอกว่าขณะนี้จริงๆต้องขอบคุณทางสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะที
1: ่
0: ร่วมมือกับนี่คือมองในอนาคตนะฮะว่าแล้วเราก็เริ่มจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก่อนคือหมายถึงว่าเป็นสินค้ากลุ่มสินค้าที่เป็นอันตรายมันก็สืบเนื่องจากที่มีเด็กใช้ปลั๊กไฟใช้ไดปอกผมแล้วปรากฏว่าเสียชีวิตหรือล่าสุดเนี่ยมหาลัยรังสิตรับน้องไอ้เขาเรียกว่ารับนักศึกษาใหม่เนี่ยก็มีไอ้ power bank อ่ะนะฮะระเบิดแต่ว่ามันไม่ได้ถึงกับระเบิดมากแต่ก็เกิดฟันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะคือสินค้าที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นเราก็ตั้งต้นจากจุดนี้ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของผู้บริโภคเนี่ยว่าผู้บริโภคควรจะได้รับความปลอดภัยเราไม่ควรจะถูกหลอกเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้เราก็ชักชวนแพลตฟอร์มท่านเอกนิติท่านเอกนิต

0: เนี่ยนะไม่ใช่เอกนิติเอกนิติรมยานนท์เนี่ยเลขาธิการสมอเนี่ยก็มาร่วมมือกับสภาเราก็ชวนแอดด้าชวนสคบซึ่งเราก็ขณะนี้เราก็ขยายวงไปถึงทางตำรวจด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าการที่จะป้องกันที่ต้นทางเนี่ยโดยที่คนขายก่อนที่คุณจะขายเนี่ยคุณต้องตรวจก่อนว่าสินค้านั้นเนี่ยของคุณได้รับอนุญาตไหมเหมือนกับอย.เนี่ยว่าเขามีใบอนุญาตไหมเนาะเขาได้รับอนุญาตที่จะโฆษณาไหมสัญญาเป็นยังไงกับผู้บริโภคคือเรียกว่าทุกหน่วยงานมาช่วยกันดูเพื่อที่จะทำให้เกิดมีสินค้าที่ปลอดภัยหรือถ้าพบเนี่ยคุณต้องเอาลงทันทีอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อแล้วก็มีมาตรการที่เรียกว่าเข้มงวดเป็นสเต็ปไปอย่างเช่นแพลตฟอร์มคุณมีหน้าที่ปิดร้านค้าเลยเนาะยกเลิกร้านค้านั้นในการขายกับคุณเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งมันก็ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดเป็นลำดับชั้นไปแล้วก็หน่วยงานเนี่ยก็ต้องปรับซึ่งเราก็เริ่มทดลองจากสินค้าสี่รายการนะคะไดร์เป่าผมปลั๊กไฟแล้วก็หมวกกันน็อกอะไรเหล่านี้ฮะที่จะแล้วก็ power bank นะฮะที่จะดูว่ามันจะพัฒนาได้ยังไงโดยที่ต้องบอกว่าจริงๆเราเชิญไป5แพลตฟอร์มนะShopee Lazada TikTok แล้วก็ LINE นะฮะ4เจ้าใหญ่เนี่ยแล้วก็รวมทั้ง Facebook ด้วยแต่ Facebook เนี่ยต้องบอกเลยว่านี่เป็นเหตุหนึ่งด้วยนะฮะที่เรารู้สึกว่าเราเห็นความไม่ขาดการมีส่วนร่วมกับการคุ้มครองผู้บริโภคคือ Facebook เนี่ยตอบมาว่าเขาไม่พร้อมที่จะเข้ามาร่วมในวงนี้แล้วเขาขอไปคุยทีละรายเขาขอไปคุยทีละเจ้าหรืออย่างเช่นวันนี้จริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคก็เชิญเขาอีกนะฮะเพื่อที่จะมาร่วมวงนี้เขาบอกเดี๋ยวเขาขอมาคุยกับสภาต่างหากคือเราเวลาเราฟ้องคดีเราก็แยกกันนะฮะเรื่องไหนที่เราต้องร่วมมือเราก็ถือว่าคุณก็ต้องทำงานในฐานะแพลตฟอร์มที่ต้องรับผิดชอบเพราะนั้นเขาก็ตอบมาอีกนะฮะว่าเขาจะขอมาคุยกับสภาต่างหากเขาขอจะไปคุยกับสมอต่างหากซึ่งเรารู้สึกว่าเออแล้วทำไมคุณทำพร้อมเพื่อนไม่ได้นะทำไมคุณมาร่วมในวงนี้ไม่ได้อย่างขนาดนี้ Shopee เนี่ยก็เตรียมที่จะเชื่อมเรียกว่าเชื่อมสะพานเหมือนเชื่อมสะพานก่อนที่คุณจะขายของเนี่ยคุณเอาสะพานมาตรวจว่าสินค้าที่คุณจะขายเนี่ยได้รับอนุญาตไหมเพราะว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสายไฟเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่ามันต้องเป็นยังไงมาตรฐานความปลอดภัยเป็นยังไงไม่ใช่เราใช้แล้วก็ไฟไหม้บ้านอะไรต่ออะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นต้นทางของความปลอดภัยที่สำคัญมัน Facebook ก็จะขอไปคุยรายย่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้มาร่วมในวงแต่วันนี้จริงๆก็ท่านวราวุฒิก็จะมาแถลงข่าวเองด้วยนะฮะว่าการที่เริ่มเนี้ยจะขยายวงไปถึงสินค้า150กว่ารายการทั้งหมดในอนาคตเนี่ยที่เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตก่อนขายยังไงแล้วก็เน้นที่ว่ามันก็คงเชื่อมโยงไปถึงพวกกลุ่มอาหารเสริมที่หลอกลวงสุภาพสตรีอยู่ไม่น้อยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าจะทำให้มีมาตรฐานขึ้นยังไงคือเรียกว่าเรายกระดับให้ผู้บริโภคเนี่ยเจอกับสินค้าที่มีมาตรฐานขึ้นยังไงแล้วก็จัดการกลุ่มที่หลอกลวงมากขึ้นยังไงเองคิดว่าอันนี้ก็เป็นต้นทางแต่แน่นอนสิ่งที่ควรจะไปมากกว่านั้นก็คือคนขายทุกคนเราควรจะรู้ว่าอย่างเช่นนี่พี่วิเชษเป็นคนขายนะพี่อรวรรณเป็นคนขายสารีเป็นคนขายคือถ้ามีปัญหาความรับผิดที่จะคืนของที่จะตามตัวที่จะรับผิดชอบเนี่ยมันต้องมีถูกไหมฮะแต่คุณจะขายอะไรเนี่ยคุณก็ว่าไปตามกฎหมายถ้ากฎหมายนั้นบอกว่าคุณต้องขออนุญาตก่อนคุณก็ขออนุญาตก่อนแต่ถ้าคุณขายได้เลยไม่ต้องขออนุญาตคุณก็ขายไปแต่ให้รู้ว่าไม่ใช่คุณตั้งเป้ามาหลอกเป็นโจรมาขายอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งเราไม่โอเคแบบนี้ฮะแล้วคิดว่าคุณต้องรับผิดชอบหรือว่าไม่ใช่ทาร์เก็ตเราให้เห็นของที่เป็นของโจรก่อนแทนที่จะได้เห็นคนขายที่เป็นคนขายจริงๆอะไรเงี้ยค่ะ
1: พี่สาลีคะตั้งแต่เรื่องของการหลอกลวงลงทุนแบบสแกมแอดนะคะจนกระทั่งหลอกลวงแบบเล็กๆน้อยๆแบบซื้อของกระจุกกระจิกใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมันก็ทำให้เห็นแล้วว่ามันมีการฉวยโอกาสแล้วก็ทั้งคนที่ใช้แพลตฟอร์มนี้มาทำในเรื่องทุจริตนะคะไม่รับผิดชอบกับเรื่องเจ้าของแพลตฟอร์มเองที่อาจจะเพิกเฉยและยิ่งถ้าเจอประเทศที่อาจจะแบบไม่ค่อยจะเสียงดังด้วยเนี่ยนะคะก็ยิ่งทำให้เขาเนี่ยดูจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้เท่าไหร่เนี่ย ถ้าจะสะท้อนอะไรไปถึงนโยบายในภาครัฐบาลเองซึ่งน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะ

0: ทำให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลเนี่ยกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยได้กระชับกระเซงหรือว่าขึ้นมาทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นเนี่ยพี่สาลีอยากจะฝากอะไรถึงรัฐบาลไหมคะ
1: ก็อย่างเช่นหนึ่งต้องแก้กฎหมายต้องปรับปรุงพรบไซเบอร์ฉบับใหม
2: ่
1: ที่จะให้อำนาจหน่วยงานเนี่ยสามารถปรับทางปกครองเพื่อป้องปรามได้คือไม่ใช่ให้เกิดปัญหากับผู้บริโภคและผู้บริโภคต้องไปฟ้องคดีเองอย่างเงี้ยซึ่งผู้บริโภคคนเล็กคนน้อยเจอ150บาทเนี่ยถ้าคุณไปฟ้องคดีก็ต้องบอกว่าคุณไม่ฉลาดแล้วอ่ะถูกไหมฮะค่ารถไปศาลก็500ถึงแม้คุณจะฟ้องออนไลน์ได้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายเลยสำหรับผู้บริโภคเพราะนั้นหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องป้องปรามคุณต้องสามารถปรับได้แล้วอย่างโอชาที่ยกตัวอย่างเนี่ยในสิงคโปร์เนี่ยปัญหาเดิมมีไม่น้อยไปกว่าบ้านเรา 80% ตอนนี้เหลือไม่ถึง 10% เนาะแล้วก็นอกจากการป้องปรามในส่วนนี้เนี่ยเรียนคิดว่าแพลตฟอร์มเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบขนาดนี้คุณจะมาบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนทำเนื้อหาคุณไม่ได้หลอกลวงด้วยตัวคุณเองแต่คุณเป็นพื้นที่ให้คนมาหลอกลวงในขอบเขตของคุณและคุณสามารถมีระบบได้เพราะนั้นการกำกับในส่วนนี้เนี่ยต้องเข้มงวดขึ้นอย่างเช่นขณะนี้เราให้Facebook เนี่ยก่อนที่คุณจะซื้อแอดเนี่ยคุณต้องไปยืนยันตัวตนว่าคุณคือใครหมายถึงว่าถ้าคุณจะขายของเนี่ยแต่ถ้าคุณอรวรรณคุณวิเชษยืนยันไปแล้วเมื่อ1ปีคุณไม่ต้องยืนยันใหม่แต่ดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเซคันด์นะฮะถูกไหมมันเป็นวินาทีมันไม่ใช่1ปีเพราะนั้นในช่วง1ปีเนี่ยคุณจะหลอกผู้บริโภคได้กี่รอบก็ได้เพราะนั้นกติกาแบบนี้มันต้องเปลี่ยนหรืออย่างเช่น180วันจริงๆสภาเสนอไปว่าไม่ควร180วัน30วันก็พอคุณอย่าปล่อยให้คนหลอกไปอีกทำไมทั้ง6เดือนเพราะว่ามาตรการที่เขาจะทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเขาทำมาแล้วเนี่ยออสเตรเลียคุณต้องเตรียมตัวอะไรใหม่ไม่มีถูกไหมฮะอย่างเงี้ยเขาควรที่จะต้องเร่งมือแล้วก็จัดการสนับสนุนให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับการคุ้มครองอันพึงมีพึงได้เราไม่ได้เรียกอะไรที่เกินเลยกว่ากฎหมายที่มีเลยแต่ขอกรุณาจัดการดำเนินการแล้วก็เข้มงวดในสิ่งที่ควรจะดำเนินการแล้วก็คิดว่าเรียนคิดว่ามันมีพรบดิจิทัลแพลตฟอร์มก็อาจจะถึงเวลาที่คือตอนนี้มันมีหลายหน่วยงานมากในการที่คือระบบคุ้มครองผู้บริโภคบ้านเราเป็นดาวกระจายเพราะนั้นพอเป็นดาวกระจายเนี่ยมันก็มีหลายหน่วยงานมากเพราะฉะนั้นแต่ว่าดิจิตอลเนี่ยมันไวแต่ถ้าเรารอหลายหน่วยงานเนี่ยไม่ไหวซึ่งเรายังถึงต้องมี1441ถูกไหมฮะแต่มี1441แล้วเนี่ยจะเป็นซิงเกิลยูนิตไม่ใช่ให้เราต้องไปแจ้งความกับตำรวจอีกมันควรจะแจ้งความในนั้นได้มันควรจะทำยังไงให้มันคือรวดเร็วเหมือนดิจิตอลเรียนคิดว่าคือคำถามแล้วก็คือสิ่งที่เราอยากเห็นแล้วก็จริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคก็ร่วมมือกับท่านสุภมาศนะฮะเราก็คิดว่าเราจะเดินหน้าร่วมมือในเรื่องพวกนี้ด้วยค่ะ
0: ก็ขอบคุณนะคะวันนี้สำหรับเรื่องของความคืบหน้าแล้วก็ความพยายามอย่างไม่ลดละของทางสำนักงานสภาของผู้บริโภคนะคะก็เช้านี้ขอบคุณคุณสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภคค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้บ่าย2นะคะจะมีการแถลงข่าวกันเกี่ยวกับมาตรการคุมสินค้าเสี่ยงบนแพลตฟอร์มดิจิตอลยกระดับการกำกับสินค้าออนไลน์ที่เป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้บริโภครัฐหน่วยงานกำกับดูแลและแพลตฟอร์มนะคะตอนบ่าย2ที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะวันนี้หมดเวลานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณต้องลากันไปก่อนนะคะขอบคุณพี่สารีอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
6: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
6: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
7: ในวันที่ AI

0: ออกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
3: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
4: ใจเย็น
3: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
4: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
3: มันอยู่ที่มืออ
4: ะไร
3: เชื้อโรค
5: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
6: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
8: เพราะ

0: สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เข้าสู่วันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันที่10มิถุนายน25698:38 น.ค่ะในช่วงแรกกับดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมนะคะผ่านโลกเศรษฐกิจเราไปดูสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางล่าสุดซึ่งทำให้ดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์ร่วงลงกว่า100จุดในเช้าวันนี้ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะพุ่งขึ้นกว่า 1% ค่ะหลังจากที่กองกำลังทหารของสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้เหตุการณ์ที่เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกนะคะเมื่อช่วงใกล้ๆ8:00 น.ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยลงไป143จุดนะคะไปอยู่ที่5,766จุดขณะเดียวกันราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้น1.41 เหรียญนะคะไปอยู่ที่89.61 เหรียญต่อบาร์เรลก็คือขยับขึ้นไป 1.6% ทางเซนคอมค่ะบอกว่ากองกำลังสหรัฐมีการเปิดฉากโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะหลังจากที่เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกเมื่อวันจันทร์ที่8มิถุนายนทั้งฝั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC News นะคะหลังจากที่ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเริ่มขึ้นบอกว่าการโจมตีของสหรัฐนั้นรุนแรงและส่งพลังมากขณะเดียวกันเซนคอมมีการโพสต์ข้อความผ่าน Xว่าการโจมตีเริ่มเมื่อเวลา 17:00 น.ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐนะตรงกับบ้านเราก็ช่วง 4:00 ที่ผ่านมานี่แหละค่ะหลังจากสิ้นสุดการประกาศของสหรัฐทางฝั่งของสื่ออิหร่าน

มีรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดหลายครั้งในช่วงเช้าของวันนี้นะคะและระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิหร่านถูกเปิดใช้งานในเมืองท่าบันดาอับบาสเกาะเกชแล้วเขตซีริกเขตจัสทางตอนใต้ของอิหร่านก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็มีการกล่าวหาอิหร่านว่ายิงเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็บอกว่าจะตอบโต้นะคะแล้วยังบอกด้วยว่านักบิน2นายที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่าสหรัฐมีความจำเป็นที่ต้องตอบโต้ทีนี้การโจมตีของสหรัฐเกิดขึ้นในขณะที่อิสราเอลเนี่ยกลับมาเปิดฉากโจมตีในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนอีกครั้งเมื่อวันอังคารค่ะหลังจากเกิดการโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างอิสราเอลและอิหร่านเป็นเวลาหลายวันคือตอนนี้บอกเลยนะคะว่าสถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางเลยนะคะแล้วไอ้ที่ว่าจะคุยจะมีการเจรจาเริ่มจะหาทางออกเนี่ยคือหาทางออกกันไปยิงกันไปแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาหน้าไหนอย่างไรนะคะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็ค่อนข้างไม่พอใจต่อการที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกอย่างมากเลยก็แสดงท่าทีหัวเสียนะคะอันนี้ก็คือความตึงเครียดต่างๆที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันค่ะอาเชนิโอโดมิเกสนะคะเลขาธิการองค์การทางทะเลระหว่างประเทศออกแถลงการเตือนเกี่ยวกับเรือที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่มีหลักประกันด้านความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือแล้วก็ย้ำว่าไม่มีเหตุผลทางการค้าที่จะใช้เป็นข้ออ้างในการที่จะนำลูกเรือเนี่ยไปเผชิญหน้ากับอันตรายแบบนี้นะคะเขาก็บอกว่าเรือหลายลำเนี่ยกำลังพยายามเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่มีหลักประกันด้านความปลอดภัยขณะเดียวกันคริสไลท์รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐพูดถึงการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสกำลังเพิ่มขึ้นแล้วก็จะขยายตัวตัวเขาบอกว่าคิดว่าปริมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC ในช่วงมีการประชุมด้านพลังงานเมื่อมีคำถามว่าการส่งออกน้ำมันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อเทียบกับไม่กี่สัปดาห์ก่อนเขายังบอกว่าปริมาณการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสกำลังเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นคำกล่าวที่บอกว่ากำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้องแล้วก็บอกว่าปริมาณขนส่งน้ำมันจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อในอนาคตนะคะมาเรื่องเกี่ยวกับ AI กันสักนิดหนึ่งเราเคยคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกถึงเรื่องของ Mythos นะคะ Anthropic เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI ของสหรัฐบอกว่าได้เปิดตัวโมเดล AI ขั้นสูงระดับ Mythos ให้สาธารณชนใช้งานคือก่อนหน้านี้ที่คุยกับอาจารย์ปริญญาเนี่ยเขากังวลกันหลายอย่างว่ามันยังไม่ปลอดภัยสำหรับการใช้งานคือเก่งแบบโอเวอร์มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บอกว่าโมเดลเนี้ยซึ่งใช้ชื่อว่า Claude Faber 5ได้รับการปรับแต่งให้มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานทั่วไปก่อนหน้านี้ Anthropic ก็เปิดให้บริษัทและองค์กรบางแห่งได้เข้าถึงโมเดล Mythos ในวงจำกัดซึ่งรวมถึงสถาบันการเงินบางแห่งของญี่ปุ่นเนื่องจากกังวลว่าเจ้าตัวเครื่องมือ AI Mythos ที่มีความสามารถสูงเนี่ยอาจจะถูกใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์Anthropic บอกว่าความสามารถของโมเดลนี้นะคะเหนือกว่าโมเดลใดๆที่บริษัทเคยเปิดใช้งานอย่างแพร่หลายมาก่อนแล้วก็ยอมรับว่าการใช้งานโมเดลนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่ยังต้องคำนึงถึงอยู่เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่ต้องบอกว่าเรื่อง AI เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องหลักของโลกเลยนะคะที่มีความกังวลกันขณะเดียวกันมีการใช้ประโยชน์จาก AI เนี่ยมันก็ทำให้โลกเปลี่ยนจริงๆไปดูมูลค่าการส่งออกของจีนในเดือนพฤษภาคมขยายตัว 19.4% ค่ะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการนะคะข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรจีนบอกว่ามูลค่าการส่งออกของจีนในรูปแบบเงินดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าสูงกว่าอัตราการขยายตัว 14.1% เมื่อเดือนเมษายนแล้วก็มากกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการเอาไว้ว่าจะอยู่ที่ 15% ส่วนมูลค่าการนำเข้าของจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมบวกขึ้นไป 27.4% ค่ะก็ต่อเนื่องจากการขยายตัว 25.3% ในเดือนก่อนหน้าแล้วก็สูง

0: ว่าที่ตลาดคาดการว่าจะอยู่ที่ 25% ราคาชิปที่ยังคงสูงปรับตัวสูงขึ้นอันนี้เป็นปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกของจีนนะคะโดยเฉพาะหน่วยความจำที่มีราคาสูงขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบแบบรายเดือนทำให้การส่งออกวงจรรวมหรือว่าชิปของจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 111% เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาข้อมูลยังแสดงเห็นด้วยค่ะว่าการส่งออกอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 66.1% สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มขึ้น 50.9% นะคะรวมไปถึงการส่งออกรถยนต์ขยายตัว 39% ขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังห่างไกลจากจุดสิ้นสุดแล้วก็เปลี่ยนโฉมภูมิทัศน์การค้าของจีนโดยความต้องการเซมิคอนดักเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นผลดีต่อจีนมากท่านผู้ชมคะก็คือว่าช่วยส่งเสริมภาคการผลิตของจีนอย่างมากเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามมันมีสัญญาณชะลอตัวอยู่ในบางอุตสาหกรรมโดยการส่งออกเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นแค่ 1.9% พวกของเล่นเนี่ยลดลงเลยค่ะ 7% รองเท้าก็ลดลงเช่นกัน 10.4% ส่วนกิจกรรมภาคการผลิตก็สะท้อนนะคะว่าคำสั่งซื้อส่งออกใหม่ลดลงอย่างมากเมื่อเดือนพฤษภาคมจากที่เคยสูงสุดในรอบ2ปีเมื่อเดือนเมษายนซึ่งก็ได้รับปัจจัยหนุนจากการเร่งสะสมสินค้าคงคลังของผู้ผลิตต่างประเทศจริงอยู่ว่าแม้การส่งออกจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจจีนให้เติบโตดีกว่าคาดในไตรมาสแรกแต่ว่าสัญญาณที่อ่อนแรงบางส่วนก็ตอกย้ำความกังวลค่ะว่าอุปสงค์หรือว่าความต้องการในประเทศอาจจะยังเปราะบางอยู่นะคะแล้วก็ทำให้จีนต้องเจอกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและการเพิ่มโอกาสที่รัฐบาลจะต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมขณะเดียวกันจีนก็เจอแรงกดดันจากนานาชาติให้กระตุ้นการบริโภคในประเทศหลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งออกก็ทำให้เกิดการบิดเบือนทางการค้าและส่งผลกระทบต่อประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะได้มาพูดคุยกันต่อนะคะกับเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆกับดร.พิพัฒน์หรือนฤมิตชัยหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระค่ะส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยในเรื่องที่ว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะขาดดุลแฝดไอ้คำว่าขาดดุลแฝดเนี่ยคืออะไรและน่ากังวลแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันต่อสวัสดีค่ะดร.พิพัฒน์คะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะทำไมเรื่องของการขาดดุลแฝดมันกลับมาเป็นประเด็นอยากให้ช่วยขยายความตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับปกตินะครับเวลานักลงทุนต่างประเทศเขาวิเคราะห์เสถียรภาพของประเทศเกิดใหม่นะครับเมทริกซ์หรือว่าตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เขามักจะดูกันก็คือว่าประเทศนี้นะครับมีความมั่นคงในเรื่องของดุลชำระเงินขนาดไหนนะครับประเทศไหนเนี่ยนะครับที่มีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะๆนะครับแล้วก็มีการขาดดุลเงินการคลังพร้อมๆกันด้วยเนี่ยนะครับเขามักจะเรียกว่าเป็นประเทศที่มีการขาดดุลแฝดนะครับแล้วก็ความยากก็คือว่าเวลามีการขาดดุล2อันนี้พร้อมๆกันเนี่ยมันลดยากนะฮะเพราะเราจะสามารถลดทั้งการขาดดุลทางการคลังแค่ตัวเดียวก็ยากอยู่แล้วนะครับเพราะประเทศไหนที่ขาดดุลการคลังเยอะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะลดการขาดดุลนะครับเพราะนั่นหมายถึงการการใช้จ่ายหรือขึ้นภาษีใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้ายิ่งมีการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดพร้อมๆกันด้วยก็สะท้อนให้เห็นว่าอาจจะมีการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศนะครับงั้นทุกครั้งที่มีปัญหาใหญ่ๆในตลาดการเงินโลกนะครับแล้วนักลงทุนต่างประเทศดึงเงินออกนะครับประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะมีปัญหานะครับแต่อันนั้นเราพูดถึงประเทศที่มีการขาดดุลบัญชีเงินสะพัดขนาดใหญ่นะครับเช่นอาจจะ 5% ถึง 7% ของ GDP ขึ้นไปเนี่ยนะครับมักจะถูกมองว่าเป็น usual suspect นะครับหรือผู้ต้องสงสัยเรื่อยๆนะเวลาคนกังวลว่าประเทศไหนมีปัญหาเขาก็มักจะมองเมทริกซ์พวกนี้นะครับเป็นเมทริกซ์ต้นๆนะครับในอดีตเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยเราโชคดีที่เราเกินดุลไม่รู้โชคดีป่ะนะแต่ว่าเราเกินดุลบัญชีเงินสะพัดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก่อนโควิดเนี่ยเราเกินดุลอยู่ประมาณสัก 8-10% ของ GDP เลยนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะเรื่องของการท่องเที่ยวที่เนี่ยมาค่อนข้างเยอะแล้วก็การเกินดุลการค้าด้วยนะครับช่วงหลังนะครับเราเริ่มเห็นสัญญาณว่ามีการเกินดุลที่ลดลงนะครับและนะครับพอเริ่มมีประเด็นเรื่องภาวะสงครามแล้วก็วิกฤตราคาน้ำมันนะครับเราเริ่มขาดดุลการค้าและขาดดุลบัญชีเงินสะพัดนะครับจะต้องเน้นย้ำนะครับว่าประเด็นเนี้ยมันเป็นประเด็นระยะสั้นจริงๆนะครับเพราะราคาน้ำมันสูงขึ้นเราต้องนำเข้าน้ำมันขึ้นนะครับ พอน้ำมันลงเดี๋ยว

0: มันก็ลดลงแต่ประเด็นที่สำคัญที่อยากชี้ให้เห็นเนี่ยก็คือแนวโน้มเนี่ยที่เราเกินดุลน้อยลงหรือเริ่มจะขาดดุลน้อยๆเนี่ยนะครับเป็นมาตั้งแต่ก่อนเราเห็นราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแล้วครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการตั้งข้อสังเกตนะครับไม่ได้หมายความว่าเรากำลังจะเข้าสู่วิกฤตหรือเราน่าเป็นห่วงเราเทียบกับประเทศอื่นตอนนี้ผมคิดว่าไม่ได้มีประเด็นเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณว่าเราเริ่มเปลี่ยนจากประเทศที่เกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะๆนะครับเริ่มเกินดุลน้อยลงและมีโอกาสที่จะไปขาดดุลได้เหมือนกันนะครับ
1: คือถ้าไปดูเมษายนที่แบงก์ชาติได้มีการเปิดเผยนะคะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ย current account อยู่ที่ 7,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะดร.พิพัฒน์อันนี้จะถามว่าคือมันเรียกว่าหนักสุดในประวัติการไหมเพราะว่าเหมือนกับว่าสถิติเดิมเมษายนปี2556เนี่ยตอนนั้นติดลบ 4,100 ล้านแต่ว่าเมษายนเนี่ยเราลดขาดดุลไปอยู่ที่ 7,600 ล้านมันมีนัยยะอะไรสำหรับเดือนนั้นไหมคะ
0: ผมคิดว่าจริงๆถ้าดูก็คือเป็นการขาดดุลเยอะที่สุดนะครับเข้าใจว่าไม่เคยเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำแต่มันอธิบายได้นะครับมันอธิบายได้เพราะว่าประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันสุทธิอยู่แล้วแล้วนำเข้าเยอะด้วยนะครับประเด็นที่สองเนี่ยนะครับราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าภายในเวลาประมาณสองเดือนใช่ไหมครับจากประมาณสัก60 เหรียญต่อบาร์เรลขึ้นไปสักเกือบร้อยประมาณร้อยหนึ่งนะฮ
1: ะ
0: งั้นตัวราคาน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยก็ทำใหเราต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อน้ำมันเท่าเดิมเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ผมคิดว่ามันมีประเด็นเทคนิคอีกนิดนึงก็คือว่าถ้าเราไปดูตัวเลขในเดือนมีนาคมนะครับถ้าจำกันได้เนี่ยภาวะสงครามเนี่ยเริ่มในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับราคาน้ำมันเริ่มขยับขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแต่ถ้าเราไปดูการนำเข้าน้ำมันเนี่ยเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับในเดือนมีนาเพราะว่าเราหาน้ำมันนำเข้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนมีนาเนี่ยก็คือเรานำเข้าน้อยไปหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นในเดือนเมษาเนี่ยเราโดนทั้งการนำเข้าเพิ่มเพื่อชดเชยการนำเข้าที่หายไปในเดือนมีนาแล้วก็ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับงั้นอันนี้เป็นประเด็นพิเศษและประเด็นเทคนิคอลจริงๆแล้วทุกคนก็รู้นะครับว่าการขาดดุลตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องของการนำเข้าน้ำมันซะส่วนใหญ่นะครับงั้นทุกคนก็พร้อมที่จะมองผ่านอันนี้ได้เพราะรู้ว่าพอสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติเรากลับไปนำเข้าน้ำมันแบบปริมาณปกติแล้วราคาน้ำมันเริ่มลดลงเนี่ยตรงนี้ก็จะหายไปนะครับแต่ที่น่ากังวลนิดนึงก็คือว่าเอาดุลการดุลที่เราขาดดุลเนี่ยนะครับแล้วเราเอาเรื่องของน้ำมันออกไปให้หมดเลยเนี่ยนะครับเราก็ยังเห็นว่าเรายังมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่ไม่รวมดุลพลังงานอยู่ดีนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะจับตาดูพวกนี้มากกว่านะครับเรื่องของน้ำมันไม่เป็นไรผมคิดว่ามันเป็นประเด็นระยะสั้นแล้วก็จะคลี่คลายเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจริงๆนะครับ
1: ความน่ากังวลมันจะมีไปสู่จุดไหนคะอาจารย์หมายถึงว่ามันจะมีสัญญาณยังไงว่าแบบเนี้ยเริ่มน่ากังวลและค้างอยู่นานไหมหรือยังไง
0: คือจริงๆผมอยากเรียนว่าวันนี้นะครับสถานการณ์วันนี้เลยเนี่ยนะครับเราไม่ได้น่ากังวลขนาดนั้นนะครับอย่างที่บอกคือถึงแม้ว่าจะมีการเริ่มขาดดุลเนี่ยแล้วก็ยังขาดดุลน้อยมากนะครับอาจจะ 1% ของ GDP หรือน้อยกว่านั้นนะครับประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเราถึงเริ่มเกินดุลน้อยลงหรือเริ่มขาดดุล นะครับ3ประเด็นใหญ่ๆนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความสามารถในการแข่งขันซึ่งเราอาจจะพอเห็นว่านะครับช่วงหลังเนี่ยเราพึ่งพาการนำเข้าเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะครับเราเริ่มใช้ EV มากขึ้นซึ่ง EV เนี่ยมีสัดส่วนของชิ้นส่วนที่นำเข้าเนี่ยเยอะกว่ารถยนต์ปกตินะครับงั้นอันเนี้ยก็แสดงว่าเราใช้เท่าเดิมเนี่ยแต่อาจจะมีการนำเข้ามากขึ้นอันที่2คือเรื่องดุลบริการนะครับก็คือถึงแม้ว่าการท่องเที่ยวเราจะกลับมาใกล้เคียงเดิมแล้วนะครับทุกวันนี้เราไม่เกินดุลบริการนะครับก็เพราะว่าเรามีการจ่ายค่าของบริการเนี่ยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าขนส่งสินค้าหรือค่าบริการอื่นๆเช่นพวก subscription ที่เราจ่ายกันนะครับงั้นตรงนี้มันเป็นแนวโน้มระยะยาวนะครับที่ค่อยๆเกิดขึ้นนะครับประเด็นที่3เนี่ยคือเราเริ่มเห็นว่าเราเนี่ยมีการลงทุนมากขึ้นนะครับเราจะเห็นว่ามีการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็น data center เราได้ยินเรื่องของ TikTok ที่ประกาศซึ่งอาจจะมีการนำเข้าสินค้าเพื่อเข้ามาลงทุนเนี่ยอีกเยอะเลยนะครับประเด็นเนี้ยผมคิดว่าไม่ได้น่าห่วงมากนะครับเพราะว่ามี FDI ก็คือการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเงินบางส่วนเนี่ยจะกลับออกไปเพื่อไปซื้อสินค้าเข้ามาลงทุนเนี่ยนะครับเป็น net แล้วเนี่ยเราควรจะเป็นบวกอยู่นะครับงั้นประเด็นพวกนี้มันพออธิบายได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ควรจะต้องจับตาเนี่ยนะครับก็คือเราจะเห็นตัวอย่างของบางประเทศนะครับอย่างช่วงเนี้ยเราจะคุยกันเรื่องของอินโดนีเซียค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่ามันเป็นประเด็นพวกนี้แหละครับว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังนะครับแล้วปล่อยให้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมันใหญ่ขึ้นจนถึงจุดที่นักลงทุนกังวลนะครับเวลาเกิดช็อคกับประเทศไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะตั้ง

0: คำถามต่อไปนะว่าที่ประเทศไหนจะเป็นประเทศถัดไปนะครับวันนี้ต้องบอกได้เลยว่าประเทศไทยไม่ใช่อยู่ในลิสต์เดียวกันคือนักลงทุนต่างประเทศไม่ได้มองเมืองไทยน่ากังวลนะครับแต่ผมว่าเราควรจะตั้งข้อสังเกตเอาไว้เพื่อที่ต้องระมัดระวังในการดำเนินนโยบายนะครับผมยกตัวอย่างอย่างนึงก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะๆนะครับในการดำเนินนโยบายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยการไปเพิ่มการขาดดุลอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ค่อยห่วงกับเสถียรภาพของปัจจัยภายนอกหรือเสถียรภาพของค่าเงินเลยเพราะว่าเราเนี่ยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเพราะงั้นค่าเงินเราเนี่ยค่อนข้างมีเสถียรภาพนะครับแต่ถ้าเราเริ่มขยับไปมีการขาดดุลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับการดำเนินนโยบายการเงินนโยบายการคลังเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะนักลงทุนต่างประเทศจะให้ความสำคัญประเด็นนี้มากขึ้นนะครับแต่ผมเรียนที่บอกนะครับวันนี้ที่ระดับที่เราขาดดุลส่วนหนึ่งก็คือเป็นประเด็นระยะสั้นนะครับและระดับของการขาดดุลเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าก็เป็นเครื่องเอ๊ะนิดนึงนะครับว่าถ้าเราปล่อยให้เทรนด์นี้เป็นไปเรื่อยๆนะครับจริงๆมันมีข้อดีด้วยนะฮะข้อดีก็คือว่าพอเรามีเริ่มเกินดุลน้อยลงหรือว่าขาดดุลมากขึ้นเนี่ยค่าเงินเราเนี่ยก็จะ move 2ทางมากขึ้นนะครับไม่ใช่แข็งค่าด้านเดียวแบบที่เราบ่นกันมาก่อนหน้านี้แล้วพอค่าเงินเริ่มอ่อนบ้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการส่งออกเนี่ยของเราดีขึ้นด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ควรที่จะปล่อยให้มันขาดดุลเยอะๆจนกลายเป็นปัญหาเรื่องของเสถียรภาพและทำให้นักลงทุนกังวลนะครับ
1: อาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าถ้ามันมีภาวะแบบนี้เนี่ยเราอาจจะประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงจะสูญเสียสถานะเซฟฮาเว่นนะคะมันเป็นยังไงคะอาจารย
0: ์คือหมายความว่าถ้านะครับการขาดดุลเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมพูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเรามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดใหญ่ขึ้นไปถึงแบบ 5% 7% ของ GDP เนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นจุดที่หลายคนห่วงวันนี้เรายังไม่ถึงจุดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่เราเริ่มที่จะเกินดุลน้อยลงนะครับเริ่มเข้ามาเป็นบาลานซ์หรือขาดดุลนิดๆแล้วนะครับก็เลยอยากที่จะเห็นว่าเราต้องเริ่มระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าเราสูญเสียสเตตัสนั้นหรือว่าคนกลับมากังวลเรื่องของเสถียรภาพของค่าเงินบาทในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆแล้วไม่ดูแลอะไรเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์เหลือเวลาสักประมาณ1ถึง2นาทีอาจารย์อยากจะเพิ่มเติมหรืออยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ฟังในช่วงนี้กันบ้างคะเรียนเชิญได้เลยค่ะ
0: ครับจริงๆอย่างที่บอกครับที่อยากเรียนเน้นย้ำเนี่ยนะครับก็คือไม่ได้หมายความว่าเมืองไทยกำลังมีความเสี่ยงหรือกำลังจะมีวิกฤตหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็น development หลายอย่างที่กำลังสะท้อนว่าแค่ถ้าเอาเรื่องของน้ำมันซึ่งเป็นประเด็นระยะสั้นออกเนี่ยมันก็มีแนวโน้มบางอันที่น่าจับตามองนะครับและผลกระทบที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมคิดว่าก็คือเรื่องของการเดินนโยบายเนี่ยนะครับว่าจะต้องระมัดระวังแล้วก็ให้ความสำคัญกับประเด็นเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีแก้เนี่ยผมก็คิดว่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะต้องเน้นย้ำเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับทำไงให้เรามีเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับเราสู้กับต่างประเทศได้นะครับอย่างที่บอกเช่นถ้าเราจะมีการลงทุนใหม่ๆนะครับคำถามก็คือเราจะทำยังไงให้ผู้ประกอบการในประเทศของเราเนี่ยนะครับสามารถไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานนะครับสามารถที่จะซัพพลายของเข้าไปในเรื่องของการลงทุนนั้นๆ นะครับอย่าง EV ทำยังไงให้ผู้ประกอบการชิ้นส่วนเนี่ยเข้าไปในซัพพลายเชนของการผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะลดการนำเข้าแล้วก็ทำให้กิจการทางเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือถ้าเรามีการลงทุนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Data Center เนี่ยทำไงให้เรามีความสามารถในการแข่งขันในการเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับให้กิจกรรมเกิดขึ้นในประเทศทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับพวกนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนอกเหนือจากประเด็นเรื่องของตัวนโยบายที่ต้องระมัดระวังเรื่องเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์เดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะดร.พิพัฒน์เหลืองนฤมิตรชัยค่ะหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทระเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตพูดคุยกับดร.บัณฑิตนิถาวรเศรษฐกิจครึ่งปีหลังอ่อนแอแค่ไหนติดตามในช่วงหน้าค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรอผลตรวจ20วันผงสีขาวที่ใส่ในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกินแล้วท้องร่วง14คน4คนอาการสาหัสแพทย์ดูแลใกล้ชิดความคืบหน้าชาวบ้านกินก๋วยเตี๋ยวแล้วท้องร่วงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาล14คนเหตุเกิดในร้านแห่งหนึ่งในบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในจำนวนนี้มีอาการสาหัส4คนโดยนางบุญเลี้ยงอายุ55ปีเจ้าของร้านให้การว่าเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนเปิดร้านได้ต้มน้ำซุปตามปกติน้องชายชื่อหนุ่ยนำผงสีขาวบรรจุถุงมาให้พร้อมบอกว่าเป็นเกลือสำหรับปรุงอาหารจึงนำไปเทลงในหม้อซุปโดยไม่ได้เอะใจจนกระทั่งลูกน้องกินก๋วยเตี๋ยวก่อนมีอาการอ่อนเพลียและหมดสติเป็นกลุ่มแรกจากนั้นลูกค้าทยอยเข้ารับประทานเริ่มมีอาการผิดปกติตามมาจนต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือตำรวจพาตัวในหนุ่ยน้องชายเจ้าของร้านไปสอบปากคำก่อนยอมรับว่าผงสีขาวดังกล่าวไม่ได้ซื้อมาใหม่แต่ไปหยิบมาจากบ้านคนรู้จักที่เก็บของเก่าในชุมชนเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเกลือแกงเมื่อขยายผลไปยังคนเก็บของเก่านายวิเชียนเจ้าของบ้านให้การว่าตนเองเก็บผงสีขาวมาจากกองขยะอีกทอดหนึ่งโดยไม่ทราบว่าเป็นสารชนิดใดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผงสีขาวอาจเป็นสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่มีลักษณะคล้ายเกลือจึงถูกเข้าใจผิดและนำไปใช้ประกอบอาหารจะต้องตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์คาดว่าจะทราบผลประมาณ20วันส่วนอาการผู้ได้รับผลกระทบทั้ง14รายแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยอาการสาหัส4รายที่ยังต้องอยู่ในความดูแลของทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องตาวัย93ปีในจังหวัดมหาสารคามอดคืนสิทธิ์บัตรคนจนลุ้นสิทธิ์ผู้พิการทางการได้ยินหลังนายอำเภอลงตรวจสอบจากกรณีนายสุทธาจันปัญญาอายุ93ปีชาวบ้านศรีวิไลตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองมหาสารคามร้องขอให้ภาครัฐพิจารณาคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและลดภาระของบุตรหลานเนื่องจากปัจจุบันมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ 1,000 บาทล่าสุดนายเศรษฐาเนนสุวรรณนายอำเภอเมืองมหาสารคามพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและคุณสมบัติของนายสุทธาพบว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีการถือครองที่ดินจำนวน14ไร่ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้หลังการตรวจสอบนายเศรษฐาในอำเภอเมืองมหาสารคามได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และเหตุผลของการไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการให้แก่นายสุทธาได้รับทราบพร้อมตอบข้อซักถามและอธิบายรายละเอียดต่างๆอย่างครบถ้วนจนเจ้าตัวยอมรับผลการพิจารณาและเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐและยังมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่เร่งพิจารณาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมอาทิการขอรับสิทธิ์ในฐานะผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากรัฐอีก800บาทและยังอยู่ระหว่างการรอผลการประเมินจากโรงพยาบาลรวมทั้งจะนำข้อเสนอและข้อร้องเรียนจากนายสุทธาส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
11: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
12: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด
14: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96.5

0: ัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
7: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
8: 9นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธครับผมวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับก็อยู่กับผมรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่จะเข้าสู่ไตรมาสที่2นะครับมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาพฤษภาคมมิถุนาโอ้โหนี่มันจะหมดไตรมาส2เลยซ้ำไปนะคุณผู้ฟังนะมันเหลืออีกแค่ครึ่งปีนะครับเดือนหน้ากรกฎาคมกลางปี2569แล้วนะครับเศรษฐกิจสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับดูแล้วลุ่มๆดอนดอนไหมแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์สงครามตอนออกกลางก็ดูจะยืดเยื้ออะไรบ้างครับจะเป็นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะต้องเจอในช่วงครึ่งปีหลังและอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่เราหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันกับดร.บัณฑิตนิถาวรครับท่านเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์มันอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับ
8: ครับผมครึ่งปีแรกกำลังจะหมดไปนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกับสถานการณ์เศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีตอนนี้ทุกอย่างมันยังดูอึมครึมคลุมเครืออยู่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมอาจารย์ครับ
9: คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับทั้งตัวเลขเศรษฐกิจระดับมหาภาคแล้วก็ตัวเลขความรู้สึกของประชาชนนะที่บริษัทเข้าไปประเมินมาเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างยังดูมากกว่าอึมครึมครับคือมองไปทางด้านลบมากมากกว่าบวกครับ
8: ไม่มีอะไรที่ดูสดใสเอาซะเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราคุยกันทีไรเราไม่เคยคุยกันว่ามันมีความสุขเลยนะอาจารย์นะ
9: คือมันมีสองเรื่องก็คือต่างประเทศก็ไม่ค่อยดีนะ
8: ครับ
9: แล้วของเราเองก็ต้องยอมรับว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันยังอ่อนแอแล้วก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนมากในแง่ของการเติบโตการกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวใช่ไหม
8: ครับ
9: ก็การแจกเงินผ่านโครงการต่างๆเนี่ยมันก็คงจะประยุงไปได้สองสามเดือนใช่ไหมครับ
8: ครับ
9: หลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เดิมอันนี้คือประเด็นก็คือปัญหายังไม่หายไปไหนแล้วช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันจะเริ่มชัดนะว่าเราจะไหลต่อไปมากขนาดไหนเพราะตอนนี้แรงกดดันมันมีมากเลยในต่างประเทศนะครับแล้วถ้าเกิดเราตั้งรับไม่ดีหรือมีความผิดพลาดทางด้านนโยบายเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะถูกกดดันซ ึ่งหลายประเทศตอนนี้ก็โดนอยู่นะอย่างอินโดนีเซียนี่ก็เป็นตัวอย่างเพราะนั้นมันเป็นช่วงที่เรียกว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเลยครับ
8: คือถ้าเราแยกจำแนกเหตุที่มันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนี่ถือว่าแย่พอกันไหมครับอาจารย
9: ์คือจริงๆแล้วประเทศเราไปเศรษฐกิจเปิดใช่ไหม
8: ครับ
9: การส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญแต่ตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นจากการประเมินล่าสุดของสถาบัน OECD ที่พูดออกมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ประเมินเลยว่าครึ่งหลังเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะชะลอแล้วก็มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงเพราะว่าความยืดเยื้อของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยืนอยู่ในระดับที่สูง
8: ครับ
9: แล้วก็ซึ่งอันเนี้ยแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันก็เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับทีนี้พอราคาน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนี่ยมันก็จะกดดันเนี่ยอัตราเงินเฟ้อในเศรษฐกิจโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญ
8: ถ้
9: าเกิดอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นด้วยเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธนาคารกลางจะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงไว้เพื่อที่จะดูแลเรื่องของเงินเฟ
8: ้อ
9: สิ่งที่เขาต้องการจะหลีกเลี่ยงก็คือปัญหาทับซ้อนระหว่างเศรษฐกิจชะลอบวกกับอัตราเงินเฟ้อสูงเนี่ยซึ่งที่เราคุยกันเนี่ยก็คือ stagflation ใช่ไหมครับก็คือภาวะที่เรามีการชะลอตัวของเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อสูงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ยากมากนะครับเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวเรียกว่าเป็นภาวะสามสูงแล้วกันในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยคือนั้นราคาน้ำมันก็แพงตัวเงินเฟ้อก็สูงอัตราดอกเบี้ยก็สูงใช่ไหมครับในภาวะสามสูงเนี่ยมันก็จะกดดันให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัว

0: ขึ้นการขาดด
1: ุ
0: ลบัญชีแดนสะพัดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็
1: ค่
0: าเงินที่อ่อนลงแล้วก็ผลกระทบต่อฐานะทุนสำรองนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนขึ้นอาการนะจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งหลังของปีนี
1: ้
0: แต่ในแง่ของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็ชัดเจนว่าในภาวะ3สูงเนี่ยเราประเทศเราซึ่งก็เป็นประเทศที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจไม่ค่อยเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตก็คงจะถูกกระทบอย่างตัวเศรษฐกิจโลกเองเนี่ย OECD ก็ประเมินว่าจะลดจากปีที่แล้วที่ขยายตัวประมาณ 3.4% มาเหลือประมาณ 2.1-2.8% ขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของสงครามว่าจะไปต่อยังไงแต่ประเทศเราเนี่ยคิดว่าตอนนี้ก็ประเมินกันที่ประมาณ 1.5-1.8 ใช่ไหมครับก
1: ็คงจะไม่
0: อยู่ในเกณฑ์นี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการกู้เงินเนี่ยแต่ปัจจัยลบต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาถ่วงน้ำหนักครับทำให้ผลของการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่สามารถคล้ายๆกับทำให้การเติบโตประบาดหัวขึ้นเกิน 2% ได้เป็นภาวะตอนนี้มันก็เป็นภาวะที่เศรษฐกิจซึมชะลอนะแล้วก็มีแรงจีบมาจากทางรัฐบาลซึ่งเป็นแรงจีบชั่วคราวนี่พอตัวนี้มันหมดไปในช่วงไตรมาส4เนี่ยเราก็คงจะเห็นนะอาการทางด้านเสถียรภาพเนี่ยที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
1: ไอ้ตัว3สูงที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยราคาน้ำมันอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาจากสงครามที่เกิดขึ้นเลยใช่ไหมคร
0: ับใช่เลยใช่เลยใช่เลยตัวนำนะตัวเริ่มต้นนะก็มาจากสงครามทำให้ตัวน้ำมันราคาน้ำมันแพงขึ้นแต่ที่สำคัญนี้เพราะมันยืดเยื้อเนี่ยแล้วมันก็นำไปสู่สถานการณ์ที่ไอการขนถ่ายน้ำมันเนี่ยจับตัวเหล่ากาเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมจาก
1: ช่
0: องแคบของมูลที่มันปิดเนี่ยมันจะทำให้ไอตัวซัพพลายเชนของสินค้าหลายประเภทเลยที่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันจากคณะจักรตัวเหล่ากาเนี่ยเริ่มถูกดิสรัปต์เนี่ยถูกกระทบเขาก็เกรงกันว่าถ้าเผื่อมันยืดเยื้อเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนในสินค้าบางประเภทที่เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเรื่องของปุ๋ยใช่ไหมเรื่องของอาหารที่เป็นปุ๋ยยาพิษทหารเรื่องของยารักษาโรคอะไรแบบน
1: ี
0: ้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทาง OECD เขาก็เตือนว่ามันไม่ใช่แค่ราคาแพงอย่างเดียวเนี่ยสินค้าบางอย่างซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นเนี่ยก็อาจจะหายากแต่นี่พอหายากปั๊บราคาก็ยิ่งแพงใหญ่ถูกไหมอันนี้แล้วประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าเหล่านี้นะก็คงจะถูกกระทบมากของเรายังโชคดีที่เราผลิตอาหารเกินแล้วก็สามารถที่จะคล้ายๆกับว่าเลี้ยงดูตัวเองได
1: ้กินอยู่ยังพอได้
0: ประเทศที่เขานำข้าวอาหารเนี่ยก็คงจะเป็นสองเบิ้ลเองนะน้ำมันก็แพงอาหารก็แพง
1: คือฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยยังให้ความสงสัยเพิ่มเติมไปว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วในสถานการณ์สงครามที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางอ่ะที่เริ่มต้นมาจากทั้งอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาไปโจมตีอิหร่านแล้วก็เกิดสถานการณ์นี้ยืดเยื้อมา100กว่าวันจนถึงวันนี้เนี่ยตอนนั้นที่เขาคิดทํากันเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองไม่เห็นหรือว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือว่าทำไมมันได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทั่วโลกก็เดือดร้อนกันหมดตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะ 2-3 ประเทศที่อยู่ในสมรภูมิอย่างเดียว
0: คือถ้าเราดูอันนี้ไม่ครบไม่มีใครตอบได้นะว่าคนที่เข้าไปทำสงคราม
1: แมวบ่นนะอาจารย
0: ์แต่ว่าถ้าเราดูจากตลาดการเงินเซนติเมนต์นะความรู้สึกตลาดในช่วงต้นๆเนี่ยคล้ายๆกับตลาดไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความคิดลึกๆว่าสงครามจะจบเร็วไงใช่ไห
1: ม
0: จำได้มาค่าเงินดอลลาร์แข็งใช่ไหมราคาทองร่วง
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าคิดว่าเราสงครามมันจะจบเร็ว
1: ซึ่งคือเหมือนกับมันเกิดขึ้นแค่ 2-3 ประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางแล้วก็อยู่ในแค่อ่าวอาร
0: ์
1: ตมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายบานปลายอย่างนั้นใช
0: ่
1: ไหม
0: แล้วก็ไม่นึกว่ามันจะยืดเยื้อได้ไม่นึกว่าไอ้แหลกอึดของอย่างอิหร่านเนี่ยนะสามารถจะยืนระยะได้แล้วก็เพราะนั้นไอ้เซนติเมนต์ของตลาดการเงินในช่วงแรกเนี่ยคล้ายๆกับออกมาดูในแง่ดีเกิดอะผมก็เคยเขียนนะเราก็เคยคุยกันถูกไหม
1: คร
0: ับทุกอย่างมันดูเฉยๆอะแล้วก็หุ้นก็ไม่ตกมากขนาดเดียวกันราคาทองคำก็ร่วงเลยแล้วก็ ไปขึ้นที่

0: ค่าเงินดอลลาร์พันธบัตรรัฐบาล
1: คือไม่มีใครคิดว่ามันไม่มีใครคิดว่ามันจะยืดเยื้อเข้าใจได้แต่ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโลกเลยเหรออาจารย์ตอนนั้น
0: เอ้ยผมว่าแน่นอนทุกคนก็รู้ว่าไอ้น้ำมันถูกกระทบเนี่ยมันมีตัวอย่างในอดีตเยอะแยะไงถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะลบกัน7วันถึง5วันเดือนนึง
1: ถูกจะลบกี่วันมันก็มีปัญหาใช่ครับ
0: ใช่แต่คราวเนี้ยมันก็คิดคล้ายกันแต่ก็หวังว่าระบบผลิตของโลกที่มันเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่สมัย1970เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือหลังผลิตใน Middle East ซึ่งมันก็โอประมาณ 30% ของโลกใช่ไหม 30% ของโลกแต่ก็มีตัวน้ำมันอื่นๆที่ผลิตอย่างเช่นในอเมริกาใต้อเมริกาเองก็ผลิตแคนาดาใช่ไหมอย่างยุโรปเพราะนั้นไอ้แหล่งผลิตเนี่ยมันเยอะขึ้นมันก็สามารถที่จะทำให้มันไม่มีกระทบรุนแรงแต่ว่าแล้วก็การปรับตัวของผู้ใช้น้ำมันมันก็เปลี่ยนไปเรื่องของพลังงานทางเลือก
1: ใช่
0: อันนี้ประเด็นที่เราเคยคุยกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความคิดว่าผลมันไม่น่าจะรุนแรงอันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ตลาดการเงินในช่วงประมาณสัก4 อาทิตย์แรกค่อนข้างจะชิวๆนะแล้วก็
1: ลบก็ลบกันไปไม่ได้แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชิวๆใช
0: ่
1: ไหม
0: จ๊ะใช่คนยังตกใจเอ๊ะทำไมเกิดสงครามแล้วแทนที่ทองจะขึ้นนะกลับลงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคนมุ่งไปสู่ดอลลาร์หมดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันยืดเยื้อและส่งผลกระทบกว้างขวางต่อเศรษฐกิจโลกการประเมินของ OECD นี่ก็เป็นการยอมรับเลยว่าครึ่งหลังเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่เขาใช้คำว่า worldwide recession เลยนะก็คือถดถอยทั่วโลกและอัตราเงินเฟ้อก็จะสูงอยู่เพราะว่าตัวน้ำมันยังแพงมันก็เลยเป็นปัญหาที่เราต้องการจะหลีกเลี่ยงก็คือเศรษฐกิจชะลอบวกเงินเฟ้อที่สูงเนี่ย
1: สมัยก่อนเราจำกันได้เราเคยคุยกันก่อนที่จะมีสงครามนี้แล้วเราไม่คิดว่าจะมีเนี่ยเราก็บอกปัญหาเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นเพราะเหตุที่มันกำลังมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนตอนนั้นคุยแต่เรื่องนี้กันอย่างเดียวเลยแล้วก็จะบอกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางนะครับเฟดก็พยายามที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะไม่อยากให้มันจะมีเรื่องของอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อมันสูงเกินไปคุยแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีสถานการณ์สงครามเกิดขึ้นแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยยูเครนรัสเซียก็ยังมีปัญหากันอยู่เนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้สนใจ2ประเทศนี้ที่มีปัญหาเรื่องสงครามพอมันจะบรรเทาเบาบางไปมันก็มีสงครามใหม่ขึ้นมาอีก
0: ใช่ตอนนี้ก็คือทุกคนก็รู้แล้วแหละว่าตอนนี้มันคือแม้กระทั่งจะหยุดวันนี้นะ
1: ครับ
0: ผลกระทบต่อเนื่องยังมีอยู่นะเพราะว่าสถานการณ์น้ำมันไม่สามารถจะคืนตัวได้แบบทันทีถูกไหม
1: ครับ
0: หลายอย่างถูกทำลายถูกไหมถ้ามีการรื้อฟื้นต่อเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะใช้เวลามากเลยแล้วก็ดูแล้วในเรื่องของการเจรจาต่อรองเนี่ยมันก็ยังมีชาติที่จะยืดเยื้อแล้วก็บวกกับเรื่องของการมีการลบประปายใช่ไห
1: ม
0: แล้วยิงเข้าไปตรงโน้นยิงเข้ามาตรงเนี้ยมันก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้มันก็เลยทำให้ความรู้สึกของประชาชนทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับไม่ค่อยดีเขาไทยก็เป็นนะถ้าเผื่อเราดูในเซอร์เวย์ของพวกบริษัทวิจัยตลาดต่างประเทศเนี่ยยกตัวอย่างจากไอซ็อบเนี่ยฮิปซ็อบเนี่ยฮิปซ็อบIPSOS เนี่ยที่เขาเซอร์เวย์ของประเทศไทยเมื่อสักประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมา
1: เขาว่าไงคร
0: ับ เขาบอกว่าผู้บริโภคไทยเนี่ยประมาณ 71% เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าแบนเลยนะ
1: โอ้
0: แล้วก็อันนี้มันก็สอดคล้องกับไอ้ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคใช่ไหมที่เราถามกันมันก็ลดลงเยอะไอ้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจในประเทศไทยก็ลดลงแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวความรู้สึกของประชาชนที่ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า public sentiment เนี่ยมันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไปหลังเลือกตั้งดูดีนะใช่ไ
1: หมใช่หลังเลือกตั้งดูดีถูกครับ
0: ใช่ไหม
1: ไม่แต่หลังเลือกตั้งมันยังไม่มีสงครามไงอาจารย์เกี่ยวไหม
0: ได้มันก็เลยมันเพราะฉะนั้นที่คนห่วงหลังหนักก็คือความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองถูกไหม
1: คร
0: ับ แต่นี้พอรัฐบาลใหม่มาด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คนเริ่มหวงเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นตัวเซนติเมนต์เนี่ยก็ดูยังดูบวกอยู่แต่ตอนนี้ล่าสุดที่เขาไปเซอร์เวย์เดือนพฤษภาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นลบแล้วเพราะว่ามันก็สะท้อนความกังวลเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นความไม่แน่นอนที่มันมีว่ามันจะจบยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงไอ้เรื่องของการทุจริตของคอร์รัปชันจึงเป็นข่าวเยอะเลยใช่ไหม
1: โอ้อ
0: ัน
1: นี้เรื่องใหญ่
0: อันเนี้ยผมทำให้ไม่เซนติเมนต์ของประชาชนเปลี่ยนจากที่ดูบวกๆเนี่ยกลายเป็นติดลบแต่ที่สำคัญนั่นคืออีกคำถามหนึ่งที่เขาถามเนี่ยเขาบอกว่าร้อยละ56ของผู้บริโภคไทยมากกว่าครึ่งนะมองว่าประเทศกำลังไปผิดทางนะเขาบอกเนี้ยแล้วก็อันนี้มันก็เลยสะท้อนชัดเจนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำหน้าที่ของภาครัฐตอนเนี้ยก็ลดลง
1: โอ้แม้จะมีการอัดฉีดเงินเข้าไปเรื่องของอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสก็
0: ไอ้ที่มันก็ไอ้เรื่องเงินนี่อัดฉีดนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยไงและวิธีการใช้เงินที่อัดฉีดมันก็อาจจะไม่ค่อยตรงกับที่เขาอยากเห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้ความรู้สึกเหล่านี้มันก็เลยทำให้ความต้องการที่จะใช้จ่ายมันลดลงถูกไห
1: ม
0: ก็คือเจ๊งๆอ่ะใช่ไหมไม่ค่อยอยากจะใช้จ่ายและที่สำคัญก็คือไอ้ความห่วงในเรื่องของการมีงานทำในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็หวงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในแง่ของเซอร์เวย์ตัวนี้ที่ออกมาบวกกับตัวเลขเศรษฐกิจของต่างชาติตัวเลขล่าสุดนะเดือนเมษายนที่พูดถึงเศรษฐกิจเดือนเมษายนเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะทำให้รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอย่างตัวเลขเดือนเมษายนก็ชี้ชัดว่าการบริโภคชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าการลงทุนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า
1: ครับ
0: นักท่องเที่ยวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่พอจะทรงตัวอยู่ก็คือเรื่องของการส่งออกซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าพระเอกตัวจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งตอนนี้ความต้องการในตลาดโลกสูงใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมคิดว่าในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตอนนี้ดึงเอาไว้ถูกไหมดึงเอาไว้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะขยายตัวเยอะก็คือการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งมาจากการใช้เงินนอกงบประมาณที่ไปกู้มาใช่ไหมแล้วตัวรายได้เองก็คงจะชะลอตามเศรษฐกิจเห็นภาวะเหล่านี้มันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจเราเนี่ยยังไม่เอื้อต่อการทำให้ความรู้สึกของการเติบโตของเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันมันจะเริ่มซึมลึกอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเนี่ยมันก็จะทำงานผ่านการขาดดุลการคลังที่มากขึ้นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เยอะขึ้นผลที่จะมีต่อตัวค่าเงินบาทผลที่จะมีต่อแคปิตอลก็คือเงินทุนนำเข้าอ่ะที่อาจจะไหลออกมากขึ้นแล้วก็กระทบสภาพคล่องมันก็แยะเมื่อกี้เป็นฉากทัดของแรงกดดันต่อด้านเสถียรภาพซึ่งต้องระวังมากเลยแล้ว
1: เพราะเศรษฐกิจไทยภายในประเทศจากการสำรวจแบบนี้แล้วประจักษ์พยานที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเนี่ยคือเราไม่สามารถจะพยุงตัวให้แข็งแกร่งหรือรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือเราพอเสมอตัวให้มันพ้นวิกฤตอึดให้มันพ้นสงครามไปก่อนหรือยังไง
0: ที่จริงมันกระทบทั่วโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเราก็มี
1: ทรัพย์สินตอนนี้ใครแข็งแกร่งกว่ากันที่เอาตัวรอดได้ถูกไหม
0: ก็หนึ่งก็คือพื้นฐานเศรษฐกิจเราแข็งเนี่ยเราก็คงจะคล้ายๆกับลมแรงยังไงเราก็จะยืนระยะได้ถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเผื่อพื้นฐานเศรษฐกิจเราอ่อนแอพอลมแรงมาเราก็จะเริ่มใส่แต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้พลังที่เหลืออยู่เนี่ยช่วยในการทำให้เราสามารถที่จะยืนระยะได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีพลังหรือใช้พลังที่มีอยู่ผิดนะ
1: คร
0: ับ มันอาจจะทำให้คนที่มองเราอยู่เนี่ยยิงเข้าไปซ้ำเติมเลยเล็งยิง
1: แต่ตอนนี้เรามีพลังอย่างนั้นไหมอาจารย์เชื่อว่าเรามีหรือไม่มี
0: ผมคิดว่าโดยพื้นฐานไทยเนี่ยตัวเศรษฐกิจเราได้มีพลังอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มาใช้พลังนี้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราก็กู้เงินใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันเป็นช้อยที่ดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็ คือเศรษฐกิจมันชะลอตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เศรษฐกิจต้องการการปรับตัวเพื่อที่จะเข้มแข็งเราจะเป็นต้องประหยัดนะก็เหมือนกับทุกคนในครอบครัวไทยทุกคนตอนนี้พอทุกอย่างมันแพงขึ้นก็ต้องประหยัดใช้จ่ายน้อยลงใช่ไหม
1: ถูกคร
0: ับ เพราะว่าแต่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นแต่นี้พอพยายามจะกระตุ้นเนี่ยก็กลายเป็นแรงส่งทั้งต่อโกรธและก็เงินเฟ้อไงถูกไห
1: ม
0: ดังนั้นพอ4เดือนผ่านไปหมดแรงกระตุ้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกลับไปชะลอแต่เงินเฟ้อมันก็จะค้างถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความเสี่ยงเรื่อง stagflation ที่ทุกคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงงั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยไม่ค่อยมีประเทศไหนพูดถึงการใช้โดซูก้าและนั่นการกลั่นเข้ามาช่วยเศรษฐกิจตอนนี้ถูกไหม
1: ใช้อะไรนะจ๊ะ
0: บาซูก้าปืนใหญ่
1: อ๋อเหรออ๋อเหรอยังไงอะไรไงใช้บาซูก้าทำอะไรฮะ
0: ก็คือเข้ามาประเภทว่ากู้แรงใช่ไหมใช้ใจแรงเพื่อที่จะชักดันแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่จะแย่จากราคาน้ำมันทุกคนจะพูดในเรื่องของการประหยัดการปรับตัวมากกว่าใช่ไหมครับ
1: อ๋อ
0: และประเทศที่ทำเรื่องเนี้ยก็ถูกตลาดกดดันเยอะแยะไปหมดอย่างกรณีของอินโดนีเซียตอนนี้ที่ข้างเงินอ่อนมากเลยเพราะว่าตลาดผิดหวังกับการไม่รักษาวินัยในด้านการคลังนั่นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลที่ดีต้องการจะช่วยเศรษฐกิจต้องการจะช่วยประชาชนแต่ว่าวิธีการช่วยเหลือมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับสิ่งที่อยากจะเห็นกันถูกไห
1: ม
0: เช่นทางทุกคนนะทาง IMF ทั้งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็มองว่าการช่วยเหลืออาจจะจำเป็นสำหรับคนที่เปราะบางจริงๆถูกไหม
1: ครับ
0: ดังนั้นการช่วยแบบมีเป้าหมายเนี่ยมันจะตรงประเด็นที่สุดแต่เราเนี่ยจะช่วยทุกคนนะอย่างผมไปซื้อของคนก็มีถามว่ามีนั่นหรือเปล่าอะไรเรียกแบบนะพลัสอะไรเนี่ยใช่ไหม
1: ใครช่วยไทยพลัสคนละครึ่งไหมใครช่วยพลัสไหมใครช่วยไทยไหมอะไรอย่าง
0: ทุกคนได้ประโยชน์หมดทุกคนได้ประโยชน์หมดถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: ขับรถเบนซ์ลงมาก็ได้ใ
1: ช้ช่วยไทยพลัสได้ขับเบนซ์มาก็ได้ขับรถอะไรนะ
0: รถพวกนี้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พวกนี้ถูกหรือเปล่า
1: ใช่
0: แต่ว่าที่เขาอยากจะเห็นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือแบบเป็นกลุ่มที่เปราะบาง
1: ที
0: ่ตอนนี้ทหารก็ปรับตัวนะส่งคนไปถามใครว่าใครเป็นจนบ้างแต่เรื่องแบบนี้มันน่าจะเตรียมตัวมาก่อนหน้านานแล้วถูกไห
1: มอ
0: ันเนี้ยมันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่านโยบายมันโอเคอะมีพื้นที่การคลังก็ไปกู้มาถูกไหมตอนนี้ตัวเดทตัว GDP เพดานนี่ก็เกือบจะชนแล้วล่ะถูกไหมเหลืออีกนิดหน่อยตรงเนี้ยคนก็มานั่งดูว่าปี70งบประมาณปี70เนี่ยรัฐบาลจะเอายังไงต่
1: อ
0: จะใช้เงินยังไงต่อเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางหลายคนเขาจับตาอยู่แต่ตอนนี้ที่ห่วงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เขาคงจะมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือผลกระทบของวิกฤตราคาน้ำมันที่จะมีต่อทางด้านเสถียรภาพนะก็คือผลของสามสูงนี่แหละที่จะมีต่อดึงการกลางดึงบัญชีดันสปอตค่าเงินบาทเงินทุนไหลออกอะไรพวกนี้ซึ่งตัวอย่างในหลายประเทศเนี่ยบัญชีเลยว่ามันเสื่อมลงได้นะตอนนี้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็นิดหน่อยอันนี้ก็เริ่มเห็นงั้นเราจะต้องยืนชะยะให้ได้รักษานโยบายได้แต่อันที่สองที่ต้องระวังมากๆก็คือความผิดพลาดในด้านนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลคงจะเข้าใจประเด็นนี้ดีอยู่แล้วก็คงจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเชื่อมั่นของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือลดลงนะเป็นประกาศโครงการสูงตามขึ้นมานะเพื่อจะทำโน่นทำนี่ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นที่จับตาอยู่เห็นอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าเรากำลังเดินทางผ่านจุดที่เศรษฐกิจจะต้องแสดงความเข้มแข็งในการปรับตัวต่อวิกฤตราคาน้ำมัน
1: ไอ้วิกฤตนี่มันหนักพอๆกันหรือแย่กว่าหรือดีกว่าช่วงปี40ครับอาจารย
0: ์อันนี้มันคนละสไตล์มันคนละสไตล์คือปี40เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไปกู้เงินต่างประเทศเยอะไงภาคธุรกิจเราถูกไหมมาลงอสังหามาลงอะไรเยอะ แล้วพอเขาขาดความมั่นใจเขาก็ถอนเงินออกใช่ไหมค่าเงินบาทก็อ่อนก
1: ็
0: ผลที่ตามมาก็คือว่าต้องเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ลอยตัวลอยตัวปั๊บค่าเงินก็อ่อนงั้นคนที่กู้มาแล้วไม่ได้ค้ำประกันความเสี่ยงนึกภาพออกใช่ไหม
1: ครับ
0: นึกว่าจะอยู่ที่25บาทตลอดเนี่ยมันก็เสียหายก็มีการขาดดุลอะไรแต่อันเนี้ยมันก็ปรับตัวแป๊บเดียวพอค่าเงินมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็กลับไปดุลอยู่ในสภาพจากที่เคยติดลบก็กลายเป็นบวกอันนี้คือการปรับตัวของเศรษฐกิจไงซึ่งตอนเนี้ยไอ้เครื่องมือในการปรับตัวของเราเนี่ยมีอยู่แล้วก็คือตัวอัตราแลกเปลี่ยนแต่แล้วที่ห่วงก็คือว่าการใช้เงินแบบเศรษฐกิจใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยทั้งโดยการคลังและโดยเงินอื่นเนี่ยก็จะทำให้การขาดดุลมากขึ้นค่าเงินบาทเราก็จะอ่อนถูกไหมพออ่อนมากๆเนี่ยมันจะเกิดวงจรเรียกว่าวงจรอะไรดีวงจรที่จะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงคือนึกภาพออกไหมถ้าสมมติค่าเงินอ่อนใช่ไหมอัตราเงินเฟ้อก็สูงขึ้นอีกถูกไหมเพราะที่ค่านำเข้าจะแพงอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะชะลอแนวโน้มไม่ดีใช่ไหมแบงก์ก็จะลดการปล่อยกู้เพราะฉะนั้นตัว liquidity หรือว่าสภาพคล่องในระบบเนี้ยก็จะลดลงเศรษฐกิจชะลอเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นให้มีเงินทุนไหลออกใช่ไหมครับพอเงินทุนไหลออกมากขึ้นเนี่ยค่าเงินบาทก็อ่อนอีกใช่ไหมอันนี้ก็คือวงกลมนะวงกลมที่มันจะทำงานเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้วงกลมอันนี้เกิดขึ้นหรือภาพบอกใช่ไหมครับ
1: คือภาพที่มันอ่อนมันวนลูปมันวนลูปแล้วมันก็
0: อ่อนมากขึ้นเศรษฐกิจชะลอมากขึ้นเนี่ยแม้กับเป็นพลวัตมันอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ คือพยายามหลีกเลี่ยงงั้นตัวที่มันจะลดไอ้ลดความรุนแรงของวงกลมนี้ได้ก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศจะไม่ถอนการลงทุนออกทำให้ค่าเงินที่อ่อนเนี่ยจะไม่อ่อนมากจะอ่อนนิดหน่อยถูกไหมแต่จะไม่ถึงอย่างเขาเรียกว่าร่วงเลยซึ่งตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้อินโดนีเซียร่วงเลยเพราะว่านักลงทุนมองแล้วว่าวินัยในด้านการคลังของรัฐบาลตอนนี้
1: เกิดอะไรขึ้นที่อินโดครับอาจารย์อาจจะให้คุณผู้ฟังขยายภาพให้ทราบอีกนิดนึงได้ไหม
0: อ๋อนิดเดียวก็คืออินโดนีเซียเนี่ยถ้าเทียบกับไทยเมื่อหลังโควิดเนี่ยเขาไปดีกว่าเราเยอะเลยนะ
1: ใช่ตอนแรกเหมือนจะดี
0: แต่พอมารัฐบาลใหม่ประมาณตั้งปี2024เนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณตั้ง2ปีที่แล้วเนี่ยโปรโบโนนะที่เป็นตัวทางงานที่ไปดีก็เริ่มนโยบายแบบบุญรูปอ่ะเจ้าบุญรูปก็อย่างสั่งให้ให้อาหารฟรีเด็กนักเรียนทั่วประเทศอาหารเที่ยงนะแล้วก็การจ่ายอะไรเนี้ยก็คือแสดงนโยบายการใช้จ่ายที่เกินตัวก็ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็เริ่มเปราะบางและที่หลังก็มีการเข้าแทรกแซงหลายอย่างเลยนะก
1: ็
0: เลยทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เคยมีเนี่ยยิ่งหดหายแล้วพอมาเจอวิกฤตแบบเนี้ยเหมือนที่เราเจอเนี่ยแต่ที่เขาจะทำแบบที่ควรจะทำเขาก็ทำในทิศทางที่แต่เจ้าบุญรูปเนี่ยเข้าไปซับซิไดซ์ราคาน้ำมันใช่ไหมเข้าไปพยุงราคาน้ำมันบ้างสั่งโน่นสั่งนี่เนี่ยทำให้ตอนนี้ก็เลยเกิดการถอนเงินของนักลงทุนออกจากประเทศอินโดนีเซียผมก็คือตลาดหลักทรัพย์เขาเนี่ยก็ร่วงไปประมาณ40% ค่าเงินร่วงไปประมาณสัก 8%
1: ครับ
0: อันเนี้ยคือสิ่งอย่างตอนนี้ถ้าคุณ Google อินโดนีเซียนะโทนจะออกมาในเชิงที่มีความเสี่ยงเรื่องเสถียรภาพมันก็เป็นการสะท้อนไงว่าแรงกดดันจากราคาน้ำมันแรงเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้านโยบายในประเทศเองไปซ้ำเติมเพราะความผิดพลาดของนโยบายทำให้นักลงทุนต่างประเทศเสียความเชื่อมั่นเขาก็จะขายทิ้งทรัพย์สินใช่ไหมมันเลยจะทำให้สถานการณ์ที่มัน พอที่จะบริหารจัดการได้เพราะทุกประเทศเจอเหมือนกันหมดกลายเป็นกรณีพิเศษที่เขาเจอ
1: เรากำลังจะไปในสู่ทิศทางนั้นถ้าเราไม่ติดเบรกไว้ซะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ก็ของเราก็ไอ้ผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันแพงนี่มีอยู่แล้วล่ะตอนนี้ถูกไหมด
1: ู
0: เดือนว่าเริ่มกัดดินอะไรต่ออะไรเนี่ยดังนั้นไอ้ที่มันจะซ้ำเติมไม่แย่ลงก็คือตัวความผิดพลาดทางนโยบายที่จะมีในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ถ้าตัวมีนะก็หวังว่าคงยังไม่มีนะที่จะมาลงทุนมองว่านี่คือการขาดวินัยในการคลัง
1: อ
0: ย่างของอินโดนีเซียเนี่ยพอเขาทำมากๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือรู้จักใช่ไหมมูดดี้ฟิชอะไรพวกเนี้ย
1: มูดดี้ฟิชมูดดี
0: ้
1: ทิส
0: ปรับการประเมินแนวโน้มแบบปกติเป็นลบอะไรเงี้ยนะ
1: ผ
0: มถึงก็รู้แล้วว่าอันนี้มันของจริงแหละใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็เลยเงินเกิดเงินทุนไหลออกคลังเงินก็ออกเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าความเสี่ยงด้านเสถียรภาพจากวิกฤตราคาน้ำมันมันมีอยู่แล้วช่วงครึ่งปีหลัง
1: คร
0: ับสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าอย่าไปซ้ำเติมโดยการทำอะไรที่ไม่ควรทำ
1: อย่าทำอะไรที่ไม่ควรทำ
0: ที่มันครับหวังผลระยะสั้นดูดีทางการเมืองอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีต่อเศรษฐกิจมันหายไปถ้ารุนแรงเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเทขายทรัพย์สินซึ่งในบทความบรรจารย์ในผมก็เขียนมาแล้ว
1: ครับกับคนที่มองสถานการณ์นี้ภายในประเทศเนี่ยถ้าไม่ต้องพึ่งนโยบายการเงินการคลังจากภาครัฐเนี่ยตัวเราเองเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยจะพยุงตัวเองไปให้รอดในครึ่งปีหลังยังไงอาจารย์ขอคัมภีร์หน่อยครับอาจารย
0: ์คือประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันผลมีผลกระทบทั่วโลกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: งั้นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้เนี่ยก็คือว่าวินัยในการทำธุรกิจเราจะต้องรู้เรื่องการประหยัดจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครดิตเตอร์ก็คือแบงก์เนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องสำคัญต้องนี่สำคัญมากแล้วก็พยายามจัดรายจ่ายอะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นแล้วก็สามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าไว้ของเรามีประเด็นซ้ำเติมอย่างเช่นอย่างบางแห่งเนี่ยที่ผมคุยด้วยเนี่ยกับนักธุรกิจหลายประเทศเนี่ยผู้ส่งออกก็รู้สึกว่ามันแล้วแต่เซกเตอร์ไหนนะ
1: ครับ
0: บางเซกเตอร์ก็ปรับตัวได้บางเซกเตอร์ก็ได้ประโยชน์ถูกไหมเพราะว่าของแพงอ่ะครับผู้บริโภคขายสินค้าที่ราคามันขึ้นเขาก็เลยยิ้มอ่ะแต่ว่าบางเซกเตอร์ก็รู้สึกว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนเยอะต้นทุนคุมไม่ค่อยได้ต้องพยายามปรับตัวอันนี้มันก็ผมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนี้ถึงจะไล่ลงมาระดับล่างก็คิดว่ากำลังซื้อเนี่ยมันที่พึ่งกำลังซื้อไปในประเทศเป็นหลักจะรู้เลยว่ากำลังซื้อค่อนข้างที่จะลดลงก็ต้องพยายามเลือกพยายามประหยัดพยายามอะไรที่จะประคองตัวเองนะนี่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มันจะอาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายเดือน
1: อาจารย์ว่าสงครามมันจะจบเร็วๆนี้ไหมอาจารย์ถามจริง
0: ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ว่าจะตัดสินใจกันยังไงอะแต่อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะจบเร็วไอการปรับตัวกลับไปสู่รูปแบบเดิมในเรื่องของน้ำมันจะใช้เวลามากเลย
1: กว่าจะฟื้นฟูอีกนะ
0: จาก90-100เนี่ยลงมาเหลือตั้ง7-60ใช่ไหมเหลือตั้ง80ใช่ไหมพอถ้าสงบเนี่ยแล้วก็ต้องเนี่ยก็ต้องฟื้นตัวโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำมันที่ถูกทำลายซึ่งใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีนะกว่าจะกลับอันนี้เราดึกภาพบอกใช่ไหม
1: ครับกว่าจะฟื้นฟูกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมคงจะไม่ได้ยาก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็จะยืดเยื้อแต่ในราคาที่ธนาคารน้ำมันอาจจะปรับลงมาหน่อย
1: ล่าสุดยังยิงอะไรนะเฮลิคอปเตอร์กันอยู่เลยฮะตามข่าว
0: อะไรนะ
1: ล่าสุดตามข่าวยังมีการยิงเฮลิคอปเตอร์กันอยู่เลยฮะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
0: อันนี้ก็คือปลอดภัยก็แต่ว่าตอนนี้พื้นฐานเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีสามสูงแน่นอนนะเศรษฐกิจชะลอด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็คือแล้วประเทศเราเป็นประเทศที่พึ่งการนำเข้าน้ำมันเยอะเนี่ยก็จะต้อง
1: ระวัง
0: แล้วก็ ปีที่ที่เป็นห่วงมากๆก็คือนักธุรกิจระดับ SME นะที่ตอนนี้ตลาดก็ถูก
1: กลาย
0: เป็นถูกดำสินค้าจากของถูกจากต่างประเทศอ่ะถูกไ
1: หมตอนนี้ต้องบอกว่าเอาตัวรอดชั่วคราวกับไทยช่วยไทยพัฒน์ไปก่อนแล้วจะรอดระยะยาวพอไทยช่วยไทยพัฒน์มันอาจจะมีตัวเลขกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจได้บ้างก็เก็บเงินตรงนี้เอาไว้เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาอื่นอีกพอสมควร
0: ต้องเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ใช่สาวรนะมันแค่สองสามเดือนนะ
1: ดีกว่าไม่มีลมหายใจแล้วอาจารย
0: ์แล้วเนี่ยพอเราหมดไปเดือนอะไรละไตรมาส4เนี่ย
1: คร
0: ับพอหมดไทยช่วยไทยไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรแล้วถูกไหมทุกอย่างจะกลับไปดูว่าอุตสาหกรรมเป็นยังไง
1: ครับก็ถือว่ามาเตือนมาแนะมาบอกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เราได้ไม่ชะล่าใจหรืออาจจะหลงระเริงไปกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับไทยช่วยไทย plus มันเป็นแค่ภาพจำในระยะสั้นแค่นั้นเองนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเรานัดพูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ครับรบกวนเวลาประมาณนี้นะครับ
0: ยินดีครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับดร. บัณฑิตนิถาวรครับประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายังยิงกันอยู่เลยฮะเฮลิคอปเตอร์อะไรเลยก็ยังขึ้นยังยิงกันไม่จบแต่ก็ถ้าปราบปรายแล้วมันไม่ได้กระทบมากก็สิ่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสครับคุณผู้ฟังอันนี้สำคัญมากครับผมเดี๋ยวเราติดเบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเห็นข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยบอกว่าร้านสุกี้ชื่อดังปิดสาขา3สาขาที่มาเอ่ยเฮดไลน์นิวส์นี้ก็คือเขาบอกโดนพิษมาจากไทยช่วยไทย plus ยอดตกโอ้เกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยรายใหญ่รายกลางกระทบแต่รายเล็กอาจจะไม่กระทบเพราะว่าเขาจำกัดวงในการใช้แค่ผู้ประกอบการรายย่อยนะช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยนี่รายกลางเริ่มเดือดร้อนแล้วมีภาพที่เห็นชัดออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงเรื่องของโครงการกิจกรรมทาง 96.5 นะครับจับมือกับ SME D Bank นะครับเดี๋ยวมาขยายความกันเรื่องของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นะครับของที่เราจะจัดกัน20มิถุนายนตอนนี้คนเริ่มทยอยมาใกล้เต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวมาย้ำเตือนอีกทีช่วงหลังพักเบรกครับพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
5: ์พบกับการรวมพลังเครือข่ายเพื่อยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมโคนมไทยในระดับสากลร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในงาน Jula Dairy Conference and Expo 2026ภายใต้แนวคิด Resilient Thai Dairy People Profit Planet สร้างความยั่งยืนรอบด้านเพื่อฝ่าวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทย 11-12 มิถุนายนนี้ณอาคารสระบุรี4ศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรีพลิกวิกฤตอุตสาหกรรมโคนมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: กำลังอ่านข่าวอยู่ข่าวนะคุณฟังคุณฟังรู้จักเดวิดเบ็คแฮมใช่ไหมอดีตนักฟุตบอลระดับโลกนะเป็นชาวอังกฤษเขาเป็นฮันเซอร์ด้วยแล้วก็โอ้โหตอนนี้คือเรียกว่าผมไม่ได้อ่านในความอภิอัครมหาเศรษฐีของเขานะฮะเขาน่าขึ้นชื่อได้เป็นได้ว่าเป็นนักกีฬาที่รวยที่สุดในโลกนะฮะตอนนั้นโอ้ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากปัจจุบันก็ยังเป็นทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเป็นเจ้าของทีมกีฬาอะไรเยอะแยะมากมายไปอ่านข่าวหนึ่งเดวิดเบ็คแฮมหันตัวไปเป็นฟาร์มเมอร์คุณผู้ฟังไม่ใช่ชาวนาปลูกข้าวนะเหมือนก็เป็นเกษตรกรนะฮะคือตัวเขาเนี่ยมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเนี่ยเกือบ100ล้านคนนะฮะประมาณ90ล้านคนเนี่ยก็มีภาพขึ้นมาว่าเขาเนี่ยอยู่กับฟาร์มอยู่กับสวนนะอยู่กับการเลี้ยงไก่เลี้ยงผึ้งนะแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนเกษตรปลูกผักนะฮะผักสลัดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังมีปลูกกุหลาบสายพันธุ์ที่เขาคิดค้นเองด้วยนะเห็นว่างั้นนะก็ได้รับการตั้งชื่อตามชื่อเขานะครับโอ้โหในข่าวบอกเป็นฟาร์มเมอร์ตัวพ่อเลยครับไลฟ์สไตล์แบบเรียบง่ายกับธรรมชาติย่านคอตโวสCotswolds นะครับเป็นชื่อย่านทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษนะบนพื้นที่บ้านพักตากอากาศเกือบ70ไร่ของครอบครัวดัดแปลงโรงนาที่เป็นให้เป็นบ้านอันสุดอบอุ่นเรียบหรูพร้อมสวนสีเขียวรายล้อมมีสนามฟุตบอลสระว่ายน้ำห้องซาวน่าสมก็เป็นอดีตนักกีฬาระดับโลกนะในฟาร์มก็จะมีการปลูกผักนานาพันธุ์ผักสวนครัวผลไม้สตรอเบอรี่เลี้ยงผึ้งเลี้ยงไก่เพาะเลี้ยงต้นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เขาได้รับเกียรติตั้งชื่อตามนะมีความงดงามเต็มเรือนกระจกของเขาทำให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่พักใจในช่วงสุดสัปดาห์ของครอบครัวเขาแล้วก็นำผลผลิตมาปรุงเป็นอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ทานร่วมกันแล้วก็มีการโพสต์ภาพคือเห็นแล้วให้คิดถึงเรื่องของความเป็นเกษตรกรรมของประเทศไทยนะดูผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นเกษตรกรรมเป็นอาหารของโลกเป็นครัวของโลกเป็นวัตถุดิบซัพพลายวัตถุดิบของโลกด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีชัยภูมิที่เยี่ยมนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรขึ้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดอยู่บ้างไปทำงานบ้างแล้วก็ไปสังเกตดูเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีการทำเหมือนกับโรงเรือนแบบปิดเพื่อปลูกพืชปลูกผักเยอะขึ้นนะอาจจะได้ต้นทุนที่ลดลงแล้วก็สายพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันขึ้นได้ขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีในการปลูกพืชแบบโรงเรือนแบบปิดเนี่ยที่เขาจะมีเหมือนกับเป็นโรงเรือนสีขาวๆยาวๆเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เยอะนะถ้าขับเป็นตามต่างจังหวัดก็จะเห็นเยอะขึ้นต้นทุนไม่แพงแล้วก็ราคาขายก็ถือว่าดีไม่ได้แพงเกินไปเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับพวกผักสลัดพวกผักออร์แกนิกพวกผักเพื่อสุขภาพก็น่าจะเป็นอีกตลาดนึงที่เราขยับขยื่นเคลื่อนได้นะนั่นเนี่ยผมยังเห็นศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของเกษตรกรรมวันนี้พอเห็นข่าวนี้เลยโอ้ดูว้าวเหมือนกันเออว่าขนาดนะครับคนระดับโลกรวยมหาเศรษฐีระดับโลกขนาดนี้ปลูกพืชปลูกผักกินกันเองเอางี้ดีกว่าความสุขคงไม่ได้เรื่องเงินแล้วความสุขคงเป็นเรื่องของการอยู่กับธรรมชาติการได้ทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็สะท้อนจริงๆในบ้านเราในการอยู่กับธรรมชาติเราทำมานานแล้วนะแต่ว่าราคาพืชผลมันก็ต้องสะท้อนตามสภาวะเศรษฐกิจไปด้วยแล้วก็เห็นมีข่าวหนึ่งบอกว่าสุกี้ชื่อดังนะครับปิด3สาขาโดนพิษ60 40โครงการไทยช่วยไทยพลัสอ๋อพอไปอ่านในรายละเอียดเป็นการรีโนเวทสาขาถือโอกาสใช้โอกาสนี้ใช่ว่าใช้โอกาสนี้ในการรีโนเวทปรับปรุงสาขา3สาขาใหม่ก็ปิดชั่วคราวนะปรับปรุงใหม่ปิดชั่วคราว ก็3สาขานี้จะมาเปิดใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นโครงการที่ไม่ได้ดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่นะเพราะเขาจะดูตามยอดขายต่อปีในสุกี้รายนี้ก็ไม่ได้อยู่ในขายที่อยู่ในโครงการนี้สำหรับผู้ที่เป็นร้านค้าก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีระดับหนึ่งเพราะว่าผู้ประกอบการรายย่อยต้องการความช่วยเหลือและความแข็งแกร่งในแง่ของกระแสเงินสดนั้นจะอ่อนแอกว่าคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คงคิดกลยุทธ์มาดีพอสมควรแล้ว นะส่วนรายใหญ่จะกระทบก็คงต้องมีบ้างแต่ว่าให้โอกาสรายย่อยเขาได้เกิดบ้างก็แล้วกันก็ไม่ได้ว่ากันเรื่องแบบนี้สุดท้ายนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ Packaging Design ในวันที่20มิถุนายนยังเปิดรับสมัครได้อยู่นะครับสุดสัปดาห์นี้จะมีการรีเช็คอีกครั้งนึงว่าจำนวนจะเท่าไหร่เรารับได้จำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ทยอยสมัครเข้ามาใครที่สมัครแล้วกรอกข้อมูลใน Google Form เรียบร้อยแล้วตามที่เราส่งไปใน @thinking radio แล้วนะครับขอย้ำอีกครั้งเราจะยืนยันคอนเฟิร์มทุกท่านนะครับและก็จะให้ทุกท่านนะครับได้มาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับทราบว่าที่ผ่านมาบางทีเนี่ยสมัครเป็นร้อยแต่มาแค่ไม่ถึงครึ่งเพราะว่าโครงการนั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมย้ำอีกครั้งนะครับอย่าตัดสิทธิ์คนอื่นนะครับถ้าท่านสมัครแล้วยืนยันว่าได้มาขอให้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำว่าถ้าสมัครแล้วต้องมานะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อกันแล้วกันนะครับผมหมดเวลาครับ 9:59 น. CEO Vision Plus วันพุธลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: ขณะนี้เวลา 10:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือทูตสหรัฐและรองผู้อำนวยการ FBI เข้าทำเนียบเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก่อนการประชุมพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถนายกสมาคมนักเรียนเก่า FBI เชิญเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยรวมทั้งรองผู้อำนวยการร่วมสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาและผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเข้าพบนายกรัฐมนตรีเยี่ยมคารวะเนื่องจากเมื่อวานนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดประชุมเพื่อร่วมกันต่อต้านองค์กรอาชญากรข้ามชาติในยุคดิจิทัลโดยคาดว่าจะมีการหารือเป็นการภายในเรื่องความร่วมมือรองรับอาชญากรรมที่ซับซ้อนและไร้พรมแดนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้กระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบในการขอให้การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ใดๆในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มพื้นที่ตามแนวทางรถไฟฟ้าและทางเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุงโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรมที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เกิน10ล้านบาทรวมทั้งหมด56แห่งกระทรวงการคลังรายงานสถานะหนี้สาธารณะของประเทศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี69ไตรมาสแรกตลอดจนสรุปข้อเสนอแนะป้องกันการทุจริตกรณีการแก้ไขสัญญาสัมปทานร้านค้าอากรและพื้นที่เชิงพาณิชย์ของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนนอกจากนี้ครม.ยังรับทราบรายงานด้านการเงินของกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรวมถึงแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2570วราวุฒิแจงซินเคอหยวนเปิดอีกเพราะทำตามเงื่อนไขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงการให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดผู้ผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่สัญชาติจีนในไทยกลับมาเปิดดำเนินการกิจการได้อีกครั้งว่าเปิดหรือปิดเป็นอำนาจอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเบื้องต้นบริษัททำตามเงื่อนไขที่ให้แก้ไขครบแล้วเข้าใจประชาชนห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์และจะชี้แจงในที่ประชุมสภาหลังมีผู้ถามกระทู้เรื่องดังกล่าวยืนยันสินค้าใดออกมาไม่ได้มาตรฐานก็อาจถูกปิดอีกครั้งสนค.คาดดัชนีนำเข้าส่งออกเดือนพฤษภาคมยังขยายตัวต่อเนื่องนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าแนวโน้มดัชนีราคาส่งออกและดัชนีนำเข้าของไทยในเดือนพฤษภาคม2569มีทิศทางขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่ยังอยู่ระดับสูงกว่าปีก่อนโดยเฉพาะราคาน้ำมันและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราสูงสุดตั้งแต่ปี2565ซึ่งส่งผ่านไปยังต้นทุนสินค้าอุตสาหกรรมและการขนส่งนอกจากนี้ราคาโลหะพื้นฐานสำคัญเช่นอลูมิเนียมและทองแดงยังปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอาทิศูนย์ข้อมูลรถไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียนขณะที่การลดอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐบางรายการเป็นการชั่วคราวส่งผลให้หลายประเทศเร่งนำเข้าสินค้าและเพิ่มคำสั่งซื้อระยะสั้นส่วนดัชนีราคาส่งออกเดือนเมษายนปี69อยู่ที่ 114.8 ขยายตัวร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนโดยได้รับแรงหนุนจากหมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.3
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
9: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
11: นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะคะแล้วก็วันนี้นะคะใครที่สนใจในเรื่องของทองคำนั้นเนี่ยนะคะในช่วงของWomen and Money เราก็มีแขกรับเชิญนะคะที่เชี่ยวชาญแล้วก็อยู่ในแวดวงการเงินการลงทุนนะเป็นผู้หญิงเก่งอีกท่านนึงค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าเรามาในวันที่ทองคำนั้นเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะปรับตัวร่วงลงกดลึกลงไปวันนี้เนี่ยลงไปที่บาทละ 65,250 เลยถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยลงไปถึงบาทละ 2,150 บาทนะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะคะว่าทิศทางของทองคำจะเป็นอย่างไรนะขาขึ้นสะดุดแล้วหรือเปล่าจะกลายเป็นขาลงไหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็รอรับนะหลังจากที่เคยพยุงตัวอยู่แถว 70,000 บาทต่อบาททองคำนะปัจจัยอะไรที่ทำให้ราคาทองคำปรับตัวร่วงขนาดนี้แล้วมีโอกาสที่จะพลิกกลับไปหรือไม่อย่างไรแล้วก็กลยุทธ์ของการลงทุนเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะแต่ประเด็นของตลาดหุ้นก็ยังตามกันนะคะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยค่ะหลังจากที่ปรับตัวลงไปนะแต่ 1,600 แล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการมีแรงขายออกมานะคะแล้วก็พยายามที่จะไต่ระดับกลับมานะคะล่าสุดก็พยายามไต่ระดับอยู่นะวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์เช้ามาวันนี้นะคะตอน ี้ 1,588.71 จุดนะ Real Time ก็บวกอยู่ 4.57 จุดนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกำลังวิเคราะห์ว่ามองอย่างไรนะจริงตอนเช้าเปิดมาเนี่ยไปที่ 1,591 จุดด้วยนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันค่ะกำลังวิเคราะห์ของเรานะคะคุณวรพรวิบูลคณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย Xpring จำกัดค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวรพรคะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ค่ะคุณวรพรนะคะก็ค่ะวันนี้ติดตามการสำหรับภาพของตลาดหุ้นนะคะไทยคุณวราพรเนาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ถ้าไล่เรียงกันซีไปเนี่ยคือขึ้นไปแตะ 1,600 แล้วยังยืนไม่อยู่ถอยลงมาพอสมควรแล้วก็ตอนนี้เหมือนพยายามจะกลับตับไต่ระดับกลับไปอีกครั้งหนึ่งเราประเมินกันยังไงคะมีโอกาสจะไต่ระดับกลับไปยืนแล้วก็ทะลุไปได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณวราพรคะ
12: ค่ะต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยแข็งแรงค่อนข้างมากนะคะอย่างที่เราทราบกันดีอะค่ะว่าปีนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยปรับตัวขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้ว่ามันเป็นการปรับตัวขึ้นของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามกระแส AI โลกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอช่วงเนี้ยตลาดหุ้นโลกเจอแรงขายทับกำไรนะคะของกลุ่มเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความกังวลนะคะที่เฟดอาจจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามันเริ่มมีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของการที่หุ้นเทคโนโลยีนะคะจะมีการระดมทุนต้องเรียกว่าเป็นเมกะ IPO นะคะไม่ว่าจะเป็น SpaceX นะคะหรือว่า OpenAI นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเกิดการเขาเรียกว่าหมุนเงินนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราคงระดับ exposure ในการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเท่าเดิมนั่นหมายความว่าต้องมีการเขย่าถูกไหมคะเพราะว่ามี SpaceX เข้ามามี OpenAI เข้ามาเนี่ยกองที่เขาถือแล้วอินดัสทรีเขาก็จำเป็นที่จะต้องขยับพอร์ตนะคะซึ่งวิธีง่ายที่สุดก็คือขายตัวที่มีกำไรอยู่ในพอร์ตนะคะเพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เนี่ยพอถึงแม้ว่าตลาดโลกจะมีแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่ดูเหมือนกับว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยรับสถานการณ์ได้ค่อนข้างดีนะคะตัวเดลต้าเองเนี่ยก็ยังต้องเรียกว่ายืนอยู่ได้นะคะวันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้เวียงตัวลงแรงนะคะตามตลาดทุนทั่วโลกนะที่มองว่ามันก็จะเป็นสาเหตุมันก็อาจจะเป็นว่าเดลต้ายังคงเป็นพ็อกซี่สำคัญนะคะสำหรับหุ้นไทยนะคะที่จะไปอิงกับกระแสของ AI โลกซึ่งเราเชื่อว่าคลีนเนี่ยยังมีอยู่นะคะการลงทุนยังมีอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีสัญญาณเชิงบวกด้วยเหมือนกันนะคะว่าเรายังเห็นนะคะอย่างที่เกาหลีอย่างที่ไม่ใช่ค่ะไต้หวันนะคะเขาจะมีการเปิดเผยรายได้รายเดือนนะคะซึ่งถ้าเราไปดูนะคะรายได้ของเดลต้าไต้หวันเนี่ยเราก็ยังพบว่าการเติบโตของรายได้ในเดือนเมษายนเนี่ยมันก็ยังขยับขึ้นค่อนข้างดีนะคะมันก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าารายได้ที่เกิดแล้วก็ที่จะมีความเชื่อมโยงกับ AI เนี่ยมันยังค่อนข้างดีอยู่นะฮะอันนี้มันก็เห็นชัดเจนเลยทำให้หุ้นเดลต้าในเมืองไทยนี่มันอาจจะมีคนพร้อมที่จะรับต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยรอดพ้นนะคะจากการโดนเทขายแรงๆถามว่าเราจะไปจากนี้ได้ไหมก็อย่างที่เรียนนะคะว่าปีนี้เรามองว่ามันมีความเป็นไปได้มากนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยที่จะขยับตัวขึ้นต่อนะคะเพราะว่าเราอย่างที่บอกอะค่ะมันมีปัจจัยที่เราเห็นนะคะเป็นพัฒนาการเชิงบวกนะคะในประเทศเนี่ยเห็นชัดเลยเรื่องของตัวเศรษฐกิจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คาดแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เริ่มโครงการเนี่ยเราก็เห็นนะคะการฟื้นตัวของการบริโภคการจับจ่ายใช้ฝอยภายในประเทศนะคะแล้วก็เรื่องส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของกำไรบริษัทจดทะเบียนนะคะที่เราเห็นการปรับประมาณการขึ้นนะคะหลังจากประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกนะคะแล้วก็เชื่อว่าไอ้การปรับประมาณการที่ขึ้นมาเนี่ยนักวิเคราะห์เองก็ได้มีการประเมินผลกระทบของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ทำอย่างที่เราทราบค่ะว่าถ้าตลาดจะไปได้มันไม่สามารถไปได้เพียงแค่ว่าคนอยากรับความเสี่ยงมากขึ้นน ะคะแต่มันต้องมีเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเรื่องของกำไรบริษัทรองรับด้วยซึ่งรอบนี้เราเริ่มเห็นการขยับขึ้นของกำไรต่อหุ้นนะครับส่วนที่3ที่เรามองก็คือว่าในเชิงของเศรษฐกิจเองเนี่ย

0: ของสหรัฐนะครับทั้งเรื่องของการที่เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นนะเศรษฐกิจเนี่ยยังอาจจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงนะคะของเรื่องของการบริโภคจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฟดอาจจะไม่สามารถที่จะขยับดอกเบี้ยได้มากขึ้นไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นก็ยิ่งจะเป็นการกดดันคราวนี้เนี่ยไอ้การที่จะลดมันเอ็นมาทางจะลดมากกว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเราก็เชื่อว่านะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าสถานการณ์สงครามคลี่คลายเนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มอ่อนตัวลงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นนะคะว่าทางญี่ปุ่นเองเนี่ยก็อยากจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็หายไปเร็วกว่าที่ตลาดคาดการณ์กันด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมันมีปัจจัยที่จะสนับสนุนนะคะให้เงินเนี่ยมันไหลกลับเข้ามาในเอเชียนะครับซึ่งไทยเนี่ยพอปัจจัยพื้นฐานมันดีขึ้นหน้าตาดีขึ้นเราก็น่าจะได้รับอันนี้ส่งตรงนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมีโอกาสค่ะที่ตลาดเนี่ยจะสามารถยืนอยู่ได้แล้วก็ขยับขึ้นต่อในช่วงเวลาที่เหลือของปีซึ่งตอนนี
1: ้
0: ถ้าจำกันได้เราเคยบอกว่าแค่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันคือ1,566เนี่ยตามปัจจัยพื้นฐานของเรานะคะเราก็มองว่ามันน่าจะมีอัพไซด์ขึ้นไปได้ถ้าเพราะว่าประมาณการกำไรเริ่มมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไอ้ตัวที่เราเป็นตัวตั้งสำหรับการที่จะหาเป้าหมายของดัชนีเนี่ยมันขยับขึ้นก็มีโอกาสค่ะที่รอบนี้เราจะปรับเซตอินเด็กซ์มากขึ้นคร่าวๆเบื้องต้นที่ดูกันอยู่ก็จะอยู่ประมาณ 1,650 ถามว่าแก๊ปมันยังมีไหมมันยังมีอยู่แล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าณวันนี้เนี่ยอย่างที่เราทราบอะค่ะหุ้นมันขึ้นด้วยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ถึงแม้ว่าในตลาดโลกเนี่ยเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนเซกเตอร์นะคะจากกลุ่มเทคโนโลยีมาเข้ากลุ่มดิเฟนซีฟอันนี้ยิ่งถูกฉลกกับตลาดหุ้นบ้านเราเลยเพราะเรา
1: ตลาดหุ้นไทยเลยนะเราหุ้นมีหุ้นดีเป็นสิบเยอะปันผลดีๆโดดเด่น
0: ใช่ค่ะแล้วราคามันยังไม่ได้ขึ้นมากด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่ว่าจะมองมุมไหนมันก็เห็นนะคะว่ามันตลาดหุ้นไทยมันมีโอกาสปรับขึ้นได้แต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าระหว่างทางของการปรับขึ้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ดัชนีจะผันผวนได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการในตะวันออกกลางหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่แบบตอนแรกแต่ยังคงสามารถแข่งขันอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นระหว่างทางที่เราอาจจะเห็นความผันผวนได้อันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเข้าใจด้วยนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าฟังดูก็ยังมีโอกาสแล้วก็มองตลาดหุ้นยังเป็นโพซิทีฟในขณะเดียวกันก็ยังมีหุ้น
0: ค่อนข้างดี
1: ค่ะในขณะเดียวกันก็ยังมีหุ้นที่ variation ดีๆราคาดีๆให้สามารถลงทุนได้เพราะว่าจริงๆเราต้องยอมรับว่ารอบนี้การขึ้นมาของตลาดเนี่ยก็หลีดด้วยกลุ่มชิ้นส่วนหลีดด้วยกลุ่มตัวหลักๆใช่ไหมคะถ้าเราเอาตัวเหล่านี้ออกเนี่ยหลายๆตัวก็ยังถือว่ายังน่าสนใจไม่ได้สูงจนเกินไปเรามองแบบนั้นใช่ไหมคุณวราพรถ้าเราเลือกสรรก็ยังมีโอกาสอยู
0: ่
1: ค่ะค่ะโอเคเพราะฉะนั้นกลุ่มที่แนะนำคุณวราพรสำหรับใครที่บางคนพอเห็นดัชนีขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยก็กลัวเหมือนกันว่าจะตกรถไหมหรือไม่อยากจะเข้ามาไล่ราคาหรือใดๆอะไรเงี้ยค่ะขอคำแนะนำนิดนึงค่ะคุณวราพรคะ
0: โอเคค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะว่าปีนี้เราเชื่อว่าโฟลว์กระแสเงินทุนนะครับจะไหลเข้าตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหุ้นที่เราเรียกว่ามูลค่าสูงนะครับmarket cap อันดับต้นๆปัจจัยพื้นฐานดีอันนี้ก็ยังเป็นเป้าหมายที่เราเชื่อว่าจะรองรับเงินตรงนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่ม ICT นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการที่เรามองว่าการที่คนสนใจเข้ามาลงทุนทางตรงนะครับผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เนี่ยนะครับโฟลแรกมันจะไหลเข้าไปกลุ่มที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่ามาลงทุนก็ต้องมีการซื้อที่ดินหรือว่าจะทำโรงงานเช่าก่อนแล้วค่อยซื้อที่หลักอะไรก็แล้วแต่นิคมอุตสาหกรรมก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เรื่องของเนื่องจากว่าการเข้ามาลงทุนเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัลนะครับก็จะผูกไปกับธุรกิจโรงไฟฟ้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะเพราะว่าต้องใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็พวกผู้รับเหมานะคะเพราะว่าการลงสร้างโรงงานการอะไรนี้ก็ต้องใช้ผู้รับเหมาเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากธีมของการลงทุนรอบใหม
1: ่โอเคก็ยังมีโอกาสอยู่ไปทำกันบ้านกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราร้อนลุ้นนะตอนนี้ก็คือถ้ารู้ไปได้เนี่ย1,650อาจจะไม่ได้ไกลเกินเอื้อมสำหรับภาพตลาดหุ้น

0: ไทยเดี๋ยวเรารอติดตามกันแต่ความผันผวนมีได้ที่คุณวราพรบอกนะคะ
1: ใช่
0: ว
1: ค
0: ัน
1: ่
0: น
1: ะ
0: ี้ขอบพระคุณมากคุณวราพรเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่หวังว่าเราจะเจอกันในเซตภาพที่สวยขึ้นเรื่อยๆนะคุณวราพรนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: สวัส
0: โ
1: ด
0: อ
1: ีค
0: เค
1: ่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะคุณวราพรวิบุญคณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะคุณวราพรก็ยังมองภาพตลาดที่ค่อนข้างเป็นบวกนะคะแล้วก็มองว่ามีโอกาสเหมือนกันนะถ้าลุ้นสามารถกลับไปยืน1,600แล้วก็ทะลุขึ้นไปเนี่ย1,650เราก็ยังมีโอกาสได้เห็นกันในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีหุ้นกลุ่มที่ยังสามารถลงทุนได้โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดิเฟนซีฟทั้งหลายนะคะก็ลองไปทํากันบ้านกันดูนะคะแต่ว่าระหว่างทางผันผวนได้นะคุณผู้ฟังเพราะเราจะเห็นตอนที่ตลาดไปแตะ1,600ไปอีกวันนึงเนี่ยมีปัจจัยอะไรเข้ามาก็ร่วงลงได้แบบแรงๆเหมือนกันนะแต่ดูเหมือนแข็งแกร่งนะพยายามไต่ระดับกลับมาอีกครั้งนึงก็คงต้องตามกันต่อเนื่องค่ะอันนี้เป็นภาพของหุ้นนะแต่อีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจมากเกริ่นไปละในเรื่องของทองคำนะแล้ววันนี้เนี่ย Women and Money นะคะเราก็ได้รับเกียรตินะเชิญผู้เชี่ยวชาญในแวดวงทองคำนะในช่วง Women and Money ผู้หญิงเก่งในแวดวงทองเนี่ยเรามาในวันที่ทองกลับมาแถวนี้อีกแล้วสำหรับราคาในประเทศเนี่ย65,250แล้วก็ลงค่อนข้างแรงนะหลายคนก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเอ๊ะแบบนี้รับมาตลอดเนี่ยจะรับมีดหรือเปล่ากลายเป็นขาลงไหมนะคะแล้วก็ปัจจัยอะไรที่ทำให้ทองลงเดี๋ยววันนี้มาคุยกันในช่วงของ Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
0: ค่ะและ Women and Money วันนี้นะคะเราพูดคุยกันนะคะกับคุณกาญจนาหงทองพร้อมด้วยแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะคุณเบนค่ะคุณเบนจะมาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะตอนนี้คุณเบนอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันใครมีคำถามฝากมาได้เลยเชื่อแน่ว่าวันนี้หลายคนอาจจะมีคำถามเรื่องทองในใจอยู่พอสมควรนะคะสวัสดีค่ะคุณเบนคะสวัสดีค่ะพี่กาญคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณเบนอยู่กับเราแล้วคุณเบนได้ยินสัญญาณชัดเจนไหมคะ
4: ได้ยินค่ะ
0: ค่ะ
3: เสียงพี่กับบิว
0: ชัดเจนค่ะพี่การชัดเจน
4: ชัดเจน
3: ค่ะ
0: โอเควันนี้ก็เป็นวันที่ถูกจังหวะมากคุณเบนเพราะว่าจริงๆตอนเราเซตคำถามกันเนี่ยคือแถว68,000นะต่อบาททุกคำนะคุณเบนแต่วันนี้หลุดมา65,000เลยคุณเบนแล้วก็รอบที่แล้วเราคุยกันว่าโอเคแถว68,000เนี่ยก็เป็นจุดที่น่าสนใจทีนี้พอมันลงมาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณเบนหลายคนก็ตั้งคำถามเนาะพี่การอะไรสาเหตุอะไรสำคัญที่ทำให้ทองคำดูลงต่อเนื่องแล้วก็คนก็เริ่มถามเหมือนกันว่าจะกลับมาเป็นขาลงไหมขาขึ้นจะสะดุดแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเบนคะ
3: จริงๆเดี๋ยวพี่แซกนิดนึงจริงๆอะตอนนี้เหมือนคนไม่อยากคือเหตุผลนะใช่อยากรู้แต่ตอนนี้คนอยากรู้ว่าขวาเอาเลยไหมเอาเลยไหมอะไรอย่างงี
0: ้ไม่พี่ว่าคนเริ่มไม่ค่อยกล้าแล้วว่าจะลงมากกว่านี้ไหมด้วยพี่การอีกส่วนหนึ่งนะใช่ไหมคะ
3: เชิญคุณเบนค่ะขอโทษค่ะ
4: โอเคค่ะแยกเป็นประเด็นแล้วกันค่ะต้องยอมรับว่าทองเนี่ยลงมาค่อนข้างแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่แล้วนะคะแล้วก็ทำให้ year to date ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองคำตอนนี้กลับมาให้ผลตอบแทนเป็นลบเป็นครั้งแรกของปีนะคะyear to date เนี่ยทองเปิดปีอยู่ที่ประมาณ4,318ใช่ไหมคะตอนนี้อยู่ที่4,187เท่ากับว่าลงมาประมาณ136เหรียญก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือลบประมาณ 3% ถ้าถามว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้ทองลงนะคะจริงๆก็ลงมาต่อเนื่องหลังจากเกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งหลายคนก็จะถามไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะว่าอ้าวเกิดสงครามนี่ทำไมทองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยไม่ปรับตัวขึ้นล่ะนะคะแต่ต้องบอกว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบนี้มันแตกต่างค่ะแตกต่างตรงที่อะไรแตกต่างตรงที่ว่าทองคำไม่ได้เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในเหตุการณ์นี้เพราะเรื่องของสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยกลับกลายเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมันให้ทะยานขึ้นนะคะราคาน้ำมันทะยานขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่า 30% ของการค้าน้ำมันทั้งโลกเนี่ยมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซนะคะพอสหรัฐกับอิหร่านสงครามเกิดขึ้นแล้วทำให้เส้นทางการขนส่งน้ำมันผ่านทางฮอร์มุซเนี่ยแทบจะหยุดชะงักก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือราคาน้ำมันค่ะดันไปผูกติดมีการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันกับการคาดการอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะคะพอราคาน้ำมันพุ่งขึ้นรอบนี้ก็ดันไปหนุนการคาดการเงินเฟ้อในอนาคต และนี่คือปัญหาเพราะอะไรเพราะว่าเป้าหมายของเฟดในการดำเนินนโยบายการเงินไม่ว่าจะเป็นการคุมเข้มนโยบายทางการเงินหรือการผ่อนคลายนโยบายการเงินเนี่ยเป้าหมายของเฟดอันนึงที่เขาดูก็คือเงินเฟ้อคือถ้าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงกว่า 2% เฟดก็ลดดอกเบี้ยไม่ได้และมีโอกาสมากขึ้นซะด้วยซ้ำที่เฟดจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นนี่ล่ะค่ะคือคีย์หลักที่ทำให้น้ำมันขึ้นแล้วทองลงนะคะแล้วทุกอย่างมันยิ่งลงแรงกว่าเดิมเพราะว่ามันสุกที่ผ่านมามีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญในตลาดแรงงานของสหรัฐค่ะก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะปรากฏว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนพฤษภาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 172,000 ตำแหน่งนะคะคือมันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าการคาดการณ์ว่าน่าจะเพิ่มขึ้นแค่ 85,000 เท่านั้นคือพอเงินเฟ้อพุ่งตลาดแรงงานสหรัฐยังแข็งแกร่งทีนี้เฟดก็แทบไม่มีเหตุผลเลยค่ะว่าทำไมจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนะคะการคาดการณ์ว่าเฟดจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้นี่คือคีย์หลักที่ทำให้ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะการลดลงในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นปัจจัยต่างๆแล้วนะคะแต่ว่าการลดลงนี้เป็นช่วงสั้นหรือว่าจริงๆแล้วมันทำให้เราเปลี่ยนภาพทองคำเพราะก่อนหน้านี้เราค่อนข้างมองมีปัจจัยบวกยังซัพพอร์ตทองคำระยะกลางระยะยาวอยู่พอสมควรคุณเบนมองยังไงคะ
4: จริงๆต้องบอกว่าเรื่องของเฟดเนี่ยส่งผลกับการคาดการณ์ทองปีนี้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะคือก่อนหน้าเนี่ยเรามองแหละว่ามีโอกาสปรับฐานแต่ว่าเรายังไบแอสหรือให้น้ำหนักว่าการปรับฐานน่าจะไม่ใช่รูปแบบที่ลึกนะคะคือตราบใดที่เฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยการปรับฐานน่าจะไซด์เวย์ออกข้างนะคะในรูปแบบทรายแองเกิลออกข้างไปเรื่อยๆยืน 4,100 ได้นะคะดีดสลับนะคะแล้วก็ออกข้างจนกว่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยการที่ตลาดคาดการณ์มากขึ้นว่าเฟดจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมปลายปีนี้คือถ้าเราไปดู CME Fed Watch 2เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่าตลาดมองว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยช่วงเดือนธันวานะคะมี probability เนี่ยก็เรียกว่าสูงกว่า 70% ซะด้วยซ้ำนะคะการคาดการณ์นี้เองค่ะก็เลยทำให้การปรับฐานของทองคำในตอนนี้มีโอกาสเป็นรูปแบบที่ลึกมากขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทองคำมีโอกาสหลุดประมาณ 4,100 เหรียญซึ่งเป็นโลเดิมของเขานะคะในช่วงเดือนมีนา
0: คม
4: แล้วก็อาจจะลงมาทดสอบประมาณ 4,000 เหรียญหรือยังมากอาจจะประมาณ 3,500 เหรียญก็เป็นได้ถ้าหากว่าตลาดยังมองว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนะคะแต่โอเวอร์ออลค่ะถามว่าระยะสั้นเป็นยังไงแน่นอนระยะสั้นปรับตัวลงนะคะปรับตัวลงในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวระยะกลางเป็นยังไงระยะกลางเขาเรียกว่าปรับฐานนะคะแต่มีโอกาสเป็นปรับฐานในรูปแบบที่ลึกแต่ก็เป็นปรับฐานเพื่อขึ้นต่อในระยะยาวอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ซื้อทองในระยะสั้นอาจจะตุ้มตุ้มตบตบหน่อยค่ะคือค่าทองคำมีการดีดตัวขึ้นแล้วไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือไฮของเมื่อวานนี้บริเวณ 4,362 ได้ทองคำอาจจะต้องไถลงก่อนนะคะเทสแนวรับข้างล่างก่อนค่ะแล้วก็ถ้าคนที่ถือทองในระยะยาวแบบเขาเรียกว่ามือว่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมองว่าเป็นโอกาสก็ได้นะคะเพราะว่าทองคำฐานแถวๆประมาณ 4,100 หรือ 4,000 ทั่วๆเนี่ยก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการสะสมถือเพื่อที่จะถือต่อไปขายในระยะยาวค่ะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณลงทุนทองแบบไหนถ้าลงทุนทองระยะสั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องมาคุยค่ะว่าจะปรับพอร์ตยังไงดีนะคะแต่ถ้าลงทุนในระยะยาวก็ต้องบอกว่าการลงของทองในรอบนี้เนี่ยระยะยาวเรายังมองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นต่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหาจังหวะที่ทองเขาลงทดสอบแนวรับแต่ละแนวเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อแต่ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ภาพรวมค่ะถ้าปัจจัยพื้นฐานตลาดยังคาดการณ์ว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีก็ยังมองค่ะว่าการถือระยะยาวอาจจะเสี่ยงนะคะเราอาจจะเขาเรียกอะไรคะซื้อปุ๊บเนี่ยหาจังหวะดีถ้ามีการดีดตัวขึ้นแล้วไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยแนะนำให้ขายออกไปก่อนแนะนำให้ถือแบบรอทำ all time high ครั้งใหม่เนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเฟดกลับมาขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยโอกาสที่ทองจะทำ all time high ครั้งใหม่ในปีนี้ก็ต้องบอกว่ามันน่าจะลดลงการขึ้นของทองคำแรงๆเนี่ยอาจจะดีเลย์ออกไปเป็นปีหน้าค่ะ
0: ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้น
3: ตอนนี้ต้องมานั่งดูเลยนะว่าเราเป็นเราลงทุนทองแบบไหนอย่างที่คุณเบนว่า
0: สั้นกลางยาวเพราะว่าแนวรับของแต่ละกลุ่มนี้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันถูกไหมคะคุณเบนคะ
4: ใช่ค่ะคือจริงๆแบ่งตามไทม์เฟรมก็ได้นะคะหรือแบ่งตามเขาเรียกว่าจริตในการลงทุนทองก็ได้ถ้าสมมติว่าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นๆค่ะถ้าถือทองน้อยอยู่นะคะการที่ทองลงมาแล้วถ้าไม่หลุด 4,100 ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการถัวนะคะนี่คืออย่างแรกเลยนะคะคนลงทุนทองระยะสั้นระยะยาวด้วยละกันค่ะมีทองอยู่น้อยนะคะยังมีไบเหลืออยู่ถ้าไม่หลุด 4,100 ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญเป็นโลเดิมของทองคำในช่วงเดือนมีนาจุดนี้จะเป็นจุดที่ดีในการถัวนะคะ 4,100 เหรียญถ้าเราคอนเวิร์ตเป็นราคาไทยด้วยเงินบาทปัจจุบันประมาณ 32.93 เนี่ย 4,100 เหรียญก็จะราวๆ 64,000 ท้วนๆนะคะจำง่ายนิดนึง
0: 64,000
4: แต่ว่าถ้าหล
0: ุ
4: ด
0: แสดงว่าดิสเขาไปได้อีกเนาะวันนี้ 65,000 ใช่ไหมคุณวราคุณเบนคะแสดงว่าลงได้อีก
4: ก็ต้องถอยนิดนึงนะคะก็คือถ้าไม่หลุด 64,000 นะคะหรือว่า 4,100 เหรียญคนที่มือว่างๆnot ever ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวนะคะจุดนี้เป็นนวรับสำคัญถ้าไม่หลุดเนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจในการเสี่ยงซื้อหรือว่าถัวเพิ
0: ่
4: มแต่ค่ะถ้าหลุด 64,100 หรือว่า 64,000 เนี่ยก็อยากให้ถอยแนวรับออกไปนะคะแนวรับถัดไปก็จะอยู่ในโซนประมาณ 4,044 นะคะก็อีกเกือบ100เหรียญ นะคะ 4,044 เนี่ยก็จะประมาณ 63,100นะคะแล้วก็นี่คือฝั่งแนวรับนะคะฝั่งแนวต้านเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะถ้าคนที่ถือทองอยู่เยอะๆแล้วก็กังวลว่าถืออยู่เยอะเกินไปแล้วอยากจะลดโพซิชันอย่างเงี้ยค่ะแนวต้านที่อยากให้จับตามองก็ใกล้ๆเลยเป็นไฮของเมื่อวานนี้แถวๆประมาณ 4,362 ถ้าคอนเวิร์ตเป็นราคาไทยด้วยเงินบาทปัจจุบันที่ 3,293 เนี่ยโซนนั้นก็จะอยู่บริเวณ 68,000 บาทต่อบาททองคำคือถ้าดีดไปไม่ผ่านแล้วอยากลดโพซิชันตัดใจไปก่อนเนี่ยจุดนั้นเป็นจุดที่น่าสนใจในการขายออกไปก่อนนะคะเพื่อรอย่อแล้วมารับใหม่ข้างล่าง
0: นี่เป็นอีก
4: แท็กติกหนึ่งสำหรับคนที่ถือของเยอะๆแต่กลับกันค่ะถ้าหากว่าทะลุ 4,362 ได้ภาพจะเปลี่ยนนะคะมุมมองเชิงลบจะลดลงละเขาจะเริ่มสร้างมุมมองว่าชุดลงอาจจะจบอาจจะดีดขึ้นค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นถ้าผ่าน 4,362 เนี่ยค่อยกลับมาหาจังหวะย่อแล้วค่อยเข้าซื้อใหม
0: ่ค่ะ
4: ค่ะ
0: อันนี้ก็มี
4: ก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะเราต้องแบ่งไม้มากขึ้นด้วยไหมคะคุณเบนคะในแง่ของการเข้าหรืออย่างไม้เนี่ยวันเนี้ยลงมาขนาดนี้เพราะว่าจริงๆก็ลงหลุดพอหลุด 70,000 บาทต่อบาททองคำอาจจะคุยกันเป็นราคาบาทไทยก็ได้นะคะพอหลุด 70,000 มาคนก็บางทีรับตลอดเลยนะพี่การบางคนก็เริ่มรับละ 69,000 68,000 67,000 วันนี้ลงมาถึง 65,000 เนี่ยถ้าใครที่รับมาตลอดเลยเนี่ยนะคะไม้นี้รับไหมคะคุณเบนคะหรือว่ารอถอย 64,000 น่าจะมีโอกาสเห็นค่ะ
4: คือจริงๆถ้าดูพิจารณาเรื่องของเทคนิคอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าแถวๆนี้ค่ะถ้าไม่หลุด 64,100 หรือว่า 64,000 เนี่ยมันน่าจะมีการรีบาวด์แน่ๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูพวกอินดิเคเตอร์อย่าง RSI ไม่ว่าจะเป็น time frame แบบ1ชั่วโมง4ชั่วโมง daily นะคะคือเข้าสู่โซนที่เขาเรียกว่าขายมากเกินไปหรือว่า oversold ทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดเนี้ยใครที่มีว่างๆน่าสนใจในการเข้าซื้อแต่อยากให้แบ่งไม้ค่ะด้วยความที่สัญญาณมันยังเป็นเชิงลบนะคะการเข้าซื้ออาจจะเน้นเล่นสั้นเป็นหลักๆก็คือถ้าไม่หลุด 4,100 หรือ 64,000 ทยอยซื้อแต่ว่าไม่อยากให้ซื้อเต็ม 100% ของพอร์ตอย่ามั่นใจว่ามันจะไม่หลุดนะคะก็คืออาจจะทยอยซื้อติดมือไว้นิดนึงแล้วก็ถ้ามีจังหวะรีบาวด์แล้วดิบไม่ผ่าน 4,362ก็คือ 68,000 เนี่ยขายไปก่อนทำกำไรระยะสั้นไปก่อนเอาเงินเข้าพอร์ตมาก่อนแล้วก็หาจะ SL หรือ Stop Loss เอาไว้ถ้าหลุดประมาณ 4,100 หรือ 64,000 บาทต่อบาททองคำค่ะอันนี้ก็คือสำหรับคนที่อยากรับนะคะคือเทคนิคอลเนี่ยเป็นคิดว่าโซนเนี้ยควรจะดีดบ้างนะคะเพราะว่าโอเวอร์โซมากๆแล้วทีนี้พอดีดไปไม่ผ่าน 4,362 เนี่ยค่อยหาจังหวะกลับมาซื้ออีกครั้งนึงค่ะก็จะเป็นจุดที่ดีค่ะ
0: ค่ะ โอเคนี่เรามองกันในแง่ของการหาแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกลยุทธ์นะพี่การในช่วงที่ดูเหมือนกำลังลงถ้าเรามองอีกทางหนึ่งอ่ะคุณเบนคะมีอะไรที่มันจะเป็นปัจจัยที่พลิกกลับมาเลยข่าวอะไรอาจจะพลิกกลับมาแล้วอยู่ๆตลาดอาจจะเป็นไปได้ไหมคะทองจะกลับมาดีดกลับขึ้นไปเลยอย่างรวดเร็วหรืออะไรเงี้ยเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ทองม้วนตัวเร็วมากอะไรเงี้ยเราจะเห็นภาพนั้นไหมแล้วมันจะมาจากปัจจัยอะไรได้คะคุณเบนคะ
1: ทองของทองใช่ไหมบิว
0: ใช่ช่วงยุคทองคือแป๊บๆแล้วคือหมุนกลับแล้วเร็วมากใช่ใช่เราจะเห็นภาพนั้นอีกไหมในครั้งนี้แล้วเราอะไรคือปัจจัยถ้ามันจะเกิดอีกอะไรเงี้ยคุณเบนคะมีโอกาสไหมคะ
4: ต้องย้อนว่าปัจจัยที่กดทองค่ะคือถ้ามันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยก็จะกลับมาหนุนทองได้นะคะคืออะไรก็คือตอนนี้ตลาดข้ามแล้วค่ะว่าสหรัฐกับอิหร่านหรืออิสราเอลกับอิหร่านจะปฏิบัติการทางการทหารหรือไม่แต่สิ่งที่ตลาดโฟกัสมากที่สุดคืออะไรก็คือช่องแคบฮอร์โมสจะกลับมาเป็นปกติได้เมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่ตลาดกำลังมอนิเตอร์นะคะคือแน่นอนล่ะถ้าหากว่าสงครามมันยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสหรัฐกับอิหร่านยังไม่บรรลุดีลยังไม่ลงนามในดีล MOU สักทีเนี่ยตลาดก็จะกังวลค่ะว่าน้ำมันก็จะผ่านฮอร์โมสไม่ได้สักทีนะคะพอน้ำมันขึ้นปุ๊บก็ทำให้เงินเฟ้อพุ่งทำให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนะคะแต่ถ้าทุกอย่างมันพลิกกลับอาทิเช่นอะไรอาทิเช่นสหรัฐกับอิหร่านลงนามใน MOU นะคะสงครามยุตินะคะแล้วอิหร่านเนี่ยอยากจากที่เขาให้คำมั่นไว้คือมันมีเขาเรียกอะไรคะรายละเอียดใน MOU ที่มันหลุดออกมาก็คือถ้าลงนามปุ๊บเนี่ยอิหร่านจะทำให้ฮอร์โมสกลับมาเป็นปกติภายใน1เดือนใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีการลงนามใน MOU เมื่อไหร่แล้วฮอร์โมสกลับมาเป็นปกติจริงๆแล้วก็นะคะก็จะเป็นปัจจัยสำคัญกลับมากดดันราคาน้ำมันให้ร่วงลงนะคะพอราคาน้ำมันร่วงลงก็จะทำให้ความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อลดลงด้วยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยปลายปีนี้ก็จะลดลงอีกนะคะเพราะเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วจะเป็นสาเหตุสำคัญเป็นคีย์หลักสำคัญนี่แหละค่ะที่ทำให้ราคาทองคำเกิดการรีเวิร์สหรือว่าดีกลับรุนแรงได้นะคะจริงๆเราอาจจะมอนิเตอร์ช่วงระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้นั่นแหละค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่องของเฟดนะคะไม่ใช่วันไหนไกลเลยวันนี้เลยค่ะวันนี้ทุ่มครึ่งจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI นะคะซึ่งก็จะเป็น CPI ตัวก่อนที่เฟดจะประชุมสัปดาห์หน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขคืนนี้สำคัญมากๆถ้าหากว่าเงินเฟ้อมันพุ่งขึ้นจริงๆคืนนี้ตลาดจะยิ่งคิดค่ะว่าเฟดจะมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยปลายปีก็ต้องระวังว่าทองยังลงไม่จบนะคะคือตอนนี้ 1,182 ใช่ไหมคะก็จะมีโอกาสอาจจะทดสอบแนวรับสำคัญที่เรามอนิเตอร์ไว้ก็คือประมาณ 1,100 ได้ถ้าหากว่าตัวเลขทุ่มครึ่งวันนี้ออกมาดีเกินคาดนะคะนี่คือตัวเลขแรกที่เราจะต้องจับตามองแล้วก็สิ่งที่เราต้องมอนิเตอร์ถัดไปก็คือสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดกันในวันที่16ถึง17นะคะตัวประเทศเราเนี่ยจะทราบผลการประชุมก็คือกลางดึกของคืนวันพุธไปวันพฤหัสประมาณตีหนึ่งนะคะแน่นอนว่าเฟดคงดอกเบี้ยแน่ๆในการประชุมรอบนี้แต่ว่าที่ตลาดกำลังรอดูเพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบนี้ค่ะคุณพาเวลหายไปแล้วนะคะคุณพาเวลหมดวาระประธานเฟดไปแล้วแล้วก็กลับไปนั่งตำแหน่งกูเวอร์นอร์หรือว่าหนึ่งในผู้ว่าการเฟดแต่คนที่จะมานั่งตำแหน่งประธานเฟดคนถัดไปเนี่ยก็คือคุณเควินวอชซึ่งคุณทรัมป์เลือกมากับมือนะคะทีนี้เนี่ยตลาดกำลังรอดูค่ะว่าคุณเควินวอชจะมีท่าทีเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินนโยบายการเงินในอนาคตอย่างไรนะคะคือตลาดก็พูดง่ายๆค่ะว่าจะมองว่าจะกำลังรอดูว่าคุณเควินวอชจะโปรคุณทรัมป์หรือเปล่านะคะหรือจะมอนิเตอร์เป้าหมายของเฟดเดิมๆก็คือเรื่องของเงินเฟ้อคือถ้าคุณเควินวอชนะคะมองว่าเงินเฟ้อพุ่งขึ้นเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยแสดงท่าทีในเชิงฮอกกิชก็ต้องระวังว่าทองคำอาจจะมีการปรับตัวลงต่อแต่กลับกันถ้าหากว่าคุณเควินวอชแสดงท่าทีในเชิงฮอกกิชน้อยกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้นะคะพูดง่ายว่ายังเขาเรียกว่ายังเอาใจคุณทรัมป์อยู่นะคะแล้วก็ยังมองว่าเฟดอาจจะยังไม่จำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยคือถ้าเป็นท่าทีอย่างนี้ค่ะทองคำก็มีโอกาสดีกับแรงๆได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นถามว่า 2-3 ปัจจัยเหล่านี้ค่ะจะส่งผลกับทองในระยะสั้น ส่วนระยะยาวถ้าสหรัฐอิหร่านลงนามใน MOU เมื่อไหร่ฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่เชื่อได้ว่าทองคำน่าจะมีโอกาสดีแรงๆหรือขึ้นแรงๆได้ค่ะ
0: ค่ะโอเคนี่เป็นปัจจัยที่หลายคนรอคอยอาจจะกลับมาพลิกได้เลยเหมือนกันก็คือประเด็นเรื่องของฮอร์โมนนั่นเองใช่ไหมเรื่องของสถานการณ์เรื่องสงครามเนาะคุณเบนพิการอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนลุ้นแต่ว่าช่วงนี้ก็ลุ้นในแง่ของปัจจัยที่เป็นเชิงลบก่อนว่ามันจะกดลึกได้แค่ไหนเองที่คุณเบนบอกแล้วก็วางกลยุทธ์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่ะเราได้ไอเดียได้ภาพได้กลยุทธ์ละนะคะเดี๋ยวขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่นึงเนาะคุณเบนพี่การแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าก็มีหลายคำถามที่เป็นอาจจะเป็นเชิงรายละเอียดเนาะของนักลงทุนที่ถามกันมาบ่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะส่งต่อคุณเบนแล้วก็ใครที่มีคำถามเพิ่มเติมเรื่องทองก็ฝากมาได้เลยนะคะ Facebook Live Fan Page FM 90.5 YouTube ที่ช่อง Thinking Radio ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
5: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plus ช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
8: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทนบรรจุพันโลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยกิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะเรามาคุยกันต่อในช่วงของ Women and Money นะคะพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของทองคำนะที่จะเข้ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็เบรกที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะคะเราก็ได้แนวทางนะแล้วก็ได้เห็นรับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำลงมารอบนี้คืออะไรแล้วก็แนวรับที่สำคัญตอนนี้ต้องดูนะว่าเราเป็นนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวนะคะแล้วก็มีโอกาสในการที่จะพักฐานใหญ่ๆได้เหมือนกันนะแล้วตอนนี้ทองตั้งแต่ต้นปีมาจากที่บวกสดใสมาก็กลับมาเป็นลบแล้วนะสำหรับ year to date ลบไป 3% นะในขณะเดียวกันภาพที่จะพลิกให้ทองบวกกลับมาได้ก็คือความคลี่คลายนะของสถานการณ์สงครามนะการเปิดช่องแคบฮอร์มุซนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุยกันต่อค่ะกับคุณเบนนะคุณเบนจะมามาอินค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัท YLG Bullion International จำกัดนะคะตอนนี้คุณเบนอยู่กับเราอีกครั้งนึงพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองสวัสดีคุณเบนสวัสดีพี่กาญอีกครั้งนึงค่ะ
3: ค่ะสวัสดีครั้งนะคะมีคำถามจากคุณผู้ฟังบ้างมั้ยบิวเรื่องของทอง
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมีคำถามพี่ฝากไว้ก่อนหน้านี้ค่ะพี่การคุณเบนหลายคนเนี่ยพอเห็นทองเนี่ยถือว่าดูปัจจัยตลอดเนี่ยระยะกลางระยะยาวทองยังเป็นสินทรัพย์ที่ดูเหมือนว่าจะมีปัจจัยบวกแล้วราคาก็ยังขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่การบางคนก็มองไปถึงมันเคยขึ้นไป 80,000 ใช่ไหมคนมอง 90,000 มอง 100,000 เพราะฉะนั้นที่ผ่านมามีหลายคนมากที่ใช้กลยุทธ์ที่ DCA หลากหลายช่องทางเลยค่อยๆซื้อบางคนนะซื้อเป็นรายวันบางคนซื้อเป็นรายสัปดาห
3: ์
2: รายเดือน
3: ซื้อรายวันก็มีใช่ไหม
2: ซื้อแบบถี่มากบางทีเป็นพวกแบบว่าอาจจะเป็น ETF เป็นเทรดหรืออะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เนี่ยพอช่วงแบบเนี้ยสถานการณ์ภาพปัจจัยมันดูเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันทำให้เขาจะต้องคงกลยุทธ์เดิมได้ไหมหรือว่าจริงๆจะต้องปรับเพราะว่าถ้า DCA แล้วมันเป็นช่วงทองขาลงเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอาจจะแบบไม่คุ้มค่าไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณเบนคะให้คำแนะนำสักนิดนึงสำหรับกลุ่มนี้ค่ะ
4: ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็น DCA ทองอะค่ะDCA ปกติแล้วเราจะ DCA กันในระยะยาวมากกว่าใช่ไหมคะคือถ้าเราไปดูแฟกต์จริงๆก็คือถ้าเราดูผลตอบแทนแล้วกันค่ะจากการ DCA ทองคำทุกๆสิ้นเดือนถ้าถือระยะยาวก็คือง่ายๆคือ3ปี5ปี10ปีเนี่ยเราก็จะพบว่าทองคำก็ยังให้ผลตอบแทนชนะการฝากในบัญชีออมทรัพย์แล้วก็ผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยอยู่ดีนะคะคือถ้า DCA ช่วง3ปีที่ผ่านมาแล้วกันค่ะช่วงเดือน5ของปี2023นะคะจนมาถึงสิ้นเดือน5ของปีนี้เนี่ยพบว่าการ DCA ในทองทุกๆสิ้นเดือนนะคะถ้าเป็นทองไทยเนี่ยก็ยังให้ผลตอบแทนประมาณ 12% ต่อปีถ้าเป็นทองโลกก็จะให้ผลตอบแทนประมาณเกือบ 13% ต่อปีนะคะก็ลดลงมาหน่อยเพราะว่าทองลงใช่ไหมคะถ้า5ปีก็ยังให้ผลตอบแทนในระดับเดียวกันค่ะทั้งทองไทยทองโลกก็ยังให้ผลตอบแทนประมาณ 12% ต่อปีอยู่ดีแล้วก็ถ้าเป็น10ปีเนี่ยผลตอบแทนก็จะลดลงมาหน่อยเหลือประมาณ 11%ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า 11-12% เนี่ยก็ยังเป็นต่อปีนะคะก็ยังเป็นผลตอบแทนที่ดีกว่าหลายๆตลาดดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย DCA ถามว่า DCA รายวันอันนี้จะไม่ค่อยเรียกว่า DCA แล้วนะคะ เพราะว่าถือว่าเสี่ยงมากๆถ้ารับทุกวันอันนี้อาจจะต้องปรับพอร์ตแล้วค่ะว่าคุณไม่ใช่ DCA แล้วคุณเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะคะ
2: เป็นเทรดดิ้งละถ้าเป็นแบบนี
4: ้ใช่ค่ะเป็นเทรดดิ้งซึ่งก็ต้องมาหาจังหวะดีดแล้วขายถ้ามีอยู่เยอะเกินไปถ้าไม่ผ่าน162นะคะแต่ถ้าคนที่ถือทองระยะยาว DCA ทุกๆสิ้นเดือนในระยะยาวเนี่ยยังมองค่ะว่ากลยุทธ์เดิมก็ยังใช้ได้นะคะคือเป็นการที่ทองลงแบบนี้ค่ะก็ยังแนะนำให้ DCA ต่อไปนะคะเพราะว่ามันจะเฉลี่ยต้นทุนโดยรวมของพอร์ต DCA ของเราอ่ะ ให้ปรับตัวลงมานะคะแล้วก็ถ้าเรามองภาพระยะยาวถ้าเราถือต่ออีก3ปี5ปี10ปีเนี่ยก็ยังเชื่อว่าผลตอบแทนทองในระยะยาวยังอยู่ในระดับประมาณ 10% อยู่ดีซึ่งมันก็ทำให้พอร์ตเราเนี่ยยังไปได้ทองคำก็ยังถือว่าเป็น store of value ในอนาคตอยู่ดีนะคะดังนั้น DCA ในระยะยาวยังทำต่อค่ะ DCA รายวันคุณอาจจะไม่ใช่นักลงทุนระยะยาวแล้วนะคะคุณต้องปรับพอร์ตนะคะก็คือหาจังหวะดีตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยคนที่ DCA รายวันเนี่ยค่ะก็ต้องหาจังหวะลด position ใช่ค่ะแล้วก็กลับมาหาจังหวะช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าทิศทางทองกลับมาเป็นบวกค่ะ
2: ค่ะนี่มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาพี่การคุณเบนท่านนี้คุณอาคาที่นะคะเขามีทุนเก่าเฉลี่ยอยู่ที่ 55,000 บาทต่อบาททองคำนะคะเขาอยากจะรับเพิ่มค่ะคุณเบนคะเนี่ยควรจะรับที่ราคาเท่าไหร่ดีจากสถานการณ์ตอนนี้ด้วยที่ดูลงมาทุนเดิม 55,000 ค่ะ
4: อย่างที่เรียนไปค่ะคือทุนเดิม 55,000 ถ้าเราคอนเวิร์ตด้วยเงินบาทปัจจุบันนะคะโอกาสที่ลงจะไปถึงทุนเดิม55,000 เนี่ยคิดว่ายังน้อยนะคะแต่ถามว่าจุดไหนที่น่ารับเนี่ยก็แนวเดิมที่เราคุยกันในเบรกที่แล้วนะคะประมาณ 4,100 ถึงประมาณ 4,044 แล้วเรา 64,000 ถึง 63,000 เนี่ยทยอยแบ่งมาสัก 20-30% ของพอร์ตในการรับเพิ่มนะคะถือว่าน่าสนใจมากๆนะคะแต่ว่าไม้นี้เนี่ยอยากให้มอนิเตอร์นิดนึงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าด้วยความที่ฟันดาเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานของทองมันเปลี่ยนแปลงจากช่วงต้นปีใช่ไหมคะถ้าหากว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยปลายปีจริงๆเนี่ยโอกาสดีกลับมีแน่ๆค่ะแล้วก็อาจจะดีกลับหลายร้อยเหรียญด้วยแต่ว่าการดีกลับเนี่ยยังต้องระวังว่าอาจจะดีแล้วก็ย่อกลับลงมาใหม่นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รับเพิ่มในโซนประมาณ 4,100 ถึง 4,044 ก็คือ 64,000 ถึง 63,000 เนี่ยดีดไปอีกรอบไม่ผ่านแนวต้านต่างๆขายออกไปก่อนนะคะเพื่อเก็บกำไรเข้าพอร์ตแล้วค่อยกลับมาหาจังหวะในการเข้าซื้ออีกครั้งนะคะแนวต้านอย่างที่เรียนค่ะ 4,362 ถึง 68,000 เป็นแนวต้านแรกถ้าหากว่าซื้อ 63,000 64,000ขาย 68,000 ก็ not bad ใช่ไหมคะก็ถือว่ากำไรเข้าพอแล้วประมาณใช่ค่ะประมาณใช่ค่ะประมาณ 4,000 ถึง 5,000 บาทต่อบาททองคำนะคะแล้วก็ผ่าน 4,362 ก็คือแนวต้านถัดไปที่เป็นดูก็คือแถวๆประมาณ 4,594 ถึงประมาณ 4,773 ก็คือราวๆ 71,000 ถึง 74,000 บาทต่อบาททองคำค่ะก็คือโซนแนวต้านพูดง่ายๆว่าก้อนที่ซื้อเพิ่ม 64,000 63,000 ดีดไปไม่ผ่านแนวต้าน recommend ให
5: ้ก็ขายออกเท่า 68,000
4: ใช่เพราะว่า
5: อย่างน้อยต้องเก็บล็อกกำไรได้
4: ใช่ค่ะคือเราต้องยอมรับนะคะว่าถือทองเนี่ยอย่าไปคิดว่าเขาจะขึ้นตลอดทางคือทองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงเขาไม่ได้เคลื่อนไหวเป็นเส้นตรงนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าปัจจัยพื้นฐานมันเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยน mindset ในการลงทุนเช่นเดียวกันคือต้นปีถ้าเสร็จลบดอกเบี้ยจริงเนี่ยแน่นอนว่าทองก็ไปใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้เฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ตามเดิมแล้วอีเวนต์กลับมาขึ้นดอกเบี้ยซ้ำที่สามนี้ค่ะการที่จะถือทองยาวๆก็ความเป็นไปได้ในการทำกำไรก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะปรับระยะในการถือลงมาสะสมเมื่อลงมาเทสแนวรับแต่ดีขึ้นไปหาแนวต้านขายออกไปก่อนไม่ต้องถือยาวทั้งก้อนค่ะแต่ก็ยังแนะนำว่า55,000ที่ถืออยู่เนี่ยถือต่อนะเพราะว่าระยะยาวทอง3ปี5ปี10ปีก็ยังเป็นทิศทางขาขึ้นมีทองไว้หน่อยติดทองค่ะ
5: ค่ะโอเคอีกท่านนึง
3: คะอ๋อคุณเบนคะเมื่อกี้น่าสนใจคำพูดคุณเบนคำหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้นักลงทุนควรเปลี่ยน mindset การลงทุนในทองตอนนี้เราควรเปลี่ยน mindset เป็นยังไงคะ
4: ถ้าก่อนหน้าค่ะคือทุกคนจะชินกับการที่ทองขึ้นซื้อเท่าไหร่ก็ขึ้นในปีที่แล้วใช่ไหมคะซื้อไม่รู้ละซื้อทุกขายก็ขึ้นมีเขาเรียกว่าไม่มีติดดอยในปีที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นหลายคนก็จะไม่กลัวเป็นสายโฟโมค่ะ Fear of Missing Out คือไม่รู้อะซื้อจะหมดไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามแต่ว่าอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ย fundamental ทุกอย่างมันหนุนทองหมดเลยfundamental ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีโอกาสลดดอกเบี้ยในปีนี้2ครั้งนี่คือสตอรี่ของปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีที่ผ่านมาค่ะแต่พอกุมภาที่ผ่านมามีนาพฤษภามิถุนาเนี่ย fundamental ที่สำคัญที่สุดของทองมันเปลี่ยนจากเดิมที่ตลาดคิดว่าลดดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้กลับกลายเป็นว่าตลาดคิดว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในปลายปีนี
5: ้
4: คือมันเป็นคีย
5: ์เชนเลยนะ
4: มันสำคัญมากๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถือทองยาวๆซื้อทุกแนวรับอัดเต็มของพอร์ต all in อันนี้ค่ะไม่ใช่แล้วนะคะ
5: จะเสี่ยงมาก
4: เกินไปยังทำกำไรได้ถ้ามีลงมาอย่าลืมว่าถือยาวเนี่ยทองยังน่าถือค่ะ 5-15% ของพอร์ตยังเรคคอมเมนต์เสมอว่าให้ถือทองไว้เถอะนะคะเพราะว่าระยะยาวทองคำยังให้ผลตอบแทนเป็นบวกเยอะกว่าการฝากออมทรัพย์เยอะกว่าผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยแน่นอนนะคะเพราะฉะน
5: ั้
4: นแบ่งพอร์ตไว้เลยถือยาว 5-15% ของพอร์ตพอร์ตระยะสั้นอันนี้ต้องเปลี่ยน mindset เลยค่ะลงมาที่แนวรับซื้อวาง stop loss เสมอนะคะดีขึ้นไปมีเป้าเลยว่าจะทำกำไรที่จุดไหนนะคะถ้ามันทะลุผ่านอย่าไปเสีย all missing out ซื้อตามนะคะทองคำจะมีจังหวะย่อตัวกลับลงมาให้ซื้อเสมอนะคะแล้วมันจะทำให้การลงทุนในระยะสั้นของเราเนี่ยปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
5: ค่ะโอเค
3: ถึงตอนนี้เราย
5: ังชัดเจนนะ
3: ค่ะถึงตอนนี้ mindset ของนักลงทุนยังคิดแบบนี้ได้ไหมคะว่าทองเป็น safe haven
4: ทองยังเป็นเซฟเฮเว่นเสมอสำหรับเบนค่ะมีคนถามเบนมาเหมือนกันว่าทองไม่ใช่เซฟเฮเว่นแล้วหรือเปล่าหลังจากที่ทองถูกเทขายออกมาในช่วงก่อนหน้า
5: สำหรับเบ
4: นการที่ทองถูกเทขายออกมาในช่วงสงครามหรือว่าเทขายออกมาในช่วงที่สินทรัพย์ทั่วโลกมันผันผวนเนี่ยนี่คือคุณสมบัติอันนึงของเซฟเฮเว่นอย่าลืมนะคะว่าทองคำถ้าใครถือยาวๆเนี่ยทองคำพอร์ตเป็นบวกอย่างแน่นอนนะคะแล้วทองคำเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของความต้องการสภาพคล่องที่ดีที่สุดสมมติว่าคุณถือสินทรัพย์ไว้10ตัวในพอร์ตนะคะมันแดงเถือกทุกพอร์ตเลยนะคะแล้วมีทองที่แบบให้ผลตอบแทนเป็นบวกเยอะมากๆในช่วงที่ผ่านมาแล้วคุณต้องการเงินสดเนี่ยไปเติมมาร์จิ้นในพอร์ตอื่นนะคะหรือว่าต้องการเงินสดมาชดเชยผลขาดทุนในพอร์ตโดยรวมอย่างเงี้ยค่ะสินทรัพย์ที่ขายง่ายที่สุดคือทองคำนะคะเพราะว่าทองคำเนี่ยเรียกได้ว่าสภาพคล่องในตลาดสูงมากๆเพราะฉะนั้นการที่ทองถูกเทขายออกมาในช่วงต้นเวลาที่ตลาดโดยรวมผันผวนเนี่ยคือแสดงให้เห็นถึงสถานะของเซฟเฮเว่นได้ดีเพราะว่าทองคำเป็นแหล่งที่มาของสภาพคล่องที่ดีมากๆแต่ถามว่าทำไมทองรอบนี้ในสงครามอิหร่านกับสหรัฐมันไม่เป็นเซฟเฮเว่นก็อย่างที่เรียนไปค่ะมันไปผูกติดกับเรื่องของราคาน้ำมันการคาดการเงินเฟ้อนะคะโดยรวมทองคำยังเป็นเซฟเฮเว่นเสมอค่ะเพียงแต่ว่าทองคำถูกเทขายออกมาในระยะนี้จากความต้องการสภาพคล่องในตลาดค่ะ
5: ค่ะโอเคชัดเจนเนาะวันนี้เราได้แนวทางได้การปรับ mindset ปรับกลยุทธ์แล้วก็จริงๆมีอีกหลายคำถามแต่เข้าใจว่าคุณเบนได้ตอบทุกคำถามไปแล้วล่ะคุณทัศนีก็ถามว่าทองจะหลุดต่ำกว่า 4,000 เหรียญมั้ยอันนี้คุณเบนก็ตอบไปแล้วนะว่าก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะถ้าถือยาวๆควรเข้าเลยได้มั้ยอ่ะคุณนี้คุณเบนก็บอกตอบไปแล้วเนาะจริงๆก็สามารถเข้าได้แล้วต้องดูด้วยว่าถ้าเป็นระยะยาวอ่ะก็ยังน่าสนใจถูกมั้ยคะคุณเบนแต่จะต้องแบ่งไม้ตามแนวรับที่คุณเบนบอกไปเมื่อสักครู่นะคะ
4: ถ
3: ู
4: กต้องค่ะ
3: ค่อนข้างเคลียร
5: ์ค่อนข้างเคลียร์
3: ไม่
5: เรา
3: ชอบตรงที่คุณเบนให้กลยุทธ์ทั้งคนลงทุนทุกระยะเลยอันนี้ดีเพราะว่าเป้าหมายการลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกัน
5: ใช่แล้วก็ขาที่ขึ้นไปนะ 4,362 เหรียญ
4: ค่ะ
5: ค่ะแต่ยังไงคุณเบนก็มองว่าทองก็ยังเป็นเซฟเฮเว่นอยู่ในลองเทอมอยู่แล้วนะคะ
3: ค่ะ
4: ถูกต้องค
3: ่
4: ะ
5: วันนี้หมดเวลาวันนี้หมดเวลา
4: ค่ะ
5: ค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณเบนคะเรา3คนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
3: สว
5: ั
3: สด
5: ี
3: ค
5: ่
3: ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: ค
3: ่
4: ะ
6: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
7: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุภจีให้พาณิชย์เกษตรเร่งหาตลาดใหม่ช่วยกระจายกุ้งหลังมาเลเซียระงับการนำเข้าพร้อมเดินหน้าเจรจาต่อนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปว่าปกติสินค้าทุกตัวหากมีปัญหาจะต้องพยายามหาตลาดเพื่อมาทดแทนซึ่งกรณีนี้ต้องเกิดจากการที่กรมประมงทั้งสองประเทศได้คุยกันก่อนแต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไรและหากมีปัญหาจริงๆคงต้องยกระดับการเจรจาระดับอาเซียนและองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อให้มีการตอบโต้ทางการค้าอย่างถูกต้องในส่วนของทูตพาณิชย์นางสุภจีระบุว่าได้มีการให้โจทย์ไปว่าไปหาตลาดเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือระยะกลางและระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปเมื่อถามว่ากุ้งจำนวน300ถึง400ตันต่อเดือนจะกระจายได้หรือไม่นางสุภจีกล่าวว่าพออยู่แล้วและมีการวางไว้ว่าจะทำให้ได้ทันทีพร้อมย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเพราะในแง่ของเกษตรกรที่ประสบปัญหานั้นเราดูแลอยู่แล้วสกัดจับไอซ์500กิโลกรัมขยายผลเครือข่ายเดิมลักลอบขนจากบึงการส่งปทุมธานีพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตชด.ภาค2นำแถลงผลการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติดรายสำคัญปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลเจรจาการขยายคดียาเสพติดเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายพร้อมยาไอซ์316กิโลกรัมในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นก่อนจะสืบทราบว่ากลุ่มเครือข่ายยังคงลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนจังหวัดบึงกาฬเข้าสู่ภาคกลางอย่างต่อเนื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดผ่านเส้นทางสีทาสกระนวลจึงวางกำลังติดตามจนกระทั่งในช่วงเช้าวันที่8มิถุนายนพบรถต้องสงสัยบนถนนสายกระนวลกรุงเก่าในพื้นที่อำเภอท่ากันโทจังหวัดกาฬสินธุ์จึงเข้าทำการตรวจสอบซึ่งในการตรวจสอบคนขับรถกับเร่งเครื่องหลบหนีและรถไปเสียหลักที่บริเวณริมถนนหมายเลข2009ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาฬสินธุ์โดยค้นภายในรถพบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในถุงสีดำ10กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมจับกุมผู้ต้องหาคือนายอาวุธอายุ40ปีผู้ต้องหาให้การรับว่าจ้างจากชายไทยที่พำนักอยู่ในสปป.ลาวให้ขนยาเสพติดจากอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬไปส่งลูกค้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยจะได้รับค่าจ้าง 500,000 บาทต่อเที่ยวเคยทำมาแล้ว2ครั้งโดยยาไอซ์ของกลางมีมูลค่ามากกว่า60ล้านบาทปัตตานียังคงปิดเส้นทางผ่านโรงไฟฟ้าระเบิดเคลียร์พื้นที่ความคืบหน้าหลังกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลบริษัทปัตตานีกรีนจำกัดเมื่อกลางดึกวันนี้วันนี้ตำรวจยังคงปิดกั้นพื้นที่เส้นทางสาย418ปัตตานียะลาทั้งทางเข้าและขาออกเพราะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบว่ายังมีระเบิดซุกซ่อนอยู่หรือไม่โดยแบ่งโซนตรวจสอบ15จุดยังเหลือตรวจสอบอีก8จุดที่จะเคลียร์ในวันนี้ส่วนพยานหลักฐานทั้งถังแก๊สวงจรระเบิดเจ้าหน้าที่นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงของคนร้ายว่าเป็นการก่อเหตุของคนร้ายกลุ่มใดขณะที่ฝ่ายความมั่นคงตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเส้นทางหลักและทางรองเพื่อตรวจค้นยานพาหนะรวมถึงบุคคลต้องสงสัยเพื่อป้องกันการเข้าก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร
2: ์เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
4: 11นาฬิกา8นาทีนะครับขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้อยู่กับผมชาเดชบัวหันแล้วก็คุณนุนฤปานพัทรสิทธิสกุลสวัสดีครับคุณนุครับ
5: สวัสดีค่ะพี่บอย
4: สวัสดีครับ
5: ค่ะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วเน
4: า
5: ะที่เราม
4: า
5: จัดรายการใช่ Modern Market นะคะต้องบอกว่าเป็นรายการที่เราอยากจะให้เรา SME นะคะ
4: คือ
5: เราอยากจะช่วย SME เนาะให้มีพื้นที่ในการที่แบบจะประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลหรือแม้กระทั่งสินค้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองใช่ไหมคะ
4: ค
5: แต่ว่าก่อนอื่นก่อนใดนะคะที่เราจะไปสู่ช่วงนั้นเนาะเราก็มีข่าวประชาสัมพันธ์มานะคะมาฝากกันคือสุกกายะค่ะอันนี้ถ้าเกิดใครฟังคลื่นความคิดก็จะได้ยินอยู่เป็นประจำนะคะสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพอันนี้อย่างที่หนูบอกไปนะพี่บอยว่าหนูใช้แต่ลืมหยิบขึ้นมานะคะต้องบอกว่าสุกายะเนี่ยเป็นยานวดคลายเส้นนะคะมันก็จะมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะคะคือเวลานวดแล้วมันก็จะเย็นๆเวลาใครที่แบบนั่งนานๆเมื่อยอยากจะคลายเส้นนี่ก็สามารถที่จะแบบเอาสุกายะไปนวดได้เลยนะคะเวลาทำการทำงานเนาะมันก็จะแบบช่วยให้เราผ่อนคลายได้เยอะนะคะปวดต้นข้อบ่าไหล่เส้นยึดตึงไม่ว่าจะนั่งนอนไม่ได้สิเพราะคนเรานอนไม่น่าจะมือ
4: นั่งทำงาน
5: นั่งทำงานขับรถอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่หน้าจอนานๆขับรถนานๆเนาะก็เมื่อยก็เมื่อยก็เปื่อยอะไรไปนะคะก็ใช้สุกายะนี่แหละช่วยดูแลเนาะเพราะว่าเป็นนวัตกรรมนาโนนะคะผสานสมุนไทย
4: สม
5: ุนไพรสดสกัดเข้มข้นนะคะซึมลึกไม่เหนียวเนื้อหนาด้วยแล้วก็เขาก็จะมีกลิ่นหอมกัสลองซองปีบนะคะที่ช่วยให้แบบผ่อนคลายหลับสบายเนาะใครที่อยากจะได้นะคะก็มีโปรโมชั่นอยู่999บาทนะคะก็จะมีขนาด12กรัม8ขวดแถมอีก3กรัม6ขวดนะคะโทรไปตอนนี้021143990ค่ะ021143990นะคะย้ำโทรไปเนาะที่ช็อปมาเนียก็จะได้ราคา999บาทถือว่าคุ้มเลยทีเดียวนะคะซื้อครั้งเดียวนี่ใช้ได้นานเป็นปีเลยเนาะสำหรับสุกายะที่เราแบบประชาสัมพันธ์กันมาแบบนานมากนะคะคือมันเหมาะกับคนขึ้นเรานะคะถ้าเกิดใครฟังวิทยุอยู่หรือว่าดูทางออนไลน์ก็จะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราพวกเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะพวกเราไม่ใช่คนแก่นะคะแต่พวกเราเป็นคนเรียกว่าเกิดมามากด้วยประสบการณ์เนาะเพราะฉะนั้นการทำงานเยอะการทำงานหนักแล้วเวลาแบบนั่งปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องมีของช่วย
4: ตัวช่วยต้องมีตัวช่วยนะครับนะฮะยิ่งอายุมากเนี่ยนะครับเรื่องของสุขภาพก็ต้องยิ่งให้ความสำคัญ
5: อย่างพี่บอยเนี่ยเหมาะมากๆเลยอย่าลืมซื้อนะซื้อไปเยอะ
4: ๆนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะฝากร้านได
5: ้
4: นะครับฝากร้านได้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภคนะโทรมาที่022481657
5: ใช่ค่ะ
4: หรือไม่จะที่คอมเมนต์ที่เรามีการไลฟ์สดคู่ขนาน
5: ใช่
4: นะทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ในเวลานี้ด้วยเหมือนกันครับ
5: ใช่ค่ะถ้าเกิดใครนะคะอยากจะเรียกว่าฝากร้านเนาะก็สามารถฝากร้านได้ที่ใต้คอมเมนต์ใช่ไหมพี่บอย
4: ใช่ครับ
5: ที่เราแบบ ออนแอร์สดกันอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง YouTube นะคะก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยแต่ถ้าเกิดใครที่จะสะดวกนะคะที่อยากจะโฟนอินอยากจะประชาสัมพันธ์แต่ให้2นาทีนะคะอันนี้ก็เยอะแล้วสำหรับฝากร้านเนาะในช่วงเบรก2
4: ใช่มั้ยในช่วงเบรก2
5: ใช่ก็โทรเข้ามาได้นะคะ02-28-1657ค่ะ
4: ครับวันนี้ในช่วงเบรก2เดิมทีเนี่ยพี่นัดคุณคริสโตเฟอร์เบนจากุลไว
5: ้ค่ะ
4: แต่บังเอิญว่าด้วยภารกิจที่เป็นนักประชาสัมพันธ์นะฮะก็อาจจะต้องเลื่อนไปครั้งต่อไปเนา
5: ะ
4: ที่จะคุยกับคุณคริสโตเฟอร์แต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าเป็นข้อมูลให้ฟังนะครับในช่วงต้นเบรกที่2ว่าคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยเรียกว่าเขาเจออะไรมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาจเป็นการอัปเดตด้วยนะครับว่าเขานอกจากเป็นนักประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยเหลือสังคมแล้วเนี่ยเขายังขายน้ำส้มแล้วก็มีเบเกอรี่นะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมกุศลทำบุญในชื่อโครงการสะพานบุญอะไรสักอย่างเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบในช่วงต้นเบรกที่2ครับในเบรกแรกนี้เราจะไปอัปเดตเรื่องอะไรกันดี
5: อัปเดตเรื่องอะไรกันดีเอาข่าวนี้ละกันนะคะเป็นของ SME D Bank ค่ะตอนนี้เขาเปิดสินเชื่อSME Secure บวกนะคะเป็นวงเงิน 1,000 ล้านบาทเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการนะคะถือว่าเป็นข่าวดีเลยทีเดียวสำหรับ SME D Bank เนาะเพราะว่าสินเชื่อเนี้ยคือวงเงิน 1,000 ล้านบาทนะช่วยผู้ประกอบการได้แบบที่เขาได้รับผลกระทบจากการสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ต้นทุนพลังงานสูงเนาะกู้ได้สูงสุด50ล้านบาทนะคะผ่อนนาน10ปีแล้วก็เพิ่มมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่ปกตินะคะข่าวจาก SME D Bank นะคะบอกว่าธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทพวนะคะหรือ SME D Bank ของเรานี่แหละเขาเปิดตัวโครงการสินเชื่อ SME Secure บวกนะคะมีทรัพย์เพิ่มเติมสภาพคล่องด้วยวงเงินรวม 1,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่มีศักยภาพแต่ว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจนะคะปัญหาราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยคุณพิชิตมิตราวงศ์นะคะเป็นกรรมการผู้จัดการ SME D Bank ค่ะบอกว่าโครงการดังกล่าวเป็นมาตรการช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้โดยธนาคารเนี่ยจะผ่อนปรนแนวทางการพิจารณาสินเชื่อเป็นการชั่วคราวนะคะสามารถพิจารณามูลค่าหลักประกันควบคู่กับกระแสเงินสดของกิจการสำหรับสินเชื่อ SME Secure บวกนะคะกำหนดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRL บวก 1.50% ต่อปีนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยMLR อยู่ที่ 7.05% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดรายละ50ล้านบาทมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด10ปีนะคะนอกจากนี้ธนาคารก็ยังจัดสรรวงเงินอีก500ล้านบาทภายใต้โครงการ PSA Plus บวกนะคะผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อปลุกพลัง SME และสินเชื่อ Beyond ติดปีก SME ด้วยเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปลายปี2568นะคะรวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆเช่นภัยพิบัติภาวะสงครามวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานนะคะมาตรการดังกล่าวก็ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3% ต่อปีนะคะในช่วง3ปีแรกผ่อนชำระได้นานสูงสุด10ปีโดยผู้ประกอบการในพื้นที่ประกาศเขตสาธารณภัยร้ายแรงจังหวัดสงขลานะคะสามารถกู้ได้สูงสุดรายละ1ล้านบาทเลยทีเดียวโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะขณะที่ผู้ประกอบการที่ได้

0: โดยได้นำข้อมูลนี้ขึ้นแอปพลิเคชันของกยศ. Connect นะครับเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาก็ยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมเงินที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันกยศ. Connect ซึ่งยังคงมีความเคลื่อนไหวซึ่งยังมีความคลาดเคลื่อนอีกประมาณอยู่ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.นะครับเขาจึงแก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีเนี่ยนะฮะที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ. Connect ของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนโดยกยศ.เนี่ยจะแสดงข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านเมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงให้ทราบอีกครั้งเมื่อระบบพร้อมให้บริการหากต้องการจะปิดบัญชีขอให้ติดต่อที่กยศ.นะครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ใครที่ไอ้นี่นะคะน้องๆกยศ.ทั้งหลายก็สามารถที่เขาก็ช่วยแล้วช่วยอีกเนาะกยศ.เพราะฉะนั้นก็จ่ายเงินกันให้ตรงเวลานะคะเพื่อน้องๆในรุ่นถัดไปเขาจะได้แบบมีเนาะ
0: อ
1: ่ะเมื่อวานพี่บอยที่ Mcord ของเราเนี่ยก็มีการแถลงข่าวอยู่งานนึงใช่ไหมคะเราก็ขึ้นไปเนาะ
0: ครับ
1: ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นข่าวที่แบบน่าสนใจมากๆสำหรับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวนี่แหละโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวชนะคะร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอสมทจัดงานแถลงข่าวหลักสูตร MUMAC ระยะที่3นะคะภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐนะคะโดยมีดร.วิภารัตน์ดีอ่องนะคะผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมนะคะเป็นผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็ดร.ยาดากาศยปนันนะคะกรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็พร้อมด้วยพันธมิตรเมื่อวานก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่นนะคะโครงการนี้มุ่งสร้างนวัตกรรมนวัตกรการสื่อสารนะคะเพิ่มศักยภาพของกระบวนการสื่อสารนโยบายรัฐสู่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพพร้อมนำทีมวิทยากรที่เป็นตัวจริงด้านการสื่อสารถ่ายทอด4บทเรียน4วิทยากรทั่วประเทศนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็จะมีคุณวิสุทธิ์คงวัชรพงศ์มาด้วยนะคะมาร่วมเป็นแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารของสื่อมวลชนนี่แหละคุณวิสุทธิ์เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องการใช้ AI นะคะสำหรับงานสื่อมวลชนเนาะว่า AI เนี่ยมีความสำคัญคือเข้ามามีบทบาทแน่ๆนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีก็คือการเช็คให้มั่นใจว่า AI เนี่ยคือ
0: การตรวจสอบการ
1: ตรวจสอบใช่ค่ะว่าเป็นข่าวจริงนะคะเราต้องเป็นคนใช้ AI ไม่ใช่ให้ AI มาใช้เราหรือควบคุมเรานะคะก็น่าสนใจมากๆเพราะว่าในวงการสื่อสารเนี่ย AI ยังไงก็มีบทบาทเนาะพี่บอยคือเราจะพยายามเลี่ยงยังไงก็แล้วแต่เขาต้องมาแบบมีบทบาทไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละก็เลยเกิดคอมมูแม็กขึ้นมานะคะสำหรับภาครัฐ
0: ในเวทีเสวนาคือ
1: ใช่ค่ะ
0: คือความตั้งใจหรือว่าเป้าวัตถุประสงค์ของโครงการคอมมูแม็กเนี่ย
1: ค
0: ือเขาต้องการที่จะจัดอบรมเหมือนเป็นการอัพสกิลรีสกิลอัพสกิลให้กับบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานภาครัฐนะครับให้รู้ถึงวิธีการใช้เครื่องมือในยุคดิจิตอลเนี่ยเพื่อที่จะสื่อสารกับประชาชนนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าสวมหมวกเป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐเนี่ยการที่จะสื่อสารกับประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยมันจึงต้องระมัดระวัง
1: ใช่
0: จึงต้องระมัดระวังและรู้จักที่จะตามเทรนด์ของโลกให้ทันคือจะสื่อสารในแบบเดิมๆเก่าๆเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสื่อสารกับประชาชนพอรู้ว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขาดูมือถือหรือว่าจะอ่านอะไรได้ไม่นานสัก10นาทีจะเขียนแบบเหมือนเป็นจดหมายราชการเหมือนอย่างเมื่อก่อนเพื่อที่จะสื่อสาร
1: ใครก็ไม่อ่านเนาะ
0: ใช่มันต้องปรับเปลี่ยนเป็นการทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยให้เกิดความเข้าใจภายใน 2-3 นาทีมันเลยเกิดเป็นโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะนอกจากที่จะไปโรดโชว์ในต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพแล้วนะฮ
1: ะ
0: จำนวน5ครั้งเนี่ยนะครับก็ยังมีการที่จะให้ผู้เข้าอบรมเนี่ยเรียกว่าส่งผลงานเพื่อเข้า

0: ร่วมประกวดนะครับแล้วก็จะได้เรียกว่าได้รางวัลสำหรับผู้ที่ชนะเลิศแต่ว่าผู้ที่เข้าอบรมทุกคนเนี่ย
1: ะ
0: นะฮะก็จะได้เขาเรียกว่าใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการการันตีว่าคุณผ่านการอบรมวันนี
1: ้ะ
0: นะฮะซึ่งก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างอวหน่วยงานที่ค
1: ุ
0: ณนุเมื่อกี้ได้เอ่ยไปนะครับ
1: แล้วก็กระทรวงการอุดมศึกษาเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
0: นะครับแล้วก็สมท.ที่จับมือร่วมกัน
1: สำนักงานวิจัยแห่งชาติด้วย
0: ครับผม
1: ก็หลายหน่วยงานเนาะที่เป็นพันธมิตรกันในงานนี้นะคะและที่สำคัญอย่างที่พี่บอยพูดไปเมื่อสักครู่นะคะเรื่อง AI การสื่อสารว่าเราจะสื่อสารแบบเหมือนเดิมก็คงไม่ได้ก็คงไม่มีใครดูนะด้วยความที่เป็นราชการเขาก็จะมีกรอบมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะแสดงหรือพูดออกไปตรงๆได้นะคะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ชอบมากประโยคนึงที่พี่โยพูดนะคะว่าการที่คนจะมาเสพสื่อหรือมาอ่านข่าวอะไรใดๆก็ตามสื่อนั้นข่าวนั้นต้องมีดราม่าซึ่งมันเป็นเรื่องจริงนะ
0: ต้องใส่ความรู้สึกเข้าไป
1: ต้องใส่ดราม่าเข้าไปด้วย
0: ใส่ประสบการณ์เข้าไปใช
1: ่ไหมใช่ค่ะคือมันเหมือนต้องมีดราม่าอะไรสักอย่างคือมีกลิ่นอายต้องรู้ว่าอ่ะสมมติถ้าเกิดเราพูดไปเนี้ยมันจะมีดราม่าอะไรในข่าวนั้นก็หยิบดราม่าเรื่องนั้นเข้ามาพูดเพราะว่าดราม่ามันเป็นเรื่องอะไรที่แบบเลี้ยวอ่ะมันใกล้ชิดกับชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมค
0: ะ
1: เหมือนเราทำให้เรามีความรู้สึกร่วมในข่าวเพราะฉะนั้นการที่เราจะเรียกว่าจะสื่ออะไรออกไปเรื่องข่าวเรื่องต้องให้รู้ว่าอ๋อมันมีผลกับชีวิตคนคนนั้นนะ
0: Effect.
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าไม่มีผลเราก็ไม่รู้จะฟังไปทำไมจริงๆนะเนาะคือถ้ามีเพนพอยต์อ่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อข่าวนี้เรื่องนี้มันไปช่วยปิดจุดที่แบบแย่ๆยังไงหรือมันช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นยังไงหรือมันมีผลกระทบกับชีวิตเขายังไงต่อให้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ก็เถอะเรียกว่าต้องมีอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกับคนฟังด้วยเน
0: า
1: ะแล้วด้วยความที่เราเป็นอยู่องค์กรรัฐเนาะคนที่จะมาเป็นวิทยากรเนี่ยก็เป็นวิทยากรที่อยู่ในคลื่นความคิดเราด้วยนะคะ คือพูดไปเนี่ยคุ้นกันมากเนาะคนแรกเมื่อวานนะคะแล้วก็จะไปอบรมกับเราด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ก็จะมีหัวหน้าแบงค์นะคะฟูฟันแนลเน
0: า
1: ะคุณวงศกรธนูถนัด
0: หัวหน้าแบงค
1: ์ใช่ก็จะเป็นแบบเหมือนการวางกลยุทธ์การสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์นะคะให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายเอาจริงๆเหมือนเขาเป็นคนที่แบบอยู่บนสื่อโซเชียลอ่ะเขาอยู่สื่อโซเชียลมันนานมากเขาทั้งขายของทั้งแบบรู้กลยุทธ์เนาะเป็น10ปีละหัวหน้าแบงค์เนี่ยคือฟีดไปที่ไหนก็เจอแกเพราะงั้นเถอะก็แกก็น่าจะมีเทคนิคเคล็ดลับอะไรดีๆแน่นอนอีกคนนึงนะคะคนนี้เจอแน่นอนแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นตัวจริงก็คือคุณวสินพรวิจิตรจินดาค่ะ
0: เป็
1: นใช่ TikTok expert นะคะเป็นกรรมการบริหารกัดไม่ปล่อย Academy นะคะในหัวข้อ Creative Thinking for Effective Video Contentก็ยาวนะคะแต่ก็คือแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ thinking นั่นแหละที่มันน่าจะแบบมีผลกระทบกับผู้ฟังอย่างที่บอกไปเน
0: า
1: ะคนนี้ก็ของจริงนะคะแกแบบก็เจอพอๆกับหัวหน้าแบงค์นั่นแหละคือเลื่อนฟีดไปไหนก็เจอแล้วคลิปของเขาแต่ละคลิปเนี่ยมียอด engage แบบน่าจะเยอะมากเลยแหละ
0: เป็นหลักหมื่นหลักแสน
1: ใช่คนดูเยอะมากนะคะ
0: เขาเรียกว่า TikTok ExpressExpert
1: แต่เราสำเนียงไทยไง Expert แล้วก็ TikTok Expert ไปเลยนะ
0: อ
1: ั
0: จฉริยะทางด้าน
1: TikTok
0: นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อ TikTok
1: คือมีความเชี่ยวชาญนั่นเองคำว่า Expert เนาะโอเคคนถัดไปคนนี้ก็มีความสามารถมากเช่นกันเมื่อวานฟังน้องเขาพูดแล้วแบบ
0: น้องหน่อยแน่ใช่ไหม
1: ใช่พูดเก่งมากนะน้องวานิสาสมัครสรุปใช่ไหมน้องเป็นผู้น้อง
0: ผู้ประกาศข่าว
1: ในแน่นะคะ
0: ผู้ประกาศข่าวน่ารักเชียวความสามารถ
1: ใช่ของสำนักข่าวไทยนี่แหละนะคะก็จะเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ่อยๆเนาะ
0: ค
1: ือน้องก็เป็นอินฟูด้วยนะคะอีกขาหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคอนเทนต์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยน้องน่าน้องเชี่ยวชาญมากแน่ๆอยู่แล้วนะคะเรียกว่ามีสกิลในเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นะคะเพราะว่าหัวข้อที่น้องจะเป็นคนไปพูดไปให้ความรู้เนี่ยคือ applying influencer skills to public policy communication นะคะ
0: อ๋อหัวข้อใหญ่นะหัวข้อนี
1: ้ยาวๆใช่
0: หัวข้อใหญ่หัวข้อใหญ่
1: ใช่สำหรับใครที่แบบคือตัวแทนอินฟลูนั่นเองนะคะ
0: ครับ
1: คนถัดไปก็คือพี่โยของเรานี่เองนะคะพ
0: ี่โย
1: ใช่อะไรที่ไม่อะไรที่ไม่ชัวร์แกก็จะไม่แชร์นะคะเห็นนะพี่โยมานี่คือเชื่อถือได้เลยเนาะ คือคุณพิรพลอนุตรสดนะคะเป็นผู้จัดการศูนย์ชั่วก่อนแชร์ค่ะเจ้าของคอนเทนต์ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทางโทรทัศน์นะคะรายการแรกของประเทศไทยชั่วก่อนแชร์ในหัวข้อการผลิตคลิปวิดีโอก่อนลงมือทำนะคะเรียกว่าโครงการนี้จะมีการลงพื้นที่จริงทั้ง4ภูมิภาคอย่างที่พี่บอยบอกไปเนาะรวมทั้งสิ้น5ครั้งนะคะจัดขึ้นที่กรุงเทพ2ครั้งคือวันที่9กรกฎาคมและวันที่10กันยายนแล้วก็วันที่23กรกฎาคมที่จังหวัดนครราชสีมาวันที่6สิงหาที่เชียงใหม่20สิงหาที่หาดใหญ่นะคะใครที่นี่แหละก็เป็นโครงการที่น่าสนใจของชาวภาครัฐนะเนาะใครที่อยากจะแบบอัพสกิลของเราเกี่ยวกับเรื่อง AI เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารที่ถูกต้องแต่ว่าก็ต้องให้คนสนใจแล้วก็ดูด้วยนะคะเรียกว่าสื่อสารกันในวงกว้างนะคะทั้งความถูกต้องทั้งเทคนิคในการทำคลิปต่างๆนะคะการประชาสัมพันธ์น่าสนใจมากทีเดียว
0: ครับคือในวงเสวนาเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: คือนอกเหนือจากวิทยากรทั้ง4ท่านเนี่ยก็ยังมีพี่วิสุทธิ
1: ์บอกไปแล้วใช่
0: คมวัชรพงษ์เนี่ยก็เป็นสื่อเขาเรียกว่าสื่ออาวุโสที่มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารในทุกรูปแบบนะฮะทั้งวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สื่อออนไลน์ด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการทางด้านจริยธรรมสภาการหนังสือพิมพ์สมาคมวิทยุและโทรทัศน์นะฮะ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยเนื้อหาเมื่อวานเนี่ยคือมันเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยก็คือเรื่องของการนำคือการมาของ AI เนาะแล้วก็การปรับตัวแต่ว่าสิ่งที่จะต้องตระหนักรู้ที่เห็นได้ชัดว่ามีการเสริมบนเวทีนะครับก็คือเรื่องของจริยธรรมในการใช้เครื่องมือ
1: ค่ะ
0: นะครับโดยเฉพาะเมื่อทุกคนเนี่ยใช้เครื่องมือเป็นนะทุกคนเป็นสื่อได้เองแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการระมัดระวังในการที่จะนำข้อมูลเข้าสู่เครื่องมือหรือว่าเรื่องของ AI เพราะว่ามันจะถูกรั่วไหลได้ยิ่งคนที่เข้าอบรมและทำหน้าที่เป็นผู้ที่สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวกับภาครัฐสู่ประชาชนเนี่ยถ้าจะใช้เครื่องมือ AI มันก็ต้องระมัดระวังถูกไหมฮะว่าเอ้ยเราจะให้เขาเนี่ยเป็นใครแล้วข้อมูลบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนมากๆอ่ะที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิของเขาอ่
1: ะ
0: ถ้าถูกนำไปอยู่บนเครื่องมือเหล่านี้มันจะกลายเป็นการรั่วไหลนะมันบางทีมันเหมือนเส้นบางๆเนาะน
1: ะ
0: บางอย่างอ่ะมันเลยเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมันเลยมีคำที่ดูเหมือนต้องขีดเส้นใต้ไว้บนเวทีเสวนาก็คือคำว่าออดิตแล้วก็ตรวจสอบ
1: ใช่ค่ะ
0: เน้นย้ำมากนะครับ
1: ก็สำคัญมากนะคะใครที่จะใช้เครื่องมือ AI ไม่เฉพาะภาครัฐนะคะภาคประชาชนแบบเราเองก็ต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะคะเพราะว่า AI เป็นเครื่องมือแต่ว่าเครื่องมือเนี่ยจะไปเจาะลึกข้อมูลเราได้มากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเราด้วยนะคะต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เราต้องพักก่อนไหมคะพี่บอย
0: ก็ได้ไปพักก่อนก็ได้
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้สักนิดนึงได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: พอดีเปิดเข้ามาที่หน้าเพจของไทยคู่ฟ้า นะหน้าเพจของไทยคู่ฟ้าเนี่ย
1: ค
0: ืออยากจะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเขา
1: ของรัฐบาลอนุทินใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เขามีผลงานอะไรบ้าง
0: ใช่มันเป็นเรื่องที่น่ารักมากนะ
1: เชิญ
0: เป็นเรื่องที่น่ารักมาก คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครอยากที่จะแบบส่งข้อร้องเรียนหรือว่าจะส่งข้อเสนออะไรเนี่ย คือมันต้องไปที่ทำเนียบหรือว่าไปที่สำนักนายกใช่ไหม
1: คือไปยื่นซองใช่ไหมแล้วก็มีคนมารับอะไรอย่างนี้ใช
0: ่ไหมใช่หรือไม่ก็ชต้องใช้สื่อในการที่จะต้องแบบบอกกล่าวกับประชาชนนะว่าผลงานที่โดนใจในช่วงที่ผ่านมาของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างแต่ว่าภายใต้ของรัฐบาลคุณอนุทินเนี่ยนะครับนะฮะเขาอย่างนี้ครับเขาชวนให้ประชาชนเนี่ยร่วมโหวตผลงานโดนใจ60วันของรัฐบาลอนุทินนะ
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งพี่คู่ฟ้าและน้องขุนฟ้านะฮะขอเชิญชวนประชาชนเนี่ยร่วมโหวตผลงานโดนใจเนื่องในโอกาสครบ60วันการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้การนำของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีน
1: ะฮะ
0: ซึ่งในเพจเนี่ยนะฮะเขาได้แปะคลิปลิงก์เป็น Google Form เอาไว้นะครับว่าสามารถที่จะโหวตได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16มิถุนายนนะครับซึ่งภายในคลิปลิงก์เนี่ยนะครับนะฮะเขาก็มีการทำเป็นเรียกว่าเป็นอินโฟกราฟิกนะฮะอาทิ ครงการที่อยากจะให้พี่น้องเนี่ยร่วมโหวตว่าเอ้ย60วันเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างไทยช่วยไทยพลัส60 40เป็นยังไงนะไทยช่วยไทยพาณิชย์รถพุ่มพวงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกหน่วยละ3บาทสนับสนุนผ้าไทยใส่ให้สนุกยกเลิก MOU 44ปราบสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ปราบโนมินีต่างชาติปราบยาเสพติดแล้วก็อื่นๆนะฮะคุณผู้ฟังลองดูนะฮะ
1: ไปร่วมโหวตกัน
0: ใช่ไปร่วมโหวต
1: รุ่น
0: ล
1: ับ
0: รุ่นลับเสื้อยืด
1: โอ้ดิเสื้อยืดเลยทีเดียวเชียวชื่อว่าอะไรคะ
0: รุ่นลับเสื้อยืดไทยคู่ฟ้า
1: เออ
0: นะมีทั้งสีขาวแล้วก็
1: สีฟ
0: ้
1: าด้วยใคร
0: คือแล้วประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่17มิถุนายนนะฮะเขาแจก200ตัวฮะ
1: โหนะก็พิเศษเลยทีเดียวนะคะ200ตัวใครได้ไปนี่ก็200ตัวเนาะก็200คนนะ
0: ใช่
1: ก็ไปร่วมกันโหวตเนาะผลงานไหนของรัฐบาลที่เราแบบโอเคมาก
0: คืออันนี้อันนี้เข้ามาสแกนดูเพราะว่าอยากรู้ว่าวันนี้นายกทำอะไรแล้วบังเอิญมาเจอเนี่ยมาเจอแคปชั่นมาเจอโพสต์อันนี
1: ้
0: ก็เลยอยากจะแจ้งผู้ฟังไปเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าเป็นพี่บอยโดนใจอะไรแล้วพูดได้ไหมเนี่ย
0: ไม่ได้ใช่ไหมพูดไม่ได
1: ้
0: พูดไม่ได้ครับ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
1: ค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
9: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
8: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
9: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
10: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
11: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5 โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง2 minute market
0: มาคุยกันต่อในช่วงที่2ครับคุณ
1: คร
0: ับ
1: ก็ตอนนี้เราก็เปิดสายนะคะเปิดสายหน้าไมค์ค่ะเราอยากให้ทุกคนโทรมาเน
0: า
1: ะ
0: ฝากร้าน
1: ฝากร้านได้เลยค่ะ
0: ฝากร้านนะฮะอ๋อให้ใส่หูฟังด้วยใช่ไม่ใส่หูฟังจะรู้ได้ไงว่ากด
1: ใช่ใช่น้องถือกันยืนนะคะขออภัยค่ะ
0: ครับ
1: โอเคช่วงนี้นะคะก็เปิดสายหน้าไมค์เนาะใครที่อยากจะโทรมาฝากร้านนะคะ022481657ค่ะ2นาทีนับจากนี้ถือว่ามีค่านะคะรายการเราเนี่ยคนฟังก็เยอะนะคะหลายเค
0: ค่ะครับในระหว่างที่รอผู้ฟังนะอยากจะพูดถึงคุณคริสเบญจกุลสักนิดหนึ่ง
1: ได้ค่ะ
0: ต้องขอบคุณภาคข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะฮะเมื่อวันที่23มิถุนายนปี42แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางผู้จัดการออนไลน์เขามาโพสต์นะครับนะฮะถึงเรื่องราวของฮีโร่ผู้ศรัทธาความดีไม่ทุกข์ไม่ท้อนะคุณคริสโตเฟอร์เบญจกุลนะฮะเดิมทีเราจะนัดมาคุยแต่ติดภารกิจนะฮะคือคุณคริสโตเฟอร์เบญจกุลเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะย้อนไปประมาณ26ปีเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยเป็นพระเอกละครน้องใหม่ของค่าย RS นะครับแต่ว่าทีเนี้ยนะฮะคือต้องชีวิตต้องพลิกผันเพราะว่าประสบอุบัติเหตุจากการที่ตนเองเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือสองสามีภรรยาที่รถมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำนะฮะซึ่งเรื่องราวของคุณคริสโตเฟอร์เบญจกุลอดีตดาราอนาคตไกลแล้วก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของใครหลายๆคนเนี่ยจากการที่เขาทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นแต่กลับต้องกลายเป็นคนพิการมา26ปีแล้วนะครับหลายคนเนี่ยคงยังไม่ลืมเหตุการณ์อดีตดาราอนาคตไกลอย่างคุณคริสโตเฟอร์ผู้มีน้ำใจนะฮะที่ลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเมื่อ20กว่าปีก่อนแต่ว่าโชคร้ายนะเขากลับประสบอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจากคนเมาแล้วขับก็ทำให้เขาเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่สุดท้ายก็รอดมาได้แต่ก็กลายเป็นคนพิการตั้งแต่วัยอายุ20ต้นๆนะฮะก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นนะครับนะตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นนักศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยเอแบกปี3นะฮะก็มีทั้งการเดินแบบเล่นละครทำโฆษณาอะไรเหล่านี้นะครับนะพอย้อนเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคุณคริสโตเฟอร์เนี่ยเคยได้เปิดเผยกับสื่อบอกว่านะตอนนั้นเนี่ยคือก็ไปเที่ยวหัวหินกับเพื่อนแล้วก็แฟนนะแฟนของเขานะแฟนของเพื่อนเนี่ยนะตอนที่ใกล้จะเรียนจบนะแล้วก็ตนเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปก็ช่วยถ่ายรูปให้แฟนกับเพื่อนนะฮะอยู่เจอกันจนถึงค่ำประมาณ4ทุ่มนะจริงๆเพื่อนเนี่ยก็ล้างไว้แล้วนะครับว่าค้างที่หัวหินดีกว่าอย่าเพิ่งกลับเลยนะแต่ว่าด้วยภารกิจนะในวันต่อมาเนี่ยก็เป็นเหตุผลที่จะต้องเดินทางกลับบ้านนะฮะแล้วขณะที่ขับรถอยู่บนถนนบนเพชรเกษมนะบนถนนเพชรเกษมเนี่ยก็เจอมอเตอร์ไซค์พลิกคว่ำอยู่นะฮะก็เลยคุณคริสเนี่ยก็เลยบอกกับเพื่อนบอกว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นมีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งนอนอยู่กับพื้นก็เลยอาสาที่จะลงไปดูนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยตามรถพยาบาลแล้วเพื่อนก็บอกว่าแล้วคริสจะลงไปไหนก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงไปคุยกับเรียกว่าผู้บาดเจ็บคนเจ็บให้มีสตินะครับแต่ว่าในขณะที่กำลังก้าวลงจากรถแล้วก็เดินไปไม่ทันเท่าไหร่นะฮะก็มีรถนะฮะขับมาเข้าชนเข้าข้างหลังจนกระเด็นไปประมาณเกือบ10เมตรแล้วศีรษะเนี่ยก็ไปกระแทกกับเสาไฟนะฮะก็ทำให้เรียกว่าน็อกเลยนะฮะแล้วอุบัติเหตุจากการทำความดีครั้งนี้นะครับที่ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยนะครับก็ทำให้คุณคริสในวัย20ต้นๆเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็หมดสติไป10วันแต่ก็ยังต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานถึง3ปีอีกด้วยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยชีวิตก็เรียกว่าคือแม้ว่าจะกลับมาได้ประมาณ 95% แต่ก็เรียกว่ายังไม่เหมือนเดิมเต็ม100นะครับนะฮะซึ่งก็ทำอะไรได้หลายอย่างนะแต่ว่าการรับรู้ของประสาทเนี่ยยังจมูกเนี่ยก็ยังไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ยังไม่รู้รสหวานก็พอได้รับรู้บ้างนะครับนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งศูนย์นี้นะครับก็เป็นศูนย์ฝึกอาชีพหลายๆอย่างให้คนพิการในทุกประเภท นะเช่นทำขนมปังนะทำช็อกโกแลตนะฝึกชงกาแฟเป็นบาริสต้าแล้วก็คุณคริสเนี่ยก็มีร้านที่ชื่อว่า City Plus Bakery and Cafe ให้ได้ทำงานด้วยนะก็ทำงาน2 อย่างควบคู่กันไปคุณนุครับน
1: ะ
0: ก็คือเป็นนักประชาสัมพันธ์นะฮะของศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกนะฮะแล้วก็ยังมีร้านที่ชื่อว่า City Plus Bakery and Cafe นะฮะหากคุณผู้ฟังท่านใดเนี่ยต้องการที่จะอุดหนุนขนมปังอร่อยๆฝีมือผู้พิการแล้วก็น้ำส้มคั้นสดๆของคุณคริสนะครับก็แวะไปได้นะฮะที่ร้าน City Plus Bakery and Cafe อยู่ที่ถนนราชวิถีแถวแยกตึกชัยนะก็เปิดบริการตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์หรือว่าเข้าไปดูก่อนก็ได้นะครับที่เพจ Facebook City Plus Bakery and Cafe นะทางร้านเนี่ยก็มีโครงการสะพานบุญให้ผู้สนใจเนี่ยร่วมบริจาคขนมปังและก็น้ำส้มคั้นของคุณคริสนะครับเพื่อมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วยนะครับนะฮะหรือว่าจะโทรไปสอบถามนะครับเพื่อที่จะซื้อนะฮะน้ำส้มหรือว่าไปอุดหนุนนะครับที่0622329456ก็ได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: นะฮะก็เป็นเรื่องเล่าที่อยากจะนำมาชวนคุยในช่วงวันนี้นะครับน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: นะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะที่เคยดังในสมัยก่อนมากๆนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะโทรเข้ามานะคะฝากร้านก็โทรเข้ามาได้ที่022481657นะคะ022481657นะคะตอนนี้ก็สามารถฝากร้านกับรายการ Modern Market ของเรากันได้นะถือว่าเป็นตลาดนัดที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะที่อยากจะประชาสัมพันธ์เนาะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นระหว่างที่รอสายนะไม่รู้ว่าจะมีมาไหมเนาะเราก็มีกิจกรรมของคลื่นมาฝากกันซึ่งกิจกรรมเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในเดือนนี้ใช่ไหมคะพี่บอยคะ
0: วันที่20มิถุนายนครับ
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมหูน่าสนใจมากๆเน
0: า
1: ะเพราะใครที่จะทำสินค้าเป็นของตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะการสร้างแบรนด์ให้คนจดจำมันไม่ง่ายนะสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนจดจำได้นอกจากชื่อก็คือผลิตภัณฑ
0: ์แพ็กเกจจิ้ง
1: นั่นเอง
0: บรรจุภัณฑ
1: ์ใช่ค่ะเรียกว่าแพ็กเกจจิ้งดีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะขายได้ไปกว่าครึ่งแล้วนะเพราะว่าบางคนเนี่ยซื้อพอเพกแพ็กเกจจิ้งนุ๊กก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้ออะไรแบบนั้นเนาะเรียกว่าเหมือนเห็นคนนี่แหละถ้าหน้าตาดีมันก็มีชัยไปกว่าครึ่งนั่นแหละมันสินค้านะคะใครที่อยากจะมีโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดแล้วก็เป็นหน้าต่างบานแรกที่จะเปลี่ยนคนดูให้กลายเป็นคนซื้อเนาะก็สามารถมาทำแบรนด์กับเจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือว่าเป็นดีไซเนอร์ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือนะคะสำหรับใครที่จะทำแบรนด์แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจ SME นะคะเป็น Startup หรือเป็นดีไซเนอร
0: ์
1: ที่อยากจะอัปเกรดฝีมือตัวเองก
0: ็
1: มาที่งานได้นะที่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางหรือ SME D Bank ของเรานี่แหละร่วมกับ 96.5 นะคะจากกิจกรรมGlobal Pack Insight นะส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกเนาะงานนี้จะพาไปเจาะลึกกลยุทธ์การออกแบบที่แบบตอบโจทย์การตลาดยุคใหม่นะคะภายใต้คอนเซปต์ที่ทำอย่างไรให้โดนใจและขายได้จริงโดยคุณจะได้พบกับกูรูตัวจริงนะคะต
0: ั
1: วจริงเสียงจริงเลยทีเดียวก็คือคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตใช่ไหมคะพี่บอยเป็นผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ผู้ที่พาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยไปกวาดรางวัลระดับโลกมาแล้วเยอะแยะมากมายแล้วก็ท่านต่อมาก็คือคุณวิวัฒน์อุตสาหาจิตนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยนะที่จะมาเผยอินไซต์แล้วก็ทิศทางของตลาดที่คุณไม่เคยรู้จากไหนมาก่อนต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานด้านการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้นะคะเพราะว่าเขาจะย่อยแบบเรื่องที่มันยากๆให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็นำไปปรับใช้ในการสร้างยอดขายให้ปังได้ทันทีนะคะภายในงานนี้ไม่ได้มีแค่การบรรยายแบบเข้มข้นเท่านั้นแต่ว่าจะมีโชว์เคสสุด Exclusive ที่รวบรวมไอเดียล้ำๆจากทั่วโลกเลยมาถอดบทเรียนให้ได้ดูกันนะคะซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลเลยก็ได
0: ้
1: ย้ำรายละเอียดนะคะวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้เท่านั้นตั้งแต่ 8:00 นจนถึง 16:30 น.ที่ห้องออดิทอเรียมบมจ.อสมท.ที่สำคัญนะคะงานนี้เข้าฟรีค่ะตอนนี้ร้อยกว่าคนแล้วใช่ไหมคะพี่บอย
0: 120คน
1: ถ้าช้ากว่านี้ก็น่าจะไม่ได้ละเนาะ
0: จะรับได้อีกสักประมาณ30ท่าน
1: โอ้อีกแป๊บเดียวนะคะพอพูดไปเนี่ยคือคนบทจะมาเขามาเร็วๆนะเออเป็นยังไงกันไม่รู้คือบทจะเงียบก็เงียบแต่บทจะมาก็คือมาแบบพรึบแล้วก็เต็มเลยใครที่ลังเลตัดสินใจนะคะอันนี้งานฟรีนะคะฟรีย้ำว่าฟรีมาได้เลยลงชื่อก่อนเพราะว่าถ้าฟรีแต่ถ้าเกิด walk in เข้ามาก็ไม่ให้เข้านะเนาะเพราะว่าอยู่ที่อสมทนะอยู่ชั้น6เลยห้องออดิทอรี่ยมนะคะใครที่อยากจะเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งให้เป็นแบบเครื่องผลิตเงินก็สามารถมานะคะสอบถามได้ที่ Airline Thinking Radio ค่ะสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะเต็มก่อนแล้วก็ไม่รับละนะคะ
0: นะฮะพอคุณผู้ฟังทักเข้าไปที่ Line @thinking radio ก็จะมีทีมงานของเรานะครับ
1: ะ
0: นะฮะส่งลิงก์ Google Form ให้คุณผู้ฟังได้กรอกเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานว่าคุณผู้ฟังเนี่ยอายุอาชีพแล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจอะไรนะวัตถุประสงค์ของการที่อยากจะมาเข้าร่วมในสัมมนาครั้งนี
1: ้
0: นะฮะถ้าใครมีแพ็กเกจจิ้งอยู่แล้วเนี่ยนะฮะในการเข้าร่วมครั้งนี้ต้องการต่อยอดแพ็กเกจจิ้งของตัวเองยังไงนะครับ
1: ใช่
0: บางคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ด้วยครับ
1: ค่ะ
0: คือมัน
1: เป็นยังไงคะ
0: มันเป็นอย่างนี้ฮะเรื่องของเรื่องมันเป็น
1: มากมากเลยค่ะพอฟังมาก
0: เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี
1: ้ค
0: ือบางคนเนี่ยมีแพ็กเกจจิ้งเป็นของตัวเองนะแต่ว่าเจออุปสรรคเวลาส่งออกเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้เข้ากับในประเทศนั้นๆ
1: อ๋อเพราะว่าเขาจะมีกฎอะไรของเขาอยู่ใช่ไหมคะ
0: มี
1: เง
0: ื่อ
1: นไขแบบเยอะแยะมากมาย
0: แพ็กเกจจิ้งใช่หรือว่าข้อความสำคัญนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับภาษีกฎหมายของเขาด้วยหรือว่าเรื่องของภาษาว่ารูปทรงแบบนี้เนี่ยในประเทศเขาห้ามนะ
1: ใช่ไหมเพราะว่าคือรูปทรงมันเป็นสัญลักษณ์เนาะคือสัญลักษณ์บางอย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อห้ามจริงๆนั่นแหละ
0: อันนี้คนที่อยากปรับแพ็กเกจจิ้งเพื่อการส่งออก
1: ใช่
0: สองก็คือเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ต้องการอยากจะถนอมอาหารเคยดื่มแบบน้ำเต้าหู้ไหมเคยดื่มแบบนมเปรี้ยวไหมซึ่ง
1: เกิดมาในชีวิตนี้ เคยอยู่แล้วครับพี่บอยทั้งน้ำเต้าหู้ที่เป็นถุงทั้งเป็นขวดอะไรต่างๆอะ
0: จะบอกว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ช่วยถนอมอาหารนอกจากที่จะใช้ความเย็นในการเก็บ
1: มหัศจรรย์เลยใช่ไหม
0: ใช่มันจะยิ่งทำให้อาหารนั้นอยู่ได้นานยิ่งขึ้นแล้วก
1: ็
0: มีคุณภาพที่ดีนั่นก็หมายความว่าเขาต้องการปรับแพ็กเกจจิ้งเพื่อที่จะให้อาหารของเขาได้มีคุณภาพได้เหมือนเดิม
1: ใช่คือไม่ใช่แค่สวยงามถูกไหม
0: ใช่ถูกต้อง
1: ต้องแบบรูปลักษณ์องค์ประกอบมันช่วยถนอมอาหารหรือว่าเหมาะกับผลิตภัณฑ์แบบไหนได้บ้าง
0: ครับ
1: ถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เออก็ไม่ได้แบบมาเพื่อที่จะออกแบบสวยๆข้างนอกอย่างเดียว
0: ไม่ใช่แบบมากาไก่แน่นอนอันนี้จริงจังด้วย
1: มันมีรายละเอียดปีกย่อยที่แบบสามารถแบบใส่ผลิตภัณฑ์อันเนี้ยมันต้องเป็นแพ็กเกจจิ้งประมาณไหนใช่ไหมคะ
0: ใช่คือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เจอปัญหามากในช่วงนี
1: ้
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพอเป็นเครื่องดื่มหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มันต้องเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิในการถนอมอาหารเน
1: ี่
0: ยมันต้องนำเข้าพลาสติกเม็ดพลาสติกจากต่างประเทศแล้วตอนนี้มันเจอสงครามแล้วมัน
1: มันราคาแพงขึ้น
0: พลาสติก
1: เน
0: า
1: ะ
0: ต้นทุนสูงขึ้นแล้วขาดแคลนด้วยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ว่าเอ้ยอาจจะนำมาสู่การต้องปรับแพ็กเกจจิ้งหรือเปล่า
1: เพราะมัน
0: เปลี่ยนพัสดุ
1: ผลกระทบหลักเลยนะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่
0: มาใช้
1: งานเนาะ
0: มาใช้เป็นอย่างอื่นเป็นวัสดุรักโลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันนำมาสู่ประเด็นที่3ก็คือบางคนอยากปรับแพ็กเกจจิ้งเพื่อการประกวดแล้วเพื่อยกระดับแบรนด์สินค้าของเขาให้อินเตอร์ให้สูงขึ้นสามสิ่งนี้เท่าที่สังเกตเห็นเวลาที่เราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการเขาอยากจะให้แพ็กเกจจิ้งเขาเป็นไปในทิศทางไหนประมาณนั้นแหละครับ
1: โอ้น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจมากใช่
1: มันโหมามันก็ไม่ได้แบบมาแค่แบบออกแบบไก่กาอาราเล่แบบนั้นไม่ใช่นะคะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นด้วยแล้วคนที่ให้เนี่ยก็คือมีความรู้มากมาก
0: คุณแชมป์สมชนะกังวันจิตเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักออกแบบแพ็กเกจจิ้งมือรางวัลดีไซเนอร์แพ็กเกจจิ้งมือรางวัลระดับโลกแล้วก็ได้รับเชิญไปเป็นกรรมการในหลายๆงานในต่างประเทศด้วยนะครับ
1: ชื่อเสียงความสามารถก็ได้รับการยอมรับที่เป็นสากล
0: ใช่
1: เนาะยอมรับระดับโลก
0: สนุกครับตั้งแต่เช้าเย็นเช้าจดเย็นเนี่ยคือมันจะมีการโชว์เคสก็คือเลือกเอา10ถึง15ท่านจากผู้สมัครในการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยแหละครับนะฮะโดยทุกคนที่สมัครผ่าน Google Form เนี่ยเดี๋ยวคุณแชมป์เขาจะไปดูประวัติแล้วก็จะเห็นว่าคนไหนน่าสนใจเหมาะจะเอามาเป็นกรณีศึกษาให้ท่านอื่นๆที่เข้าร่วมสัมมนาเนี่ยได้เห็นเป็นตัวอย่างว่าการปรับแพ็กเกจจิ้งในยุคนี้มันต้องประกอบไปด้วยปัจจัยอะไรบ้างแล้วจะทำไงให้เกิดความสร้างสรรค์นะฮะแล้วยังมีการคอนซัลท์กับ บนเวทีด้วยเหมือนกันนะครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นตอนที่เราจะกรอกประวัติเราใช่ไหมคะ
0: สำคัญมาก
1: ที่เขียนแบบว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นี่คือสำคัญมาก
0: สำคัญมากในการ
1: ว
0: ่
1: าทำธุรกิจอะไรผลิตภัณฑ์อะไรคือยิ่งใส่ละเอียดมาเท่าไหร่ยิ่งดีกับตัวเองมากเท่านั้น
0: ใช่ครับ
1: เพราะคุณแชมป์เขาจะได้แบบรู้เนาะว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็จะได้แบบเอามาเป็นเคสแล้วก็ปรึกษาคือกันหน้างานเลย
0: ใช
1: ่ไหมคะ
0: ครับแ
1: ต่ต้องทำอะไรยังไง
0: แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการปรับแพคเกจจิ้งเนี่ยมันไม่ได้จบในวันเดียว
1: ค
0: ือมันคิดออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์คือมันได้เป็น mind map mindset หรือว่าได้เป็นกรอบแต่ทีเนี้ยขั้นตอนในการปรับแพคเกจจิ้งมันยังมีระยะเวลาที่ต้องทำแล้วก็ต้องมาออดิตต้องมาพิสูจน์แล้วก็ให้รู้ว่าใช้ได้จริงหรือไม่แล้วผ่านหรือเปล่าด้วย
1: มันก็ไม่ใช่แบบขั้นตอนเดียวง่ายๆมันต้องมีการพรูฟเนาะ
0: แต่วันนั้นน่ะคุณจะได้แบบไอเดียแล้วก็ได้รู้ทิศทางของการปรับแพคเกจจิ้งของตัวเอง
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะในยุคนี้
1: แล้วที่สำคัญคือฟรี
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็การปรับแพคเกจจิ้งมันจะช่วยคุณผู้ฟังในเรื่องลดการลดต้นทุนของตนเองในอนาคตด้วยเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะโหพูดขนาดนี้ขาย 4,900 หนูก็มานะเอ้าถ้าเกิดหนูเป็นเจ้าของธุรกิจเอาจริงเพราะว่าโอ้มาแล้วก็คือได้ความรู้ทั้งการส่งออกเนาะว่านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆมันเป็นความรู้ไง
0: ครับ
1: สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจแล้วก็ต้องการทำแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งแต่ละสินค้ามันก็มีอะไรแบบยิบยิบย่อยๆนะคะน่าสนใจมากๆฟรีอย่าลืมนะคะแอดไลน์ Thinking Radio สอบถามได้ว่าตอนนี้คนมาสมัครเท่าไหร่แล้วเรา รับจำนวนจำกัดถึงฟรีก็จำกัดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมงานกับคลื่น FM 96.5 ก็ต้องรีบๆหน่อยนะคะใจเย็นไม่ได้นะคะปิดแล้วปิดเลยถ้าโทรมาหลังไมค์บอกว่าโอ๊ยเต็มแล้ววอล์กอินได้หรือเปล่าไม่ได้นะคะบอกกันตรงนี้ไว้เลยเพราะว่าจะชอบมีโทรมาหลังไมค์เวลาเต็มแล้วนะคะว่าเนี่ยเดินวอล์กอินเข้ามาได้ไหมไม่ได้นะคะอันนี้พูดจากทีมงานที่รับโทรศัพท์เลย ที่นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบชอบโทรมาหลังจากที่แบบมีคนเขาสมัครกันเสร็จแล้วอ่ะนะคะไม่ได้ถ้าจะมาต้องรีบมาเลยนะคะ Airline Thinking Radio สอบถามทีมงานได้นะคะ
0: ครับมีคุณสัสิมากับคุณอัชรานะฮะทักทายเข้ามานะครับ
1: สวัสดีค่ะอุ๊ยดีใจจังเลย
0: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะนี่ก็คือเป็นกำลังใจของนักจัดรายการเลยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นแฟนคลับประจำไหมหนูเห็นประจำเลย
0: ประจำ
1: นะ
0: คะทุกรายการเลยก็ได้นะครับ
1: ขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: จริงๆนี่ถ้าแค่เห็นชื่อนี้ก็แบบอบรับแล้วนะคะอยากมาได้เลยนะคะคุณอัศรายินดีต้อนรับค่ะถือว่าเป็นแฟนคลับแบบเหนียวแน่นมากๆน่ารักมากๆนะคะอยู่ด้วยกันมานานแล้วด้วยเนาะเห็นตลอดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์หรือว่าอะไรยังไงนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็สามารถโทรมาได้นะคะที่022481657นะคะ022481657ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แบบคือของเราที่เป็นงานคราฟก็ได้แฮนด์เมดทำเองนะคะที่ไม่รู้จะประชาสัมพันธ์หรือว่าจะอะไรยังไงเราในฐานะที่เป็นสื่อทางวิทยุช่องทางนึงเนาะแล้วก็มีการออกออนไลน์ทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยนะคะก็ยินดีเป็นสื่อกลางไม่มากก็น้อยแหละที่ต้องมีคนเห็นนะโดยเฉพาะสื่อวิทยุเนี่ยมีคนฟังคนสูงวัยเขาก็ยังฟังกันอยู่นะพี่บอย
0: เนาะ
1: ไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งฟังวิทยุทำนู่นทำนี่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะฝากร้านก็ฝากเราได้นะคะ
0: ครับ
1: กลุ่มเป้าหมายอาจจะอยู่ในนี้ก็ได
0: ้ครับผมก็อยากจะฝากร้านเหมือนกันนะฮะ
1: เอาเชิญค่ะ
0: ครับนะฮะเวลาใกล้จะหมดนะครับก็อยากจะฝากคอนเทนต์ของคลื่น 96.5 นะครับก็คือคุณผู้ฟังเนี่ยปกติจะฟังวิทยุบนหน้าปัดวิทยุ
1: ค่ะ
0: ก็จะได้ยินแค่เสียงนะฮะแต่ว่าทีมงานของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการถอดเสียงลงบนเว็บไซต์เป็นการสรุปเนื้อหา
1: อ
0: นะฮะจากวิทยากรหรือว่าแขกรับเชิญผ่านรายการต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งนุเองเนี่ยก็มีการตัดไฮไลท
1: ์ใช่ค่ะ
0: ของวิทยากรเหล่านั้นเนี่ยบน YouTube ด้วยเหมือนกัน
1: ใช่แล้ว
0: เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังได้สะดวกขึ้นเฉพาะบุคคลที่อยากฟังจริง
1: ๆ
0: แต่ว่าในส่วนของบนเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นเทคนะฮะเป็นเทคการเรียกว่าการสรุปเนื้อหาจากเสียงมาเป็นบทความก็ได้นะครับหรือเป็นสกู๊ปก็ได้นะฮะจาก แขกรับเชิญในไม่ว่าจะเป็น CEO เวทีความคิด Thinking Connect นะฮะหรือแม้แต่ของอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิรวรากรน
1: ะ
0: ครับนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยอย่างของคุณแสงชัยนะฮะธีรกุลวานิชที่เพิ่งเข้ารายการ CEO ไปเมื่อวันอังคารนะฮะทีมงานของเราก็มีการถอดไฟล์เสียงออกมาเป็นเนื้อหาบทความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของวิกฤต SME ในยุคที่ในยุคไทยช่วยไทย plus นะฮะที่รัฐบาลเนี่ยพยายามออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับซึ่งคุณแสงชัยเนี่ยเขาบอกว่าภาพรวมธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมโดยรวมตอนนี้ยังมีความน่ากังวลแฝงอยู่ภายใต้ดัชนีสุขภาพธุรกิจที่เริ่มส่งสัญญาณเตือนภัยนะครับซึ่งพอเมื่อสแกนสุขภาพSMEกลุ่มที่ว่าเติบโตเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มหดตัวคือกลุ่มสีเหลืองนะพุ่งสูงขึ้นมากนะซึ่งเป็นข้อมูลจากการสำรวจของสสว.ที่เปรียบเทียบระหว่างไตรมาส4ปี68กับไตรมาส1ปี69ซึ่งสะท้อนภาพที่น่าตกใจของ SME ไทยนะอย่างกลุ่มสีเขียวเนี่ยนะเติบโตต่อเนื่องเนี่ยลดลงอย่างรุนแรงครับคุณนัวจาก 21% เหลือเพียงแค่ 6% นะฮะถ้าเทียบแบบสุขภาพนะกลุ่มสีเหลืองคือกลุ่มที่ประคองตัวไม่มีเงินลงทุนใหม่เพิ่มขึ้นจาก 61% เป็น 72% ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ต้องการแรงสนับสนุนนะครับแล้วกลุ่มที่3เนี่ยเป็นกลุ่มสีแดงคือกลุ่มที่ขาดทุนติด NPL ต้องกู้ใหม่อันนี้ขยับเพิ่มจาก 18% เป็น 22% ซึ่งคุณแสงชัยเนี่ยชี้ให้เห็นว่าผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยสัดส่วนผู้ที่ระบุว่าเติบโตต่อเนื่องลดลงจาก24% เหลือเพียง 5% เท่านั้นซึ่งกับดักเนี้ยเรียกว่าหนี้แบบไฮบริดนะฮะเมื่อหนี้ในระบบลามสู่นอกระบบประเด็นที่สุ่มเสี่ยงที่สุดคือสภาวะหนี้โดยพบว่า SME ที่มีหนี้แบบไฮบริดเนี่ยมีทั้งหนี้ในระบบและก็นอกระบบร่วมกันพุ่งสูงขึ้นจาก 40% เป็น 47% ซึ่งสาเหตุหลักเนี่ยเกิดจากการบริหารจัดการในระบบไม่ไหวจนต้องกู้หนี้ยืมสินนอกระบบมาประคับประคองธุรกิจนะครับซึ่งตรงนี้คุณแสงชัยเนี่ยเขาก็เสนอรัฐว่าควรมีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อที่จะรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบอย่างจริงจังควบคู่ไปกับการเสริมวินัยทางการเงินด้วยนะครับนะฮะอันนี้ผมก็สรุปสั้นๆนะจริงๆมีรายละเอียดปลีกย่อยที่เกี่ยวกับ3อุปสรรคใหญ่ที่ฉุดรั้ง SME ด้วยนะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของ thinkingradio.mcot.net นะครับนะฮะ
1: ก็เข้าไปได้เลยนะคะมีเนื้อหามากมายที่สรุปเป็นเทคอย่างที่พี่บอยบอกนะคะแต่ก็ขอฝากไว้ใน Hot Issue ของ YouTube ด้วยนะคะก
0: ็
1: จะมีหลากหลายรายการที่เรานำมาประเด็นสำคัญสำคัญนะคะในช่วงพูดคุยสัมภาษณ์เลยทีเดียวก็สามารถไปกดติดตามและก็สมัครสมาชิกกันได้นะคะสมาชิกเนี่ยถ้าเกิดใครสมัครเข้าไปก็จะมีคลิปพิเศษที่อยู่ในนั้นด้วยนะคะ
0: อ่ะเวลาหมดแล้วเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
13: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
14: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาน
15: ายกย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่ชัยชนกเปิดใจปมดราม่าเรื่องแม่วุฒิการศึกษายังไม่เคยปิดบังขอหากจะโจมตีให้พุ่งเป้ามาที่ตนอย่าโฟกัสผิดจุดบิ๊กโดนแจ้งปมจีนส่งรถถังที59ดีให้กัมพูชาเป็นดีลเก่าใช้ซ้อมรบยานการข่าวยังไม่พบนำมาชายแดนเตือนฮุนเซนจะใช้กำลังต้องคิดให้ดีเกิดเหตุจลาจลและประท้วงต่อต้านผู้อพยพทั่วกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือหลังจากตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับชายผู้ลี้ภัยชาวซูดานวัย30ปีทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
0: ส
16: สวัสดีค่ะ
17: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พุธที่10มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารางการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับ
16: ขอเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้านี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI International Academy Associate Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26นะคะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยภายหลังการหารือนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกได้ขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยค่ะที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็ตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมนะคะก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI International Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนายกบอกว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและก็ไร้พรมแดนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกค่ะรัฐบาลใจจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบค่ะโดยนายกนะคะได้ยืนยันความพร้อมของไทยในการสานต่อความร่วมมือกับ FBI International Academy Associate และเครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายทั่วโลกอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งนะคะคณะผู้จัดการประชุมได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคแล้วก็ขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและการติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
17: นายชัยชนกนะครับออกตัวเรื่องของ TORTHAI Passport เพิ่มบันทึกแนบท้ายเข้าไปได้ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์กรณีกระทรวง DE เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการ THAI Passport ในวันที่11มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้ครับคาดหวังผลอย่างไรว่าเจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจและใส่ใจต่อโครงการนี้เพื่อที่จะถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและก็เป็นประโยชน์สูงสุดซึ่งความคาดหวังมีอยู่ในใจอยู่แล้วก็คืออยากปรับเปลี่ยนให้มีความชัดเจนมากขึ้นในการงบประมาณอย่างคุ้มค่าแต่อยากรอรับฟังความคิดเห็นก่อนตนรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาครับจะเห็นว่ามีกระบวนการทำให้หลายคนอยากแสดงความคิดเห็นรู้สึกไม่กล้าหรือว่ากังวลทั้งที่ทุกคนความคิดเห็นมีความสำคัญแต่ตนก็เชื่อว่าจะมีหลายคนครับร่วมแสดงความคิดเห็นเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งเมื่อถามว่ารับฟังความคิดเห็นแล้วจะสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนนายชัชนกบอกว่าเท่าที่ตนศึกษาแล้วก็ได้ปรึกษากับปลัดกระทรวงDEในเชิงสิ่งที่ทำได้ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไทยเจรจากับคู่สัญญาได้ครับคิดว่าทำได้เยอะพอสมควรตามความเข้าใจของคนหลายอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในโครงการขอให้รอสรุปทีเดียวเพื่อความชัดเจนเมื่อถามว่าใน TOR มีการเปิดช่องให้ยกเลิกสัญญาได้แต่แนวทางขณะนี้คือเดือนหน้าต่อแน่นอนใช่หรือไม่นายชัยชนกบอกว่ารอฟังความเห็นในวันที่11มิถุนายนก่อนจริงๆทุกสัญญาต้องสามารถตอบได้ทุกอย่างแล้วหากตอบได้ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่าอย่างไรก็จะนำไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์คุ้มภาษีประชาชนและก็เป็นธรรมตนคิดว่าสมควรที่จะเดินต่อครับเพราะเมื่อตรวจสอบในเชิงกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นตนก็พร้อมทำทุกอย่างไม่ได้ยึดติดเมื่อถามอีกว่าไม่กังวลโครงการนี้จะฉุดความนิยมของรัฐบาลใช่หรือไม่นายชัยชนกบอกว่าไม่ครับผมว่าเรามีความตั้งใจดี และคิดว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างมากแม้เราจะโดนกระแสสังคมอย่างไรพอมีความคิดเห็นจากประชาชนว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็นำมาปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรืออะไรต่างๆนานาตราบใดที่เป้าหมายเราเหมือนเดิมจะใช้เส้นทางไหนเดินก็โอเคเราไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นครับ
16: คุณชัยชนกยังพูดถึงกรณีที่มีการโจมตีเรื่องของมารดาด้วยนะคะก็บอกว่าขอชี้แจงรอบเดียวค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองชัยชนกบอกว่าความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นนะคะทราบว่าหย่ากับนายเนวินชิดชอบบิดาของตนตั้งแต่ตอนอายุประมาณ 2-3 ขวบแล้วค่ะซึ่งยังจำความอะไรไม่ได้เลยแล้วพอจำความได้คุณกรุณาชิดชอบก็เป็นผู้ที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วก็เคยคิดจะถามเรื่องมารดาที่ให้กำเนิดกับคุณพ่อนะคะแต่ก็เป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบจึงไม่ได้ถามต่อถึงเหตุผลว่าทำไมเลิกกันโดยทราบว่าคุณแม่มีครอบครัวใหม่และมีความสุขดีคบกันมายาวนานหลาย10ปีแล้วนายชัยชนกบอกว่าตนไม่ได้พบหรือว่าพูดคุยกับคุณแม่ค่ะโดยเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ก็ทราบว่าไม่ได้ลำบากอะไรนะคะส่วนคดีปี2554ที่ตำรวจบุกทลายบ่อนแล้วก็มีคดีความที่เกี่ยวข้องกับมารดาของตนนั้นนายชัยชนกบอกว่าไม่เคยทราบมาก่อนแล้วก็เพิ่งจะมาทราบภายหลังทำให้ได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นคราวนี้หากฝากอะไรถึงคุณแม่ถ้าเห็นข่าวนี้อยากบอกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไรขอบคุณที่ให้กำเนิดมาและเรื่องที่เป็นกระแสข่าวไม่ได้กระทบความรู้สึกขอให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขค่ะส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตการเมืองของตนหรือว่าดิสเครดิตตนก็ขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะว่าคุณแม่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวทุกคนมีความสุขอยู่แล้วค่ะเมื่อถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องคุณพ่อได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าต้องอดทนเพราะว่าเราเป็นเป้าแล้วก็เป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองอยู่ให้ได้ที่ตนเลี่ยงการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตพอรู้ว่าการเมืองโหดร้ายและเมื่อเข้ามาเองก็ต้องยอมรับเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าถ้ามีเจตนาทำดีก็ให้ยึดมั่นและทำต่อไปค่ะพ่อถามถึงเรื่องของกรณีวุฒิการศึกษาที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศถึง17ปีแต่เหตุใดจึงมาจบปริญญาตรีที่บุรีรัมย์นะคะนายชัยชนกก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่เคยปิดบังค่ะเคยเรียนเพรพสคูลแล้วก็ไฮสคูลระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยมีการซ้ำชั้นมีฝึกงานสุดท้ายจึงออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทางที่ยังเรียนไม่จบทั้งหมดไม่มีสิ่งใดที่เคยปิดบังทั้งครอบครัวและก็การศึกษาด้วยนะคะพอถามถึงกระแสวิจารณ์ว่ามองว่าเป็นการชกใต้เข็มขัดหรือเปล่านะคะนายชัยชนกก็บอกว่าตนเป็นมือใหม่ทางการเมืองค่ะจะใต้หรือไม่ใต้ไม่ทราบแต่ว่าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งตนจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้และยึดจุดยืนนี้ค่ะ
17: ส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเขากระโดงนายชัยชนกก็อธิบายด้วยนะครับว่าตามที่ได้ศึกษาข้อมูลมาขอให้ปล่อยเป็นตามกระบวนการกฎหมายขอยืนยันเหมือนเดิมตามที่เคยบอกในเรื่องของสิทธิ์และความถูกต้องสำหรับในส่วนที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นก็คือเรื่องที่นายชัยชิดชอบเรื่องนี้ตนอยากให้ไปเช็คข้อมูลด้วยตัวเองไม่ต้องฟังจากปากตนซึ่งเรื่องนี้เนื้อที่ที่ปู่ชัยเซ็นเพราะมีเอกสารไม่มีเอกสารสิทธิ์เพียง6ไร่และเห็นแล้วว่าหากไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครัวของเราก็เซ็นอยู่อะไรที่ไม่มีสิทธิ์และไม่ถูกต้องเราต้องยึดมั่นในความถูกต้องแต่ว่าพื้นที่ที่เหลือมันมีเอกสารสิทธิ์และเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ขอปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับส่วนการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ฟ้องในส่วนที่ดินที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวชิดชอบหรือไม่นายชัยชนกบอกว่าทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายขอให้เป็นเรื่องของทีมฝ่ายกฎหมายมาตอบเพื่อความชัดเจนสำหรับประเด็นดังกล่าวจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลหรือไม่นายชัยชนกยืนยันว่าผมคิดว่าไม่ครับ12:10 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
18: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
18: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect
20: แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
16: มาดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะคะเหตุระเบิดหน้าโรงเรียนบ้านปูไลอำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อเช้าวานนี้มีผู้บาดเจ็บ10คนนะคะเป็นตำรวจ9นายประชาชนในพื้นที่อีก1คนค่ะฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่

0: เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่รอยต่อตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาแล้วก็ตำบลเรียงอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบนะคะขณะเดียวกันผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจทุกสภ.ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดขั้นสูงสุดค่ะโดยเน้นย้ำให้ด่านตรวจและจุดตรวจหลักเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบบุคคลยานพาหนะต้องสงสัยและวัตถุแปลกปลอมอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเขตเมืองนะคะมีรายงานจากหน่วยความมั่นคงนะคะว่าพบความเคลื่อนไหวของแกนนำระดับสั่งการเดินทางเข้ามาพบปะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอบันนังสตาร์และก็อำเภอทานโตค่ะก็ได้มีการสั่งการให้เร่งรัดการปฏิบัติการทางทหารต่อเจ้าหน้าที่รัฐแต่เน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงความสูญเสียของฝ่ายตนนอกจากนี้ยังพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่บ้านจระแปตำบลทานโตและบ้านบัวทองตำบลบ้านแหด้วยนะคะซึ่งจากการตรวจสอบสถิติคดีความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบของสภ.รามันจังหวัดยะลาพบว่าตั้งแต่ปี2565จนถึงตอนนี้มีเหตุลอบวางระเบิดเกิดขึ้นแล้ว13ครั้งค่ะส่วนที่ปัตตานีนะคะเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายไม่น้อยกว่า10คนนะคะวางระเบิดโรงไฟฟ้าชีวมวลบนถนนสาย418ปัตตานียะลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแม้ว่าจะเข้าสู่วันที่2แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังปิดกั้นพื้นที่อยู่นะคะรวมถึงปิดกั้นเส้นทางสาย418สายปัตตานียะลาทั้งขาเข้าขาออกทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดได้ตรวจสอบเหตุระเบิดภายในโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้โดยเข้าตรวจสอบแล้ว7จุดพบระเบิดของคนร้าย2จุดค่ะแล้วก็เหลืออีก8จุดนะคะทางเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่ในวันนี้ส่วนพยานหลักฐานที่เจอในที่เกิดเหตุทั้งเศษถังแก๊สวงจรระเบิดเจ้าหน้าที่ก็นำไปตรวจพิสูจน์เพื่อหาความเชื่อมโยงกับคนร้ายว่าเป็นการก่อการร้ายของกลุ่มใดค่ะในขณะที่ทางฝ่ายความมั่นคงก็เพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเส้นทางหลักเส้นทางรองเพื่อตรวจค้นยานพาหนะรวมถึงบุคคลต้องสงสัยนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่หลังจะได้สืบทราบว่าทางกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบยังเคลื่อนไหวแล้วก็มีการเตรียมการก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้และสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็กล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความถี่แล้วก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่มากขึ้นครับว่าบ่ายโมงวันนี้ครับจะมีการประชุมร่วมกันกับกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าชื่อย่อว่ากพต.ซึ่งมีนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมประชุมด้วยคาดว่าน่าจะได้ทราบผลของการใช้กลไกผู้แทนพิเศษในการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรขณะที่คณะพูดคุยสันติสุขก็ได้มีการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาครับพบว่าก็มีทั้งกลุ่มที่พร้อมพูดคุยและต้องการเข้าร่วมในกระบวนการพูดคุยโดยเฉพาะภาคประชาสังคมและผู้นำทางศาสนาในส่วนของมาตรการเบื้องต้นที่จะมีการหารือในที่ประชุมวันนี้ครับนายชัดชัยบอกว่าวาระเบื้องต้นน่าจะเป็นการหาแนวทางในการบริหารจัดการและอาจจะมีเรื่องสำคัญที่ต้องการขับเคลื่อนโดยใช้กลไกของกรมนและสอบต.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดระเบียบครั้งนี้สำหรับนโยบายของสมช.เองต้องมีการปรับแก้หรือไม่เลขาสมช.บอกว่าคงไม่ปรับแก้อะไรครับเนื่องจากเป็นนโยบายตามกฎหมายมีการเสนอต่อรัฐสภารวมถึงได้รับการยอมรับจากภาคประชาสังคมมาแล้วมองว่านโยบายที่ใช้มีส่วนร่วมกันเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้วและเชื่อว่าผู้แทนพิเศษก็จะใช้นโยบายนี้เป็นหลักในการทำงานเช่นกันครับ
0: มาดูเรื่องของกัมพูชากันต่อนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงกรณีที่ทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังจากส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชา35คันค่ะได้บอกว่าเมื่อวานนี้ตนก็เดินทางไปกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามนะคะไปประชุมแล้วก็พาผู้บัญชาการเหล่าทัพไปกระชับความสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสได้พบกับรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมของเวียดนามก็เป็นเรื่องปกติในโอกาสที่ตนได้รับตำแหน่งใหม่ค่ะพอถามถึงกรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาทางจีนอธิบายเรื่องนี้กับฝ่ายไทยอย่างไรนะคะพลโทอดุลบอกว่าจีนและกัมพูชามีการฝึกร่วมกันมานานตั้งแต่ปี2016ค่ะซึ่งเป็นรถถังเก่าที่จีนได้รีโนเวทขึ้นมาใหม่แล้วไทยก็รับทราบมาว่าทางกัมพูชามียุทธปกรณ์ใหม่ซึ่งนำมาใช้ในการป้องกันประเทศพอถามว่าการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนหรือไม่นะคะพลโทอดุลบอกว่าคงต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ไหนค่ะตอนนี้ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดน

0: ว่าจะมีการส่งมอบเรือให้กัมพูชาด้วยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มาค่ะพลโทดุลบอกว่าหลังจากนี้ตนก็น่าจะเดินทางไปพบในโอกาสที่รับตำแหน่งใหม่นะคะอาจจะไปจีนค่ะซึ่งจะต้องพบกับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรของไทยสืบเนื่องจากนายกได้เดินทางไปฝรั่งเศสและเวียดนามรวมถึงรัสเซียที่จะเดินทางไปอีกรอบนะคะเมื่อถามว่ามีการประเมินหรือไม่ว่าทำไมกัมพูชาถึงมีอาวุธเข้ามาตอนนี้นะคะพลโทอดุลบอกว่าตอนที่มีการสู้รบกันเนี่ยเราสังเกตดูหลังจากสู้รบกับไทยจบเนี่ยเรื่องการได้เปรียบเสียเปรียบในพื้นที่เราทราบอยู่แล้วเป็นสิ่งที่กัมพูชาพยายามจะสร้างกระแสความรักชาติให้เกิดขึ้นในประเทศหรือว่าการหาเสียงของเขาภายในประเทศเราห้ามเขาพูดเขาทำอะไรไม่ได้ค่ะแต่ถ้ามีผลคุกคามกับไทยในทางนโยบายซึ่งเราก็สังเกตว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเรานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วได้เดินสายในลักษณะการทูตเชิงรุกกับทุกประเทศตั้งแต่ฝรั่งเศสเวียดนามแล้วตอนนี้กำลังเดินทางไปญี่ปุ่นมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเป็นเรื่องการทูตเชิงรุกที่ทำควบคู่กับงานด้านความมั่นคงก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าตนก็มีหน้าที่เรื่องนโยบายและในส่วนของความพร้อมก็ขอให้เชื่อว่ากองทัพพร้อมค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมบอกว่าหากเหล็กของซินเคอหยวนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งไร้คุณภาพสามารถสั่งปิดได้อีกเตรียมชี้แจงกระทู้สดฝ่ายค้านวันพรุ่งนี้ครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาเปิดดำเนินกิจการต่อใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาว่าตนขอทำความเข้าใจก่อนว่าในการเปิดหรือว่าปิดโรงงานจะอยู่ในยุรพินิจและก็การดำเนินงานของอธิบดีและกรมโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นขั้นตอนการปิดหรือว่าเปิดไม่ว่าจะก่อนหรือว่าหลังตนรับตำแหน่งก็ไม่ได้ผ่านการเห็นชอบของตนแต่เท่าที่ได้รับรายงานมาจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเงื่อนไขต่างๆที่ทางกรมโรงงานได้ยื่นไปให้ซินเคอหยวนปรับปรุงก็ได้มีการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายวันนี้ทางบริษัทได้ทำครบถ้วนตามเงื่อนไขแล้วซึ่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้ครับคาดว่าจะมีการกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านก็จะถือเป็นโอกาสที่ดีที่ตนจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมแล้วก็นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่หลายฝ่ายเป็นกังวลพร้อมยืนยันว่าความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลชุดนี้แล้วก็จะนำเสนอแนวทางกำกับดูแลให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ต่อไปสำหรับการเปิดอนุญาตที่กรมโรงงานที่มีการอนุญาตเฉพาะโรงงานปฏิบัติตามเงื่อนไขแล้วรวมในส่วนของคุณภาพเหล็กด้วยหรือไม่นายวราวุฒิก็บอกว่าวันนี้ทางกรมโรงงานจะมีการส่งข้อมูลมาให้ตนเพราะตนเองก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนวันจันทร์อังคารก็เดินทางเยือนเวียดนามเดี๋ยววันนี้ทางกรมโรงงานจะส่งข้อมูลมาให้ตนและนำเสนอในการถามกระทู้สดว่าจะร่วมกันหาวิธีแก้ไขความอุ่นใจหากประชาชนจึงมีข้อกังวลอยู่อย่างไรนะครับในส่วนของเรื่องคุณภาพเหล็กที่มีความกังวลอยู่หากไม่มีคุณภาพสวนทางกับเงื่อนไขที่โรงงานผ่านเกณฑ์แล้วจะสามารถสั่งปิดได้อีกหรือไม่นายวราวุฒิยืนยันว่าหากมีสินค้าออกมาแล้วไม่ได้มาตรฐานก็จะเป็นเหตุสำคัญที่จะขอให้มีการปรับปรุงและหากปรับปรุงไม่ได้ก็ต้องปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่งครับ
0: จากเรื่องของเหล็กมาที่เรื่องของกุ้งนะคะที่ประเทศมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะเรื่องนี้เกิดจากที่มาเลเซียมีการกำหนดมาตรการนำเข้าสัตว์น้ำจากไทยโดยการตรวจสารในปลากระพงขาวจนกระทบกับกุ้งจึงถูกระงับชั่วคราวจนกว่าประเทศมาเลเซียจะประเมินความสามารถของไทยการป้องกันและควบคุมโรคเสร็จแล้วค่ะอย่างไรก็ตามได้มีการประสานขอหารือกับโต๊ะสรีมูฮัมหมัดชาบูรัฐมนตรีเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลย์นะคะเพื่อจะแก้ปัญหานี้อย่างถาวรตนก็ขอให้มีการกำหนดวันเจรจาก็พร้อมที่จะเดินทางไปหารือตามคำเชิญของมาเลเซียค่ะโดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาร่วมกันได้และกุ้งไทยสามารถกลับไปส่งออกประเทศมาเลเซียได้นะคะสำหรับแนวทางการเจรจากับมาเลเซียเพื่อให้หยุดระงับ

0: การนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยทำหนังสือไปยังมาเลเซียเพื่อให้ขอให้ยกเลิกคำสั่งระงับก่อนค่ะโดยได้รับรายงานว่าที่ผ่านมามาเลเซียปฏิเสธการเจรจาแต่นั้นก่อนที่จะเดินทางไปเจรจาจึงขอให้รัฐมนตรีเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียสั่งการเจ้าหน้าที่เพื่อเจรจาเรื่องนี้ในเบื้องต้นก่อนนะคะส่วนการเดินทางไปเจรจาด้วยตนเองจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่นายสุริยะบอกว่าเรื่องนี้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายดังนั้นในระดับนโยบายก็น่าจะเป็นไปได้ที่จะจบค่ะ
1: เช่นเดียวกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับบอกว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เกษตรกำลังเร่งหาตลาดใหม่ช่วยกระจายกุ้งอยู่นะครับโดยนางสุปจีบอกว่าปกติสินค้าทุกตัวหากมีปัญหาจะต้องพยายามหาตลาดเพื่อมาทดแทนซึ่งกรณีนี้ต้องเกิดจากการที่กรมประมงของทั้งสองประเทศได้คุยกันก่อนแต่ว่าขณะนี้ยังไม่ทราบว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไรและหากมีปัญหาจริงๆคงต้องยกระดับการเจรจาในระดับของอาเซียนและองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อให้มีการตอบโต้ทางการค้ากันอย่างถูกต้องส่วนเรื่องของสินค้าที่ส่งไปยังมาเลเซียนั้นนางสุปจีบอกว่าต้องดูว่ามีข้อติดขัดอะไรบ้างอย่างกรณีที่กุ้งถูกห้ามนำเข้ามาเลเซียตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาทราบว่าประเทศไทยส่งกุ้งไปที่มาเล300ถึง400ตันต่อเดือนเราจึงต้องหาตลาดทดแทนเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขณะที่ในส่วนของผู้ประกอบการและชาวประมงภาคใต้ได้มีการกระจายกุ้งไปยังตลาดทั่วภูมิภาคเราได้มีความร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคกุ้งเนื่องจากไม่อยากให้มีภาระเรื่องของค่าขนส่งซึ่งเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยกระจายสินค้าตรงนี้จึงจะถือเป็นการช่วยในระยะสั้นครับทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นางสุปจีบอกว่าได้มีการให้โจทย์ไปว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือในระยะกลางและระยะยาวเพื่อไม่ให้เกิดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปเมื่อถามว่าจำนวนกุ้ง300ถึง400ตันต่อเดือนจะกระจายได้หรือไม่นางสุปจีบอกว่าพออยู่แล้วและมีการวางไว้ว่าจะทำให้ได้ทันทีพร้อมย้ำว่าตนไม่ได้บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเพราะในแง่ของเกษตรกรที่ประสบปัญหาเราดูแลอยู่แล้วและพยายามจะดูว่ามีการกระจายรวมถึงหาช่องทางการตลาดและจัดกิจกรรมด้วยจึงเชื่อว่าปริมาณกุ้งที่ได้รับผลกระทบจะสามารถบริหารจัดการได้ซึ่งตนไม่อยากให้ไปพูดว่าสุภาชีบอกว่าไม่มีปัญหามีปัญหาครับแต่ว่าเราพยายามที่จะแก้ไขปัญหาครับ
0: เกิดอุบัติเหตุอีกแล้วนะคะสำหรับพระที่ถูกรถชนขณะบิณฑบาตค่ะเหตุการณ์ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อวานนี้นะคะเป็นหญิงอายุ58ปีเป็นแม่ค้าค่ะขี่รถจักรยานยนต์ชนพระสงฆ์อายุ60ปีขณะออกบิณฑบาต ที่ย่านถนนวัวลานในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะหลังเกิดเหตุก็มีพระสงฆ์ที่ออกบิณฑบาตเห็นเหตุการณ์วิ่งเข้ามาช่วยพยุงร่างของพระเข้าข้างฟุตบาทก็ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะกระแทกพื้นถนนค่ะมีแผลถลอกตามร่างกายส่วนแม่ค้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนนะคะก็นอนนิ่งอยู่กลางถนนสักพักก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็มีพลเมืองดีพยุงตัวออกจากกลางถนนไปนั่งที่ฟุตบาทค่ะมีเลือดกบปากฟันร่วงหลายซี่แล้วก็มีแผลถลอกที่หัวเข่านะคะพลเมืองดีก็ประสานรถพยาบาลรถกู้ชีพมารับตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทีมข่าวก็ไปสอบถามทางผู้กำกับสภ.เมืองเชียงใหม่นะคะก็ได้ความคืบหน้าคดีแล้วก็อาการของผู้บาดเจ็บค่ะทางผู้กำกับบอกว่าทั้งคู่อาการปลอดภัยแล้วนะคะพระสงฆ์มีบาดแผลบริเวณเหนือคิ้วขวาหัวไหล่และเท้ายังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมีอาการเจ็บศีรษะเวียนหัวยังจำเหตุการณ์ไม่ได้ค่ะส่วนผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์มีบาดแผลที่ปากและฟันหน้าร่วงเกือบทั้งหมดนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดหลายมุมค่ะดูเหมือนว่าทางพระสงฆ์เนี่ยจะเดินข้ามถนนแบบกระทันหันจนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ต้องรอให้ผู้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายอาการดีขึ้นก่อนถึงจะเรียกมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อให้ความเป็นธรรมค่ะพร้อมฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนคนเดินข้ามควรจะมองซ้ายมองขวาให้ดีนะคะก่อนที่จะข้ามเพื่อความปลอดภัยส่วนคนที่ขี่รถก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกครั้งนึงนะคะที่ประสงค์ถูกรถชนขณะออกบิณฑบาตถ้าย้อนไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนพระนรงค์หรือว่าพระคิมอายุ61ปีพระลูกวัดน้ำบ่อหลวงขณะเดินข้ามถนนหลังจากออกบิณฑบาตเพื่อจะกลับวัดซึ่งพระคิมนั้นอาการหนักถึงขั้นมรณภาพค่ะก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเกิดเหตุจลาจลและก็ประท้วงต่อต้านผู้พยพทั่วกรุงเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือครับหลังจากตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับผู้ชายลี้ภัยชาวซูดานวัย30ปีซึ่งก่อเหตุใช้มีดทำครัวแทงชายวัย40ปีอย่างโหดเหี้ยมทางตอนเหนือของเมืองครับกลุ่มผู้ประท้วงสวมหน้ากากจุดไฟเผารถยนต์หลายคันรวมถึงรถตำรวจและรถบัสประจำทางบริเวณทางหลวงสาย1ในกรุงเบลฟาสต์นอกจากนี้ก็ยังมีการปาระเบิดเพลิงจนส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังไฟไหม้เสียหายมีรายงานกลุ่มชายชะกันกว่า100คนบุกพังประตูและก็ทุบกระจกหน้าต่างบ้านเรือนในฝั่งตะวันออกของเบลฟาสต์ตลอดจนมีการบุกทำลายร้านรวงของชาวต่างชาติความไม่สงบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเบลฟาสต์แต่ว่าขยายตัวไปยังเมืองอื่นๆในไอร์แลนด์เหนือด้วยนะครับเช่นมีการเผารถตำรวจในเมืองพอร์ตตาดาวรวมถึงเกิดการรวมตัวประท้วงในลอนดอนกลาสโกและก็เอดินเบอระด้วยเหตุจลาจลครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากความไม่พอใจกรณีชายชาวซูดานวัย30ปีที่เดินทางไปยังไอร์แลนด์เหนือแล้วก็ยื่นขอสิทธิ์ผู้ลี้ภัยในปี2023และได้รับสิทธิ์ให้อยู่ต่อได้ชั่วคราวจนถึงปี2028ใช้อาวุธมีดทำร้ายชายวัย40ปีบริเวณหน้าอาคารที่พักแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงเบลฟาสต์เมื่อกลางดึกคืนวันจันทร์ส่งผลให้เหยื่อบาดเจ็บสาหัสและมีบาดแผลชะกันที่ใบหน้าดวงตาคอและหลังที่น่าตกใจก็คือมีผู้บันทึกคลิปเหตุการณ์ขณะมือมีดนั่งบนตัวเหยื่อที่บาดเจ็บแล้วก็เตรียมใช้มีดตัดศีรษะเหยื่อก่อนจะมีกลุ่มพลเมืองดีกรูเข้าไปช่วยระงับเหตุไว้ที่ทันก่อนที่ตำรวจจะมาถึงครับคลิปดังกล่าวถูกแชร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นไวรัลทั่วโลกอย่างรวดเร็วโดยการนำกลุ่มขวาจัดรวมถึงอีลอนมัสก์เจ้าของแพลตฟอร์ม X ที่นำคลิปนี้ไปแชร์ต่อเพื่อปลุกระดมให้ผู้คนออกมารวมตัวประท้วงบนท้องถนนชายผู้ก่อเหตุถูกตำรวจจับกุมในเวลาต่อมาครับแล้วก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าครอบครองอาวุธมีดในที่สาธารณะและขู่ฆ่าโดยมีกำหนดถูกนำตัวขึ้นศาลในสัปดาห์นี้ครับ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณณรงค์จันทองดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ 96.5

0: 20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
6: จูสังกมาสารวัตร
5: และพี่ก้อยกสิราข้องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
6: เรื่องง่าย
5: ง่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
6: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและโพสธนพงพันธ์ธัญญารัตกุล
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569ครับและวันนี้ฮะอยู่กับพี่ชายคนดีคนเดิมนะครับคุณพจน์ธนพงพันธ์สวัสดีครับคุณพจน์ครับ
12: ครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวผมต้องพูดก่อนท่านผู้ฟังเดี๋ยวผมเนี่ยน่าจะอายุน้อยกว่าโค้ชโอนะ แต่โค้ชโอเรียกผมว่าพี่เท่านั้นเอง
11: ชิงลงมือก่อนได้เปรียบเสมอนะครับ
12: พูดก่อน
11: วันนี้นะครับก็เป็นการให้เกียรติในความรู้และวิชาที่พี่พจน์มีนะครับก็วันนี้เรามีหลายเรื่องอยากชวนพี่พจน์คุยนะเป็นเรามีข่าวร้ายข่าวบนข่าวอะไรกันมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้ก็ชวนคุยข่าวดีๆของบริษัทเทคโนโลยีไทยกันบ้างนะครับ
12: ใช่ผมว่ามันเป็นอินสปิเรชันเนาะไม่งั้นเราจะต้องเสพข่าวแบบดราม่าใช่ไหมไปนั่งไทยพาสปอร์ตเดี๋ยวพี่หนุ่ยฟงสุขใช่ไหมแต่ไต่ก็ต้องแคนเซิลงานมันก็จะเป็นดราม่าแล้วผมว่าในฐานะผมเนี่ยผมคนเดียวแล้วเสพข่าวแบบนี้มันก็หดหู่นะมันไม่ใช่แบบว่าโอ้เราจะมีกำลังใจในการทำงานในวันใหม่ของเราใช่ไหมครับแล้ววันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาหา เรื่องราวดีๆ ดีกว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆบ้างนะครับเอางี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้เราจะอัปเดตข่าวที่ว่ามันน่าสนใจแล้วกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่อันนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าไม่พูดไม่ได้นะสัปดาห์ที่แล้วมันมีงาน Apple เดี๋ยวเรามาพูดข่าวดีๆกันแต่พูดถึง
11: ต้องพูดนะครับ WWD
12: มันรู้สึกไม่ใช่คือก็ตั้งตารอคอยแต่ผมก็เหมือนเดิมตื่นมา 4:00-5:00 ก็
11: ไม่ต้องดูสดใช่ไหมฮะเพราะเดี๋ยว
12: ไม่ได้ดูสดขอนอนก่อนฮะผมนอน 3-4:00 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมก็นอนแล้วฮะจะตื่นมา 4:00-5:00 ก็ตื่นละตื่นมาเนี่ยก็พยายามจะดูผมรู้สึกว่าเฮ้ยผ่านไป10กว่าปีแล้วนะตั้งแต่สตีฟจ็อบส์ไปแล้วเนี่ย Apple ยังเหมือนเดิมเลยนะไม่น่าเชื่อ
11: เหมือนเดิมแบบที่ดีหรือไม่ดีครับ
12: จะเรียกว่าอนุรักษ์นิยมไหมล่ะถ้าจะพูดอย่างงี้
11: ใช่ๆเค้ามีความเป็นแบบเป็น Apple เน
12: า
11: ะ
12: แต่ว่า มันแต่ก่อนหน้างาน Apple ผมดูงานของ Microsoft
11: ครับ
12: ชื่องาน Microsoft Build ซึ่งปกติแล้วเนี่ยงานเนี่ยคืองานที่ Microsoft โชว์ของให้กับ developer นะครับหรือให้กับองค์กรต่างๆที่จะพัฒนาต่อจากแพลตฟอร์มของ Microsoft ซึ่งผมดู Microsoft Build ครั้งเนี้ยตื่นเต้นคือมีของใหม่อย่างแรกที่เราสามารถต้องคาดหวังกับ Microsoft ครั้งนี้ได้เนี่ยแล้วเขาก็มาตามคาดไม่ทำให้ผิดหวังก็คือเรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มเอเจนต์อันนี้ต้องมี Microsoft สร้างเอเจนต์ได้ในแพลตฟอร์มของ Microsoft อันเนี้ยถือว่าเราไม่ผิดหวังเราไม่อกหักเราเจอก่อนหน้านั้นเรามีคอร์สโคเวิร์ค
11: ครับ
12: ใช่มั้ยครับเรามีของ Google Enterprise Agent Platform ที่สร้างเอเจนต์จาก Google ได้ก่อนหน้านั้นมีมนุษย์สร้างได้อ่ะแต่สร้างได้แบบไหนอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าก็สร้างได้เป็นเอเจนต์ Microsoft ทำให้เรา1คือไม่ผิดหวัง2คือมีเซอร์ไพรส์อันนี้ผมไม่เปิดวิดีโอให้ทุกท่านดูเผื่อใครอยากไปดูเนี่ยนะครับเป็น Microsoft Build เขาเปิดตัว device ใหม
11: ่เป็นยังไง
12: ฮะ device ใหม่ของเขาบอกเลยเป็นโปรโตไทป์นะโปรโตไทป์หมายความว่าเฮ้ยหรือว่ามาเกย์ทับ Apple หรือเปล่า Apple จะเปิดตัวใหม่หรือเปล่าแต่ปกติแล้ว device ใหม่ๆ Apple ไม่เปิดเดือน6เขาเปิดเดือน9ใช่ไหมครับแต่ว่า Microsoft มาเกย์ทับรอบแรกเลยบอกว่าวันนี้ทุกคนใช้ AI ทราฟฟิกใน AI เยอะกว่ามนุษย์อีกแล้วในโลกอินเทอร์เน็ตนี่เรื่องจริงคือหมายความว่าวันนี้ทราฟฟิกในอินเทอร์เน็ตเนี่ยวันนี้ AI เนี่ยแซงหน้ามนุษย์จริงๆเรียบร้อยละ
11: อันนี้เป็นข้อมูลใหม่เลยนะครับเพราะว่า
12: ข้อมูลใหม่ผมยังไม่โพสเลย
11: ผมได้ยินพอออกมาระยะหนึ่งแล้วแหละว่าณเวลาเนี้ยคนที่เข้าไปทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ใช่คนละมันเป็นAI agent ทั้งหลายเนี่ยทำงานด้วยตัวเขาเอง
12: ใช่อย่างแรก AI agent ไปทำอะไรหนึ่งไปค้นหาข้อมูลอ
11: ัน
12: นี้แน่นอนใช่ไหมครับหรือเวลาที่เราใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ไปถามเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือไปถามใครพาสปอร์ตAI เนี่ยจะวิ่งไปหาข้อมูลให้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็ท่านปลัดก็มาบอกเองบอกว่าเอาจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วหมายความว่าอย่างไรเนี่ยพอกลับมาเรื่องตามมามันเครียดกับเรื่องเดิมก่อนเรื่องเดิมคือ Microsoft เปิดตัวแล้วการเปิดตัวแบบเงียบๆด้วยเขาบอกว่าซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะอันนี้ผมว่าเป็นโอกาสธุรกิจจริงๆคือวันนี้ device ทุก device ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนมันคือ device ที่ออกแบบมาให้มนุษย์ใช้หมายความว่าไอ้เบื้องหลังเนี่ยวันนี้ที่เราใช้แอปต่างๆเนี่ยหลังบ้านเนี่ย AI จะวิ่งคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ย UI เนี่ยหรือสิ่งที่ปฏิสัมพันธ์กับหน้าจอเนี่ยมันคือความเป็นมนุษย์เขาบอกมันต้องรื้อสถาปัตยกรรมใหม่หมดเลยเขาเลยบอกว่าสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำคืออะไรคือดูผลว่า AI ทำอะไรและอนุมัติยืนยันตัวตนและอนุมัติผมว่าจริงอันนี้ตอนแรกผมใช่เราต้องการรู้อย่างเดียวว่า AI ทำอะไรเราจะต้องหนึ่งคือ authorize ใช่ไหมแล้วก็ attend ว่าฉันมีสิทธิ์ให้ AI ทำแล้วฉันต้องยืนยันตัวตนก่อนนะ แล้วอนุมัติให้ AI ทำมีอยู่แค่นั้นเออใช่สิ่งที่เขาทำฮะถ้าทุกท่านตอกบัตรอยู่แขวนคออยู่ปกติเราจะมีบัตรพนักงานนี่คือบัตรของการอินเทอร์เฟซกับ AI เป็นบัตรพนักงานและเป็นบัตรดิจิตอลนะที่เป็นแบบว่า AI คุยกับเราผ่านหน้าจอเหมือนบัตรพนักงานนะของคอยยืนยันตัวตนได้ผ่านบัตร2คืออนุมัติ3คือคุยกับ AI ผ่านแค่หน้าจอเล็กๆอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันทำให้มันง่ายไม่ต้องไปนั่งควักมือถือมือถือก็เป็นโลกของคนไปแล้วก็ตัว device เนี่ยเป็นโลกของมนุษย์กับ AI ที่จะมาปฏิสัมพันธ์กันเออใช่แล้วมันยังไม่แค่นั้นนะสมมติบัตรเนี้ยเราเดินผ่านมันจะสามารถเป็นคล้ายๆกับคุยกันได้อ่ะว่าบัตรเนี้ยเป็นคล้ายๆ RFID
11: ครับ
12: ประมาณนั้นน่ะเอออันเนี้ยสร้างสรรค์ Microsoft เสร็จปุ๊บเราก็คาดหวังเฮ้ย Apple อาจจะมีทีเด็ดเปล่าเลยฮะดู Apple 10กว่าปียังไงวันนี้เข้าผมเนี่ยกับโค้ชโอเข้าสู่วัยกลางคนแล้วเนี่ย
11: ครับ
12: ก็ยังเป็นเหมือน
11: มาเขาก็จะเปิดตัวด้วยสิ่งที่เหมือนกับคนรู้แทบจะหมดแล้วแล้วก็แค่มาเคลียร์ว่าโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะ
12: ใช่ดังนั้นเนี่ยผมว่ามันสะท้อนนะสะท้อนว่าเฮ้ยถ้าเราทำอะไรเหมือนเดิมแล้วจะคาดหวังสิ่งที่มันเปลี่ยนไปมันก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมเหมือนกับเราเนี่ยเอาถ้ามานั่งซีเรียสกันก็ตั้งมาบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยจะเป็น AI นะแต่วิธีการทุกอย่างจะทำเหมือนเดิมเลยเราเหมือนเป็น Apple ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราบอกว่าเฮ้ยวันนี้เห็นเราเห็นเวียดนามเราเห็นสิงคโปร์ไปกันหมดแล้วใช่ไหมเราเห็นประเทศจีนไปกันหมดแล้ววิธีการเขาเปลี่ยนเลยนะแต่ของเราคืออะไรฮะมานั่งประชุมกันเป็นร้อยคนมาเรามาถ่ายรูปกันเป็นร้อยคนก่อนมาเราแถลงข่าวกันมาเราถ่ายรูปเอามาเราลงทะเบียนกันตอนไม่ประเทศจีนสิงคโปร์เวียดนามไม่น่ามีทำแบบนี้เขาน่าจะเอางบการจัดเทสคอนเฟอเรนซ์เนี่ยไปทำอย่างอื่นที่มันสร้างสรรค์แบบนี้นะ
11: เรามี KPI ไงเรามี KPI ว่าต้องมี
12: ผู้ร่วมประชุมกี่คนก่อนที่ไม่มีมันคือไม่มีก่อนใช่ไหม
11: ครับ
12: แต่วันนี้เรากำลังไม่ได้ว่านะแต่กำลังจะบอกว่าเฮ้ยก่อนที่มันไม่มีเรื่องนี้มันก็ไม่เคยมีนี่วันนี้มีก็ไม่มีก็ได้เอาเงินไปทำอย่างอื่นไหมกับวันนี้ที่มันเจอบอกว่า1,600 ล้านบาทแต่ถอยไม่ได้แล้วธรรมชาติมิติทำไมเนี่ยเมื่อถอยไม่ได้เซ็นไม่ได้แล้วท่านประหลัดก็บอกเองว่าเซ็นจัดจ้างไม่ได้เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วแล้วก็เจอท่านสสต้องเรียกว่าท่านสสแล้วนะอาจารย์การดีเดียวไพโรจน์เนี่ยก็บอกว่าทำไมจะเปลี่ยนไม่ได้ล่ะคะก็ในเมื่อมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าสามารถล้มเลิกประมูลจัดซื้อจัดจ้างนี้ได้1,600 ล้านใช่ไหมกลายเป็นว่าอะไรผมไม่ได้พูดว่าจะเชียร์ฝั่งไหนนะมันไม่สร้างสรรค์นะเราเลยเอามาคุยอย่างนี้ดีกว่าโค้ชโอท่านผู้ฟังนะมีข่าวสร้างสรรค์ข่าวแรกก่อนอลินแคร์ปิดการระดมทุนรอบซีรีส์ B พลัสวิ่งเท่าไหร่อ่ะซีรีส์ B พลัสฮะโค้ชโอฮะขยายความหน่อยฮะ
11: ซีรีส์ B นี่ถ้าปกติก็ซีรีส์ A นี่มันมาซีรีส์ A นี่มัน100ใช่ไหม100 ล้านก็ต่ำกว่านิดนึงนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าอลินแคร์เนี่ยอยากคือเรื่องตัวเลขเนี่ยผมว่ามันคงเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่สิ่งที่น่าสนใจในข่าวนี้เนี่ยอยากชวนท่านผู้ฟังรู้จักบริษัทอลินแคร์เนี่ยคือเติบโตจากคนที่ทำธุรกิจที
12: ่นานแล้วใช่ไหมฮะ
11: ฮะนานแล้วครับ10 ปี
12: เออได้ยินชื่ออลินแคร์มาสักหลายปี
11: คือต้องบอกว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เกิดแล้วก็ค่อยๆโตค่อยๆโตไม่มีแบบพุ่งไม่มีอะไรที่เป็นแบบป๊อปอัพมีสปอตไลท์2เพราะว่าเนื่องจากเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มมากๆก็คือคนที่ทำร้านยาเนี่ยปกติร้านยาก็มีปัญหาคือร้านเดียวอ่ะไม่รู้จะซื้อของยังไงซื้อซอฟต์แวร์มาบริหารตัวเองก็ยากจะบริหารสต็อกก็ยากเพราะว่าต่างคนต่างซื้อไอเดียของอลินแคร์ก็คือสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ช่วยกันซื้อนะฮะช่วยกันซื้อมีกองกลางมาซื้อแล้วก็กระจายของให้แล้วก็เป็น POS ให้กับร้านยาแล้วก็ไปโหลดสต็อกให้ร้านยาซึ่งปัญหาของธุรกิจร้านยาเนี่ยมันคือปัญหาที่แบบคลาสสิกมากเลยเรามีเภสัชเก่งๆที่ทำธุรกิจไม่เก่งเลยนั่งเฝ้าร้านยา เสียบุคลากรที่มีศักยภาพมานั่งเฝ้าร้านขายยาแล้วก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการจัดการเนี่ยมันเป็นเพนพอยที่อลินแคมองแล้วก็รู้สึกว่าร้านยาเป็นเครื่องเป็นพื้นที่ในการกระจายสุขภาพที่ดีสู่ชุมชนได้เนี่ยเขาก็เลยตั้งใจทำนี้มากครับที่ชวน
12: แต่ว่าร้านขายยาผมไปดูในเว็บเนี่ยอลินแคมีร้านขายยาในอีโคซิสเต็มของอลินแคม 6,000 กว่าร้านเลยนะ
11: ใช่ใช่ใช่โอ้โหคิดไงคนไม่เคยรู้จักไงคนไม่เคยรู้จักแต่จริงๆเขาป๊อปในนะต้องบอกว่าแมสในกลุ่มของเจ้าของร้านยาร้านยาเนี่ยเขาก็จะสั่งซื้อสินค้าผ่านอลินแคมแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการหน้าร้าน
12: เดี๋ยวต้องขออนุญาตนะคือร้านขายยาอลินแคร์บอกมีอยู่ในระบบ 6,000 ผมเสิร์ชสดๆเนี่ยวันนี้คือเราแต่รายการสดกันนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ปัจจุบันมีร้านขายยาที่ได้รับใบอนุญาตจากอย.คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย 21,000 แห่ง
11: ใช
12: ่โอ้หมายความว่านี่คือเฉพาะที่อยู่ในระบบเนาะดังนั้นในซอยบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าในระบบบ้างไม่มีในระบบบ้างเฉพาะในระบบก่อนนะ
11: ร้านยาปัจจุบันเนี่ยเข้าระบบเกือบหมดครับที่เปิดร้านยาได้เข้าระบบเกือบหมดผมว่า 95% ขึ้นไปที่เข้าระบบแล้วร้านยา
12: อันนี้คือสถิติภาพรวมสถิติในที่ผมผ่านอันนี้คนละเรื่องไม่เป็นไรแต่ว่ากำลังจะบอกว่าลินแคร์เนี่ยเอางี้ท่านผู้ฟังนี่คือไม่ใช่คอนเทนต์ PR เราอ่านตามข่าวแล้วเราก็หาข่าวสร้างสรรค์มาเนี่ย 6,000 หาร 21,000 มันเท่ากับ 28.57% นั่นคือเราเดินไปเนี่ย10ล้านเนี่ยร้านขายยาเนี่ย10ล้านเนี่ย3 ใน 10เนี่ยหรือประมาณ1ใน3เนี่ยจะต้องเป็นร้านที่ใช้ระบบของ Alincare ผู้เยอะนั้น
11: ใช่ใช่ก็ถือว่าเยอะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างโดยคนไทยเนาะแต่ก็ขาดการลงทุนจากธุรกิจในไทยนะที่ผ่านมาก็โตด้วยตัวเองนะครับโตด้วยตัวเองจนกระทั่งณวันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นซีรีส์ B ละ
12: ผมว่านะอันเนี้ยเมื่อกี้ก็พูดถึงอย่างอลินแคร์เนี่ยเราได้เห็นนะอย่างข่าวของไทยพาสปอร์ตเราผมไม่รู้อะโพสต์โพคิดยังไงแต่ผมว่ามักจะพูดอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาเงิน1,600ล้านมาลงกับสตาร์ทอัพในไทยเช่นลงกับบอดน้อยอย่างเงี้ยบอดน้อยเนี่ยไม่ใช่กะโหลกกะลานะระดับโลกนะนี่ระดับโลกนะเวลา AWS ไปออกงานเรื่องของ AI เนี่ยมีบอดน้อยอยู่ใน market test นะหรืออย่างเช่นวันเนี้ยผมเห็นข่าวสมาคม healthcare เนี่ยไอ้ health tech ทำไมไม่เอาไปลงทุนในอลินแคร์ล่ะครับ
11: ใช่ๆๆ
12: คือผมไม่ได้เคลียร์ผมไม่รู้จักอลินแคร์อันนี้ผมไม่รู้จักจริงแต่แค่จะบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยเงินกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเนี่ยเฮ้ยมันทำได้คือเช่นไม่ลงทุนในอลินแคร์แล้วกับสองคือมันจะเกิดอย่างนี้ฮะอลินแคร์เดาเลยนะมันจะต้องมีเจ้าใหญ่ในเรื่องของการจัดจำหน่ายยาหรือเครือข่ายด้านสาธารณสุขทำไมไม่ลงทุนตรงนี้ล่ะทำไมต้องแข่งกันล่ะเพราะจริงๆอลินแคร์ถ้าเราแคมป์ทำแข็งแรงจริงก็จะเป็นเครือข่ายร้านขายยาในระดับอาเซียนละไม่ใช่ในระดับประเทศละสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรมันเหมือนร้านค้าปลีกเมื่อสัก10-20ปีก่อน
11: ที่ไม่มีใครช่วยใครจนกระทั่งต้องมีคนกลางมาช่วยเขา
12: แล้วมันไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนะยกเว้นคนที่อยู่ยอดภูเขาพีระมิดอ่ะดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันหรือร้านกาแฟก็วันนี้ถ้าสมมติว่าร้านกาแฟมันเปิดเสรีมากกว่านี้หรือไม่มีใครที่สามารถใช้ข้อได้เปรียบของรัฐวันนี้ร้านกาแฟก็จะเป็นเจ้าของมีคนจะเป็นเจ้าของร้านกาแฟมากกว่าเป็นแบบหลักพันหลักหมื่นเจ้าของไม่ใช่เจ้าของแค่รายใหญ่ไม่กี่รายมันเป็นอย่างนี้คือผมไม่ได้พูดเพราะว่านั่นนะมันเป็นพูดอย่างนี้มา10-20ปีแล้วคือ การที่รัฐหรือภาครัฐหรือบริษัทใหญ่ที่สามารถผูกขาดอะไรได้บางอย่างแล้วทำธุรกิจเท่ากับเอกชนรายเล็กเช่นเปิดร้านกาแฟเป็นต้นเปิดร้านเครือข่ายร้านขายยาก็ได้ซอฟต์แวร์ก็ได้แต่คุณมีต้นทุนเนี่ยหนึ่งคือต้นทุนคือเงินภาษีประชาชนสองคือคุณมีต้นทุนทางการเงินจากบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แค่นี้คุณได้เปรียบประมาณ 20% margin แล้วนะ
11: ใช
12: ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือผมไม่ได้พูดนะแต่ว่า ผมว่าหลายท่านคือคงรู้คือเฮ้ยในประเทศไทยมันเกิดขึ้นคือเราไม่ได้ทำให้เค้กมันใหญ่ขึ้นเราทำให้มีเจ้าของเค้กเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่คนแล้วมันจะตลกมากเลยว่าทุกท่านลองคิดดูตามภาพผมนะ GDP ที่มันเกิดขึ้นน่ะเราบอกว่า SME คือกระดูกสันหลังของชาติ
11: ครับ
12: อารินแคร์เนี่ยถ้าไม่บอกว่าเป็นสตาร์ทอัพก็คือ SME เจ้าหนึ่งสร้างประโยชน์มหาศาลเลยนะสำหรับ 6,000 ล้านขายยาเนี่ยใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าไม่ได้นับรายได้เนี่ยกับประโยชน์กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือเขากำลังช่วยรากหญ้าของโอ้โหร้านขายยา 6,000 ครัวสมมติคูณ100ครัวเรือนเท่ากับเท่าไหร่ 6,000 600,000 ครัวเรือนคูณ4คน64 24 2ล้าน4นี่คือประโยชน์ที่มันเกิดที่ไม่ได้วัดด้วยจำนวนเงินได
11: ้ครับ
12: สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็จะบอกว่าก็ประเทศไทยเนี่ยก็ถ้าภาครัฐมาทำกับเอกแข่งกับเอกชนเองเอาง่ายๆเรื่องที่ผมโดนเนี่ยแล้วผมก็ไม่เคยจะบ่นนะเพราะผมไม่ได้อยู่ในผมจะไม่ได้แย่งงบการอบรมภาครัฐอยู่แล้วเพราะผมไลฟ์ค่าวิทยากรผมเอาแค่เรื่องวิทยากรอย่างเดียวนะยังไงเนี่ยผมไม่ได้แย่งงบของรัฐอยู่แล้วแต่รัฐมันจะทำอะไรที่หลายคนจะมาบอกรัฐเหรอก็รัฐก็หารายได้เองไงจัดอบรมเองหารายได้เองไม่ได้ให้เอกชนฟรีนะไอ้ฟรีผมไม่นับนะนับที่เอกชนเนี่ยต้องมาจ่ายเงินให้กับภาครัฐเองนะแล้วภาคเอกชนที่เขาต้องทำเรื่องของค่าที่ปรึกษาค่าอบรมเองเนี่ยบอกเอ้าทำไมรัฐมาทำแข่งนะผมว่ามันไม่สร้างสรรค์นะใช่ไหมซึ่งสิ่งที่ตอนเราพูดถึงอารินแคร์คือว่าเฮ้ยเนี่ยสนับสนุนเขาเถอะ
11: ใช่
12: ใช
11: ่
12: ไหม
11: ก็นอกจากอารินแคร์นี่ใช่นอกจากอารินแคร์ยังมีอีกเจ้าหนึ่งที่พี่พจน์แชร์มาวันก่อน
12: ใช่
11: น่าสนใจมาก
12: ไม่รู้จักเหมือนกันแต่แชร์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่มีข่าวเลยคือถ้าเขาไม่เสียเงินซื้อข่าวนี่จะไม่มีใครช่วยเขาเลยหรอคือเจ้าเนี้ยใครที่ได้ยินข่าวมาราธอนการวิ่งมาราธอนของประเทศไทยเนี่ยผมว่าจะต้องรู้จักเขาอะคือจะเรียกว่าสตาร์ทอัพก็ไม่ได้หรอกนะคือเขาเรียกตัวเองเป็นสตาร์ทอัพนะนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นคือในวงการวิ่งไม่มีใครรู้จักไทยรันใช่ไหม
11: ไทยรันเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มการจัดงานวิ่งใช่ไหมครับ
12: การวิ่งจัดการมาราธอนซึ่งการวิ่งมันแค่จัดงานอีเวนต์ธรรมดานะใครจะจัดงานอีเวนต์เกี่ยวกับวิ่งเลยนะจะต้องใช้แพลตฟอร์มไทยรันเขามีฟีเจอร์ที่สำหรับการวิ่งเนี่ยมันต้องมีฟีเจอร์แบบไทยรันเหมือนกับเฮ้ยจะร้านขายของถ้าเป็นร้านขายยาต้องอารินแชร์เดี๋ยวท่านผู้ฟังผมกับโค้ชโอบอกเลยนะไม่ได้ตังค์จาก
11: อารินแชร์ไม่ใช่ข่าว PR นะครับแต่เป็นข่าวดีที่อยากให้รู้จัก
12: ใช่คือไทยรันเนี่ยเราได้ยินมาเนี่ยเหมือนกันคือตั้งแต่ปี2558เปิดเว็บมา12ปีแล้ว12ปีเลยนะแล้วขับมาตลอดนะครับก็โชคดีว่าเจ้าของเนี่ยเดี๋ยวผมลาชื่อเจ้าของนี่ก่อนขออภัยนะผมก็เปิดตามโพสเนี่ยด็อกเตอร์ออฟเจ้าของเว็บนี้คือชื่อด็อกเตอร์ออฟนะครับด็อกเตอร์ออฟนะผมขออภัยฮะผมหาชื่อจริงนามสกุลยังไม่เจอฮะแต่ว่าด็อกเตอร์ออฟฮะคุณเป็นคนดังแหละขออภัยจริงแต่ว่าเจ้าของไทยรันเนี่ยนะครับ12ปีฮะจนใครมาลงทุนไม่มีภาครัฐไม่มีภาคเอกชนไทยไปลงทุนกับเขาครับแต่บริษัทที่มาลงทุนนะคือ Asics ฮะ Asics ญี่ปุ่นนะAsics รองเท้าอ่ะที่คุณใส่สนิกเกอร์กันอีกยี่ห้อหนึ่งชื่ออะไรนะ
11: คอนิสุกะ
12: คอนิสุกะกับแอร์ซิตเนี่ยเขาคือญาติกันเขาเป็นเจ้าของการเรือเดียวกันฮะผมพูดให้เข้าใจง่ายๆแอร์ซิตญี่ปุ่นมาลงทุนกับไทยรันซึ่งน่าแสดงความยินดีอย่างยิ่งสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าที่ผ่านมา12ปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุณไปทำอะไรกันอยู่ไม่ไปสนับสนุนเขาเลยอ่ะ
11: ซึ่งใช่ใช่คืออย่างคนที่เนี่ยผมก็กลายว่าสตาร์ทอัพไทยที่เทคโนโลยีบริษัทเทคไทยเนี่ยมีโอกาสเติบโตแล้วก็สเกลได้ข้ามประเทศข้ามภูมิภาคได้แน่นอนเพราะว่าหลายประเทศก็มีร้านยาหลายประเทศก็มีงานวิ่งซึ่งเราสร้างแพลตฟอร์มได้ใช้ได้เลยนะทั้งสองเจ้าเนี่ย
12: โมชโอพูดถูกหลายทุกประเทศมีงานวิ่งแต่ทำไมเอสิตมาลงทุนกับไทยรันของดร. ออมเออ ของเราดีนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะครับผมเห็นด้วยเลยคือคุณทำไปเถอะครับไม่ต้องง้อในประเทศหรอกครับเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือหลายสตาร์ทอัพที่เคยเจอครับเมื่อไหร่ก็ตามไปเสนอภาครัฐเมื่อไหร่ก็ตามไปเสนอกับบริษัทใหญ่ๆไม่ได้ทุกครั้งไม่ได้ทุกรายแต่มักจะอะไรนะภาครัฐกับบริษัทใหญ่บางรายบางกรณีไปจัดจ้างบริษัทอีกบริษัทนึงให้มาทำเรียนแบบมันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเป็นวงเวียนที่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในวงจรที่ผมกับโค้ชโออายุ40กว่าเราไม่ได้เพิ่งเจอตอนอายุ40เราเจอตั้งแต่ไม่รู้อ่ะผมเจอตั้งแต่อายุเลข2อ่ะ2ต้นๆก็เจอแล้ววงจรแบบนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องแสดงความยินดีจริงๆนะผมว่ามันมีเยอะที่ไม่เป็นข่าวดีแล้ว
11: หรือถ้ามีข่าวไหนใครเคยเจอมาฝากแปะลิงก์ไว้ด้วยเชิญชวนจะได้มารู้จักข่าวดีๆวงการบ้านเดี๋ยวจะมีแต่เรื่องดราม่านะเอางบไปเผาเอาไปอะไรอย่างนี้นะ
12: ใช่เพราะว่าจริงๆเนี่ยอันอย่างเงี้ยโพสต์ที่แสดงความยินดีเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเพื่อนของดร.ออฟนะครับกับอรินแคร์เนี่ยเป็นเรื่องดีๆจริงๆซึ่งผมว่าเฮ้ยเราไม่รู้นะต้องบอกพี่ๆเพื่อนๆสื่อมวลชนเนาะซึ่งจริงๆผมก็ไม่ใช่สื่อมวลชนแหละแต่ข่าวดีๆอย่างเงี้ยอรินแคร์อย่างเงี้ยดร.ออฟอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องเหมือนเวลาเราไปญี่ปุ่น
11: อ
12: ะโอ้ยแค่เขาเดินข้ามถนนกันเด็กนักเรียนเดินข้ามแล้วคนหยุดกันน่ะเป็นข่าวแล้วว่าแต่วันเนี้ยเราเดินข้ามถนนกันไม่มีใครหยุดให้ผมเลยอ่ะคือเราต้องทำให้เรื่องอะไรนะเรื่องผิดปกติให้เป็นแบบ new normal ไม่ได้นะแต่ตอนนี้เราคือเฮ้ยเรื่องดีๆกลายเป็นไม่เป็นข่าวมันต้องให้เป็นดราม่าหรืออย่างไรใช่ไหมครับก็ขอแสดงความยินดีกับอรินแคร์กับดร.ออฟนะครับไทยรันอีกรอบหนึ่งไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่ชื่นชมนะครับก็เนี่ยแหละสองข่าวที่ผมกับโค้ชโอเลือกกันมาในวันพุธนี้นะครับเพื่อรับประทานอาหารอย่างอร่อยกันนะ
11: เมื่อกี้คุณพจน์แตะตัวแอปเปิลไว้มีอะไรขมวดสักนิดนึงครับแอปเปิลเปิดตัวมีอะไรที่เด็ดที่คน
12: ถ้าเดินข้าว Apple ที่ออกอะไรมาใหม่นะผมจะเปลี่ยนไปใช้แพลตฟอร์มไม่ใช้ Apple แล้ว
11: แต่ท่านอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเลยไม่ได้มาอัปเดตข่าว Apple กันนะครับวันนี้ครับรายการ Thinking Connect ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมกับอาจารย์พระแบงค์นะครับวันนี้ขอบคุณคุณพจน์ธนพงศ์พันธ์เป็นอย่างสูงครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
13: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงศ์พันธ์ธัญญรัตกุล
14: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีจี้ถามรัฐมนตรีปลัดมหาไทยคืบหน้าปราบมาเฟียภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางกลับมายังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนยืนคุยกับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยสีหน้าเคร่งเครียดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีได้สอบถามถึงความคืบหน้าการจัดการมาเฟียภูเก็ตเนื่องจากล่าสุดยังได้รับรายงานว่าปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขนายพีรพลเปิดเผยภายหลังการพูดคุยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ไปดำเนินการสิ่งที่ยังค้างคาและยังไม่สำเร็จซึ่งจะลงไปบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทางนี้มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยนายกรัฐมนตรีจะนั่งตำแหน่งเป็นประธานด้วยตนเองก่อนจะมอบหมายให้นายพีรพลให้นายพลพีเป็นผู้รับผิดชอบเหมือนกับที่นายชาดาไทเศษเคยได้รับหน้าที่นี้ในขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพาวุฒิพรรคประชาชนซัด THAI พาสปอร์ตส่อหัวครั้งใหญ่นายพาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวถึงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของโครงการ THAI พาสปอร์ตว่าวันพรุ่งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดรับฟังความเห็นจากประชาชนซึ่งสิ่งหนึ่งที่ประชาชนสงสัยคือปลัดกระทรวงออกมาบอกว่ารับฟังไปแล้วแต่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้จึงตั้งข้อสงสัยว่าก่อนที่จะมีโครงการนี้ขึ้นมาเหตุใดถึงไม่เปิดรับฟังความคิดเห็นทำไมจึงมาเปิดรับฟังความคิดเห็นย้อนหลังเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดว่าโครงการนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนโครงการนี้เริ่มต้นจากมีเงินเหลือแล้วจะเอาเงินเหลือออกมาจากกองทุนได้อย่างไรเมื่อถามว่าจะติดตามการเปิดรับฟังความเห็นของกระทรวงดีอีอย่างไรนายภาวุฒิกล่าวว่านางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่ามีการรับฟังความเห็นเปิดกว้างแต่ใน TOR ใครที่จะเข้ามาร่วมประมูลโครงการนี้จะต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมีมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาซึ่งจะมีบริษัทเทคโนโลยีในประเทศไทยกี่บริษัทที่มีความสามารถในการรับโครงการลักษณะนี้ได้มีเพียงไม่เกิน15บริษัทเท่านั้นโดย15บริษัทนี้รู้จักกันดีจึงส่อให้เห็นถึงการหัวนักเตะทีมชาติอิหร่านอาจอยู่ในสหรัฐได้เพียง1วันความคืบหน้าการแข่งขันฟุตบอลโลกล่าสุดนักเตะทีมชาติอิหร่านออกมาทักทายแฟนบอลก่อนจะลงฝึกซ้อมที่เมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกภายหลังจากกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยในวันเดียวกันว่าทีมชาติอิหร่านจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสหรัฐได้ในวันแข่งเพียง1วันเท่านั้นและต้องออกจากประเทศทันทีทัพนักเตะอิหร่านเดินทางถึงเมืองติฮัวนาตั้งแต่เช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนท่ามกลางความตึงเครียดทางการเมืองก่อนหน้านี้สื่อหลายสำนักรายงานว่าทีมชาติอิหร่านอาจต้องเดินทางเข้าสหรัฐและออกจากประเทศภายในวันเดียวกับการแข่งขันก่อนที่เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกยืนยันว่าผู้ที่ได้รับวีซ่าแล้วไม่ได้ถูกจำกัดสิทธิ์ในการพักค้างคืนภายในสหรัฐแต่อย่างใดอิหร่านมีโปรแกรมลงสนามพบกับนิวซีแลนด์ที่นครลอสแอนเจลิสในวันที่15มิถุนายนจากนั้นพบกับเบลเยียมที่ลอสแอนเจลิสเช่นกันในวันที่21มิถุนายนก่อนจะเดินทางไปพบกับอียิปต์ที่เมืองซีแอตเทิลในวันที่26มิถุนายน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สวัสดีครับ สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธ Business Connection อยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรานกูลนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
3: เมื่อวานนี้คุยกับท่านผู้ฟังต่อถึงเรื่อง disruption เนี่ย
4: ครับ
3: นะครับ8ข้อของดร.สุรเกียรติที่ไปพูดที่งานประชาชาตินะแต่จริงๆเราก็ไม่ได้เอามาทั้งหมดหรอกครับ
4: ครับ
3: ก็พูด disruption ข้อที่2นะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ
4: ่
3: คือที่พูดยาวเนี่ยก็เพราะว่ามันมีทั้ง threat และ opportunity นะครับคือถ้าเรามองโดยภาพรวมเนี่ยไอตัวโครงสร้างประชากรของบ้านเราเนี่ยมันเป็นเทรดใช่ป่ะ
4: ใช่
3: คือหมายถึงว่าคือถ้ามันประมาณตั้ง20กว่าปีประมาณนัก30ปีที่แล้วเนี่ยตัวปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยซึ่งเป็นกูรูในกูรูเนี่ยก็ได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าไออัตราการเกิดในประเทศที่พัฒนาแล้วมันตกใช่ไหมเราก็จะเห็นอิตาลีอังกฤษเยอรมันฝรั่งเศสอะไรพวกนี้
4: พวกนี้มันก็จะม
3: ีไอ้พวกนี้มันก็จะถ้าไปนับอิตาลีมันก็จะมีนำเข้ามาใช่ไหมซีเรียของเยอรมันตอนนี้ก็จ้างให้ออกไปแล้วไม่ยอมออกอะไรเงี้ยฝรั่งเศสอะไรอังกฤษประเทศเมืองขึ้นมาเยอะไงใช่ไห
4: ม
3: แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยก็รู้อยู่แหละว่าเขาแก่มากแล้วก
4: ็อายุยืนแต่เกิดน้อย
3: ไม่ไหวนะเขาก็ไม่ไหวแล้วเขาก็เลยต้องนำเข้าพวกปากีสถานบังกลาเทศอะไรพวกนี้ตอนนี้ก็เกิดปัญหาแบบญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชนชาติที่คิดว่าเขาเป็นชนชาติบริสุทธิ์ไงเขาก็ไม่อยากให้คนต่างชาติเข้ามาทำให้วัฒนธรรมเขามันมีปัญหา
4: เกิดต่างเกิดต่างใช่ไหม
3: ตอนนี้ก็จะมีปัญหาแล้วนะก็มีการต่อต้านอะไรเงี้ยหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ชอบใช่ไห
4: ม
3: เนี่ยเกาหลีเนี่ยคนก็เกิดน้อยใช่ไหมทีเนี้ยประเด็นก็คือมันไม่ใช่ประเทศที่พัฒนาแล้วตอนนี
4: ้
3: คือประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยมันก็เกิดน้อยละ
4: ผมก็เป็นไปด้วย
3: เพราะว่ามันก็คือรัฐบาลมันไม่สามารถจะมีสวัสดิการให้ได้แล้วก็พอมันเจอโควิดเจออะไรพวกนี้มันก็รู้แล้วว่าแบบ
4: ชีวิตมันไม่แน่ชีวิตมันความเสี่ยงเยอะ
3: รัฐบาลก็หนี้เต็มเลยตั้งแต่โควิดมาใช่ไห
4: ม
3: แล้วก็พอทรัมป์มาสงครามการคุ้มกันค้าอะไรอีกแล้วพวกเนี้ยมันก็เลยเมื่อผนวกกับ AI ด้วยไงใช่ไหมมันก็เลยทำให้คนแบบมันไม่อยากแต่งงานแล้วไงแต่งแล้วก็ไม่มีลูกแล้วหรือว่าอยู่ด้วยกันไม่มีลูกอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดให้อุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยมันอยู่ลำบากใช่ไห
4: ม
3: แต่ตอนนี้แล้วก็เนี้ยพวก Gen X นี่ก็ทยอยเกษียณไปตั้งปีละคนสองคนเองประมาณสักสิบปีเองก็จะหมดละประมาณสิบกว่าปีเนี่ยจะหมดละไอเจนเอ็กซ์นี่ก็จะลำบากไอช่วงปลายเนี่ยรุ่นคุณเนี่ยมันก็จะลำบากใช่ไห
4: ม
3: เพราะว่าจริงๆรุ่นคุณเนี่ยมันน่าจะเป็นรุ่นที่พาวเวอร์มันมากคือทำงานมาหลายสิบปีก็เริ่มมีพาวเวอร์ขึ้นเป็นซีซูดอะถ้าเป็นองค์กรเอกชนใช่ไหมสดับชิฟด้านต่างๆราชการอันนี้เราไม่พูดราชการนะเพราะเขาให้ออกไปได้อยู่แล้วแต่ว่าพอมันเกิด AI ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่แน่นอนเลยใช่ไห
4: ม
3: ซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลต่อลูกมันด้วยไงถ้าเกิดเขา50อะลูกก็ประมาณได้เกือบ30เป็นอะไรพวกเนี้ยใช่ไห
4: ม
3: มันจะส่งต่อความมั่งคั่งได้ไงวะมันก็ไม่มีความมั่งคั่งแล้วอะ
4: ก็ลำบาก
3: ใช่ป่ะเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่ากูจะอยู่ยังไงอ่ะมันโดนไล่ออกเมื่อไหร่ก็ได
4: ้ก็เลยการส่งต่อความมั่งคั่งอาจจะเป็นประเด็นเฉพาะในกลุ่มคน 1% ที่เหลือนี่แทบจะไม่เหลือในรุ่นตัวเองแล้วนะ
3: หรือว่าอาจจะเป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์ ซึ่งยังมีความมั่งความมั่งคั่งก็เป็นบ้านรถแล้วก็สมบัติอะไรบ้างนี่แหละ
4: อย่าง
3: แ
4: รกเก็บมาจากยุคนั้นใช
3: ่
4: ไหม
3: เออเฉลี่ยเพราะเป็นไอ้บูมเมอร์เนี่ยมันทำงานอยู่บริษัทเดียวเลยเนี่ยมันก็เก็บเงินซื้อบ้านมีลูกมีเต้าได้อ่ะพูดง่าย
5: อ
3: ัตราการคูณได้ไงบ้านบ้านกับรถบ้านมันนี้มันได้แพงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผ่านไปเนี่ยสินทรัพย์มันขึ้นราคาไงเห็นไหมก็เบบี้บูมเมอร์ก็จะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังส่งต่อความมั่งคั่งได้เห็นไห
5: ม
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเบบี้บูมเมอร์มันเป็น longevity opportunity
4: อ๋อกลุ่มนี้ใช่ไหมกลุ่มนี้
3: ใช่ก็คือ60 up เนี่ยนะครับตอนนี้ก็หมายถึงว่าทีเนี้ยพอชีวิตคนมันไม่แน่นอนเนี่ยคนมันก็ทำงานหนักมากเลยทำงานหลายอย่างในเวลา
4: เพิ่มขึ้น
3: มันยังได้อยู่ใช่ไหม
4: ไม่เหมือนเดิมอีก
3: แต่ทีเนี้ยคุณจะสังเกตว่าหลังโควิดมาเนี่ยคนอายุ40กว่าตายบานเลยนะเนี่ยดูใน Facebook เนี่ยเดี๋ยวก็เสียความเสียใจด้วยอะไรยังอายุน้อยอยู่เลยมีคนว่าอ้าวมันไอ้มันมีเฟซบุ๊กมันมีตั้งนานแล้วก่อนหน้าโควิดมันก็
4: ไม่คล้ายว่ามันตายอยู่แล้วแต่เราไม่เห็นอันนี้จะมีคน
3: ไม่แต่ว่าก่อนหน้าโควิดมันไม่มีอย่างนี
5: ้
3: ใช่ป่ะมันไม่ได้มีอยู่ๆคนอายุน้อย
4: เฟซบุ๊กมันก็มาตั้งพักใหญ่
3: แล้วตั้ง15-16ปีแล้วที่มีคนติดตามเป็นล้านอ่ะใช่ป่ะ
4: โซเชียลอ่ะ
3: นะทีนี้ก็แสดงว่าคนเราอ่ะการรักษาสุขภาพเนี่ย40กว่าเนี่ยคุณทำงานแบบเดิมไม่ได้แล้วนะใช่ป่ะสมัยก่อนนะคงคิดว่าก็ใกล้ๆ60ค่อยมาคิดใช่ป่ะ
4: เออ
3: ระหว่างนั้นก็เต็มที่อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนอย่างว่า
4: อ๋อ
3: คือการดูแลสุขภาพมันจะต้องเริ่มที่อย่างช้าที่สุดมันก็ต้องเริ
4: ่
3: มที
4: ่40ใช่ไหมตั้งแต่อายุยังน้อยมากขึ้นแล้วอาจจะมีเส้นเขาเรียกเส้นแยกอะว่าคนที่อายุเยอะไปแล้วแต่ก็ยังสุขภาพดีมากกับอายุยังน้อยเลยแต่สุขภาพแย่ไปแล้วอะมันก็จะเป็น
3: ก็เฮลสแปนกับไลฟ์สแปนไงเฮลสแปนคือหมายถึงว่า
4: ไปเรื่อย
3: ๆคุณอายุมากแต่ว่าคุณอายุมากเนี่ยก็คือคุณอายุยืนน่ะอันนี้ก็เรียกว่าไลฟ์สแปน80 90อะไรพวกเนี้ยแต่ในไลฟ์สแปนเนี่ยถ้าคุณไม่มีเฮลสแปนคุณอาจจะติดเตียงก็ได้ไงนะถ้าติดเตียงแล้วคุณรวยก็ว่าไปแต่ถ้าติดเตียงแล้วคุณไม่รวยมันก็เป็นพลังของประเทศไง
4: โอ้ใช่ใช
3: ่ซึ่งในตรงนี้ถ้าเราดูตรงนี้ไอ้30บาทรักษาทุกโรคมันจะอยู่ไม่ได
5: ้
3: เพราะว่ารายได้ของประเทศเนี่ยมันน้อยแต่รายจ่ายเนี่ยพอคนสูงวัยเยอะเนี่ยแล้วก็ไม่เน้นป้องกันก็ยังกินหวานกินอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้มี
4: ใช่ไหมเ
3: รื่องมัทฉะที่เขาทำมัทฉะขายอ่ะแล้วก็ไอ้แม่ตุ๊กอะไรเนี่ยพี่ก็เกิดดราม่านะแม่ตุ๊กบอกว่าเฮ้ยมัทฉะเนี่ยก็ไปใส่ข้าวโอ๊ตไปใส่ไอ้นมอะไรเงี้ยหรือบางคนก็บอกโอ้ยของฉันเนี่ยต้องกินหวานแบบตัดขาอะไรเงี้ยทำเป็นเรื่องสนุกไปอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าคนไทยอ่ะมันกินหวานไงกินเค็มด้วย
4: รสจัด
3: แล้วกิน
4: ว่าปรุงเยอะปรุงเยอะรสชาติอาหารก็ต้องรู้สึกว่าจัดจ้านเข้มข้นยิ่งถ้ายิ่งแซ่บก๋วยเตี๋ยวเรือหรือกินนัวอะไรแบบนี้มันก็จะแบบใช่ไหมเครื่องปรุงเยอะ
3: มันเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเงี้ยเปรี้ยวไม่เท่าไหร่แต่คนไทยก็ไม่ได้กินเปรี้ยวมากหวานมันเค็มเยอะจนกระทั่งสสส.ต้องออกมาบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าคุณจะตักบาตรเนี่ยคุณต้องลดหวานมันเค็มนะไม่งั้นพระภิกษุนี่ก็จะตายก่อนไปนั้นควรนะ
4: ใช่ไหมเพราะเป็นดีให้กับพระหรือเปล่า
3: พระภิกษุเนี่ยแต่เขาบวชหลายพรรษามาเขาจะไปแอโรบิกไปวิ่งอะไรมันไม่ได้ไงใจเปล่า
4: ภาระเช้าแต่อาหารของคุณเนี่ย
3: พระภิกษุเนี่ยใส่กางเกงวิ่งรองเท้าวิ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็เวลาจะบิณฑบาตมันแปลว่าขอคุณก็ไปขอบอกก็ไม่ได้ด้วยไง

0: ล์การทำงาน4อย่างเนี้ย30บาลังทั่วโลกเอามาอยู่เนี่ย
1: เอาใช่คุณอาจจะพูดอีกแบบนึงก็คือต่อให้รวยแค่ไหนหรือยังไงบางทีก็ยังอยู่หมดอ่ะใช่ไหมลำบากอ่ะสุขภาพถ้าไม่ดีเนี่ยมันจะเอาเงินเท่าไหร่มาดูแลมันก็ไม่ไหวอ่ะ
0: คนจีนเนี่ยมีไปแล้ว30บาทอ่ะไม่มีคนจีนมันก็เก็บเงินเก็บทองไงใช่ไห
1: ม
0: อาหารจีนแต่ละอย่างดูไปดิกินเข้าไปแต่ละอย่างเนี่ยเตรียมตัวเลย NCD
1: ไม่งั้นมันเลยกลายว่ามีระบบสวัสดิการแล้วเนี่ยแทนที่จะใช้มันในแง่ดีมันไปก่อให้เกิดความที่คนไม่ต้องรับภาระแล้วก็เลยไม่ดูแล
0: บริการอะไรก็ไปฟรีอะไรพวกนี้ไม่ได้
1: นี่ไงไม่อะไรทำลายเนี่ยเป็นผลเสียทางจริยธรรมของผู้คนเวลารู้ว่ามัน
0: ไม่ประเด็นคือสมัยทักษิณก็ทำอ่ะเศรษฐกิจมันโตไงพอมันโตปุ๊บเนี่ยมันก็มีเงินเข้ามารอเลี้ยง
1: พอไหวอ่ะว่างั้นเถอะพอไหวพอไหว
0: แล้วคนเป็นบ้าน
1: สูงวัยและป่วยเยอะก็ยังไม่ได้เท่าทุกวันนี้ด้วยนะ
0: บริษัทยังน้อยไอ้ยี่สิบกว่าปี
1: เรื่องเลยสองเรื่องเลยหาได้เยอะ
2: บูมเมอร
1: ์ภาระน้อยอ่ะหาได้เยอะภาระน้อยตอนนี้หาได้น้อยภาระเยอะ
0: ใช่ไหม
1: ยังยืนใช้ชีวิ
0: ตแบบเดิมเนี่ยมันก็จะไม่ได้คือพูดง่ายๆคือ
1: ไม่ได้ฐานะเราไม่
0: คุณต้องกินอาหารแบบจืดชืดเลยอ่ะแล้วก็พูดตรงๆกันนะก็กินอย่างเดียวก็ไม่พอเหมือนผมเป็นหมอเจตเนี่ยพูดเรื่องน้ำตาลอย่างเดียวนะหมอเจตเนี่ยนะแกเน้นสายน้ำตาลเลยอย่างผมเนี่ยเฮ้ยทำไมน้ำตาลผมเนี่ยเมื่อประมาณสักปีกว่าๆมาเนี่ยเฮ้ย85นะตอนหลังใน98อ่ะนะผมก็คุมนะตอนนั้นผมกินอาหารเสริมไงคุณอาทิตย
1: ์ขึ้นเหรอ
0: ที่มัน
1: เ
0: หรอไม่กินอาหารเสริมแล้วมันลงไง
1: อ๋อ
0: ที่มันที่ผมกินผมไม่บอกยี่ห้อแล้วกันนะเรียกว่ามันไอความดันก็ลง LDL ก็ LDL ก็ลง HDL ก็เพิ่มแล้วก็ไตกีก็ลงเลยเออผมไม่ได้กินไงตอนหลังไม่ได้กินไงผมก็ต้องกลับไปกินแล้วผมก็ต้องซื้อให้พี่ผมกินด้วยใช่ไหมอ่ะเนี่ยอาหารทุกอาหารเสริมมันถึงมาแรงไง
1: ฟังดูดีฟังด
0: ูดีหรือผมน้ำตาลเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมไปกินอาหารเสริมที่ทำมาจากไอสมุนไพรที่มันทำให้น้ำตาลลงดีกว่าใช่ไหมจัดมาเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็จะต้องคือต้องมาดูด้วยไง
1: แล้วมีผลอยู่แล้วเพราะนี่คือ you are what you eat
0: ใช่ไหมคือหมายถึงว่าคุณคุมอาหารธรรมชาติมันไม่พอใช่ไหมเราก็จะต้องกินอาหารเสริมอะไรพวกอาหารเสริมมันถึงมาใช่ไหมคุณดูอย่างเงี้ยนอนไม่ก็นอนไม่ดีเงี้ยทำไมต้องนอนก็ต้องกินแคลแมกนีเซียมไงแมกนีเซียมช่วยเรื่องการนอนไง
1: แต่ถ้าคุณเนี้ยคืออาหารเสริมอ่ะคือมันช่วยเสริมแต่ไม่ใช่ว่าคุณไม่ดูแลการกินเลยนะแล้วมากินอาหารเสริม
0: ผมพูดกรณีผมผมดูการกินอยู่แล้วไง
1: มันเลยถึงเสริมแล้วมันลงตัวพอดีไงอันนี้ผมพูด
0: คนทั่วไปว่าไอ้อย่างผมเงี้ยเดี๋ยวผมกินมะม่วงเอ้ยมะม่วงกูต้องกินมะม่วงดิบเพราะมะม่วงสุกเดี๋ยวมันก็จะเป็นน้ำตาลเยอะใช่มั้ย
1: เราก็ดันในนู่นละไม
0: ้อันอย่างเงี้ยนะมันก็ยังไม่ได้เลยเราขนาดคุมแล้วไอ้มึงกับก็ไปมันก็ไม่ได้เกินอะไรนะแต่เราอ่ะต้องการ
1: เกิน
0: เราต้องการ80เราเคย80ไงก็คือ85ไงฮะ
1: อันเนี้ยเราต้องการมันดีกว่านี้หน่อย
0: อันเนี้ยคือเหตุผลอันเนี้ยใช่มั้ยว่าอาหารเสริมทำไมมาแรงไง
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมหรือว่าไอ้อย่างเงี้ยไอ้ผมนั่นปุ๊บเนี่ยก็มีพวกไอ้โฮอร์โมนไอ้พวกไอ้เซรั่มอะไรเงี้ยฉีดผมอะเมื่อก่อนก็มีแต่ไอ้ไมน็อกซิดิลเนี่ยไอ้นี่ไมน็อกซิดิลก็มันผสมเป็นไอ้สมูทอีก็ทำอะไรก็ทำเห็นป่ะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยหมอปลูกผมเงี้ยไอ้รายการตูนเนี่ยพูดวนไปวนมาถอดสูตรอะไรคุยกับหมอปลูกผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุณก็เห็นแล้วเห็นป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเกี่ยวกับคนสูงวัยที่มีกำลังซื้ออ
1: ะไรฮะนี่ต้องเน้นด้วยนะที่มีกำลังซื้อด้วยนะ
0: ที่มีกำลังซื้อนะไม่ใช่ที่ไปขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรพวกนี้หรือ600เนี่ยอันนั้นไม่มีกำลังซื้ออยู่แล้วนะแต่มันก็เลยมาแย่งไอ้ลูกค้าที่มันมีไม่มากนี่ไงใช่ไหมเอาละฮะเวลาช่วงนี้หมดแล้วเดี๋ยวคุณอาทิตย์อยู่ต่อช่วงหน้านะ
1: ครับผม
0: ไปก่อนครับสวัสดีคร
1: ับพักสักครู่ครับ
3: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
4: 96.5 FM Thinking Radio

0: คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: นี่ถ้าทำไฟต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
2: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
3: ปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว
5: เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
7: โรคแพ็คเอเชียงานที่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ไม่ควรพลาดกับสุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกกว่า 2,500 แบรนด์ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างยั่งยืนครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคพร้อมสัมมนาหลากหลายจากองค์กรระดับโลกเวทีให้คำปรึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการลงทุนพร้อมโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆกับสถานที่จัดงานแห่งใหม่นะฮะที่เมืองทองธานีเดินทางสะดวกได้แล้วนะครับโดยรถไฟฟ้าโปรแพ็คเอเชียงานเดียวครบทั้งอีโคซิสเต็มอุตสาหกรรมแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายนนั่นคือวันพุธวันนี้นะฮะถึงวันเสาร์นี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีจัดโดย Informa Market สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่020360500
8: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับวันนี้วันพุธครับก็พบกับอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
9: สวัสดีครับอาจารย์วันนี้วันพุธเราก็จะมาอยู่กับปรัชญาและแนวทางสู่ความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได
8: ้นี่
9: ด้วยการอ่านแล้วก็ฟูมไฟล์กับหนังสือชื่อ The Wealth Money Can't Buy ต้องใช้คำว่าฟูมไฟล์เพราะว่าเนื้อหนังสือเขาจะมีแผ่นเดียวนันทพรกับอาทิตย์ก็บันเทิงเริงร่า
8: อ๋อไม่ใช่ว่าเราทำให้ตัวอักษรมีชีวิตเหรอครับอาจารย
9: ์โอ้มีชีวิตมากเลยกระโดดโลดเต้นแบบว่าออกนอกเล่มไปใกล้ไกลแต่ก็เป็นความสุขทุกครั้งนะคะแบบสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวเองจะมีความสุขก็คือการที่จะได้มานั่งอ่านแล้วก็มาคุยกันแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันเหมือนที่โรบินชาร์มาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าเรามาเติบโตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
8: ครับ
9: จากหนังสือที่เขากำลังพูดว่ามันมีอะไรเนาะมันมั่งคั่งแต่เงินซื้อไม่ได้นะคะ สัปดาห์ที่แล้วเขาก็เราตบจบไปว่าเขาตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมวัฒนธรรมของเราถึงบูชาเศรษฐีพันล้านมากกว่าคนตัวเล็กๆที่ทำประโยชน์เพราะเศรษฐีพันล้านเขาก็ไม่ได้เอาตังค์มาแบ่งเราเนาะแต่เราไปชื่นชมเขาแต่เราลืมชื่นชมครูตำแหน่งเล็กๆที่คอยสอนบุตรหลานในชุมชนของเราหรือนักดับเพลิงหรือคนสวนที่ทำให้ถนนของเรามีดอกไม้สวยงามอะไรต่างๆเราเคยนึกขอบคุณไหมหรือเราก็คิดแค่ว่าแง่ล่ะ มันก็ต้องสวยสิเพราะฉันน่ะมันไปเอาภาษีของเทศบาลของอะไรมาเธอก็ต้องทำไปสิแล้วเราเป็นคนคิดแบบไหนกันแน
8: ่
9: หนังสือเล่มนี้นำเสนอปรัชญาและแนวทางแบบใหม่สู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งซึ่งเราไม่เคยถูกสอนฝึกฝนหรือแม้แต่ส่งเสริมให้พิจารณามาก่อนแต่มันจะนำความสุขที่ยั่งยืนอิสรภาพและความสงบภายในมาให้คุณอย่างแน่นอน
8: อ
9: ย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญคนเราล้วนมีใบชำระหนี้ที่ต้องจ่ายมีภาระที่ต้องรับผิดชอบและมีเป้าหมายที่ต้องใช้เงินความมั่งคั่งและอิสรภาพทางการเงินช่วยให้คุณได้ใช้ชีวิตได้ตึงเครียดน้อยลงมีอิสรภาพมากขึ้นและควบคุมสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าเดิมวงเล็บซึ่งการทำในสิ่งที่อยากทำหรือไปในที่ที่อยากไปในเวลาที่ต้องการกับคนรักนั่นคืออิสรภาพที่ทำให้เรามีความสุขดังนั้นเงินจึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิตที่มั่งคั่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดดังที่คุณจะได้เห็นจากโมเดลที่ผมกำลังเสนอให้ดูความมั่งคั่งทางการเงินเป็นเพียงความมั่งคั่งประการหนึ่งจากความมั่งคั่ง8ประการเท่านั้นตลอดชีวิตการทำงานเกือบ30ปีผมได้ให้คำปรึกษาเศรษฐีพันล้านมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจยักษ์ใหญ่นักกีฬามืออาชีพที่เป็นดาวเด่นดาราภาพยนตร์หรือผู้นำกระแสสังคมระดับโลกและผมบอกได้เลยว่าสำหรับหลายๆคนเงินเป็นสิ่งเดียวที่พวกเขามีพวกเขาร่ำรวยเงินทองแต่ชีวิตกลับว่างเปล่า
8: อ
9: ันนี้ก็เห็นเนาะหลายคนที่มีชื่อเสียงหลายคนเนาะแบบที่ตายตอนอายุน้อยอาจจะอยากเป็นแบบพวกใช้ยาเกินขนาดเพราะอาจจะเราไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำอะไรกับมันก็เลยเอาตัวเองไปอยู่ในแฟนตาซีบางชุดเนาะก็เราอาจารย์ก็พูดไม่ได้พ่ออาจารย์ยังไม่เคยรวยแล้วต้องแบบใช้ยาเกินขนาดให้ลืมความรวยอะไรอย่างเง
8: ี้
9: ย
8: ยังไม่เคย
9: อยากมีเหมือนกันจะได้มาเล่าให้ฟังจะยอมถ้าวันนั้นรวยพันล้านก็จะยอมมาจัดรายการวิทยุเพื่อให้ความรู
8: ้ไม่หนีไปไหน
9: เพื่อจะเล่าว่าความรวยพันล้านมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีแต่ไม่มี
8: ตึงโป๊ะจบไหม
9: จบข่าวโอเคคุณต้องมีความมั่งคั่ง8ประการที่จะพูดถึงได้อย่างเต็มปากว่าตัวเองประสบความสำเร็จรวมถึงมีชีวิตที่รุ่มรวยและงดงามอย่างแท้จริงในหนังสือก็จะเป็นวงกลมเป็นแผนภูมิมีวงกลมนะคะแล้วก็มีองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยที่เป็นที่เรียกว่าความมั่งคั่งเนี่ยอยู่8ตัวถ้าไล่ไปก็จะมีการเติบโตหรือ growth สุขภาพหรือ wellness ครอบครัวงานฝีมือหรือ craft นะคืองานประณีตศิลป์งานฝีมือ4ตัวและตัวที่5 money ตัวที่6วงสังคมแต่จะไม่ค่อยชอบคำว่าวงสังคมเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็แปลได้ดีภาษาอังกฤษก็คือ community ก็คือเราต้องมีชุมชนอะไรบางอย่างเน
8: า
9: ะเราต้องสังกัด
8: ชุมชนมากกว่า
9: ใช่แล้วแต่ว่าสังคมมันก็ทำให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์เนาะคำว่าสังคมมันหมายถึงว่ามันมีคนที่หลากหลายแล้วก็คนหลากหลายนั้นก็เข้ามาอยู่รวมตัวกันนะคะมีการผจญภัยหรือ adventure มีการช่วยเหลือหรือ service จริงถ้าเป็นอย่างนั้นก็คือจันจะชอบคำว่า service มันมีลักษณะของการทำบำเพ็ญประโยชน์มากกว่านะแบบเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์นะคะนี่ก็คือ8ตัวที่เป็นความมั่งคั่ง
8: โอ้ก็คือถ้าในมุมที่อาจารย์เคยเล่าเนี่ยสำหรับอาจารย์เนี่ยอาจารย์มองโครงของมันเนี่ยเป็น
9: 3ตัว
8: เสาใน3กลุ่มประเด็นน่ะใหญ่ๆแต่ในกรณีของชามาก็คือพูดง่ายคือเขามองเป็น8เสาถ้าตรงนี้เป็นบ้านนี่ก็อาจจะมีทั้งหมด8เสาหลักอ่ะเนาะ
9: ใช่ก็ถ้าเดี๋ยวเราขยายไปเราก็จะเห็นมันมากขึ้นอย่างหลายตัวมันก็ซ้ําเนาะอย่างเช่นว่าอย่างเช่นว่าสําหรับอาจารย์เสาของความสัมพันธ์น่ะหมายถึงครอบครัวด้วยหมายถึงสังคมด้วยและอาจจะหมายถึงบําเพ็ญประโยชน์ด้วยเพราะว่าเราต้องมี relationship กับคนอื่นแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ไปแตะ ตัวที่เรียกว่า growth หรือการพัฒนาตัวเองหรือ craft ที่เป็นความสำคัญเขาเรียกงานฝีมือนะโอเคงั้นเรากลับไปอธิบายนะคะ8ตัวโมเดลความมั่งคั่ง8ตัวการเติบโตหรือ growth คือนิสัยการพัฒนาตัวเองทุกวันมนุษย์จะมีความสุขและมั่งคั่งที่สุดอย่างแท้จริงเมื่อได้ใช้พรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตัวอย่างต่อเนื่องการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณอันนี้อาจารย์เห็นด้วยนะคะว่าคนเรามันก็มีแอมบิชันที่อยากจะดีกว่าเดิมดีกว่าเมื่อวานดีกว่าในอดีตอะไรเงี้ยไม่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะเราอยากเก่งขึ้นอ่ะในบางอย่าง
8: หรือถ้าบางคนก็อาจจะมองในมุมว่าคนแต่คนมีสิ่งเรียกว่าศักยภาพเมื่อเราได้ถูกขัดเกลาหรือทำให้มันเข้าใกล้หรือได้เผยมันเราก็จะรู้สึกถึงความมีพลังมีความสามารถบางอย่างใช่ไหมแล้วทำให้ชีวิตมันกระชุ่มกระชวยหรืออะไรมีหลักยึดมีแกนหรือเปล่าแบบนั้น
9: จริงๆถ้าเราอยากเก่งเนาะอยากเก่งอะไรสักอย่างแล้วเราเก่งจริงๆอ่ะมันเป็นความภูมิใจนะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งว่าเราประสบความสำเร็จบางอย่างอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องยิ่งใหญ่อ่ะแต่เช่นสำหรับอาจารย์จากตีเทนนิสเปาะแปะตอนนี้อาจารย์โต้ท้ายคอร์ดนี่ได้แบบได้ดีแบบอาจารย์ว่าให้สัก 70%
8: มี
9: แบบเลยนะกล้า
8: เกินนี่นะนี่นะเราประเมินตัวเอง
9: แต่มันก็ไม่ได้มาง่ายๆอ่ะมันก็คือเกิดจากการฝึกฝนแต่การฝึกฝนนั้นความเหน็ดเหนื่อยกลับกลายเป็นความสุขไม่ใช่ความทุกข
8: ์
9: การที่ได้แบบเหนื่อยแบบ
8: เพราะเหนื่อยในสิ่งที่ชอบใช่ไหมอาจารย์สิ่งที่อาจารย์
9: แล้วทำดีขึ้นคือเหนื่อยแล้วมันคุ้มค่าเพราะว่ามันดีขึ้น
8: เห็นความเปลี่ยนแปลง
9: ใช่เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองคนอื่นไม่ต้องชมอ่ะรู้เลยว่าเอ้ยวันนี้ดีอะไรเงี้ย
8: แต่ว่ามันมีเซนส์ของความก้าวหน้าใช่ไหมอาจารย์ในกรณ
9: ีการบรรลุเป้าหมายบางอย่างเนาะการดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะการที่ด้านหนังสือเล่มนี้ก็คือ growth คือการพัฒนาตัวเองทุกวันนะเช่นถ้าเราแบบไม่รู้อะไรสักอย่างแล้วเราไปเข้าคอร์สเทรนนิ่งหรือไปหมกมุ่นใน YouTube เพื่อศึกษามันน่ะแล้วเรารู้อ่ะอาจารย์ว่ามันก็คือการพัฒนาตัวเองอ่ะมันฉลาดขึ้นจากเมื่อวาน
8: น่ะ
9: เราก็รู้สึกดีแล้วเราก็อยากเล่าให้ใครฟังนะเออนี่ฉันไปเรียนรู้ไอ้นู่นนี่มาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความสุขนะอาจารย์ว่า
8: ไอ้ข้อนี้หรือความรู้สึกแบบนี้มันเป็นประมาณเดียวกันกับที่ญี่ปุ่นเขามีปรัชญาหรือมีนี้ที่เรียกว่าไคเซนไหมที่บอกว่าดีขึ้นในทุกวันอะไรเงี้ยมันเรื่องเดียวกันไหม
9: อาจารย์กลับไปมองมันว่ามันเป็นอิคิไกอ่ะคือที่เขาบอกว่ามันคือการตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองแบบอ๋อถ้าอย่างนั้นมันอาจจะเป็นชุมชนนะอิคิไกอาจจะเป็นเรื่องชุมชนที่บอกว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเราเป็นประโยชน์กับใครกับอะไรสักอย่างหรือแม้กับตัวเองนะ
8: หรือเป็นเซอร์วิสเนาะถ้าในความหมายของแปดเสาเนี่ยว่าเป็นประโยชน์ต่อคนซึ่งเดี๋ยวเราไล่ทีละเสาแล้วเดี๋ยวจะเห็นภาพชัดขึ้น
9: คือมันพอเราอ่านหนังสือเยอะๆเนาะมันก็มีความกลุ่มของความซ้ำหรือการแตกแขนงเพียงแต่ว่าเราอาจจะแจกแจงมาคนละวิธีเน
8: า
9: ะไอ้นี่แบบเป็น
8: แล้วแต่นิยามแต่นี้อาจจะเป็นเรื่องประมาณเดียวกันแต่ว่า
9: ใช่ประมาณเดียวกัน
8: พูดด้วยภาษาคนละแบบหรือมองจากคนละมุมนะบางที
9: อันที่สองก็คือสุขภาพหรือ wellness นิสัยการดูแลสุขภาพสม่ำเสมอการมีพลังในระดับสูงสุดไม่ว่าจะทางจิตใจอารมณ์ร่างกายหรือจิตวิญญาณเพราะฉะนั้น wellness ของเขาอ่ะพอแปลว่าสุขภาพเรามักจะไปนึกถึงใจกายยังไงก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าในศัพท์ของโรบินชามาเนี่ยมันหมายถึงจิตใจอารมณ์ร่างกายจิตวิญญาณ
8: โอ้ครบเลยนะครบเลยนะนี
9: ้และการมีชีวิตที่ยืนยาวและเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระฉับกระเฉงแข็งแรงและความสุขล้วนสำคัญต่อการเป็นคนที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงเนาะก็คือสุขกายสุขใจสุขกายสุขใจแต่ว่าคำว่าจิตวิญญาณเนี่ยอาจารย์มองไปว่ามันคือความนิ่งแล้วล่ะมันไม่ใช่สุขกายสุขใจแบบกระโดดโลดเต้น
8: อ
9: ะมันเป็นมันเป็นแบบ peace of mind มันมีความนิ่งอยู่ในนั้นนะเซนเซียอาจารย์อ่านนะครอบครัว familyนิสัยการสร้างครอบครัวสุขสันต์เพื่อให้ชีวิตสุขี ต่อให้มีทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จทางวัตถุมากมายแค่ไหนก็ไร้ความหมายหากต้องอยู่เพียงลำพัง
8: ครับ
9: คุณจึงควรพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่รักให้แน่นแฟ้นและอยู่ท่ามกลางมิตรแท้ที่คอยสนับสนุนความฝันของคุณใช่ไหมมันตลกมากเลยหลายครั้งอ่ะเวลาเราอยู่กับเพื่อน
8: อ
9: ่ะเราก็ชอบเปรียบเทียบคู่ของเรากับคู่ของคนอื่นเช่นว่าเนี่ยโอ้ยสามีของเธอดีจังเลยเขานู่นนี่นั่นในสามีของฉันมันไม่ยอมทำนู่นนี่นั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเออ
8: คือมุ่งมองข้อดีของสามีคนอื่นแต
9: ่
8: อาจจะเห็นในด้านที่เป็นปัญหาของสามีเรา
9: เออคือเราก็นึกที่จริงสัจธรรมก็คืออ้าวถ้าสมมติว่าดีจริงทำไมเราไม่เอาสามีมันว่
8: าแลกกันเลยแลกกันเลยแลกกันเลยแลกกันเลยแลกกันเลย
9: ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนที่โฮสซิสของอาจารย์ที่เขามาพักที่บ้านเขาที่เขาเป็นอเมริกันแล้วมาพักที่บ้าน2อาทิตย์เขาบอกว่าคนเรามีเลิฟแลงเกวจที่ไม่เหมือนกันสามีของเพื่อนอาจจะแบบคอยขับรถไปรับไปส่งเพื่อนนะซ
8: ึ่
9: งสาม
8: ี
9: อาจารย์ไม่ทำซึ่งสามีอาจารย์ไม่ทำแต่สามีอาจารย์ก็ลุกขึ้นมารดน้ำต้นไม้ไปตลาดไปจ่ายกับข้าว อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละคนแต่ละคู่ก็มีเลิฟแลงเกวจที่ไม่เหมือนกัน
8: แสดงออกผ่านคนละสิ่งกัน
9: ใช่พอคำนี้ที่บอกว่าภาษารักของคนที่ไม่เหมือนกันมันเปลี่ยน mindset ของอาจารย์เลยนะที่
8: ยังไงอาจารย์มันยังไง
9: คือหมายถึงว่าอาจารย์จะเลิกไปเปรียบเทียบอ่ะเพราะคนคนนี้คือคนที่อาจารย์เลือกที่อยากจะอยู่กับเขานะดังนั้นเขามีภาษารักของเขาแบบนี้ในขณะที่อีกคู่นึงเขาก็เลือกที่จะอยู่ด้วยกันเขาก็มีภาษารักแบบนี้แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าในบ้านเขาอ่ะมันมีแบบมันมีเรื่องซับซ้อนอย่างอื่นหรือเปล่าเราก็เพียงแต่ไปโฉบๆแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบ
8: ซึ่งโฉบแล้วเราก็มาเปรียบเทียบ
9: ใช่
8: ผมชอบคำนี้จังเลยโฉบๆแล้วก็เอามาเปรียบ
9: ใช่ไหมเราไม่รู้หรอกว่าในบ้านเขาอ่ะมันมีเรื่องราวอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย
8: คือเราเห็นเขาแค่ไม่กี่วินาทีอย่างดีเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันในจำนวนปีที่มากมายเป็น10ปีที่อยู่ด้วยกันในขณะที่สามีเราเห็นแบบเป็นปี
9: ๆแล้วอย่างเช่นอ่ะสามีคู่ของเพื่อนเขาก็แบบจะพากันขับรถไปเที่ยวบางทีก็ขับรถล่องใต้ไปแบบนานๆอะไรเงี้ย
8: ไปไหนไปด้วยกัน
9: เราไปด้วยกันแค่สุโขทัยนี่ก็ทะเลาะ กันเรื่อง GPS เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแบบเป็นทริปไม่สนุกเลยคือแบบมันหลงทางแล้วก็มันทำไมเธอไม่ดูให้ทีเลยคือแบบเหนื่อยมันเป็นความเหนื่อยอะไรเงี้ย
8: วันก่อนนี่ผมยังนั่งฟังอยู่บนเวทีผมก็นึกถึงเลยบางอย่างแบบทำนองนี้ขึ้นมาเหมือนกัน
9: แล้ว
8: โอ้คาแรคเตอร์บางด้านนี่เรียกว่าตรงกันข้ามดีกว่าแล้วแต่บางอันก็ดูจะเติมเต็มกันดีๆนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ใจเราพึงลำบาก
9: เราก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วทำให้อาจารย์ก็มีความรู้สึกว่าถ้ามันไปด้วยกันแล้วทุกข์อ่ะ this is not our love language มันไม่ใช่คือมันเราไปเห็นคนอื่นทำแล้วเขามีความสุขอ่ะแต่มันไม่ใช่คู่ของเรา
8: ใช่ไหมคู่เราจะไม่ได้ผ่านกิจกรรมทำนองนี้ก็ได้เป็นแบบอื่นแทนละกัน
9: แล้วอาจารย์ก็ที่อาจารย์ไปญี่ปุ่น2สัปดาห์ก็คืออาจารย์ก็เป็นคนเดียวแล้วก็ไปกับเพื่อนคนอื่นแล้วเขาก็ซัพพอร์ตอาจารย
8: ์
9: ที่ไปเลยเธอจงไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉันชอบทำงานฉันชอบไปประชุมฉันชอบ
8: ลงตัวดีแล้วลงตัวดีแล้ว
9: ใช่
8: ลงตัวดีอยู
9: ่แล้วเราก็เลยไม่ทุกข์เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเรามันมีเลิฟแลงเกวจที่ไม่เหมือนกันจริงๆแต่เดิมอ่ะเรามีความฝันชุดหนึ่งแต่มันแค่ไม่จริงเท่านั้นเองนะดังนั้นท่านผู้ฟังถ้าสมมติว่าอยู่กับคู่เนี่ยเราลองหา love language ของกันและกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรอะไรเงี้ย
8: เห็น support อันนี้ support อาจารย์เลยนะผมคิดว่าเรื่อง love language เนี่ยหรือภาษารักเนี่ยพูดง่ายๆคือว่าแต่ละคนมีวิธีแสดงเขาไม่ใช่ว่าคนที่ไม่พูดว่ารักแปลว่าเขาไม่ได้ส่งความรักออกมาใช่ไหมแล้วบางทีต่างคนต่างมีความยึดติดทั้งในแง่เขาเรียกมีแพทเทิร์นอะว่าแสดงออกเป็นบางด้านแต่ไม่ถนัดบางด้านแต่ก็มีความอยากฟังอยากได้ภาษารักที่ติดตัวมาแต่ละคนถ้าบางคู่ที่เป็นปัญหามากๆคือมันก็เลยไขว้แล้วไม่ตรงกันอะ ไปแล้วไม่ตรงกันคืออยากได้แต่เขาไม่สนองอยากได้ไม่สนองในภาษานั้น
9: อาจารย์ว่าถ้าเราอยากแล้วก็กลับมองไม่เห็นถ้าเรายังอยากจะอยู่ด้วยกัน1 communication สำคัญที่เราจะบอกแล้วในขณะเดียวกันไม่ใช่บอกทางเดียวแล้วอีกทางหนึ่งคือเธอต้องทำตามที่ฉันบอกอันนั้นไม่แฟร
8: ์อันนั้นสั่งแล้วอันนั้นสั่ง
9: ถ้าเราบอกแล้วเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้แต่เขาอยากจะทำอย่างอื่นให้มันต้องหาจุดตรงนี้ให้เจออย่างเช่นอาจารย์อยากไปเที่ยวแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากแต่เขายังอยากทำนู้นนี้นั้นก็ไม่เป็นไรแล้วทุกวันอักอย่างเช่นตอนเย็นเนาะตอนเย็นเขาก็จะดูโทรทัศน์แล้วเขาก็จะดูเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือบางทีเรามานั่งดูกับเขาอ่ะเอาดูถึงตรงนี้กำลังดูเพลินๆเปลี่ยนช่องอีกแล้วเปลี่ยนช่องแล้วก็บอกว่าอยากจะดูอันนี้อะไรแบบงงอ่ะคือแบบว่าดิฉันก็งงเพราะว่า
8: วิธีการดูคนละแบบอันนี้เราดูคนละแบบ
9: ตอนหลังอาจารย์ก็เลยปล่อยเขาดูแล้วเขาก็พยายามจะเล่าว่านี่นะเรื่องนั้นมันอย่างเงี้ยงอะไรไม่ต้องเล่าบอกว่าไม่ต้องเล่าไม่ได้สนใจไม่ได้อยากรู้แล้วก็ไม่ได้อยากดูเรื่องนี้แต่มาอยากนั่งด้วยเฉยๆแล้วอาจารย์ก็นั่งแล้วก็ไถมือถือไปอะไรไปแต่คือเรานั่งอยู่ด้วยกัน
8: นี่งดงามงดงามงดงาม
9: คือตบจบไงคือแต่ก่อนเนี่ยก็จะงุนงง
8: อันนั้นจบแล้วตบเมื่อนี้ตบจบ
9: อันนั้นทั้งตบทั้งจบเลยอ่ะแต่อันนี้คือแบบว่าแค่อยากนั่งด้วยกันแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยก็คือไปหาอะไรอร่อยกินหรือว่าไปขับรถไปด้วยกันไปวัดไปอะไรไปเที่ยวนิดๆหน่อยๆพอแล้วอะไรเงี้ยคืออาจารย์ว่า love language เป็นอะไรที่สำคัญต่อครอบครัวแล้วเลิกเปรียบเทียบแล้วก็เลิก expect ว่าเขาต้องรู้สิว่าฉันคิดอะไรเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานสรุปคือเขาไม่รู
8: ้
9: ดังนั้นเจ้าจงบอก
8: มันเปรียบเทียบไม่ได้เนี่ยเพราะถ้าเราเข้าใจ love language มันเหมือนว่าอาจารย์อาจจะเป็นถ้าเป็นเหมือนชาตินะเอาภาษาเหมือนภาษาพูดภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันเนี้ยอาจารย์เหมือนเป็นเยอรมันแต่สมมติว่าสามีอาจารย์เป็นญี่ปุ่นอย่างเงี้ย มันก็ต้องพูดคนละภาษาใช่ไหมแต่ว่าเราเรียนรู้ภาษาคำศัพท์ระหว่างกันได้ถ้าเราใส่ใจจะเรียนรู้แต่ว่าจะไปหวังว่าให้คนญี่ปุ่นไปพูดเหมือนคนอิตาลีอย่างเงี้ย
9: ก็ไม่ได
8: ้พังไหม
9: คือจริงๆแล้วอ่ะเราเกิดมายังไงมันก็ไม่เหมือนแล้วเราก็พัฒนา30หลังจากจบมหาวิทยาลัยตอนเราเป็นนักศึกษาเราอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่เราพัฒนากันไปคนละเส้นทางแล้วก็เติบโตกันไปคนละเส้นทางแล้วอยู่ๆเราก็คาดหวังว่าจะต้องกลับมาที่ตรงจุดเดิมที่เคยหวั่นหวีดอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แฟร์เพราะเราเองก็เราเองเราก็เปลี่ยนไปตั้งเยอะเหมือนกันบางทีแบบว่าขึ้นไปแบบอยากเล่นกับเขาแล้วขึ้นไปนั่งตักเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวขาหักแล้วก็แหมแต่ก่อนเนี่ยน้องให้ขึ้นมานั่งตักได้นะเดี๋ยวนี้บอกขาหักดีมาก
8: ซึ่งเอาแต่ถ้าซึ่งสมมุตินะอาจารย์สมมุตินะเกิดขึ้นมาทักจริงๆอ่ะเกิดทักจริงๆไม่สนุกเลยนะ
9: จริงๆอันนี
8: ้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่เลยนะแต่ต้องเข็นตลอดเลยนะเรื่องนี
9: ้ก็เลยคิดว่านั่นแหละจริงๆแล้วนะคะfamily หรือทรัพย์สินเงินทองกันที่เขาบอกว่าควรพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนน่ะต้องแน่นแฟนในมุมที่ love language มันลงตัวพอประมาณอาจารย์เห็นนะตอนที่แบบโอ้ยจีบกันใหม่ๆเนี่ยผู้หญิงก็จะโอ้ยเขาเรียกหมดช่วงโปรโมชั่นเขาก็เคยบอกอาจารย์นะว่าทำไมไม่เห็นเหมือนตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะบอกว่าหมดโปรโมชั่นแ
8: ล้วไม่เคยเรียนงานตลาดมาเหร
9: อหมดโปรโมชั่นแล้วคือเอาแต่พอเราพูดขำได้ไงแต่พอเขาพูดนะเราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแปลว่าไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้วเลิกแยกย้ายโอเคหวังว่าสามีจะไม่มาฟังรายการวิทยุตอนนี้นะคะต่อไปงานฝีมือคราฟต์คือนิสัยการมองงานเป็นเวทีสร้างเป้าหมายก การมองงานเป็นโอกาสและภารกิจอันสูงส่งอยู่เสมอไม่เพียงปลดล็อกความอัจฉริยะของคุณแต่ยังทำให้โลกใบนี้น่าอยู่การพัฒนาตัวเองจนเชี่ยวชาญในงานเป็นสิ่งที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเพราะฉะนั้นคราฟในเซนนี้ไม่ใช่ประณีตงานประณีตศิลป์แต่หมายถึงว่าคุณจะต้องทำงานแบบเนี้ยบอะคือถ้ามันเป็นอาชีพมันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันต้องประณีต
8: ทำถึงได้ไหมเรียกว่าทำถึงได้ไหมประเภทนี้
9: คือความประณีตเนี่ยนะอาจารย์ว่ามันมีความละเมียดละไมอยู่ในนั้นคือไม่พูดง่ายว่าไม่ใช่สักแต่ว่าทำให้ครบอ่ะซึ่งอย่างอาจารย์เนี่ยเป็นคนไม่ค่อยประณีตในหลายเรื่องแต่อะไรที่อาจารย์รักเนี่ยนะโอ้โหอาจารย์แบบประณีตมากเลยอ่ะถ้าสมมุติว่าอาจารย์ตอนที่ทำวิจัยเนี่ยโหตรวจเคาะคำขาดอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้เลยอ่ะจะไม่มีการเห็นคำขาดคำอะไรมาในงานอาจารย์หรือย่อหน้าตลกอะไรเงี้ยจะไม่มี
8: เพราะนั่นคือองค์ประกอบของชิ้นงานที่ดี
9: แต่พอล้างแก้วละแตกเลย
8: ก็คนละด้านใช่ไหมจ๊ะ
9: คนละด้านเมื่อวันก่อนก็ทำแก้ววายแตกสามีก
8: ็ทำไมมันเสียงเบาๆอ่ะจ๊ะทีนี้จะเสียง
9: เดี๋ยวใครเขารู้กันทำแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ชอบบ่นพ่ออาจารย์เป็นมนุษย์ทำของแตกแหละแล้วเสร็จแล้ววันนั้นมันแตกมันเป็นแก้วแชมไอ้แก้ววายแล้วมันแตกจันก็เลยบอกว่าอยู่ๆมันล้มอ่ะแล้วมันก็แตกเองอยู่ๆมันล้มแล้วมันก็แตก
8: เข
9: าก็เลยบอกว่าสงสัยนะมันอ่ะบอกว่าใช้ให้บริการมานานแล้ว
8: มาแล้วขอต้องการเกษียณต้องการเกษียณ
9: ใช้มานานแล้วแตกดีกว่ามันเลยล้มแตกคือกลายเป็นว่าเราแต่ก่อนเขาจะแบบคอยคือวางแก้วผิดที่ก็ไม่ได้แก้วสีนี้จะต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเราน
8: ี่ก็ภาษารักของสามีสิครับถ้าอย่าง
9: น
8: ี้
9: เขาพัฒนาตัวเองจากการบ่นว่าแก้วแตกเป็นการพูดว่าสงสัยมันเบื่อ
8: ออคลอเลยนะอันนี้ออคลอเลยนะจานแต่ว่า
9: ใช่เพราะครั้งแรกตะก่อนเขาก็บ่นจะบอกเอามันเป็นแก้วก็แตกหรือเปล่าธรรมชาติของแก้วมันก็แตกหรือเปล่าจะบ่นทำไมอะไรเงี้ยคือก็มันเป็นแก้ว
8: ไงถ้างั้นไม่ใช่ไม่ควรฟังตอนนี้ควรฟังเดี๋ยวผมส่งไปบอกดีกว่าเดี๋ยวจดวันที่ก่อนเดี๋ยวผมส่งไปบอกดีกว่า
9: เขาบอกว่าก็เนี่ยมันใช้บริการให้บริการมานานแล้วแตกดีกว่าแล้วมันก็เลยล้มตัวลงอาจารย์ก็เลยดูดีขึ้นมาเลย
8: กุ๊กกริบกุ๊กกิ๊กเลยอดีต
9: เพราะฉะนั้นที่ยกตัวอย่างเนี่ยกำลังจะบอกว่าอาจารย์เห็นเพื่อนหลายคนที่แบบคอยหงุดหงิดกับทุกๆเรื่องอะแล้วถ้าสมมติมองให้มันไม่หงุดหงิดนะวันนั้นมูดแอนโทนก็คือไม่หงุดหงิดมีแก้ววายเป็น10 20ใบอยู่แล้วเราจะมาโกรธที่ใบเดียวทำไมอ่ะ ก็แก้วมันก็ต้องแตกบ้างงั้นก็ต้องใช้แก้วพลาสติกถ้าแก้วมันแตกอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันน่ะ
8: ใช่มั้ย ใช่มั้ย ใช่มั้ย
9: โอเคอ
8: าจารย์แล้วผมดูไอ้ข้อนี้จริงๆอ่ะตอนที่อ่านลักษณะที่บอกอะไรนะทำเชี่ยวชาญในเรื่องที่ถนัดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันจะมีบางนะบางเล่มหรืออะไรเขาจะเสนอคอนเซ็ปต์อันนึงที่มันสำคัญเรียกว่ามาสเตอรี่ป่ะมาสเตอรี่ที่แปลว่า
9: เป็นมาสเตอร
8: ์เชี่ยวชาญใช่ไหมว่าในเรื่องนั้นๆแต่คล้ายๆว่าในบางเรื่องทุกคนก็ถ้าจะมีสิ่งนี้แล้วมันคล้ายๆว่ามันก็จะให้อะไรบางอย่างกับความรู้สึกของเราด้วยนะไม่ได้เพียงแต่ว่าในทางอาชีพเลยแบบนี
9: ้ในที่สุดเราก็จะถูกยกย่องนะเพราะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะมันก็ทำให้เซลฟ์เอสติมมันเบ่งบานเนาะคือไม่ใช่แค่เราคือสิความเชี่ยวชาญเราก็มีอยู่แล้วจริงไหมเราพัฒนาตัวเองเราก็มีอยู่แล้วมันจะถูกเห็นค่า
8: ถูกเห็นค่า
9: ซัมฮาวเนาะมันสมมตินะมีคนพูดว่าเนี่ยอันนี้ต้องถึงใครต้องไปถามใครดีอะไรเงี้ยชื่อเราก็จะผุดเพราะว่าเราถูก
8: เพราะเราเป็นแค่ว่าตัวจริงตัว
9: ในเรื่องนี
8: ้นั่นแหละรู้เรื่องนี้เรื่องนี้ต้องถาม
9: เรื่องนี้
8: เรื่องนี้ต้องไปคุยกับคนนี้ไปเจอคนนี
9: ้แล้วยิ่งเราพอเขาเชิญเราไปแล้วเราก็แบบได้แชร์ตรงเนี้ยมันก็ยิ่งพัฒนาความสัมพันธ์มันคือความรวยความมั่งคั่งที่มันไม่ต้องใช้เงินซื้ออ ่ะหัวใจมันฟูแล้วมันยังเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นอีกไม่รู้กี่ทอดมันก็คือความมั่งคั่งเงินซื้อไม่ได้
8: เนี่ยนี่คือเหมือนเป็นตัวจริงในบางเรื่องบางเหลี่ยมของเรื่องอันนี้ดีกว่า
9: ซึ่งเป็นตัวจริงสมมุตินะสมมุติอาจารย์เป็นอาจารย์เนี่ยละกัน อาจารย์ก็สอนยังไงก็ได้เงินเดือนเท่าเดิ
8: ม
9: แต่ถ้าอาจารย์ใส่ใจอาจารย์ลงดีเทลจริงๆแล้วอาจารย์ก็ได้เงินเดือนเท่าเดิมแหละแต่ลูกศิษย์จะจำได้ลูกศิษย์จะรู้สึกว่าเกิดการเรียนรู้เกิดการเพิ่มพูนศักยภาพของเขาซึ่งมันไม่ได้เพิ่มเงินอาจารย์เลยนะแต่มันคือสิ่งที่เงินซื้อไม่ได
8: ้นี่ไงอาจารย์
9: กับเด็กคนอื่นๆที่เขาได้ตรงนั้นไปเนาะ
8: เพราะถ้าคนเรามองแค่ว่าสิ่งที่เรากระทำทั้งหมดตัววัดอยู่ที่เงินที่ได้กลับมาสะท้อนจากสิ่งนั้นเนี่ยชีวิตมันก็จะถูกบีบเหลือแคบมากเลยนะถ้าคิดในแง่นี้นะ
9: แล้วความสุข
8: แล้วก็เหมือนทำตัวเองด้วยนะทำตัวเองเนี่ยเพราะสิ่งที่เสียไปจริงมันคือสิ่งที่จะเป็นมูลค่าทางใจมูลค่าด้านอื่นอาจจะเป็นเงินที่จะได้มาในอนาคตหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันอีกหลายเรื่องเลยถ้าเรามอง
9: ใช่ใช่มันก็เลยเป็นหลุมเนาะมันหนึ่งเป็น8อันที่เขาเขียนเป็นวงกลมเขาไม่ได้แบ่งเป็นเสาเน
8: า
9: ะเขาเขียนเป็นวงกลมก็แปลว่าจากสิ่งหนึ่งมันจะเชื่อมไปสู่อีกสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นวงกลมล้อเนาะคือวิธีเขียนของเขา
8: พออาจารย์พูดถ้าอาจารย์ไม่ชี้ประเด็นอย่างนี้ผมก็ยังมองแบบแยกส่วนอยู่เนาะแต่ถ้ามองที่อาจารย์ว่าเนี่ยแปลว่ามันมีความสัมพันธ์กันใน8ด้านอีก
9: แล้วถ้ามัน8ด้านครบอ่ะ
8: หมุนนะวงล้อหมุนนะ
9: วงล้อมันหมุนนะเงินมันก็มาแต่ว่าแบบมันไม่ได้มาแค่เงินมันมีตัวอื่นนะที่เป็นประโยชน
8: ์
9: ถ้าสมมติเราใช้ภาษาอังกฤษอ่ะมันมีคำว่า profit กับมีคำว่า benefit นะมันมีคำว่าประโยชน์กับมีคำว่ากำไรเนาะแล้วจริงๆนะในธุรกิจอ่ะถ้าเราสามารถทำให้ profit แล้วก็ benefit กับคนอื่นๆทั้งลูกค้าอันนี้คือลูกค้าตรงเนาะกับชุมชนกับสังคมอะไรเงี้ยวงในเนี้ยมันก็จะหมุนแบบที่โรบินชามาพูดโอเคเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเราพูดถึงอันที่5นะก็คือเงินนะคะนิสัยการใช้ความร่ำรวยเป็นเชื้อเพลิงแห่งอิสรภาพอิสรภาพทางการเงินไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายแต่เป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น่าหลงไหลและมีอิสระถ้าเราไม่มีเงินแล้วเราจะสามารถไปแบ่งอะไรกับใครได้เพราะว่าทุกอย่างมันมีเงินเป็นพื้นฐานในการได้มาเป็นส่วนใหญ่เนาะ
8: ใช่ใช่ใช
9: ่ต่อมาก็คือวงสังคมcommunity นิสัยการหล่อหลอมตัวตนผ่านวงสังคมวิทยาศาสตร์บอกว่าความคิดความรู้สึกพฤติกรรมและผลลัพธ์ในชีวิตของคนเราได้รับอิทธิพลมหาศาลจากคนที่คบหาผู้ให้คำปรึกษาและคนที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าอยากมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมจงพาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่ยอดเยี่ยม
8: โ
9: อ้อันนี้เหมือนหนังสือเรื่อง The Element เนาะต้องไปหาคนที่เป็นเผ่าเดียวกันเป็นคนที่มีจริตเดียวกัน
8: ใช่ใช่ใช
9: ่มีทัศนคติและพฤติกรรมในทิศทางเดียวกันแล้วก็สมมุติเราอยากเก่งก็ไปอยู่ในแวดวงที่ไปฟังซิว่าคนเก่งเขาคุยอะไรกันแล้วก็อาจจะได้นะ
8: คือพาตัวไปสู่จุดที่ควรจะอยู่แบบนั้น
9: ใช่นะ
8: ถ้าเราล้อมเอื้อการพัฒนา
9: คบคนพันพาไปหาผิดนะอาจารย์ก็จะบอกนักศึกษาเสมอว่ามงคล38ประการเอาสองข้อนะพอแล้ว1
8: คือคนพันหลบคนพันใช่ไหม
9: ให้คบบัณฑิต
8: เออ
9: ให้1คบบัณฑิต2ไม่คบคนพันเอา2ข้อนี้นะที่เหลือเจริญหมดไม่ต้อง38ด้วย
8: ข้อจริง
9: 38เลยอ่ะเ
8: ออ
9: วงที่7เรียกว่าการผจญภัยหรือแอดเวนเจอร์นิสัยการสร้างความสุขด้วยการสำรวจไม่ใช่ครอบครองความสุขอันล้นพ้นไม่ได้เกิดจากวัตถุแต่เกิดจากช่วงเวลาวิเศษเมื่อได้ทำในสิ่งที่ทำให้รู้สึกซาบซึ้งอัศจรรย์ใจและตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่งจงออกไปผจญภัยแล้วชีวิตคุณจะทะยานสู่เขตแดนแห่งความสุขที่คุณไม่เคยพบมาก่อนเพราะฉะนั้นคำว่าผจญภัยหลายคนพอบอกว่าท่องเที่ยวก็ใจก็ออกไปนอกประเทศเนาะจันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีตั้งเยอะแน่ทรงวาดเนาะตอนก่อนคนจะฮิตไปตลาดน้อยเดี๋ยวนี้คนก็จะขยายออกมาที่ทรงวาดเพราะว่าชุมชนทรงวาดเขาก็กำลังเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาต่างๆเนาะ
8: ครับ
9: เชื่อไหมที่ร้านชื่ออีกามีร้านชื่ออีกานะซึ่งแบบฝรั่งรู้จักคนเป็นแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วอาจารย์ก็พาเพื่อนเยอรมันไปเค้กที่นั่นนะราคาเท่ากับที่เยอรมัน แต่เยอรมันชมว่าอร่อยโคตร
8: โอ้โหน
9: ี่
8: ไง
9: ชมไม่ขาดปากเลย
8: ใจของชาติผมไม่ขาดปากเลยแต่ว่าอร่อยจัดจัดจริง
9: ๆจัดจริงแบบชอบมากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะไปแบบตื่นเต้นกับเค้กอะไรสักอย่างนึงลองไปแถวทรงวาดก็ได้นะคะแบบว่าเพราะว่าฝรั่งชื่นชมว่าอร่อยแล้วคนเต็มร้านเลยมีแต่ต่างชาติทั้งนั้นเลยแต่คนไทยอาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่าสุดท้ายของวงกลมความมั่งคั่งคือการช่วยเหลือหรือเซอร์วิสนิสัยการทำตัวให้เป็นประโยชน์เพราะชีวิตนั้นแสนสั้นเป้าหมายสำคัญของชีวิตที่มั่งคั่งอย่างแท้จริงคือการทำให้ชีวิตของคนอื่นดีขึ้นเพราะเมื่อจดจ่ออยู่กับเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองคุณไม่เพียงได้ค้นพบตัวเองที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมแต่ยังได้ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้โลกใบนี้รวมถึงได้ค้นพบขุมทรัพย์ที่ล้ำค่ากว่าเงินทองทรัพย์สินและสถานะทางสังคม
8: ว้าว
9: คือทำให้ชีวิตคนอื่นดีขึ้น
8: เอ
9: าละครับขอบคุณอีกครั้งที่คุณเชื่อมั่นในงานของผมและร่วมเดินทางมาด้วยกันเรามาเริ่มเติมเต็มเวลาของคุณด้วยความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้กันเลยดีกว่า8ความมั่งคั่งซึ่งเราก็จะยกยอดไปในสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์นี้โปรยว่ามี8ตัวโอเคค่ะ
8: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับติดตามนะฮะว่าเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อไปได้วันพุธหน้านะครับกับอาจารย์ดร.นันพรวงศ์เชษฐฐานนะฮะวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วนะครับลาท่านผู้ฟังแต่เพียงเท่านี้นะครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 14:00 น
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกพท.ถกนัดแรกจับตาเคาะมาตรการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังก่อเหตุทีคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.ประชุมนัดแรกโดยมีนายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมซึ่งจะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมด้วยในวันมูฮัมหมัดนอมะทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยก่อนการประชุมผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามในวันมูฮัมหมัดนอมะทาถึงการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้ที่ช่วงนี้มีการก่อเหตุถี่ขึ้นว่าน่าจะมาปัจจัยใดในวันมูฮัมหมัดนอมะทาบอกเพียงสั้นๆว่าต้องถามเจ้าหน้าที่ส่วนในฐานะคนในพื้นที่มองว่าเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าเจรจาหรือไม่ในวันมูฮัมหมัดนอมะทาไม่ได้ตอบคำถามนี้ก่อนเข้าร่วมประชุมทันทีขณะที่นายภาสกรระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงท่านี้ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงความเคลื่อนไหวชายแดนไทยกัมพูชากับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกแต่ไม่ได้คำตอบคำถามนี้พร้อมเดินเข้าร่วมประชุมทันทีผบ.ทร.ยันเตรียมพร้อมชายแดนจันทบุรีตราดหลังจีนส่งรถถังที59ดีให้กัมพูชาพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวถึงกรณีที่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางเยือนประเทศเวียดนามพร้อมคณะนายกรัฐมนตรีว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์หมดแล้วส่วนเรื่องความคืบหน้าโครงการเรือฟรีเกตในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเอกชนผบ.ทร.กล่าวว่าไม่เกินเดือนนี้เมื่อถามถึงกรณีโครงการเรือฟรีเกตลำที่2หลังมีรายงานว่าต้องเลื่อนออกไปเป็นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี2571นั้นจะกระทบต่อแผนกองทัพเรือหรือไม่ผบ.ทร.กล่าวว่าอันนี้วันออนแทร็กอยู่ในขั้นตอนเมื่อถามถึงกรณีประเทศจีนส่งมอบรถถังที59ดีให้กัมพูชาจะกระทบไทยหรือไม่เพราะอาจนำมาไว้บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราดผบ.ทร.กล่าวว่าเตรียมพร้อมและย้ำว่ายังคงดูแลชายแดนเข้มข้นอย่าไปบอกว่าเปิดด่านไม่เคยบอกตรงไหนเลยว่าจะเปิดด่านครูบาดวงแก้ววัดป่าดวงแก้วโพธิญาณจังหวัดลำปางเข้าให้กำลังใจหญิงที่ถูกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถชนได้รับบาดเจ็บและลูกสองขวบเสียชีวิตรัตนาธนคำรายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมาแล้วขับรถจนเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนสองแม่ลูกแม่ขาหักสองท่อนยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลำปางส่วนลูกน้อยวัยสองขวบเสียชีวิตในเช้าของวันนี้ทางครูบาดวงแก้วแห่งวัดป่าดวงแก้วโพธิญาณได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจแม่พร้อมทั้งนำร่างของน้องออกจากโรงพยาบาลไปไว้ที่วัดศรีเกิดอำเภอเมืองจังหวัดลำปางสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลโดยมีญาติจะรอรับและนำขนมอาหารของเล่นไปรอรับน้องก่อนที่จะนำร่างเข้าสู่ตู้เย็นซึ่งมีสภาพยังคงเหมือนคนกำลังนอนปกติจากนั้นครูบาดวงแก้วได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุกรวดน้ำและแผ่เมตตาให้กับน้องโดยทางญาติจะขอสวดพระอภิธรรมศพหนึ่งคืนก่อนที่จะปิดศพไว้รอจนกว่าแม่ของน้องจะสามารถออกจากโรงพยาบาลมาส่งน้องเป็นครั้งสุดท้ายได้ซึ่งครูบาดวงแก้วได้ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มักจะดื่มสุรายาเมาแล้วขาดสติจึงเกิดความเสียหายกับคนอื่นขอให้มีสติและขอให้ศพของน้องเป็นศพสุดท้ายส่วนทางด้านอำเภอเมืองลำปางในอำเภอเมืองลำปางได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีบกพร่องในทางความประพฤติประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดื่มสุราแล้วขับรถโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายโดยจะมีการเริ่มสอบในวันพรุ่งนี้ทางด้านคดีอาญาและทางแพ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความเสียหายทั้งหมดและจะเรียกผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีต่อไปรัตนาธนคำสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้อง Auditorium บมจ. อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
0: ต้องเลิกไปเลยคร
1: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพุธที่10มิถุนายน2569นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะฮะทาง FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับ Thinking Radio นะอยู่กับคุณวิระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ว่าประเด็นที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นเรื่องของการตอบโต้นะกรณีโดยเฉพาะกรณีของคุณชัยชนกชิดชอบใช่ไหมที่อยู่ๆก็มีเรื่องของการพูดถึงนะครอบครัวของคุณชัยชนกนะแล้วก็มีการอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชัยชนกคุณเนวินคุณกรุณานะแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่ของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยที่ได้หย่าร้างกันไปกับคุณเนวินเนี่ยตั้งแต่คุณชัยชนก2ขวบเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นประเด็นแล้วก็วันนี้คุณชัยชนกก็ออกมาอธิบายแล้วก็ออกมาพูดเพิ่มเติมนะแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นการพูดครั้งเดียวนะซึ่งคนที่ติดตามอยู่เนี่ยก็คงจะเชื่อมโยงแหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการตรวจสอบนะของการใช้กองทุน DE ในการไปทำ TOR นะจัดซื้อจัดจ้างโครงการไทย AI Passport จำนวน 1,621 ล้านบาทแล้วก็มี300กว่าล้านเนี่ยที่ได้ให้ไปดำเนินการแล้วนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วก็อาจมีความเชื่อมโยงผมเข้าใจว่าที่เชื่อมโยงเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยว่ามีสื่อบางสำนักหรือใครบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่ไปเรียกเงินอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตอบโต้นะผ่านทางหน้าสื่อนี่แหละนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกันผู้สื่อข่าวก็ไปถามอ่ะเพราะว่าในคอมเมนต์ที่ทางนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไปคอมเมนต์เนี่ยนะอันนั้นเขาก็วันนี้มีการไปถามในนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะก็เดี๋ยวดูซะหน่อยว่าท่านนายกว่ายังไงนะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นเป็นเรื่องอ่ะนะที่หลายคนอาจจะให้ความสนใจว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือความชัดเจนต่างๆที่เกิดขึ้นอันที่สามก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport เนี่ยหรือว่า AI Passport ที่จะให้5ล้านคนเนี่ยใช้สิทธิ์ในการได้ใช้AI ที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นแบบโปรเนี่ยนะที่ปกติเราจะต้องเป็นการเสียตังค์ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายปีเนี่ยนะแล้วก็รวมมาไว้เนี่ยเท่าที่ผมมีข้อมูลก็คือ12แอป12แพลตฟอร์มให้กับคนทั้งหมด5ล้านคนสำหรับการลงทะเบียนเพื่อจะไปใช้นะกลุ่มเป้าหมายนี่ก็แน่ๆล่ะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะขยับมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของนักศึกษานิสิตนักศึกษานักเรียนนะแล้วก็คนที่ต้องการจะใช้ในเครื่องมือ AI เนี่ยนะหรือว่าแอปพลิเคชันที่มันมากกว่าการใช้ในรูปแบบของเป็นฟรีอ่ะนะหรือว่าแบบฟรีแบบไม่เสียสตังค์นะเป็นรายเดือนอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเข้าใจว่าพรุ่งนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคุณชัยชนกชิดชอบปลัดกระทรวง DE นะใครอีกล่ะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะผู้ที่ได้รับการประมูลเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีบริษัทที่สนใจหรือว่าสามารถที่จะไปให้ข้อมูลหรือไปสอบถามรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์สาย AI เนี่ยนะเขาเปิดเวทีสำหรับการชี้แจงที่กระทรวง DE วันพรุ่งนี้11มิถุนายนพรุ่งนี้นี่หลายเรื่องนะทำไปทำมาพรุ่งนี้นี่ทั้งเรื่องของ DE Thailand AI Passport นะฮะแล้วก็มีเรื่องของอะไรล่ะการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐ สวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยนะคนที่เขาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะนะที่จะไปพิจารณาการทบทวนที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมาก็คือกรณีที่คุณลูกนะยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและใช้คุณพ่อคุณแม่ลดหย่อนภาษีซึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากเป็นกรณีนี้เนี่ยนะเขาจะมีการทบทวนเพราะว่าถ้าเอาเงื่อนไขณปัจจุบันคือตัดสิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะฮะแต่ถ้าจะมีการทบทวนพรุ่งนี้ผลออกมาเป็นยังไงก็คงต้องรอแล้วก็คงจะต้องดูว่าจะส่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลของการพิจารณาทบทวนอย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่2เรื่องแล้วนะสำหรับวันพรุ่งนี้อีกเรื่องนึงนะผมเข้าใจว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจำเหตุการณ์ที่ไหนล่ะที่ศาลพระพรหมอ่ะจำได้ใช่ไหมที่มันมีการวางวัตถุระเบิดอ่ะนานแล้วนานมากนะเข้าใจว่าน่าจะปี2558นะที่เป็นชาวต่างชาติอ่ะนะที่เขามีการไปวางวัตถุระเบิดที่ศาลพระพรหมแล้วก็ตรงไอ้เนี่ยตรงแยกเอราวัณเนี่ยนะแยกตรงเนี้ยนะตรงแถวเขาเรียกว่าอะไรล่ะลาดประสงค์ใช่แหมนะคุณนิรมนตะโกนมาบอกว่าตรงลาดประสงค์นะเนี่ยวันพรุ่งนี้นะก็จะมีคำตัดสินหลังจากที่มีการสืบพยานแล้วนะแล้วก็ใช้ล่ามอะไรเต็มไปหมดเลยนะบอกว่าสืบพยานโจทก์เนี่ยมากกว่า400ปากนะพยานจำเลยอีก45ปากเอกสารนับเป็นหมื่นหน้านะพยานวัตถุต่างๆอีกเต็มไปหมดเลยใช้เวลามาตั้งกี่ปีแล้วฮะตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันก็ปี69ก็11ปีนะมีล่ามชาวที่สามารถที่จะแปลภาษาอุยกูร์ล่ามภาษาอังกฤษอะไรเต็มไปหมดเลยนะซึ่งมีผู้ต้องหานะจำเลยเนี่ย2คนก็คือชาวอุยกูร์ที่มาจากมณฑลซินเจียงประเทศจีนนะยูซูฟูมิไลลี่นะแล้วก็บินบานมูฮัมหมัดนะหรือว่านายอาเดมคาราดักนะเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาก็จะมีคำพิพากษานะครั้งนั้นนี่มีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บกว่า160คนนะฮะเหตุเนี่ยเกิดขึ้น17สิงหาคม2568นะเป็นการก่อวินาศกรรมใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างอุกอาจแล้วก็เยี่ยมโหดนะนี่ก็เดี๋ยวรอดูนะพรุ่งนี้ก็เป็น3เรื่องนะที่จะมีความคืบหน้าตามลำดับนะครับอีกเรื่องสำหรับพรุ่งนี้อีกเหมือนกันคือจนถึงตอนเนี้ยเราจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะคือผมว่าประมาณสัก 80% เพราะว่าข่าวเนี่ยมันลือมาแล้วมันก็เป็นข่าวที่แบบคือบางคนพูดถึงขนาดว่าปั่นหุ้นหรือเปล่าเลยนะผมก็ไม่อยากจะไปอะไรพูดถึงขนาด

โอ้โหไม่รู้จะตกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่รู้จะตกเป็นขี้ปากของคนที่ไม่เห็นด้วยยังไงนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะเพราะว่ารัฐบาลก็ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละนะว่ามีอะไรแล้วก็เป็นช่วงที่ถึงแม้ว่าจะทำอะไรในหลายสิ่งหลายอย่างก็ตามทีแต่ก็มันก็มีประเด็นมีเรื่องที่ถูกท้วงติงนะจากสังคมเนี่ยค่อนข้างมากนะก็ต้องยอมรับความจริงหรือแม้แต่บางเรื่องที่มันโออาจจะเป็นเรื่องเก่ามานานแต่ว่ามันก็ถูกขุดคุ้ยถูกดึงขึ้นมานะให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกรณีเขากระโดงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะหรือว่าช่วงเนี้ยที่มีความคืบหน้าต่อเนื่องอ้าวอยู่ๆก็มาอาจจะใช้จังหวะเวลาที่เกี่ยวข้องกับทางครบรอบ28ปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมฮะทั้งการทวงถามกรณีของคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ส่งไปเรื่องของการหัวเลือกสวใช่ไหมถึงตอนนี้ถึงไหนแล้วของกกต.เองไม่ว่าจะเป็นชุดไต่สวนไม่ว่าจะเป็นชุดนู้นชุดนี้เนี่ยนะซึ่งเมื่อวานนี้ทางประธานกกต.ก็บอกแล้วนะว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยก็คือเรื่องเนี่ยมาถึงที่กกต.ชุดใหญ่แล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะประชุมกรณีของการข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวสวเนี่ยหัวเลือกสวเนี่ยนะจันเว้นจันนะไม่แน่ใจว่าสิงหาคมนี้จะเสร็จหรือไม่อันนี้ก็เพิ่มเติมไปหรือแม้แต่กรณีที่บอกว่าส่งเรื่องนะการตีความทางกฎหมายเรื่องของการประเมินผลคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยกกต.ชุดเก่าเนี่ยประเมินได้ไหมหรือว่าต้องให้กกต.ชุดใหม่เมื่อวานนี้บอกว่ามติคือจริงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะผมอ่านแบบละเอียดกับทางประธานกกต.เขาให้สัมภาษณ์บอกมติที่ประชุมเห็นควรส่งเรื่องนะให้กับทางกฤษฎีกานะไปพิจารณาแล้วก็ไปถามกฤษฎีกาพูดง่ายๆว่ากรณีเนี้ยนะจะให้กกต.ชุดใหม่หรือชุดเก่าเป็นคนประเมินคุณแสวงบุญมีพูดง่ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่าน้ำหนักที่ท่านพูดเนี่ยคือคล้ายกับว่าส่งไปแล้วคล้ายกับว่าส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วพอผู้สื่อข่าวไปลงว่าส่งไปที่กฤษฎีกาแล้วเขาก็ต้องตรวจสอบสิถูกไหมว่ามันมีส่งมาหรือยังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะแล้วเขามีการออกเพรสรีลีสเลยหรือสำนักงานเขามีการออกเพรสรีลีสเลยนะก็อธิบายเลยว่าถึงตอนนี้มันยังไม่มีการส่งหนังสือดังกล่าวจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใดพูดง่ายๆก็คือยังไม่มายังไม่มีนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันถูกขุดคุ้ยแล้วก็ถูกรวมกันในช่วงที่ต้องเรียกว่ารัฐบาลเป๋ๆอยู่เหมือนกันนะจากไอ้ 3-4 เรื่องเนี่ยทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งไทย AI พาสปอร์ตนะแล้วก็ระบอบสีน้ำเงินนะที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ถูกโยงมาและตอนนี้ก็หรือแม้แต่กระบวนการในการใช้คือผมจะใช้คำว่านิติสงครามก็ไม่ผิดนะเพราะว่าก็ทำทุกทางเหมือนกันที่กฎหมายเอื้อให้ใช้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นช่องทางอย่างการตรวจสอบปปช.อย่างเงี้ยยื่นไปตามมาตรา236ใช่ไหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภารวมกันนะใช่ไหมฮะร้อยรายชื่อเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้ประธานสภาประธานสภาก็ต้องดูนะว่าปปช.ทำมีมูลไหมตามที่ถูกกล่าวหาถ้าหากมีมูลนะประธานรัฐสภาก็ต้องส่งเรื่องให้กับประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่มันผสมเข้ามานะฮะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อีกเรื่องหนึ่งแหมเมื่อกี้ค้างเอาไว้พาไปเรื่องอื่นจะไกลเลยคือพรุ่งนี้ฟุตบอลโลกนะครับใช่ไหมพรุ่งนี้ฟุตบอลโลกนะแต่ผมไม่มีปัญหานะไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีความเคลื่อนไหวไหมก็น่าสนใจคือการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้จัด3ประเทศที่เป็นประเทศเจ้าภาพมีที่ไหนบ้างหนึ่งก็คือที่สหรัฐอเมริกา

ก็คือที่ไหนฮะที่แคนาดาถูกไหมฮะแล้วก็3ก็คือที่เม็กซิโกแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่ไม่เคยเจอคือมันมีรายงานนะว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้รอบสุดท้ายเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้11มิถุนายน2569เนี่ยตามเวลาประเทศไทยที่มี3เจ้าภาพเนี่ยนะพิธีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกฮะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครั้งนี้เขาเปิดทั้ง3ประเทศนะเปิดที่เม็กซิโกเปิดที่แคนาดาแล้วก็เปิดที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกเนี่ยเปิดวันไหนเม็กซิโกนี่เปิด11มิถุนายนนะที่สนามเอสตาดิโออัชเตกานะเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมอ่ะนะอันนี้เปิดเวลา 11:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นตรงกับบ้านเราคือคืนวันพรุ่งนี้ 5:30 นแต่เราไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีลิขสิทธิ์ที่จะดูนะหลังจากนั้นนะเขาก็เตะเลยคู่แรกเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้นะแล้วก็มีการแสดงอะไรก็ว่ากันไปนะมีใครไปบ้างล่ะผมลองดูหน่อยสิโอ้ไฮไลท์ที่เม็กซิโกนี่เป็นชากิล่านะส่วนสนามที่2ฮะที่แคนาดาเขาก็เปิดเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่สนาม BMO Field ที่โตลอนโตฮะเวลาเปิดก็คือ 13:30 นาทีของท้องถิ่นนะตรงกับบ้านเราก็เที่ยงคืนครึ่งนะแล้วหลังจากนั้นก็แคนาดาเจอกับบอสเนียเฮอร์โซโกวีนานะครับมีใครไปโอ้ศิลปินนี่ไมเคิลบูเบรนะใครอีกล่ะไมคอนบูเบอร์ครับขออภัยนะส่วนที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เปิดศุกร์12มิถุนายนที่สนามโซไฟสเตเดียมที่ลอสแองเจลิสนะเปิดตอนของเรานี่ตรงกับเช้าวันที่13ละ6โมงครึ่งหลังจากนั้นก็สหรัฐอเมริกาเตะกับปารากวัยนะอันนี้ศิลปินไฮไลท์เขาบอกว่าเป็นเคทตี้เพอร์รี่นะแล้วก็มีเข้าใจว่าลิซ่านะลิซ่าเนี่ยน่าจะขึ้นเวทีที่สหรัฐอเมริกาด้วยเขาเปิด3สนามเลยอ่ะนี่รอดูเลยเนี่ยคือถ้ามันมีการถ่ายทอดหรือว่าอาจจะไม่ต้องถ่ายทอดก็ได้เป็นเทปมานะเราจะไปดูตรงไหนผมว่าช่องทางมันก็คงมีอ่ะนะแต่ว่าถ้าดูเทปไม่ต้องดูสดก็ได้อันนั้นอาจจะไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะก็ดูแล้วจะได้ดูว่า3สนามที่เขาเปิดมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็สำหรับคนที่เขาชอบเวทีแล้วหลังจากนั้นก็เตะเลยยาวเลยเดือนเศษเดือนนึงอะประมาณเนี้ยนะตั้งแต่11มิถุนายนยาวไปถึงกลางเดือนกรกฎาคมอะไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดอะล่าสุดนี่ผมเข้าใจว่าประมาณสัก100กว่านัดนะ104นัดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะไม่เป็นไรมาตอน32มาตอน16ก็ได้ได้ตอนไหนก็โอเคทั้งนั้นนะครับคือรอบแรกไม่สนุกอันนี้ผมบอกเลยนะทีมมันเยอะเกินทีมเยอะเกินนะสำหรับแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจัดเข้ามาได้ยังไงไม่รู้กี่ทีมต่อกี่ทีมนะเอาเหลือแค่เอาแต่หัวกะทิมาเนี่ยเหลือ32ทีมเหลือ16ทีมเตะแค่นั้นก็พอนะจะแบ่งยังไงก็ดีนะสำหรับ FIFA น่าจะเอาเท่านั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหจะขยายต่อไปเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขยายต่อด้วยจะเป็น64ทีมมั้งตอนนี้เท่าไหร่48หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ขยายต่อนี่ก็คือมันก็คือบอลธรรมดานี่แหละถูกไหมตัวโลกนี่เตะบอลมีประเทศเนี่ย FIFA บอกมีประเทศที่เป็นสมาชิก FIFA 211ประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไป215ประเทศประเทศที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มีไทยหนึ่งในนั้นที่เป็นประเทศสมาชิกแล้วไม่ได้ซื้อณปัจจุบันแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าจะขยายไป64ประเทศเนี่ยจะไปเตะบอลโลกนัดสุดท้ายรอบสุดท้ายนี่ก็คือหมาย3ต่อ1อ่ะใช่ไหมคัดทีม3ทีมเก่งๆมาเหลือทีมนึง3ทีมเก่งๆมาเหลือทีมนึงอ่ะเราก็ลองนึกสภาพแต่อย่างนี้ก็ลองเอาแบบง่ายๆนะเราเตะกัมพูชาเราเตะสปป.ลาวประเทศไทยอ่ะเมียนมา4ทีมแล้วคัดไป1ทีมอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ผมว่ามันก็เยอะไปนะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเขาจะทำยังไงก็เป็นหน้าที่ของฟีฟ่าเขานะเราไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆจริงๆมันมีข่าวโอ้ไปดูทองก่อนดีกว่าพอดีทองนี่ราคานี่ระเบิดระเบ้อเลยลงระเบิดระเบ้อเลย
เมื่อวานนี้ยังคุยกับทางผู้ที่เขาเป็นนักลงทุนทองนะในรายการตอนเช้าที่ 92.5 เนี่ยก็ยังคุยอยู่นะเขาบอกว่าช่วงนี้ไซด์เวย์ดาวนะเมื่อวานนี้คุยกันอยู่ว่ามันจะหลุด 4,250 ไหมนะก็เมื่อเช้านี้ราคาทองนี่หลุดลงไปนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก 4,170 กว่าเหรียญ นะดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแล้วก็การปรับขึ้นราคาทองของวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำตั้งแต่เช้าเลยเปิดตลาดมาครั้งแรกนี่ลงไป 1,900 บาทต่อ1บาททองคำนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะประกาศทั้งหมด27ครั้งณเวลา 14:27 นาทีทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 65,250 บาทขายออกที่ 65,450 บาททองรูปพรรณครับขายออกอยู่ที่ 66,250 บาทโกลด์สปอต 4,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาท 32.87 สตางค์นะอันนี้เป็นเรื่องของทองนะหลุด 4,200 ไปแล้วแหละนะแต่ว่าจะกลับมาในฐานของเขาได้หรือไม่อย่างไรนี่ก็ค่อยๆดูแล้วกันนะใครที่ลงทุนทองนะครับส่วนอีกเรื่องโอ้พรุ่งนี้มีประชุมไม่ได้ประชุมเนาะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูซะหน่อยว่าประชุมกกพ.นี่เขาประชุมกันวันไหนนะถ้ากกพ.มาเขาคงจะมีความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะที่บอกว่ามีข่าวจริงๆมันมีอยู่สองเรื่องนะที่เป็นข่าวสังคมที่ผมว่าน่าติดตามนะคือปฏิบัติการที่เกิดขึ้น2วันเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องคือก็ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวก็คือมันมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะอย่างปปส.อย่างเงี้ยปราบปรามยาเสพติดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาปฏิบัติการตรวจยึดนะเมื่อวานนี้ศาลตั้งต้นยาเสพติดนะเป็นเครือข่ายของชื่อว่าหนูเฉินนะครอบคลุมพื้นที่คือลงพื้นที่เลยนะทั้งกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองแล้วก็นนทบุรีครับไปเจอศาลต้นตั้งต้นสำหรับการประกอบยาเสพติด5ชนิดน้ำหนักรวมเกือบ50ตันเจ้าหน้าที่ประเมินนะฮะว่าถ้าหากเอาไปผลิตยาบ้าจะได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดถ้าเอาไปผลิตไอซ์นะได้มากกว่า21ตันถามว่า21ตันนี่มันเยอะขนาดไหนปีที่แล้วทั้งปีจับไอซ์ได้ประมาณ21ตันนี่จับล็อตเดียวแสดงว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญแล้วบ้านเราเป็นจุดที่เครือข่ายยาเสพติดอ่ะก็ใช้ทั้งเป็นแหล่งในการส่งผ่านและตอนนี้ถ้าดูจากไอ้ตัววัตถุที่เขามาประกอบเป็นยาเสพติดเนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งผลิตด้วยนะต้องยอมรับความจริงนะมาตรการที่จะทำเพิ่มขึ้นมันจะได้มีมาตรการที่ทันอย่าโลกสวยอย่าโลกสวยแล้วเช่นเดียวกันวันเนี้ยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวอีกเหมือนกันว่าทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุทธีนะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดปฏิบัติการเด็ดปีกหัวหน้าแก๊งโดโดริมานะจับกลุ่มมิสเตอร์แพทริกนะอายุ36ปีนะสัญชาติไนจีเรียจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ก็คือโคเคนนะแล้วก็มีไว้เพื่อจำหน่ายนะจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยคือตำรวจเขาก็สืบนะจนแบบโอ้ตามแล้วก็ท้ายที่สุดรู้ว่าพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่ถนนพระราม3แถวบางพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเขาปฏิบัติการเลยนะพอเห็นนายแพทริกอะไรเนี่ยนะขับรถเข้ามาไอ้คนเนี้ยขับรถเข้ามาจะมาจอดในคอนโดปฏิบัติการเลยปิดใช้รถที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้เนี่ยปิดหัวปิดท้ายขนาบข้างเลยนะแต่ขัดขืนนะถอยรถชนถอยอะไรอย่างนี้เลยนะเพื่อจะหลบหนีเนี่ยนะก็กว่าจะเรียบร้อยก็ใช้เวลาเหมือนกันนะจนต้องทุบกระจกแล้วครับแล้วก็ดึงกุญแจรถออกมาแล้วก็ลากตัวออกมานะไอ้นายแพทย์คนนี้นอกจากนี้ไปตรวจยึดครับของกลางก็มีทั้งโคเคนรถยนต์เงินสดนะเงินบาทไทยนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็เงินในบัญชีธนาคารแบรนด์เนมหลายรายการในชั้นจัดกลุ่มนี่เขาให้การภาคเศษเขาบอกว่ารวมเบ็ดเสร็จประมาณ 700,000 กว่าบาทนะอันเนี้ยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแพทริกเนี่ยมันเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเจ้าหน้าที่เขาเตรียมที่จะจับต่อ
โอ้ที่เป็นประเด็นกันพูดถึงในโซเชียลมีเดียกันเยอะแยะเนี่ยก็คือระหว่างที่จับกุมเนี่ยนะไอ้คนนี้มันไปพูดไงใช่ไหมของที่เขาใช้คำว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นคำไม่เพาะไม่สุภาพนะแต่ว่าเอาให้ได้เห็นภาพแล้วกันของที่ดูดเนี่ยก็คือดูดโคเคนนะยาเสพติดเนี่ยมาจากก้นกูอย่างเงี้ยโอ้โหก็เลยนะอันนี้พูดก็คือพูดง่ายๆคือดูถูกนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าในเครือข่ายเนี่ยทางเขาจะจับกลุ่มได้ขนาดไหนนะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วนะว่ามีเครือข่าย 2-3 คนเนี่ยนะก็ต้องไปติดตามจับกลุ่มนะโอ้มีรายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้นี่เป็นเด็กส่งยาอย่างเดียวพูดง่ายๆนะเดินเสิร์ฟเดินขายอย่างเดียวเด็กส่งยาเด็กเดินยานะแล้วหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นบอสนะโดลิม่าเลยเนี่ยนะครับอ่ะก็เป็นข่าวเพิ่มเติมไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะสำหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราคุยกันนะครับ14 นาฬิกา 35 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: พร้อมบรรจุภัณฑ์

0: สมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา39นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ที่รอจะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับมายังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์นะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยท่านไหนที่จะคุยกันนะจะถามนะหรือว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะก็เชิญนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะหรือว่าใครมีเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยนะอยากจะถามนะอะไรที่ตอบได้เนี่ยนะผมก็ต้องบอกว่าผมก็จะพยายามตอบให้นะครับแต่ว่าอันไหนที่ไม่รู้จริงๆนะก็คือไม่ได้มีความรู้เลยกับเรื่องที่คุณสอบถามมาเนี่ยนะถ้าท่านไหนที่เขารู้เขาก็พยายามที่จะช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีนะผมก็อาจจะต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะอย่างเมื่อวานเนี้ยนะที่คุณผู้ฟังคุณผู้หญิงอยู่ท่านนึงอ่ะที่ถามเรื่องใช้อะไรล่ะไทยช่วยไทยพลัสนะระหว่างที่ถามเนี่ยก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมซื้อ70บาทแต่ว่าตัวเองต้องจ่ายเงินออกไปตั้ง40กว่าบาทใช่ไหมหักของไทยช่วยไทยพัด20กว่าบาทเนี่ยนะก็ยังนึกอยู่นะว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรระบบมันก็ไม่น่าจะผิดพลาดนะเพราะว่าของเราเองเราก็เพิ่งไปใช้70บาทมาเหมือนกันมันก็ถูกต้องนะมันก็เขียนขึ้นมาเลยอย่างที่บอกอ่ะให้ดูนะก็ลืมนึกไปนะระหว่างที่คุยกันเนี่ยนะก็ลืมนึกไปว่าเขากำหนดสิทธิ์สำหรับการใช้ในแต่ละวันที่รัฐบาลจะช่วยออก 60% เนี่ยสูงสุดวันละแค่200บาทสูงสุดคือ200บาทต่อวันเพราะฉะนั้นก็ลืมถามไงลืมถามว่าอ้าววันที่คุณบอกว่าคุณไปซื้อของเนี่ย 60-40 อะไรเนี่ยนะคุณซื้ออย่างอื่นด้วยไหมถ้าสมมุติซื้ออย่างอื่นด้วยแสดงว่ามันก็ตัดไอ้สิทธิ์ไอ้200บาทเนี่ยออกไปแล้วมันเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นเงินที่คุณจะต้องจ่ายเองนะซึ่งมันก็อาจจะทำให้ไอ้สูตรสมการ60 40เนี่ยผิดเพี้ยนไปนะผมก็ลืมนึกไปนะก็มีคุณผู้ฟังเขานอกจากโทรศัพท์มาบอกเนี่ยนะก็ไอ้ส่งเมสเสจมาในข้อความของผมนะในเพจโมล่าออนไลน์อ่ะเขาก็ส่งมาบอกอาจจะใช้เกินวันละ200บาทเราก็นะเมื่อวานยังคุยกับคุณวีระเลยใช่อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่ะส่วนใครที่ไปใช้มาแล้วนะแล้วมันเป็นยังไงนะก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมาคุณผู้ฟังครับมาว่ากันนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งรอสักหน่อยใครจะมาประเดิมเป็นสายแรกนะสำหรับวันนี้นะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเรื่องอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรนะนะเพราะว่าที่ดูก็ไม่มีอะไรนะที่ผมสนใจอีกเรื่องนึงก็ใครอะป้าอะไรนะป้าขยันใช่ไหมที่หวยโอละเวงที่สุโขทัยนะอันนี้ก็น่าสนใจนะก็ติดตามอยู่คุณนิพาครับสาย3สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับเชิญครับ
1: พอดีวันนั้นจะซื้อทุเรียนที่ซอยรามอินทรา67นะคะ
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อแล้วก็ได้เอาของไปฝากอาจารย
0: ์อ๋อ
1: คุณณัฐพงษ์ด้วย
2: ได้รับเป็นที่เรียบร้อยครับคุณป้า
1: ได้รับแล้วนะคะ
2: ครับผม
0: โอ้ขอบพระคุณมากได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณป้าอยู่แถวนั้นเหรอเห็นบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์วินมา
1: อ๋อรีบไปเลยซึ่งมอเตอร์ไซค์ตั้งไป
0: โอ้รีบมาหรือ
1: ไปตั้งแต่ยังไม่สิบโมงอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: พอดีไปถึงถามที่เจ้าหน้าที่ที่ขายทุเรียนนะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาจารย์เข้าบ่าย
0: ๆ
1: ก็เลยรอไม่ได้ก็เลยฝากน้องไว
0: ้อยู่แถวนั้นเหรอฮะ
1: ใช่พอดีอยู่แถบรามอินทราเนี่ยค่ะ
0: โอ้
1: เมื่อก่อนนี้ เคยไปเวลาที่อาจารย์ไปไบเทคนะคะ
0: ครับ
1: เคยเอาหนังสือไปเซ็น
0: อ
1: าจารย์เซ็นก็เลยไม่ได้ว่ามีอะไรผิดปะ
0: ครับ
1: เพราะว่าอันนี้เป็นที่บ้านผลิตเองค่ะ
0: อ้าวเหร
1: อค่ะผลิตเอง
0: ของที่บ้านทำเองเหรออ้าวแล้วทำไมมันมีตาสัญลักษณ์ในห้างด้วยล่ะ
1: ก็อันนี้ไงฮะก็คือจำหน่ายผลิตส่ง
0: อ๋อโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากผมแอบบอกเลย
1: 20กว่าปีแล้วนะคะ
0: อ๋อ20กว่าปีแล้วนะ
1: อ
0: ันนี้เป็น
1: พอดี
0: เป็นทองม้วนเน
1: า
0: ะ
1: ตังรายการอาจารย์เลย
0: ครับ
1: เรื่องจินิซี่เรดิโออ่ะ
0: โอ้ทองม้วนเนาะของคุณป้ามี
1: ไม่เคยไปฝากอาจารย์ไง
0: ครับของคุณป้านี่เป็น
1: ใจมาก
0: คุณป้าคุณป้านี่พาอันนี้เป็นทองม้วนเนาะ2อันเนาะ2กล่องเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมมันมีอะไรหลายๆรสผักชีไส้ผักชีอะไรนั่นอันหนึ่งใช่ไหม
1: มีหลายรสค่ะอ๋อ
0: มีหลายรส
1: มีทั้งหมด8รส
0: มี8รสเนาะแล้วเราทำเป็นโรงงานใหญ่เลยหรือยังไงอ่ะ
1: ไม่ใหญ่ค่ะทำไม่ไหว
0: ทำเองกันในครอบครัวอย่างเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
0: กี่คนเนี่ยช่วยกันทำอ่ะเพราะเอาไปส่งที่ห้างสรรพสินค้ามันก็ต้องมีคนเยอะมีการจัดส่งอะไรอย่างนี้นะ
1: มันก็หลายรุ่นแล้วไงฮะ
0: หลายรุ่นนะ
1: โอ้ทายอ่ะ
0: โอ้อร่อยอร่อยอร่อยผมนั่งทานอยู่เนี่ยทุกวันแต่ไม่กล้าทานเยอะ
1: ก็ดีใจค่ะที่ได้ไปฝากอาจารย์วีระคุณนัท
0: ได้ได้เมื่อวานนี้คุณวีระก็ยังพูดถึงอยู่เลยว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อย
1: คุณนัทฟอง
0: ครับ
1: ป้าก็ฟังรายการจนจบนะ
0: ครับ
1: มีพูดเหรอฮะ
0: ไม่พูดกับผมพูดกับผม
1: อ๋อ
0: เราคุยกันบอกว่ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ๋อมีนะครับได้ก็ได้เรียบร้อยแล้วครับผมขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณป้านิภานะเขาพอดีผมเข้าไปที่ไอ้อะไรดีเอสรามอินทรา67อ่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะแล้วก็ทางคนที่เขาเป็นคนจัดการหรือว่าคนที่เขาขายทุเรียนอ่ะเขาก็บอกว่าอ้าวพี่ณัฐพงษ์มาแล้วหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีชื่อคุณนิภานะเขาฝากขนมมาให้โอ้ทำเองเลยนะตอนแรกก็ยังดูอยู่โอ้ยเก่งใจนะเนี่ยเหมือนไปซื้อมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คุณป้าเขาบอกเขาทำเองนะนี่โทรศัพท์มารายงานแล้วขอบพระคุณมากอร่อยนะครับคุณพานุครับสายหนึ่ง
3: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
3: พระองค์
0: เชิญครับ
3: ผมจะสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับ
0: ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการครับ
3: พอมีใครทราบบ้างไหมฮะเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในระบบอะฮะ
0: ไม่มีรายชื่อในระบบคืออ
3: ยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือตกหล่นอะไรเงี้ยฮะ
0: แล้วเราอยู่ที่ไหนล่ะ
3: ก็อยู่กรุงเทพนี่แหละครับ
0: อยู่กรุงเทพเหรอแล้วเรารู้ได้ยังไงเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายไม่ได้อยู่ในกลุ่มตกหล่น
3: ก็ถ้าไปดูในเว็บละฮะมันไม่ขึ้นนะไม่ว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มตกหล่นนะครับ
0: อ๋อแล้วทำไมเราคิดถึงว่าเราควรจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มตกหล่นล่ะ
3: ก็ตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่เคยลงเลย
0: เขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่เคยลงเลยเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยจากฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จากฐานข้อมูลของกรมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ 1,44,000 กว่าคนแล้วเดี๋ยวจะให้หน่วยงานราชการเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอำเภออะไรพวกอย่างเงี้ยเทศบาลเนี่ยไปหาเราเองเลยแล้วก็ลงทะเบียนให้เราเลยเขาไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เปิดให้เป็นการทั่วไปไม่ได้เปิด
3: อ๋อครับไม่ได้เปิดใช่ไหมฮะ
0: เขาไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไปนี่ไงผมก็เลยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองถึงคิดว่าจะมีคุณสมบัติล่ะ
3: เพราะว่าจากในข่าวโซเชียลว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับคนที่ไม่มีรายชื่อเลยอะไรเงี้ยจะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันมาสำรวจตามบ้านอะไรเงี้ยครับเลยสงสัยว่าเอาแล้วถ้าเกิดไม่เคยลงในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีผู้นำหรือว่าอะไรที่จะทราบเรื่องเหลือพวกนี้เลย
0: เขามีที่เขตเขามีเขาทราบ
3: ไม่มีครับ
0: เพื่อนผมอยู่พัฒนาเพื่อนผมเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตอยู่พัฒนาในในนั้นเขามีรายชื่อ
3: ไม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงนะอย่างที่ผมว่า
0: ที่ไม่เคยลงไอ้ก็แสดงว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาไง
3: ผมไปถามพม.มาแล้วครับเขาบอกว่าไม่มีคำสั่งอะไรลงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ
0: อ๋อนี่ผมไม่นี่ของผมนี่เขาส่งเอกสารมาให้ผมดูว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง
3: นี่เช้าที่ผมก็ไปถามพม.ที่เขตมาแล้ว
0: ก็เขาใช้ผู้อำนวยการเขตเขาใช้ทางไหนล่ะทางอันนี้ไปเขตมาแล้วด้วยเหรอ
3: ใช่ใช่นี่ผมไปถามมาแล้วเขาบอกไม่มีคำสั่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงมาเลย
0: อ๋อเหรอโอ้
3: ใช
0: ่ไม่รู้อ่ะถามคนไหน
3: สงสัยว่าทำไมคนกทม.ที่การเป็นคนแบบไม่มีอะไรรู้เรื่องทราบเรื่องอะไรสักอย่างเลย
0: ไม่
3: เจ้ารถยนต์ยังไม่ทราบเรื่องเลย
0: เดี๋ยวอาจจะบางคนของผมมีเขาทราบเรื่องเขาส่งมาให้ผมดูแต่เอาอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีรายได้หรือมีไหม
3: ครับไม่มีครับ
0: ปัจจุบันนี้อยู่ยังไง
3: ปัจจุบันนี้เช่าห้องอยู่อะครับ
0: เช่าห้องอยู่เดือนละเท่าไหร่
3: เดือนละประมาณ 2,800 นะครับ
0: เอาแล้วเอาเงินที่ไหนไปจ่ายละ 2,800
3: ก็จากลูกที่เขามีทำงานได้รายได้มาเล็กน้อยเงี้ยมาจ่ายอะครับ
0: ลูกก็อยู่กับลูกไหมเนี่ย
3: ไม่ได้อยู่ครับ
0: ไม่ได้อยู่นะก็คือมีลูกช่วยดูแลเราอยู่แล้วถูกไหม
3: ครับบางส่วนเล็กน้อยไม่ได้ว่าช่วยได้เยอะครับ
0: 2,800 เลยเหรอห้องมันเป็นแบบไหนเนี่ยอยู่ตั้ง 2,800 เนี่ย
3: เอื้ออาทรฮะ
0: เอื้ออาทร
3: ห้องเช่าเอื้ออาทรครับ
0: ห้องเช่าเอื้ออาทรตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยโทษทีครับคุณลุง
3: ตอนนี้อายุ60กว่าแล้วครับ
0: กว่าเท่าไหร่กว่า11หรือกว่า12
3: โอ้ยกว่ามากแล้วครับจะ70แล้วคร
0: ับ 70นะ60กว่าไงมันกว่าตั้งแต่1ถึง9
3: สงสัยว่า
0: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อะไรอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ละกันคือถ้าคิดว่านะผมให้คำแนะนำอย่างนี้ไปละกันแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรามีคุณสมบัติแล้วว่าไปที่เขตนั่นแหละแล้วก็ลองถามเขาดูว่าเนี่ยผมเป็นแบบนี้นะแล้วทางแล้วก็อธิบายให้เขาฟังแล้วก็เล่าให้เขาฟังด้วยว่าเราเช่าห้องอยู่เท่าไหร่เขาคงถามรายละเอียดทุกอย่างนะ
3: พอเมื่อเช้าผมถามแล้วเขาบอกว่าถ้าจะให้เขารับลงอ่ะเขาจะรับลงให้ได้แต่เขาบอกว่า
0: ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง
3: ไม่มีการเปิดนะฮะถ้าลงไปก็คงจะรอบเนี้ยคงไม่ได้แล้ว
0: ก็ไม่เป็นไร
3: หน้าหรืออะไรอย่างนั้น
0: ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปก่อนทำไปหรือยังล่ะ
3: ยังครับ
0: แล้วเนี่ยคำแนะนำของผมก็คือนี่แหละก็คือต้องให้เขาไปจัดการลงให้แล้วเดี๋ยวพอลงเสร็จถ้าเขาไปตรวจสอบแล้วโอกาสที่มันจะมีถ้าจะได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้
3: ครับ
0: แต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะไปลงก็ตรงนั้นนั่นแหละ
3: โอเคครับ
0: นะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปนี่คือผมก็แต่ใจจริงผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าฟังจากมีคุณลูกคอยดูแลเนี่ยมันก็แล้วเรามีรายได้อย่างอื่นไหมล่ะ
3: ไม่มีครับ
0: ได้600เนาะตอนนี้ถูกไหม
3: ได้ผู้สูงอายุ
0: ไม่ทำอะไรเลยหรอ
3: ไม่ได้ทำเลย
0: อยู่ในห้องเฉยๆหรอโทรศัพท์คุยอย่างเดียวหรอ
3: ไม่ใช่โทรศัพท์คุยอะก็ปกติก็ฟังรายการของคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะเวลาช่วงบ่าย
0: ไม่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยเหรออยู่ในห้องเอื้ออาทรอย่างเดียวเหรอ
3: ฮะไม่ได้ทำอะไรฮะ
0: กินอยู่ยังไงเนี่ยโทษที
3: อายุมากแล้วจะไปทำอะไรอะคุณณ
0: ัฐพงษ์เฮ้ย60กว่าก็เห็นคุณวิระจะ70เหมือนกันเนี่ยก็ยังทำงานอยู่เลย
3: มันอย่างก็มันแล้วแต่ความมากของแต่ละคนนะคร
0: ับ ก็เมื่อกี้คุณบอกอย่างงั้นผมก็ยกตัวอย่างให้ดูไงเวลาพูดว่าอ้างว่าอายุเยอะทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็เห็นตั้งหลายคนพ่อผมอายุ70กว่าเขาก็ยังทำงานอยู่เลย
3: ไม่มีงานทำก็มีนะครับ
0: ก็มีไงแต่ว่ากี้บอกว่าอายุมากแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ถูกไงพ่อผม70กว่าเขายังทำงานอยู่เลยแม่ผมก็70ก็ยังทำงานอยู่เลยผมก็เลยถามว่าเราทำอะไรเนี่ยอันนี้ถามว่าเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆหรอ
3: ครับไม่ได้ทำอะไร
0: อ๋อเออนะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจอ่ะลองดูแล้วกันนะ
3: โอเคครับ
0: คำแนะนำผมก็คือกลับไปที่สำนักงานเขตนั่นแหละแล้วก็ไปคุยให้เขาฟังว่าเรามีความจำเป็นเดือดร้อนขนาดเนี้ยอันนี้เฉพาะคุณพานุนะผู้ฟังท่านอื่นไม่ต้องนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวรัฐบาลเขาจะส่งคนไปเองนะผมก็เห็นบางที่เขาตามในพื้นที่10กว่าคนมีไม่อยู่ในพื้นที่4คนเขาก็มีบางอำเภอเนี่ยเขาลง Facebook ตามหาเลยว่าอยู่ที่ไหนอ่ะนะสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย นะเอาเฉพาะคุณพานุเนาะเนาะ
3: โอเคครับ
0: นะนะคุณลุงนะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคืออ่ะไม่เอาดีวะนะคือไม่ใช่อะไรครับคุณผู้ฟังคือผมไม่ต่อล้อต่อเถียงหรอกนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเวลาที่เราบอกอย่างเงี้ยพออายุเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ทำงานเนี่ยผมก็นึกถึงตัวเองอ่ะนึกถึงคนรอบข้างผมอ่ะผมใช้คำเนี้ยที่อยู่รอบข้างผมนี่เกือบหมดนะคุณพ่อผมก็70กว่าเกือบครึ่งแล้ว74 75แล้วคุณแม่ผมก็70กว่า72 73แถวๆนี้ใช่มั้ยนะน้าผมเนี่ยอ่ะเราก็จะ70อยู่แล้วหรือ70แล้วด้วยอ่ะใช่มั้ยแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอ้ยเขาอายุเยอะแล้วเพราะเมื่อกี้ถามแล้ว60กว่าเราก็บอก60กว่าใช่ไหมก็บอกไม่60กว่าคนอายุเยอะก็เลยไม่ทำงานผมบอกเฮ้ยมันก็บางคนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อยู่รอบข้างผมก็เห็นเขาทำงานอยู่ก็เลยเอ๊ะก็แสดงว่าเรามันมีอีกช่องทางนึงที่เรามีเป้าหมายหรือว่าสามารถที่จะดำเนินการได้ในการดูแลตัวเองมันก็อาจจะมีนะอันนี้ผมก็เลยมันต้องถามอ่ะนะแต่ว่าก็เห็นใจคือถ้าสมมติว่าไม่สามารถจริงๆเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะก็ต้องให้รัฐดูแลก็ให้รัฐดูแลครับอันนี้ก็ทำเต็มที่ครับคุณแจ็คครับสาย3สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: จริงๆช่างใจอยู่มากเลยว่าจะโทรดีไม่โทรดีวันเนี้ย
0: ทำไมล่ะ
4: มี2ประเด็นจริงๆกับผมตั้งหัวข้อไว้2ประเด็นว่าผมอยากคุยวันนี้แต่ว่าเอาว่าโทรมาแล้วก็คุยเลยประเด็นแรกกับผมตรงกับคุณณัฐพงศ์เลยเรื่องบอลโลกผมก็ตั้งโจทย์ว่าคนไทยจะเดือดร้อนไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ดูบอลโลกจริงๆแล้วมันก็มีกลุ่มนึงที่เขาไม่ได้ดูไม่ได้สนใจก
0: ับ
4: อีกคนกลุ่มนึงที่เขาสนใจกีฬาอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ผ่านไปแล้วแหละคุณณัฐพงศ์ก็พูดถึงไปได้สักพักนึงแล้วทีนี้เรื่องที่สองเนี่ยมันมาชนเรื่องนี้พอดีเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยจริงๆผมตั้งคำถามเรื่องของรัฐสวัสดิการจริงๆสมัยก่อนมันก็ไม่มีคำว่ารัฐสวัสดิการนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: มันเพิ่งมาช่วงหลังนี้เองที่มีการให้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะประชาเขาเรียกอะไรรัฐสวัสดิการที่เขาให้เป็นประชาเนี่ย
0: ประชานิยมเหรอ
4: ประชานิยมประชานิยมมันเหมือนผมมองนะคุณอันนี้ผมมองจากมุมของผมนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: มันเหมือนยาเสพติดอ่ะ
0: โ
4: อพอให้ไปแล้วเนี่ย
0: แต่
4: คนเนี่ยเหมือนเอาผมยกตัวอย่างคนแบบคนติดยาเนี่ยไม่เคยเสพพอได้เสพปุ๊บทีนี้ไม่มีไม่ได้ต้องมี
0: แต่มันต้องแยกกันนะคุณแจ็คมันต้องแยกกันระหว่างรัฐสวัสดิการก็เรื่องนึงระหว่างประชานิยมก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าผลที่เขาต้องการหรือว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยรัฐสวัสดิการคือรัฐเนี่ยคือต้องดูแลสวัสดิการของประชาชนให้มันครอบคลุมให้มันทั่วถึงแล้วทุกคนเนี่ยถ้าเท่าเทียมได้ยิ่งดีแต่ว่ามันจะได้ขนาดไหนของแต่ละที่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของเขาแต่ว่าประชานิยมเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นการแจกเพื่อเห็นผลทางการเมืองหรืออะไรพวกนี้เราต้องให้มันต้องแยกกัน
4: ผมเลยจริงๆมันแยกกันอย่างที่คุณณัฐพงศ์ว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกโยงเข้าหากันคุณณัฐพงศ์จนมันผมพูดตรงๆขนาดเรารู้สึกอะเรารู้สึกยังแยกไม่ออกเลยว่าความเป็นสวัสดิการที่ให้กับประชาชนกับประชานิยมที่ให้กับประชาชนเนี่ยทุกวันนี
0: ้
4: มันความรู้สึกของคนที่ได้รับอะผมไม่เอาว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะเอาว่าได้รับอ่ะมันรู้สึกว่ามันแยกกันไม่ออกคือรัฐจะต้องช่วยกับรัฐมอบให้อันนี้มันแยกกันไม่ออกเวลามันหายไปปุ๊บคือรัฐสวัสดิการคือรัฐเนี่ยมีสวัสดิการให้เหมือนเอาว่าเหมือนสวนสนุกใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
4: เขามีสวนสนุกให้ใครอยากไปเล่นเอาเล่นเลยอย่างเงี้ยสวัสดิการแต่พอบอกว่าอ้าวใครหกล้มปุ๊บไม่ต้องรักษาเดี๋ยวรัฐรักษาเดี๋ยวผมรักษาให้หรือว่าใครแจกขนมให้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการให้
0: ครับ
4: เป็นการให้เพื่อหวังผลอะไรก็แล้วแต
0: ่
4: มันได้รับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเห็นเนี่ย
0: มันก็ติดเน
4: า
0: ะ
4: พอรัฐดึงออกปุ๊บคือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันให้เยอะไปแล้วฉันไม่ไหวแล้วเพราะว่าไอ้การให้ของรัฐแต่ละช่วงม
0: ัน
4: ก็คนละคนกันคนที่ให้ตอนแรกเขาเริ่มมาก็เริ่มแบบน้อยๆพอได
0: ้
4: ทีนี้มันเกิดการแข่งขันเนี่ยรัฐคนนี้ให้น้อยไอคนนี้อยากจะเข้ามาเป็นรัฐบ้างก็ให้เยอะหน่อยเยอะไปเยอะไปเยอะไปจนถึงจุดนึงกูไม่ไหวแล้ว
0: กูไม่ไหวแล้วใช่แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคุณแจ็คเวลามันหมดขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับคุณยุทธกับคุณสมบัตินะก็ขอไปนะช่วงหน้าค่อยว่ากันตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีย้ำปราบยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติหน้าสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จการปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการโดยย้ำกลางที่ประชุมครม.ว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติได้สั่งการ4หน่วยงานคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังตำรวจสอบสวนกลางทลายโกดังกาแฟปลอมสวมเลขอย.มัจฉะฉลากลวงสร้างขายออนไลน์ส่งขายออนไลน์ยึดของกลางกว่า1ล้านชิ้นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนที่กำลังหลายฝ่ายปฏิบัติการทลายโกดังกระจายผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายลวงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการตรวจยึดของกลาง26รายการกว่า1ล้านชิ้นมูลค่ากว่า12ล้านบาทโดยสืบเนื่องจากกองกำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรการในการเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ได้คุณภาพโดยพบผลิตภัณฑ์กาแฟรวมถึงผลิตภัณฑ์กาแฟสำเร็จรูปที่มีการแสดงเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์อื่นมาแสดงบนฉลากเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมีมาตรฐานและหลงเชื่อซื้อสินค้าไปบริโภคทำการสืบสวนจนพบสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการพร้อมนำหมายค้นศาลแขวงสมุทรปราการเข้าตรวจค้นโกดังดังกล่าวและตรวจยึดของกลางจากการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่าโกดังเก็บสินค้าดังกล่าวมีการบริหารจัดการในลักษณะเก็บแพ็คส่งโดยนายกุยพนักงานชาวจีนแจ้งว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นของนายทุนสัญชาติจีนซึ่งจะเป็นผู้สั่งสินค้าที่เป็นกระแสและกำลังเป็นที่นิยมในสื่อออนไลน์มาจากประเทศจีนจากนั้นจะนำมาเก็บไว้ที่โกดังเก็บสินค้าในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรอคำสั่งซื้อและส่งให้กับลูกค้าชาวไทยมียอดการส่งสินค้าวันละ200ถึง300ชิ้นโดยทำมาแล้วประมาณ6เดือนกกร.คาด GDP ปี69ขยายตัว 1.6% ถึง 2% ไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงกำลังซื้อนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทยนางพิมพ์ใจลิอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและในพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในวิกฤตพลังงานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางกกร.คาดการ GDP ปี2569ขยายตัวที่ร้อยละ 1.6% ถึง 2.0 จากเดิม 1.2 ถึง 1.6% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดอยู่ที่ 2.5 ถึง 3% และปรับเพิ่มคาดการการส่งออกเป็นขยายตัว 8 ถึง 10% จากเดิมคาดว่าจะทรงตัวกกร.มีความกังวลต่อแรงกดดันจากเขตขาล่างที่ไม่ได้รับประโยชน์จากการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ที่เพิ่มขึ้นจากข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กว่า300บริษัทล่าสุดที่ชี้ว่าได้รับผลกระทบในด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและรายได้ปรับลดลงจึงจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับเขตขาบนเป็นตัวเร่งซึ่งภาคเอกชนมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน 170,000 ล้านบาทจะช่วยพยุงและขับเคลื่อนกำลังซื้อช่วงครึ่งปีหลังได้
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติด ตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
6: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: อ่ะ15:10 นนะครับชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรภาคอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีข่าวเลย มีแต่เรื่องที่ไม่อยากไปยุ่งด้วย
0: ครับ
1: ว่ากันอีลุงตุงนางสังขยา
0: อืม
1: นะอย่างคล้ายๆกับอ้าวคล้ายๆกับอย่างนี้คุณณัฐพงษ์คือผมจะพูดอย่างนี้เค้กมันไม่โตการแบ่งกันที่มันเคยลงตัวเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัว
0: ครับ
1: นะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจอ่ะว่าถ้าเป็นทางปีกของคนที่มีอำนาจอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่าเป็นฝ่ายประจำส่วนใหญ่มันก็จะไปโยงใยกับเรื่องของเงินงบประมาณแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หมักหมมนะพอเปลี่ยนทีมเปลี่ยนคณะมันก็มีการจัดสรรจัดระบบใหม่แล้วมันก็เป็นเรื่องของใบอนุญาตเรื่องของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะส่วนที่ไม่ได้เป็นมีอำนาจโดยตรงจะใช้คำว่าเป็นอิทธิพลหรืออะไรก็สุดแท้แต่ซึ่งหลากหลายรูปแบบมากนะแม้แต่ในช่วงหลังอย่างโซเชียลมีเดียที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคือมันก็มีระบบที่จะบริหารจัดการกันอยู่เหมือนกันแต่ความที่เค้กหรือว่าก้อนมันเล็กลงเนี่ยมันไม่ลงตัวนะมันไม่ลงตัวใครที่อยู่ในยุทธจักรก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้แหละแต่ว่าอย่างผมเนี่ยนอกวงแต่ก็พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งนะส่วนการจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนี่นะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คือความที่มันทำมาหากินยากอ่ะนะเอาพูดสั้นๆแค่นี้นะเรานึกถึงตลาดนึงถ้ามีคนมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติมันก็เฉลี่ยกันไปเมื่อจำนวนมันน้อยลงเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ตีกันนะคราวนี้ที่เราเห็นเนี่ยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าแต่เราไม่เห็นคนหลังพ่อค้าแม่ค้าอีก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เจ้าของที่ที่ให้เช่าซัพพลายเออร์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็แข่งขันกันดุเดือดพอสมควรนะมันสะท้อนความขัดแย้งที่มันไม่ลงตัวนะคุณณัฐพงษ์กับคุณผู้ฟังก็ประคองตัวกันก็แล้วกัน
0: คร
1: ับ ผมก็ไม่มีไอเดียอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่ากอดเงินที่มีอยู่แน่นๆกันละกัน
0: ครับ
1: ถ้ามันไม่มีหนี้มีสินมันก็ยังไม่ค่อยกดทับเท่าไหร่
0: อืม
1: แต่ถ้ามันมีหนี้มีสินแล้วมันมีปัญหาเรื่องการเรื่องภาระหนี้ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยแล้วรวมทั้งภาระทางสังคมอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะก็ต้องดูว่าดีป็อกเก็ตของเราเนี่ยมันขนาดไหนนะช่วงนี้เป็นช่วงยาวของการปรับตัวของสังคมด้วยของเศรษฐกิจของการเมืองไทยด้วยถ้าเราไม่สามารถที่จะค้นพบเส้นทางที่จะเดินไปเนี่ยนะเราก็จะจมปลักอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัว 2% 3% นี่มันเป็นปัญหาในอนาคตเยอะทั้งปัญหากับตัวเราทั้งปัญหากับคนรอบข้างเราทั้งปัญหากับธุรกิจที่เราทำอยู่ทั้งปัญหาของฐานะการเงินการคลังของทั้งประเทศด้วยเลยด้วยนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีตัวเลขที่ไม่สบายใจแต่ผมก็คิดว่าเป็นตัวเลขชั่วคราวก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอันนี้คือถ้ามัน เรื้อรังต่อเนื่อง
0: ครับ
1: อันนี้มันจะมีผลมีผลทำให้ความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะถอนลงไปอีกก่อนเกิดวิกฤตปี2540เนี่ยการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันประมาณ8%เมื่อเทียบกับ GDP นะตอนนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวเงินน่ะแต่ว่าเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลเฉพาะทางเฉพาะเรื่องจริงๆ
0: ค
1: ือขาดดุลการค้าเพราะว่าเรานำเข้าสินค้าบางรายการที่เป็นพวกน้ำมันดิบพวกอะไรพวกนี้มันสูงขึ้นเยอะ มันก็เลยทำให้ขาดดุลการค้าเป็นจำนวนมากนะในเวลาเดียวกันเนี่ยดุลทางด้านบริการเนี่ยมันก็ไม่ได้บวกเยอะอย่างเมื่อก่อน
0: ครับ
1: งั้นพอขาดดุลการค้าเยอะๆเข้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดปุ้งเข้ามาปั๊บเนี่ยทุกคนก็เหลียวกลับมามองดูนะมันจะมีคำว่าทวินเดฟิซิตคือขาดดุลการคลังกับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดได้สองแรงบวกขึ้นมาเนี่ยนะอันเนี้ยเหนื่อยขาดดุลการคลังก็ยกตัวอย่างไม่ต้องแปลอะไรชัดเจนมากก็การขาดดุลงบประมาณนี่แหละเป็นสาระสำคัญของการขาดดุลการคลังส่วนการขาดดุลการค้าเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้การส่งออกดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดมันก็จะเป็นบวกแต่ตอนนี้ดุลการค้าคือส่งออกน้อยกว่านำเข้าถึงจะส่งออกเยอะแต่ก็นำเข้า
0: เขาเยอะ
1: ทำให้ตัวเลขติดลบนะแต่ว่ามองเฉพาะเดือนเมษากับเดือนพฤษภาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวต้องมองให้ยาวไปนิดด้วยทั้งปีเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่เราดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นบวกมาโดยตลอดนะที่ผ่านมาผมก็จับตาดูอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะว่ากันเป็นหลักเป็นหมื่นล้านนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดหมื่นล้านเหรียญ นะช่วงเดือนตัวเลขเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาที่ผ่านมา
0: ก็รวม 4-5 เดือนนี้มันต้อง 20,000 ล้านนะ
1: ใช่ใช่ใช่ก็โอเคก็อันนี้เราก็เป็นอันนี้มันเป็นเรื่องภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: แต่ภาพย่อยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือนเพิ่มขึ้นของแต่ละคนเพิ่มขึ้นรายได้ไม่เพิ่มถ้าใครมีทุนเดิมก็ยังพอเอามาเจียดใช้ได้ประคับประคองไปใช่ไหมถ้าใครไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตกหล่มละคือตกหล่มหนี
0: ้
1: มันก็เหมือนหลุมดำใหญ่นะ

0: 48165คุณยุทธครับสาย3
1: คุณยุทธเชิญคุณยุทธอยู่ไหมอาจจะไม่อยู่นะเพราะว่าผมก็พูดก็เกือบ10นาทีได้นะเมื่อกี้นี้นะ
0: ครับ
1: คือเวลาผมพูดผมก็พูดไปเรื่อยๆนะคุณณัฐพงศ์มีประเด็นมีเรื่องแหละแต่ว่าก็เอาดูตามความเหมาะควรก็แล้วกันนะเพราะอย่างที่บอกอะรายการนี้สาระสำคัญหรือว่าประเด็นหรือว่าหลักเลยมันคือการคุยกันระหว่างคนจัดรายการกับคนฟัง
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้เราถือว่าเป็นข้อใหญ่ใจความส่วนที่เหลือก็เป็นอดิเรกลาบไป
0: ครับ
1: คุณ
0: ปัญญาครับสายสอง
1: คุณปัญญาเชิญครับ
2: อาจารย์วีระคุณรัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: อาจารย์ครับเมื่อวานผมชอบอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งอะไรนะรัฐบาลมันลอยลอยเนี่ยขยายความนะครับอาจารย
1: ์มันรู้สึกเรามีระยะห่างกัน
2: ครับ
1: เรื่องที่รัฐบาลเขาทำแล้วเขาสนใจกับเรื่องที่เราสนใจมันไม่ตรงกันเลยตอนนี
2: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องแล้วมันไม่มีชิ้นงานที่ออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะมีความกระฉับกระเฉง
2: เออตรงเนี้ยใช่
1: คือตอนนี้ก็มีเรื่องเดียว
2: ครับ
1: ไทยช่วยไทยพลัสแค่นั้นเองกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่กำลังตรวจกรองที่เหลือยังไม่มีอะไรที่มันจับต้องได้เลยอ่ะ
2: มันรู้สึกว่ามันขาดเขาเรียกนะผู้นำที่ไม่หาโอกาสทำให้คนในชาติทำมาหากินหรือสร้างความอะไรสร้าง
1: ก็คง
2: ไม่เกิดอยากทำงาน
1: อ
2: ่ะ
1: คงพยายามทำอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันยังไม่สำนิดผลมันยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรม
2: ครับ
1: ผมดูจากไอ้เรื่องที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่ออกมานะมันไม่ค่อยได้สัมพันธ์กับชีวิตของเราเลย
2: อันนี้อัน
1: หนึ่งเมื่อวานที่มีคนมาถามคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาเนี่ยมันตกค้างอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคน
0: ตกค้างอยู่ 200,000 กว่าคน
1: 240,000 คน
0: ครับ
1: อันนี้เขากำลังจะทำอะไรให้จบอ่ะที่เขามาถามอ่ะน่าจะเป็นคนกลุ่มนี้แหละ
0: ที่อุดรอ่ะ
1: ประมาณนั้นต่อครับคุณปัญญา
2: อาจารย
1: ์ครับ
2: มันมีคำอยู่คำหนึ่งผมอย่าดูว่าใครคนพูดนะมันมีคำอยู่คำอะไรตามองดาวเท้าติดดินเนี่ยอาจารย
1: ์เป็นชื่อหนังสือ
2: ครับ
1: เป็นชื่อหนังสือที่ตุ้มเขาเป็นคนเขียนเรื่องอัศวินขึ้นลูกที่3พูดถึงคุณทักษิณนั่นน่ะตาดูดาวเท้าติดดินน่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนลมผ่านหน้านะคุณ
2: พูดถึงท่านนายกก็สิผมว่าท่านเก่งท่านสร้างอะไรทำให้คนในชาติอยากทำมาหากินน่ะอาจารย
1: ์เหตุปัจจัยเฉพาะไม่เหมือนกันคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยตอนวิกฤตปี40ล้มนเรนนาถต้นไม้ใหญ่ล้ม
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้น
2: ทุนหลักทรัพย
1: ์ไม่ต้นไม้ใหญ่ล้
2: ม
1: ต้นไม้เล็กก็พุ่งขึ้น
0: ได้
1: นั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเหตุการณ์แวดล้อมไม่เป็นแบบนั้นแล้วการบริหารจัดการแก้ปัญหาซึ่งต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากในช่วง3ปีของรัฐบาลคุณชวนตั้งแต่ปี40ถึงปี43เนี่ยนะมันก็มีส่วนทำให้การมาต่อยอดเนี่ยมันไม่ยากเพราะตอนนั้นเนี่ยฐานะการคลังของประเทศมันไม่ตึงมืออย่างตอนนี้งั้นก็ใช้ปั๊มจากฝ่ายรัฐลงไปได้ใช้ธนาคารกรุงไทยใช้อะไรเรื่องปล่อยสินเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ไปได้แต่ว่าผลที่ตามมามันก็คือเกิดการปะทะทางความคิดแล้วก็ผลประโยชน์ที่มันขัดกันกับกลุ่มคนที่เขารอดจากปี40มันก็เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงก็กลายเป็นประเด็นอะไรต่ออะไรแล้วทำให้เราอยู่กับมันไม่ใช่ศตวรรษที่ศูนย์เปล่านะมันสองทศวรรษเลยนะ
2: นะ
1: ตั้งแต่ปี49จนถึง2569เน
2: ี่ย20ปี
1: คือเราหยุดประเทศไป20ปีอะไรต่อมีอะไรโทรมไปเยอะมาก
2: ใช่
1: อันนี้มองในแง่ที่เป็นฝั่งที่โทรมนะแต่มันก็มีฝั่งที่มันงอกเงยขึ้นมามีอะไรต่ออะไรมันก็มีผุดขึ้นมาแหละแต่มันไม่พอที่ ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ย

0: มีความสุขร่วมกันคือตอนนี้มันเป็นลักษณะที่มันถ้าทางพระท่านเรียกว่าไม่มีสมานตัตตามันไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
1: ไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
0: ใช่คนมีทุกข์ก็ทุกข์ไปกูก็ปล่อยมึงคนมีสุขก็กูก็เสพสุขไปมันก็เลยแบ่งไงแบ่งสังคมออกเป็นเสียงผมไม่อยากเรียกว่าความขัดแย้งแตกแยกอะไรนะมันเป็นสภาพจริงๆที่เป็นอย่างนั้นถ้าให้ผมสรุปง่ายๆเลยนะคน 10% ในประเทศนี
1: ้
0: ฝนตกแดดออกไม่มีปัญหาคน 20% ในประเทศนี้พอเอาตัวรอดได
1: ้ครับ
0: ส่วนคนอีก 70% เนี่ยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงมากเออเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กๆหรือเราเป็นเมื่อสัก50ปีที่แล้วเนี่ยการไต่เต้าทางสังคมหรือขยับฐานะทางสังคมเนี่ยมันมีช่องทางที่เป็นไปได้
1: เออใช
0: ่แต่ตอนเนี้ยมันไม่มีเลย
1: อาจารย์ใช้คำว่าไม่มีเหรอ
0: มันน้อยมากอะที่จะขยับได
1: ้
0: พอมันขยับไม่ได้มันก็อึดอัดถูกไหม
1: ใช
0: ่ไอคนข้างบนก็คอยถีบคนข้างล่างไอคนที่จะไต่ขึ้นไปด้วยมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปคิดดูก็แล้วกันว่าจะบริหารจัดการยังไงใครอยู่ในกลุ่มไหนก็นั่นแหละปรับตัวเอาก็แล้วกันผมก็พูดได
1: ้วิธีแก
0: ้ไม่มีไม่ต้องมานั่งคิดเสียเวลาอายุมากแล้วไม่คิดอะไรแล้วนี่ใกล้จะเลิกทำงานใกล้จะเลิกยุ่งกับเรื่อง คุณปัญชา ผมมาอยู่ในช่วงเวลาที่ผมกำลังจะสละนะ
1: เหมือนกันผมก็เหมือนกัน
0: เออผมอยู่ในช่วงที่ผมกำลังจะสละนะไม่ใช่อยู่ในช่วงที่ผมจะมาแนะนำแนะนำนี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ช่วงเวลานั้น
1: ทำไมมันจะกำลังมองว่าคนแก่มันมองวิธีทางออกเขาเรียกทางออกให้เด็ก
0: ๆไม่ทำเพราะผมเชื่อแบบที่ผมเคยเชื่อมาโดยตลอดว่าคำแนะนำของคนรุ่นที่แล้วเนี่ยมันมีทั้งถูกและผิดไม่ใช่ว่าถูกหมดถ้าผมเชื่อเขาทุกอย่างผมก็ไม่ได้ทำอย่างที่ผมทำหรอกผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่มีคำแนะนำให้ใครเลยจริงๆพูดตรงๆนะ
1: อ
0: ย่างเป็นกิจจารักษาลูกหลานเนี่ยผมไม่เคยไปถามเลยนะมึงจะทำอะไรกันเรื่องมึงเลยจริง
1: ๆอย่างนั้นเหรอ
0: จริงอ้าวคุณถามดูได้ถามคุณรัตพงษ์ถามอะไรได้แทบจะไม่มีคำแนะนำจากผมเลยผมขอแค่สองอย่างเท่านั้นเอง
1: ติดยา
0: อย่าเล่นพนันกับอย่าติดยาที่เหลือเนี่ย
1: ใช่ใช่
0: ที่เหลือคุณจะไปทำอะไรยังไงผมว่าทุกคนเรียนจบปริญญาตรีมีเครื่องไม้เครื่องมือคิดเป็นทำเป็นคิดได้ทำได้คิดได้ทำเป็นคิดเป็นทำได
1: ้แต่โอกาสมันน้อย
0: น้อยก็ต้องพยายามก็ทำก็ต้องใส่อัตวิสัยหรือว่าใส่ศักยภาพของตัวเองลงไป
1: เราก็ต้องเปิดทางให้ลูกหลาน
0: ไม่มันก็ไม่ใช่เปิดไรมันไม่ใช่ทางที่เรามีไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจ้าของเส้นทางนั้น
1: อย่างว่า
0: ถูกไหมเออโอเคครับขอบพระคุณคุณหนุ่ยรออยู่2คน
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณจันสาย1
0: คุณจันครับอยู่มั้ยไม่อยู
2: ่คุณไพฑูรย์ครับสาย3
0: ไพฑูรย์ครับอยู่มั้ยไม่อยู
2: ่
0: แต่ยาวไม่อยู
2: ่ครับ
0: เดี๋ยวนี้เกิดลักษณะอย่างนี้คุณรัฐพงษ
2: ์ครับ
0: เขียนยาวไปไม่มีคน
2: ไม่มีคนอ่าน
0: พูดมากไป
2: ไม่มีคนฟัง
0: จริง
2: จริงจริง
0: จริงจริงจริงจริงผมเลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างนะ
2: ครับ
0: ถ้าจะพูดก็ต้องพูดให้คนเฉพาะกลุ่
2: ม
0: ที่ต้องการฟัง
2: ครับ
0: ถ้าจะเขียนก็ต้องเขียนให้คนเฉพาะกลุ่มที่ต้องการอ่านเออไม่ใช่เป็นแบบโดยทั่วไป
2: ครับตรงนี้สมาร์เก็ตมากขึ้น
0: ไม่ใช่นิชมาร์เก็ตอะไม่งั้นมันเสียประโยชน์นะถูกไหม
2: ใช่ใช่ใช่
0: เราจะพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราต้องรวบรวมต้องกั่นกรองต้องทำการบ้าน
2: ครับ
0: ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่ผมก็ไม่ไปอย่างบางทีเชิญผมไปงานอะไรต่ออะไรพวกนี้ผมไม่ไปหรอกเพราะผมไม่รู้คุณฟังผมเปล่าถูกไห
2: ม
0: ไม่ต้องพูดถึงค่าจ้างค่าออนนะ
2: ครับ
0: ถ้าเป็นหน่วยงานราชการมาเนี่ยเต็มที่
2: เต็มที
0: ่ 3,000 3ชั่วโมง
2: 3ชั่วโมงต่อดีกว่าคุณไพฑูรย์ใส่3กลับมาแล้วอ่ะ
0: ไพฑูรย์เชิญ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญ
3: ผมอยากจะสอบถามเรื่องประกันสังคมนะครับ
0: ว่า
3: คือผมออกงานมาประมาณ 6-7 ปีแล้วแต่ตอนผมทำนะผมส่งอยู่แต่ตอนนี้ผมอายุครบ55แล้ว
0: ครับ
3: ผมจะไปเดินเรื่องได้ไหม
0: ได้
3: เดินเรื่องได้ไหม
0: ไปเช็ค
3: อาจารย
0: ์ไปเช็คไปเช็คดูไปเช็คดูว่าเราทำงานครบกี่ปีครบงวดครบเงินที่จะรับบำเหน็จหรือรับบำนาญไป
3: คือเช็คแล้วครับเช็คโทรศัพท์แล้วครับ
0: เขาว่า
3: เขาบอกว่าขึ้นในโทรศัพท์ว่าได้ผมได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับ
0: งั้นเป็นบำเหน็จไปรับซะจบ
3: อ๋อคือก็ไปเดินเรื่อง
0: ไปติดต่อที่สำนักงานประกันสังคม
3: อ๋อคือไม่ต้องรออายุ60ใช่ไหม
0: ไม่ต้อง
3: อ๋อไม่ต้องใช่ไหม
0: 55
3: อ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อ
2: คุณร่มเกล้าครับสาย2
0: คุณร่มเกล้า
4: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับ
0: เชิญครับ
4: จะขอปรึกษานิดนึงนะครับเรื่องหมายศาลนะครับ
0: หมายศาลครับ
4: คดีเกี่ยวกับรถชนกันนะครับรถผมนะไปชนท้ายเขา
0: ถึงขนาดต้องมีหมายศาลเลยเหรอ
4: ครับมีหมายศาลมาร
0: ถชนกัน
4: เรียก
0: รถชนกันยังไง
4: รถผมไปชนท้ายเขา
0: เสียหายเยอะไหม
4: แปดรายการครับ
0: 8รายการแล้วรถเขามีประกันไหม
4: รถเขามีประกันแต่รถผมไม่มีประกันครับ
0: คนที่แล้วคุณได้ชำระใช้เงินเขาไหม
4: ตอนแรกชำระค่าเสียหายเบื้องต้นไป 7,000 กับคู่กรณีครับ
0: ครับมันชำระยังไงเลย 7,000 ที่ว่า
4: เห็นทางคู่กรณีบอกว่าเป็นค่าเสียเวลา
0: โอเค
4: ผมคิดว่าค่าเสียเวลาคือก็คิดว่าเป็นค่าเสียเวลาจบ
0: ไม่จบ
4: จบไป
0: แล้วเขาไปซ่อมแล้วมันเสียไม่แล้วเขาส่งมาอีกเรียกเงินที่จะต้องคุณชำระอีกเท่าไหร
4: ่50,000 1ครับ
0: จ่ายไป
4: ตอนนี้คนนี้ผมโทรไปที่ไปที่
0: เราไปชนเขาอะเราไปชนเขาอะรถเขาเสียหายเขาต้องไปซ่อมเสริมเขาก็ต้องจ่ายให้เขาอะ
4: อันนี้ประกันเขาเป็นคน
0: ใช่ต้องประกันใช่ไหมถูกต้องเพราะประกันเขาเป็นคนจ่ายแทนคนที่เขาทำประกันไปแล้ว
4: ครับ
0: เขาก็มาเรียกจากคุณไง
4: ครับคนนี้ก็ต่อรอก่อนที่จะไปศาลวันที่16เนี่ยนะก็คุยกันไปทางที่บริษัทเขาต่อรอเขาลดเหลือให้แค่ให้มา 30,000 บาทครับอาจารย์
0: จ่ายไปเถอะเพราะคุณไม่จ่ายไงถึงฟ้องคุณไง
4: เพราะคุณไม่ยังไม่ได้ตกลงในค่า
0: ไม่ก็ยังก็คุณไม่ฟ้องคุณไม่จ่ายเขาถึงฟ้องคุณไง
4: ครับ
0: เพราะคุณก็จ่ายมันก็ถอนฟ้องก็จบไป
4: แล้วถ้าเกิดเราไม่จ่ายอาจารย
0: ์ก็แหมคุณพี่ไปชนเขาแล้วพี่ไม่จ่ายได้ยังไงพี่ไปชนรถเขาเสียหายพี่ลงกลับกันมีใครมาชนรถพี่อ่ะแล้วพี่ไปซ่อมอ่ะแล้วพี่ไม่จ่ายเขาเหรอเขามาชนพี่ไม่เรียกเขามาชนรถพี่ไม่เรียกเงินจากเขาให้กูต้องเอารถไปซ่อมพี่ไม่เรียกเลยเหรอ
4: ไม่แต่ผมโทรไปที่บริษัทนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็แล้วแต่เขาบอกว่า
0: ไม่จ่ายเขาก็ฟ้องคุณสิเขาก็ฟ้องแล้วบังคับคดีให้คุณต้องจ่ายไงคุณอยากไปศาลก็ไปไม่มีปัญหาหรอก
4: ครับผม
0: นึกกลับกันดิรถเราโดนนึกกลับกันดิเวลาเราขับรถมีเราไปชนเขาเราไม่จ่ายเขามาชนเราเขาก็ไม่จ่ายแม่งชักปืนยิงกันผมจะบอกให้
4: แล้วก็นี่จะปรึกษาเรื่อง
0: ไม่ต้องปรึกษาแล้วไปจ่ายเขามันจะมาปรึกษาหาเหวอะไรเล่า
4: โอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีครับ
0: แม่งเอาแต่ได
2: ้
0: ไม่ต้องมานั่งปรึกษาคดีเลยคือคุณณัฐพงศ์เขาฟังโดยละเอียดเขาจะให้คำแนะนำอะไรเนี่ยแต่ผมไม่นะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: แม่งชนเขาอ่ะถ้าเขาไม่เอาก็จบประกันเขาต้องจ่ายเงินค่าซ่อมไอ้คนทำเนี่ยไม่ใช่ตัวเจ้าของรถ
2: ครับ
0: เป็นบริษัทประกัน
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เขาจะคือแต่เขาจะเรียกร้องมากน้อยแค่ไหนคุณต่อรองถ้าคุณไม่พอใจเขาก็อยู่ที่ก็ไปศาลด้วยกัน
2: ครับ
0: ไปศาลถ้าคุณผิดศาลก็ต้องตัดสินให้คุณจ่ายอยู่ดีอ่ะ
2: ไม่
0: ใช่ใช่ไหมณัฐพงศ์
2: ใช่ครับ
0: ไม่ต้องไปพูดคดีแพ่งคดีอาญาอะไรให้วุ่นวายหรอกคุณถ้าเรื่องมันมาถึงขนาดมีหมายศาลมาเนี่ย แสดงว่าบริษัทแม่งฟ้องไปแล้วนัทพงศ
2: ์
0: ถูกไหม
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอ้โหเรื่องแบบนี้กว่าหมายศาลจะมาเนี่ยผมว่าแม่งชนกันมา2ปีที่แล้วผมจะบอกใช่ไหมนัทพงศ์ไม่ใช่มาอยู่ดีๆบริษัทมันอยากฟ้องอ่ะใช่ไหมไม่รู้ชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นอ่ะคุณนัทพงศ
2: ์ครับ
0: แล้วมาแบบว่าจะมาถามนู่นถามนี่อะไรบางคนมาถามเรื่องอายุความนัทพงศ
2: ์
0: หมดอายุความเมื่อไหร่อะไรยังไง
2: ครับ
0: ไม่ดูจากข้อเท็จจริงเลยอ่ะว่าไม่ทำให้เขาเสียหายไม่จะไม่รับผิดชอบอะไรเลยอันนี้กรณีของคุณ
2: ครับ
0: คุณลองนึกเป็นกรณีของเจอคุณเจอแบบนี้แม่มาชนเราเงี้ยบอกไปฟ้องเอาม ันโกรธนะไม่ใช่ไม่โกรธนะคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: บางทีเรื่องเงินนี่แม่งเรื่องเล็กนะแต่ให้คุณอยู่กันแบบนี้เหร
2: อ
0: ครับ
2: คุณเก๋ครับ คุณเก๋ครับสายหนึ่ง
0: เชิญ
2: คุณเก๋อยู่
0: พ
2: ู
0: ด
2: แ
0: ล้วโมโหไปเจอแบบนี
2: ้ไม่อยู่นะคุณยุทธนะสายสาม
0: ยุทธครับ
5: เจครับสวัสดีครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
5: ครับผมยุทธนะครับ
0: ครับ
5: คือพอดีช่วงที่แล้วก่อนจิตรายการเนี่ยมีการคุยกันเรื่องประชานิยมกับรัฐบาลนะผมอยากจะเตือนว่าเป็นเล็กน้อยนะครับคือความเหมือนและความต่างมันต่างอะไรนี่สำนึกนะฮะคือประชานิยมเนี่ยอาจจะเน้นในการให้แต่ในการให้ที่รับเนี่ยจ่ายไปให้กับผู้ประชาชนเนี่ยผู้รับเนี่ยโดยไม่คำนึงว่าผู้รับเนี่ยจะคิดยังไงฮะแล้วเขาก็พอใจที่ได้รับเงินส่วนในแง่ของรับบริการเนี่ยมันต้องมีสองด้านครับคือด้านที่ประชาชนเนี่ยทำงานแล้วจ่ายภาษีให้รับก็มีความแข็งแรงที่คนใช้เงินภาษีก่อนหลังเนี่ยมาสร้างบริการเป็นการรักษาพยาบาลการอยู่อาศัยอะไรต่างมันต่างกันตรงสองวิธีนะครับ
2: ครับ
5: รายนิยมเขาก็ไม่เน้นแบบตอนที่อย่างที่แจกแต่ปลาไม่แจกอันเด็ดไม่สอนวิธีการหาปลาที่ดูฟ้อนแต่ปลา
2: ครับผมครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับ
5: ผมจะมีนิดที
0: ่ไม่ต้องแล้วครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะพอแล้วครับขอบพระคุณครับ
2: สวัสดีครับ
0: พี่ไม่ปิดวิวด้วยผมก็ไม่อยากขัดใจไม่ใช่
2: ครับ
0: นะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเบรกนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาเปิดให้จองแล้วเดี๋ยวท่านจะไม่ทัน
2: อะไรฮะ
0: นะหุ้นกู
2: ้
0: ของบริษัท IRPC จำกัดมหาชน
2: ครับ
0: เป็นบริษัทที่ทำโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยถือหุ้น45%เป็นบริษัทลูกของปตท.เขาจะออกหุ้นกู้สามัญนะหุ้นกู้สามัญไม่มีประกันแต่ว่ามีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มี3ประเภทอายุ3ปีอายุ5ปีแล้วก็อายุ7ปีสำหรับนักลงทุนทั่วไปเป็น IPO นะคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: ขั้นต่ำที่จะซื้อคือ 100,000 แล้วก็ทวีคูณของ 100,000 ก็คือ100,000 200,000 300,000 ไปจนถึงเท่าไหร่เท่าที่ท่านอยากลงทุนดอกเบี้ยถ้าเป็น3ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.7 ถึงร้อยละ 2.8 วันศุกร์เนี่ยเขาจะกำหนดอัตราที่แน่นอนถ้าเป็น5ปีเนี่ยร้อยละ 3.1 ถึงร้อยละ 3.3 ก็รอวันศุกร์ชัดเจนแต่ว่านี้มาบอกให้ท่านทราบก่อนถ้าเป็น7ปีเนี่ยร้อยละ 3.65 ถึงร้อยละ 3.85 จ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือ นงวดสุดท้ายของแต่ละปีของแต่ละชุดก็จะคืนเงินต้นให้
2: ครับ
0: นะที่น่าสนใจนอกเหนือจากดอกเบี้ยคือว่าเรตติ้งอันดับความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของ IRPC เนี่ยอยู่ที่ A- อยู่ในกลุ่ม A นะ
2: ครับ
0: A- ถ้า A เนี่ยมันจะมี A- A ธรรมดา A บวกแล้วก็A 2ตัวลบ A 2ตัวธรรมดาแล้วก็ A 2ตัวบวก แล้วก็ A3 ตัวลบ A3 ตัวธรรมดามันจะเป็นแรงกิ้งอย่างนี
2: ้แ
0: ต่นี้อยู่ในท็อปนะหลังจากนั้นจะเป็นพวก B ตอนนี้ที่เห็นมาขายเนี่ยผมก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเนี่ยคือถ้าต่ำกว่า B3 ตัวลบถ้า B3 ตัวลบนะหรือต่ำกว่าเนี่ยอันนี้ไม่เอานะ B3 ตัวธรรมดายังต้องดู B3 ตัวบวกก็ต้องดูว่าเป็นธุรกิจอะไรด้วยแต่กรณีที่เป็นเรตติ้งระดับ A มันจะเป็น A ลบ A ธรรมดา A บวกอะไรก็ตามหรือ A 2ตัวอะไรก็ตามทีเนี้ยอันนี้สำหรับคนลงทุนทั่วไปอยู่ในวิสัยที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำถ้าพูดถึงความเสี่ยง8ระดับ1 2 3 4 5จนถึง8ไอ้ความเสี่ยงของหุ้นกู้ของ IRPC เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงระดับ3จากระดับ8จากทั้งหมด8
2: แต่ระดับ8สูงสุดอันนี้เขาอยู่ที่3ก็คือเสี่ยงน้อย
0: ใช่ที่จริงมันมีสูงกว่านั้นก็สำหรับใครที่สนใจและเป็นลูกค้าของธนาคารเขาคงติดต่อท่านหรือท่านติดต่อธนาคารเองเข้าใจว่าขายผ่านธนาคารเท่านั้นไม่ได้ขายในแอปนะก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนชาติเขาจะเปิดให้จองซื้อวันจันทร์ที่15ถึงวันพุธที่17มิถุนาแล้วก็น่าจะปิดหรือว่าขายชำระเงินกันตัดบัญชีกันเนี่ยวันที่18มิถุนา
2: ครับ
0: ช่วงนี้ก็จะมีหุ้นกู้ของหลายๆบริษัทออกมาปลายเดือนนี้ก็มีแต่ว่าเป็นรู้สึกจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้อันนี้ผมดูไม่ทั่วหรอกนะก็มีอันไหนที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากคือผมถ้าถามผมเวลาลงทุนหุ้นกู้ก็หุ้นกู้สามัญไม่เอาอะไรที่มันมีนู่นนี่อะไรมากมายนะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ดูเหมาะควรไม่สูงจนรู้สึกน่ากลัว
2: ครับ
0: แต่ก็ถ้าต่ำมากๆก็ไม่ไหวเอากลางๆกันแล้วกัน
2: ครับ
0: นะบางทีก็อาจจะต้องใช้วิธีซื้อหุ้นกู้ที่เป็น B3 ตัวบวกหรือ B3 ตัวธรรมดาที่ดอกเบี้ยสูงกว่าแต่เลือกบริษัทเพื่อที่จะเฉลี่ยเพื่อที่จะเฉลี่ยผลตอบแทนนะ อันนี้ก็ต้องเรียกว่าถ้าใครที่อยู่ในยุทธจักรสนใจก็ต้องให้ศึกษาหาความรู้ที่จริงเขามีเป็นหนังสือชี้ชวนนะ
2: ครับ
0: แล้วก็มีแฟกชีตเป็นรายละเอียดถ้าเกิดท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็คงจะเห็นแหละแต่ว่าผมมาสรุปให้ท่านฟังเพื่อแจ้งว่าอาทิตย์หน้าเขาจะเปิดจองก็เป็นหุ้นกู้ของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะตัวบริษัทคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละนะส่วนใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารแล้วเคยเป็นคนซื้อหุ้นกู้เจ้าหน้าที่ก็คงติดต่อมาแต่ถ้าเกิดไม่เคยเลยก็ติดต่อไปหาเขาแล้วก็ขอรายละเอียดเขาก็แล้วกันนะโอเค
2: 15 นาฬิกา 42 นาทีพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู
1: ้ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: ชาวกทม.ปัญหานี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: มาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 13นาทีสุดท้ายนะสำหรับวันนี้นะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเราว่ากันต่อ
0: ครับ
1: เมื่อกี้ผมก็พูดซะยาวเนี่ยเรื่องที่คุณแกโทรศัพท์มาถามโดนจวกไปเรียบร้อยโดยที่ผมไม่เปิดโอกาสให้คุณณัฐพงศ์ซึ่งรู้เรื่องกฎหมายเป็นคนตอบนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ขึ้นมาแบบนี้ต้องเจอแบบนี้นะแล้วแต่นะ
0: ครับ
1: พลังถ้าเกิดจะพูดเพิ่มเติมก็สอดครับสอดแทรกเข้ามาได้เลยนะคุณณัฐพงศ์
0: ครับผม
1: ไม่ต้องรอผม
0: ครับ
1: ต่อ
0: คุณพีทครับสาย1
1: เชิญ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระกับพี่ณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
2: ครับอาจารย์ฟังสายพี่เมื่อกี้แล้วขอศีล5หน่อยได้มั้ยครับอาจารย์สายรถชนตูด
1: มันใจเขาใจเราอะเรื่องแบบนี้ผมว่าไม่ต้องศีล5หรอก
2: ครับ
1: นึกถึงเรานึกกลับข้างเราก็จะซาโตลิเลยอ่ะ
2: คร
1: ับ ถ้าเป็นเราทำไงเจออย่างนี
2: ้จะไม่จ่าย
1: เลยเออใช่ไหมถ้าเป็นเราอ่ะเราเจอ
2: ครับ
1: ใช่ไหม
2: เพราะว่าผมก็โดนชนท้ายมาเหมือนกัน
1: คือถ้ามันหนักก็มันก็นั่นอ่ะถ้ามันนิดๆหน่อยๆบางทีก็หยวนนะบางทีแบบเฉียวชนกันนี่ผมเฉยๆนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: รถไปลงไปลอยนี่ผมไม่มีปัญหาบางคนก็เอาเป็นเอาตายเพราะว่าจะทำให้สิทธิในการที่จะลดเบี้ยประกันในอนาคตมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางคนเขาซีเรียสมากอ่ะต้องเอาให้ได้ว่าใครถูกใครผิดอะไรเงี้ยประมาณนี้คุณณัฐพงศ
0: ์
1: พอเขาบอกว่าประมาทร่วมปั๊บไม่พอใจคุณณัฐพงศ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: โอเคครับ
1: ขอบพระคุณ

0: ขออีกสี่เรื่องครับที่อาจารย์ไปอิตาลีเมื่อปีที่แล้วครับ
1: อืม
0: ครับอาจารย์ได้ไปที่ฟลอเรนซ์ที่อุบิซีไหมครับ
1: ไปครับ
0: ที่ผมเคยมาถามว่าอาจารย์ว่ามีรูปพระเจ้าตรัสสินะครับ
1: ไม่ได้ไปดูครับไม่ได้ไปด
0: ูอ๋อครับ
1: ครับไม่ได้อยู่ในความสนใจเลยครับตอนที่ไปไม่ทันนึกที่คุณเคยบอกครับ
0: อ๋อครับ
1: แต่ก็ไม่น่ามีอะไรที่มันเป็นอะไรใหญ่โตแล้วคุณ
0: อ๋อได้ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: มีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่ได้สนใจนะครับผม
2: ครับคุณหมูครับสาย2
1: คุณหมูครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วิระครับ
1: อืม
3: ครับผมมีเรื่องปรึกษาอาจารย์นิดนึง
1: ว่า
3: คือเรื่องของศาลเนี่ย
1: อืม
3: ที่มีหมายศาลมาปิดหน้าบ้านแล้วก็จะทำการขายทอดตลาดบ้านของเรา
1: อยู่ดีๆ
3: เรื่องมันเรื่อง
1: อยู่ดีๆมันไม่มาหรอกอยู่ดีๆไม่มาอย่างนี้หรอกมันต้องเป็นเรื่องไม่ชำระหนี้ต้องฟ้องร้องอะไรกันถึงคำสั่ง
3: ครับผมเข้าใจครับอาจารย์คืออย่างนี้ผมเป็นเจ้าของบ้านแล้วน้องชายผมเนี่ยไปซื้อรถแล้วผมเป็นผู้ประกัน
1: ค้ำประกัน
3: ค้ำประกันอาจารย
1: ์
3: แต่พอถึงมีเรื่องเนี่ยผมไม่เคยทราบเรื่องของเขาคือเขาเนี่ยผ่อนรถไม่ไหวก็เอารถคืนบริษัทไป
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนั้นคุณไปค้ำประกันให้เขาใช่ไหม
3: ใช่ครับผมอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เรื่องคุณต้องเซ็นหนังสือค้ำประกันตอนที่เขาไป
3: ใช่ครับ
1: จะบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้
3: อ๋อไม่คือผมไอ้เรื่องการค้ำประกันสิทธิการค้ำประกันเนี่ยเข้าใจแต่ตอนที่เขาเอารถไปคืนบริษัทแล้วบริษัทมาฟ้องเรียกสินไหมกับคืนมาว่าค่ารถเนี่ยยังต้องค้างอีกเท่านี้เรื่องเนี้ยผมไม่ทราบแล้วศาลเนี่ยที่จริงที่ผมกราบเรียนถามอาจารย์ว่าศาลเนี่ยก่อนที่จะฟ้องเจ้าของก็คือเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็ผมเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นผู้เซ็นค้ำประกันน้องชายเนี่ย มันน่าจะมีเอกสารให้ผมทราบสักหน่อยไหมครับ
1: ไม่ละครับไม่ต้องแจ้งคุณอ่ะเพราะคุณไม่มันต้องเป็นทางฝั่งคนที่เขามาฟ้องสิครับ
3: นั่นแหละ
1: แต่เรื่องมันถึงขนาดนี้แสดงว่าคุณก็ไม่ได้ไปศาลเลย
3: ผมไม่ได้ไปเลยครับเพราะก็เนี่ยผมไม่ได้รับเอกสารอะไร
1: ก็คุณไม่ได้ไปเลยอ่ะมันก็กลายมาเป็นคดีมันก็จบที่ขายทอดตลาดแล้วเพื่อเอาทรัพย์ไปชำระหนี้แล้ว
3: นั่นเลยครับ
1: มันเลยตรงนั้นไปแล้วครับก็ไปใช้หนี้แล้วครับไปใช้หนี้เท่าไหร่แล้วครับ
3: ไม่เข้าใจอ่ะ 200,000 กว่าบาท
1: เออนั่นน่ะก็ใช้หนี้ไปก็จบ
3: แต่เข้าใจไงคือที่ผมเรียนถามอาจารย์ว่าระเบียบของศาลเนี่ยน่าจะแจ้งเจ้าของทรัพย์ก่อนที่จะประกาศขายทอดตลาดสักหน่อยไหมมีเอกสารถึงเจ้าของทรัพย์ที่ทราบไหม
1: เรื่องมันต้องไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นที่มันเป็นคดีที่คุณไม่ไปด้วย
3: เพราะผมไม่ไปเพราะเขามีเอกสารให้ผมไป
1: รัฐพงศ
2: ์รู้เรื่องฟ้องอยู่แล้วถูกไหมครับรู้เรื่องว่าที่จะ
3: ไม่รู้เลย
2: ไม่
3: รู้เรื่องเลย
2: ไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่เคยคุยกับน้องเลยเหรอน้องไม่รู้เรื่องไม่เคยบอกเราเลยเหรอ
3: รู้แต่ว่าน้องเนี่ยเอารถไปคืนบริษัทไปคืนไฟแนนซ
1: ์ไม่แล้วน้องที่เป็นคดีเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
3: น้องเนี่ยเป็นก็คือน้องชายเนี่ยมาสอบผมสอบถามว่าเอ้ยคุณมีเอกสารอะไรมั่งเขาบอกเขาเคยไปศาลแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับน้องผมเป็นบุรุษขี้เมาผมก็ต้องยอมรับว่าเขาบอกเขาไปนั่งที่ศาลก็ไม่เห็นเรียกเขาไปทำอะไรผมก็บอกเป็นอย่างนี้เน
1: า
3: ะ
1: ไม่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปถามเรื่องระเบียบเลยครับ
2: ครับ
1: ถ้าจะคือถ้าจะเอาบ้านไว้ก็ต้องใช้หนี้อ่ะครับ
2: ครับ
3: ครับผมเข้าใจครับผมไอ้ตรงนี้ผมเข้าใจ
1: ก็เข้าใจครับไม
2: ่เอาอย่างนี้โทษทีคุณพีระ
1: เดี๋ยว
2: ผมสรุปให้ง่ายๆดีกว่าคือจริงๆมันมีกระบวนการที่เขาจะต้องส่งมาให้จำเลยในคดีอยู่แล้วแต่มันจะไปติดขัดหรือว่าไปพลาดอะไรตรงไหนด้วยความที่เราอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออะไรหรือว่าเราเห็นแล้วเราก็ละเลยมันไปอ่ะผมว่าอันเนี้ยหน้าที่อ่ะเขาทำหมดอยู่แล้ว
1: ทำอยู่แล้ว
2: เขาทำเรียบร้อยหมดแล้วณเวลาเนี้ยตอนที่เขาไปสืบทรัพย์มาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายโจทย์ไปสืบทรัพย์แล้วก็ให้อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีเลย เหตุผลก็คือว่าตอนที่เขาพิพากษาเนี่ยให้เราชำระเนี่ยเราละเลยไม่ยอมชำระคดีไม่ยอมชำระเงินทั้งตัวจำเลยเองแล้วก็ตัวผู้ค้ำประกันไม่ยอมจ่ายเงินให้เขาพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็เลยต้องมาทำไอ้ลักษณะนี้นี่แหละที่เขาจะยึดบ้านขายทอดตลาดนี่แหละ
3: นี่แหละครับ
2: ก็นี่ไงก็เพราะว่าเราละเลยไงเพราะเราละเลย
3: คุ้ไม่ใช่ละเลยครับรัฐหรือเจ้าหน้าที่หรือศาลควรจะมีเอกสารมาให้ผมเพื่อเซ็นรับทราบในการดำเนินการจะฟ้องร้องผมหรือจะยึดทรัพย์ผมอันเนี้ยถ้าผมละเลยอย่างเงี้ยผมจะไม่โทรมาเรียนถามอาจารย์เลยแต่เอกสารทุกใบไม่มาถึงผมเลยไม่ผมไม่ได้เซ็นอะไรเลยไม่เซ็นรับทราบเลยผมถึงรู้สึกว่าเฮ้ยศาลผมไม่ได้ไปตำหนิศาลนะแต่ผมตำหนิว่าขบวนการเอกสารเนี่ยทำไมไม่มีมาส่งให้ผู้ที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นรับทราบเพ
2: ื
3: ่อถูกฟ้องหรือจะอะไรก็แล้วแต่ยินดีฮะ
2: โอเค
3: เพราะประเด็นนี้ที่รู้สึกอย่างนี้ท่านเด่นครับอาจารย์
2: รับทราบแล้วกัน
3: พี่นัทพงศ
2: ์รับทราบแล้วกันนะรับทราบครับ
3: ครับผม
2: ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: ผมไม่เชื่อว่าไม่รู้เรื่องเลย
2: ครับ
1: คือก่อนจะมาถึงตรงนี้มันมีขบวนการยาวยืดมาจนกว่าจะถึงตรงขี้เกียจพูด
2: ครับคุณจันครับสายหนึ่ง
1: คุณจันครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
4: ทั้งสองท่านค่ะ
1: ครับอ
4: าจารย์ขอถามนอกประเด็นหน่อยสิคะ
1: ว่า
4: ก็ขอความคิดเห็นหน่อยค่ะตอนนี้ดิฉันอายุ75นะคะ
1: ครับ
4: อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรค่ะ
1: ครับ
4: เนื้อที่60วาบ้านชั้นครึ่ง
1: ครับ
4: ทีนี้ตอนนี้อยู่คนเดียวมาเป็นนานแล้วค่ะ
1: ครับ
4: ตัดสินใจว่าจะขายบ้านหลังนี้แล้วไปซื้อบ้านที่สว่างคณิวาสดีไหมคะอาจารย์
1: ไม่จำเป็นนะ
4: เหรอคะเพราะว่ามันอยู่คนเดียวมันกว้างเกินไปที่สำหรับตอนนี้มีอายุแล้วอ่ะ
1: แล้วไม่มีญาติเหรอครับ
4: อ๋อไม่มีพี่น้องไม่มีหมดแล้วค่ะ
1: ตายหมดแล้ว
4: เสียไป
1: ไม่แล้วจะไปอยู่ไปอยู่ตรงนั้นนะมันต้องใช้เดือนละเท่าไหร่ล่ะ
4: อ๋อไม่ค่ะจะสว่างนี้คณิวาสของจุฬาใช่ไหมคะที่บางโปค่ะ
1: เขาจะขาย
4: เป็นบ้านเขาสมมติมีที่ว่างนะฮะก็จะขาย33ตารางเมตรเนี่ยมันตก650,000เพื่ออยู่จนที่เราสิ้นอายุไปเลยแล้วก็เป็นของสภากาชาดเลยค่ะ
1: โอ้อ้าว
4: ทีนี้คิดไม่ตกเลยว่าจะทำอย่างนี้เราคิดผิดไหมหรือยังไงเนี่ย
1: มันก็ต้องดูว่าเราแคบๆแบบนั้นเราอยู่ได้ไหม
4: ก็ทุกวันนี้ก็อยู่แต
1: ่เข้าใจเวลาเราอยู่ในที่ที่มันขยับขยายได้ไม่อึดอัดเนี่ยมันก็อารมณ์หนึ่งนะ
4: ค่ะทีนี้มันออกมาดังนั้นบริเวณนั้นจะมีสวนหย่อมต้นไม้กว้างมากเลยข้างใน
1: เข้าใจแต่ว่าไอ้ตรงที่เราอยู่เนี่ยมันคับแคบนะถ้าพูดถึงจะตารางเมตรที่พูดเนี่ย
4: มันมี40ตารางเมตรก็มีแล้วแต่เราจะเลือก
1: ก็เข้าใจถ้าคือ60ตารางวากับ40ตารางเมตรนี่แม่งคนละเรื่องนะครับ
4: ใช่ค่ะใช่ทีนี้ถึงว่าไงฮะบ้าน60วานี่มันกว้างเกินไปอ่ะอยู่คนเดียวเมื่อก่อนก็โอเคอายุยังไม่มากตอนนี้75แล้วอ่ะจะอยู่บ้านสักแคบหน่อยอะไรเงี้ยอาจารย์ว่าไม่ดีใช่ไหมคะคิดผิดใช่ไหมคะ
1: ผมไม่ได้คิดผิดคิดถูกอะ
4: เจอตกคิดไม่ตกอะเลยอยากจะโทรมาถามอาจารย์ว่าเป็นความไอเดียของอาจารย์เป็นยังไง
1: ไม่ได้คิด
4: เรื่องความแนะนำ
1: ไม่ผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลย
4: เหรอฮะ
1: แต่ผมเป็นคนชอบที่โล่ง
4: ๆใช่ค่ะใช่ปกติใช่ค่ะมันที่โล่งๆก็โอเคถ้าอยู่หลายคนก็โอเคอยู่คนเดียวมันยังไงอ่ะ
1: ก็ไปหาคนมาอยู่ด้วย
4: หาใครฮะอาจารย
1: ์ก็ไม่รู้จะหาใครก็หาที่ครับจะมาถามผมได้ยังไงล่ะโอเคครับขอบพระคุณครับไม่ได้นะครับ
4: ขอบคุณค่ะค่ะโอเคค
1: ่
4: ะ
1: ไม่ตัดสินใจแทน
2: ครับ
1: แต่ผมเป็นคนชอบผมเป็นคนใช้พื้นที่เยอะคุณธพงศ
2: ์ครับ
1: นะผมขนาดคอนโดผมอยู่ไม่ได
2: ้หมดเวลา
1: วัน
2: นี้เจอกันใหม่คุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทย

0: ขณะที่เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองทองดิ่ง 2,000 บาทคนแห่ซื้อและขายเยาวราชแน่นคิวยาวล้นออกนอกร้านบรรยากาศการซื้อขายทองคำที่ย่านเยาวราชตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างคึกคักหลังราคาทองคำในประเทศปรับลดลงแรงถึง 2,000 บาทจากระดับสูงสุดก่อนหน้าส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาซื้อและขายทองคำกันอย่างต่อเนื่องโดยร้านทองชื่อดังหลายแห่งมีลูกค้าเข้าแถวรอใช้บริการยาวล้นออกมานอกร้านผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจพบว่าประชาชนที่เดินทางมาซื้อทองคำส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าการปรับตัวลดลงของราคาทองคำในครั้งนี้ถือเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อสะสมเนื่องจากจะมองว่าทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยสามารถรักษามูลค่าได้ระยะยาวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความผันผวนและความไม่แน่นอนจากหลายปัจจัยโดยบางรายระบุว่าแม้ราคาทองคำจะปรับลดลงในระยะสั้นแต่เชื่อว่ายังมีโอกาสกลับมาปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตขณะที่ประชาชนอีกส่วนหนึ่งนำทองคำออกมาขายโดยให้เหตุผลว่าราคาทองคำที่ปรับขึ้นมาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาทำให้สามารถทำกำไรได้ในระดับที่น่าพอใจและต้องการนำเงินสดไปต่อยอดหรือลงทุนหมุนเวียนในธุรกิจซึ่งมองว่าจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าการถือของทองคำในช่วงนี้สำหรับราคาทองคำล่าสุดสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 65,300 บาทขายออกบาทละ 65,400 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 64,057.76 บาทและขายออกบาทละ 66,200 บาทเอกนิติเผยประชุมพรุ่งนี้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก้ปัญหาลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทำพ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันพรุ่งนี้ประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของพ่อแม่โดยพบว่าปัญหาเมื่อบุตรนำชื่อบิดาบรรดาไปชะลุจนภาษีเลี้ยงดูระบบจะตัดสิทธิพ่อแม่ทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียเลี้ยงดูจริงๆทำให้พ่อแม่ที่เดือดร้อนต้องเสียสิทธิในเงินช่วยเหลือรายเดือนซึ่งรัฐมีความเห็นใจจุดนี้และต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้นส่วนเกณฑ์อื่นใช้ตามเดิมเมื่อถามว่าหากมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะมีแค่ปีภาษีเดียวหรือไม่นายเอกนิติกล่าวว่าเดิมมีการทบทวนสิทธิ์จะทำทุก5ปีซึ่งครั้งล่าสุดคือปี2565แต่ปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมาธิการพัฒนาการเมืองเตรียมถกลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยพรุ่งนี้นางสาวพักคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าในวันที่11มิถุนายนเวลา 9:30 น.ที่ประชุมกรรมการจะพิจารณาเรื่องลายหลุดช่วยน้ำเงินด้วยโดยหน่วยงานที่เชิญมาชี้แจงมีทั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคณะกรรมการการเลือกตั้งอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยได้มีการระบุไว้แล้วว่าหากอธิบดีไม่สะดวกก็ขอให้ตัวแทนของกรมมาชี้แจงยังไม่มีหน่วยงานใดตอบรับมายืนยันว่าการชี้แจงต่อกรรมาธิการไม่มีธงว่าจะตัดสินหรือจะเชื่อไปในทางใดเพียงแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าตั้งแต่แชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยออกมาประชาชนทั้งประเทศตั้งคำถามเชื่อว่าข้าราชการปกครองทุกประเทศมีข้าราชการน้ำดีเกิน 90% ดังนั้นการที่อธิบดีหรือตัวแทนของกรมการปกครองเข้ามาชี้แจงกับกรรมาธิการอย่างน้อยเป็นการให้เกียรติในการปกป้องลูกน้องของตัวเอง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มี

0: ุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
2: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัตเตอร์ข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับประเด็นข่าวสำหรับผมที่อยู่ในความสนใจในวันนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศสหรัฐมีการเปิดฉากโจมตีอิหร่านนะครับโดยมีการตอบโต้กรณีที่มีการยิงเฮลิคอปเตอร์ตกเราอาจจะซึมซับเรื่องของน้ำมันแพงจนมีการปรับตัวได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันจะขึ้นจะลงกันเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยเรายังคงต้องติดตามกันนะครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้ตอบหลายเรื่องนะครับเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาบอกไม่กังวลกองทัพไทยมีความพร้อมเมื่อวานท่านนายกต้องตอบเรื่องของประเด็นที่ไปจับไม้จับมือวันนี้ก็มาตอบหลังจากที่ทางการจีนมีการส่งมอบรถถังให้กับทางกัมพูชาก็มีการชี้แจงกันบอกว่าเป็นการฝึกเป็นเรื่องที่มีกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการฝึกไม่น่าจะมีความกังวลแต่อย่างใดขณะเดียวกันในเรื่องเดียวกันนะครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านอดุลก็บอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นดีลที่มีการใช้ซ้อมรบยังไม่มีการพบการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็พูดในทํานองเหมือนกับว่าเตือนท่านฮุนเซนให้คิดให้ดีๆช่วงนี้ท่านก็ใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ออกมากล่าวพาดพิงถึงเพื่อนบ้านของท่านในหลายส่วนอันนี้ก็ต้องถือกันว่าเหมือนกับเป็นการเปิดเกมกันอีกยกหนึ่งคนไทยที่ตามเรื่องคุณทักษิณเมื่อวานนี้ก็จะเป็นกระแสข่าวกระแสข่าวแต่วันนี้ก็ยืนยันจากทางกรมราชทัณฑ์นะครับคุณทักษิณพ้นโทษสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับก็มีการถอดกำไร EM มีการออกใบบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบนี่ทำให้นักข่าวแล้วก็คนทั้งหลายเนี่ยหยิบมาขยายต่อกันอยู่เยอะเนชั่นเนี่ยเขาลงครับเขาบอกเรื่องนี้ผมไม่เคยปิดบังเคยเรียนเพปสคูลแล้วก็ไฮสคูลระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยมีการซ้ำชั้นมีการฝึกงานและสุดท้ายออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทั้งที่เรียนไม่จบประเด็นนี้มันเคยประเด็นหลังจากที่คุณชัยชนกต้องมาทะบู๊กับทางกลุ่มที่เขามีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องเทคนั่นแหละมันไม่ได้มีการขุดหรอกเพราะประวัติของรัฐมนตรีไม่ได้ไม่น่าจะมีอะไรเป็นความลับแต่ก็มีการนำไปเล่ากันว่าเรียนเมืองนอกต้อง17ปีเพราะว่าท่านพูดไทยคำอังกฤษ2คำในวันก่อนนี่แหละแต่ว่ามาจบที่ไทยก็ถูกตั้งคำถามแล้วขออนุญาตพูดคือเรียนจบเรียนไม่จบผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดไม่แปลกที่เมืองนอกนะครับแต่ว่าอยู่เมืองนอก17ปีแต่มาจบที่เมืองไทยมาจบที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามแล้วก็ถูกนำมาเปรียบเทียบกันได้ขณะเดียวกันครับก็อีกคำพูดหนึ่งเมื่อกี้ของทางสแตนดาร์ดลงครับเวิร์กพอยต์เขาลงเขาบอกว่าไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขอบคุณคุณแม่ที่ให้กำเนิดผมมาเรื่องกระแสข่าวที่รับรู้ไม่ได้กระทบความรู้สึกอยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบมีความสุขสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนหากมีเจตนาที่อยากจะทำลายอนาคตทางการเมืองของผมหรืออยากจะดิสเครดิตผมอยากจะจู่หรืออยากจะจู่โจมตีผมอยากให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงเบนประเด็น ผมขอคุณแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเพราะต่างคนต่างอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขกันมานานแล้วเรื่องนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยก็คือกับข้อมูลล่าสุดจริงๆคุณมนตรีกับผมไม่แน่ใจเราคุยกันหน้าไมค์หรือหลังไมค์มานานแล้วแหละตั้งแต่ที่คุณชัยชนกคิดชอบมายืนผมลูกเนวินแม่สอตายอ่ะก็แม่กรุณาตอนนี้เขาก็มาเปิดเผยกันเป็นข้อมูลแต่ก็รู้กันมานานแล้วว่าท่านก็เป็นลูกของภรรยาคนแรกของคุณเนวินประเด็นนี้จริงๆคนก็ไม่ได้มีคำถามนะมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของคุณชัยชนกวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นดราม่าเสียมากกว่าแล้วก็กลายเป็นว่าเปิดใจหลังจากถูกดราม่าเรื่องแม่เรื่องวุฒิการศึกษาบอกไม่เคยปิดบังถ้าจะโจมตีมาที่ตัวตนตัวท่านเองเนี่ยอย่าโฟกัสผิดจุดผมเข้าใจว่ามันไม่ได้มีการโจมตีนะแล้วก็ไม่ได้มีการโฟกัสผิดจุดเรื่องการศึกษามันถูกนำมาเปรียบมันนำมาเทียบได้ส่วนเรื่องการเป็นลูกใครอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการให้ข้อมูลในอีกมุมหนึ่งเพราะว่าท่านเองเคยพูดหนักแน่นเป็นอีกอย่างนึงแล้วข้อมูลปรากฏมาเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็ไม่มีการด้อยค่ากันเพียงแต่ว่าข้อมูลคนละชุดขณะเดียวกันครับเสรีพิสุทธิ์ยังคงขยับต่อครับวันนี้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจี้ดำเนินการกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องของกทมทีมกลุ่มสกกลุ่มคนทำงานเรียกร้องให้ผู้ว่าแสดงวิสัยทัศน์หน่อยเรื่องของ

0: การเดินทางด้วยรถไฟขณะเดียวกันทีมผู้ว่ากทมของทางคุณชัดชาติวันนี้ก็มีการลงสนามมีการลงพื้นที่นะครับผมว่าหนักๆเนี่ยหลักๆวันนี้เนี่ยเรื่องของคุณชัยชนกเนี่ยน่าติดตามเพราะถ้าเกิดนั่งย้อนกันมาเรื่องของความคุ้มไม่คุ้มเหมาะไม่เหมาะซื้อเร็วซื้อช้า TOR เร็วช้าจ่ายตังค์กันยังไงของใครกันยังไงแล้วเนี่ยมันมีตอนหลังประเด็นก็คือว่าการจัดรับฟังเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นการฟอกขาวเมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยโฆษกของทางภูมิใจไทยคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยออกมาแก้เรื่องพวกนี้ให้หมดเลยพร้อมรับฟังนู่นนี่นั่นท่านปลัดก็บอกว่าคืนไม่ได้ถอยไม่ได้คนก็เลยกลับมาตั้งคำถามกันว่าอ้าวถ้าคืนไม่ได้จะรับฟังกันยังไงวันนี้กลายเป็นว่าคุณชัยชนกก็ออกมาบอกว่าแต่ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในรายละเอียดได้คือประเด็นตรงนี้น่าสนใจสัญญาถ้าเปลี่ยนไม่ได้แต่มันจะไปขอนู่นขอนี่ได้เนี่ยถามหน่อยว่าแล้วจะฟังทำไมจัดอีเวนต์ตรงนี้ขึ้นมาทำไมก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้ามันผ่านไปแล้วดีเทลขึ้นอยู่ว่าเอกชนก็ให้ไม่ให้เนี่ยก็กลายเป็นว่าแล้วแต่ความกรุณาหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ต่อเรื่องนี้ซะเลยดีไหมคุณนายพิรักษ์จะได้ไม่ต้องอารมณ์สะดุดและจะได้ไม่ต้องขาดช่วงเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้นะครับเอาเราจะไม่วกกลับไปที่เรื่องส่วนตัวของท่านนะเพราะท่านเองก็ได้แจกแจงละเอียดยิบไปเรียบร้อยแล้ว
0: คุณมนตรีผมเติมจากคุณมนตรีตรงนี้หน่อยในเชิงการเมืองเนี่ยถ้าเขาจะถามเนี่ยเขาก็ถามที่ตัวเนื้อหาอยู่แหละแต่เมื่อวานน่ะคนที่ตอบเนื้อหาเนี่ยตอบไปแล้วคือคุณแดนบุญธิดาสมชัยน่าจะตอบไปเกลี้ยงแล้วอันนี้คือข้อที่หนึ่งอันที่สองก็คือวันนี้ถ้ามองในเชิงเทคนิคท่านรัฐมนตรีชัยชนกมาเนี่ยไม่เน้นตอบเนื้อหาแต่เน้นว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อสำหรับผมนะวิธีการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยก็มองเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะจะได้ไม่ต้องถ้าจะโดนตั้งคำถามต่อก็โดนเบาหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เขาไม่เบาครับคุณมนตรีขออภัยฮะเชิญครับคุณมนตร
1: ีคือมันมีสองส่วนนะครับที่คุณชัยชนกพยายามจะสื่อสารแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดใจพูดครั้งแรกนะครับเพราะครั้งหนึ่งเราก็จะได้ยินได้ฟังเพราะท่านอภิปรายกลางสภาแล้วก็ประกาศสถานะของท่านก็เป็นที่ทราบนะครับแต่วันนี้ท่านก็ยอมรับนะครับแต่ก่อนท่านจะออกมาเปิดใจพูดทั้งเรื่องของคุณแม่ที่หย่ากับคุณพ่อตั้งแต่ตอน2ขวบ3ขวบก็จำความไม่ได้ถึงขั้นนะครับสื่อสารว่าเคยพยายามถามเหตุผลจากคุณพ่อแต่พอคุณพ่อก็ไม่สบายใจนะที่เราถามเรื่องนี้ก็ไม่ถามอีกนะแต่ก็รู้นะครับว่าคุณแม่ก็สบายดีนะก็นั่นแหละรวมถึงเรื่องของการศึกษานะเรียนซ้ำชั้นนะอะไรต่อไม่ไรทำรายงานจนกระทั่งกลับมาบริหารสนามแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาจบปอตรีที่บ้านเกิดนะจริงๆคุณชัยชนกนั้นเกิดที่นนทบุรีตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณแม่ที่เป็นภรรยาเก่าของคุณนวินตอนนั้นก็จะมีบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถ้าเราย้อนไปดูข่าวเก่าปี37-38สมัยกลุ่ม16นะยังรุ่งนะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการพิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องสปก. 4-01อะไรต่างๆมากมายก็จะอยู่ในซีนตรงนี้ด้วยเอาละท่านก็ได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านในขณะเดียวกันเนี่ยนะผมเห็นคุณในเพจของเจ้าของผมจำแต่ผลงานเพลงท่านมอเตอร์ไซค์ห้างคุณสัญลักษณ์ดอนศรีนะครับก็นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะละเอียดยิบอีกเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาเก่าของคุณเนวิน
0: ไม่คุณสัญลักษณ์ดอนศรีนี่ก็เป็นอินฟลูเหรอหรือยังไงคุณมนตร
1: ีก็เป็นอินฟลูนี่นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าเป็นท่านได้ซ้ำไปนะก็คุยกับคุณเล็กสุปันนะฮะวันนี้พาดพิงถึงเล็กนิดนึงนะสุปันรักเชื้อเขาคงคุ้นเคยกันเนี่ยอ๋อเหรอนี่เหรอสัญลักษณ์ดอนศรีคือตอนที่มีประเด็นระหว่างนะฮะไทยกับเขมรไงที่รบกันเนี่ยก็คุณสัญลักษณ์ดอนศรีก็จะสวมบทพลเอกเตียสเลยฮานะฮะก็ใส่ภาษาเขมรนะท่านพูดคล่องอยู่แล้วนะฮะก็จนเป็นเรื่องเป็นราวอยู่พักหนึ่งก็คนก็ติดตามกันเยอะเห็นว่าเพจท่านคนติดตามเอาโหแสนกว่านะครับคุณไม่ใช่น้อยน้อยนะฮะแต่วันนี้ไหนๆเมื่อคนอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนเขารู้กันอยู่แล้วแต่คนหลังๆมาเนี่ยอาจจะ

นะและหลังจากที่มีครอบครัวใหม่นะแต่งงานใหม่กับคุณกรุณาก็ไปต่อหมันใหม่นะฮะไปต่อเขาเรียกว่าต่อในภาษาของคุณสัญลักษณ์ต่อท่อน้ำเชื้อใหม่เลยใช้คำนี้เลยคุณอภิรักษ์นะฮะก็เพื่อให้เห็นว่าในเมื่อครอบครัวอาจจะคิดไม่ตรงกันทำไม่เหมือนกันนะก็แยกทางกันเอาละนั่นคือก็เอามาสื่อสารให้เห็นถึงความลึกมีชื่อคุณหมอที่ทำหน้าที่อะไรให้เสร็จสรรพอันนั้นคือภาคส่วนตัวที่จะได้อธิบายสื่อสารให้สังคมได้รับรู้รับทราบไปพร้อมกันในคราวเดียวเลยจะได้ไม่ต้องมาอะไรกันอีกนะฮะในความหมายคงเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ประเด็นที่เป็นสาระเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของไทย AI Passport ที่ว่านะก็ถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยท่านก็ยังเหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้แต่ก็ในบางประโยคก็ยืนยันว่าทำถูกต้องแล้วก็ต้องเดินหน้ายิ่งไปสอดรับกับสิ่งที่ทางปลัดนะกระทรวงดีอีที่ท่านบอกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันมาไกลแล้วอะและถ้าไปยกเลิกไปอะไรเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าโง่มันก็เลยกลายเป็นว่าคงจะต้องเดินหน้าอย่างแน่นอนส่วนวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามจากคุณลักษณ์นกสีนอกว่าทำไมมาเอาวันทำงานทำไมไม่เปิดฟลอร์เปิดอะไรในวันหยุดนะสภาก็ไปไม่ได้คนที่เขาสนใจเขาก็นะต้องติดภารกิจก็มีงานอะไรกันหมดนะก็เอาละก็วิพากษ์วิจารณ์ตามประสาคนที่อยู่อีกซีกหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้ที่ดูเป็นเหตุเป็นผลนะฮะอาจารย์การดีเลียวไพโรธนะครับผมพาไปดูที่อาจารย์กันดีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่สภาในวันนี้นะครับอาจารย์กันดีเลียวไพโรจน์นะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะจริงๆก่อนหน้าที่จะให้สัมภาษณ์ท่านก็ได้เขียนในเพจของท่านเกี่ยวกับเหตุผลที่ว่ายังทบทวนได้เลิกได้นะแต่ในการให้สัมภาษณ์ก็ยังย้ำในเรื่องนั้นอีกรอบจางการดีบอกว่าตนได้รับแจ้งจากกระทรวงดีอีโดยตรงว่างานงวดหนึ่งได้มีการส่งมอบแล้วจริงคือรายงานดำเนินการอย่างละเอียดแต่การตรวจรับยังอยู่ในกระบวนการนั่นคืองานงวดแรกยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปนะครับซึ่งเงินงวดแรกนั้น324ล้านบาทนะครับซึ่งจริงๆแน่ก็ไม่รู้ว่าจ่ายหรือไม่จ่ายไปแต่อาจารย์ก็ยืนยันว่ากระทรวงยืนยันว่ายังไม่ได้จ่ายเงินออกไปฉะนั้นตนคิดว่าเรายังมีโอกาสทบทวนความเหมาะสมของโครงการนี้ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา97ระบุว่าถ้าโครงการนั้นสามารถแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประโยชน์ของสาธารณะได้จึงมีโอกาสที่จะทบทวนโครงการดังกล่าวไม่ใช่เหมือนกับที่หลายฝ่ายเข้าใจว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถยับยั้งได้แล้วและจางก็ยังบอกว่าวันพรุ่งนี้นะกระทรวงดีอีจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็อยากจะเชิญชวนให้ไปสะท้อนถึงความกังวลกับโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้มีการปรับ TOI ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนักข่าวก็ถามว่ามีการมองกันว่าการรับฟังความเห็นในวันพรุ่งนี้เป็นเพียงพิธีกรรมฟอกขาวเท่านั้นจางการดีก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ตนก็เป็นห่วงเพราะตอนแรกได้รับทราบมาว่าโครงการนี้ถึงอย่างไรก็ไปต่อเราก็ไม่รู้จะไปรับฟังทำไมและถ้ามีการจ่ายเงินไปแล้วการรับฟังก็ไม่เกิดประโยชน์แต่วันนี้ถ้ามาดูข้อเท็จจริงก็น่าสนใจว่า TOR สามารถที่จะปรับได้หรือแม้แต่ทำให้โครงการนี้หยุดไปโดยสิ้นเชิงในเชิงกฎหมายก็คิดว่าเรายังมีโอกาสเมื่อถามว่าการที่กระทรวงดีอีระบุว่ารับฟังความเห็นแต่ไม่สามารถปรับปรุงโครงการได้จางการดีก็บอกว่ายังสามารถปรับปรุงได้เพราะตามกฎหมายที่เราได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถปรับปรุงได้ทั้ง TOR หรือแม้แต่ยกเลิกโครงการจานยังย้ำเลยนะก็ยังสามารถทำได้เรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะเราไม่อยากให้โครงการเดินต่อไปแล้วเกิดดราม่าแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะคนไทยจะได้จะไม่ได้ประโยชน์เสียภาษีไปโดยไม่ได้อะไรสิ่งที่การอาจารย์การดีพูดถึงนั้นเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา97ผมก็ไปเปิดดูนะครับมาตรา97ซึ่งลงราชกิจจานุเบกษาเล่มที่134ตอน24กนะเมื่อ24กุมภาพันธ์2560ก็จะระบุไว้ในวงเล็บ

0: 3ของข้อ97วงเล็บ3บอกว่านะฮะเอาเป็นว่า97สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้วงเล็บ3เขียนเอาไว้ว่าเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะวงเล็บ4กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วก็มีการขยายถึงความคำว่ากรณีอื่นเอาไว้ว่าในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เป็นการปิดประตูซะเลยทีเดียวว่ามันมาไกลแก้ไขไม่ได้มันก็ยังมีกฎหมายรองรับในการที่จะมีการทบทวนหรือปรับเปลี่ยนนะในบางส่วนอย่างที่อาจารย์กันดีเรียวไพโรจน์นะไปค้นกฎหมายมาครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: เราต้องเชื่อใครอ่ะเราต้องเชื่อปลัดหรือเชื่ออาจารย์กันดี
0: อาจารย์กันดีอ้างกฎหมายแต่ปลัดท่านบอกว่ามันมาไกลทำอะไรไม่ได้นะแล้วดีไม่ดีนะไม่แน่ใจว่าอาจารย์ไม่ได้บอกว่ากระทรวงเขายืนยันว่าไอ้324ล้านบาทยังไม่ได้จ่ายแต่บางกระแสก็บอกว่าวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของเรื่องการประชาสัมพันธ์เรื่องการทำความเข้าใจอะไรตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้แหละครับจะต้องไปค้นหารายละเอียดกันต่อคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับผมต่อเนื่องเรื่องนี้ต่อนะครับเพราะว่าในแง่ของทางการเมืองเนี่ยตัวเนื้อหาเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยเมื่อวานเนี่ยตอบวันนี้ในเชิงดราม่าเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยเป็นคนตอบแต่ในสภาเมื่อวานเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันมีปฏิกิริยากริยาที่ชัดเจนน่ะเพราะเมื่อวานอาจารย์นันทนาวรรณวโรภาสสว.ตั้งกระทู้ถามถึงเรื่องของไทย AI Passport ถามคุณชัยชนกคุณบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยออกมาตอบส่วนหนึ่งเนื้อหาของอาจารย์นันทนาเนี่ยถูกวิพากษ์ว่ามีการใช้ถ้อยคำเสียดสีนายชัยชนกแล้วก็สสแนนบุญธิดาทีนี้ในเนชั่นเขาบอกว่ามีความเคลื่อนไหวจากสว.ที่ไม่พอใจท่าทีของอาจารย์นันทนาโดยเฉพาะที่อาจารย์นันทนาพูดว่าขอบคุณที่นางสาวแนนมาตอบกระทู้เรื่องนี้แทนนายชัยชนกเพราะหากนายชัยชนกมาตอบตนคงต้องไปฝึกภาษาทิงลิชมาสนทนากับคุณชัยชนกและคงต้องมีคนอื่นมาแปลภาษาให้คนอื่นเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งขอกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคนนี่อาจารย์ก็ติดเล่นนิดนึงอ่ะอันเนี้ยอุ้ยภาษาไทยก็แล้วกันทีเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าแดกดันหรือว่าเสียดสี
0: รับประทานนะคุณ
1: อ
0: ภิรักษ
1: ์ขอไป
0: รับประทาน
1: ขอไปขอถอนนะขอถอนนะรับประทานนะทีนี้ครับสว.บางส่วนมองว่าเป็นการเสียดสีส่งผลกระทบต่อการทำงานสว.แล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณนันทนาเนี่ยถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานจริยธรรมหลายครั้งที่สำคัญก็คือสว.นันทนาเนี่ยก็ถูกมีคดีมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่ด้วยทีนี้ครับแหล่งข่าวก็ให้ข้อมูลบอกว่าสว.พยายามรักษามาตรฐานเชิงสร้างสรรค์มาโดยตลอดสว.หลายคนพยายามทำความเข้าใจว่าสภาควรจะเป็นแบบอย่างจากบุคคลภายนอกกับบุคคลภายนอกแต่สว.นันทนามักจะสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งหลายครั้งมีเนื้อหาเสียดสีคุณชัยชนกและคุณแนนแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่สว.จะยื่นให้ปปช.สว.บางคนตรวจสอบเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่นะครับทีนี้ถ้าย้อนไปอาจารย์นันทนาเนี่ย28ตุลาคม68ก็เคยถูกมติสว.เสียงข้างมาก130เสียงเนี่ยชี้ว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงก็ทำให้ปปช.เนี่ยดำเนินการจากกรณีด้อยค่าสว.คนขายหมูจริงๆอันนั้นน่ะมันก็เหมือนกับมีการเสียดสีนะแต่ว่าแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นน่ะมันเป็นเรื่องของคำพูดอ่ะนะแต่ว่าอันนั้นน่ะก็มีการยื่นคำร้องกับปปช.ขอให้ไต่สวนนะครับก็ว่ามีการกระทำที่เข้าข่าย1 2 3 4หรือไม่อย่างไรคือข่าวที่ออกมาเนี่ย1ก็คงจะสะท้อนว่าอาจารย์นันทนาเสียดสีพูดไม่เพราะมารยาทไม่เหมาะสมอ่ะแต่มุมนึงก็ชัดเจนนะแทนที่สสเขาจะเดือดร้อนกันกลายเป็นสวนี่เขาเดือดร้อนกันมากกว่าเออก็ถือว่าเล่นได้สมบทบาททีเดียวคุณดนตรี
0: อ่ะก็วันพรุ่งนี้นะครับรอ

0: พอบทสรุปจากเวทีตรงนี้จริงๆเนี่ยยังมีกูรูมีอะไรหลายท่านที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะโดยที่ไม่ต้องรอฟังเวทีในวันพรุ่งนี้ของกระทรวง DE ผมขโมดสั้นๆนิดเดียวนะเวลาเลยมานะครับก็อย่างรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์นะท่านเป็นผอ.สถาบัน IMC เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลของไทยนะท่านก็ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของไทย AI Passport ตรงนี้นะมีประเด็นแรกก็คือท่านบอกว่าที่มีคนในวงการออกมาแสดงความเห็นมากมายนะเรื่องนี้ท่านเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองพูดง่ายๆคือไม่ใช่เรื่องการเมืองนะสองเนี่ยคนที่เข้าอยู่ในวงการเขาก็เห็นว่าไอ้เวอร์ชันนะครับที่ทางกระทรวง DE กำลังจะนำมาแจกแล้วก็มีมูลค่า 1,621 ล้านบาทนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันนะฮะที่นะมี
1: เป็นเวอร์ชันเกือบฟรีอ
0: ่
1: ะ
0: เกือบฟรีที่มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของท่านก็เห็นว่านะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะไปต่อยอดไปอะไรเพราะลำพังท่านแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยปกติแต่ละเดือนก็ต้องใช้เงินประมาณ700บาทและบางคนอย่างตัวท่านเองเกือบหมื่นบาทได้ซ้ำไปในการที่จะไปซื้อแอป AI ในเวอร์ชันที่มันต้องเสียค่าใช้จ่ายมาใช้เพราะฉะนั้นท่านย้ำว่านะครับก็มันเป็นเรื่องที่นะไม่คุ้มผมเอาสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันท่านถือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้แล้วก็มองเข้ามาอย่างโครงการที่จะต้องใช้เงินใช้ทอง 1,600 กับ21ล้านบาทครับคุณพิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะ
1: อร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุง

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
2: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึก

0: ประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์กันต่อนะครับเรื่องของไทยกับกัมพูชาเนี่ยทางคุณเซนก็ออกมาขยับรอบใหญ่มากขึ้นนะครับไปปราศัยไปพูดตามเวทีนู่นนี่นั่นและข่าวก็มีการตีขณะที่นายกรัฐมนตรีของเราก็จับมือกับทางฝ่ายบริหารผู้นำสูงสุดของเขาแล้วก็บอกว่าก็มีก็ต้องจับไม้จับมือกันเป็นเรื่องปกติแต่ทางฝั่งเรามีคนที่แรงกลับครับทางรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับกรณีที่คุณเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้พลัดถิ่นในจังหวัดบันเตียนเมนเจยเนี่ยโดยบอกว่าการจัดตั้งหมู่บ้านรองรับผู้พลัดถิ่นไม่ได้หมายความว่ากัมพูชายอมสละดินแดนนะย้ำว่าดินแดนที่ถูกยึดครองโดยไม่ชอบจะต้องถูกนำกลับคืนมาโดยนายคุณเซนก็บอกว่าการนำดินแดนกลับมาเนี่ยมี2ทางเลือกก็คือการใช้กำลังทางทหารหรือการเจรจาอย่างสันติแล้วก็ยืนยันว่ากัมพูชาเนี่ยมีศักยภาพในการสู้รบและยึดคืนพื้นที่กลับแต่ถ้าหากเป็นฝ่ายที่ใช้กำลังก่อนก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชาก็เลือกอดทนเดินหน้าเจรจารวมถึงใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาคุณเซนยังเตือนครับว่าหากใช้กำลังทางการทหารความขัดแย้งอาจจะลุกลามและกลายเป็นการตอบโต้ไปมาไม่รู้จบแล้วก็ยกตัวอย่างสถานการณ์ในฉนวนกาซาและพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆว่าอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายรุ่นขณะที่ทางพลโทดุลครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้นะครับว่าไม่แน่ใจว่าคุณเซนเนี่ยพูดจริงหรือไม่จริงในประเด็นการทวงพื้นที่ไม่ว่าจะผ่านทางการทูตหรือใช้กำลังผมไม่แน่ใจว่าท่านพูดจริงหรือไม่จริงนะเรื่องการคืนเนี่ยแต่ท่านแต่ถ้าหากท่านใช้กำลังเนี่ยคิดในแบบนี้เมื่อวานท่านนายกบอกเลยว่าให้ท่านคิดดีๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านอดุลท่านก็บอกว่ากรณีที่จีนมีการส่งมอบรถถังที59ดี39คันให้กับกัมพูชาเนี่ยอันนี้เป็นข้อตกลงเดิมนะครับจากความร่วมมือทางการทหารระหว่างกัมพูชาและจีนที่มีมาตั้งแต่ปี2016ฝ่ายไทยก็รับทราบเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องนี้เป็นการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าข้อตกลงเดิมอ่ะใช่แต่ข้อตกลงนั้นน่ะมันกินระยะขนาดไหนทำให้มีการส่งรถถัง39คันนะตอนนี้เนี่ยท่านอดุลบอกว่าข้อมูลทางการข่าวรถถังดังกล่าวเนี่ยถูกส่งที่กัมพูชาแล้วแต่ยังไม่พบการเคลื่อนย้ายเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยแต่เราก็ไม่ได้ประมาทแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมองในฐานะเกมก็ถือว่าโอเคนะครับคุณมนตรีท่านนายกก็ไม่บู๊แต่ว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นคนบู๊แทนครับ
4: แหมมันเชื่อมโยงกันนะนะคุณอภิรักษ์
3: คร
4: ับในช่วง2วันเนี่ย1ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เวียดนามเมื่อวานแล้วก็เช็คแฮนด์จับไม้จับมือกับนายกฮุนมาเน็ตนะสื่อกัมพูชาเขาก็เอาไปเล่นก่อนเลยแล้วไม่รู้ว่าจะมีแคปชั่นบรรยายใต้ภาพอะไรยังไงแต่ดูเหมือนจะเป็นการบรรยายในทำนองเป็นการพบปะหารือกันอย่างไม่เป็นทางการด้วยซึ่งนายกบอกไม่ได้คุยไม่ได้มีการพบปะไม่ได้มีอะไรก็เป็นเพียงแต่ตามมารยาทแล้วถ้าไม่เช็คแฮนด์จะให้เช็คอะไรนะนายกก็ขึงขังแล้วก็ส่งคำพูดนะเตือนไปยังทางฮุนเซนที่เขามาพูดที่นะจังหวัดอะไรบันเตียเมนเจยเมื่อวานนะครับซึ่งคำพูดของฮุนเซนตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเวลาต่อมาไม่แน่ใจว่าทางโฆษกเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเอาไปแปลความถอดความหมายกันคลาดเคลื่อนแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังยืนยันนะเสียงแข็งอีกเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสองทางเลือกที่ว่าและประจวบเหมาะนะกับเรื่องการส่งมอบรถถังนะของจีนนะที่ที59ดีเนี่ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้ล็อตแรกนะจากทั้งหมด93คันก็เดี๋ยวก็คงจะทยอยมาอีกนะแล้วก็ถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็รถถังไม่ได้ซื้อวันนี้แล้วก็ได้พรุ่งนี้นะมันเป็นดีลเก่าดีลเดิมนะอย่างน้อย3ปี4ปีถึงจะได้แม้

0: ก็พอได้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทางนู้นเขาก็หึ่มอยู่พอดีนะและพลโทดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านปีกลาโหมท่านก็บอกยังไม่ได้ขนมายังไม่ได้ขนมาแต่ก็ไม่มาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ของมาแล้วไงคุณ
1: ยังไม่ขนมาวันนี้คือไม่ได้ขนมาชายแดนนะใช่ไหม
0: ถูกต้องนะฮะ
1: ยังไม่ได้ขนมา
0: แต่มาแล้วอยู่ที่ท่าเรือของพนมเปญที่กัมพูชาและในจังหวะแบบเนี้ยนะอยู่ในช่วงของการเติมของมันก็เลยทำให้เรานึกย้อนไปถึงในช่วงแรกๆที่มีปมปัญหาความขัดแย้งนะครับทางเอกอัครราชทูตของจีนประจำพนมเปญนะหลายๆคำพูดนะที่เป็นข่าวในช่วงนั้นและการช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะฝั่งพนมเปญอย่างเดียวไทยเราเขาก็ยินดีนั่นแหละก็บริหารจัดการอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยหรืออย่างเมื่อวานเนี่ยทันทีที่มีข่าวนี้ผู้ช่วยทูตทหารของจีนนะก็เข้าไปที่กระทรวงกลาโหมโดยที่ไม่ได้นัดหมายท่านรัฐมนตรีว่าการก็ไม่อยู่เพราะว่าติดภารกิจร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามก็ได้มีการสื่อสารกันในระดับรองลงมานี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังหึ่มกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาหรือจะยกระดับกันเมื่อไรอย่างไรผมเติมให้อีกท่านหนึ่งช่วงสายๆวันนี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณชัดชัยบางชวดก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพุ่งเป้าไปที่การเจรจาในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UN Clause ที่ว่านั้นนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศโดยจะมีกลไกในการพิจารณาเตรียมการเรื่องรายละเอียดเมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนหลังกัมพูชาได้รับมอบรถถังจากจีนและเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณชายแดนเนี่ยถามไม่รู้ว่ามาหรือยังนะก็ตอนนี้ถ้าคำถามของนักข่าวช่วงสายๆวันนี้ก็ดูเหมือนกับมีการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเลขาชาชัยก็บอกว่าถือเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางแต่เรายังยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ดำเนินการไว้ตนเชื่อว่าอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ในระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นยังพอที่จะพูดคุยกันได้แม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สามารถคุยกันได้ซึ่งพอให้เดินหน้าไปได้เมื่อถามถึงท่าทีของสมเด็จฮุนเซนนะครับที่บอกว่าจะใช้กลไกการเจรจาและกำลังทหารในการทวงคืนแผ่นดินคืนจากประเทศไทยเลขาสมช.ท่านก็บอกว่าเข้าใจว่าท่านต้องพูดในบริบทเช่นนั้นแต่ในฝ่ายไทยคงมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตนยังไม่อาจจะประเมินได้ว่าสมเด็จฮุนเซนจะใช้แนวทางเช่นนั้นจริงๆแต่ยืนยันว่าเราพร้อมในส่วนของเราอย่างไรก็ตามจะต้องประเมินและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อถามว่าท่าทีของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยประเมินยากหรือไม่คุณชัดชัยก็บอกว่าต้องติดตามว่าเป็นอย่างไรส่วนจะยากหรือไม่นั้นต้องไปพิจารณาดูอีกทีแล้วก็ย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงยังเป็นกรอบที่สองประเทศต้องดำเนินการแม้แต่นายกกัมพูชาก็ระบุว่าจะยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงนะก็ถือว่ายังไม่มีความชัดเจนก็ยังจะต้องประเมินสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องใช้คำที่เลขาท่านบอกนะครับว่าสถานการณ์อยู่ในภาวะที่ยังเปราะบางครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับเรื่องของบัตรคนจนนะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีลดหย่อนเกณฑ์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้มันมีหลายอันแล้วนะถ้าเราใส่ดอกจันนะคุณมนตรีครับสิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านคิดแต่ละโปรเจกต์ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับต้องวิ่งกลับมาถอยหลายอันอยู่เหมือนกันนะล่าสุดนี่การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสังคมหรือวันในวันพรุ่งนี
0: ้
1: จะมีการทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่หลังจากที่เขาบอกว่าเสียงวิจารณ์เกณฑ์การใช้พ่อแม่ลดหย่อนอาจจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยผู้เด็กนิติบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการประชุมพรุ่งนี้บ่ายโดยจะพิจารณาเรื่องเดียวเลย ก็คือเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ย ได้รับข้อเสนอคณะกรรมการได้รับข้อเสนอ

0: นี่คือเป็นเทคนิคในการออกตัวเนี่ยผ่านข้อร้องเรียนน่ะว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนเนี่ยไม่เดือดร้อนจริงคือผมก็เข้าใจนะคนที่เขารับบัตรคนจนเนี่ยอาจจะไม่ได้จนจริงเนี่ยก็มีแต่การที่จะไปยึดสิทธิ์เขาโดยดูจากการที่มีหักไปลดหย่อนหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้สอดคล้องกันเนี่ยเขาจะพยายามอ้างแบบนี้แหละทีนี้เกณฑ์ที่นำเสนอเข้าครม.ไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนในส่วนของภาษีที่พ่อแม่เดือดร้อนทีนี้เขาก็ออกตัว PR ขอย้ำว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการช่วยคนที่เดือดร้อนระบบสวัสดิการของรัฐมีหลายประเภทมีหลายประเทศและจุดประสงค์ของการออกบัตรเนี่ยก็ได้รับ300บาทสำหรับซื้อสินค้าและผู้ที่เดือดร้อนจริงดังนั้นก็เปิดรับใหม่ประสานมหาดไทยลงไปสำรวจเพราะยังมีอีกมากที่น่าเห็นใจและไม่ได้สิทธิ์แล้วก็เรียกร้องว่าใน 13.2 ล้านคนเนี่ยมีผู้ไม่เดือดร้อนจริงอันนี้เป็นที่มาต้องคัดกรองผมก็ดอกจันนึงแหละว่าเข้าใจนั่นแหละแต่ว่าเอกติกาที่ออกมาเนี่ยมันกรองหยาบอ่ะพอกรองหยาบปุ๊บคนที่เดือดร้อนจริงอ่ะเจอไปด้วยประเด็นนิติบอกว่าเกณฑ์กำหนดทำให้เกิดข้อกังวลฉะนั้นต้องกลับมาพิจารณาใหม่ก็ฟังจากสังคมแล้วก็เห็นใจพ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อนแม้จะเป็นสิทธิ์ของลูกแต่ก็เป็นห่วงพ่อแม่นักข่าวถามว่าจะทวนเรื่องหนี้สินเกิน 100,000 บาทด้วยมั้ยและครอบครองที่ดินเกิน10ไร่ด้วยมั้ยประเด็นนิติบอกว่าเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดตั้งแต่รอบผู้ที่มีสิทธิ์ 13.2 ล้านคนครั้งก่อนแล้วกรณีที่ดินเป็นเกณฑ์เดิมอันนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ทบทวนเนี่ยอ
1: ัน
0: นี้ก็บอกว่าก็จะไม่ทวนอ่ะก็คือเกณฑ์เดิมส่วนการปรับเกณฑ์เรื่องภาษีจะครอบคลุมไปถึงข้างหน้าด้วยไหมนี่อันนี้คือหัวใจเนี่ยกรณีที่บอกว่าการบอกรายละเอียดที่ของลูกที่มาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งไม่รู้เกณฑ์ของบัตรที่ออกมาใหม่ฉะนั้นจะต้องนำมาพิจารณาพรุ่งนี้ก็ไม่ได้บอกว่า yes หรือ no นะจะพิจารณาพรุ่งนี้ซึ่งในความเป็นจริงไม่น่าจะได้ไหมครับคุณมนตรีเพราะมันผ่านปีรอบภาษีของลูกอะไรกันไปแล้วอ่ะคือจะต้องตอบว่าจริงๆควรจะตอบว่าไม่ได้ไหมแต่ว่าจะนำมาพิจารณาหรือมันจะคืนกันยังไงนักข่าวถามบอกว่าถ้าไม่ใช่เกณฑ์เรื่องภาษีระยะยาวเนี่ยตัวอย่างนี้ติบอกว่าต้องมาทบทวนเพราะมีข้อมูลมากขึ้นคือตอนนี้ผมว่านึกอะไรไม่ออกบอกทบทวนเห็นใจเข้าใจและที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่ประเด็นสำคัญก็คือไอ้สิ่งที่ออกแบบมานี่ครับคุณมนตรีตกลงออกแบบมาแล้วนี่คิดรอบครอบไหมข้อที่หนึ่งอันที่สองคือถอยได้ไหมคุณมนตรีมันไม่น่าจะถอยได้หรือเปล่าคุณมนตรี
1: หนึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคณะกรรมการชุดเนี่ยชื่อยาวมากเลยนะคุณวิรักษ์นะ
0: ค
1: ณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อและเนี่ยตรงเนี้ยแล้วถ้าดูจากสิ่งที่ท่านรองเอกนิติพูดถึงนั้นพรุ่งนี้จะมีเรื่องเดียวนะเรื่องอื่นๆนะถือว่าไม่ได้มีปัญหาแม้จะมีข้อท้วงติงอยู่บ้างนะแต่ปัญหาดูเหมือนจะมีเรื่องเดียวเอาละถ้าตีวงแคบมาที่เรื่องเดียวเรื่องของการลดหย่อนภาษีตรงเนี้ยและก็ผ่านมาแล้วนั่นคือเสียภาษีเดือนมีนาคมและตอนนี้ส่งงวดที่3กันแล้วสำหรับคนที่ผ่อนจ่าย3งวดในตอนในกรณีที่ต้องจ่ายเพิ่มให้กับหลวงเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันย้อนคืนไม่ได้ผมว่าเอาไปเทียบเคียงกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ในวันก่อนว่า1เลยรอบภาษีมาแล้วและ2ปีต่อไปนะก็นะยังไม่ได้บอกว่านะฮะจะยังพูดง่ายๆคือเหมือนจะยืดหยุ่นให้เฉพาะปีนี้นะคุณอภิรักษ์นะยืดหยุ่นให้ปีนี้ครั้งนี้นะซึ่งก็จะครบกำหนดนะ2เดือนแรกนะจากนั้นก็ไปต่ออีก2เดือนแล้วคงจะได้สิทธิ์ไป
0: ครั้งนี้คือครั้งต่อไปใช่ไหมคุณมนตรี
1: นะครั้งต่อไปแต่ผมเนี่ยไปดูรายละเอียดที่ท่านบอกว่าการทบทวนสิทธิ์นั้นเนี่ย5ปีทำทีหนึ่งนะไม่ได้ทำทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมา5ปีนะคุณวิรักษ์ก็ถือว่าได้อานิสงส์สิครับถ้าจะยืดหยุ่นนะไม่ได้ยืดหยุ่นเฉพาะปีนี้ก็รอบหน้านะก็จะต้องใส่ดอกจันเอาไว้ว่านะผ่อนผันให้นะหรือจะเป็นกรณีพิเศษว่าผ่อนผันให้เฉพาะปีนี้ปีเดียวและปีหน้านะแม้จะไม่ได้เป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ในกรณีที่ได้รับการยืดหยุ่นปีนี้ก็จะเอามาพิจารณาเฉพาะนะผู้ที่ได้รับสิทธิ์อันเนื่องมาจากลูกหลานไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนและทีนี้ต้องเลือกแล้วแหละปีหน้าถ้ายังจะให้ลูกหลานเอาไปใช้คุณก็จะ

0: ไม่มีสิทธิ์รับบัตรคนจนตรงนี้แต่ถ้านะฮะไม่ให้ลูกหลานเอาไปใช้นั่นคือนะปีหน้าหลังพ้นจากกำหนดเสียภาษีเดือนมีนาคมแล้วก็จะรู้ว่าใครที่เอาสิทธิ์ไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ถ้าไม่เอาไปใช้คุณก็ยังได้สิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้300บาทต่อเนี่ยผมไม่ได้คิดซับซ้อนนะเพราะท่านเองนะฮะบอกว่ามันเป็นเกณฑ์หรืออีกทางหนึ่งก็คือเนี่ยจะต้องไปแก้ไขรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในวันก่อนนะจากคณะกรรมการก็ถือปฏิบัติตามนั้น
1: ก็อยู่ในครม.ชุดเดียวกับท่านหรือเปล่าคุณมนตรี
0: ก็อยู่ในครม.ชุดเดียวกับท่านแต่วันมีบางคนไปคิดละเอียดคุณไปรัก
1: คุณมนตรีผมเติมตรงนี้ก็คือว่าคือถ้าในภาพใหญ่ก็คือไม่ปรับก็คือภาพใหญ่ก็คือว่าก็ไปเลือกเอาเองก็แล้วกันนะเกณฑ์ออกมาแบบนี้ถ้าลูกได้พ่อแม่ไม่ได้นะอันนี้คืออันนี้ซึ่งอันนี้ต้องไปเถียงกันในรอบที่หนึ่งก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าลูกได้พ่อแม่ไม่ได้เนี่ยเกณฑ์นี้มันใช่หรือไม่ใช่เพราะมองนี้ข้อที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าแสดงว่ารัฐกำลังจะบริหารงบประมาณให้กระเม็ดกระแหม่มากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้แบบทวนหน้าใช่ไหมล่ะให้เกณฑ์กว้างเอาไว้แบบไม่เลือกแต่ทีนี้ตอนนี้จะมานั่งเลือกโดยการปรับเกณฑ์แล้วเนี่ยจนไม่จริงแสดงว่าเอ๊ะมันกระเม็ดกระแหม่มากขึ้นหรือเปล่ากันตรงนี้ทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไอ้รอบนี้ต้องทบทวนเพราะว่าบางคนไม่รู้มาก่อนอันนี้พอเข้าใจแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือก็จะลุยในแบบนี้ต่อใช่ไหมคุณบุตรี
0: ก็อยู่ที่ว่าจะมีการแก้ไขเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้เป็นมติครม.หรือไม่นะถ้ามีการแก้ไขนะก็แสดงว่านะจะตัดประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีทิ้งแต่ถ้าไม่แก้ก็แสดงว่าจะยืดหยุ่นให้เฉพาะไม่รู้ในปีนี้เท่านั้นปีถัดไปก็ยังจะยืนยันตามมติครม.เหมือนเดิมอันนี้ผมสรุปง่ายๆนะครับทีนี้คุณในเวลาครับมันไอเราก็ไม่ได้เห็นในข่าวแต่ท่านเอกท่านรองเอกนิติท่านให้สัมภาษณ์ในวันนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิ์ด้วย
1: ไม่แน่ใจพวกนี้ก็ถกเถียงกันมานานแล้วเนาะเพราะมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่เขาจะต้องใช้ได้สิทธิ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วคุณมนตรี
0: คือมันมีอยู่ตอนหนึ่งนะท่านย้ำว่ารัฐบาลต้องการมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดจริงๆอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคนพบว่ายังมีกลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนจริงแฝงอยู่พอสมควรเช่นบางรายนั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิ์ท่านใช้คำว่าสภาพดีนะคือจะไม่มีสิทธิ์นั่งเลยหรือว่าลูกหลานหรือว่าใครไม่รู้ที่เขาพอจะผ่านทางแล้วลุงอาศัยไปด้วยนะฮะหรือว่าเอาละแต่ท่านก็ได้รับรายงานว่านั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิ์ในขณะเดียวกันกลับมีประชาชนที่ยากลำบากจริงๆอีกจำนวนมากที่ตกหล่นและไม่ได้รับสิทธิ์ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาจริงๆท่านจะต้องไปค้นหาคนที่ตกหล่นตรงนี้อยู่หัวไร่ปลายนานะอยู่ที่ไหนอย่างไรผมเห็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะโคราชนะวันเสาร์ที่ผ่านมาผมกับคุณสุปันสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งท่านส่งชุดม้าเร็วของนักศึกษาเนี่ยไปอำนวยความสะดวกเพราะว่านครราชสีมาเห็นว่ามีอยู่กลุ่มคนจำนวนมากเป็นหลักแสนที่เข้าไม่ถึงการใช้สิทธิ์คนจนทางราชภัฏโคราชก็เลยอบรมนักศึกษาแล้วก็จับไม้จับมือกับทางการเนี่ยไปถึงหัวไร่ปลายนาไปถึงคนที่ติดเตียงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรก็ทำให้ลดจำนวนตรงนั้นลงได้เยอะนี่แหละคือสิ่งที่น่าจะต้องไปค้นหาว่าคนจำนวนเนี้ยที่จนจริงแต่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่รัฐดูแลให้เพราะอะไรนะในขณะเดียวกันก็จะจัดการคนที่มีรายได้แต่ก็อยากจนตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปแต่ถ้าจะเอาประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีมาเป็นมาตรวัดเนี่ยหลายคนก็อย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปนั่นแหละครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับเรื่องของการเมืองนะครับ
0: คุณอภิรักษ์ผมขออนุญาตเติมต่ออีกนิดได้มั้ยเพราะว่ามันอยู่ในข่าวเดียวกับท่านรองเอกนิติคือวันนี้มาถึงหูท่านแล้วและท่านรับจะไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่ได้มีการใช้เงิน60-40ไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่านะมันมีผู้ประกอบการนะสุกี้ตีน้อย

0: ะนักข่าวเอามาถามเรื่องนะที่มีการปิดสาขาเพื่อที่จะเตรียมเปิดใหม่หลังเดือนตุลาคมไปแล้วนะครับเหตุผลก็คือตามข่าวนะครับได้รับผลกระทบนะในช่วง4เดือนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะท่านรองเอกนิติท่านก็บอกว่าตนยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวจึงขอรับเรื่องไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนพร้อมกับย้ำเจตนารมณ์หลักว่าโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆก็แสดงว่าเดือดร้อนจริงๆก็ทั้งสองขานะคุณวิรัติถ้าอย่างนี้ขาแรกก็ไม่น่าจะเป็นเดือดร้อนกระมังเพราะว่าได้กันทุกคนเนี่ยคุณพิรักษ์นะ20กว่าล้านนะส่วนผู้ประกอบการนั้นน่าจะเข้าใจว่าไม่เกินรายได้ 1.8 ล้านนะนั่นก็คือเมื่อถามถึงเอาละถามต่อถึงเฟสหลังหรือวงเงินส่วนที่เหลืออีก 200,000 ล้านจะมีการจัดทำโครงการใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ท่านรองเอกนิติก็บอกว่าขณะนี้แต่ละกระทรวงกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอยู่ก็ยังอยู่ระหว่างการดูแลว่าจะเอาไปใช้อะไรอย่างไรครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวอาจจะยังเบรกกันไม่ได้ยังมีเวลาเหลืออีกหน่อยหนึ่งนอกเหนือจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับระหว่างอิหร่านกับทางอเมริกาที่มีการตูมกันเนี่ยวันนี้มีสถานการณ์ที่เป็นพื้นที่จุดร้อนใหม่ของโลกนะครับในไอร์แลนด์เหนือเนี่ยมันมีการจราจรต้านผู้อพยพนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเผาอาคารมีการเผารถยนต์หลายจุดเลยทีเดียวมันมีการต่อต้านผู้อพยพและความไม่สงบในพื้นที่แล้วก็มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีชายผิวขาวคนหนึ่งหลังจากชายชาวซูดานวัย30ปีถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าจากการที่ใช้มีดทำร้ายชายวัยประมาณ40ปีที่ด้านทางตอนเหนือของเบลฟาสต์เมื่อคืนวันที่8ผู้บาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าลำคอแล้วก็มีคลิปที่มีการส่งในโลกสังคมออนไลน์ครับหลังจากคลิปนี้ออกครับกลุ่มที่เขาต่อต้านผู้อพยพเนี่ยเรียกร้องประท้วงเลยส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในหลายพื้นที่ของเบลฟาสต์ครับเผารถประจำทางเผารถยนต์เผาอาคารรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนบางส่วนตำรวจไอร์แลนด์เหนือบอกว่าไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเหตุการณ์แทงเนี่ยเกี่ยวกับการก่อการร้ายและขอร้องให้ประชาชนนั้นปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าขณะที่ฝั่งการเมืองของไอร์แลนด์เหนือแล้วก็นายกรัฐมนตรีอังกฤษประนามการทำร้ายร่างกายและการก่อความไม่สงบที่ตามมานะครับกลายเป็นว่าคนลงมือเป็นคนต่างคนอพยพอ่ะเขาว่าอย่างนั้นพออพยพมาปุ๊บกลายเป็นว่าทั้งคนท้องถิ่นที่เขาเจอเนี่ยก็น่าจะไม่ไหวอ่ะแล้วก็มีการประท้วงก็ทำให้คนผิวสีที่อพยพเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องลำบากที่ทำให้สถานการณ์บานปลายไปแล้วครับพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มศาลรัฐธรรมนูญตีตกปมร้องกกต.ทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งฝ่าฝืนระเบียบทำให้เกิดบัตรเสียศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัยในคดีที่นายรัชเขตโรจนมนเทียนที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ว่าการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำหนดรหัสแท่งหรือบาร์โค้ดลงในบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียฝ่าฝืนระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566ข้อ129และการกระทำของกกต.ที่เก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562มาตรา26และเมื่อสิทธิ์หรือเสรีภาพของผู้ร้องขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องเพิ่มเติมและเอกสารประกอบหากนายรัชเขตเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพอาจใช้สิทธิ์ทางศาลอื่นได้ดังนั้นนายรัชเขตจึงไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรอความเห็นและเอกสารจากผู้เกี่ยวข้องในคดีพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ศาลเรียกไปก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1จึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1โดยศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาจึงให้รอความเห็นและเอกสารหลักฐานจากบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้นายกเปิดทำเนียบหารือหอการค้าไทยชี้ภาคเอกชนคือกำลังสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างการหารือกับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยว่าภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและรัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกับภาคธุรกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนและการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนายอนุทินกล่าวว่าเพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนภาคเอกชนไทยร่วมคณะเดินทางไปหารือกับภาครัฐและภาคธุรกิจของเวียดนามซึ่งถือเป็นรูปแบบความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จและช่วยสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกับภาคเอกชนเพราะเชื่อว่าการทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศได้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทางนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคธุรกิจภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อให้ท่านสามารถไปเปิดตลาดการค้ากับต่างประเทศได้ขณะเดียวกันรัฐบาลพร้อมที่จะเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศต่างๆทั่วโลกบ้านมือ2ทอสปิดยอดประมูลครั้งที่2ปี2569จำนวน771รายการมูลค่า840ล้านบาทธนาคารอาคารสงเคราะห์รายงานผลการจัดการประมูลบ้านมือ2ทอสครั้งที่2ประจำปี2569เมื่อวันที่6มิถุนายน2569ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมากสามารถจำหน่ายทรัพย์ได้771รายการคิดเป็นมูลค่ารวม840ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบ้านมือ2ซึ่งทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาสูงสุด 8,830,000 บาทได้แก่ทรัพย์ประเภททาวน์เฮาส์4ชั้นขนาดเนื้อที่ 48.4 ตารางวาในเขตบึงกุมกรุงเทพมหานครเพราะอยู่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกครบครันส่วนทรัพย์ที่ประมูลขายได้ในราคาต่ำสุด 65,000 บาทได้แก่ทรัพย์ประเภทห้องชุดชั้นที่2ขนาดเนื้อที่ 21.84 ตารางเมตรในอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพราะตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500

สุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinkingradio

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์นะครับเรื่องของสแกมเมอร์ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นเอาเป็นเอาตายแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ใช้ในการบู๊ของฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านกันนะครับว่าใครเอาจริงไม่เอาจริงฝ่ายหนงฝ่ายไหนกันยังไงจนนำไปสู่หนึ่งในแคมเปญการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมาวันนี้ทางผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองนราธิวาสครับก็มีการเปิดเผยถึงการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์จีนเวียดนามเมียนมาครับแล้วก็มีผู้นำพาชาวไทย12คนหลังจากที่มีการขยายผลการจับกุมตัวรุสดีอายุ64ปีนะครับระหว่างการกำลังพาชาวจีน2คนลักลอบเข้าประเทศมาเลเซียบริเวณถนนเขื่อนกั้นริมตลิ่งแม่น้ำโกลกที่สุไหงโกลกนราธิวาสเมื่อวันที่7มิถุนายนนายรุสดีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเชื่อมโยงครับไปถึงจุดพักคอยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่สงขลาก็เข้าตรวจสอบภายในพื้นที่ประเวศจับกลุ่มชาวจีนได้1คนเวียดนามอีก1คนลักลอบเป็นพนักงานประสานตม.จังหวัดสงขลาตรวจสอบในรีสอร์ทที่นามหม่อมจับกลุ่มชาวจีนอีก6รายเมียนมาอีก1รายครับทั้งหมดเป็นขบวนการลักลอบแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายลักลอบข้ามแดนมีการเคลื่อนย้ายเป็นทอดๆน่ะมีจุดพักคอยหลายจุดเริ่มตั้งแต่ชายแดนไทยกัมพูชาสระแก้วมายังกรุงเทพมาสงขลามีพาหนะประเภทต่างๆนะครับแล้วก็ส่งต่อกันด้วยรถยนต์ไปพักคอยในนราธิวาสเตรียมที่จะส่งแดนไปยังมาเลเซียนะครับรุสดีบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากมะอิงอยู่ในฝั่งมาเลเซียเพื่อย้ายฐานสแกมเมอร์จากกัมพูชาไปตั้งฐานใหม่ในมาเลเซียขณะที่การตรวจสอบประวัติการกระทำความผิดนะครับรุสดีเคยถูกจับกุมกรณีขนชาวจีนจากกทม.มาที่สงขลาข้ามแดนไปที่มาเลเซียในเครือข่ายของต๊กกีฮงเมื่อปี67เส้นทางการเงินรุสดีเชื่อมโยงถึงนายนิคมเป็นบุคคลเฝ้าระวังในเครือข่ายลักลอบขนชาวจีนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี64หลักฐานเครือข่ายดังกล่าวนะครับก็มีนายรุสดีนายฮาบีบเป็นผู้ประสานขณะที่บุคคลที่ชื่อมาอิงมีบทบาทเป็นผู้สั่งการหรือผู้รับช่วงปลายทางระหว่างการขยายผลอภิเครือข่ายและผู้ร่วมกระบวนการนำมาดำเนินคดีตามกฎหมายในภาพใหญ่เรื่องสแกมเมอร์เหมือนเงียบไปแล้วนะครับแต่ว่าในภาพย่อยๆมีความคืบหน้าในการจับกุมก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสแล้วก็มีความพยายามกันครับคุณมนตรีฮะ
5: ก็เรื่องของยาเสพติดนะครับก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนถ้าในยุคของรัฐบาลคุณแพทองธารคุณเศรษฐาตอนนั้นเนี่ยยังจำได้คุณภูมิธรรมซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็มีซิลสต็อปเซฟจำได้ไหมฮะสามคำแล้วก็คาดโทษทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองที่อยู่ตามแนวชายแดนถ้าปล่อยปละละเลยนะก็จะโยกย้ายว่าอย่างนั้นเถอะนะจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะทุกรัฐบาลมาจนถึงรัฐบาลคุณอนุทินชาญวิรุฬกูลเมื่อคืนเครื่องลงปุ๊บนะฮะก็ตรงดิ่งมาที่สมุทรปราการด้วยอีกเหมือนกันนั่นคือจัดการกับปัญหาเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเพราะฉะนั้นรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นอีกรัฐบาลหนึ่งซึ่งกำหนดให้เป็นต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติที่แต่รัฐบาลให้ความสนใจหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้คุณรัชดาธนาดิเรกก็แถลงผลการประชุมนะครม.ในวันนี้ว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาคุณรัชดาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีโดยสามารถตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่นะฮะหากหลุดรอดไปเนี่ยจะสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดสะท้อนให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลัง คุกคามทั้งประเทศไทยและก็ภูมิภาคคุณรัชดาบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ย้ำกลางที่ประชุมครม.ในวันนี้ว่ารัฐบาลถือว่าการปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติได้สั่งการ4หน่วยงานหลักนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมมหาไทยนะมหาไทยสั่งท่านเองนะและก็กระทรวงกลาโหมให้ติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นแต่ต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและก็แหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังนะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและรายงานผลการดำเนินให้รัฐบาลทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปก็แสดงว่าเครือข่ายเนี่ยแข็งแกร่งแล้วก็นะครับมีพลังนะคุณไปรักนะทุกรัฐบาลก็เอาจริงเอาจังแล้วก็จัดการนะไม่รู้ว่าทั้งทลายแหล่งใหญ่ในวันก่อนก็เห็นข่าวแถวอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายโอ้โหจับกันเป็นล็อตเป็นล็อตทั้งชายแดนใจกลางเมืองจนกระทั่งมาถึงนะใกล้พระนครอย่างที่สมุทรปราการก็แสดงว่าจับเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดจักสิ้นครับคุณพิรักครับ
4: ครับเรื่องของเหล็กซิงเคอหยวนก็ยังคงเป็นประเด็นกันอยู่นะครับเรื่องของอาคารตึกถล่มก็ยังไม่มีคำตอบวันนี้ผ่านไปแถววชิรพยาบาลที่จะเปิดพื้นที่ได้ภายใน1สัปดาห์นี่ผ่านมาไม่รู้กี่เดือนแล้วยังปิด
5: วันนี้ตกลงยังปิดอยู่เลยครับคุณพิรักครับ
4: ยังปิดอยู่ครับ
5: โอ้ไม่มีใครถามแต่ก่อนท่านแวะไปเช้าเย็นก่อนนอนยังแวะไปเลย
4: นี่ตกลงต้องไม่ถามใครต้องถามผู้ว่าถามนายกรัฐมนตรีหรือถามผู้รับเหมาหรือคุณพ่อเจ้าของบริษัทใครก็ไม่รู้ตกลงต้องถามใครกันแน่ก็ไม่รู้ครับ
5: ครับ
4: วันนี้ครับพรรคกล้าทำครับเขาขยับหน่อยให้พื้นที่เขาหน่อยพีรวัฒน์สมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าทำในฐานะฝ่ายค้านเนี่ยกล่าวถึงซิงเคอร์หยวนสตีลที่ได้รับอนุญาตให้กลับมาเปิดกิจการดำเนินการอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลจะตอบว่าให้ยึดเอกสารเป็นหลักอย่างเดียวไม่ได้เพราะเอกสารผ่านในห้องราชการแต่ความเสี่ยงตกอยู่บนหัวประชาชนตอนนี้ก็คือคำถามเงื่อนไขก็คือว่าเหล็กผ่านจริงหรือแค่เอกสารผ่านและเหตุใดโรงงานที่เคยเป็นข้อกังขาใหญ่ของประเทศกลับมาเดินเครื่องได้ขณะที่ยังไม่มีการตอบข้อสงสัยในสังคมทั้งฝั่งนี้ครับกล้าทำโฆษกรองโฆษกบอกถ้าทุกอย่างโปร่งใสนายกต้องออกมาตอบใครตรวจจริงๆก็เล่นใหญ่ไม่ต้องถึงนายกหรอกใครตรวจใครรับรองผลตรวจอยู่ไหนผู้เชี่ยวชาญอิสระมีหรือไม่หลังจากเปิดโรงงานจะตรวจเหล็กยังไงให้ประชาชนรู้สึกว่าถ้าเป็นคนจนทำผิดนิดเดียวถึงไล่บี้ถึงหน้าบ้านทุนใหญ่กลับมีไอ้โม่งวิ่งเต้นให้เปิดได้นี่เขาเรียกประเด็นได้ดีขอรัฐบาลอย่าใช้คำว่าผ่านเกณฑ์เป็นภาคคุมเพราะคำนี้ไม่ได้ล้างข้อสงสัยไม่ได้ล้างประวัติไม่ได้ล้างความรับผิดชอบถ้าปลอดภัยจริงก็เปิดผลตรวจทั้งหมดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระตรวจซ้ำอย่ากลัวแสงสว่างเพราะแสงจะทำให้ประชาชนเห็นว่ากระบวนการนั้นถูกต้องหรือเป็นเพียงเงาไอ้โม่งจริงๆมีข้อกล่าวหามากกว่านี้ทีนี้เขาตั้งคำถามในกรณีที่มีการเปิดให้ทางบริษัทเนี่ย ออกมาเปิดได้ทีนี้ในส่วนของคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยไม่ได้ตอบท่านรองโฆษกกล้าทำครับแต่ตอบสมาคมเหล็กหยิบยกหนังสือเตือนเกี่ยวกับมาตรฐานเหล็กโครงสร้างพื้นฐานมายื่นให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาท่ามกลางข้อกังวลที่ซิงเคอหยวนกลับมาผลิตเหล็กได้อีกครั้งเนี่ยอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นทีนี้นะทางนี้ก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมมีมาตรฐานของกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วเหล็กแต่ละชนิดมีคุณสมบัติมีความสามารถต่างกันหน่วยงานใดต้องการนำมาตรฐานของคมนาคมไปประยุกต์กระทรวงก็ยินดีนักข่าวถามจะมีการตรวจสอบไหมเหล็กจะได้มาตรฐานหรือไม่อย่างไรท่านก็ตอบในเชิงหลักการนะเหล็กมีหลายรูปแบบเหล็กแรงเหล็กรับแรงเหล็กกล้าเหล็กเส้นมีขนาดมีความสามารถต่างกันเป็นเรื่องเทคนิคในการก่อสร้างกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการเสนอตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุระบบรางเป็นการเฉพาะจะประกาศ

0: วดแล้วก็มีหลักเกณฑ์เขาก็มีอะไรอยู่แต่ซิงเคอหยวนก็บอกว่าก็ไปถามทางกรมอุตสาหกรรมหรือกระทรวงอุตสาหกรรมก็แล้วกันครับคุณมนตรี
1: ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งที่ทางท่านรัฐมนตรีสุริพงษ์อังคสกุลเกียรติเอาละท่านกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้นถ้าทางสภาเกี่ยวกับเรื่องของเอกชนที่เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับการใช้เหล็ก IF ที่ว่านั้นเนี่ยท่านก็ยืนยันนะยืนยันกับสมาคมเหล็กนะครับว่างานโครงการใหญ่ๆของกระทรวงคมนาคมการก่อสร้างทางหลวงทุกอย่างต้องกำหนดเกณฑ์ด้านวิศวกรรมไว้อย่างชัดเจนและมีอยู่บางช่วงบางตอนที่ท่านรัฐมนตรีสุริพงษ์ก็บอกว่าส่วนใหญ่เหล็กประเภทนี้ก็คือ IF ที่ว่าจะถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างผ่านมากกว่าก็ถล่มมาแล้วก็มีคุณในเวลา
2: ก็ไม่เกี่ยวไงไม่เกี่ยวกับงานรางไงเพราะฉะนั้นงานราง
1: ไม่ได้เกี่ยวกับงานรางเพราะนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมที่ท่านรับผิดชอบก็จะมีการกำหนดนะเกณฑ์ต่างๆไว้เป๊ะเป๊ะเป๊ะก็ไม่ให้ใช้นำเหล็กต่างๆที่มันเป็นข้อห่วงใยตรงนี้มาใช้ทีนี้นักข่าวเข้าไปสัมภาษณ์คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท็อปกันเนี่ยนะฮะก็วันพรุ่งนี้ท่านจะต้องไปตอบกระทู้ถามสดของฝ่ายค้านผมไม่แน่ใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอัธวิชสุวรรณภักดีอัธวิชสิทธิ์สุดซอยอาจจะเป็นคนยืนถามหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นแล้วถูกทางแน่ๆเพราะที่ผ่านมาวัน2วันเนี่ยคุณวิลากรรมคุณอัธวิชเป็นคนออกมาจับประเด็นเรื่องของซินเคยหยวนนะฮะที่กลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนักข่าวก็ไปถามรัฐมนตรีวรวุฒิศิลปะอาชาเรื่องของนี่แหละซินเคยหยวนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานให้กลับมาเปิดใหม่ได้อีกนะฮะท่านก็บอกว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมโรงงานการเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งการปิดหรือเปิดจะไม่ผ่านการเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เท่าที่ได้รับรายงานในเงื่อนไขต่างๆที่กรมโรงงานยื่นเป็นข้อเสนอในการปิดโรงงานวันนี้บริษัทดังกล่าวดำเนินการตามตัวบทกฎหมายอย่างครบถ้วนโดยวันพรุ่งนี้ฝ่ายค้านจะมีการตั้งกระทู้ถามสดในเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ตนจะได้ชี้แจงและนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแต่ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและก็รัฐบาลชุดนี้เมื่อถามว่าสภาพโรงงานได้มาตรฐานก็จริงแต่ตัวผลิตภัณฑ์เหล็กยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพอยู่คุณวราวุฒิก็บอกว่าวันนี้กรมโรงงานจะส่งข้อมูลมาให้ตนนะเพราะเพิ่งทราบข่าวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาและหากมีการตั้งกระทู้ถามสดต้นก็จะได้นำเสนอข้อมูลว่าเป็นอย่างไรและมาร่วมกันหาวิธีแก้ไขให้กับประชาชนได้อุ่นใจเมื่อถามถึงกรณีโรงงานได้มาตรฐานคุณภาพความปลอดภัยแล้วแต่สังคมและภาคส่วนต่างๆยังคงมีความกังวลเรื่องคุณภาพเหล็กอยู่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสามารถใช้เหตุผลนี้ในการสั่งปิดโรงงานได้อีกครั้งหรือไม่คุณวราวุฒิก็บอกว่าหากเหล็กออกมาไม่ได้มาตรฐานหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ก็จะเป็นเหตุสำคัญที่เราจะขอให้กลับไปปรับปรุงแต่หากปรับปรุงไม่ได้ก็จะมีการสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเมื่อถามว่าแบบการก่อสร้างโรงงานซินเคอหยวนสตีลในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA มีการกำหนดสร้างเตาปรุงเพื่อแยกแร่ธาตุที่สกปรกส่งผลกระทบต่อคุณภาพเหล็กออกแต่ในการก่อสร้างจริงไม่มีเตาปรุงคุณวรวุฒิก็บอกว่าเท่าที่ได้รับรายงานด้วยวาจาเตาปรุงทางโรงงานได้แจ้งมาว่าโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เตาปรุงแต่วันนี้ตนจะดูรายละเอียดในเอกสารอีกครั้งก่อนจะนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางในการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในวันพรุ่งนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภาโอ้มันมีเรื่องของ1โรงงานได้มาตรฐาน2มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเตาปรุงเรื่องของที่จะต้องแยกแร่ธาตุสิ่งสกปรกต่างๆออกมานะแต่ไม่มีแต่บังเอิญว่ามีวิธีการอื่นที่สามารถแยกได้คุณอภิรักษ์ก็ดูเหมือนเข้าองค์ประกอบหมดนะครับแบบนี้ครับ
0: ไทย PBS ก็ลงอย่าง

0: นี้เขาบอกว่าวราวุฒิรัฐมนตรีอุตสาหกรรมตอบสื่อไม่มีเบื้องหลังปมกลมโรงงานไฟเขียวให้ซิงเกิลยูสติลกลับมาเปิดได
1: ้
0: ก็คือก็ไม่ตอบเรื่องนั้นแต่ก็ย้ำให้สมอสุ่มตรวจถ้าเหล็กไม่ได้มาตรฐานจะกำจัดออกไปทั้งล็อตไม่ปล่อยขายไม่ปล่อยให้ใช้ไม่กังวลเรื่องการตอบกระทู้สดของสภาขอประชาชนเชื่อมั่นคือเปิดได้ยังไงไม่มีคำตอบครับแต่ก็จะสุ่มตรวจเอาเป็นว่าเนื้อหามันคือประมาณนี้ฮะคุณมนตรีฮะ
2: แต่ผมสะดุดตอนแรกๆนะมีอยู่2จุดจุดแรกก็คือเสมือนหนึ่งเนี่ยท่านไม่ได้รับทราบเพราะว่ามันเป็นอำนาจเป็นดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานนะฮะก็เรื่องนี้ท่านก็บอกชัดเจนว่าไม่ผ่านการเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เท่าที่ได้รับรายงานก็อธิบายถึงเงื่อนไขต่างๆและอีกช่วงหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพอยู่นะแต่ก็กรมโรงงานก็นะเปิดไปแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่านะก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่วันนี้ทางกรมโรงงานจะส่งข้อมูลมาให้ด้วยความเคารพกับคุณอภิรักษ์ครับซินเคยหยวนเนี่ยเมื่อเป็นประเด็นอยู่แล้วและมีปัญหาซึ่งรัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยนะคณะสุดซอยเนี่ยก็ฟ้องร้องกันอยู่นะครับมันมีประเด็นอยู่จู่ๆเนี่ยถ้ามันมีประเด็นแล้วจะเปิดเนี่ยผมคุยเมื่อตอนกลางวันนะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วอธิบดีท่านไม่มาสกิดท่านรัฐมนตรีทราบสักหน่อยหรือว่ามันมาถึงตรงนี้เดี๋ยวจะต้องนำมาเรียนท่านก่อนว่าเราจะเปิดคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยจู่ๆก็ใช้ดุลพินิจของท่านเลยก็น่าจะรวบลัดเกินไปไม่คุณอภิรักษ์ครับว่าเป็นประเด็นร้อนนะฮะ
0: คือถ้าเป็นโรงงานเนี่ยถ้าดุลพินิจอยู่ที่บดีกรมโรงงานผมว่าไม่แปลกแต่ประเด็นคือถ้าเป็นรัฐมนตรีอาชีพอ่ะมันต้องกระซิบกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้เช็คให้ดีนะยังไงแล้วเนี่ยขอให้มาผ่านหูผ่านตาผมก่อนถ้าเกิดไม่ผ่านหูผ่านตาผมก่อนเนี่ยอยู่ดีๆเปิดขึ้นมาแล้วผมไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมโดนตั้งคำถามได้นะเพราะว่านอกเหนือจากไม่ใช่หน้างานไม่ได้เป็นอำนาจระดับอธิบดีแต่รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการกำกับดูแลทบทวนชี้มันมีหมดอ่ะคุณมนตรี
2: คือ
0: เรื่องนี้ยังไงก็ต้องรู้ก่อนอ่ะคุณมนตรีเพียงแต่ว่าจะมีบางเรื่องอ่ะเนาะคุณมนตรีเคยขับรถแล้วอยู่ดีๆแหมฝ่าไฟแดงไปนิดเดียวแล้วผิดอยู่ดีๆเจอตำรวจแล้วตำรวจหันหลบให้คุณมนตรีไหมล่ะแล้วคุณมนตรีบอกโอ้ยทำไมวันนั้นโชคดีจังเลยว่ามีคนหันหลบให้หรือเปล่าไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเมื่อกี้
2: ครับ
0: พักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
2: ครับ
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดย
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึง Manufacturing Expo มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคาร Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: หวานๆลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือ

0: อร์ส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเรื่องของอิหร่านนะครับก็อาจจะสถานการณ์ไม่นิ่งนะครับล่าสุดเหมือนมีการปะทะกันอีกแล้วหลังจากที่มีเรื่องเฮลิคอปเตอร์คุณสุธิชัยหยุ่นจับประเด็นเรื่องนี้กลับให้เรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับติดตามกันในสายตรงสุธิชัยหยุ่นครับ
4: ครับ
5: สายตรงสุธิชัยหยุ่น
0: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: ตื่นเช้าขึ้นมาบ้านเราใครที่ติดตามข่าวคราวเรื่องสงครามอิหร่านก็จะได้รับการยืนยันครับว่านี่คือการTalk Fight Fightรบไปเจรจาไปออกข่าวชื่นชมไปออกข่าวแย้งกันไปและถล่มโจมตีกันอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดมีการกลับไปสู้รบกันอีกแล้วครับสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุการณ์ยิงเฮลิคอปเตอร์ตกโดยฝ่ายอิหร่านกระทำต่อสหรัฐเมื่อวานนี้เป็นข่าวยืนยันว่ากลับไปสู้กันอีกแล้วครับอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าอิหร่านได้ยิงเฮลิคอปเตอร์สหรัฐตกเหนือช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ย้ำว่าจะตอบโต้กลับทุกวิถีทางกองกำลังสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีเมื่อเวลา 17:00 เวลาที่อเมริกาตรงกับเวลาบ้านเราก็ประมาณตอน 17:00 วันอังคารตอบโต้เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกตามที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือ CENTCOM ประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรภารกิจนี้เป็นการตอบโต้อย่างสมสัดส่วนต่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลของอิหร่านลูกเรือ2คนของเฮลิคอปเตอร์ Apache ของสหรัฐที่ถูกยิงได้รับความช่วยเหลือโดยโดรนทางทะเลอเมริกันรอดชีวิตทรัมป์เขียนโพสต์ใน Truth Social ครับว่ามีนักบิน2คนที่เกี่ยวข้องทั้งคู่ปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ต่อการโจมตีครั้งนี้ประโยคนี้ของทรัมป์นี่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์บอกกับนักข่าวบอกว่าตอนนี้ใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วครับฉะนั้นตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาประโยคของทรัมป์ที่พูดถึงว่าการเจรจาเข้าใกล้บรรลุผลขณะเดียวกันก็บอกว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านนั้นสมเหตุสมผลพูดจาอะไรฟังดูดีขึ้นแสดงว่าวาทกรรมของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องสงครามกับเรื่องสันติภาพเรื่องการเจรจากับเรื่องการตอบโต้นั้นอยู่ในระนาบเดียวกันแปลว่าวันนี้อาจจะพูดเรื่องนี้ในระดับเสียงนี้วันพรุ่งนี้อาจจะพูดอีกเรื่องนึงตรงกันข้ามแต่ก็ระนาบเสียงเดียวกันครับเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งบอกกับสื่ออเมริกันบอกว่ายังไม่ชัดเจนว่าโดรนหรืออุปกรณ์สงครามใดโจมตีเฮลิคอปเตอร์โดยตั้งใจหรือไม่หมายความอเมริกาก็ไม่รู้ว่าฝั่งอิหร่านใช้โดรนหรือใช้อาวุธอะไรที่สอยเอาเฮลิคอปเตอร์สหรัฐตกซึ่งเป็น

0: เรื่องที่สหรัฐเสียหน้ามากเพราะว่าโดรนสหรัฐก็มีเฮลิคอปเตอร์ก็มีอาวุธทุกอย่างเหนือกว่าอิหร่านแต่ฉะไหนเลยจึงพลาดพลั้งได้อย่างนี้สื่ออิหร่านดูเหมือนจะยอมรับเหตุการณ์นี้สำนักข่าวเมเยอร์นิวส์เอเจนซี่ซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการรายงานว่าอิหร่านยังไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่อิหร่านก็ไม่ได้ปฏิเสธครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่กองกำลังอิสราเอลกำลังโจมตีทั่วพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนคือช่วงสงครามนี้มีสมรภูมิ2จุดสมรภูมิแรกคือตรงช่องแคบฮอร์มุซอีกสนามรบหนึ่งก็คือเลบานอนทางฝั่งอิสราเอลบอกว่าแยกกันเป็น2สนามรบแต่ฝั่งอิหร่านยืนยันว่าทั้ง2สนามรบนี้เป็นเรื่องเดียวกันโดยสิ้นเชิงอเมริกาก็ยืนอยู่ตรงกลางทรัมป์ก็พยายามจะบอกว่าต่อสายไปถึงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วบอกว่าอย่าตอบโต้อิหร่านรอบล่าสุดนะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครฟังใครครับแม้ว่าเนทันยาฮูโดยทางการแล้วจะแสดงความนอบน้อมต่อทรัมป์เป็นประจำแต่ในทางปฏิบัติในสนามรบดูเหมือนจะไปกันคนละทางอิหร่านเคยเตือนนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนตอนใต้รวมไปถึงการรุกเข้าไปถึงเมืองหลวงคือเบรุตนั้นจะกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้ด้วยการโจมตีระลอกใหม่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีบอกว่ากองกำลังต่างชาติที่อยู่ใกล้ดินแดนของอิหร่านเสี่ยงตลอดเวลาเพราะความผิดพลาดของมนุษย์อุบัติเหตุธรรมดาหรืออาจจะถูกจับติดอยู่ในกระสุนปืนกันเองพูดง่ายๆคือไม่มีใครรับรองความปลอดภัยของคุณได้อีกต่อไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะยิงพลาดหรือตั้งใจยิงก็ตามแต่เพราะนี่คือศึกสงครามที่ประเทศต่างๆเหล่านี้ยอมให้สหรัฐใช้ดินแดนตัวเองเป็นฐานทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านดังนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านจึงพูดในข้อความในโซเชียลมีเดียว่าเพื่อลดความเสี่ยงทางออกที่ดีที่สุดคือพวกเขาคือกองกำลังต่างชาติจงออกไปซะไม่กี่นาทีก่อนที่ทรัมป์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของอเมริกาที่ตกนั้นประธานรัฐสภาอิหร่านโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียส่งสัญญาณการตอบโต้แบบเข้มแข็งอีกโดยที่กาลิบาฟบอกว่าเราเลือกใช้ภาษาการทูตแต่เราพูดภาษาอื่นได้คล่องแคล่วกว่ามากถ้าคุณละเมิดพันธกรณีเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดโอ้นี่แปลว่าพูดภาษาการทูตเราก็พูดได้นะแต่ภาษาอื่นก็หมายถึงภาษาสงครามนี่แหละครับเราใช้ได้คล่องแคล่วกว่าด้วยและคล่องแคล่วกว่ามากด้วยถ้าคุณหมายถึงสหรัฐหรืออิสราเอลละเมิดพันธกรณีเราจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดคุณต้องขี่ม้าที่คุณเหยียดอ่านเองโอ้โหนี่คือแนวทางการตอบโต้ของฝั่งอิหร่านที่ดุเดือดรุนแรงแล้วอเมริกันก็ไม่ยอมเบาบางลงเช่นกันในขณะที่อิสราเอลนั้นก็ยังลุยต่อไปในเลบานอนอย่างนี้หรือครับที่เรียกว่าสัญญาณสันติภาพเข้าใกล้อย่างที่ท่านทรัมป์พูดเกือบทุกวันและทางปฏิบัติในสมรภูมิก็ย้อนแย้งกันเกือบทุกวันเช่นกันครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับเรื่องของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่เป็นข่าวเป็นกระแสข่าววันนี้กรมราชทัณฑ์ก็เผยแพร่เอกสารชี้แจงครับอนุกรรมการพิจารณาพักโทษเห็นชอบให้พักโทษกรณีปกติแก่ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีปล่อยตัวคุมประพฤติพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์ EM 11 พฤษภาคมกำหนดระยะเวลาคุมประพฤติ4เดือน1วันป ฏิบัติตามเงื่อนไขคุมประพฤติถูกต้องหลังจากพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569มีผลบังคับใช้3มิถุนายน69คุณทักษิณมีสถานะเป็นผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติและไม่ได้กระทำความผิดเงื่อนไขการพักโทษก็เข้าหลักเกณฑ์นะครับได้รับพระราชทานอภัยโทษตามมาตรา7มาตรา8วงเล็บ2เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า60ปีมีโทษจำคุกคงเหลืออยู่ไม่เกิน3ปีนับจากวันที่พระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้คณะกรรมการผู้ตรวจสอบซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับการแต่งตั้งตามกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณามีมติให้นายทักษิณได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายก่อนที่กรมคุมประพฤติจะดำเนินการถอดอุปกรณ์ EM และออกจากเรือนและเรือนจำออกจากหนังสือสำคัญการปล่อยตัวหรือใบบริสุทธิ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับณวันนี้คุณทักษิณมีสถานะเป็นบุคคลพ้นโทษโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์และสิ้นสุดการอยู่ภายใต้การควบคุมโทษทางอาญารวมถึงเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่นเดียวกับการได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติรายอื่นที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเช่นเดียวกันก็หมดแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคุณดนตรีครับแต่มันก็ยังจะมีคดีทางการเมืองที่อาจจะยังคงรั้งอะไรไว้ได้อยู่บ้างถ้าต้องการจะรั้งเอาไว้ครับคุณดนตรีฮะ
4: ก็มีมาตรา112
3: ครับ
4: นะครับแล้วก็คดีเกี่ยวกับเรื่องของภาษีนะครับที่มีการพูดถึงกันอยู่ณเวลานี้นะนอกจากนั้นเรื่องอื่นๆก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะคุณอภิรักษ์แต่ก็เจ้าตัวเองก็นะฮะคงจะอยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปที่ดูไบไม่แน่ใจว่าในสถานการณ์แบบนี้นั้นเนี่ยเหมาะกับการที่จะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหรือว่าไปอาจจะไปในเรื่องของธุรกิจนะฮะแล้วคงไปมาเพราะว่าถือว่าไม่ได้มีพันธนาการอะไรในทางกฎหมายแล้วคุณพรักผมพาคุณพรักไปดูอีกเรื่องหนึ่งตกลงเนี่ยตอนนี้17นาฬิกากับอีก43นาทีนะฮะก็ยังไม่น่าจะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานเนี่ยโอ้โหนะฮะดูเหมือนจะฟุ้งๆนะฮะเรื่องของฟุตบอลโลกนะประมาณสักช่วงหลังเที่ยงเล็กน้อยแล้วก็จนกระทั่งมาถึง
3: พอได้โฆษณาฟรีไปหมดแล้วใช่ไหมมีหลายสื่อลงให้อย่างกับ อะไรกันนะคุณมนตรี
4: ก็พร้อมใจกันลงอ่ะนะแล้วก็เป็นเอกสารข่าวที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์เขาออกมาแต่ก็มีการปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้ววันนี้นักข่าวนะไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะถึงเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นในอีก2วันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คุณสุรศักดิ์ท่านก็บอกว่าขณะนี้รัฐบาลไม่ได้มีการหารือกับภาคเอกชนนะก็ปิดประตูรัฐบาลไปนะนักข่าวก็ยังถามต่ออีกว่าเอกชนได้มีการมาหารือรัฐบาลหรือไม่หลังมีรายงานเอกชนจะเป็นผู้ซื้อลิขสิทธิ์ท่านก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีติดต่อเช่นกันและทางรัฐบาลเคยระบุแล้วว่าหากเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็เป็นการหารายได้ของภาคเอกชนซึ่งรัฐบาลก็ยินดีแต่เบื้องต้นไม่ทราบว่าราคาได้มีการพูดคุยไปถึงขั้นตอนใดและต่อรองราคาหรือไม่แต่เชื่อว่าขณะนี้ยังติดปัญหาเรื่องราคาและความคุ้มค่าไม่มีใครไปถามท่านนายกอีกนะครับว่าตกลงจะได้ดูหรือไม่ได้ดูแต่คอบอลทั้งหลายเขารู้เหมือนจะปลงไปแล้วถ้านะผมได้มีโอกาสเดินสวนผู้ใหญ่คนหนึ่งนะก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่พอจะให้คำตอบได้บ้างก็อย่าเป็นความหวังอะไรมากมายเลยนะก็ยังเดี๋ยวก็อาจจะให้แข่งไปก่อนนะครับแล้วก็คงจะมีโอกาสในรอบต่อไปนะก็ยังไม่ได้ปิดทางซะเลยทีเดียวแล้วก็ย้อนได้ฟังถึงว่าในยุคสมัยหนึ่งนะผมก็ไม่ได้คอบอล นะคุณอภิรักษ์เขาบอกว่าในยุคนั้นเนี่ยเราได้รับชมในช่วงรอบ8ทีมสุดท้ายเหรอครับคุณในเวลาครับเพราะนั้นเที่ยวนี้อาจจะไม่ได้ดูไอ้คู่แรกที่จะแข่งขันกันในช่วงตี2ของคืนวันพฤหัสบดีตื่นเช้ามาวันศุกร์ยังต้องทำงานกันอยู่เนี่ยผมไปคุยกับนักข่าวที่เขา สนใจเรื่องนี้เอาตารางมาให้ดูหมดโอ้นี่คู่นี้อย่างนี้พี่มนตรีคู่นี้อย่างนี้อย่างนี้กาลนัยเสร็จสับโอ้คู่เสาร์อาทิตย์ดูได้ผมก็เลยถามว่าแล้วดูตรงไหนยังไม่มีครับพี่ก็เอาแต่ตารางมาให้ดูครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: แต่คุณมนตรีเมื่อกี้พูดไปถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆท่านลอยตัวออกจากสิ่งที่ท่านเคยพูดมาเรียบร้อยแล้วนะที่บอกตอนนั้นน่ะรัฐทุกรัฐบาลได้ดูเนี่ยทำไมของท่านก็ต้องได้ดูอ่ะลอยมานานแล้วคุณมนตรียังอุตส่าห์จะกลับไปวกถึงตัวนั่นอีก
4: ก็เผื่อนักข่าวเขาอาจจะไปถามว่าตกลงเนี่ยในรัฐบาลชุดนี้จะได้ดูไหมเผื่อที่จะยืนยันหรือว่าจะมีคำตอบว่าสำหรับรัฐบาลนั้นก็ถือว่าจบไปแล้วเป็นเรื่องของเอกชนแล้วล่ะก็จะได้เป็นอะไรเป็นฐานข่าวเอาไว้ว่าต่อจากนี้ต้องไปถามจากเอกชนอย่างเดียวครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ถ้าคุณมนตรีพูดถึงนายกเนี่ยมีสื่อรีพอร์เตอร์เข้ามาลงนะเพราะวันก่อนเนี่ยมันก็มีประเด็นสื่อเจ้าหนึ่งก็แล้วกันก็ถูกเข้าไปพ่วงว่าถูกพยายามกล่าวหาว่ารับเงินเดือนละ5ล้านเนี่ยจากทางกลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับวันนี้นักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีตอนประมาณสักใกล้ๆเที่ยงครับถามท่านเนี่ยกรณีที่เข้าไปคอมเมนต์คือมันมีประเด็นน่ะไปกล่าวหาเจ้านั้นอยู่แล้วก็มีคนก็พูดว่าเอ๊ะก็ต้องรู้ว่าเป็นใครเนี่ยปรากฏว่าในประเด็นกรณี PT กรณีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยมันมีบัญชี Facebook ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปคอมเมนต์น่ะว่าอีอีไทยกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครเนื้อหาในนั้นเนี่ยเขาพยายามใบ้กันไปใบ้กันมาแล้วก็พยายามจะสื่อว่ามีสำนักข่าวแหว่งนึงเนี่ยไปตีกินอ่ะเอากระบวนแบบง่ายไปกล่าวหาเขาว่าตีกินอาจจะมีเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยชื่อก็ไม่รู้แต่ก็กลายเป็นว่ามีFacebook ที่ใช้ชื่อนายกรัฐมนตรีเข้าไปคอมเมนต์ว่าเอ๊ะทายกี่ทีก็ถูกว่าเป็นใครทีเนี้ยมันเป็นความพยายามก่อนอันเนี้ยมันเป็นความพยายามในการที่จะขุดคุยข้อมูลที่จะบอกในทางว่าคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยและทางกลุ่มบริษัทน้ำมันของที่บ้านท่านเนี่ยถูกรีดเงินเดือนละ5ล้านเนี่ยแต่แหมฝั่งนู้นก็ไม่ให้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยทีเนี้ยนักข่าวก็ถามว่าท่านนายกเรื่องนี้ไปกับท่านนายกบอกอ้าวไปดูแอคเคาท์มาเหรอพูดถึงอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจนักข่าวก็ขยี้ถามต่อบอกเรื่องรีดเงิน5ล้านเนี่ยนายกพิมพ์ตอบเองหรือเปล่านายกหยุดแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็เดินขึ้นตึกเรื่องนี้เราไม่พูดชื่อก็แล้วกันแต่ถามในเชิงประเด็นเนี่ยก็คือว่าการเปิดศึกกับทางเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสื่อที่มากบารมีเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอดูก็รอดูเหมือนกันนะว่าการที่จะสู้ไปสู้กลับเนี่ยมันจะออกมากันยังไงมวยใหญ่ไม่แพ้กันนะคุณมตรี
4: ก็ถือว่ารุ่นใหญ่นะแล้วก็เที่ยวนี้เอาละประเด็นแรกเนี่ยที่ท่านนายกไม่ตอบไปดูแอคคงแอคเคาท์อะไรมาเนี่ยก็คงจะขออนุญาตใช้คำเดียวกับท่านที่ท่านนายกพูดเมื่อสักครู่คือท่านเป็นคนที่ท่องโลกโซเชียลอยู่แล้วคุณอภิรักษ์หลายๆครั้งเนี่ยนะตั้งแต่สมัยท่านอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะก็มีคอมเมนต์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคุณหมอบ้างอะไรบ้างนะก็เพราะฉะนั้นพอมาถึงเรื่องนี้แม้ท่านจะไม่ได้ตอบว่าเป็นท่านใช่หรือไม่ใช่แต่ก็พอจะอนุมานได้ในระดับเป็นนักท่องโลกโซเชียลคนหนึ่งนั่นคือประเด็นท่านนายกเพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ตอบเองแต่ทีเนี้ยนะเรื่องของ5ล้านเนี่ยตอนนี้มันมาเป็น2ประเด็นตกลงนะฮะไม่รู้ว่านะใครเป็นใครบ้างนะก็กลายเป็นว่ามีการเรียกหรือมีการเสนอนะนี่กลายเป็นประเด็นเพิ่มอีกแล้วนะครับคุณอภิรักษ์ครับก็แต่นะไปไกลพอสมควรเลยทีเดียวซึ่งผมก็เห็นผู้บุโสบางท่านก็จับประเด็นว่านะจริงๆเนี่ยเรื่องของไอ้สถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยมันน่าจะเอาไปแล้วคุณไปแล้วนะมันเอาก็เพราะว่ามันพีคสุดๆในช่วงที่ตกลงมีไอ้โม่งมีไอ้อะไรสารพัดอย่างจริงไม่จริงและมันขาดแคลนใครตุนใครกักใครได้นะฮะสารพัดอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนู้นแต่พอมาถึงตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ทาง DSI นะกำลังอยู่ในช่วงของการตามหาไอ้โม่งนะซึ่งทาง DSI ก็พูดคำโตไว้ตั้งนานแล้วว่าไม่มีคำว่าไอ้โม่งมีแต่จำเลยนะตั้งแต่อ่างทองยันสุราษฎร์ธานีก็อยู่ในก กระบวนการอยู่นะฮะแม้กระทั่งในส่วนของกระทรวงพลังงานก็ยังเช็คสต็อกกันไม่จบอยู่ตอนนี้เอาละนั่นคือเรื่องของน้ำมันที่มันเป็นข่าวใหญ่ในอดีตแต่จู่ๆเนี่ยมันก็ถูกโยนออกมาในช่วงจังหวะเวลาเนี้ยนะไม่อ้อมค้อมคนเขาก็มองกันว่าทั้งที่บนหน้าสื่อข่าวใหญ่ที่คนกำลังสนใจก็คือไทย AI นะพาสปอร์ตนะพอโยนตรงนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยแน่นอนที่สุดนะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่นะเบียดข่าวได้มากน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้คงจะต้องมองเป็นสองส่วนหนึ่งข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะสองก็คือจังหวะเวลาที่โยนข่าวนี้ออกมามีนะเป้าประสงค์อันใดหรือไม่เพราะดูเหมือนมากันเป็นแผนอันนี้เขาก็มองให้เห็นภาพใหญ่แบบนี้และในขณะเดียวกันประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ปัญหาพลังงานณเวลานั้นเนี่ยขึ้นราคากันกลางดึกราคาเปลี่ยนทีละ6บาทแล้วก็ไม่รู้ว่าลาบลอยอะไรเป็นยังไงตรงนั้นก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่จะต้องไปตามดูอีกเหมือนกันว่าใครได้ใครเสียอย่างไรนะอ่ะก็มีคนวิเคราะห์ให้เห็นภาพใหญ่ตรงนี้ว่าคงต้องมองภาพรวมของประเด็นข่าวตรงนี้ที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่จู่ๆก็ลอยมาแต่เป็นการมาอย่างมีเหตุมีผลพอสมควรครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: ครับคุณมิตรีมีตรงไหนค้างไหมครับ
4: ผมพาไปดูในเรื่องของเงินกู้4แสนล้านบาทที่ตอนนี้ใช้ไปประมาณสักก้อนแรกนะครับหลังจากที่ยื้อกันมาอยู่พักหนึ่งและรัฐบาลเองนะก็พร้อมที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรในการตรวจสอบการใช้เงินทั้งสองก้อนนะครับวันนี้ในช่วงบ่ายอ่อนๆยังไม่ถึงขั้นกับบ่ายแก่ก็มีการประชุมคณะกรรมการวิสามัญติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพ.ร.ก.เนี่ยนะเป็นนัดแรกนะพอประชุมครั้งแรกในข่าวเขาก็บอกว่าอาจารย์สุชาติธาดาธรรมรงเวชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ประธานชั่วคราวซึ่งการประชุมนัดแรกนั้นเนี่ยก็จะเป็นการจัดวางตำแหน่งต่างๆในกรรมาธิการนะปรากฏว่าผู้ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมให้เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ก็คือนะคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยพอได้ประธานเสร็จสับปั๊บนะดูเหมือนอาจจะมาม้วนเดียวเลยนะฮะคนที่เสนอชื่อประธานนะฮะก็นะเสนอชื่อรองประธานต่อทันทีเลยก็เป็นว่ารอบแรกเนี่ยเสนอให้มีรองประธาน2คนนะคนแรกคุณนันทนาสงประชาจากภูมิใจไทยเป็นรองประธานคนที่1คนที่2คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะรองจากพรรคเพื่อไทยทีนี้ล่ะครับในซี่ของฝ่ายค้านคุณรักชนกศรีนอกนะบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนก็ทักท้วงว่าโอ้โหมีแต่ฝ่ายรัฐบาลนะฮะก็ไม่มีโควต้าจากฝ่ายค้านบ้างเหรอนะในข่าวบอกจากนั้นอาจารย์อนุสรทำใจสสกทมพรรคประชาชนก็เสนอนะบอกว่าควรให้มีรองประธานที่มาจากทั้งฝ่ายค้านและก็รัฐบาลเพื่อให้เกิดความสมดุลในการทำงานก็ปรากฏว่าเคาะกันไม่ลงนะคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรพรรคกล้าทำเลยบอกว่านะฮะไปนั่งคุยกันก่อนดีไหมพูดง่ายคือนะพรรคยกนะฮะไปคุยกันนอกรอบก่อนก็ต้องถึงขั้นพรรคประชุมอ่ะคุณวิรัตนะฮะพรรคประชุมพอไปเสร็จสับแล้วเอาละนะฮะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คงจะตกลงกันได้ก็เลยให้มีรองประธานเพิ่มจาก2เป็น5นะ5คนมีใครบ้างครับคุณในเวลาครับก็2คนแรกในจากของพรรครัฐบาลคือคุณนันทนาสงประชาเผ่าภูมิโรจนสกุลคนที่3พันทินน่วมเจิมนะจากพรรคประชาชนนะคนที่4ภัยลิกจากพรรคกล้าธรรมคนที่5ชัยชนะเดชเดโชนะจากนั้นก็เป็นตำแหน่งอื่นๆอ่ะก็ถือว่าเคาะกันลงได้นะทีนี้เพื่อที่จะเดินหน้าในการทำงานเลยท่านประธานสุภชัยใจสมุทรก็นัดหมายกรอบเวลาการประชุมจะประชุมทุกวันพุธเวลา 9:30 นะแล้วก็สัปดาห์หน้า นะก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเดิมกันที่กระทรวงการคลังก่อนทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเปิดหัวไว้ก่อนจากนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน400,000 ล้านบาทต่อไปครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ครับผมดูในเนชั่นสุดสัปดาห์นะพูดถึงกรณีของคุณสุภชัยใจสมุทรนี่เขาลงนะภูมิใจไทยไม่ทนประกาศฟ้องหมดใครจงใจทำให้พรรคเสียหายพาดพิงปมเขากระโดงนี่ถือด้วยว่ายังคงทำหน้าที่เป็นตัวบู๊ที่สุดของพรรคแล้วมั้งครับคุณมตรีฮะ
4: เอ๊ะอย่างที่เราคุยกันตอนต้นคงไม่เกี่ยวนะเพราะเอามาจากข่าวล้วนๆนะคุณพิรักษ์โดยเฉพาะกรณีของท่านรัฐมนตรีชัยชนกที่ท่านออกมาสื่อสารท่านเองทั้งการศึกษาทั้งเรื่อง
3: ข้อมูลมันไม่ได้ปิดอยู่แล้วอ่ะข้อมูลมันไม่ได้ข้อมูลปิดอยู่แล้วนี
4: ่ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอก็เอาเขากระดงอีกส่งท้ายอีกสักหน่อยก็แล้วกันแต่เป็นคุณชัยชนกชิดชอบนะครับก็พูดถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะครับแล้วก็ในส่วนของคปท.ที่มายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเขากระดงคุณชัยชนกก็บอกว่าตามที่ได้ศึกษาข้อมูลมาขอให้ปล่อยไปตามกระบวนการกฎหมายและขอยืนยันเหมือนเดิมตามที่เคยบอกในเรื่องของสิทธิ์และความถูกต้องสำหรับในส่วนที่ถูกขุดขึ้นมาเป็นประเด็นคือเรื่องของนายชัยชิดชอบเรื่องนี้ผมอยากให้ไปเช็คข้อมูลด้วยตัวเองไม่ต้องฟังจากปากผมเรื่องนี้เรื่องเนื้อที่ที่ปู่ชัยเซ็นเพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์มีเพียง6ไร่และเห็นแล้วว่าหากไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครัวของเราก็เซ็นอยู่อะไรที่ไม่มีสิทธิ์และไม่ถูกต้องเราก็ต้องยึดมั่นในความถูกต้องแต่พื้นที่ที่เหลือมันมีเอกสารสิทธิ์นะและเราครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายก็แล้วกันตอนท้ายนักข่าวถามว่าเอ๊ะประเด็นเนี่ยจะเป็นจุดอ่อนของรัฐบาลหรือเปล่านะคุณชัยชนกก็ยืนยันว่าผมคิดว่าไม่ก็เพราะฉะนั้นในมุมของคุณชัยชนกคิดว่าเรื่องเขากระดงไม่ได้เป็นจุดอ่อนของรัฐบาลครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับวันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
5: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
4: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยร่วมกับบมจ.อสมท.และ96

0: และโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาล20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดย SME D Bank
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:15 นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพุธที่10มิถุนายน2569วันชาติโปรตุเกสครับวันนี้ผมวารินสัจเจเดลรายงานตัวเช่นเคยนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ร่วงลงไป 20.55 จุดครับกำลังรอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐกันอยู่นะครับวันนี้ตลาดเนี่ยปิดไปที่ 1,563.59 จุดครับลดลงไป 1.3% ด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ถ้าเทียบกับวันอื่นๆที่หวือหวาก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้ 52,789.16 ล้านบาทนะครับโดยดัชนีปรับตัวลงปิดที่ต่ำสุดของวันนี้ที่ 1,563.59 จุดครับแล้ววันนี้จุดสูงสุดอยู่ที่ 1,591.59 จุดวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น110หลักทรัพย์ลดลง361หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง185หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5วันนี้อันดับที่1เลยคือ Deltaเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านบาทนะครับติดไปที่352บาทลดลงไป12บาทอันดับที่2 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 3,025 ล้านบาทติดไปที่63บาทลดลงไป3สลึงครับอันดับที่3 KTV 2,359 ล้านบาทติดไปที่34บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์อันดับที่4 HCB ครับ 2,307 ล้านบาทติดไปที่137บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์และอันดับที่5 Advance2,252 ล้านบาทปิดไปที่354บาทลดลงไป5บาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินครับคุณวารินลืมรายงานอย่างหนึ่งก็คือการซื้อขายของฟอร์เรนฮะวันนี้ฟอร์เรนขายไปอีก 1,899 ล้านนะฮะในขณะที่ตัวป๊อปเทรดขาย961ล้านแล้วก็ตัวกองทุนภายในขาย915นะฮะรายย่อยซื้อ 3,700 ประเด็นของ SpaceX วันที่12นะวันศุกร์เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นผลอันหนึ่งที่ทำให้ตลาดมีลักษณะอ่อนตัวแต่อีกข่าวนึงก็เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับสงครามที่ในสหรัฐอเมริกากับอิหร่านฮะอิหร่านบอกว่าโอเคจะไม่ยอมนะจะลุยนะก็เลยทำให้วันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะตลาดหุ้นในญี่ปุ่นในตัวญี่ปุ่นนั้นลงไป 1,237 จุดนะในตัวเกาหลีลงไป366ในตัวไต้หวันลงไป 1,478 จุดนะฮะในตัวฮ่องกงลงไป157นะฮะมีที่แปลกๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือในตัวจาการ์ตาบวก155และอินเดียบวก64จุดนะฮะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับในเยอรมันลงไป184จุดในตัวของฝรั่งเศสลงไป30ในลอนดอนลงไป43แล้วก็อิตาลีลงไป82แต่ตัวล่วงหน้าขนาดนี้ลงไป340จุดครับในแง่ของ Nasdaq ลงไป295จุดใน S&P ลงไป48จุดแล้วก็ราคาน้ำมันขณะนี้เป็นลักษณะของการอ่อนตัวหมดนะครับในตัวของเบนซ์เองลงไปที่91เหรียญลงไป41เซนต์ในขณะที่ WTI นั้นลงไปที่87เหรียญลงไปที่ 0.39 ในขณะเดียวกันราคาทองนะครับ 4,161 โกลด์สปอตนะครับลงมา98เหรียญในขณะที่บิตคอยน์ลงมาเล่นที่ 61,495 ลงมา5,675นะฮะความหมายคือทุกโปรดักต์ลงหมดเลยนะครับทุกโปรดักต์ลงหมดเพราะนั้นหนีไม่พ้นฮะผมว่าเรื่องสงครามยังไม่เท่าไหร่เรื่องสงครามนั้นมันคงจะพอทำให้ตัวทองตัวน้ำมันนั้นขยับได้แต่ผมคิดว่านะโปรดักต์หลายๆหลายๆอย่างที่มีลักษณะของการปรับตัวลงเนี่ยคงจะไปรอวันที่12ฮะว่าSpaceX ที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับตลาดอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เฝ้ารอกันว่าจะมีลักษณะของการที่อ่อนตัวลงไปถึงระดับไหนคงเก็บเงินขึ้นมาในระดับหนึ่งมีแต่คนบอกว่าคราวนี้เนี่ยตลาดลงแล้วแปลกฮะเงินหายจากตลาดเขาลงทุกโปรดักต์เลยนะฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับก็ฝากเพื่อนนักทุนนะฮะก็กรณีของการลงแล้วก็อย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักนะฮะช่วงนี้ยังไงก็ขอให้เลยผ่านวันที่12 13 14 15วันจันทร์16ทุกอย่างคงเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วฮะในขณะที่ภาวะสงครามเนี่ยไปจนถึงวันที่16เนี่ยก็คงรู้ข่าวอะไรที่คืบหน้าไปมากกว่านี้นะฮะในขณะที่ตัวหุ้นบ้างฮะกลับมาที่ตัวหุ้นเนี่ยวันนี้เราเห็นได้อย่างหนึ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่เดลต้านะฮะรองลงมาเป็นตัวฮานาตัว KCE ตัวแคลคอมนะอ่อนตัวลงหมดนะฮะในแคลคอมนั้น เป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวประมาณ 4% นะลงมาที่8.80 บาทนะฮะในฮานาลงมาที่ 4.23% ลงมาบาท50ฮะลงมา34และกลัว KCE ลงมาบาท50ตังค์ฮะลงมา 4% 35.50 พร้อมกันลงที่ 4% หมดนะในขณะที่ตัวของกลุ่มน้ำมันนะเนื่องจากข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยสงครามมันจะยุติลงนะฮะราคาน้ำมันก็ขึ้นไปแต่วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาเสร็จทำให้พี่เทพเองเนี่ยลงมาเล่นที่143บาทลบไปบาท50ตังค์ใครอยากจะซื้อพี่เทพเนี่ยอดใจนิดนึงนะฮะดูที่ว่า140เนี่ยจะเอาอยู่ไหมถ้าหลุดลงไปกว่า140เนี่ยอาจจะได้เห็นถึงระดับ130ถึง135บาทนะในขณะที่ปตท.นะฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวด้วยนะฮะในแง่ของตัวปตท.เองก็มีการหลุดจากระดับราคาประมาณใกล้40บาทเนี่ยตอนนี้มาเหลือที่ระดับ36บาท25สตางค์ลองดูว่าที่ระดับ36บาทเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าตัวสุดท้ายนั้นในกลุ่มน้ำมันก็คงจะหนีไม่พ้นตัวไทยออยล์นะฮะ45บาทครับเป็นลักษณะยืนตัวนะครับอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่มีลักษณะอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือกลุ่มของลิสซิ่งนะฮะตัวของสวัสดนั้นลงมา60สตางค์ตัว KTC นะฮะเป็นสินเชื่อฝ่ายบุคคลหลุด30บาทลงมาเล่นที่29บาท75ตังค์นะครับแล้วก็ตัวติดล้อนะก็มีลักษณะของการอ่อนตัวเช่นเดียวกันนะฮะเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้หุ้น50ตัวในหน้ากระดานผมเนี่ยหุ้นที่บวกอยู่เป็นหุ้นของไทยพาณิชย์ KBank CPF วาแล้วก็เอามาตะฮะลองแกนหาไม่เจอฮะนี่แต่ติดลบติดลบติดลบติดลบหมดทั้งแผงเลยทำให้ดัชนีวันนี้เนี่ยเดลต้าลงไป12บาทก็คือ12จุดแต่ดัชนีลงมา20จุดนะครับแล้วก็มาที่โลด้วย1563พรุ่งนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งเลยวันพฤหัสนะฮะวันนี้1563ถ้าพรุ่งนี้ลงอีกสัก10จุดนะก็จะเป็น1553เพราะนั้นดัชนีงวดนี้เนี่ยก่อนจะถึงสเปซเอ็กซ์วันที่12เนี่ยนะหรือจบวันที่12ไปเนี่ยดัชนีดูฮะว่าจะสามารถจะยืนได้ที่ระดับ1550หรือเปล่าแนวโน้มยากฮะดัชนีนั้นมีจุดรับที่สำคัญอันนึงฮะขณะนี้เนี่ยถ้ามองระดับเดย์แล้วมีเครื่องไม้มือทางเทคนิคใน Moving Average ใน75วันรับอยู่ที่เอา25วันก่อนแล้วกันนะฮะ25วันนั้นรับอยู่ที่1540นะในขณะที่75วันเนี่ยไปรับอยู่ที่ 1,500 เพราะนั้น1540ผมคิดว่าจากผู้มาทั้งหมดเนี่ยกลัวว่า1550เอาไม่อยู่นะฮะไปดูที่1540อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะลงทุนนั้นขอให้ดูที่ให้ชัดเจนวันศุกร์อีกทีนะครับว่าทุกอย่างจะลงไปที่1540ไหมและ1540นั้นรับเอาอยู่ได้หรือเปล่าครับสัปดาห์หน้าเราคงได้เห็นผลต่างๆครับคุณวารินครับสัปดาห์นี้ลาครับ
0: ได้ครับได้คร
1: ับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดลบครับนักลงทุนประเมินผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเนื่องมาจากความตึงเครียดที่เยนตะวันออกกลางนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,993.23 จุดลดลงไป 16.80 จุดคิดเป็น 0.42% ฮั่งเซ็งฮ่องกงก็ลบ6วันทำการติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่อเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซหลังจากนั้นอิหร่านก็ได้โจมตีตอบโต้เช่นกันนะครับฮั่งเซ็งติดไปที่ 24,407.96 จุดครับลดลงไป 157.94 จุดคิดเป็น 0.64% นิกเกอิโตเกียวก็ร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับจากปัจจัยเดียวกันนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐโดยในระหว่างวันดัชนีร่วงลงไปกว่า 2% นะครับแต่ปิดตลาดเนี่ยก็ร่วงลงไป 1,200.1.89% ครับปิดไปที่ 64,179 จุดนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 4% ในวันนี้ครับมีแรงกดดันหลังความตึงเครียดอเมริกากับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นนะครับในขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีเองก็ร่วงลงจากความกังวลว่ามูลค่าหุ้นกลุ่ม AI นั้นพุ่งสูงเกินจริงนะครับ POSPI ปิดไปที่ 7,730.82 จุดลดลงไป 360 กว่าจุดนะครับคิดเป็น 4.52%S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดดีดตัวขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่ปรับตัวลงมา3วันติดต่อกันนะครับ นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มธนาคารอย่างคึกคักขณะที่คาดการว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่ปรับขึ้นมาแล้ว3ครั้งในปีนี้นะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,653.30 จุดเพิ่มขึ้นมา49จุดคิดเป็น 0.57% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,857 จุดเพิ่มขึ้นมา30กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.36% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับสงครามนะครับ Amnesty แฉอิสราเอลใช้แผนกวาดล้างชาติพันธุ์ไล่รื้อชุมชนชาวเบดูอินนะครับในขณะที่ล่าสุดนะครับก็ยังมีเรื่องของ NASA เปิดตัวลูกเรือภารกิจ Artemis 3เตรียมทดสอบระบบต่อเชื่อมยาน SpaceX และ Blue Origin นะครับส่วนสภาสหรัฐไฟเขียวงบเฉียด 70,000 ล้านดอลลาร์หนุน ICE และหน่วยตระเวนชายแดนนะครับนี่เป็นเรื่อง domestic ของอเมริกานะครับ ICE ที่ทางล่าสุดนะครับทางด้านของ ICE ก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนะครับ Immigration กับ Custom Enforcement นี่นะครับของทางอเมริกาล่าสุดนั้นสภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.3 ล้านล้านบาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐและหน่วยตระเวนชายแดนตลอดช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนบ้านเรานะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจดีพร้อมช่วย SME ไทยสร้างแต้มต่อผ่านบรรจุภัณฑ์ที่รักโลกนะครับรักแบบรักษาโลกปัดฝุ่นมอเตอร์เวย์ M8 ชะอำปราณบุรีครับทางหลวงเปิดรับฟังครั้งแรกเผยเสียงห่วงขออย่ากระทบกลุ่มป่าแก่งกระจานนะครับวราวุฒิครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมเช็คคุณภาพผลิตภัณฑ์หากไม่ได้มาตรฐานสั่งลดทิ้งทั้งล็อตนะครับชู AI IoT Internet of Things ครับเพื่อนดิจิทัลของไทยดัน AI Living เป็นโมเดลธุรกิจใหม่นะครับนี่ก็เป็นอีกในความเคลื่อนไหวในขณะที่คมนาคมปลื้มใช้ไทยช่วยไทย Plus กับขนส่งสาธารณะสูงกว่าคนละครึ่ง 20% นะครับผู้โดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยโต 16% เลยนะครับในขณะที่เจ้าสัวบุญสิทธิ์ให้คะแนนรัฐบาลของคุณอนุทินวันนี้ก็อยู่ในกระแสข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับเจ้าสัวบุญสิทธิ์ครับให้คะแนนอนุทิน6เต็ม10ครับมองว่าไทยยังมีโอกาสเตือนรัฐลดต้นทุนดึงลงทุนต่างชาตินะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในกระแสข่าววันนี้อยู่ในเฮดไลน์ของธุรกิจบ้านเรานะครับเรื่องของกุ้งครับสมาคมกุ้งไทยร่วมกับพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย19องค์กรครับและสมาคมอาหารแช่แข็งเชือกแข็งไทยนะครับเข้าพบกับคุณวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันยื่นข้อเสนอเร่งด่วนในการแก้ปัญหาวิกฤตอุตสาหกรรมกุ้งทั้งมาตรการระยะสั้นกรณีมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยและมาตรการระยะยาวในการผลักดันแผนยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งสู่วาระแห่งชาติหวังพลิกฟื้นธุรกิจแสนล้านโดยทางภาคเอกชนนั้นได้สะท้อนปัญหาสำคัญ2ประเด็นหลักนะครับคือการเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากกรณีที่ทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์นะครับได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแช่บวยนะครับแช่บวยกุ้งขาวแบนามัยกุ้งปลาดำและกุ้งฟ้านะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้ส่งผลกระทบต่อราคากุ้งในประเทศอย่างรุนแรงเนื่องจากมาเลเซียนั้นถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยและมีประมาณการนำเข้าสูงถึงราว 10,000 ตันต่อปีนะครับพักสักครู่นึงครับช่วงหน้าวันนี้กลับมาอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์กันครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีป
5: ประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับ

0: ล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Code Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Code ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Code ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Code Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: เพราะบรรจุ

0: ไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับกับผมวารินทร์ สัจเดลทุกๆวันพุธครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ซึ่งวันนี้อาจารย์อยากชวนเราคุยเรื่องที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเตรียมที่จะงัดมาตรา301มาขึ้นภาษีอีก60ประเทศซึ่งไทยเองก็โดนเข้าไปด้วยนะครับอีก 12.5% จากปมนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นความคืบหน้า2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR United States Trade Representative นั้นได้มีคำวินิจฉัยภายใต้มาตรา301แห่งกฎหมายว่าด้วยการค้าปี1974ว่าการกระทำนโยบายและการปฏิบัติของ60เขตเศรษฐกิจรวมถึงประเทศไทยเนี่ยล้มเหลวในการกำหนดหรือบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานหรือว่า forced labor ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรมต่อการค้าสหรัฐโดยเสนอเก็บภาษีเพิ่ม 12.5% จากสินค้าส่งออกไทยทุกประเภทยกเว้นสินค้าในบัญชียกเว้น Annex A นะครับซึ่ง Jamison Greerผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ก็บอกว่าการที่คู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยละเลยที่จะจัดการกับการนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยส่งผลให้แรงงานชาวอเมริกันนั้นถูกบีบให้ต้องแข่งขันในระดับสากลบนสนามแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ทนต่อความเหลื่อมล้ำนี้อีกต่อไปแม้คู่ค้าบางรายได้เริ่มดำเนินการในขั้นต้นเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับแล้วซึ่งรวมถึงการดำเนินการผ่อนผ่านการผ่านข้อตกลงสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาและข้อผูกพันใน

0: ข้อตกลงว่าด้วยการค้าต่างตอบแทนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคู่ค้าของเราแต่ละรายจะต้องดําเนินการให้มากกว่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการค้าจะไม่ไปส่งเสริมและตอกย้ําการใช้แรงงานบังคับให้ฝังรากลึกในระดับโลกอย่างบิดเบือนสหรัฐจริงๆแล้วมี Hidden Agenda หรือเป้าหมายในจะพุ่งเป้าโจมตีใครนะครับเป็นสิ่งที่วันนี้เราจะพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์แต่ก่อนอื่นนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้กันเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านหลังเกษียณหรืออยากสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวนั้นอยู่สบายๆฟังทางนี้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับ SCG Heim เขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ใหม่เลยนะครับล่าสุดเลยครับทั้ง Signature Neo Classic Modern และ Contemporary ครับจุดเด่นคือดีไซน์นั้นโปร่งสบายแถมได้ห้องนอนใหญ่แบบกว้างสะใจสุดๆไปเลยครับเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านนั้นจะหมดไปเลยนะครับเพราะว่าเขามีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานไม่ทิ้งงานแน่นอนครับโครงสร้างแข็งแรงแถมรับประกันยาวๆถึง20ปีเต็มเลยนะครับตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆเพราะว่าบ้านทุกหลังนั้นมีระบบลดฝุ่น PM 2.5 ให้อากาศในบ้านนั้นสะอาดดีต่อสุขภาพในระยะยาวและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่จังหวัดไหน SCG Heim เขาพร้อมรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศนะครับลองเดินไปดูบ้านตัวอย่างกันได้ครับสัมผัสบ้านอากาศสะอาดสะอาดกันได้ที่ SCG Heim สาขาบางนา The Circle ราชพฤกษ์และ CDC เรียบด่วนรามอินทราเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับโทรกันได้เลยครับ02-102-2600อ้อขออภัยครับ02-102-2800ครับ02-102-2800ย้ำอีกครั้งนะครับ02-102-2800ช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์รออยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายท่านกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณรานินทร์ครับ
0: ครับเราคุยเรื่องภาษีของทรัมป์กันนะครับวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นต่อเรื่องของความพยายามของทรัมป์ในการที่จะใช้มาตรการภาษีอื่นๆที่จะมาแทนที่ตัว reciprocal tariff ที่ศาลไม่อนุญาตแล้วนะครับอาจารย์ครับล่าสุดในตอนนี้ทรัมป์ move ไปที่301ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับนะที่ต้องรีบ move ไปที่301เพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้หลังจากที่ reciprocal tariff ไม่สามารถเก็บได้ตามคำสั่งของศาลสูงสุดแล้วเนี่ยนะทรัมป์กับทีมงานเช่น USTR ก็แก้เกมโดยการใช้มาตรา122ของกฎหมายชอบเดียวกันนี่แหละก็คือ Trade Act ปี1974นี่นะฮะเพื่อเก็บภาษี150วันในอัตรา 10% นะก็คงจะได้เงินมาไม่ใช่น้อยล่ะนะเพื่อเอาไปชดเชยกับที่จะต้องจ่ายคืนที่ไปเก็บจากReciprocal Tariffมาเพราะว่าที่เก็บมาถึง 166,000 ล้านเหรียญโดยประมาณนี่นะฮะซึ่งตอนนี้คงจะหาเงินมาจ่ายคืนเงินจ้าระหวันและก็เล่นแง่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันนะฮะครับแล้วก็ไอ้เก็บได้10วันได้ 10% ในอัตรา150วันเนี่ยมันก็จะหมดเขตในวันที่24ตุลาคมนี้แล้วก็เหลืออีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะฮะฉะนั้นเมื่อไปยี่ปั๊บมันก็จะหมดมุกอะมันแล้วคุณจะหาเงินที่ไหนมาคืนใช่ไหมครับจะไปเอาเงินจากส่วนอื่นมามันคงต้องเจียดมาอย่างมากเพราะตอนนี้อเมริกาก็ขาดทุนงบประมาณหนักนะฮะก่อนหนี้เพิ่มขึ้นอะไรต่างเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังไปเพิ่มงบประมาณกลาโหมเนี่ยนะฮะตามเป้าก็คือจะเพิ่มจากใกล้ๆ1ทริลเลียนยูโรนี่กลายเป็น 1.5 ทริลเลียนยูโรนะครับมันต้องมีแหล่งที่มาของเงินที่เอามาใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับนะครับเป็นไงฮะมันก็เลยต้องหาวิธีการหาเงินอีกสักก้อนหนึ่งนะเพื่อเอามาใช้ได้อย่างน้อยก็คือเอาไปใช้ในการรีฟันของบรรดาผู้ที่ถูกเก็บภาษีทั้งหลายซึ่งก็มีถึง 330,000 รายนะครับในบรรดาผู้นำเข้าในสถานการณ์ที่ถูกเก็บภาษีไปแล้วเนี่ยไอ้160,000กว่าล้านเหรียญนี่นะครับแล้วก็ขนาดด้วยกันเนี่ยมันมีต้องทำเอกสารกันเยอะแยะมากมายมันต้อง50กว่าล้าน entry หมายความว่า330,000ล้านราย3 3

0: หมื่นรายเนี่ยได้มีการกระจายต่างประเทศนะครับซึ่งมันจะว่าผู้พิพากษาที่มีชื่อว่าริชาร์ดอีตันก็ประกาศไว้เลยครับว่าคุณจะต้องรีบดำเนินการนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่เก็บภาษีนำเข้านี่นะฮะก็อาจจะเป็นพวกบรรดาพวกกรมสรรพากรอะไรพวกนี้นะฮะนะเป็นไงครับมาให้การต่อนะครับต่อศาลนะฮะก็ความจริงแล้วก็คือให้การในวันที่8วันที่9นี่แหละนะครับนะครับมีนายนนี่นะครับนะ
1: ครับ
0: เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ไต่สวนว่าตอนนี้คุณเดินการไปถึงไหนแล้วคราวนี้เนี่ยครับเจ้าหน้าที่สรรพากรคนเนี้ยนะครับชื่อล็อตตี้นะครับนะเป็นไงครับก็ปรากฏว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความชื่อล็อตตี้สกอตต์นะก็อาจจะมีความคิดที่อาจจะเป็นกลางๆหรือว่าอาจจะค่อนข้างจะเป็นอิสระหน่อยก็ปรากฏว่าทําให้ทีมงานนี่ก็ยื้อครับไม่ยอมให้คนนี้ไปให้การจะเปลี่ยนคนไปให้การตอนนี้มันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับนะในแม้แต่ในกระบวนการของการรีฟันเงินผ่านที่ศาลได้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณต้องใช้คืนและต้องใช้คืนอย่างกว้างขวางด้วยฉะนั้นพอไปยีปั๊บมันก็ไม่มีแหล่งที่มาของเงินทุนไหนใช่ไหมครับนะที่เป็นกอบเป็นกำที่เป็นที่จับต้องได้ชัดเจนเป็นไงครับมันก็ต้องหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินอื่นนะครับซึ่งมองไปมองมาแล้วเป็นไงครับก็เลยใช้มาตรการของมาตรา301นะ section 301ของไอ้เทรดแอกปี1974นี่นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้คู่ค้าทั้งหลายประมาณ60ประเทศด้วยกันนะฮะรวมทั้ง EU ด้วยนะครับนะต้องชำระภาษีนำเข้าอัตราพิเศษใหม่นะฮะครับประมาณ15ประเทศเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 10% และอีกประมาณ45ประเทศนี่นะครับรวมทั้งไทยรวมทั้งอะไรชาติมากมายทั้งหลายซึ่งจำนวนมากอยู่ในเอเชียนี่นะครับนะ
1: ครับ
0: เป็นไงครับคุณจะต้องเสียภาษี 12.5% โดยข้ออ้างว่าไหนครับโดยข้ออ้างว่า1คุณใช้ฟอนต์เลเบอร์2คุณมีปัญหาโอเวอร์แคปาซิตี้คือมีปัญหากำลังการผลิตล้นเกินนะซึ่งมันเป็นข้ออ้างว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อการค้านะครับต่อทั้งโลกด้วยถ้าคุณใช้ฟอนต์เลเบอร์และโดยเฉพาะยิ่งต่อสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับนะอันนี้คือ2ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับที่ USTR เนี่ยครับภายใต้การนำของเจมิสันเจียนะครับนะซึ่งอยู่ภายใต้สกอตเบสเซนเนี่ยครับนะได้มีการใช้เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจะต้องใช้มาตรา301นะครับฉะนั้นเราดูถึงข้อหาว่าด้วยฟอร์ซเลเบอร์เนี่ยมันก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการใช้แรงงานของคุณเนี่ยมีการล่วงละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือเปล่ามีปัญหากันละเมิดของ human right หรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของ labor standard หรือเปล่ามาตรฐานของการจ้างงานคุณต่ำกว่าระดับหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านี่นะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันคุณมีปัญหา over capacity นะแล้วก็ออกมาทุ่มตลาดหรือเปล่านะฮะฉะนั้นถ้าเราดู2ข้อกล่าวหานี้แล้วคุณวารินคิดว่า UNTR เนี่ยต้องการเล่นงานใครเป็นพิเศษครับในบรรดา60ชาตินี่นะ
2: โอ้จีนนะฮะ
0: ใช่เลยครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป้าเลยอันดับหนึ่งเลยคือไปที่จีนนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจีนถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาทั้งสองเรื่องไงทั้งฟอนต์เลเบอร์ใช่ไหมครับนะฟอนต์เลเบอร์นี่ก็ไม่อาจจะไม่ได้มีฟอนต์ในตรงหรอกนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องของ human right ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ employment แล้วก็เรื่องของ labor standard มาตรฐานการจ้างงานคุณเป็นยังไงเป็นทำกับต่อลูกจ้างไหมอะไรต่างๆใช่ไหมครับซึ่งมันก็สามารถไต่สวนสอบสวนก็ได้เยอะแยะมากมายนะฮะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเป้าเนี่ยไปที่จีนเลยเพราะเขามีการชูคำว่าเลยครับ supply chain accountability แปลว่าอะไรครับว่าเดี๋ยวนะไอการบริหารจัดการ supply chain ของคุณเนี่ยทั้ง supply chain ในจีน supply chain ระหว่างประเทศเพราะจีนนี่นำเข้ามากที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะนำเข้าส่งออกในมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะฉะนั้นจีนก็จะเป็นศูนย์กลางของไอ global supply chainอย่างที่ได้รับรู้กันอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยแอคเคาท์ไอ้ซัพพลายเชนของคุณที่ตรวจสอบได้ไหมแอคเคาท์เทเบิลไหมนะครับนะนี่คือสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหากันมานะครับนะแล้วก็ฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าเป้าหมายในการใช้มาตรา301นะครับนอกจากหารายได้มาชดเชยกับไอ้การต้องถูกรีฟันภาษีที่เก็บไป

0: ถึง 160,000 กว่าล้านเหรียญแล้วนี่นะครับนะก็ประการที่2ก็คือนะครับก็คือต้องการที่จะก็คือต้องการเล่นงานจีนนะครับพอเล็งเห็นแล้วว่าจีนขนาดเนี้ยนะครับโอ้โหการค้ายังขยายตัวเติบใหญ่อย่าง 4-5 เดือนแรกนี่คนมันรู้มั้ยครับว่าการค้าต่างประเทศของจีนขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์ครับในช่วง5เดือนแรกนี่นะฮะที่ข้อมูลออกเพิ่งออกมาเมื่อวันสองวันเนี่ย
1: ยังไง
0: ขยายตัว 15-16%
1: โ
0: อ้นะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับมีอเมริกาก็ใช้รีซิโปโกทาริฟเล่นงานแช่ต่างๆไปทั่วโลกและที่หนักที่สุดที่ถูกเล่นงานก็คือจีนใช่ไหมครับและทำไมจีนยังบริหารจัดการเรื่องการค้าต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพอย่างที่เป็นอยู่เป็นไงครับอันนี้ก็คงจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญแหละว่าจีนเนี่ยกลายเป็นเป้านะว่าคุณจะต้องอะไรครับต้องaccountable เพิ่มมากขึ้นใน supply chain ของคุณและการที่คุณจะ accountable ได้เพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยเรื่องของ forced labor คุณดำเนินบริหารจัดการยังไงสองเรื่องของ over capacity เนี่ยคุณบริหารจัดการยังไงนะครับนั่นคือเหตุผลข้อที่สองนะฮะเรื่องการใช้ section 301มันน่าจะมีเหตุผลอื่นไปกว่านี้ไหมครับท่านลองมาช่วยกันวิเคราะห์นี่นะว่าทำไมเขาใช้มาตรา301
1: นั่น
0: นะ
1: ทำไมครับอาจารย์
0: เรื่องอื่นก็เช่นเลยครับผมคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์และทีมงานเสียดายอย่างมากเมื่อศาลสูงตัดสินให้นะครับให้แพ้นี่นะฮะคือไม่สามารถใช้ไอ้กฎหมายอีป้านะฮะนะครับที่ออกมาในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นี่นะฮะในการที่จะนำไปสู่การเก็บภาษีในอัตราต่างๆของเราก็โดนไป 19% ใช่ไหมครับนะแล้วก็โอ้โหลดหลั่นกันไปทั่วทั้งโลกมันเรียกว่าดิสคริมิเนตมากไอ้เรทภาษีที่ทรัมป์และทีมงานเก็บกับทั่วโลกนี่นะฮะนะครับและข้อสำคัญเช่นไรครับเงื่อนไขในการที่เขาจะให้คุณเสียภาษีแค่นี้ตามที่เจรจากันก็คืออะไรครับก็คือประเทศของคุณต้องเปิดตลาดอย่างกว้างขวางไงเปิดตลาดที่ไหนครับเปิดตลาดการค้าต่างประเทศเช่นเก็บภาษี 0% ของสินค้าที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาสู่ประเทศคุณด้วยข้อกล่าวหาว่าคุณเป็นเกินดุลการค้าแก่ชาติได้มากมายเหลือเกินคุณทำให้อเมริกาขาดดุลการค้าปีหนึ่งถึงกว่า1 ทริลเลียนดอลลาร์ใช่ไหมครับนะฉะนั้นเขาบอกฉะนั้นคุณจะต้องเก็บภาษีชั้น 0% และ2คืออะไรครับคุณจะต้องให้สิทธิพิเศษในการเข้าไปลงทุนของบรรดานักลงทุนอเมริกันสัญชาติอเมริกันในประเทศของคุณนอกจากเทรดแล้วเรื่องของ investment ใช่ไหมครับและอย่างประการที่3คืออะไรครับคุณจะต้องตกลงว่าคุณจะต้องมาซื้อสินค้าจากอเมริกาเนี่ยมูลค่าปีละเท่าไหร่กี่ปีติดต่อกันเช่นอะไรครับอเมริกาก็ตั้งใจจะขายเลยครับคุณนายดีครับเท่าที่เราได้มีการตามข้อมูลกันมาเนี่ยอเมริกาต้องการส่งออกอะไรมากๆครับ
1: สินค้าเกษตรเหรอฮะอาจารย
0: ์หนึ่งก็คือสินค้าในหมวดเกษตรใช่ไหมครับที่อเมริกาผลิตได้เยอะแยะมากมายและมีเซอร์พาสอยู่ใช่ไหมครับและสองอะไรครับสองอะไรครับ
1: พวก AI ป่ะฮะ
0: พลังงานหรือเปล่าครับ
1: น้ำมัน
0: น้ำมันดิบ LNG โอ้ซึ่งอเมริกาตอนนี้กำลังจะขึ้นมาเป็นอภิมหาอำนาจพลังงานโลกใช่ไหมครับนะอย่างที่ทำประกาศนี่นะฮะ
1: AI เหรอฮะอาจารย
0: ์ฮะ
1: AI ด้วยไหมฮะ
0: AI อันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ทรัมป์ต้องการที่จะเปิดตลาดนะแต่ว่าเขาคงจะอยากเข้ามาลงทุนมากกว่าเรื่อง AI นี่นะและเรื่องที่สามเลยครับก็ส่งออกสินค้าไฮเทคไงเช่น Boeing ใช่ไหมครับฉะนั้นคุณนายสังเกตดูว่าชาติต่างๆที่ไปตกปากรับคำกับทรัมป์ด้วยอัตราภาษีที่ตกลงกันได้เนี่ยนะฮะคุณจะต้องไปนอกจากคุณเปิดตลาดเปิดการลงทุนให้เขาคุณจะต้องไปซื้อสินค้าจากเขานะครับนะด้วยมูลค่ามหาศาลเลยเพราะอะไรครับเพราะเขากล่าวหาว่าคุณไปเกินดุลการค้าเขาไงใช่ไหมครับแค่นั้นยังไม่หมดครับยังมีเหตุผลข้อต่อมาข้อที่4เลยครับบังคับให้คู่ค้าหลักๆซึ่งเป็นชาติพัฒนาแล้วที่มีเงินถุงเงินถังหลายเนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่าคุณจะต้องกลับไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกาปีละมูลค่าเท่าไหร่อย่างญี่ปุ่นก็โดนไป550 บิลเลียนใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็เกาหลีใต้ก็ประมาณสัก350 บิลเลียนใช่ไหมครับนะแล้ว EU ก็ประมาณสัก500 บิลเลียนใช่ไหมครับไต้หวันก็อีกประมาณอาจจะสักแสนกว่าบิลเลียนแสนสัก150 บิลเลียนนะหรือว่า150,000 ล้านเหรียญนี่แหละฮะเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะรวมมาแล้วก็กว่า1 ทริลเลียนดอลลาร์เนี่ยเฉพาะไม่กี่ประเทศนะครับเพราะสถานการณ์เล็งว่าชาติเหล่านี้เป็นชาติที่มีการลงทุนต่างประเทศมากๆอยู่แล้วไงแล้วทำไมคุณจึงไม่กลับไปที่ออนชอรีชอไปที่สหรัฐอเมริกาล่ะใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นคุณบาลินสังเกตไหมว่าถ้าเผื่อว่าทรัมป์เองเนี่ยนะครับไม่ใช้มาตรการ301บังคับชาติอื่นแล้วเนี่ยไอ้ชาติอื่นมันจะยอมไหมยอมเปิดตลาดการค้าเปิดการลงทุน แล้วก็ยอมตกปากรับคำว่าคุณจะซื้อสินค้าจากอเมริกาปีละเท่าไหร่เท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่อย่างที่ผมกล่าวถึงนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังตกปากรับคำว่าคุณจะต้องเข้าไปลงทุนอเมริกาเท่าไหร่เท่าไหร่ในหลายๆประเทศนะครับที่ผมเอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชาติกลุ่มน้อยทั้งสิ้นใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ข้อเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องการมากที่สุดในบรรดาทุกข้อนะฮะเพราะอะไรครับถ้าเรามาวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยคือทรัมป์กับทีมงานใช้เวลาครึ่งปีเท่านั้นเองนะประมาณสักครึ่งปีเท่านั้นเองที่ทำสิ่งที่ผมเรียกว่า unilateral FTA กับชาติต่างๆทั่วโลกใช่ไหมครับเพราะอะไรครับคุณสามารถเปิดตลาดเช่าเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นอภิมหา FTA ที่เป็นมีประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาเลยนะเพราะอะไรครับภาษีก็เป็น 0% เวลาที่ส่งออกจากอเมริกาไปสู่ชาติต่างๆเหล่านั้นการลงทุนก็โอ้โหก็ได้สิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของทารีฟนะครับแอดเวนเทจแล้วก็นันทารีฟแอดเวนเทจทั้งหลายใช่ไหมครับนะแล้วก็ยังลดหย่อนให้นู่นนี่ให้เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะแล้วยังต้องไปซื้อสินค้าจากอเมริกาเท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับและขณะเดียวกันก็ยังอะไรครับยังให้คุณก็ไปลงทุนในประเทศเขาด้วยนะครับอันนี้มันเป็นโอ้โหมันเป็นข้อตกลงที่เรียกว่ามันเต็มไม้เต็มมือไหมครับถ้าเราดูแล้วนี่นะฮะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าศาลสูงตัดสินว่าสิ่งที่คุณทำนั้นผิดกฎหมายไอ้สิ่งเรียกใกล้จะต้องถูกยกเลิกไปไงนะเพราะมันพ่วงอยู่ในเรื่องของลิฟโคโคทาริฟใช่ไหมครับนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงล่ะที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือว่าทีมงานเช่นยูเอทียาหรือว่าสกอตเบนเซนแล้วมีครั้งนี้นะฮะซึ่งเป็นคุณดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยจะต้องทำให้สิ่งที่คุณตกลงตกปากรับคำกับอเมริกาไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องรักษาคำมั่นสัญญาใช่ไหมครับอันนี้ผมเรียกว่า unilateral low one sided FTA agreement เพราะอะไรครับเพราะคุณมีแต่เปิดให้เขาฝ่ายเดียวไงนะนะและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเปิดให้เขาฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยเขายังเก็บภาษีคุณด้วยใช่ไหมเดิมนั้นโอ้โหของไทยก็เจอเข้าไป 19% ไหมครับอินเดียเจอเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะอินเดียก็ตอนแรกๆก็มีปัญหาขัดแย้งกันสูงมากแต่ก่อนที่จะตกลงกันได้เลยนะฮะนะโอ้นะครับแต่เยอะเลยแหละหลายสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมครับนะกว่านี้
1: 50 กว่าครับจะไม่ได้แล้วครับ
0: นะครับนั่นแหละครับนะและเห็นไหมฮะและมันก็เลยเขาก็ประสบความสำเร็จมากไงนะครับและข้อสำคัญก็คืออะไรครับการที่คุณสามารถเปิดตลาดชาวบ้านเข้าไปทั่วโลกได้นี่ก็หมายถึงอะไรครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำรีชอร์แอนด์ออนชอร์อินเวสท์เมนต์ของอเมริกามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเกิดแรงจูงใจของการย้ายฐานการผลิตเข้าไปไปที่อเมริกาเพิ่มมากขึ้นของบรรดาชาติต่างๆที่สามารถเข้าไปลงทุนอเมริกาได้เพราะว่าอะไรครับคุณเข้าไปลงทุนอเมริกาแล้วคุณไม่เพียงขายให้แก่คน300 กว่าล้านคนของประชากรอเมริกาเท่านั้นใช่ไหมฮะคุณยังสามารถส่งออกไปทั่วโลกด้วยอัตราภาษี 0% นะครับด้วยสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับเพราะอะไรครับพ่อประเทศต่างๆไปตกปากรับคำกับทางมาทีมงานได้ไงว่าคุณจะต้องไปเปิดตลาดให้เขายังไงอย่างที่ผมอย่างที่เราได้มีการวิเคราะห์กันแล้วใช่ไหมครับนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าไอ้นี่แหละครับคุณมาดูสังเกตไหมว่าเวลาเราจะเจรจาเช่นไทยหรือใครจะเจรจา FTA กับใครเนี่ยกว่ามันจะสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลายาวนานไหมครับ
1: ครับ
0: บางที10 ปียังไม่เสร็จเลยใช่ไหมครับ
1: มหากาพย์
0: เลยนะครับเนี่ยเรียกว่ามันยาวยิ่งกว่าไอ้นะครับนะครับไอ้เรื่องร้อยป่าหรือว่าเรื่องอะไรครับเรื่องนะครับของพนมเทียนนะครับเป็นร้อยตอนใช่ไหมครับนะและนะครับเพชรพุ่มมานะครับของคนพนมเทียนนี่นะครับ
1: แล้วครับ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่านี่คุณใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งปีดีแล้วคุณสามารถเปิดตลาดได้ทั่วโลกอย่างนี้แล้วคุณได้หรือและเมื่อคุณเสียดายแล้วเนี่ยเป็นไงครับคุณจะใช้ดาบอะไรล่ะที่ไปบังคับให้ชาติอื่นๆที่รับปากกับคุณไว้แล้วเนี่ยทำตามคำมั่นสัญญาเดิมนะครับทั้งที่โดยทางกฎหมายมันทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะศาลสูงก็ตัดสินไปแล้วไงว่าคุณแพ้คุณไม่สามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่ผ่านรัฐสภาที่ไปเก็บภาษีชาวบ้านเขาอย่างที่มีการระบุกันเอาไว้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็การอ้างกฎหมายอีบ้าไอ้ชื่อย่อนี่แหละครับที่ออกมาในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นะครับนะครับฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลต่างๆแหละว่าทำไมทรัมป์เองเนี่ยจึงยังคงดึงดันที่จะใช้ไอ้เรื่องของนะครับการเก็บภาษีเนี่ยยังยืนหยัดหนักแน่นนะฮะไม่ได้ด้วยเลขก็จะต้องเอาด้วยกล นะครับด้วยเลขคุณเจอเข้าไปแล้ว2ช็อตแล้วก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับตั้งแต่ลิซี่โพโคทาลีฟที่ศาลสูงตัดสินไปแล้วแล้วมาเก็บไอ้แม้แต่ไอ้ 10% ภายใต้มาตรา122นี่นะฮะที่คุณเก็บได้150วันเนี่ยก็มีปัญหานะเพราะว่าศาลการค้าก็ตัดสินต่อว่าคุณทำไม่ได้นะครับโดยเขาอ้างที่อเมริกากล่าวว่าอเมริกามีปัญหาขาดดุลการชำระเงินแก่ชาติต่างๆแล้วอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเก็บภาษีโดยใช้ข้ออ้าง150วันแก่ชาติต่างๆได้ได้อัตราภาษี 10% นะฮะแต่ศาลสูงก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวพันกับเรื่องของบาลานซ์ออฟเพย์เมนต์น่ะนะครับนะเพราะมันเป็นอันนี้เป็นเรื่องของบาลานซ์ออฟเทรดอาจจะมีเหตุผลหน่อยใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็บอกเลยว่าแม้แต่150วันคุณอาจจะต้องคืนด้วยแล้ว150วันคุณเก็บแก่ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับขณะที่อเมริกานำเข้าเนี่ยนะครับปีนึงประมาณสัก 3.5 ติลเลียนยูโรดอลลาร์150วันนั่นก็เกือบครึ่งปีใช่ไหมนะครับต้อง5เดือนใช่ไหมครับนะฉะนั้นอเมริกาก็สามารถเก็บภาษีได้ว่าเป็นแสนล้านเหรียญอ่ะถ้าคุณสามารถเก็บได้อัตรา 10% อย่างกว้างขวางนี่นะฮะกับประเทศค่าต่างๆทั่วโลกเนี่ยเพราะมันเกือบครึ่งปีใช่ไหมครับทั้งปีเนี่ยคุณนำเข้า 3.5 ติลเลียนครึ่งปีมันเข้าประมาณ 1.75 1.75 ติลเลียนใช่ไหมครับที่นำเข้ามาใช่ไหมครับนะและ 1.75 ติลเลียนยูโรที่คุณนำเข้ามาเนี่ยคุณไปเก็บภาษีเขา 10% ไงคุณก็ได้มาแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญนะครับนะเฉพาะครึ่งปีและแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญคุณก็สามารถเอาไปใช้คืนแจกไอ้การรีฟันภายใต้ไอ้ลิซิโพโคทาลีฟที่คุณจะต้องถูกรีฟันไงเพราะว่าศาลสูงเขาว่าศาลเนี่ยเขาสั่งให้คุณรีฟันแล้วใช่ไหมครับนะ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: อีบ้านี่คือย่อมาจากอะไรนะครับอาจารย์ของจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยฮะ
0: ก็อินเตอร์เนชั่นแนลอะไรนะครับ
1: Business Act เหรอฮะ
0: มันยาวๆนะครับนะ
1: Business Act ใช่ไหมครับแต่ใจความสำคัญมันก็
0: ครับครับ Power Act อะไรพวกนี้นะครับนะ
1: ครับครับครับ
0: Economic Power Act อะไรเนี่ยครับนะ
1: อ๋อครับครับครับ EPA เหรอฮะอาจารย์ผมฟังเป็น EB
0: IEEPA
1: IEEPAอ๋ออีป้า International Emergency Economic Powers Act โอ
0: ้ครับครับครับ
1: ตั้งแต่ปี1977เลยนะครับตอนนั้นใช่ไหมฮะ1977
0: สมัยจิมมี่คาร์เตอร์นะครับนะต้นของจิมมี่คาร์เตอร์นะโอจิมมี่คาร์เตอร์ขึ้นมาครับทีนี้ก็ใน7677แถวนี้นะฮะนะครับนะหลังจากที่ให้เจนฟอร์ดนะครับนะนะ
1: ครับ
0: ครับจะได้กล่าวได้เลยนะว่าตอนเนี้ยเขาก็ใช้มาตรการอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็ดูมาหนึ่งว่าจะเริ่มดูเดือดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะใช้กฎหมาย301และมุ่งเป้าหลักๆไปที่จีนอย่างที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะฮะด้วยข้อกล่าวหาฟอร์ดเลเบอร์ก่อนดีว่าด้วยโอเวอร์แคปซิตี้ก่อนดีตอนนี้ยังเล่นงานจีนว่าด้วยเรื่องอะไรครับล่าสุดครับซึ่งบอกว่าคงจะดูเดือดนะต่อไปนี้นะฮะทั้งที่ทรัมป์เองก็เพิ่งจะไปเยือนจีนแล้วก็ได้รับการต้อนรับคำสู้จนโอ้โหจนยิ่งใหญ่สะเทือนสถานไปทั่วโลกใช่ไหมครับนะว่าความสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจนี้น่าจะดีขึ้นแต่ดูแล้วขนาดนี้นะครับเพียงแค่ค่อยไปไม่กี่อาทิตย์เองครับล่าสุดเนี่ยนะครับเพนทากอนเล่นงานจีนยังไงครับคุณวารินครับได้ติดตามข้อมูลไหมเพนทากอนกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะเล่นงานจีนกันแล้วก็คือไปขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนเช่นอาลีบาบาบีวายดีแล้วก็ไปตู้ไงนะว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือร่วมไปเกี่ยวพันกับ PLA กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องถูกแบล็คลิสต์นะก็อันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆทำไมจึงมีการกลับมาหันมาเล่นงานด้วยข้อกล่าวหานี้ใหม่ทั้งนั้นที่ไอ้การขึ้นแบล็คลิสต์เนี่ยมันมีต้องไม่รู้ต้องจีกระทรวงนะฮะกระทรวงหลักๆที่เคยทำนี่มาตลอดที่เราเรียกว่าการขึ้นบัญชี entity list เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เป็นตะก้อนรู้ว่ากระทรวงกลาโหมเอาด้วยนะกับวิเคราะห์แล้วเนี่ยเป็นไงครับคุณอนุสังเกตว่าตอนที่พีเทคเซ็นมาประชุมไอ้เชียงการีล่าดาร์ลองที่ซัมมิตที่สิงคโปร์เนี่ยพีเทคเซ็นมา2ปีซ้อนแต่ว่าใครไม่ได้ไปครับ
1: หมายถึง
0: แล้ว
1: จ
0: ะมีกระทรวงกลาโหมของชาติอะไรที่คาดว่าจะต้องไปแต่ว่าเขาไม่ไป
1: จีน
0: ของจีนไงครับนะฮะนะฉะนั้นจีนปีนี้ไม่กระทรวงการคลังไม่ได้ไปเองนะครับ ส่งแต่บรรดาสตาร์ไปนะครับเป็นไงครับอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไงฮะถ้าทีเทสเสร็จไปร่วมประชุมที่สิงคโปร์เนี่ยบินมาก20-30ชั่วโมงนี่นะครับนะเป็นไงครับแล้วเนี่ยถ้าคุณได้ไม่ได้มาเจอกับไอ้นะครับกับไอ้คู่เจรจานะครับนะที่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่มาประชุมไอ้ความมั่นคงประจำปีของสิงคโปร์ที่จัดกันทุกมิถุนายนใช่ไหมครับนะต้นมิถุนายนปลายพฤษภาอะไรพวกนี้นะแล้วเนี่ยมันสามารถเจรจาในบายเฮสโลทวิภาคีได้ไงซึ่งอาจจะสำคัญกว่าที่ทำไปไหมครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเออแล้วชาติอย่างจีนเนี่ยเขาไม่ส่งไปแสดงว่าเขาเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าไอ้แชงกรีลาเนี่ยนะครับมันตอนหลังนี่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของเรื่องของไอ้การถูกมิพอนไนซ์อะไรต่างเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอะไรต่างเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้หรือเปล่าจะให้มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแต่คุณหยามกันหรือเปล่าที่คุณไม่มาใช่ไหมครับนะอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้กันหลายคนก็น่าก็มีการวิเคราะห์ต่อนะแล้วมันก็เลยทำให้คอนฟลิกต์เนี่ยของชาติมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองโลกเนี่ยทำท่าจะครุกรุ่นขึ้นมาใหม่นะครับทางนั้นที่ครับเองก็ตั้งเป้าว่าจะเชิญสีจิ้นผิงไปสเตทวิสิตเนี่ยในวันที่24กันยายนใช่ไหมครับนะ
1: กันยาใช่ครับ
0: แล้วดูอย่างนี้แล้วเป็นครับโอกาสที่จะไปคุณดวลินช่วยคิดว่ามีโอกาสที่จะไปไหมครับ
1: ไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะฮะอาจารย์คือที่ผ่านมากลายเป็นที่พอทรัมป์ไปเยือนจีนมันเหมือนเป็นการจัดฉากไปเลยครับอาจารย์ในเมื่อมันมี hidden agenda แบบนี้อยู่ฮะอาจารย
0: ์แต่ที่ทรัมป์คงจะคิดหนักไปเลยว่าเอ๊ะทำไมตัวเองค่อยหลังไปไม่กี่วันเนี่ยปูตินก็ไปโผล่ที่ปักกิ่งนะครับและหลังจากนั้นเมื่อกี้อาทิตย์เนี่ยสีจิ้นผิงไป
1: หาคิมจองอึน
0: เป็นอยู่ในวันสองวันที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นข่าวคราวสะเทือนไปทั่วโลกเหมือนกันนี่นะครับเป็นยี่เป็นไงครับมันก็มีความถ้าเป็นเรื่องของ global geopolitics แล้วเนี่ยนะครับปฏิบัติการหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยคุณวาเลนคิดว่าอเมริกาน่าจะมีความรู้สึกพอใจหรือว่าไม่พอใจครับ
1: น่าจะไม่พอใจไหมครับอาจารย์คือ
0: ครับครับ
1: เหมือนโดนฉีกหน้าเหมือนกันนะครับมันอยู่บนความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับอาจารย
0: ์มันเกิดขึ้นท่ามกลางกันสภาวะของการเคาน์เตอร์บาลานซ์ทางด้านความมั่นคงความเคาน์เตอร์บาลานซ์ระหว่างประเทศใช่ไหมครับอย่างสีจิ้นผิงทำไมไปเยือนเปียงยางแล้วเลือกเป็นชาติแรกในปีนี้นะฮะแต่ทั้งที่มีแต่ชาติมหาอำนาจทั่วโลกเนี่ยเดินสาย
1: มาหาจีน
0: ไปหาจีนเนี่ยไม่ขาดสายแทบทั่วทั้งโลกเลยใช่ไหมครับนะและอยู่ดีทำไมสีจิ้นไปเปียงยางเอออันนี้คุณวรินทร์พิพากษาไงครับ
1: ผมมองว่าคือก็เพื่อที่จะไปคานความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับรัสเซียด้วยไหมครับเพราะว่าเกาหลีเหนือก็ส่งทหารไปช่วยรัสเซียอิทธิพลของรัสเซียในเกาหลีเหนือไป make sure ว่าจีนกับเกาหลีเหนือยังสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นอยู่ไหมฮะอาจารย์เพราะว่าจีนใช้คำว่าพันธมิตรเลยนะครับกับเกาหลีเหนือเนี่ย
0: มันก็จะต้องแสดงว่าจีนกับรัสเซียต้องมีปัญหากันต้องมีช่องว่างกันใช่ไหมครับแล้วในเพราะว่าการของบรรยากาศภูมิและสถานโลกปัจจุบันเนี่ยนอกจากจีนกับรัสเซียเขาจะไม่ลดช่องว่างกันแล้วเขาจะต้องเพิ่มความแน่นๆอย่างด้วยแล้วคุณยังสามารถจะเคาน์เตอร์บาลานซ์กับคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นชาติอภิมหาโลกแล้วก็พันธมิตรได้ไงนะครับฉะนั้นมันมีเหตุผลไหมที่เขาจะต้องมาชักกระเยาะช่วงชิงคิมจองอึนกันนะโดยการหาว่าคิมจองอึนสนิทกับคุณมากเกินไปส่งทหารไปช่วยคุณรบในยูเครนฉะนั้นจะต้องถึงกลับมาวิเคราะห์อย่างนี้มันมีลอจิกไหมครับคุณควรดีครับช่วยผมวิเคราะห์หน่อยตอนนี้สื่อตะวันตกเนี่ยไม่รู้กี่สำนักเนี่ยวิเคราะห์ทำนองแบบนี
1: ้
0: พ่อสีต้องการไปช่วงชิงคิมจองอึนให้กลับมาเป็นฝ่ายจีนเพิ่มมากขึ้นจากปูตินแล้วถ้าเผื่อว่าจีนรัสเซียกับเกาหลีเหนือไม่ได้แพ้กันอย่างแน่นแน่นแล้วเนี่ยในเอเชียแปซิฟิกซึ่งขณะนี้มันอาจจะกลายเป็นดินแดนแห่งความขัดแย้งแห่งใหม่หลังจากที่การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มจบลงตอนนี้ก็ทำท่าจะจบแล้วใช่ไหมครับหรือแม้แต่การสู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเริ่มหยุดยิงกันแล้วก็สามารถเจรจากันต่อไปนี่แหละมันจะมีความคลุกคลุ่นของปัญหามาเกิดขึ้นในย่านเอเชียแปซิฟิกใหม่ไหมครับ
1: ก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยฮะแถวนี้อาจารย์อ่ะถ้าเกิดของจีนก็คือไต้หวัน แล้วก็ญี่ปุ่นกับจีนตอนนี้ก็ญี่ปุ่นกับจีนก็ตึงๆกันอยู่บางคนก็มองว่าการที่จีนไปกับเกาหลีเหนือนี่ก็เป็นการเตือนญี่ปุ่น in a way เหมือนกันเพราะว่าซาเนะเคยขู่ไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดจีนจัดการกับไต้หวันเนี่ยญี่ปุ่นก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วเกาหลีใต้เองก็พัฒนาอาวุธด้วยเหมือนกันตอนนี้เรื่องนิวเคลียร์ใช่ไหมฮะอาจารย์
0: ไม่ใช่พัฒนาอย่างเดียวเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกเกาหลีใต้ขนาด
1: ด้วยซ้ำ
0: และตามญี่ปุ่นตอนนี้กำลังแก้แล้วหนูใช่ไหมครับว่าจะ
1: มาตรา9
0: นะอะไรทั้งหลายนี่นะฮะและฉะนั้นแล้วมันมีเหตุผลไหมที่สีจะต้องไปเปลี่ยนยางเพื่อช่วงชิงดึงให้คิมจองอึนมันเป็นฝ่ายของตนออกจากรัสเซีย
1: ก็น่าจะผมมองว่าน่าจะผนึกกำลังด้วยกันด้วยซ้ำเป็น3ฝ่าย
0: ใช่มันน่าจะเกิดลักษณะของ
1: ตั้งแต่เพราะว่า3ฝ่ายนี้เขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยมีโต๊ะเจรจานิวเคลียร์สมัยบุชแล้วนี่ไม่ใช่เหรอฮะญี่ปุ่นเกาหลีเหนือรัสเซียกับจีนก็อยู่ฝั่งเดียวกัน
0: ถ้าคุณอรินคิดว่าสามชาตินี้เขาไม่ผนึกกันอย่างแข็งแกร่งแน่นๆแล้วเนี่ยคุณจะไปเคาน์เตอร์บาลานซ์กับคู่ต่อสู้ได้ไหม
1: ใช่
0: ไหมครับนะและข้อมาคือว่ารัสเซียจีนเนี่ยก็มีปัญหากับหลายชาติแถวนั้นเช่นญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ไหมครับรัสเซียกับญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้ว่าด้วยไอ้ดินแดนแถวไอ้เหนือก็
1: หมู่เกาะของเขาอ่ะครับ
0: สายเนี่ยสารลินปูลินอะไรหลายใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเมื่อวันกี้แล้วมันมีเหตุผลนี่ครับที่ว่าวิเคราะห์กันเป็นคุ้นเหมือนเคยเป็นแปลว่าสีต้องการไปช่วงชิงดึงให้คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยถอยห่างจากปูตินหรือว่าออกจากรัสเซีย
1: นั่นเป็นวิธีคิดแบบตะวันตกไปเลยครับเพราะว่าคือเราก็เห็นความสัมพันธ์ของสีจิ้นผิงกับปูตินซึ่งสนิทกันมากอยู่แล้วนี่ก็ชัดเจนแล้วหลังจากทรัมป์ไปเนี่ยปูตินก็ไปหาสีแล้วผมเลยมองว่านี่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นเนราทีฟเดียวกัน
0: แล้วปูตินกลับบ้านได้อะไรกลับบ้านครับข้อตกลง40กว่าอย่าง40กว่า
1: อ
0: กรีเมนต์นะขณะที่ทรัมป์กับจีกับสีจิ้นผิงแทบไม่ได้เซ็นอะไรกันเลย
1: ต้อง จ
0: าก ไปที่200ตันนะครับซึ่งก็เพียงแค่รับปากนั่นเองใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นไปดูต่างๆตรงนี้ฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเราคงต้องประเมินวิเคราะห์เรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะฮะไม่ใช่อยู่ดีก็ถลักเข้าไปหาและเห็นสื่อตะวันตกสำนักนั้นสำนักนี้แม้ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับจะคุกข่าวแล้วก็มาเล่าต่อเนี่ยนะครับนะมันก็อาจจะทำให้เกิดความค่อยเหวได้ต่างๆได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญสำหรับการวิเคราะห์นะฮะ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อตะวันตกถนัดอยู่แล้วครับในการชงให้คนทะเลาะกันเนี่ยหรือว่ามโนไปก่อนนะครับครับน่าสนใจครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรองศาสตร์อยู่กับเราทุกวันพุธนะครับอาจารย์สมภพผมวารินเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking World เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่ Smart AI Green Luxury Houseด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงค์ควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: ุ่นไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ EconBiz นะคะวันนี้ดิฉันจิตติมาถวาเรศค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณบัญชาชุมชัยเวช1วันนะคะวันนี้ก็ฝนตกโปรยปลายนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วนะคะก็มาต้อนรับหลายๆคนกลับบ้านนะรถลาในหลายพื้นที่ติดเลยทีเดียวนะคะในขณะที่ภาพในเรื่องของเศรษฐกิจนะการเงินการลงทุนนะคะก็ถือว่าเป็นวันนึงที่หลายคนติดตามกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะมีความผันผวนเกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพในเรื่องของบรรยากาศของตลาดหุ้นนะคะทางบ้านเราแล้วก็ทั่วโลกค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสินทรัพย์นั่นที่หลายคนตามมากๆเหมือนกันนั่นก็คือสถานการณ์เรื่องของราคาทองคำนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยราคาทองคำอ่อนแรงลงค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จากผลตอบแทนนะคะตั้งแต่ต้นปีที่ร้อนแรงแล้วก็เป็นบวกมาตลอดนั้นเนี่ยตอนนี้ผลตอบแทนของทองคำก็กลับมาติดลบแล้วนะคะนับตั้งแต่ต้นปีนะคะในขณะเดียวกันนั้นภาพของราคาทองคำนั้นก็หลุดแนวรับนะคะในรอบที่แล้วนะที่กดลงไปถ้าเทียบเป็นราคาในบ้านเราเนี่ย 65,000 บาทต่อทองคำนะคะวันนี้ก็มีการหลุดลงไปด้วยนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยโหถือว่าผันผวนมากนะคะวันนี้เนี่ยราคาซื้อขายมีการปรับราคาถึง40ครั้งด้วยกันทีเดียวนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมาจบกันก็คือราคาขายออกทองคำแท่งนะคะปิดที่ 65,050 บาทนะคะแล้วก็ราคารับซื้อเนี่ยอยู่ที่ 64,850 บาทนะคะซึ่งถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านั้นเนี่ยนะคะก็ลดลงไปถึงบาทละ 2,350 บาทนะคะก็ถือว่ายังคงต้องจับตาต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นเรื่องของภาพใหญ่ๆการเป็นเซฟเฮเว่นของทองคำหรือว่าประเด็นในเรื่องของความกังวลเงินเฟ้อแล้วก็ทิศทางของดอกเบี้ยนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งอเมริกานั้นเนี่ยที่หลายคนติดตามว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะส่งผลกดดันในเรื่องของราคาทองคำนะในขณะเดียวกันสถานการณ์ภาพใหญ่ในเรื่องของสงครามนั้นเนี่ยนะคะก็ยังไม่ได้จบแล้วก็รอบนี้เราจะเห็นว่าแม้เกิดสงครามนั้นเนี่ยนะคะแต่ว่าทองคำไม่ได้ทำหน้าที่เซฟเฮเว่นเท่าไหร่นะเพราะว่ามีการปรับตัวร่วงลงมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตามนะคะส่วนในเรื่องของภาพเศรษฐกิจค่ะก็ยังต้องติดตามกันนะเพราะวันนี้เนี่ยก็มีหลายหน่วยงานนะคะคุณผู้ฟังคะประธานหอการค้าไทยนะก็มีการเข้าพบรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอเร่งด่วน10ประการนะคะเพื่อฟื้นฟูในเรื่องของเศรษฐกิจไทยภายใน 1-2 ปีนะหลักๆ ก็จะเน้นในเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้ในช่วงที่2นะจะมาสรุปกันนะคะว่าสิ่งที่ทางด้านของประธานหอการค้าไทยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยมีการเสนอกับทางรัฐบาลนะเร่งด่วน10ประการเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตามประเด็นเรื่องของค่าไฟนะที่แน่นอนว่าเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเหมือนกันในยุคนี้นะคะในช่วงของสงครามในช่วงที่น้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ภาพเศรษฐกิจก็มีภาพของการชะลอตัวนะคะวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวติดตามกันนะคะว่าประเด็นนะในเรื่องของการหารือการพิจารณาเรื่องของการรับฟังข้อคิดเห็นนะในก การปรับในเรื่องของโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้านะประเภทบ้านที่อยู่อาศัยนั้นเนี่ยนะคะเป็นแบบอัตราก้าวหน้าเนี่ยในรายละเอียดติดตามกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะแล้วก็ตามในเรื่องของภาพใหญ่ๆในอีกหลายเรื่องทีเดียวนะคะที่วันนี้เดี๋ยวเราตามกันค่ะแต่อีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะคะที่มีแขกรับเชิญนะคะที่จะเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะคะก็คือประเด็นในเรื่องของตลาดหุ้นไทยคุณผู้ฟังคะนี่เราก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะคะซึ่งก็เป็นเดือนที่เป็นผ่านมาครึ่งทางแล้วนะคะเดือน6ครึ่งปีแรกผ่านพ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยครึ่งปีแรกที่ผ่านพ้นไปนั้นถ้าเรามาดูผลตอบแทนเนาะของภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะคะตั้งนับตั้งแต่ต้นปีนะคะเพราะว่าก็บวกไปได้พอสมควรเลยแล้วก็ทำผลงานได้โดดเด่นนะถ้าเทียบกับตอนที่ดัชนีปรับตัวกดลึกลงไปเนี่ยบวกมาได้ราว 20% เหมือนกันนะคะในขณะที่ก็มีปัจจัยต่างๆที่เข้ามาตลอดนะทั้งเราก็หวังปัจจัยหนุนนำในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนะคะแต่ก็จะมีภาพใหญ่ๆนะที่ยังกังวลใจนะไม่ว่าจะเป็นภาพในเรื่องของสงครามเองนะคะหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าตามกันนะคะก็ตามประเด็นในเรื่องของสงครามทางการค้าต่างๆเนี่ยนะคะมันยังมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องตามกันเยอะมากๆแล้วครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเราก็เห็นภาพของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะก่อนหน้านี้พยายามที่จะกลับไปยืนนะ 1,600 จุดแต่ว่ายืนยังไม่อยู่คุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้เนี่ยก็ถอยลงมาด้วยนะคะก็ลบไปอีกราวๆ20จุดนะพยายามจะไปยืน 1,580 จริงๆเมื่อช่วงเช้าเนี่ยจะเห็นว่าตลาดหุ้นเปิดมาก็ไปที่ 1,591 จุดนะพอหลังจากนั้นก็มีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะที่จะเข้ามาพูดคุยการมองตลาดหุ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณแพทภาววิทย์กลิ่นปทุมนะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแล้วก็นักวางแผนการลงทุนระดับแถวหน้าของเมืองไทยด้วยนะคะมาดูว่าคุณแพทมองครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรแล้วก็ตลาดหุ้นไทยที่สดใสเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่ารอบนี้เนี่ยมาด้วยหุ้นหลักๆเพียงไม่กี่ตัวเพราะว่าถ้าถอดหุ้นที่พาดัชนีขึ้นมาเนี่ยจริงๆดัชนีไม่ได้มาได้ไกลขนาดภาพผลตอบแทนที่เราเห็นนะคะทั้งหมดนี้มันสะท้อนอะไรแล้วก็มองครึ่งปีหลังอย่างไรนะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะตอนนี้คุณแพทอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณแพทค่ะ
4: ครับสื่อคุณดิวครับท่านผู้ฟังครับ
3: ค่ะวันนี้เจอกันนะช่วงค่ำๆ ในวันที่วันนี้หลายคนอาจจะกำลังอยู่ในรถนะคุณแพทเพราะว่าฝนมารับเราตอนกลับบ้านเนี่ยรถราก็น่าจะติดกันอยู่พอสมควรใช่ไหมคะคุณแพทคะ
4: ค่ะครับผม
3: แล้วก็เป็นวันที่ทั้งหุ้นและทองถล่มลงมาพร้อมๆกันนะคุณแพทวันนี้นะคะทองก็ลงค่อนข้างแรงตอนนี้คนพูดถึงทองเยอะมากซึ่งเดี๋ยวอาจจะขอมุมมองคุณแพทหุ้นก็พยายามหลายคนมีความหวังนะคุณแพทว่าเราเห็น1,600ละแล้วโอกาสในการที่จะขยับกลับไปมากน้อยขนาดไหนในที่ขณะที่ภาพใหญ่ๆเขาก็ยังกังวลประเด็นเรื่องของ AI ฟองสบู่ต่างๆเพราะว่าตลาดอื่นๆเขาก็ขึ้นค่อนข้างแรงนะแรงกว่าบ้านเราด้วยนะคะคุณแพทมองปัจจัยครึ่งปีหลังยังไงถามอย่างนี้ก่อนดีหรือไม่ดีหรือถ้าเทียบกับครึ่งปีแรกที่ผ่านมาคุณแพทคะ
4: ถ้าเทียบครึ่งปีแรกเราตอนที่ยิงปีนี้เราดีนะคุณ
3: ใช่ใช่
4: ขึ้นมาจากถ้าเทียบจุดต่ำสุดของตลาดหุ้นแล้วเด้งขึ้นมาตอนนี้ขึ้นมาเกือบ 50% นะ
3: ค่ะถือว่าสูงมาก
4: ตัวเซ็ตนะ
3: ค่ะตัวเซ
4: ็
3: ต
4: แต่ประเด็นก็คือว่าผมว่าทุกคนก็รู้สึกเหมือนกันแหละว่าพอร์ตเราไม่ได้ขึ้น
3: เซ็ตขึ้นแต่ทำไมหุ้นขึ้นพอร์ตเราถึงไม่ขึ้นพอร์ตเราไม่ขึ้นตามใช่ไหมคะค่ะ
4: มันเป็นประเด็นอย่างนี้ค่อนข้างจะคล้ายๆกันทั่วโลกนะและคุณบิวสังเกต
3: ค่ะ
4: อย่างตลาดเกาหลีเนี่ยก็ขึ้นด้วยหุ้นแค่ไม่กี่ตัว
3: ใช่
4: ถูกไหมแล้วก็อย่างของอเมริกาเองจริงก็ขึ้นด้วยพวกตัวพวกหุ้นเทคโนโลยีทั้งนั้น
3: น
4: ะครับก็มันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆหุ้นเดิมเราเนี่ยมันยังไม่ค่อยกระดิกเท่าไหร่นะครับแต่สัญญาณอันหนึ่งที่มันดูในเชิงเทคนิคเนี่ยผมว่าคือมันทรงมันผ่านจุดต่ำสุดคุณบิวมันทำให้จริงๆการกังวลขาลงไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นคือว่าคือผมว่าหลายคนอยากจะรู้ว่าซื้อแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ามันคาดเดาไม่ได้คุณบิวนะครับแต่ว่าเราก
3: ็จริงๆเราหวังกันเราหวังกันมาตลอดนะคุณแพทแล้วเราก็มีความผิดหวังอกหักกันอยู่พอสมควรรอบนี้
4: ผิดหวังมาตลอดเลยค
3: ุณบิวใช่ที่เราคุยกันมาหลายปีต่อเนื่องเนี่ยนะคะรอบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยมีความหวังอีกสักรอบนึงว่าจะผ่านขึ้นไปได้ไหมหลังจากที่มาจริงๆภาพใหญ่ซัพพอร์ตไหมคุณแพทเพราะว่าจริงๆเราก็ยังกังวลนะเพราะว่าสถานการณ์สงครามต้นทุนต่างๆปรับตัวเพิ่มขึ้นประเด็นหลายๆเรื่องเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตมากนักด้วยอ่ะจริงๆแล้วค่ะคุณแพทคะมองยังไงคะ
4: คือปัจจัยต่างๆอ่ะในเชิงของพื้นฐานมันยังไม่ค่อยซัพพอร์ตเท่าไหร่
3: ค่ะ
4: แต่ถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ย มันซัพพอร์ตนะเทคนิคภาพใหญ่เป็นภาพที่มันเป็นต้นรอบขาขึ้นนะ
3: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าใครเชื่อเทคนิคอ่ะมันก็อาจจะแบบว่าก็โอเคถ้าเล่นตามเทคนิคก็เล่นก็ซื้อตามเทคนิคไปนะครับแต่ว่าคือถ้าคนที่ดูพื้นฐานบางทีคือถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมว่าพอรอบมันมาจริงๆเนี่ยเราจะตกรถก็ได้นะ
3: ค่ะ
4: นะครับแล้วถ้าตกรถรอบนี้ก็คือ
3: ยาวเลย
4: เรารอมากี่ปีนะค
3: ือหลายปีมาก
4: เป็น10 ปี
3: ใช่ก็เหมือนเราก็เป็นทศวรรษที่หายไปนะถ้าเทียบเซตใช่ไหมคะเซตอินเด็กซ์เราก็เป็นแบบ10 ปีที่หายไปของเราเหมือนกันนะภาพของเซตนะไม่ได้ไปไหนเลยค่ะ
4: แต่พื้นฐานบริษัทเราไม่ได้แย่นะ
3: ค่ะ
4: คือถ้ามาดูเนี่ยผมว่ามันเป็นช่วงที่ถ้าทศวรรษที่หายไปเนี่ยแต่มันเป็นทศวรรษที่เราสามารถเก็บหุ้นปันผลขนาดใหญ่ได้ในราคาที่ดีนะ
3: ค่ะ
4: คือถ้าไม่รวมตลาดอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตลาดดีถ้าไปสังเกตตลาดทั่วโลกเนี่ยหุ้นมันจะคอนเซนเทรตอยู่แค่ไม่พูดง่ายตัวที่ปันผลดีตัวที่อะไรดีๆเนี่ยจริงๆมันก็ยังเป็นหุ้นที่ผูกขาดอยู่นะคุณบิว
3: ค่ะ
4: อย่างในบ้านเราเนี่ยหุ้นหลักๆหุ้นต่างพวกเนี่ยปันผลค่อนข้างสูงมากเนี่ยนะซึ่งแล้วถ้าเทียบในเชิง valuation เนี่ยมันถูกสุดในรอบ10 ปีนะ
3: ค่ะ
4: มันเหมือนคุณลงไป100 บาทเนี่ยคุณได้ปันผลก็คุ้มแล้วอะ
3: ค่ะ
4: ที่เหลือก็คือถามว่าตลาดจะมาเมื่อไหร่ผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นประเด็นรองนะก็ต้อง เป็นจังหวะในการที่เราเข้าไปค้นหานะคุณวิว
3: ค่ะแล้วยิ่งตอนนี้เวลาถ้าเรามองเซตเหมือนที่คุณแพทย์บอกเนาะเราอาจจะรู้สึกว่าเซตไปไกลหมายถึงว่าขยับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าถ้าเรามองภาพที่เขามาด้วยอะไรอย่างที่เราคุยกันเนาะมาด้วยหุ้นเวทหลักๆตัวเดลต้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะถ้าเราเอาตัวเหล่านี้ออกเนี่ยมันยังมีโอกาสต่างๆอีกหลายๆตัวใช่ไหมคุณแพทย์อีกหลายกลุ่มธุรกิจที่ยังน่าสนใจโดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ปันผลดีๆคุณแพทย์มองแบบนี้ใช่ไหมคะยังไม่ได้แพงเกินไป
4: เป็นกลุ่มๆไม่ใช่เป็นกลุ่มคือผมว่าถ้าสมมติผมมีเงินใหม่เลยวันนี้จะซื้อเนี่ยถามว่าซื้ออะไรผมจะซื้อหุ้นหลักปันผลนะ
3: ค่ะ
4: มันเป็นจังหวะในรอบหลายสิบปีแล้วกันที่ตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วหลายๆบริษัทเนี่ยในบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ต่อไปเราไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าสมมติคุณบิวจะพูดเรื่องค้าปลีกคุณบิวรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนอยู
3: ่ค่ะ
4: ถูกไหมนะครับปลีกค้าส่งตัวไหนอยู่หุ้นต่างๆอะไรพวกแบบนี้ผมว่าหรือพลังงานตัวไหนอยู่อย่างเงี้ยพอเราเห็นปั๊บเราก็จะรู้ว่าตัวหลักๆพวกนี้มันโอเคมันเป็นจังหวะที่สามารถซื้อได้ถ้าเป็นเงินใหม่นะผมกำลังมองตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนอยากได้หุ้นหลายเด้งถามว่ามันมีไหมคือผมชอบจับจังหวะเนาะในเรื่องของการดูรอบใหญ่ๆพอรอบใหญ่ทุกทีเวลามาหรือคนส่วนใหญ่จะไปซื้อตอนหลังนะ
3: ค่ะ
4: และจุดที่กำไรที่สุดเนี่ยมันเป็นจุดต้นรอบซึ่งถ้าเกิดมันกลับตัวแล้วพอขึ้นใครซื้อต้นรอบเนี่ยมันต้องมีหุ้นโอ้โห5 เด้ง 10 เด้งอันนี้คือจังหวะที่มันต้องใช้ก็พูดง่ายต้องใช้เงินน้อยในการเข้าไปเบ็ดถามว่าจังหวะเนี้ยพวกนี้ก็มีเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันมีทั้งสองส่วนเลยก็คือ1จะซื้อหุ้นปันผลก็ได้2ซื้อหุ้นเก็งกำไรก็ได
3: ้
4: นะครับแต่ประเด็นคือทั้งสองส่วนเนี่ยผมว่าสิ่งสำคัญคือคุณต้องใช้เงินเย็นในการซื้อนะ
3: ค่ะ
4: ถ้
3: าเงินร้อนเนี่ยเพราะบางทีเราไม่รู้เลยเนาะอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะวันนี้นะคุณแผนโดยเฉพาะประเด็นภาพใหญ่ๆอ่ะซึ่งเราคอนโทรลไม่ได้ด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วอันนึงที่ต้องคอนเซิร์นอย่างหนึ่งคือผมก็ชอบศึกษาประวัติศาสตร์เนาะในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเวลามันมีการลงทุนครั้งใหญ่ๆอ่ะคุณบิวลงทุนอินฟาของโลกเลยนะ
3: ค่ะ
4: นะครับเช่นลงทุนสาธารณูปโภคไฟฟ้าหรือการรถไฟกับอะไรพวกแบบที่แบบขนาดใหญ่อ่ะคุณบิวคือหลังจากลงทุนเสร็จเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะ
3: ค่ะ
4: ซึ่งตอนนี้ที่เราเห็นคือการลงทุน AI นะ
3: ใช
4: ่ตอนนี้คงยังไม่เกิดหรอกคือเพราะมันกำลังลงทุนอยู่แต่พอลงทุนไปเสร็จอ่ะคุณบิวไอ้รายได้ที่มันตามมามันจะตามไม่ทันมันจะเป็นช่วงของมันเป็นช่วงเด็ดดิบอ่ะคุณบิวถ้าไปสังเกตนะเวลาเราไปดูทางประวัติศาสตร์ของเศรษฐกิจโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นและถ้าเกิดมันเกิดพูดง่ายมันเกิดอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าทุนเราได้รับผลกระทบไหมก็มันก็กระทบแน่นอนถูกไหมคุณบิวม
3: ัน
4: ก็ต้องเนาะเราก็ต้องดูว่าคือเป็นช่วงที่ผมว่าเป็นการตัดใจที่ค่อนข้างยากนะครับแต่ถามว่าวันนี้คนก็ยังเล่นผมว่าก็ยังเล่นตามน้ำนะเพราะเดี๋ยว นี่เรากำลังเห็นหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลัง
3: ใช่ SpaceX ใช่ไหมคะคนนี่ตามมากเลยนะคุณแพทอันนี้เป็นตัวสำคัญมากๆเลยค่ะ
4: SpaceX ของ Elon Musk
3: ค่ะ
4: นะครับเออซึ่งคือดูแล้วผมก็เสียวๆนะ
3: ค่ะ
4: คือถามว่ามันดูดิมันเป็นจังหวะที่จริงๆถามว่าในมุมของ Elon Musk นี่คือจังหวะที่หน้า IPO มากที่สุดไงแต่ในจังหวะของคนซื้อเนี่ยผมว่าม
3: ัน
4: ก
3: ็
4: ต
3: ้
4: องค
3: ิ
4: ดหนักเหมือนกันถูกไหม
3: ค่ะ
4: เออเพราะว่าอย่างจังหวะแบบเนี้ยหุ้นที่ผมว่าที่มันเกี่ยวกับ AI ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นรายได้จากลูกค้าจริงๆไม่ได้เป็นรายได้คอน sumer คุณบิวมันเป็นรายได้จากบริษัทเนี่ย
3: ค่ะ
4: คืออย่างถาม Nvidia เนี่ยโอ้โห Elon Musk เนี่ยก็ซื้อคลิปของ Nvidia เยอะมากถามว่าโหงบเขาบอกงบดีซัพพอร์ตแต่ประเด็นคือไอ้งบที่ซัพพอร์ตงบดีเนี่ยมาจากบริษัทด้วยกันนะ
3: ใช่ใช
4: ่เออ
3: ค่ะ
4: แล้วอย่างเนี้ยพอสุดท้ายก็ถามว่าอ่ะแล้วคนใช้ของ Elon Musk คืออ่ะ Google ก็มาใช้ Elon Musk
3: คือ
4: แล้วก็ถือหุ้นด้วยคือมันโยงไปโยงมาพอเรามานั่งดูมันเป็นอะไรที่แบบ
3: ยังคงเป็นบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่กันเองนั่นแหละใช่ไหมคะ
4: ใช่
3: ยังไม่ได้ไปถึงผู้บริโภคหลายคนก็เป็นห่วงมองแบบนั้นเหมือนกันใช่มั้ยค่ะ
4: ซึ่งจริงๆประเด็นที่แต่งหนึ่งทางวอลสตรีทเขาคอนเซิร์นเขาบอกอ๋อมันไม่เป็นไรเพราะว่ารายได้คราวนี้ PE มันเป็นของจริงแต่ว่าอย่างที่บอกอะ PE มันคือรายได้ที่มาจากการซื้อกันเองไม่ได้มาจากลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องคอนเซิร์นเนาะนะครับดังนั้นในตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยผมยังมองเป็นการเก็งกำไรน
3: ะ
4: ถามว่าถ้าซื้อก็ต้องหาจุดออกคือไม่ใช่จุดที่เข้าไปแล้วแบบเป็นการเข้าไปถือระยะยาว
3: ค่ะ
4: แต่ต่างจากหุ้นไทยนะอย่างหุ้นไทยผมมองว่าเป็นจุดที่เข้ามาซื้อระยะยาวแล้วถือนะ
3: ค่ะ
4: เออแต่ถ้าคนถามว่าคุณต้องรีบไหมผมว่ามันก็อาจจะไม่ต้องรีบขนาดนั้น แต่ถ้ามีเงินเย็นก็เอาเข้าไปก่อนเผื่อลุ้นถ้าเข้ามาโดยที่จังหวะคืออย่างเทคนิคอลมันซัพพอร์ตก็ขึ้นแล้วอะนะครับถ้าเกิดมันมีพื้นฐานอยู่ดีกลับมาซัพพอร์ตมันจะเป็นขึ้นของจริงก็ได้โดยที่ถ้าเราไม่ซื้อเลยเราจะตกรถครั้งใหญ่
3: ค่ะแต่สิ่งสำคัญ
4: ตรงนี้ผมว่ามันก็ต้องเวทสำหรับตัวเราเองเนาะว่าเรามีความพร้อมในการลงทุนแค่ไหน
3: ค่ะ
4: นะครับ
3: ต้องจัดพอร์ตดีๆแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเรื่องของเงินเย็นด้วยนะที่คุณแพทบอกว่าถ้าลงไปแล้วเนี่ยต้องไม่ใช่เงินร้อนอย่างแน่นอนต้องเป็นเงินเย็นที่สามารถที่จะให้เวลาเขาลงทุนกันว่ากันไปยาวๆแล้วก็ได้รับปันผลนะใช่ไหมคะคุณแพทคะหรือแม้กระทั่งช่วงเนี้ยถ้าเราติดตามผู้เชี่ยวชาญบรรดากูรูต่างๆนะในแวดวงการลงทุนจะเห็นเลยว่าหลายท่านเนี่ยก็กลับมาถือเงินสดค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณแพทเพราะว่าอาจจะกังวลในภาพใหญ่ๆหลายเรื่องนั่นแหละนะคะประเด็นนี้คุณแพทมองยังไงคะแล้วส่วนตัวเนี่ยมีเงินสดมากกว่าทุกช่วงเวลาเหมือนบรรดากูรูต่างๆไหมคะหรือว่าทยอยเป็นปันผลแทนคะ
4: จริงๆก็ต้องบอกว่ามีเงินสดนะ
3: ค่ะ
4: คือผมว่ามันต้องแยกอย่างนี้ว่าต้องถามว่าอย่างเราเองตอนนี้ตัวเรามีหุ้นเยอะหรือเรามีเงินสดเยอะนะครับอย่างผมเองก่อนนี้ผมมีหุ้นเยอะอยู่แล้ว
3: ค่ะ
4: ดังนั้นพอได้ปันผลได้อะไรมาช่วงนี้รายได้ใหม่เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปซื้อเพิ่มนะ
3: เ
4: ออมันก็เลยผมว่าคือตอนนี้แต่ละคนต้องจัดพอร์ตของตัวเองให้พร้อมอ่ะ
3: ค่ะ
4: คืออย่างนึงผมมองว่าเฮ้ยมันอาจจะมีจังหวะอะไรให้เราเล่นก็ได้นะครับเพราะจริงเนี่ยถามว่าที่รอเก็บจริงผมอยากได้หุ้นปันผลนะ
3: ค่ะ
4: แต่อยากให้ลงแรงกว่านี้หน่อย ซึ่งตอนนี้มันไม่ลงมัน

0: ว่าน้ำมันอยู่ในโซนแพงแล้วคือพวกนี้ต้นทุนของธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงต่อไปเนี่ยแล้วแรงกดดันเนี่ยผมว่าเองที่บอกเนี่ยถ้ามาดูแล้วงบไม่ดีอะไรต่างๆออกมาปั๊บเนี่ยหุ้นอาจจะลงระลอกถ้าผมเข้าซื้อในช่วงปลายปีเนี่ยก็อันนี้ถือยาวนะ
1: ค่ะ
0: คือถ้าซื้อแล้วคือซื้อเลยก็คือเหมือนปกตินะครับซึ่งผมเวลาซื้อก็คือกะอยู่มันยาว
1: ๆ
0: ได้กำไรก็คือแบบว่าอันอย่างแรกได้ปันผลก่อนถูกไหมคือเพราะปกติผมว่าไอ้หุ้นมันคือช่วงนี้ถ้าไปดูหุ้นทั่วโลกอะคุณบิวอย่างถ้าไปซื้อหุ้นเทคไม่ต้องคุยนะคุณไม่ได้ปันผลนะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าคุณติดไม่ได้นะคุณบิวนึกภาพออกไหมสมมติถ้าคุณบิวซื้อหุ้นไม่มีปันผลเนี่ยคุณบิวไม่สามารถจะไปนั่งติดเป็น VI อะไรอยู่ในหุ้นแบบเนี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบว่าคือราคามันเหวี่ยงตลอดเวลา
1: ค่ะ
0: และที่เราเห็นประวัติของหุ้นเทคเนี่ยเวลามันเกิดสมมติเปลี่ยนจากดอกเบี้ยขาลงเป็นขาขึ้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหุ้นเทคเละเทะเลยนะ
1: ค่ะ
0: เหมือนตอน Facebook ลงมาตอนช่วงอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆอ่ะ Facebook ลงมาเหลือต่ำ100อ่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้600คุณบิว
1: ด
0: ูภาพออกมาถ้าถามว่าตอนต่ำ100คนถ้าใครซื้อสบายเลยนะผมรอจังหวะแบบนี้เหมือนกันว่าถ้ามันเกิดขึ้นภายในช่วงปีหลังเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ผมก็อยากเข้าซื้อในหุ้นพวกที่เป็นหุ้นปันผล
1: ค่ะ
0: เพราะของไทยเราจริงๆผมว่ามันเดาง่ายไม่คือไม่ต้องเดาว่าตัวไหนอยู่รอดดีกว่า
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: เพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคุณแพทตอนนี้หลักๆ ก็คือใช้เงินเยนแล้วก็ลงทุนหุ้นปันผลทยอยสามารถที่จะลงทุนได้เรามองสงครามน่าจะยืดเยื้อแล้วก็ต้นทุนในเรื่องของพลังงานน้ำมันก็น่าจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงตอนนี้คนกังวลเรื่องของดอกเบี้ยคือมันมีช่วงนึงที่เราจัดรายการแล้วเป็นช่วงดอกเบี้ยขาลงมาตลอดนะคุณแพทใช่ไหมคะแล้วก็ยังคุยกันเลยว่ามันจะกลับทิศไหมเพราะถ้ามันกลับทิศภาพทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนกลยุทธ์มันก็จะเปลี่ยนด้วยตอนนี้คุณแพทมองไปถึงภาพว่ามันมีโอกาสที่จะกลับทิศเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วหรือยังคะคุณแพทเพราะตอนนี้อย่างที่ทองลงหรืออะไรเงี้ยดูเหมือนว่าก็คอนเซิร์นเรื่องนี้เหมือนกันอะไรประมาณนี้ค่ะคุณแพทค่ะ
0: คือผมว่าที่เป็นขาขึ้นกับน่าคอนเซิร์นมากกว่าคือประเทศอย่างอเมริกามากกว่านะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดอเมริกาขึ้นเราก็ลงไม่ค่อยได้ไง
1: ใช่
0: แล้วมันก็กลายเป็นว่าเม็ดเงินมันก็ยังไหลออกไปหาอเมริกาเพราะดอกเบี้ยเขาขึ้นเงินมันก็ต้องกลับไปตลาดอเมริกาเหมือนเดิ
1: ม
0: มันทำให้ช่วงนี้ผมว่าคือตลาดเรามันต้อง ทนแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะเนา
1: ะ
0: บิวนะครับแต่ผมว่าของเรายังไม่ใช่กลายเป็นขาขึ้นหรอกแต่เพียงแต่ว่ามัน
1: แต่คิดว่าน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วถูกไหมคะคุณแพทย์ถ้ามองถ้าที่คุณแพทย์บอกเมื่อสักครู่ว่าจริงๆครึ่งปีแรกเนี่ยดีเลยนะครึ่งปีหลังยังไม่กล้าฟันธงว่าจะดีต่อไปใช่ไหมคุณแพทย์แต่คิดว่าจะไม่ได้แย่หนักมองแบบนี้ได้ไหมคะหรือจริงๆก็ต้องเผื่อด้วยเพราะเราไม่รู้ภาพปัจจัยที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ย
0: จริงๆดีนี่ผมว่าดีในแค่ตลาดหุ้นเองนะ
1: ค่ะ
0: มันเหมือนเป็นการมันเป็นการเด้งขึ้นมาเฉยคือมันเป็นการเด้งของหุ้นที่มันไม่กี่ตัวเอง
1: ค่ะใช่
0: แล้วแต่ถามว่าถ้าไปดูตัวเล็กเนี่ยหลายๆตัวก็เริ่มกลับนะ
1: ค่ะ
0: โดยที่คือผมรู้เพราะผมถือหุ้นขนาดเล็กเยอะหลายตัวไอตัวที่พื้นฐานเนี่ยมันหลายๆตัวพื้นฐานเริ่มดีขึ้นจากเดิมทียอดขายอาจจะแบบมีมันก็เริ่มกลับมานะทั้งในเชิงพื้นฐานและเทคนิคซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นสัญญาณพอสมควรที่ผมว่ามันก็เป็นเริ่มเค้าเรียกนะทิปปิ้งพอยต์เนาะของการที่เรามองว่าเออมาจะมีโอกาสที่จะเป็นจุดที่กลับตัวได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นหุ้นไทยลงทุนได้ที่คุณแพทย์บอกก็คือเลือกหน่อยใช่ไหมแล้วก็เลือกเป็นหุ้นปันผลเป็นเงินเย็นที่สามารถที่จะลงทุนได้ภาพใหญ่ๆก็ยังคงต้องติดตามอยู่ยังมีหลายเรื่องหลายประเด็นนะทั้งเรื่องของสงครามเรื่องของพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเรื่องดอกเบี้ยก็เช่นเดียวกันอเมริกามีโอกาสที่จะขยับปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ขออนุญาตมาอีกสักสินทรัพย์นึงซึ่งก็หลายคนตามเยอะอันนี้ขอวิวส่วนตัวแล้วกันคุณแพทย์เรื่องของทองคำนะเพราะว่
0: า
1: ร้อนแรงมากใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะขึ้นแรงและเร็วมากจนวันนี้ปรับตัวลงค่อนข้างแรงมาเป็นระยะจริงๆตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเนาะลงมาแล้วก
0: ็วันนี้สู้หุ้นไทยไม่ได้นะ
1: ใช่ หลายคนก็จะบอกว่าเขามันหมดคุณแพทย์บอกว่ามันเหมือนจะเป็นรอบขาสำหรับหุ้นไทยใช่ไหมว่าเหมือนดูเหมือนจะกลับขึ้นมาเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าทองเนี่ยเป็นคนละภาพเลยไหมตอนนี้คนยังมองว่ามันเป็นขากลับมาเป็นขาลงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแพทย์มองยังไงทั้งที่สงครามหรือใดๆก็ยังอยู่นะคุณแพทย์แต่ว่ามันเหมือนมันกลับ
0: ทิศมาเทคนิคไม่สวยไงคุณบิวตัวทองคำเทคนิค

0: มันเป็นขาลงเต็มๆเลยอ่ะ
1: ค่ะใช่ไหม
0: ตรงข้ามกับเซ็ตเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เซ็ตคือเอาท่านถ้าในเชิงพื้นฐานเอางี้เดี๋ยวถ้าเพื่อพื้นฐานเรามองตามพื้นฐานของเศรษฐกิจโอ้ทองคำต้องดีสิ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเกิดสงครามถูกไหม
1: มันยังมีความไม่แน่นอนอีกเยอะ
0: แล้วเซ็ตในเชิงพื้นฐานก็ไม่เห็นดีเลยมันไม่มีอะไรประเทศเราไม่ได้มีอะไรพัฒนาเลยมากมายมันต้องแย่สิแต่ในเชิงพื้นฐานมันบอกในเชิงของเทคนิคมันบอกคนละเรื่องไงคุณเดียว
1: ค่ะ
0: ตัวเทคนิคเนี่ยตัวเซตแต่ดูดีเพราะมันอยู่ไอ้ข้างล่างมาเยอะแล้วมันโอเวอร์โซมานานมันก็ถึงคราวที่จังหวะพอกลับตัวปั๊บมันก็กำลังจะวิ่งเป็นขาขึ้นนะครับส่วนทองมันอยู่โอเวอร์บอทมานานคุณเดียวไอ้ในโซนของการซื้อมากไปอ่ะซื้อจนเป็นโอ้โหโวลุ่มอะไรเข้ามหาศาลแล้วก็เป็นเพราะว่ามุมมันบวกเกินไปอ่ะมันถึงจุดที่มีการปรับตัวแต่จะเป็นขาลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เราไม่ต้องไปฟันธงอย่างนั้นหรอกแต่ถามว่าดูแล้วยังไม่ใช่แนวโน้มในการเป็นขาขึ้นเร็วๆเนี่ยคุณผู้ชม
1: ค่ะหรือว่าความร้อนแรงที่เขาคือในรอบทุกครั้งที่ผ่านมาเวลามีการปรับฐานหรือมีการย่อก็จะมีแรงกลับเข้ามารับต่อเนื่องแล้วเขาจะพลิกกลับไปอย่างรวดเร็วในทุกๆครั้งนะในช่วงที่ผ่านมา 1-2-3 ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยใช่ไหมคะคุณแพทแต่รอบนี้ภาพมันอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมใช่ไหมที่คุณแพทบอกแต่เราอาจจะยังไม่ต้องฟันธงหรอกว่ามันจะลงใช่ไหมคะแต่ภาพจะเปลี่ยนไป
0: ใช่ คือภาพมันดูไม่ค่อยสดใสอะ
1: ค่ะ
0: นะก็เหมือนที่เราเป็นตลอดเนาะคุณบิวพอเรารู้สึกว่าถึงเวลาต้องซื้อทองผมพอซื้อเข้าไปปั๊บอ่ะซวยเลย
1: ค่ะ
0: ผมว่าอย่างบิตคอยก็ทรงคล้ายๆกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่บิตคอยเหมือนกันช่วงนี้ก็ปรับตัวย่อลงนะคุณแพทบางวันก็ลงแรงด้วยนะคะค่ะมองเหมือนกันเลยไหมทิศทางคุณแพทคะ
0: จริงๆคล้ายๆกันนะผมว่าตอนนี้บิตคอยกับทองมันคล้ายๆเป็นบิตคอยก็เหมือนทองคำดิจิตอลแล้วอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีผู้เล่นแบบเป็นพวกสถาบันเข้ามาเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ตั้งแต่มีสถาบันทำเป็น ETF อะไรเข้ามาเนี่ยมันทำให้ผมว่าไอ้ความเขาเรียกอะไรความบือหวาบิตคอยมันเริ่มลดลงนะ
1: ค่ะ
0: มันเริ่มกลายเป็นทองคำดิจิตอลจริงๆแล้วอะคุณบิ๊กเพราะก่อนในเวลาขึ้นมันขึ้นมหาศาลขึ้นเร็วนะตอนลงแรงนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันจะเริ่มมีเครื่องมือทางการเงินของวิวอย่างเช่นทางพอสถาบันเข้ามาเนี่ยมีการเฮดจิ้งมีการคือพูดง่ายมันมีเครื่องมือต่างๆที่ทำให้เบรกชะลอเนี่ยทำให้ไอ้รอบต่างๆเนี่ยมันไม่ได้เหวี่ยงอะไรเหมือนเดิมนะครับดังนั้นก็ถามว่ามันจะหวือหวาแบบเดิมไหมผมว่ามันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นนะนะครับดังนั้นจริงๆทองคำกับไอ้ตัวบิตคอยน์คือช่วงนี้ผมไม่ได้มองน
1: ะ
0: ผมมามองหุ้นไทยมากกว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเกิดก็ลุ้นนะอยากให้มันคือของใหญ่ขึ้นใช่ไหมให้มันลงหน่อยจะได้ซื้อ
1: จริงๆตอนนี้ขึ้นมาระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่าถ้าพูดถึงเซตแต่ขึ้นไม่เยอะนะถ้าเซตเขาอาจจะดูมาแบบเยอะแต่ว่าถ้าหุ้นที่เป็นบางกลุ่มบางตัวเป็นแนวปันผลเนี่ยถือว่ายังขึ้นไม่เยอะแล้วก็ variation ยังน่าสนใจในการเข้าลงทุนระยะยาวได้ใช่ไหมคะคุณแพทเน้นย้ำสักหน่อยเพราะดูเหมือนปันผลก็ดีนะหลายตัวใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ใช่คือมันผลระดับสมมุติ 5% เนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: แต่พอถ้าเกิดเศรษฐกิจดีเนี่ยผมว่ามันต้องปันผลเยอะกว่านี้อยู่แล้วกำไรมากกว่านี้นะครับแต่ว่าพอช่วงอย่างนี้มันก็เนาะมันก็ขนาดนี้ก็ถือว่าดีเพราะเราก็ในตลาดหุ้นโลกนี่ผมว่าเราก็เป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ปันผลดีที่สุดนะ
1: ค่ะใช
0: ่เพราะว่าหุ้นมันก็ไม่ไปไหนแต่ก็คือเป็นตลาดที่พูดง่ายมันสร้างแพสซีฟอินคัมอ่ะผมบิ๊ก
1: ค่ะ
0: พอธุรกิจมันอย่างที่บอกอ่ะมันธุรกิจที่เอาตึงผูกขาดในแต่ละเซกเมนต์เลย
1: ค่ะ
0: คือแต่ละเซกเมนต์เนี่ยมันมีตัวที่เป็นตัวผูกขาดใหญ่ๆซึ่งปกติเนี่ยพวกนี้สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ซื้อกันแล้วมีปันผลนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นหุ้นปันผลแล้วนะคุณบิ๊ก
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเหมือนเอาไม่ต้องอะไรอย่างเซเว่นอีเลฟเว่นเองตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนเป็นหุ้นปันผลแล้วอ่ะจากเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยซื้อมานี่ไม่เคยมีใครมองปันผลเลยนะเดี๋ยวนี้ราคาลงมาจนแบบว่าโอ้เริ่มจะเป็นหุ้นปันผลแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็มี variation ที่น่าสนใจ
0: เรื่องนะมีความสามารถในการแข่งขันจริงถ้าตามหลักบัฟเฟตต์นี่คือเข้าขายหมดนะ
1: ค่ะมีกับดักอะไรที่เราต้องระมัดระวังไหมคุณแพทย์เพราะว่าจริงๆบางช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีอาจจะหลายบริษัทนะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวงบไตรมาส2ออกมาเนี่ยก็น่าจะมีหลายบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในเรื่องของสงครามเรื่องของต้นทุนเรื่องของน้ำมันต่างๆที่ออกมาเนี่ยหรือว่าบางกลุ่มบางตัวก็ลงแบบเยอะมากเหมือนกันนะตอนนี้คุณแพทย์คะแล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราก็กระโจนเข้าไปนะแล้วก็ปันผลเขาก็ดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีกับดักอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังไหมคะ
0: ผมว่ากับดักไม่มีนะเพียงแต่ว่าคือมันจะค่อยๆดีขึ้นนี้ดีกว่าเพียงแต่ว่ามันจะต้องผ่านบททดสอบเยอะอะคุณบิว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันนิดเดียวก็มีสถานการณ์เหตุที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันมีตลอดเวลาเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับดังนั้นก็คือถามว่าตอนนี้ช้อยส์ก็คืออาจจะถือเงินสดก็ได้นะครับแต่ถ้าเราเริ่มมีเงินสดเยอะเกินไปหรือว่าเราไม่มีหุ้นเลยเนี่ยบางทีก็ถ้าหุ้นที่เรามองเนี่ยมันราคามันย่อลงมาเนี่ยก็เป็นจังหวะในการทยอยเก็บนะผมมองกันนะครับและรอบนี้จริงๆมันอยู่ที่ว่าคือมันต้องทนหน่อยอะคุณฟิวเพราะเดี๋ยวพอรอบกลับมาผมเชื่อว่าตลาดมันก็จะกลับมาสุดท้ายต้องกลับมาเพียงแต่ว่ามันจะกลับมาในรูปแบบไหนยังไงอันนี้เราไม่รู้หรอกเหมือนตลาดญี่ปุ่นนะผม
1: คือ
0: มันซึมมาตลอดหลายสิบปีแต่พอมันกลับมามันก็กลับมาไง
1: ค่ะ
0: แล้วพอกลับมาปั๊บคนที่ถืออยู่ตลอดเนี่ยถ้าเป็นเงินเย็นคุณก็เดิมทีก็เอนจอยเงินปันผลอยู่แล้วพอกลับมาคุณก็รวยเลยม
1: ัน
0: ก็ผมว่ามันคล้ายๆผมว่าเราทรงเรามันคล้ายๆญี่ปุ่นมากเพราะเศรษฐกิจเราก็เป็นแบบนี้เราไม่ได้เป็นเศรษฐกิจที่โดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่เราแข่งก็ไม่ได้อะแต่เรื่องคอน sumer ผมว่าเราก็พอได้แล้วก็เรื่องของปันผลเรื่องของการถือหุ้นระยะยาวผมว่าเรายังได้อยู
1: ่ค่ะกลุ่มปันผลที่โดดเด่นอ่ะคุณแพทย์จะโฟกัสไปที่ธุรกิจอะไรคะณวันนี้สำหรับบ้านเราอะค่ะ
0: ตัวจริงผมว่าได้หมดนะ
1: ค่ะ
0: คืออันที่ผมมองผมชอบสุดก็จริงๆคือตัวสุขาส่งเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ครับปีก็พอได้นะครับหรือว่าอย่างหุ้นคือพวกนี้แต่ละตัวเนี่ยรู้เลยตัวไหนบ้างถูกป
1: ่ะ
0: นะครับหรืออย่างกลุ่มพลังงานมันก็ผมว่ามันก็พอไปได้เพราะพลังงานมันเริ่มมันกลับมาอยู่แนวโน้มของพลังงานแพงอ่ะไม่ใช่โลกพลังงานถูกนะเพราะงั้นกลุ่มพลังงานบ้านเราก็ค่อนข้างจะน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะบ้านเราจริงเวลาเศรษฐกิจพลังงานแพงกับจริงๆในตลาดทุนกับดีนะ
1: ค่ะ
0: มันส่วนทางกับเศรษฐกิจนะ
1: ใช่
0: เพราะบ้านเรามันโดมิเนียนโดยพลังงานกับตัวแบงก์เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าแบงก์ก็ไปเรื่อยๆปันผลก็ค่อนข้างจะสเตย
1: ์ค่ะ
0: นะครับเพราะแบงก์ส่วนใหญ่ผมว่าแบงก์เราผ่านวิกฤตมาเยอะอ่ะมันเลยไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องคอนเซิร์นเพราะถ้าเกิดตลาดแล้วน่ากลัวเนี่ยคุณต้องไปดูว่าแบงก์เวลาแบงก์มันเริ่มเหมือนหนี้เสียกำลังจะพุ่งไงแต่ตอนนี้มันดูไม่ใช่ไงนะครับเพราะผมว่าเขาไม่ปล่อยมากกว่า
1: เขาค่อนข้างเคลียร์แล้วรอบนี้แบงก์เหมือนเป็นเสาหลักเลยเนาะคุณแพทสำหรับภาพที่ถ้าใครมีในพอร์ตเนี่ยก็ช่วยน่าจะสดใสแฮปปี้แล้วก็ปันผลที่จ่ายออกมาในช่วงที่ผ่านมาก็สดใสมากนะคะป่ายจ่ายปันผลดีมากทั้งปันผลพิเศษปันผลระหว่างการทั้งหลายใช่ไหมคะที่ออกมาค่ะ
0: ใช่เพราะว่าตัวผมว่าแบงก์เองเป็นจริงๆก็เป็นตัวบอกนะว่าเศรษฐกิจของเรามันจะขึ้นได้ไหม
1: คือ
0: ถ้าแบงก์ยอมปล่อยเนี่ยเศรษฐกิจผมว่าประเทศไทยถึงกลับมาเลยนะแต่ปัญหาคือหลังจากปล่อยมันจะเกิดหนี้เสียไงคุณบิ๊ก
1: ค่ะหลายคนกลัว
0: มันก็เลยถูกต้องมันก็เลยไม่มีใครแบบทุกคนก็เลยเดินเกมแบบคอนเซอร์เวทีฟแบบนี้แล้วพอแบงก์ไม่ปล่อยมันกระทบเรื่องกลุ่มอสังหาซึ่งกลายเป็นกลุ่มที่ผมว่า
1: เหนื่อยเลยเนาะตอนนี้เหนื่อยต้องต้นทุนด้วยเนาะคุณแพทย์ตอนนี้กลุ่มอสังหาก็เจอต้นทุนแฝงไปพอสมควรเลยเหมือนกันใช่ไหมคะหลายโครงการก็แบบเดินหน้าได้ยากเหมือนกันนะในช่วงนี้ใช่ไหมกำลังซื้อคนด้วยเนาะคนจริงๆคนก็รัดเข็มขัดเหมือนกันนะคุณแพทย์ถ้าพูดถึงคนก็ระมัดระวังพอสมควรเรื่องการใช้จ่ายโดยเฉพาะถ้าจ่ายอะไรกับใหญ่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอย่างซื้อบ้านอย่างอะไรเงี้ยค่ะ
0: ใช่ใช่ก็คือถ้าใครเป็นผู้ประกอบการตอนนี้ก็น่าจะรู้เนาะว่าเศรษฐกิจมันกระทบโดยตรง
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วเต่งตัวสังหาเองจริงแล้วอินทัศน์อสังหาฟื้นเนี่ยตลาดหุ้นก็กลับนะ
1: ค่ะ
0: เพราะมันเป็นตัวบอกที่สำคัญมากของประเทศไทยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นตัวจ้างงานหลักเลยแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ตอนนี้คือพูดง่ายอย่างแค่ฟื้นแบงก์ยังไม่ปล่อยอ่ะ
1: ใช่
0: ถูกไหมคนอาจจะอยากซื้อบ้านอยากซื้อคอนโดเพิ่มแต่ว่ามันก็ไม่ใช่กู้ได้นะ
1: ค่ะ
0: นะอะไรพวกแบบนี้ผมว่าคือมันทุกอย่างมันกลไกมันต่อเนื่องกันนะคุณผู้แต่ผมเชื่อว่ามันจะมีจุดทิปปิ้งอ่ะซึ่งพอจุดนั้นมาเนี่ยมันก็จะคลายตัวเหมือนอย่างที่บอกมันญี่ปุ่นนะพอมันคลายตัวด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่มันก็ต้องมีอ่ะ นะครับพอจุดนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเอนจอยขาขึ้นกันใหม่เนาะ
1: แต่ตอนนี้
0: จุดนั้น ใช่ไหม
1: เพราะหลายปีแล้วนะคุณแพทย์แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ทำได้ที่คุณแพทย์บอกอ่ะก็เก็บเงินสดส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่มีเงินสดมากแล้วอ่ะจริงๆการเข้าหุ้นปันผลตอนนี้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรสำหรับในตลาดหุ้นไทยนะก็คือเลือกกลุ่มธุรกิจได้อย่างที่คุณแพทย์บอกไปเมื่อสักครู่ไปทำการบ้านเพิ่มเติมจริงก็ราคาน่าสนใจใช่ไหมคะโดยเฉพาะตัวปันผลนี่แหละนะที่ให้ผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลาที่ตลาดเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะค่ะ
0: ใช่ใช่ก็รอซื้ออยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวรอดูนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ซื้อเลยเหมือนกันนะคุณบิวมองตลาดว่ามันไม่ดีจริง
1: ๆอืมใช่
0: นะครับแล้วมันก็ไม่ดีจริงๆนะ
1: ค่ะแล้วปัจจัยมันก็เยอะด้วยคุณแพททั้งปัจจัยข้างในเราเองด้วยเนาะแล้วก็ปัจจัยภาพใหญ่ด้วยใช่ไหมคะที่มันก็คอนโทรลไม่ได้มากด้วยอย่างช่วงที่ผ่านมาเราดูประเด็นเรื่องของสงครามเนาะแต่ซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีสงครามการค้าเลยอ่ะคุณแพทแล้วก็ถ้าตนสงครามลักษณะนี้ยุติลงไปหรือเบาบางลงไปสงครามการค้าคัมแบ็กกลับมาเนี่ยมันก็จะยากกลับมายากเหมือนเดิมไหมอันนี้มีคำถามที่คนถามเยอะเหมือนกันคุณแพทมองยังไงคะกังวลเรื่องนี้ไหมอเมริกาจะกลับมา
0: ผมว่ามันมาด้วยกันนะคุณบิวคือทั้งสงครามจริงสงครามการค้าเนี่ยจริงมันเป็นเรื่องเดียวกันนะ
1: ค่ะ
0: คือสังเกตไหมมาช่วงเวลาเนี่ยมาช่วงเวลาที่จริงช่วงเวลาแบบเนี้ยถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันใกล้ไอ้ Great Depression แล้วอะ
1: ค่ะ
0: มันใกล้ช่วงที่มันเกิดจะเกิดการแตกหักอะคุณบิวเหมือนเวลามันจะเปลี่ยนขั้วอำนาจถ้าใครเคยอ่านในเลดของเรดาริโอใช่ไหม
1: ค่ะ
0: การเปลี่ยนขั้วอำนาจซึ่งอเมริกาไม่ยอมไงนะครับซึ่งก็ไม่ยอมอยู่แล้วล่ะนะครับ คือไม่งั้นจีนก็สามารถที่จะในเชิงของการผลิตต่างๆผมว่าจีนก็มาคือแซงอเมริกาหมดแล้วอะ
1: ค่ะ
0: เหลือเรื่องเดียวคือเทคโนโลยีเนาะนะครับแล้วก็เรื่องเงินที่อเมริกายังคุมอยู
1: ่ค่ะ
0: งั้นเกมนี้ก็ผมว่ามันไปต่อเนื่องอะนะครับมันสงครามการค้ามันก็ไม่น่าจบแบบไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไอ้ตัวสงครามจริงนี่มันเพราะเบื้องหลังสงครามจริงมันก็คือการค้าและเศรษฐกิจนี่แหละ
1: ค่ะ
0: คือทำขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ของเศรษฐกิจของอเมริกาเอง
1: ค่ะไม่แยกออกจากกันนะคุณแม่จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกันใช่ไหมคะ
0: จริงๆมันเรื่องเดียวกันแล้วเป็นเรื่องที่พวกนี้มันก็จะลากยาวเพราะว่า
1: ค่ะ
0: มันเป็นสิ่งที่เกิดอยู่แล้ว
1: ฟังดูก็ยังมีเรื่องที่คอนเซิร์นต้องมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอยู่แต่ว่าเราก็ยังมีความหวังสำหรับภาพตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสที่ซ่อนอยู่ในมิติของการลงทุนใช่ไหมคะคุณแพทย์จะต้องเลือกหน่อยต้องซีเล็กอันนี้สำคัญมากๆเหมือนกันแต่ในภาพของปากท้องในภาพของเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ลุ้นต่อไหมคะคุณแพทย์ครึ่งปีหลังมองยังไงคะพวกกำลังซื้อการบริโภคทั้งหลายอะไรเงี้ยคือตอนนี้หลายคนก็หวัง
0: รัฐบาลมันก็จะกู้เพิ่มใช่ไหมแล้วก็
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวรัฐบาลช่วยเหลือเนี่ยใช่ไหม
1: ค่ะโครงการนั้นไทยช่วยไทย plus นะแล้วก็โครงการต่างๆที่จะมากระตุ้นในเรื่องของภาคเศรษฐกิจอ่ะใช่ไหมคะมีส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ไหมคุณแพทย์เนาะตอนนี้ค่ะ
0: การเมืองเราก็เริ่มนิ่งแล้วนะผมว่ามันไม่มันเริ่มค่อนข้างจะไม่ค่อยแต่ก่อนเราก็มีปัญหาการเมืองวุ่นวายนะตอนนี้ผมมันก็เริ่มนิ่งนะครับดังนั้นก็รอนโยบายเนาะว่าต่างๆว่ามันจะสามารถกระตุ้นอะไรได้บ้าง
1: นะครับ
0: ก็มีความหวังอ่ะนะหลังจากเอาให้ควอเตอร์สองประกาศออกมาเนี่ยพอมันอาจจะมียอดนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นน่าจะค่อยๆดีขึ้น
1: ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราติดตามกันแต่ว่าก็มีความหวังแหละคิดว่ากลับไปยืน 1,600 ทะลุ 1,700 หรืออะไรเงี้ยยังหวังได้ไหมคุณแพทย์คำถามสุดท้ายสำหรับปีนี้ คุณแพทย์ปีนี
0: ้ผมว่าถ้าเป็นจุดนั้นเนี่ยถ้าทะลุ 1,500 ขึ้นไปจริงจังนะแต่แบบจริงจังเนี่ยไอตัวพื้นฐานมันต้องมาจริงๆเน
1: ี่
0: ยซึ่งตอนนี้ยัง
1: ไม่เห็น
0: ชัดยังไม่ชัดหมดยังไม่ชัด
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: โอเคอ่ะเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะแล้วเราก็ติดตามเป็นระยะแต่ว่าสิ่งสำคัญที่คุณแพทย์บอกเลยก็ต้องประเมินมาที่ตัวเราเนาะถ้าในมิติของการลงทุนใช่ไหมคะต้องดูความพร้อมดูเรื่องเงินเย็นดูเรื่องของการจัดสรรพอร์ตให้ดีอันนี้ยังสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันสำหรับการลงทุนในยุคนี้ใช่ไหมคะที่เราลงทุนได้หลากหลายมากเลยนะวันนี้เพราะว่าวันนี้เราก็เห็นตลาดอื่นหรือเห็นบางเซกเตอร์เนี่ยอย่างกลุ่ม AI เลยเขาก็ร้อนแรงมากจริงๆเนาะคุณแพทย์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ผมก็ดูนะแต่เพิ่นหนึ่งกลุ่มนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เข้าไปซื้อนะผมร
1: ู้
0: สึกว่ามันราคามันแพงเกินไปแต่ถ้าคนเทรดก็โอเคนะ
1: ค
0: นเหมือนกับเขาเก่งกำไรมากกว่า นะเพราะว่าพวกนั้นผมว่ามันถือยาวไม่ได้ผม
1: ค่ะค่อนข้างมีความเสี่ยง
0: ถ้าเป็นหุ้นหลักก็ถือยาวก็หาจังหวะแบบนี้ถ้าสมมติอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงไอ้พวกหุ้นเทคขนาดใหญ่ลงมา
1: ฐานลงมา
0: ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณอันนี้คุณซื้อหนักเลย
1: ค่ะ
0: เป็นจังหวะคือผมว่าถ้าเล่นต่างประเทศต้องใจเย็น
1: ค่ะ
0: แต่เล่นหุ้นไทยต้องเงินเย็น
1: เพราะจริงเท่าที่ฟังแบบนี้คุณแพทย์ก็มองว่าจริงๆ AI มันก็คือเป็นเมกะเทรนด์เป็นการเปลี่ยนโลกจริงๆด้วยใช่ไหมคะแต่ว่ามันอาจจะแบบขึ้นมาแบบร้อนแรงเกินไปถ้ามันมีอะไรแล้วมันย่อมันก็ยังถือว่าเป็นเซกเตอร์เป็นธีมที่น่าสนใจอยู่ใช่ไหมคะมองแบบนั้นเนาะถ้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมในโลกนี้
0: ใช่ใช่ผมว่ามันเป็นวางจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานคือการปฏิรูปอุตสาหกรรมมาแหละคุณบิว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าต่อไปถ้าเรามานั่งดูAI มันทำให้เราทำงานได้คือคนหนึ่งสามารถทำงานได้เยอะขึ้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: คือแต่ก่อนบางทีโอ้โหต้องรีเสิร์ชข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรีเสิร์ชแล้วนั่ง AI ก็ถามไปเรื่อยๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็ได้ข้อมูลมาแล้วนะครับคือมันจะทำให้การทำงานต่อไปมันมีประสิทธิภาพเดี๋ยวเราจะเห็นที่บอกอ่ะเห็นคือคนเดียวสามารถสร้างบิลเลียนคอมพานี
1: ค่ะ
0: เป็นบิลเลียนแนร์ได้ด้วยบริษัทแต่ก่อนต้องมีเป็นหมื่นคนเป็นบิลเลียนแนร์อันนี้ไม่ต้องเลยมีคนเดียว
1: ค่ะ
0: คือไอ้ผู้เศรษฐกิจเนี้ยแต่มันจะเกิดหลังจากวิกฤตนะซึ่งก็ต้องพูดง่ายเราก็ต้องหาโอกาสจับตาไปศึกษาไป
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจับตากันเป็นระยะนะคะแล้วก็จะเก็บข้อมูลนะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณแพทย์ค่ะโอกาสหน้าได้พูดคุยกันอีกนะคะค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณแพทย์ภาววิทย์กลิ่นปทุมนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแล้วก็นักวางแผนการลงทุนระดับแนวหน้าของไทยนะคะมาช่วยมองกันในเรื่องของทิศทางตลาดหุ้นไทยแล้วก็หุ้นไทยของครึ่งปีหลังนะในปี2569นะว่าจะไปในทิศทางไหนนะฟังดูก็ยังพอมีความหวังนะแต่ก็ยังต้องมีภาพมากระตุ้นภาพมาช่วยอยู่พอสมควรแล้วก็ภาพใหญ่ก็จะต้องซัพพอร์ตด้วยนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของหุ้นปันผลแต่ก็อย่าลืมประเด็นเรื่องของการจัดพอร์ตของตัวเองให้ดีด้วยนะเงินที่ใช้ลงทุนอันนี้สำคัญมากๆจะต้องเป็นเงินเย็นนะแล้วก็ต้องตามภาพใหญ่ในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยด้วยนะถ้ากลับมาเป็นทิศทางขาขึ้นนะคะโดยเฉพาะยิ่งทางฝั่งอเมริกาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงหน้ายังมีข่าวสารนะอีกหลายประเด็นค่ะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตกันในภาพใหญ่ๆนะโดยเฉพาะภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อเสนอนะที่ประธานหอการค้าไทยเข้าพบรัฐบาลนะดูซิว่าข้อเสนอเร่งด่วน10ประการซึ่งจริงสำคัญมากเหมือนกันนะที่คุยกับคุณแพทย์เมื่อสักครู่นี้เนี่ยว่าฟันเฟืองสำคัญอีกอย่างนึงที่จะช่วยเศรษฐกิจคือการกระตุ้นจากทางภาครัฐเนี่ยแหละว่าจะทำได้มากน้อยขนาดไหนอันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ค่ะว่าครึ่งปีหลังเนี่ยหุ้นไทยจะไปได้ไกลเหมือนที่หลายคนหวังหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
5: ์อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าว ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
6: ์มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Beats ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beats บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของ Econ Beat นะคะโดยคุณบัญชาชุมชัยเวชนะคะวันนี้ดิฉันจิติมาทวารเรศนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณบัญชากลับมาพบกับคุณผู้ฟังนะคะก็เบรกที่แล้วนะคะวันนี้เราชวนมองภาพของตลาดทุนภาพของตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะปี2569ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่ว่าในช่วงของครึ่งปีแรกที่ผ่านมานั้นก็ถือว่าทำได้ดีนะคะแล้วก็สดใสแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกค่ะว่าก็มาด้วยหุ้นนะบางกลุ่มบางตัวเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะในขณะเดียวกันภาพโดดเด่นของตลาดหุ้นไทยนะตอนนี้ก็คือธุรกิจนะคะที่สามารถที่จะจ่ายปันผลได้ดีนะคะที่วิทยากรของเรานะคะเมื่อสักครู่แขกรับเชิญนะคุณแพทย์ปวิทย์ให้มุมมองเอาไว้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะคะภาพในเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญอีกหนึ่งปัจจัยก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะที่จะช่วยในเรื่องของกำลังซื้อนะคะของผู้คนนะบรรเทาในเรื่องของภาวะค่าใช้จ่ายต่างๆต้นทุนนะการใช้ชีวิตที่เราต้องยอมรับว่าพุ่งสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในเรื่องของสงครามนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยืดเยื้อและไม่จบลงอย่างง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประเด็นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำได้ดีนะคะก็น่าจะเป็นแรงผลักดันเป็นฟันเฟืองสำคัญนะที่จะทำให้ภาพเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับมาได้หรือว่าอย่างน้อยเนี่ยประคับประคองตัวไปได้นะคะซึ่งวันนี้เองนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของหอการค้าไทยนะคะแล้วก็ทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะมีประธานหอการค้าไทยสภาหอการค้าไทยนะคะก็มีการหารือนะคะมีการเปิดเผยนะหลังจากที่หารือกับคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะแล้วก็หน่วยงานเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ทำเนียบนะคะว่าก็มีการหารือนะคะถึงยุทธศาสตร์แล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในปี2569ค่ะแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยภาคธุรกิจกำลังเผชิญความท้าทายอย่างหนักมากๆค่ะคุณผู้ฟังจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจที่ผันผวนนะคะก็ส่งผลให้กระทบต่อต้นทุนทั้งเรื่องของพลังงานนะคะโลจิสติกส์นะรวมไปถึงการสำรวจพบว่าตอนนี้เนี่ยกลุ่ม SME ที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศนั้นเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะโดยคุณพจน์นั้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากให้การฟื้นฟูเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นผลจริงเนี่ยภาคเอกชนก็เลยมีการนำเสนอแนวทางต่อรัฐบาลผ่านข้อเสนอเร ร่งด่วน10ประการนะคะที่จะต้องดำเนินการภายใน 1-2 ปีค่ะโดยประเด็นสำคัญก็คือเพื่อที่จะกระตุ้นกำลังซื้อรวมถึงเสนอให้ต่อยอดโครงการคนละครึ่งพลัสนะคะเพื่อที่จะกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากมากขึ้นค่ะมาดูกันว่าข้อเสนอนะคะที่ทางด้านของประธานหอการค้าไทยนะคะสภาหอการค้าไทยแล้วก็ภาคเอกชนเสนอเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือมีการเสนอประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของการกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศโดยให้เร่งฟื้นฟูอุปสงค์ภายในประเทศที่ชะลอตัวนะคะให้เสนอมาตรการในการต่อยอดนะจากในอดีตคือคนละครึ่งพลัสเนี่ยนะคะให้มุ่งเน้นกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากนะในพื้นที่ที่เป็นจังหวัดรองพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายแดนนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่เป็นนอกฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าโลซีซันนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือกลุ่มที่เปราะบางผ่านสวัสดิการของรัฐนะคะเพื่อที่จะสร้างแรงส่งเศรษฐกิจในวงกว้างนะคะประเด็นที่2เนี่ยก็อยากให้ลดต้นทุนพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพนะผลักดันการแก้ไขปัญหาต้นทุนพลังงานซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่กระทบกับธุรกิจเลยประมาณ 79.2% นะคะก็ให้พูดถึงเรื่องของมาตรการลดน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่าไฟฟ้าก๊าซหุงต้มนะแล้วก็เสนอเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันค่ะให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงแทนการอ้างอิงราคาจากตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ต้องเข้าไปดูแลในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเข้มงวดด้วยนะเพื่อที่จะป้องกันการฉวยโอกาสนะของบางกลุ่มพ่อค้าที่มีการปรับราคาขึ้นเกินสมควรนะคะข้อที่3เนี่ยเน้นไปที่ SME ค่ะให้ช่วยเหลือ SME แล้วก็เสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการนะเร่งจัดหามาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะที่เป็นซอฟท์โลนระยะยาวที่สามารถเข้าถึงง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นนะคะแล้วก็เสนอให้ผ่อนปลนหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อสำหรับ SME ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากโควิด-19 รวมถึงกลุ่ม NPL ด้วยนะคะก็ให้ประเมินจากศักยภาพทางธุรกิจแล้วก็กระแสเงินสดในปัจจุบันนะเพื่อที่จะดึงผู้ประกอบการนะให้กลับเข้ามาสู่ระบบนะเพราะว่าหลายคนพอในระบบไม่ได้เนี่ยก็หันไปนอกระบบหรือหันไปทางอื่นก็จะหนักหนากว่าเดิมนะหลายคนก็เป็นปัญหานั้นข้อที่4ก็คือเสนอประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้สินภาคเอกชนนะคะอันนี้ก็บอกว่าให้มุ่งเน้นกลุ่มรายได้น้อยปานกลางนะผ่านมาตรการปรับโครงสร้างหนี้การพักชำระหนี้การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องในการดำรงชีพนะคะซึ่งก็สำคัญในการลดหนี้นอกระบบแล้วก็กระตุ้นการบริโภคระยะยาวด้วยนะคะข้อที่5นะเขาก็เสนอประเด็นเรื่องของการปกป้องตลาดภายในประเทศแล้วก็เสริมความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยค่ะแล้วก็ยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมการนำเข้าสินค้าต่างชาตินะอันนี้สำคัญเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยแข่งขันได้เพราะตอนนี้เราก็ถูกต่างชาติเนี่ยมาแย่งตลาดอยู่พอสมควรนะแล้วก็ส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตแล้วก็ SME ไทยมากๆนะคะแล้วก็ให้สนับสนุนนโยบายไทยช่วยไทยผ่านการส่งเสริมการใช้สินค้าแล้วก็การบริการภายในประเทศนะเพื่อที่จะรักษาสมดุลการแข่งขันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นนะคะข้อที่6ค่ะอันนี้เป็นประเด็นเรื่องของการส่งออกเนาะก็นำเสนอให้เรื่องของการส่งเสริมการส่งออกแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะคะให้มีการผลักดันการส่งออกให้เป็นเครื่องยนต์หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะผ่านการขยายการตลาดใหม่นะมีเปิดขยายตลาดใหม่ออกไปแล้วก็ปรับปรุงมาตรการภาษีนำเข้าวัตถุดิบเพื่อที่จะลดต้นทุนการผลิตนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ให้ทบทวนเรื่องของความตกลงการค้าเสรีด้วยนะคะหรือว่า FTA ให้มีความสมดุลแล้วก็เป็นธรรมนะโดยเฉพาะมาตรการบริหารจัดการสินค้านำเข้าตามฤดูกาลค่ะเพื่อที่จะให้กระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศนะเพื่อไม่ให้กระทบนะคะข้อที่7ก็เป็นประเด็นเรื่องของภาคการเกษตรละนะคะให้ฟื้นฟูเกษตรกรยกระดับรายได้เกษตรกรสร้างเสถียรภาพนะคะแล้วก็ลดความผันผวนของตลาดนะเพราะว่าตอนนี้เกษตรกรก็หนักมากนะคะเพราะว่าเป็นต้นทางแล้วก็บรรดาปุ๋ยบรรดาวัตถุดิบที่เกษตรกรใช้เนี่ยก็ราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ราคาผลผลิตที่ออกมาเนี่ยก็ต่ำมากนะคะหลายๆคนก็เหนื่อยมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยและยังพูดถึงการแข่งขันของตลาดอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหอการค้าไทยก็ให้ดูเรื่องนี้ด้วยนะรวมไปถึงข้อที่8คือภาคบริการและการท่องเที่ยวอันนี้ก็ต้องให้ยกระดับอุตสาหกรรมนะการกระตุ้นการท่องเที่ยวพร้อมๆไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะเรื่องของการคมนาคมลดความแออัดในอากาศยานนะคะแล้วก็แน่นอนอีกเรื่องนึงสำคัญมากคุณผู้ฟังเพราะว่าเราอ่ะมีนัดกันแล้วมันทีมันเป็นช่วงไฮซีซั่นของเราด้วยคือ PM 2.5 เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณภาพอากาศมีผลนะต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะคะซึ่งทางหอการค้าไทยก็เสนอเรื่องนี้ด้วยว่าต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แล้วก็ต้องสร้างความ ความพร้อมความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็สำคัญนะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์เรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยนะคะข้อที่9อันนี้มองไปในแง่ของระบบราชการนะที่นำเสนอนะคะว่าจะต้องสร้างธรรมาภิบาลประสิทธิภาพในการทำงานเน้นเรื่องความโปร่งใสการปราบปรามการทุจริตอันนี้เป็นฟันเฟืองเป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วนะคะแล้วก็เร่งลดขั้นตอนการอนุมัติการอนุญาตด้วยระบบดิจิตอลแล้วก็มีการบูรณาการระเบียบอะไรที่มันมีความซับซ้อนต่างๆนานาระหว่างหน่วยงานเนี่ยก็ให้บูรณาการเพื่อลดต้นทุนแฝงในการดำเนินธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องของชายแดนก็ยังเป็นประเด็นที่หลายคนคอนเซิร์นนะคะเพราะว่าจริงๆในหลายๆพื้นที่ชายแดนเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบกันอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะคะจากผลพวงในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาก็พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือพื้นที่ชายแดนการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคนะคะแล้วก็เร่งเยียวยามาตรการแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนที่รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชานะคะแล้วก็ให้ส่งเสริมการลงทุนในส่วนภูมิภาคตามศักยภาพแล้วก็จุดเด่นของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนะที่ทางภาคเอกชนได้หารือกับทางด้านของนายรัฐมนตรีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็พอนำเสนอไปแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวดูกันนะคะว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยนะคะพอรับเรื่องไปเรียบร้อยเนี่ยจะมีเข้าไปในรายละเอียดในเรื่องของการออกมาตรการนะคะแนวทางต่างๆออกมาอย่างไรแต่นี่ก็เป็นสิบนะในเรื่องของข้อเสนอนะคะที่ทางด้านของประธานหอการค้าไทยนั้นเนี่ยก็เสนอให้กับทางภาครัฐบาลนะเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายใน 1-2 ปีนี้นะคะเราก็หวังอย่างยิ่งค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องฝากความหวังเนาะเพราะประเด็นเรื่องของมาตรการช่วยภายในเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆนะปัจจัยข้างนอกเราอาจจะควบคุมค่อนข้างยากนะตอนนี้ภาพใหญ่นะในเรื่องของประเด็นประเทศมหาอำนาจต่างๆแต่ถ้าข้างในเรามีความแข็งแรงกระตุ้นเนี่ยเราน่าจะสามารถประคับประคองผ่านช่วงเวลาไปได้นะคะปิดท้ายอีกเรื่องนึงก็คือประเด็นเรื่องของค่าไฟนะที่ใครตามกันนะคะเรื่องของการพิจารณาค่าไฟฐานใหม่นะล่าสุดก็ยังไร้ข้อสรุปนะเราก็เลื่อนออกไปนะกกพ.ก็เลื่อนออกไปเดี๋ยวจะไปเคาะในรายละเอียดในสัปดาห์หน้านะเพราะว่าจริงๆผลจากการรับฟังความคิดเห็น600คนของประชาชนเนี่ยก็ยังมีเสียงแตกอยู่นะคะโดยกว่า 60% ก็ยังมีความเห็นที่หลากหลายเหมือนกันนะคะไม่ได้เทไปทั้งกรณีใดกรณีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกกพ.เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้พิจารณากันอีกครั้งนึงในที่ประชุม17มิถุนายนนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มนะคะประเด็นสำคัญเนี่ยก็เกี่ยวเนื่องกับประเด็นเรื่องของสำคัญก็คือช่วยแบ่งเบานะคะในเรื่องของค่าของชีพค่าใช้จ่ายนั่นแหละนะคะนี่ก็คือทั้งหมดนะของ Economic วันนี้นะคะสำหรับการสรุปข่าวนะที่สำคัญสำคัญเอามาฝากคุณผู้ฟังนะคะวันนี้ก็หมดเวลาเรียบร้อยค่ะสำหรับ Economic นะคะกลับมาเจอคุณบัญชาได้ใหม่นะในวันพรุ่งนี้สวัสดีฉันก็เจอในรู้ใช้เข้าใจเงินนะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์นะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ
7: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
8: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ดาบตำรวจรณชัยนุ่นยัง10ตำรวจเอกศิลวัฒน์ชัยโรจน์10ตำรวจเอกจิตตินหาสนำ10ตำรวจเอกวิทยาอยู่เย็น10ตำรวจเอกกิติภูมิศรีแก้วอิน10ตำรวจเอกกิติพัฒน์ทองอิน10ตำรวจเอกวิษณุถาวรยุติธรรม10ตำรวจเอกชัยพัฒน์พรหมอินและ10ตำรวจตรีวิทมลวงเกื้อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการสายตรวจรถยนต์ประจำหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษยะลา12รามันขณะออกปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปูไลและลาดตระเวนเส้นทางคมนาคมสาย4010เหตุเกิดบริเวณถนนรามันบาลอหมู่ที่7ตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาเมื่อวันที่9มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลยะลาศิริรัตน์รักอำเภอเมืองยะลาต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายสกริยาลาโฮยาประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลรามันอำเภอรามันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะบรรจุภัณฑ์

0: ตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยนิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 นถึง 21:00 นกับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอือยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์เช่นเคยนะครับที่เราเจอกันทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้วันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569ครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยนะครับก็คาดว่าในช่วงเวลาแบบนี้หลายๆคน2ประเด็นที่จะชวนกันคุยเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในกระแสทั้งเลยถ้าเกิดเป็นเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางอันเนี้ยน่าสนใจที่ค่อนข้างที่จะดูต้องติดตามกันต่อนะครับถ้าจะบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเหมือนจะหยุดแล้วหยุดแล้วหรือยังสำหรับในส่วนของการหยุดยิงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอิหร่านกับอิสราเอลอิสราเอลกับเลบานอนนะครับแม้ว่าในส่วนของสหรัฐเองโดนัลด์ทรัมป์ออกมาประกาศแล้วว่าสงครามเนี่ยใกล้ที่จะยุติในเร็วๆนี้ขณะที่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยก็ยังคงมีการถล่มกันอยู่นะครับในเรื่องของอิหร่านก็โต้กลับถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนแล้วก็คูเวตขณะที่ในส่วนของอิสราเอลก็ยังคงบอกว่าจะพยายามยุติในการโจมตีเลบานอนกันต่อซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะสามารถยุติเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางกันได้ไหมแล้วก็ยืดเยื้อมาจนถึงณขณะนี้ที่แน่ๆดูราคาทองวันนี้นะครับปิดร่วงกันลงไปเนี่ยก็คงที่เยอะทีเดียวหลายคนเริ่มหนาวแล้วนะอยู่บนดอยกันซื้อไปบางคนเนี่ย 60,000 ปลาย 70,000 ปลายก็มีเหมือนกันทองวันนี้เนี่ยนะครับราคาทองคำในประเทศเขาบอกว่าลดลงเนี่ยจากเมื่อวานถึง 2,350 บาทถ้าดูราคาทองแท่งเนี่ย รับซื้อบาทละ 64,850 บาทขายออก 60,050 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 63,550 บาทขายออกบาทละ 65,850 บาทตอนนี้ทองบาทละ 65,000 นะถ้าเอาง่ายๆตามทองรูปพรรณก็จะแล้วคุณต้องตามกันต่อในสถานการณ์ตลาดกลางเดี๋ยวคุยกันในช่วงที่2กับอาจารย์มูฮัมหมัดครับส่วนช่วงแรกครับแน่นอนที่สุดว่ากำลังใกล้ที่จะเปิดฉากถ้าเกิดว่าตามเวลาในสหรัฐอเมริกา11มิถุนายนเนี่ยจะตรงกับเวลาบ้านเราประมาณวันที่12เพราะว่าเขาจะช้ากว่าเรา12ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบ้านเราจนถึงนักขันนี้พยายามเช็คไปนะคุณผู้ฟังตกลงข่าวลือต่างๆที่เขาบอกว่าเจ้านู้นเจ้านี้ได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาในไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็พยายามหาอยู่นะว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยข่าวลือที่หลังจากเมื่อวานนี้ลือกันหนักมากนะว่าเจ้านั้นได้เจ้านี้ได้สุดท้ายเนี่ยยังไม่มีการยืนยันเลยนะครับว่าเจ้าไหนของบ้านเราที่เป็นคนได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกไปนะครับอาจจะต้องเสียเป็นกล่องซื้อเป็นกล่องไหมอะไรอย่างเงี้ยในช่วงเวลาสั้นๆประมาณ1เดือนของฟุตบอลโลกแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เป็นข่าวเป็นคราวกันออกมาก็ตามทีเฮ้สุดท้ายเราจะได้ดูไหมสำหรับฟุตบอลโลกอาจจะเป็นช่องทางธรรมชาติแต่ก็ไม่สนับสนุนเพราะว่าช่องทางทางธรรมชาติเนี่ยมันส่วนมากจะเป็นเว็บพนันซะเป็นส่วนใหญ่ที่เอามาฉายแล้วเราก็เข้าไปดูกันนะครับมันก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการพนันเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าลิขสิทธิ์ที่ได้มาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถที่จะเอามาแล้วก็ดูอาจจะมีการเก็บค่าดูกันหน่อยเนี่ย100-200ก็แล้วแต่เรื่องของคนที่จะได้ว่าเขาต้นทุนมาขนาดไหนมันก็ยังเป็นช่องทางที่ถูกต้องกันมากกว่าเราดูกันต่อไปแต่ที่แน่คิดว่าในหลายๆประเทศคึกคักมากทีเดียวโดยเฉพาะอาเซียนอาเซียนมีบ้านเราประเทศเดียวนะที่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ถ่ายทอดดูบอลโลกแต่ถ้าเกิดว่าคอฟุตบอลต่างๆอย่างชาวอังกฤษเนี่ยเขาถือว่าเป็นมหกรรมอันยิ่งใหญ่ทีเดียว World Cup หรือว่าฟุตบอลโลกลองคุยกันหน่อยนะครับในประเด็นนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันเป็นแค่เกมกีฬาหรือมันสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนได้ด้วยโดยเฉพาะในต่างประเทศพูดคุยกันครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ธัญพรสวัสดีครับ
10: ครับสวัสดีคุณวีรศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
9: ครับคือต้องบอกก่อนบริบทของต่างประเทศกับบ้านเราเนี่ยก็ทั้งต่างกันนะอาจารย์นะเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของการแทงพนันเรื่องของกีฬาเกือบทุกประเภทเลยอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกไหมฮะมันจะมีร้านเลยมันจะมีช็อปเลยที่จะเข้าไปแทงได้หรือว่าจะแทงออนไลน์ของร้านเขาก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันทุกกีฬาทุกประเภทเทนนิส
10: ฟุตบอลร่วมได้
9: ใช่แต่ทีเนี้ยบ้านเรามันเป็นสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเราจะได้ดูตามลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องหรือเปล่าแม้ว่าต้องเสียเงินก็ตามทีถ้าเกิดว่าเขาไปดูช่องทางธรรมชาติมันก็เหมือนการสนับสนุนเว็บพนันนะอาจารย์นะเพราะว่าเขาก็ต้องเอามาในเรื่องของการที่จะมีเรื่องการพนันขันต่ออาจารย์มองไงก่อนว่ามันไม่น่าจะใช่แค่กีฬาแล้วแหละฟุตบอลถ้ามองในมุมของนานาประเทศด้วย
10: ครับคือถ้ามองในคือในทางวิชาการมีงานศึกษาเยอะมากนะเขาเรียกว่าฟุตบอลคัลเจอร์นะฟุตบอลคัลเจอร์เนี่ยนะวัฒนธรรมด้านฟุตบอลเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจต่อสังคมเต็มไปหมดเลยนะครับ
9: ครับ
10: คือบางคนเขามองว่าอุ๊ยเราไม่สามารถมองฟุตบอลเป็นแค่การแข่งขันเพื่อชนะได้เขาบอกว่ามันต้องมองฟุตบอลเนี่ยนะครับให้เป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของเศรษฐกิจของสังคมซึ่งคิดไปคิดมาก็จริงนะคือฟุตบอลทีมนึงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนมหาศาลเลยเนาะตั้งแต่อะไรฮะนักกีฬาใช่ไหมโค้ชพนักงานในสนามใช่ไหมร้านอาหารโรงแรมการเดินทางการท่องเที่ยวสื่อธุรกิจท้องถิ่นในบางประเทศก็เกี่ยวกับบริษัทพนันด้วยนะบริษัทพนันเหล่านี้บางทีก็มาสนับสนุนสโมสรฟุตบอลด้วยนะเพราะนั้นจะเห็นว่าพอเวลาฟุตบอลมันเติบโตเนี่ยมันกิจกรรมทางเศรษฐกิจมันก็โตกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับอย่างผมเนี่ยมีโอกาสได้เคยไปศึกษาในประเทศอังกฤษนะช่วงเวลาสั้นๆเนาะเราเห็นเลยนะเวลาวันไหนเนี่ยที่มันแมตช์เดย์นะมันมีวันที่เป็นวันสำคัญนะครับอย่างเช่นสองสโมสรในเมืองนั้นเตะด้วยกันเนี่ยโอ้ผับนี่แน่นตั้งแต่สี่โมงเย็นสามโมงเย็นนี่แน่นแล้วนะครับ
9: สุดแดงเดือดอะไรเงี้ยอาจารย
10: ์
9: ประมาณนี้ไหม
10: อ๋ออย่างสมมติเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยมันมีสองสีใช่ไหมมันมีแมนซิตี้ใช่ไหมกับแมนยูไนเต็ดอย่างเงี้ย
9: ใช
10: ่โอ้โหในผับนี่ก็ แบ่งข้างกันเชียร์นะครับแล้วก็โรงแรมเนี่ยเต็มนะครับแล้วก็เฮฮาเศรษฐกิจภาคกลางคืนเนี่ยมันโอ้มันยาวไปถึงเที่ยงคืนนะครับตีหนึ่งนะครับเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าฟุตบอลสโมสรทีมหนึ่งเนี่ยโอ้มันส่งผลต่อเศรษฐกิจของเมืองมหาศาลเลยนะครับคือในเมืองที่สโมสรฟุตบอลเข้มแข็งนะมันก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้นนะในวันแข่งขันร้านอาหารก็คึกคักโรงแรมก็คึกคักเนี่ยนะครับก็มีงานศึกษาน่าสนใจเยอะเลยครับคือพอดีอยากจะชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าพรุ่งนี้นะมันก็จะเริ่มพอดีนะครับ
9: อ
10: ย่างมีงานศึกษาในอิตาลีนะเขาบอกว่าสโมสรนะสโมสรนาโปลีเนี่ยหลังคว้าแชมป์นะหลังคว้าแชมป์ลีกเนี่ย GDP ของทั้งภูมิภาคเลยนะเพิ่มขึ้นเลยนะครับเออเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลเนี่ยมันก็อาจจะมองเป็นยาพิเศษได้เหมือนกันนะฮะเออนะครับแต่อย่างเงี้ยยังไงก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการในเมืองนะว่ามันจะทำใหผลประโยชน์มันตกถึงท้องถิ่นได้ไหมอ่ะนะครับ
9: น่าสนใจตรงที่ฟุตบอลเนี่ยเป็นเกมกีฬาที่ได้รับความสนใจค่อนข้างจะเยอะถูกไหมอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกไปเออมันเกี่ยวคนเยอะเหมือนกันนะแล้วมันเป็นเน็ตเวิร์กของหลายๆอย่างที่ประกอบกันมาเป็นสโมสรฟุตบอลแฟนฟุตบอลคนเชียร์กองเชียร์แล้วก็สร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ต่างๆคือมันสามารถกระตุ้นได้เอาง่ายอย่างที่อาจารย์บอกที่ต่างประเทศที่อังกฤษเนี่ยผมก็เคยไปเจอกับเวลาเขานักดูบอลกันเนี่ยตามบาร์ตามผับอะไรก็เปิดแต่กลางวันนะโอ้คนแน่นเลยบ้านเราก็เป็นนะอย่างผมล่าสุดคืนที่อาร์เซนอลพลาดท่าแพ้ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกผมก็ไปโดยบังเอิญที่ลืมด้วยซ้ำว่ามีอาร์เซนอลเตะในรอบหลังจากที่เขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็มาเตะในยูฟ่าอีกสุดท้ายเขาแพ้ไปเนี่ยก็คนก็เยอะนะทั้งที่เป็นคนไทยรู้เลยว่าคนไทยดูบอลแล้วคนไทยคลั่งฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยเยอะมากเลยจริงๆอาจารย์กว่าล้านเนี่ยโอ้แน่นเราไปเอ๊ะเกิดวันอะไรขึ้นถามเพื่อนพออ๋อเห็นเขาใส่เสื้อมาอ๋อรู้เลยก็มาเชียร์อาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นการกระจายรายได้ในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย
10: ์จริงๆเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฟุตบอลคัลเจอร์เนี่ยนะในอังกฤษเนี่ยแต่มันส่งผลถึงความคึกคักทางเศรษฐกิจทางธุรกิจเนี่ยถึงในไทยเลยอ่ะนะครับใช่ไหมนะฮะซึ่งในบริบทของไทยเนี่ยผมมองว่าไอ้บอลของไทยเนี่ยเรารับฟุตบอลคัลเจอร์เนี่ยนะเสพกันสนุกสนานเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามนะครับคือมันก็มีอีกมุมนะเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยในบริบทของไทยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสให้เป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางสังคมโดยมันไม่ใช่แค่กีฬาเนาะเขาบอกว่าในบางจังหวัดเนี่ยเด็กที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาได้มีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองเลยนะครับครอบครัวนักฟุตบอลครอบครัวของคนที่ลูกเป็นนักฟุตบอลก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ไหมอย่างไทยกรณีไทยลีกอย่างเงี้ยใครจะไปคิดว่าอาชีพลูกชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลกลายเป็นอาชีพที่จริงได้อย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าในแง่เนี้ยเนาะมันฟุตบอลมันเป็นอีโคซิสเต็มแบบหนึ่งเหมือนกันนะในประเทศไทยเนี่ยฟุตบอลอาจจะมีผลต่อการยกระดับสถานะทางสังคมจริงก็ไม่จำกัดแต่ฟุตบอลนะจริงๆทั้งกีฬาแทบทุกประเภทใช่ไหมมีผลต่อการยกสถานะทางสังคมทั้งนั้นนะครับก็สร้างให้โอกาสชีวิตนะครับทำให้คนที่ต้นทุนทางสังคมอาจจะไม่สูงมากนักเนี่ยโดยเฉพาะในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยับสถานะทางสังคมได้นะครับนี่ก็เป็นมุมที่น่าสนใจนะครับเราเห็นนักบอลเก่งๆมากมายเลยมาจากประเทศในแอฟริกาใช่ไหมฮะก็ผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของฟุตบอลครับ
9: บ้านเราเอาเพิ่งล่าสุดแล้วกันอาจารย์ที่ถ้าเกิดสะท้อนถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่มันทำให้ท้องถิ่นระดังขึ้นจริงๆหมอนทองวิทยาอาจารย์จำได้ไหมโอ้โห คือนัดชิงอ่ะกลายเป็นว่าความปลอดภัยในสนามหาไม่เจอแฟนคลับไม่รู้มาจากไหนกันนะกันนาเนี่ยเข้ามาถึงในพื้นที่ของเส้นสนามเลยอาจารย์เส้นขอบของสนามเลยอ่ะนั่งกันดูเนี่ยปกติเนี่ยมันต้องห่างออกมามีระยะทางกันพอสมควรดูไหมแต่ครั้งนั้นเราเห็นปรากฏการณ์เหมือนกันไงนั่นคือเป็นว่าฟุตบอลเนี่ยต่างประเทศเขาคลั่ง บ้านเราก็คลั่งแต่มันก็ต้องมีโอกาสแล้วก็มีซีซันอลที่น่าสนใจจริงๆถูกไหมอาจารย์ที่มันจะสร้างผลกระทบต่อชุมชนได้ถามว่ามันเกิดผลไหมมันน่าจะเกิดผลในชุมชนได้เยอะเหมือนกันถ้าเกิดว่าทีมไหนนั้นประสบความสำเร็จขึ้นมา
10: ครับคือตัวอย่างที่ชัดๆเนี่ยผมว่าเขาเรียกว่า match day economy นะคือเศรษฐกิจวันแข่งอะนะเศรษฐกิจวันแข่งเนี่ยมันคนก็เดินทางมาดูบอลกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันสมุฟุตบอลสโมสรฟุตบอลก็เป็นเหมือนศูนย์กลางของเมืองไปเลยอะนะครับยกตัวอย่างในต่างประเทศเลยกันสำหรับชุมชนสำหรับเมืองเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันสามารถฟื้นฟูเมืองที่เหมือนกับอุตสาหกรรมดั้งเดิมมันล้มไปแล้วอะนะฟุตบอลก็เป็นตัวหนึ่งนะที่มาทำให้ระบบเศรษฐกิจของเมืองมันยังเดินต่อได้นะครับยกตัวอย่างเมืองสวันซีนะในเวลส์นะเขาบอกว่าตัวเนี้ยสร้างการจ้างงานหลายร้อยตำแหน่งเลยในเมืองนะครับแต่ถ้าเทียบกับสโมสรขนาดใหญ่ในยุโรปอย่างในเยอรมันเนี่ยโอสโมสรหนึ่งเนี่ยโอสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นร้อยล้านยูโรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงเนี้ยผมคิดว่ามันเห็นชัดเจนนะในบริบทของไทยนะผมว่ามันก็หลายจังหวัดนะอย่างบุรีรัมย์ใช่ไหมเราก็จะเห็นวันแข่งโรงแรมเต็มคาเฟ่เต็มใช่ไหมเกิดเราเที่ยวกันกลางคืนด้วยใช่ไหมปกติหลังเวลาราชการก็ไม่รู้ทำอะไรละใช่ไหมโอ้นี่เราอยู่ดูกินข้องกินข้าวอะไรกันแล้วก็ไปดูตามร้านอาหารกันจนถึงเที่ยงคืนใช่ไหมโอ้บางที่เนี่ยผมเห็นนะมีอินฟลูเอนเซอร์ขาประจำเลยใช่ไห
9: ม
10: เวลาก่อนจะแข่งหรือว่าระหว่างแข่งเนี่ยก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์มาในสนามแข่งทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมว่ามันก็เป็นการขยายเศรษฐกิจภาคกลางคืนด้วยใช่ไหมแล้วก็ทำให้เกิดอะไรเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ระดับจังหวัดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่าพวกเนี้ยน่าสนใจครับ
9: มันก็ตอนนี้ถามว่าเราเห็นหลายประเทศที่เขาท้องถิ่นมันเติบโตได้มีหลายประเทศที่เขาลงทุนก็จะเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ อย่างบางประเทศเนี่ยบางเมืองถ้าเกิดเป็นประเทศอย่างอังกฤษเราเห็นเลยว่าโอ้โหทุกภูมิภาคเนี่ยทุกเมืองใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีสนามของเขาเลยนะถ้าอย่างไปที่ผมเคยไปบ่อยหน่อยสมัย

0: มิวนิกแข่งเนี่ยมันจะเป็นอีกสีหนึ่งถ้าเป็น1860มิวนิกจะแข่งอีกสีหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเราจะเห็นอย่างนั้น
1: เออร่วมนะระดับเดียว
0: ใช่ใช่ใช่มันจะเป็นอย่างนั้นนะฮะคือเท่าที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ถามคนขับรถที่บอกโอ้นี่คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเวลาถามคนชาวเมืองเขาจะบอกอย่างนี้เออผมเนี่ยเห็นอะไรแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็งั้นจะเออเวลาเขาลงทุนจริงๆแล้วสนามเขาดีจริงๆนะอาจารย
1: ์ฮะโอย่านี่สวยมาก
0: ใช่ใช
1: ่ถ่ายรูปข้างนอกนี่โอ้มองไปแล้วใหญ่โตนะฮะเราก็คิดเหมือนกันมันคุ้มค่าไหมนะ
0: คุ้มไหม
1: เวลาสร้างสนามฟุตบอลมาใหญ่ขนาดนี้
0: อ่ะมุมมองอาจารย์ว่าไงคุ้มไม่คุ้ม
1: เออก็ผมคิดว่ามันคงคุ้มในบางกรณีเนาะคือมันก็มีงานศึกษาวิจัยนะเขาบอกว่าสนามฟุตบอลเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือในการฟื้นฟูเมืองได้นะโดยเฉพาะพื้นที่เก่าพื้นที่ที่เป็นอุตสาหกรรมเดิมอ่ะพื้นที่ที่ถูกปล่อยรกร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็อาจจะใช้การพัฒนาสนามกีฬาขนาดใหญ่เนี่ยเข้าไปพลิกฟื้นให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจมันเพิ่มขึ้นได้นะเขาบอกว่าในกรณีของเมืองเอเวอร์ตันนะครับก็เวลาเขาพัฒนาสนามนะเขาชื่อสนามแบรมลีย์มัวด็อกนะเขาบอกว่าอันเนี้ยสนามเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งที่เมืองอยากให้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามันเป็นการเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเมืองลิเวอร์พูลนะครับคือมันอาจจะมีเขตอุตสาหกรรมที่มันอุตสาหกรรมเหล่านี้มันตายไปแล้วอ่ะนะครับมันต้องทำให้เมืองอยู่ได้แล้วก็ทำให้พื้นที่นั้นมันมีชีวิตชีวาเขาก็ใช้สนามการพัฒนาสนามกีฬานั่นแหละนะครับเราจะเห็นเวลาเป็นเจ้าภาพร่วมมหกรรมอะไรพวกเนี้ยนะครับก็จะมีการลงทุนนะครับระบบขนส่งลงทุนสนามกีฬาอะไรเงี้ยก็ช่วยยกระดับเมืองได้นะครับแต่ว่ามีปัญหาไหมนะที่ผมบอกว่ามันก็คุ้มในบางกรณีบางครั้งมันก็มีปัญหาตามมานะอย่างลองคิดว่าถ้าเกิดเราลงทุนสนามกีฬาไว้เยอะๆนะแต่ว่ามันไม่ได้มีคนใช้ทุกวันอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรมันเป็นทรัพย์สินราคาแพงที่ไม่มีคนใช้อ่ะใช่ไหมเป็นทรัพย์สินราคาแพงที่ค่าใช้จ่ายในการดูแลเนี่ยมันสูงนะใช่ไหมฮะปีนึงเนี่ยโอ้โหผมไม่รู้ว่า 5% 10% หรือเปล่าของมูลค่าการสร้างนะครับคือดังนั้นเนี่ยมันเวลาถามว่าสร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ได้ประโยชน์ไหมมันคงต้องวางแผนในเชิงนโยบายกันดีๆนะว่าจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของเมืองอย่างไรประชาชนได้ประโยชน์จริงไหมนะครับคือในบริบทของไทยเนี่ยผมก็จะเห็นนะเวลาในจังหวัดที่กีฬาฟุตบอลเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยเราก็จะเห็นการรีโนเวทสนามในอำเภอในเทศบาลใช่ไหมผู้มีอำนาจในท้องถิ่นก็จะมาสนใจกีฬากันอย่างเงี้ยมันก็เกิดการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างสาธารณูปโภคด้านกีฬาใช่ไหมก็เชื่อมโยงไปกับการวางผังเมืองการพัฒนาเมืองอันเนี้ยคือภาษาในทางเรียกว่า spotless urban development นะครับก็เป็นตัวเร่งนะฮะเป็นตัวเร่งในการพัฒนาเมืองได้ครับถามว่าคุ้มไหมคงแล้วแต่กรณีนะผมว่า
0: ไม่แต่อย่างหนึ่งที่ผมเห็นนะคือสนามของแต่ละที่มันก็มีความใหญ่ความอลังการที่ต่างกันมีโอกาสตอนเป็นนักข่าวอยู่ช่อง9เนี่ยเคยไปทำข่าวแล้วก็พาไปทัวร์สนามฟุตบอลที่อังกฤษหลายสนามทีเดียวนะผมรู้สึกว่าคืออ๋อเพราะว่ามันหลายสนามที่มันคือความดังของทีมอันดับของทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยพอมันต่างกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีขนาดของสนามและสิ่งที่ความทันสมัยอ่ะความดูแพงอ่ะมันต่างกันอาจารย
1: ์
0: ต่างกันจริงๆนี่ผมพยายามนึกว่าไอ้ผมไปสนามไหนบ้างต้องกลับไปดูรูปเก่าๆเมื่อตอนประมาณปี40อ่ะก็คือมันก็สามารถที่จะที่อาจารย์บอกนะถ้าเราคุ้มค่าไหมมันคงตอบไม่ได้เพราะว่าแต่ละเมืองบางทีเรื่องของการใช้สนามก็อาจจะนอกจากในการแข่งฟุตบอลแล้วก็อาจจะเอามาทำกิจกรรมอื่นๆมันก็สามารถที่จะแอพพลายได้แต่บางที่ก็แบบโอ้ต้องรักษาไว้อย่างเหนียวแน่นเพราะว่าหญ้าก็แพงกว่าจะรักษาอะไรได้ต่างๆน่าจะมันก็แล้วแต่เรื่องของการใช้ประโยชน์กันต่อทีนี้ถ้าเกิดว่ามองเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังบ้างอาจารย
1: ์
0: กับเรื่องของกีฬาฟุตบอลแบบเนี้ย
1: ก็ผมคิดว่ามันคงเกิดคือถ้าเกิดมองในคนในพื้นที่นะบางทีเนี่ยผมอ่ะตอนนั้นมีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอังกฤษเราก็จะเห็นนะว่าแฟนบอลเนี่ยบางทีก็สร้างความรำคาญนะโอ้จะร้องเพลงกันใช่ไหมร้องเพลงกันเสียงดังมากเลยนะคืนวันศุกร์วันเสาร์ถ้ามีการแข่งอะไรเงี้ยนะครับก็อันเนี้ยเป็นอันหนึ่งนะมลภาวะรังเสียงอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่ามันอาจ

0: จะมีผลอย่างเช่นค่าเช่านะค่าเช่าอพาร์ตเมนต์อะไรค่าราคาที่ดินค่าเช่ามันสูงขึ้นจนคนท้องถิ่นทนดั้งเดิมอ่ะเขาอยู่ไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นผลกระทบที่ตามมาได้นะครับเวลาอุตสาหกรรมฟุตบอลมันบูมขึ้นมากๆนะนอกจากนี้มันมีเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมยิ่งเกิดแบบการตีกันการจัดการฝูงชนก็เป็นภาระของรัฐอีกนะครับเพราะนั้นมันมาพร้อมกับความเสี่ยงด้วยนะฮะคือเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการจัดการแฟนบอลหัวรุนแรงเนี่ยผมว่าเนี่ยสำคัญการพนันด้วยใช่ไหมฮะคือในประเทศไทยการพนันมันผิดกฎมันการพนันกีฬาฟุตบอลมันผิดกฎหมายอยู่แล้วทำไม่ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าก็คงมีแอบลักลอบกันนะครับนะแต่ในประเทศอังกฤษเนี่ยเราจะเห็นเลยเว็บพนันน่ะเข้ามาสปอนเซอร์สโมสรเลยนะครับ
1: ใช่
0: เราก็จะเห็นว่านั้นเนี่ยdrawbackอ่ะหรือว่าความเสี่ยงอ่ะมุมในเรื่องที่ต้องระวังนะคือฟุตบอลมันอาจจะไปเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทานะครับเพราะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ก็ต้องบริหารกันไปนะครับอยากจะชวนคุยอีกมุมหนึ่งในมุมของฟุตบอลกับไอเดนติตี้ของจังหวัดเนี่ยผมคิดว่า
1: อ
0: ันเนี้ยผมว่าน่าสนใจครับคือเราเมื่อกี้คุณวีรศักดิ์พูดถึงหมอนทองใช่ไหม
1: คือ
0: มันมีงานวิจัยเขาบอกว่าฟุตบอลเนี่ยมันมีผลต่ออัตลักษณ์และความเป็นชุมชนนะครับซึ่งอันเนี้ยเผลอๆมันสำคัญกว่าตัวเงินที่สร้างได้อีกนะครับคือถ้าเรามองดูเนี่ยในหลายประเทศเนี่ยเรารู้จักเมืองนั้นน่ะเพราะเราเคยได้ยินชื่อสโมสรฟุตบอลใช่ไหมเพราะนั้นสโมสรฟุตบอลมันก็คือสัญลักษณ์ของเมืองคนทั้งเมืองอ่ะรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของร่วมกันใช่ไหมครับเน
1: ี่
0: ยอันนี้ในแง่เนี้ยก็คือฟุตบอลมันก็คือสร้างความยึดโยงทางสังคมสังกฤษนะว่าโซเชียลโคฮีชันนะความยึดโยงร่วมกันไม่ว่าคุณจะวัยเจนอะไรก็ตามนะอยู่อาชีพอะไรก็ตามนะสามารถร่วมกันภายใต้ชื่อฟุตบอลทีมเดียวกันอ่ะใช่ไหมอย่างเมืองลิเวอร์พูลเนี้ยนะครับก็เมืองลิเวอร์พูลเนี่ยชัดเจนเลยคือสโมสรฟุตบอลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์เมืองใช่ไหมครับเดอะบีเทิลใช่ไหมแล้วก็สโมสรฟุตบอลเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่า place identity นะ place identity นะครับ identity ของเมืองลิเวอร์พูลคืออะไรบ้างก็คือเนี่ยเดอะบีเทิลสโมสรลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยนะครับคือมันรวมความรู้สึกของคนทั้งเมืองเอาไว้คนข้างนอกเวลานึกถึงเมืองนี้ก็นึกถึง identity เหล่านี้ขึ้นมาก่อนเลยนะครับเนี่ยมันก็เหมือนกับเอาซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นเนี่ยนะเอาซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นเนี่ยนะทำให้คนรู้จักมากขึ้นดึงดูดนักท่องเที่ยวกลับมานะครับก็เดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นนะเสื้อทีมฟุตบอลอย่างเงี้ยนะบางทีมก็ใช้สัญลักษณ์ประจำจังหวัดเอามาเป็นโลโก้ใช่ไหมเอามาใส่เป็นลายเสื้อใช่ไหมฮะแล้วก็ขายไปทั่วประเทศไทยเลยอันเนี้ยผมว่าก็น่าสนใจนะเป็นการเปลี่ยนอัตลักษณ์จังหวัดเนี่ยนะให้เป็นวัฒนธรรมที่มันขายไปได้ทั่วประเทศเลยนะครับก็น่าสนใจนะครับ
1: วันนั้นจริงๆแล้วแต่ว่าบอลไทยคงต้องมีการพัฒนาในหลายด้านอย่างเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ถ้าพูดถึงเวลาที่เราดูบอลไทยกับมองต่างชาติมองโอ้มันเทียบกันไม่ได้แต่เราก็พยายามที่จะบอลไทยไปบอลโลกให้ได้แต่ดูลักษณะอะไรหลายอย่างทั้งสนามทั้งเรื่องของจริงๆแล้ววันเด็กไทยเราเก่งๆเยอะแต่บางทีเรื่องของการที่จะผลักดันจริงๆที่เป็นรูปแบบจริงๆเนี่ยบางทีมันยังขาดในเรื่องของปัจจัยสำคัญสำคัญในการที่จะผลักดันในการยันหนุนไปถึงจุดนั้นเชื่อได้ว่าถ้ามันทำไปได้จริงๆเนี่ยชาติไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะอาจารย์แต่ทีเนี้ยมันจะไปถึงจุดตรงนั้นได้เนี่ยมันต้องมีอีกหลายปัจจัยในการสนับสนุนกันเยอะมากเลยทีเดียวอาจารย์มองไงถ้าเกิดว่ามองบอลไทยตอนเนี้ยกับบอลโลกที่เรากำลังจะได้เห็นกันเนี่ยทีมก็เลยจะเตะกันส่งท้ายหน่อย
0: คือมุมมองของผมนะผมชวนคุยมาถึงจุดเนี้ยผมก็เชียร์นะถ้าประเทศไทยบอลไทยจะไปบอลโลกได้เนี่ยผมก็อยากเห็นวันนั้นเหมือนกันนะแต่ณวันเนี้ยผมคิดว่าเราสิ่งที่เราเห็นเนี่ยสิ่งเราเห็นเนี่ยนะเราผมว่าฟุตบอลมันเป็นเครื่องมือของการพัฒนาพื้นที่เนาะค
1: ือ
0: ฟุตบอลมันเชื่อมได้ทั้งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งหมดเลยอะนะทั้งท่องเที่ยวเยาวเชื่อมโชเชื่อมการท่องเที่ยวเชื่อมเยาวชนเชื่อมการพัฒนาสุขภาพเอาอัตลักษณ์ท้องถิ่นเข้ามาใส่เป็นสินค้าอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าจะไปได้ไกลอ่ะสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญคือสร้าง ฟุตบอลอีโคซิสเต็มคือเชื่อมโยงเลยเชื่อมสโมสรกับโรงเรียนมหาวิทยาลัยเชื่อมกับธุรกิจเชื่อมกับท้องถิ่นเชื่อมกับชุมชนไอ้เหล่านี้ผมคิดว่ามันจะทำให้ฟุตบอลเนี่ยมันยกระดับแล้วก็เติบโตไปได้นะครับคือถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีโคซิสเต็มเหล่านี้นะครับเชื่อมโยงกันทั้งซัพพลายเชนนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เราอาจจะเห็นนะวันหนึ่งบอลไทยก็ไปได้ไกลในระดับโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยฟุตบอลคัลเจอร์ฟุตบอลอีโคซิสเต็มเนี่ยผมว่าตัวนี้คือคีย์ทำให้คนรู้สึกร่วมนะครับนะแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่ใช่ฟุตบอลที่มีแต่เงินนะมันต้องทำให้คนในชุมชนรู้สึกว่าอันเนี้ยคือทีมของเราอันเนี้ยคือฟุตบอลคัลเจอร์ที่ต้องร่วมสนับสนุนไม่งั้นมันจะไม่ยั่งยืนเลยนะครับเนี่ยก็อันนี้ผมว่านี่เป็นปัญหาร่วมกันที่เราเห็นในประเทศไทยครับคือเรายังขาดฟุตบอลคัลเจอร์นะครับเรายังไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมนั้นนะครับ
1: แต่ที่แน่ตอนนี้ส่วนใครที่กำลังรอลุ้นอยู่นะอาจารย์ธัญพรว่าเอ๊ะตกลงเราจะได้ลิขสิทธิ์ในการดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าย้อนกลับไปหน่อยปีครั้งล่าสุดเมื่อปี2022ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพอันนั้นเราก็ลุ้นแบบชิวเฉียดนะเราสามารถทำสัญญาเสร็จสิ้นก่อนเปิดการแข่งขันเพียงแค่3วันเท่านั้นมูลค่าที่เราดีลได้นะครับซื้อลิขสิทธิ์ได้เมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย700ล้านบาทแต่คราวนี้พรุ่งนี้แล้วที่จะถึงวันประวัติศาสตร์ที่จะเริ่มต้นของฟุตบอลโลก2026เนี่ยก็คือถ้าเวลาบ้านเราคือเช้าวันที่12มิถุนายนตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วบริษัทไหนแม้ว่าข่าวลือจะออกมาโอ้เมื่อวานนี้ข่าวลือเยอะมากทีเดียวนะว่าบริษัทนั้นบริษัทนี้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายก็บอกให้รอการแถลงข่าวอีกทีน่าจะดีลเรื่องราคากันอยู่น่าจะชัดเจนมากขึ้นช้าสุดพรุ่งนี้นะอาจารย์เพราะว่าเช้าวันที่12จะตรงกับเวลาของบ้านเราแล้วนะครับเรื่องการเปิดการแข่งขันอ่ะรอดูกันต่อไปขอบคุณมากครับอาจารย์ธัญพรอ้าวเดี๋ยวนิดนึงอาจารย
0: ์ครับ
1: นิดนึงฮะเขาบอกว่าอังกฤษก็ออกตัวเองนะว่าเขาไม่น่าจะได้แชมป์แต่มีคนบอกว่าสเปนจะได้แชมป์มีทีมในใจไหมอาจารย
0: ์เอาจริงๆยังเนื่องจากกระแสในบ้านเราเนี่ยนะมัน
1: ยังเงียบอยู่
0: เลยนะเราก็ไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยคิดเรื่องนี้เท่าไหร่ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับ
1: ต้องดูรอบแรกผ่านไปก่อนนะอาจารย์เนาะต้องดูรอบแรกผ่านไปก่อนนะว่าฝีเท้ากับแต่ทีมเป็นยังไงนะอาจารย์นะ
0: ครับ
1: มีโอกาสแล้วมาคุยกันอีกทีนึงขอบพระคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมครับผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคุยเรื่องของประเด็นตอนออกกลางกันหน่อย
2: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสแจ่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android
6: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะ เพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายของเวทีความคิดในค่ําคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้นะครับวันนี้พุธที่10 มิถุนายน 2569ครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยนะครับช่วงสุดท้ายเราคุยในประเด็นของตะวันออกกลางกันหน่อยนะครับว่าสุดท้ายนี่มันจะจบกันยังไงก็บอกมาว่าจะยุติจะหยุดยิงกันแต่ก็ยังคงมีการโจมตีกันอยู่ก็ปรากฏว่าทรัมป์เองเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันน่าจะจบเร็วๆนี้แล้วนะยุติเรื่องของสงครามในตะวันออกกลางได้แต่ทางอิหร่านเองเขาก็ยังดูท่าทีต่างๆเหมือนกันแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก็โดนทรัมป์ขู่แล้วก็เตือนเหมือนกันนะถ้ายังไม่หยุดโจมตีเลบานอนอีกเนี่ยเดี๋ยวคุณจะโดดเดี่ยวนะจะเหลืออยู่ประเทศเดียวนะครับดูสถานการณ์ล่าสุดที่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะยุติลงอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์บอกหรือเปล่าครับคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับสวัสดีครับท่านมูฮัมหมัดครับ
10: สวัสดีครับคุณเวียศักดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
1: จะจบยังอาจารย์สงครามเนี่ย
10: น่าจะอีกสักพักหนึ่งคืออย่างนี้ครับสงครามระหว่างอิหร่านฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็อิสราเอลและสหรัฐอเมริกาฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ยุติลงในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาก็คือมีเรียกซีสไฟร์หรือว่าการหยุดยิงทีนี้การหยุดยิงเนี่ยหลังจากที่มีการสงครามกันเนี่ยนะฮะแบบ 100% เลยเนี่ยนะสงครามกันประมาณสัก40วันแล้วก็มีสนธิสัญญาหยุดยิงแต่ว่าสนธิสัญญาหยุดยิงเนี่ยมันค่อนข้างจะหลวมหน่อยพูดง่ายๆนะโดยมีปากีสถานเป็นตัวกลางทีนี้ปรากฏว่าอิสราเอลเนี่ยเขาขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆนะไปทางตอนใต้ของเลบานอนโดยทำการโจมตีทางเมืองทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งอิหร่านก็ถือว่าเลบานอนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาหยุดยิงนะฮะคือพูดง่ายๆว่าเลบานอนไออิสราเอลเนี่ยนะครับจะต้องไม่ไปทำการสงครามในเลบานอนต้องยุติการแผ่ขยายไปยังตอนใต้ของเลบานอนนะครับในปรากฏว่าเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยอิหร่านก็เลยตอบโต้อิสราเอลด้วยการยิงขีปนาวุธไปที่อิสราเอลนะครับในเมื่อ2วันที่ผ่านมาทีนี้ปรากฏว่าดังที่คุณเรศักดิ์พูดเมื่อสักครู่นะประธานาธิบดีทรัมป์ก็ยกหูคุยกับเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลว่าขอให้หยุดนะฮะไม่งั้นเนี่ยคุณจะทำสงครามคนเดียวกันก็แล้วกันนะเราไม่ยุ่งด้วยอะไรเงี้ยนะฮะนี่ปรากฏว่าอิสราเอลก็หยุดนะฮะแต่ว่าในวันต่อมาเนี่ยปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐเนี่ยนะฮะถูกอิหร่านยิงตกที่ช่องแคบฮอร์มุซนะคืออาปาเช่เนี่ยนะไอเครื่องบินอะไรนะเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่เนี่ยฮัลโหล
1: ครับ
10: เขาน่าจะนะฮะน่าจะเป็นการบินลาดตระเวนนะคงจะมีหลายลำพูดง่ายๆนะแล้วก็ถูกอิหร่านยิงตกลำหนึ่งซึ่งอิหร่านก็ไม่คอนเฟิร์มว่าตัวเองเป็นคนยิงนะฮะการที่เฮลิคอปเตอร์นะครับอาปาเช่โดนยิงตกเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้สหรัฐเนี่ยก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างด้วยการพูดง่ายๆว่าด้วยการตอบโต้อิหร่านนะฮะทีนี้สหรัฐก็เลยทำการโจมตีเมืองทางด้านติดกับทะเลของอิหร่านนะครับแล้วก็มีเกาะด้วยแล้วก็เมืองท่าอยู่สองสามเมืองนะครับ อิหร่านก็เลยตอบโต้ด้วยการโจมตี

0: นะครับฐานทัพของสหรัฐในบาห์เรนนะครับซึ่งเป็นฐานทัพที่5นะครับกองเรือที่5ของสหรัฐซึ่งเป็นกองเรือที่ใหญ่ที่สุดนะฮะอยู่ที่บาห์เรนแล้วก็ถูกโจมตีโดยอิหร่านโจมตีฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนนะครับฐานทัพของสหรัฐในคูเวตนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็ยังคงมีการโจมตีกันอยู่ประปรายนะฮะแต่ว่าอิหร่านก็บอกว่าขออภัยฮะสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยหยุดแล้วนะฮะคือหมายความว่าโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านเนี่ยทำการยิงเฮลิคอปเตอร์อปาเช่ตกแล้วก็โจมตีเพื่อให้เห็นว่าสหรัฐเนี่ยทำอะไรบางอย่างนะครับอิหร่านเมื่อเป็นแบบนี้ก็โจมตีสหรัฐนะฮะในฐานทัพอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นคือคล้ายๆกับว่าในขณะนี้เนี่ยอิหร่านก็พยายามที่จะสถาปนาระบอบระเบียบใหม่ในตะวันออกกลางก็คือว่าในอดีตเนี่ยถ้าอิสราเอลหรือสหรัฐเนี่ยทำการโจมตีอิหร่านหรือโจมตีเลบานอนเนี่ยนะซึ่งเป็นพันธมิตรที่สำคัญของอิหร่านเนี่ยนะทางตอนใต้ของเลบานอนเนี่ยอิหร่านก็จะค่อนข้างไม่ทำอะไรนะหมายความว่าพยายามที่จะเงียบแล้วก็ใช้ทางการทูตหรือไม่ก็ใช้ proxy ก็คือตัวแทนนะกลุ่มต่างๆเนี่ยทำการโจรกรรมอะไรก็ว่าไปนะ
1: คร
0: ับไม่ได้มีการโจมตีแบบโดยตรงแต่ครั้งนี้อิหร่านต้องการสถาปนาระบอบใหม่ก็คือว่าถ้าคุณโจมตีฉันก็จะโจมตีคุณโดยทันทีหรือถ้าคุณโจมตีพันธมิตรของฉันนะฉันก็จะโจมตีคุณเช่นเดียวกันนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มฮิซบุลลอฮ์ในเลบานอนนะทางตอนใต้ของเลบานอนเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์เนี้ยสหรัฐและอิหร่านเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ขยายวงให้มันกว้างนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็รู้ว่าถ้าหากว่าทำสงครามกันเริ่มทำสงครามกันใหม่ในแบบที่เกิดขึ้น40วันที่ผ่านมาเนี่ยนะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันเสียหายเพราะที่ผ่านมาเนี่ยโอ้สหรัฐเนี่ยเสียหายอย่างมากนะครับฐานทัพประมาณสักเกือบ30แห่งนะฮะทั่วตะวันออกกลางแล้วก็บางส่วนของเอเชียกลางเนี่ยถูกทำลายอย่างย่อยยับนะครับเพราะนั้นเนี่ยสหรัฐก็รู้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกันเดียวกันในอิหร่านก็มีความเสียหายอย่างมากมายมหาศาลเช่นเดียวกันมันต่างฝ่ายต่างก็ไม่ต้องการที่จะให้สงครามเนี่ยมันขยายเพิ่มขึ้นในขณะที่ว่าอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลนี่แหละที่เป็นตัวสำคัญนะหมายความว่าตัวแปรสำคัญที่ทำให้สถานการณ์เนี่ยมันขยายมากขึ้นหรือไม่นะด้วยการที่อิสราเอลข้าไปยึดครองทางตอนใต้ของเลบานอนพยายามที่จะขยายอาณาเขตเพิ่มมากขึ้นถ้าอิสราเอลสามารถที่จะหยุดอยู่ตรงที่เดิมเนี่ยนะสถานการณ์ก็ไม่น่าจะขยายเพิ่มขึ้นมากกว่านี
1: ้
0: คร
1: ับ
0: คุณเวสัต
1: อาจารย์มองว่าคือตัวแปรหนึ่งอยู่ที่อิสราเอลถ้าพูดเงี้ยมันก็ไม่ผิดถูกไหมฮะเพราะมันทำให้บางทีสถานการณ์ที่เหมือนยังเงียบๆสงบกับมันเกิดการบานปลายแล้วก็ระอุขึ้นมาได้เหมือนกัน
0: ครับใช่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าอิสราเอลเนี่ยเขามีนโยบายในการขยายอาณาเขตนะ ที่เรียกว่าเกรเตอร์อิสราเอลหรือว่าการทำให้อิสราเอลเนี่ยมันมีอาณาเขตที่ขยายเพิ่มขึ้นมองในมุมมองของอิสราเอลก็คืออิสราเอลเป็นประเทศเล็กนะครับเพราะนั้นการที่จะขยายอาณาเขตเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นการสร้างพร็อกซี่หรือว่าสร้างตัวแทนของตนเองเนี่ยให้อยู่ในอาณาเขตรอบๆนะฮะเพื่อจะได้เป็นกันชนนะฮะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ทั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นในเดือนตุลาคมที่มีกลุ่มฮามาสนะครับจากปาเลสไตน์นะทำการเข้าไปภายในของประเทศอิสราเอลซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กลุ่มภายนอกได้เข้าไปปฏิบัติการภายในประเทศได้อันนี้คือมุมมองจากอิสราเอลนะฮะแน่นอนมันมีเหตุผลทางด้านศาสนาความเชื่อนั้นก็ว่าไปนะครับแต่ว่าในทางมิลิเทอรี่หรือทางการทหารเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะนี้ครับ
1: ทีนี้มาดูอย่างที่อาจารย์บอกว่าการโจมตีคืนของอิหร่านหลังจากที่อปาเช่ตกอะไรเนี่ยที่ตอบโต้อิหร่านทำให้เครื่องบินอปาเช่ของสหรัฐตกแล้วก็อิหร่านก็มีการโจมตีในภูมิภาคนี้ด้วยอย่างฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนบาเรนคูเวตสรุปแล้วเนี่ยเขาบอก21แห่งใน3ประเทศเลยนะอาจารย์ แต่ว่าค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะ

0: เลขถ้าดูตัวเลขแบบเนี้ย
1: คือพูดง่ายๆนะฮะว่ายุทธศาสตร์นะฮะของอิหร่านในปัจจุบันตอนนี้นะก็คือว่าการลงโทษสหรัฐนะหมายความว่าถ้าสหรัฐทำการโจมตีอิหร่านเนี่ยพวกทรัพย์สินต่างๆนะทางด้านการทหารของสหรัฐเนี่ยจะถูกโจมตีในประเทศเหล่านั้นนะฮะซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นพูดง่ายๆเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณ4เดือนนะที่จะมีการเลือกตั้งเขาเรียกว่าเลือกตั้งมิดเทอมของสหรัฐอเมริกา
0: พฤศจิกาครับ
1: พฤศจิกาต้นพฤศจิกา
0: คืออ
1: ย่างนี้ครับนิดนึงครับพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจระบบการเมืองของอเมริกาก็คือว่าของอเมริกาเนี่ยนะฮะทุก2ปีจะมีการเลือกตั้งส.ส.นะฮะจำนวน435ที่นั่งแล้วก็มีการเลือกตั้งส.ว.1ใน3นะฮะ
0: คือ
1: ประมาณว่า35คนในครั้งนี้สารประมาณ35คนใน100คนแล้วก็มีการเลือกตั้งผู้ว่าในรัฐอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญมากนี่ปรากฏว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยยังไม่มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ที่สำคัญคือว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยขึ้นมาด้วยนโยบายที่บอกว่าต้องการที่จะยุติสงครามโดยเฉพาะยิ่งสงครามรัสเซียกับยูเครนนี้ปรากฏว่าทั้งรัสเซียและยูเครนเนี่ยมันยากมากนะที่จะทำการหยุดนี่ปรากฏว่าเมื่อสักครู่เนี่ยยูเครนก็ยิงขีปนาวุธเข้าไปในรัสเซียนะทีนี้ทรัมป์เนี่ยไม่มีผลงานอะไรแต่คิดว่าผลงานที่สำคัญเนี่ยที่พอจะเป็นผลงานได้ก็คือว่าทรัมป์ต้องพยายามทำสนธิสัญญาสันติภาพในตะวันออกกลางนี่แหละเพราะว่าทรัมป์ก็บอกหลายครั้งแล้วว่าอีก 2-3 วันจะจบแล้วนะอีกวัน 2 วันจะจบแล้วนะค
0: ือ
1: ทรัมป์พยายามที่จะบอกอย่างนี้นะฮะแล้วก็คิดว่าตะวันออกกลางนี่แหละพอที่จะมาเป็นผลงานให้ทรัมป์ได้ว่าเออเนี่ยเขาได้สามารถที่จะสถาปนาสันติภาพขึ้นในตะวันออกกลางได้ครับคุณเวสัน
0: พอเป็นแบบนี้แล้วแต่ว่าราคาพลังงานมันยังพุ่งอยู่นะอาจารย์ล่าสุดก็บอกว่าช่วงการซื้อขายเช้านี้ในตลาดเอเชียของเช้าวันพุธตามเวลาบ้านเราเนี่ยน้ำมันเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% คือคนยังไม่ค่อยมั่นใจอ่ะตลาดยังไม่ค่อยมั่นใจการที่ราคาทองสวนทางนะกลับดิ่งลงอาจารย์มองสถานการณ์นี้ยังไงครับพลังงานนี้จะกลับมาเข้าสู่ปกติเมื่อไหร
1: ่ในช่วงระยะใกล้เนี่ยนะครับผมคิดว่าในช่วงระยะ1เดือนต่อจากนี้ไปเนี่ยราคาพลังงานก็ยังคงไม่มั่นคงนะฮะเพราะว่าต้องรอการที่จะบรรลุข้อตกลงให้เกิดขึ้นให้ได้นะฮะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ตะวันออกกลางเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่ามันมีระบอบนะฮะเรียกรีจิมหรือระบอบที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นผู้ที่การันตีนะความปลอดภัยความมั่นคงให้กับตะวันออกกลางตอนนี้เวลาสหรัฐสามารถการันตีได้เนี่ยราคาน้ำมันพวกอะไรต่างๆมันเสถียรไงสามารถที่จะคาดการได้นะฮะอันนี้ระบบทุนนิยมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการความเสถียรพูดง่ายๆความมั่นคงถ้าไม่มั่นคงมันก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นี่ปรากฏว่าในขณะนี้ไอ้ระบบที่ว่าเนี่ยมันพังทลายหมดแล้วนะฮะคือพูดง่ายๆว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐต่างๆในตะวันออกกลางเนี่ยแตกกันหมดเลยพูดง่ายๆนะฮะเอมิเรตตอนนี้กับซาอุก็เป็นศัตรูกันจากที่เคยเป็นเพื่อนสนิทชิดเชื้อมากนะฮะคูเวตเองก็เหมือนกันหรือว่าอีกหลายประเทศนะ 3-4 ประเทศแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าประเทศเหล่านี้นะตระหนักแล้วว่าฐานทัพอเมริกาในประเทศของตนเองเนี่ยเป็นความเรียกว่าอะไรล่ะเป็นไม่ใช่เป็นทรัพย์สินละพูดง่ายๆนะฮะเป็นความอันตรายกับตัวเองถ้าหากว่าเอาฐานทัพมาไว้ในประเทศของตนเองเป็นอันตรายกับตัวเองมากกว่าที่จะมาปกป้องตนเองเพราะนั้นในขณะนี้เนี่ยก็เป็นการปรับตัวของประเทศต่างๆในตะวันออกกลางซึ่งเป็นเจ้าของน้ำมันเนี่ยนะเพราะนั้นในช่วงที่กำลังปรับตัวเนี่ยผมคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยยังคงไม่สามารถที่จะกลับมาเสถียรได้อย่างดังเดิมครับ
0: และอย่างซาอุกับสหรัฐอาหรับเอมิเรสที่เหมือนเป็นเพื่อนกันที่ดีมานานแล้วก็อยู่มากินแหนงแคลงใจกันแบบนี้อั าจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะกลับมาคุยกันเหมือนเดิมไหมเพราะเราเป็นยักษ์ใหญ่เหมือนกันในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งสองประเทศถ้าความเจริญมากๆเราเห็นสหรัฐอาหรับเอมิเรสที่มีทั้งดูไบมีทั้งอาบูดาบีถูกไหมอาจารย์ซาอุก็เป็นที่ใหญ่ในเรื่องของน้ำมันอะไรแบบเนี้ยอาจารย์มอง
1: คือเอมิเรสเนี่ยจากที่เคยเป็นสวรรค์นะฮะของทุนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทุนก็หนีละนะฮะอิมเมริตไม่ได้เป็นประเทศที่เซฟอีกต่อไปคือถ้าหากว่าเราดูแผนที่นะสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยอยู่ตรงข้ามอิหร่านเลยนะฮะใครที่คือสมัยก่อนเนี่ยคนที่อิหร่านเนี่ยเขาก็จะมาทำงานพูดง่ายๆพูดกันตลกก็คือว่าดำน้ำมาเนี่ยมางมเอาเพลินอะไรนะภาษาไทยเพลินอะไรนะไข่มุกคือเนื่องจากว่าเอมิเรตเนี่ยที่เขาดังมากเลยไข่คือไข่มุกและคนที่ดำไข่มุกขึ้นมาเนี่ยก็คือคนอิหร่านเพราะว่าคือความใกล้มันขนาดนั้นพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอมิเรตเนี่ยปรากฏว่าเขาเป็นศัตรูกันมากกับเพราะว่าถูกอิหร่านเนี่ยทำการโจมตีแบบพังทลายที่ผ่านมาแล้วก็เอมิเรตเนี่ยไปทำสงครามกับซาอุนะครับในเยเมนอีกด้วยจากการที่ว่าเอมิเรตต้องการที่จะสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำนะฮะทางด้านการทหารทางด้านการเมืองในตะวันออกกลางซึ่งผมไม่แน่ใจนะคงจะต้องมีการศึกษาต่อไปว่าเหตุใดเอมิเรตถึงต้องการทำแบบนี้ในรอบ10ปีที่ผ่านมานะยังหางานดูไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าท่าทีของเอมิเรตที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นต่อข้อถามว่าจะกลับมาเป็นพันธมิตรกันไหมนะน่าจะกลับมาได้แต่ว่าอาจมันคงจะเป็นหลวมๆนะฮะ มันคงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะฮะเพราะว่าสถานการณ์ในโลกตะวันออกกลางอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นก็คือตอนนี้ระบบเดิมที่เราเคยคุ้นเคยเนี่ยมันพังทลายแล้วครับ
0: ฮะงั้นแสดงว่าความเป็นปึกแผ่นของเอาอาหรับมันจะไม่เหมือนเดิมหรออาจารย์หลังจากที่เสร็จสิ้นในส่วนของยุติสงครามระหว่างสหรัฐอิหร่านอิสราเอลได้เนี
1: ่
0: ย
1: ไม่เป็นปึกแผ่นอย่างเดิมแล้วครับเอมิเรตเขาแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเขาอยู่เคียงข้างอิสราเอลบาฮาเรนก็เช่นเดียวกันนะบาฮาเรนเอมิเรตแล้วก็ตอนนี้คูเวตซึ่งนะอยู่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากแล้วก็เป็นประเทศที่โดนอิหร่านถล่มหนักมากเพราะว่าในครั้งหนึ่งเนี่ยคูเวตเคยถูกซัดดัมฮุเซนนะฮะซึ่งเป็นผู้ปกครองของอิรักเนี่ยทำการยึดครองแล้วก็ต้องขอกำลังจากสหรัฐเข้ามาช่วยเหลือเพราะนั้นคูเวตก็เลยเป็นหนี้สหรัฐก็เลยเป็นสถานที่ที่ทำให้มีกองทัพและก็ฐานทัพของสหรัฐเป็นจำนวนมากก็เลยถูกอิหร่านทำการถล่มคูเวตมันคูเวตคงจะต้องปรับตัวเข้าไปอยู่กับทางอิสราเอลด้วยคิดว่านะในอนาคตต่อไป
0: ฮะซึ่งว่าตอนนี้สภาพภูมิรัฐศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนในตะวันออกกลาง
1: อันนี้ก็เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นแผนการของอิสราเอลถือว่าเป็นนโยบายของอิสราเอลต้องการแบ่งแยกตะวันออกกลางออกมาและถือว่านี่คือประสบความสำเร็จในเกมนี้ในสงครามครั้งนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ประสบความสำเร็จก็คือการทำให้ตะวันออกกลางแตกออกเป็นเสียงๆครับ
0: มันเป็นผลดีกับเขาอาจารย
1: ์เป็นผลดีกับอิสราเอลเพราะว่าตลอดสงครามตั้งแต่ปี1967เป็นต้นมาที่เราเรียกว่าสงคราม6วันจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาหรับเนี่ยเขาปึกกันแล้วก็ต่อต้านอิสราเอลนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพอมันเกิดสงครามเนี่ยก็แตกกันหมดเลยครับ
0: อย่างนั้นอาจารย์จะมองโลกภูมิภาคของตะวันออกกลางรวมถึงสถานการณ์ภาพรวมเนี่ยท้ายสุดอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับคนที่กำลังเฝ้าติดตามณขณะนี้ครับ
1: คือสำหรับประเทศไทยเนี่ยนะเอาว่าประเทศไทยก่อนผมคิดว่าเราต้องมองตะวันออกกลางใหม่นะหมายถึงว่าซึ่งแน่นอนละคนที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ย่อมมองแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับซึ่งทำธุรกิจหรือว่าดำเนินชีวิตเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนเรามีราคาพลังงานที่ค่อนข้างมั่นคงเราสามารถที่จะคาดการได้แต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยนะครับเรื่องน้ำมันเรื่องพลังงานต่างๆแก๊สธรรมชาติอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ ไม่เสถียรนะอย่างน้อยเป็นปีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังขณะเดียวกันเนี่ยการทำธุรกิจในตะวันออกกลางในปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ถึงแม้ว่าในอดีตเนี่ยตัวกลางเป็นผู้บริโภคที่มีศักยภาพนะแต่ปัจจุบันก็มีความเสี่ยงอย่างมากอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันครับ
0: แต่ว่าเรายังคงต้องตามกันต่อนะอาจารย์สำหรับในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางอย่างที่เขาบอกว่าอยากให้หยุดจริงๆเนี่ยก็ขอให้น่าจะหยุดจริงๆกันสักทีสำหรับเรื่องของสถานการณ์แบบนี้นะครับเพราะว่าทั่วโลกกำลังรอคอยโดยเฉพาะเรื่องของการที่ราคาพลังงานต่างๆจะมีโอกาสที่จะลดลงหลังจากที่เมื่อสถานการณ์สงบการผ่านตามช่องแคบต่างๆโดยเฉพาะฮอร์โมนเนี่ยสามารถที่ผ่านได้เป็นปกติเดี๋ยวเราคงต้องรอดูเมื่อไหร่ว่าจะถึงเวลานั้นนะครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
1: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยัตยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามหลังจากที่ให้มีการพักการสู้รบกันนะครับณขณะนี้แล้วก็ทรัมป์บอกแล้วว่าจะยุติลงภายในสัปดาห์นี้เร็วๆนี้ที่เขาบอกเนี่ยนะครับมันจะสามารถเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนครับและทั้งหมดคือเวทีความคิดของค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
4: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
5: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
7: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
8: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
7: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
9: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเอกนิติยกระดับหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยเวียดนามนายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมไทยแลนด์เวียดนาม Investment and Business Networking 2026เมื่อวันที่9มิถุนายนณกรุงฮานอยนายเอกนิติได้กล่าวในงานว่าความสัมพันธ์ไทยเวียดนามกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเปลี่ยนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เกิดผลจริงท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่เผชิญความไม่แน่นอนจากภูมิรัฐศาสตร์การปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสถานการณ์ดังกล่าวทำให้นักลงทุนทั่วโลกมองหาฐานการผลิตและฐานธุรกิจที่มั่นคงยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกับตลาดสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นโอกาสสำคัญของทั้งไทยและเวียดนามเพราะทั้งสองประเทศมีศักยภาพสูงและมีจุดแข็งที่สามารถเติมเต็มกันได้อย่างชัดเจนหัวใจสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการชวนให้ไทยและเวียดนามก้าวข้ามกรอบความคิดเดิมที่มองกันเพียงในฐานะคู่แข่งขันไปสู่การเป็นหุ้นส่วนการเติบโตที่สามารถสร้างมูลค่าร่วมกันได้มากกว่าเดิมหากเชื่อมโยงศักยภาพของกันและกันอย่างเป็นระบบไทยและเวียดนามจะสามารถร่วมกันเป็นฐานเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคที่เชื่อมต่อกับห่วงโซ่มูลค่าโลกได้อย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นชรินทร์ชี้รฟท.ไม่จำเป็นต้องถือสค.1หรือโฉนดเหมือนเอกชนสามารถอ้างสิทธิ์ตามกฎหมายเฉพาะในฐานะหน่วยงานของรัฐได้นายชนินแก่นฮิรันทนายความรับผิดชอบคดีข่าวกระโดงโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่ามีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเอกสารที่ปรากฏในสื่อหลายสำนักในหลายช่องทางคือสค.1หรือหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินของรฟท.เพื่อเป็นความรู้และความเข้าใจของผู้สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้จะให้ความเห็นจากภาพสค.1ที่ปรากฏโดยไม่ด่วนสรุปว่าเอกสารจริงหรือเท็จพบประเด็นที่จะเป็นข้อสังเกตไว้หลายประการคือประการแรกเอกสารฉบับนี้เป็นเพียงสค.1หรือแบบแจ้งการครอบครองที่ดินมิใช่เอกสารสิทธิ์และมิใช่หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์การมีสค.1จึงพิสูจน์ได้เพียงว่ามีการแจ้งต่อทางราชการในวันเวลานั้นว่าผู้แจ้งอ้างว่าครอบครองที่ดินอยู่เท่านั้นแต่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามีสิทธิ์ครอบครองจริงหรือเป็นเจ้าของที่ดินจริงประการที่2หากพิจารณาจากตัวเอกสารเองจะเห็นว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งครอบครองที่ดินเป็นเนื้อที่ประมาณ5,083 ไร่โดยระบุลักษณะที่ดินว่าเป็นทางรถไฟแต่คำถามสำคัญคือการรถไฟครอบครองและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดจริงหรือไม่ประการที่3ในช่องสาเหตุการได้มามีการอ้างถึงพระราชกฤษฎีกาแต่จากเอกสารที่ปรากฏไม่ได้ระบุรายละเอียดของพระราชกฤษฎีกาฉบับใดวันเดือนปีใดหรือประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มใดประการที่4แม้การรถไฟจะยื่นสค.1ได้แต่ในทางกฎหมายการยื่นสค.1ไม่ได้ทำให้การรถไฟมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปการแจ้งการครอบครองเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์สิทธิ์เท่านั้นอินโดนีเซียขึ้นราคาน้ำมันรถเดียว 32.1% รัฐบาลอินโดนีเซียและบริษัทพลังงานแห่งชาติประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วชนิดออกเทน92รวดเดียว 32.1% จากเดิมลิตรละ 12,300 รูเปียเป็น 16,250 รูเปียหรือประมาณ 29 บาท 61 สตางค์มีผลบังคับใช้ทันทีในวันนี้อ้างความขัดแย้งและสงครามในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทำให้ราคาพลังงานและน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกทั้งสกุลเงินรูเปียของอินโดนีเซียอ่อนค่าลงอย่างมากในขณะที่ชาวอินโดนีเซียจำนวนมากบอกว่าได้รับผลกระทบเพราะน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วชนิดออกเทน92เป็นเชื้อเพลิงหลักที่ผู้คนใช้สำหรับการเดินทางไปทำงานและภารกิจประจำวันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กริติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพก็มาพบกันอีกในช่วงเวลาบอกเล่าประสาประสานที่มาพบกันทุกวันพุธนะครับเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มก็อย่างที่เล่าสู่กันฟังว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีๆอะไรที่เป็นเรื่องความดีความงามความจริงก็พยายามที่จะสรรหามาเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้ทำความเข้าใจร่วมกันและเมื่อทาง 96.5ได้กรุณาให้โอกาสผมมาร่วมในการผลิตและแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาบอกเล่าประสาประสานก็ทำให้ผมเองก็ต้องขวนขวายเพิ่มเติมความรู้ตัวเองต้องบันทึกต้องขีดต้องเขียนต้องเรียบเรียงแล้วก็ต้องสรรหาบุคคลที่จะเรียนเชิญมาสัมภาษณ์มาบอกเล่าก็สิบมาถ่ายทอดมาแลกเปลี่ยนเพราะนั้นความรู้มันกว้างขวางมันเรียนรู้ได้ไม่จำกัดความดีความงามก็สามารถจะศึกษาสามารถจะน้อมนำมาไว้กับตัวเองได้ความจริงที่เราพยายามเข้าถึงมันช่วยให้ลดความโง่เขลาของตัวเราแล้วก็ทำให้เราเติบโตขึ้นในทางความคิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจริงความดีความงามมันจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนพยายามจะบรรลุถึงผู้ที่พูดถึงความดีความจริงความงามอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆก็เอ่ยชื่อได้ครับดร.ป่วยอึ้งภากรผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นบุคคลที่โลกต้องจารึกนะว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจต่อชาติบ้านเมืองในระยะเวลาประมาณสัก60ปีที่แล้วมานะครับแล้วก็จะฝากผลงานไว้มากมายโดยเฉพาะด้านการเงินการธนาคารและความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เป็นคนที่ถึงขนาดที่ว่าใช้ตัวเองเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบ่งบอกมีความซื่อสัตย์ด้วยตัวเองพอที่จะเรียกร้องให้คนอื่นมีความซื่อสัตย์ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเบาๆที่จะเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันดูซิว่าจะมีประโยชน์มีอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับต้องเรียกว่าผมเองนั้นไม่ใช่คนที่จะเป็นนักดูกีฬาแบบเกาะติดขอบสนามนะครับไม่ใช่คนที่จะตามติดนักกีฬาคนไหนโดดเด่นคนไหนเล่นดีคนไหนฝีเท้าเยี่ยมคนไหนฝีมือยอดไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเพื่อนบางคนของผมนั้นไปไกลถึงขนาดรู้จักนักมวยเนี่ยเยอะแยะมากมายนักฟุตบอลเยอะแยะมากมายนักบาสเกตบอลต่างๆผมอยากเป็นอย่างเขาบ้างแต่ผมก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าความใส่ใจของเรายังไม่พอแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีแรงบันดาลใจที่จะพูดถึงนักมวยคนหนึ่งนะครับเพราะเหตุว่าได้ดูคลิปได้ติดตามผลงานนะครับคือถึงแม้ไม่ใช่เป็นคนประเภทเกาะติดขอบสนามมวยที่นั่นที่นี่นะฮะแต่ก็ติดตามโดยเฉพาะถ้าคู่ไหนเป็นคู่ชิง ในวันที่มีการชิงชนะเลิศอะไรกันเนี่ยก็เมื่ออยู่ในความสนใจก็ลองตามไปดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้มีอยู่วันหนึ่งได้ดูคลิปชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคือที่แปลว่าหนึ่งนี่ครับ O-N-E เขาเรียกว่ามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทใครกับใครครับนะซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะก็ตั้งชื่ออย่างนี้นะครับก็ตั้งชื่อว่าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ผู้ท้าชิงกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วเป็นเจ้าของแชมป์โลกด้วยศึกอะไรศึก1 WON เนี่ยครับ1168 เดนเวอร์นี่เป็นชื่อเมืองนะครับก็คือเมืองเดนเวอร์ที่รัฐโคโลราโดในสหรัฐอเมริกาศึกนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อวันที่7กันยายนปี2567นะครับก็2ปีมาแล้วนั่นเองก็ได้เห็นอะไรครับเห็นสิ่งที่เรียกว่าศอกประกาศศึกของซุปเปอร์เล็กคนไทยเนี่ยครับพิชิตแฮกเกอร์ตี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประเภทที่เถียงไม่ได้มันเป็นความงดงามในความรุนแรงที่ยากจะได้เห็นที่ไหนนะครับก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็บันทึกไว้เป็นบทบันทึกชิ้นหนึ่งในงานขีดเขียนของผมเองที่พยายามจะเรียบเรียงออกมานะครับการที่จะเขียนถึงใครถึงอะไรเนี่ยมันเป็นคุณค่าแล้วเป็นคุณค่าที่มากมายมหาศาลที่เราได้เรียนรู้และได้กล่อมเกลาแง่คิดมุมมองด้วยการศึกษาจากสื่อศึกษาจากคนอื่นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นครูให้กับตัวเราได้การประหมัดมวยในวันนั้นเนี่ยตั้งแต่สัญญาณเริ่มยกแรกนะครับตั้งแต่สัญญาณเริ่มยกแรกถ้าใช้คำกีฬาฟันดาบไทยก็อาจจะเรียกว่าประดาบก็เลือดเดือดคือเข้มข้นขึ้นมาทันทีทันใดนั่นเองนะครับในวันนั้นเวลานั้นนักมวยอังกฤษชื่อแฮกเกอร์ตี้พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมในฐานะที่เขาเป็นแชมป์เขาก็เข้าต่อยเข้าเตะขาบุกตะลุยเข้ามาแบบทะยานเข้าใส่นะเหมือนเสือโจรทะยานเข้าหาเหยื่ออะไรทำนองนี้นะครับหวังว่าไงหวังจะผดเด็ดศึกเร็วส่วนซุปเปอร์เล็กนักกีฬาของเราก็ดูมีจังหวะมีรุกแล้วก็มีถอยแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายฉากสุดท้ายเสมือนหนึ่งคิดว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยไม่กล้าจะปะทะด้วยแล้วฉากเป็นยังไงครับแฮกเกอร์ตี้ก็ยิงหมัดซ้ายเข้าใส่ก่อนแล้วก็เวียงหมัดขวาตามเข้ามาซุปเปอร์เล็กก้มหัวลงให้หมัดขวาของคู่ต่อสู้คร่ำหัวไปแล้วก็ยิงศอกขวาเข้าใส่ตรงขมับขวาเปรี้ยงเดียวแฮกเกอร์ตี้หงายหลังลงอย่างสิ้นฤทธิ์วาดบรรยายภาพอีกทีนะครับฉากสุดท้ายนะฮะตอนนั้นเนี่ยแฮกเกอร์ตี้คิดว่าซุปเปอร์เล็กไม่กล้าสู้ละเพราะนั้นแฮกเกอร์ตี้ก็เลยยิงหมัดซ้ายเข้าใส่แล้วเวียงหมัดขวาตามเข้ามาซุปเปอร์เล็กก้มหัวลงให้หมัดขวาคู่ต่อสู้คร่ำหัวไปแล้วก็ยิงศอกขวาเข้าใส่ตรงขมับขวาเปรี้ยงเดียวแฮกเกอร์ตี้หงายหลังลงอย่างสิ้นฤทธิ์พยายามจะลุกขึ้นก็ลุกไม่ไหวสักพักหนึ่งแฮกเกอร์ตี้ถึงพยุงตัวขึ้นมาได้แต่ตอนนั้นกรรมการจับแพ้ไปแล้วหมดน้ำยาไปแล้วที่นะจังหวะตีศอกใส่ขมับนั่นเองเป็นน็อกประวัติศาสตร์โลกมวยไทยต้องจดจำครับแฟนหมัดมวยคนไหนก็ยากจะลืมไม่ได้ครับถ้าได้เห็นฉากตรงนั้นแล้วนะคือตีศอกใส่ขมับนั่นนะมันไม่ใช่ความบังเอิญมันไม่ใช่ปลายศอกโคจรมาพบกับขมับขวาโดยไม่ได้นัดหมายแต่เป็นความจงใจของซุปเปอร์เล็กที่จะใช้ศอกประกาศิตพิชิตหมัดอันตรายของแฮกเกอร์ตี้และแล้วซุปเปอร์เล็ก ก็ทำได้อย่างรวดเร็วเพียง47วินาทีของยกแรกเท่านั้นนักดูมวยเขาจะรู้สึกเสียดายนะครับดูยังไม่สะใจเลยมวยมี3ยกหรือ5ยกหรือ8ยกอะไรก็ตามแต่ปรากฏว่าน็อกกันแค่47วินาทีในยกแรกมันก็ยังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แต่นี่แหละครับคือความเป็นจริงแฮกเกอร์ตี้เขาก็เลยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมของเขาเขาบอกว่าผลการแข่งขันในไฟนี้เขาบอกว่าผลการแข่งขันในไฟนี้ไม่เป็นไปตามที่ผมหวังไว้ผมคิดว่าผมทำให้เขาเพลี้ยงพล้ำบาดเจ็บได้แล้วจึงตัดสินใจพุ่งเข้าไปแต่กลับโดนศอกเขาสวนมาอย่างสวยงามต้องยกเครดิตให้เขาผู้คู่ควรกับชัยชนะครั้งนี้โอ้นี่คือการยอมรับอย่างลูกผู้ชายของแฮกเกอร์ตี้นะครับฟังอีกทีนะครับเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าผลการแข่งขันไฟนี้ไม่เป็นไปตามที่ผมหวังไว้ผมคิดว่าผมทำให้เขาเพลี้ยงพล้ำบาดเจ็บได้แล้วจึงตัดสินใจพุ่งเข้าไปแต่กลับโดนศอกเขาสวนมาอย่างสวยงามต้องยกเครดิตให้เขาผู้คู่ควรกับชัยชนะในครั้งนี้นะผมย้อนกลับไปทบทวนอีกทีนะฮะตะกี้นี้ที่ฉากก่อนจะน็อกเนี่ยนะครับฉากสุดท้ายแฮกเกอร์ตี้คิดว่าซุปเปอร์เล็กไม่กล้าปะทะด้วยแฮกเกอร์ตี้ก็ยิงหมัดซ้ายเข้าใส่ก่อนแล้วเวียงหมัดขวาตามเข้ามาซุปเปอร์เล็กก้มหัวลงให้หมัดขวาของคู่ต่อสู้คร่ำหัวไปแล้วก็ยิงศอกขวาเข้าใส่ตรงขมับขวาเปรี้ยงเดียวแฮกเกอร์ตี้หงายหลังลงอย่างสิ้นฤทธิ์จะลุกก็ลุกไม่ไหวนะอันคือฉากสุดท้ายนะครับซุปเปอร์เล็กก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการชนะน็อกสัมภาษณ์ว่าไงครับเขาสัมภาษณ์บอกว่าผมซ้อมจังหวะนั้นนับครั้งไม่ถ้วนผมซ้อมจังหวะนั้นนับครั้งไม่ถ้วนซ้อมมาโดยตรงเก็บไว้เป็นไม้ตายในการเผด็จศึกครั้งนี้ผมดูว่าหากรอจังหวะไม่ชนะแน่ผมจึงเปลี่ยนแผนด้วยการเดินเข้าหาแล้วรอจังหวะพอแฮกเกอร์ตี้ปล่อยหมัดขวาผมจึงชิงจังหวะศอกสวนเข้าทันทีเพราะหมัดกับศอกเมื่อออกอาวุธพร้อมกันศอกจะถึงก่อนหมัดก็ได้ผลทันทีทบทวนตรงนี้นะครับซุปเปอร์เล็กบอกว่าไงซุปเปอร์เล็กบอกว่าผมซ้อมจังหวะนั้นนับครั้งไม่ถ้วนซ้อมมาโดยตรงเก็บไว้เป็นไม้ตรายในการเผด็จศึกครั้งนี้ผมดูว่าหากรอจังหวะไม่ชนะแน่ผมจึงเปลี่ยนแผนด้วยการเดินเข้าหาแล้วรอจังหวะพอแฮกเกอร์ตี้ปล่อยหมัดขวาผมจึงชิงจังหวะศอกสวนเข้าทันทีเพราะหมัดกับศอกเมื่อออกอาวุธพร้อมกันศอกจะถึงก่อนหมัดก็ได้ผลทันทีนั่นคือคำที่ซุปเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์นะครับก็ต้องพูดถึงคนอื่นที่เขาได้เห็นเขาได้ติดตามแล้วเขาก็วิจารณ์ไว้นะครับคนนี้คืออดีตแชมป์โลกเหมือนกันนะครับเขาไซกาแล็กซี่เป็นแชมป์โลกหลายสมัยแล้วก็หลายสถาบันด้วยนะครับค่อนข้างจะครองแชมป์ยาวนานทีเดียวนะครับเขาพูดถึงซูเปอร์เล็กอย่างชื่นชมเขาไซกาแล็กซี่พูดว่าไงครับเขาพูดว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะน็อกแฮกเกอร์ตี้ได้เร็วมากๆซุปเปอร์เล็กแก้ทางมวยด้วยการที่แฮกเกอร์ตี้ใช้หมัดโถมเข้ามาซุปเปอร์เล็กดักศอกโดนเข้าเต็มๆขมับเลยมันสองแรงบวกมันทำให้ลูกนั้นไม่ว่าใครก็ตามลุ

ทวีอัมพรมหาทวีอัมพรมหานี่ตอนหลังก็มาเป็นพนักงานของบริษัทโอสถสภาเต็กเคียงหยูนะครับนะที่จริงก่อนหน้าเขาก็ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นนักมวยไทยสร้างประวัติศาสตร์มวยสากลได้เหรียญเงินโอลิมปิกเป็นคนแรกนะครับในปี2527เขาพงศิธิสุชูชัยหรือทวีอัมพรมหาเนี่ยนะพูดกับผมโดยตรงนะครับผมพอดีผมได้รู้จักกับเขาก็เลยโทรคุยกันเขาพงบอกว่าไงบอกว่าศอกกับเข่าเป็นอาวุธอันตรายที่สุดถึงขั้นที่มวยประเภทคิกบ็อกซิ่งซึ่งฝรั่งนำเอามวยไทยไปปรับแปลงนั้นมีกติกาวางไว้เลยว่าคิกบ็อกซิ่งห้ามใช้ศอกห้ามจับคอตีเข่าเพราะทั้งสองอย่างนี้นักมวยไทยทำได้ดีกว่าชาติอื่นนี่เป็นสิ่งที่เขาพงชี้ไว้นะครับเขาบอกว่าคิกบ็อกซิ่งห้ามศอกห้ามจับคอตีเข่าเพราะคนไทยเก่งเพราะงั้นเถอะชาติอื่นทำก็สู้คนไทยไม่ได้นักมวยไทยบอกทั้งสองอย่างเนี้ยใช้ศอกจับคอตีเข่าเนี่ยเก่งมากนะครับเขาพงยังพูดอีกว่าศอกพิฆาตแฮกเกอร์ตี้ครั้งนี้เป็นสองจังหวะบวกเขาโถมตัวยิงหมัดเข้ามาอย่างแรงแล้วก็โดนสับศอกอย่างแรงที่ขมับแบบนี้ไปต่อไม่ได้เลยต้องรู้ว่านี่เป็นการใช้แม่ไม้มวยไทยสมบูรณ์แบบคือเอาศอกแก้หมัดอย่างเป็นผลนี่เป็นเทคนิคนะครับใช้ศอกแก้หมัดใช้แม่ไม้มวยไทยนี่แหละเอาศอกแก้หมัดอย่างเป็นผลเขาพงยังบอกต่อนะครับลูกเตะเนี่ยต้องแก้ด้วยถีบเข้าตรงไหนก็สกัดจังหวะเตะของคู่ต่อสู้ได้ชะงักนี่คือคำพูดของเขาพงนะครับแล้วเขาพงยังบอกว่านักมวยที่ถีบได้ฉมังที่สุดในโลกนี่ยกย่องว่าฉมังที่สุดในโลกเลยนะครับนะเขาบอกว่านักมวยที่ถีบได้ฉมังที่สุดในโลกคือสามารถพยัคฆ์อรุณอดีตแชมป์โลกฟลายเวทของคนไทยนะเขาพงยกย่องไว้อย่างนี้ขนาดนี้เลยนะครับต้องรู้ว่ามวยไทยมีการแก้ทางกันทุกลูกที่จริงศอกเนี่ยไม่ต้องหนักก็ได้แต่ศอกของซุปเปอร์เล็กหนักด้วยคมด้วยจังหวะดีด้วยลงตรงจุดอันตรายเป็นความคมที่เด็ดขาดเป็นความคมที่เด็ดขาดนี่คือวิจารณ์ของเขาพงสิทธิชูชัยนะครับแล้วเขาก็พอดีผมได้เจอเขาท้องคู่อยู่พร้อมกันตอนที่ไปที่จังหวัดชัยนาทนะครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยไปในงานหนึ่งก็เจอกันทั้งคู่เลยครับเขาทั้งคู่นี้เขารักกันมากคือเขาพงกับสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับทีนี้ผมก็เลยไปค้นตำราแก้ทางมวยของแม่ไม้มวยไทยก็เลยได้พบอะไรครับพบว่ามวยหมัดแพ้มวยศอกมวยศอกแพ้มวยเตะมวยเตะแพ้มวยเข่ามวยเข่าแพ้มวยหมัดวนไปวนมาก็อยู่ตรงนี้ครับบอกว่ามวยหมัดแพ้มวยศอกมวยศอกแพ้มวยเตะมวยเตะแพ้มวยเข่ามวยเข่าแพ้มวยหมัดหรือบางตำราของแม่ไม้มวยไทยบอกว่าไงบอกว่าหมัดแก้ด้วยเข่าแก้ด้วยศอกแก้ด้วยเตะแก้ด้วยหมัดวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือการแก้ทางของหมัดมวยโดยเฉพาะมวยไทยนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพินัยอนันตพงศ์โอ้คนนี้เป็นนักดูมวยไม่ใช่มวยนะอย่างเดียวนะครับทั้งฟุตบอลทั้งบาสเกตบอลทั้งกอล์ฟนะฮะคุณพินัยอนันตพงศ์นี่เป็นอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจบรัฐศาสตร์จุฬารุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่สนใจหมัดมวยมากเป็นคนเกาะติดขอบสนามกีฬาหลายชนิดเลยครับแล้วคุณพี่ไหนก็ให้ความรู้กับผมว่าไงเขาบอกว่าแม่ไม้มวยไทยนั้นมีการแก้ทางมวยกันได้ตลอดอาวุธทุกอย่างมีจุดเด่นจุดด้อยต้องปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในเวลานั้น

0: ยกตัวอย่างเช่นผุดผาดน้อยวรวุฒิผุดผาดน้อยวรวุฒิเป็นมวยเตะที่ยอดเยี่ยมวันนั้นที่เวทีลุมพินีเนี่ยเขาต่อยกับหัวใส่สิทธิบุญเลิศซึ่งเป็นมวยหมัดพอถึงยกที่4เป็นไปตามตำราผุดผาดน้อยมวยเตะโดนพายุหมัดของหัวใส่ถูกนับ8ถึง2ครั้งนับ8ถึง2ครั้งนี่แกปดสอแววแพ้ระวังกันเถอะถูกนับ8ถึง2ครั้งผุดผาดน้อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการฟันศอกสวนหมัดแก้ปัญหาด้วยการฟันศอกสวนหมัดศอกหนึ่งโดนปลายคางของหัวใส่ล้มลงไปให้กรรมการนับศึกเป็นการพลิกล็อกครั้งยิ่งใหญ่วิธีแก้เกมของผุดผาดน้อยเข้าตำราแก้ทางของแม่ไม้มวยไทยเห็นไหมครับนี่คือการแก้ทางนะครับนะผมไม่ได้ดูหรอกนะฮะฉากนี้ไม่ได้ดูแต่คุณพินัยอนันตพงศ์เขาบรรยายให้ผมฟังเขาบอกว่าพอถึงยกที่4เป็นไปตามตำราผุดผาดน้อยมวยเตะโดนพายุหมัดของหัวใส่ถูกนับ8 2ครั้งผุดผาดน้อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการฟันศอกสวนหมัดศอกหนึ่งโดนปลายคางของหัวใส่ล้มลงไปให้กรรมการนับ10เป็นการพลิกล็อกครั้งยิ่งใหญ่วิธีแก้เกมของผุดผาดน้อยเข้าตำราแก้ทางของไม้มวยไทยท่านผู้ฟังครับศึกมวยไทยครั้งนี้เนี่ยที่เล่ามาตั้งแต่ตอนแรกซุปเปอร์เล็กในวางแผนซุ่มซ้อมจังหวะมาอย่างดีก็จริงแต่ก็ยังขึ้นกับการช่วงชิงจังหวะในการเข้ากระทำนะครับช่วงชิงจังหวะในการเข้ากระทำครูมวยไทยสอนไว้สอนว่าไงสอนว่าทำทีเป็นถอยปล่อยให้คู่ต่อสู้เชื่อว่าตนเองสิ้นฤทธิ์แล้วจู่โจมในห้วงยามที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงนี่คือลีลาหรือเทคนิคนะครับทำทีเป็นถอยปล่อยให้คู่ต่อสู้เชื่อว่าตนเองสิ้นฤทธิ์แล้วจู่โจมในห้วงยามที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงนี่แหละครับซุปเปอร์เล็กทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็เป็นศอกประกาศสิทธิสถานไปทั่วทั้งโลกนั่นเองนะครับใครได้เห็นก็นะต้องยอมรับความเป็นจริงผมก็เลยได้บทกลอนนะฮะที่จะบรรยายภาพมวยไทยไว้อย่างนี้นะครับสองหมัดสองเท้าสองเข่าสองศอกหนึ่งศีรษะตรึงตอกคู่ต่อสู้มวยหมัดแพ้มวยศอกบอกคำครูศอกแพ้เตะต้องรู้ตำรามวยมวยเตะยังแพ้ซึ่งมวยเข่าเข่าแพ้หมัดรุกเร้าจำไว้ด้วยนวะอาวุธไทยอันรุ่มรวยแรงฤทธิ์ถึงขั้นมวยมรณามนยันหลักหักคอเอราวัณจระเข้ฟาดหางพลันเข้าใบหน้าหนุมานถวายแหวนบรรเจิดตาหักงวงอัยราบรรเจิดใจมวยไทยแรงฤทธิ์ด้วยพิษสงฝรั่งงงนิ่งงันมันเป็นชะไหนงดงามในรุนแรงอันแกร่งไกรแม่ไม้มวยไทยวิถีวัฒนธรรมนี่คือฤทธิ์เดชของมวยไทยที่กระชนไปทั่วทั้งโลกจนกระทั่งหลายชาติหลายภาษาบัดนี้หันมาเรียนมวยไทยกันมีค่ายมวยในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาในฝรั่งเศสเยอะแยะมากมายนะครับเรียนกันอย่างชนิดที่ว่าตั้งอกตั้งใจแล้วก็นำไปใช้ในการเป็นอาชีพหรือนำไปฝึกฝนออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของมวยไทยที่เป็นมรดกสืบทอดกันมายาวนานแล้วก็เป็นสมบัติของประเทศไทยที่สมควรแก่การหวงแหนนะครับเบรกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหลังค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบา

0: ซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 นทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์เพราะบรรจุ

0: ผมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุด Exclusive ที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมลิคาพิทักษ
6: ์สวัสดีครับในช่วงหลังเบรกของบอกเล่าประสาประสานก็อย่างนี้แหละครับถ้าเผื่อว่าไม่ใช่การสัมภาษณ์สดหมายความว่าถ้าผมพูดเดียวเพียงคนเดียวว่าแทนที่จะพูดเต็มเวลายาวถึงเกือบ50นาทีในช่วงเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มผมก็มักจะมีเล่าขานตำนานเพลงมาเป็นส่วนท้ายของรายการการเล่าขานตำนานเพลงเนี่ยมันทำให้เพลงเพราะขึ้นนะครับและถ้าพูดอย่างยุติธรรมแล้วเพลงนั้นสร้างนักร้องให้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้คนที่ดังคือนักร้องแต่คนที่แต่งเนี่ยบางทีไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเลยถ้าเผื่อผลงานยังไม่มากมายไม่กระเดื่องวงการบันเทิงแต่งเพลงเดียวดังก็ดังแต่ตัวเองไม่ดังหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาแสดงเนี่ยคนที่แสดงคือนักร้องไม่ใช่นักแต่งเพลงเพราะเขาแต่งเพลงแล้วก็เพลงก็กลายเป็นสมบัติสาธารณะไปก็เลยทำให้ผมเห็นคุณค่าว่าเอ๊ะนักแต่งเพลงนั่นเขามีความหมายนะเขาเป็นต้นทานนะเขาเป็นตาน้ำนะเขาเป็นคนที่ช่วยให้เพลงมีคุณค่าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ที่จะเล่าสู่กันฟังเนี่ยชื่อว่าเพลงสังนางโอ้เพลงนี้ดังนะครับประมาณกี่ปีมาแล้วล่ะ30ปีมาแล้วมั้งนะฮะประมาณนั้นนะครับใครได้ฟังเพลงนี้ก็จะต้องรู้สึกตามขึ้นมานะครับนะนึกออกไหมครับไหล่นี้อย่าให้ใครมากอดมือนี้อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี้อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี้อย่าให้ใครลูบคลำโอ้โหเนี่ย4ประโยคเนี่ยเป็น4ประโยคที่คนฟังเพลงแล้วก็จะต้องรู้สึกตามขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้เรื่องราวเป็นมายังไงนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงสั่งนางและเพลงสั่งนางเนี่ยทำให้นักร้องคนหนึ่งชื่อว่ามนต์สิทธิ์คำสร้อยดังเป็นพลุแตกแล้วก็ดังอย่างไม่คาดฝันดังด้วยความบังเอิญด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่จริงทีมงานที่เขาทำเพลงเนี้ยเขาอยากจะลองเปลี่ยนเอานักร้องที่ไม่มีชื่อเสียงมาทดลองเพลงนี้สินี่คนแต่งคือใครครับสถาพรแก้วสุโภ ไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมครับชื่อนี้เราคุ้นชื่อมนต์สิทธิ์คำสร้อยแต่เราไม่ได้คุ้นชื่อสถาพรแก้วสุโภซึ่งเป็นคนแต่งเพลงนะครับคนแต่งชื่อสถาพรแก้วสุโภคนร้องคือมนต์สิทธิ์คำสร้อยชื่อเพลงคือเพลงสั่งนางอ่ะเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกออดอ้อนออดซ้อดีนะครับแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรักที่พี่มอบไว้ให้นี้พี่ยินยอมพร้อมพรีให้แต่แม่นางนี่คือบทแรกนะครับย่อหน้าแรกหมดใจไม่มีเหลือให้ใครต่อพี่จะขอพักดีไม่มีจืดจางวอนน้องอย่าให้พี่ต้องผิดหวังถึงคราวเหินห่างพี่ขอสั่งนางก่อนลาทีนี้ก็มาถึงท่อนแยกซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับไหล่นี่อย่าให้ใครมากอดมือนี่อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี่อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี่อย่าให้ใครลูบคลำแก้วตาเจ้าอย่าลืมพี่ที่สั่งความหลังสองเราให้เฝ้าจดจำจงถนอมความรักอย่าให้บอบช้ำอย่าลืมถ้อยคำที่พี่พร่ำสั่งนางแล้วก็ร้องซ้ำนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงลูกทุ่งเพลงนี้เนี่ยนะฮะเพลงสั่งนางเนี่ยมันอยู่ตรงมันมีเสน่ห์ตรงที่สำนวนว้าวอนนะครับเป็นสำนวนว้าวอนคลาสสิกแบบบ้านๆด้วยถ้อยคำง่ายๆแต่ว่าโดนใจอันนั้นวรรคทองที่ห้ามหนุ่มที่ไหนมากอดมาจับมาจูบมาลูบคลำนั้นสาวคนที่เป็นแฟนได้ฟังก็หัวใจอ่อนระทวยครับได้อารมณ์ประหนึ่งวรรคทองของเพลงสาวนาสั่งแฟนของพุ่มพวงดวงจันทร์จำได้ไหมครับพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นร้องว่าหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องบ้างเนอะอย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพาหญิงงามกลับมายามน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้อีสวยเกินโอ้โหนี่เป็นคำวอวอนที่น่ารักน่าสงสารน่าเห็นใจนะครับให้พี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องบังเนออย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพาหญิงงามกลับมาหยามน้ำใจอย่าพามานะแต่ถ้าหากพามาเนี่ยอย่าให้สวยเกินคือถ้ามันไม่รู้จะทำยังไงพามาจริงก็อย่าให้สวยเกินเนี่ยจะได้ไม่รักสาวคนนั้นมากกว่าตัวเองอะไรทำนองนี้นะครับวงรักทองเนี่ยดังเปรี้ยงปร่างด้วยถ้อยคำอ้อนวอนที่สุดแสนจะเจียมเนื้อเจียมตัววอวอนจริงแต่ก็เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเสียสละถึงขั้นว่าถ้าจะพาสาวอื่นมาแล้วก็อย่าให้สวยเกินนี่แหละครับน้ำใจสาวบ้านนอกไม่ต้องการให้หนุ่มคนรักไปหลงไหลคนสวยจนลืมสาวบ้านนาทีนี้นักร้องที่ตะกี้ที่เล่าให้ฟังมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยนะครับเป็นคนมุกดาหารนะครับชื่อจริงเขาชื่อว่าบุญเถิงแก้วสีนวลบุญเถิงแก้วสีนวลเกิดที่ไหนเกิดที่ตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารจบชั้นไหนจบชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนบ้านทรายไหลแล้งโรงเรียนบ้านทรายไหลแล้งก็ที่นิคมคำสร้อยนั่นเองนะครับแล้วก็เดินทางกรุงเทพหวังจะเป็นนักร้องคาเฟ่แต่แล้วก็เป็นได้เพียงเด็กรับรถและพนักงานเสิร์ฟเขาจะได้โอกาสร้องเพลงก็ต่อเมื่อคืนนั้นนักร้องตัวจริงไม่มาเขาก็เลยทำไงครับอยากร้องเพลงเนี่ยก็ประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆเท่าที่จะไปได้วันนี้ปรากฏว่าอาจารย์สถาพรแก้วสุโภคนอีสานแล้วก็เป็นนักดนตรีเล่นตามห้องอาหารครับเป็นคนแต่งเพลงนี้ไว้ร้องเล่นกันในวงดนตรีเท่านั้นแหละเพลงเนี้ยเพลงสั่งนางเนี่ยนะครับ ตอนจะเข้าไปหากินที่กรุงเทพเนี่ยอาจารย์สถาพรก็ร้องเพลงนี้กับใครครับร้องในบ้านแล้วก็ร้องกับภรรยานะครับเล่นกระเซ้ากันเป็นการร่ำราด้วยอารมณ์สนุกสนุกร้องว่าไงครับร้องว่าแก้วตาหันมาแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีเนี่ยนะครับร้องกับภรรยานี่ภรรยาก็มีอารมณ์สนุกไปด้วยครับที่เนื่องจากเรียนแค่ป.4ประถม4มนสิทธิ์เนี่ยจะไปสมัครงานที่ไหนก็ถูกปฏิเสธหมดไม่มีใครเขารับเรียนน้อยว่างั้นเถอะถึงแม้ว่าเสียงร้องจะพอไปได้เรื่องหน้าตานี่สอบตกเลยนะครับหน้าตาก็คือคนอีสานแบบต่างจังหวัดนั่นแหละนั้นเสนอตัวไปที่ไหนพอเห็นหน้าค่ายเพลงก็บอกไม่หล่อไม่มีจุดขายหน้าตาไม่หล่อไม่มีจุดขายมนสิทธิ์ทำไงครับมนสิทธิ์เปลี่ยนวิธีสมัครโดยการส่งเทปเสียงไปก่อนคราวนี้ได้ผลครับห้างชัวออดิโอในห้างชื่อว่าสุเทพไตรวัฒนานนท์เอ๊ะพอฟังเสียงแล้วสนใจเสียงเข้าท่านี่ตัวเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แหละแต่เสียงเข้าท่าในห้างสุเทพพูดว่าไงครับเห็นหน้าตาจืดจืดจ๋อยๆก็เลยรับเอาไว้นี่คือคำพูดของในห้างทีนี้พอมีเพลงสั่งนางเข้ามาที่ชูออดิโอในห้างก็วางตัวไว้แล้ววางตัวให้เอกพจน์วงนาคเป็นคนร้องครับแต่ว่าทีมงานของชัวก็บอกว่าไงบอกเอกพจน์มันรูปหล่อมีแต่นางจะสั่งมันสั่งนางไม่ได้หรอกเอามนสิทธิ์ดูสินักร้องหน้าใหม่นี่คือคำเสนอข้อเสนอของทีมงานบอกว่าเอกพจน์มันรูปหล่อมีแต่นางจะสั่งมันสั่งนางไม่ได้หรอกเอามนสิทธิ์ดูสินักร้องหน้าใหม่เท่านั้นเองครับงานเข้าเลยครับในห้างก็เรียกมนสิทธิ์เข้าไปหาปรากฏว่ามนสิทธิ์เนี่ยครับบังเอิญผมโชคดีผมได้มีคนแนะนำเลยโทรศัพท์ไปคุยก็ได้ความว่าไงมนสิทธิ์บอกว่าเพลงเนี้ยมาถึงผมโดยบังเอิญครับเพลงนี้มาถึงผมโดยบังเอิญนี่ก็ถือว่าจะเป็นดวงเป็นโชคหรืออะไรก็แล้วแต่ครับถึงคราวคนจะดังก็ห้ามกันยากละมนสิทธิ์บอกว่าไงบอกผมอยากให้เพลงมีลูกเล่นเพราะว่าต้นฉบับไม่มีเป็นแนวร้องสตริงธรรมดาผมก็เอาการเล่นลูกโคแบบต้อมเรนโบว์และใช้ลีลาแบบสอนเพชรสอนสุพรรณเข้ามาใช้แล้วก็เล่นลูกโคตรงท้ายวรรคไหลนี้อย่าให้ใครมากอดกอดมิดโดดเด็กโดดเด็กโดดเด็กโดดเด็กหลายๆเด็กเนี่ยนะครับมือนี้อย่าให้ใครมาจับนะเหมือนมีบอมใบไม้ตามอีกหลายตัวหน้าผากนี้อย่าให้ใครมาจูบเนี่ยผมก็ทำแบบมนสิทธิ์คำสร้อยไม่ได้นะครับแต่นึกออกใช่ไหมครับแก้มนี้อย่าให้ใครลูบคลำนะคือไอ้คำสุดท้ายเนี่ยครับอัมมัมคำกอดรอจับปับปับปับจูบอุบอุบอุบมันกลายเป็นลูกเล่นท้ายคำก็เป็นการเล่นลูกคอนั่นเองนะครับเพราะอย่างนี้เข้าก็ปรากฏว่า

0: นะในห้างก็เลยก็ตำหนิบอกว่าเล่นลูกคอยาวไปหน่อยผมก็เลยตัดทิ้งบอกให้สั้นลงแล้วจากนั้นก็ให้หนุ่มภูไทยเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสานเพลงออกมาตามที่ได้ฟังกันในที่สุดก็ปรากฏว่าเพลงนี้ก็ดังขึ้นมามนต์สิทธิ์คำสร้อยพูดยังไงบอกโชคมาถึงผมโดยไม่คาดหมายโชคมาถึงผมโดยไม่ได้คาดหมายลองคิดดูนะครับคิดดูเถอะว่าเดิมทีนั้นในห้างสุเทพไตรวัฒนานนท์เจ้าของชัวออเดโอเนี่ยซึ่งเป็นค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะครับบอกว่าจะให้เอกพจน์วงนาคเป็นคนร้องเพลงนี้หน้าตาก็ให้เสียงก็ให้แต่ปรากฏว่าทีมงานบอกว่าเอกพจน์มันรูปรอมีแต่นางจะสั่งมันสั่งนางไม่ได้หรอกลองเอามนต์สิทธิ์ดูสิมนต์สิทธิ์เลยเหมือนส้มหล่นครับเหมือนถูกหวยว่างั้นเถอะพอมีลูกเล่นลูกคอผสมผสานเข้าไปด้วยก็เลยได้ผลเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจนกระทั่งนะในห้างเรียกตัวแล้วเมื่อทดลองร้องทดลองฟังทดลองเล่นลูกคอตอนท้ายวรรคก็ยิ่งทำให้เพลงนี้ดังกระเดื่องทั่วทั้งแผ่นดินแล้วก็ทำให้คนจดจำได้ชื่อของมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะเด็กที่เรียนแค่ประถม4ก็กลายเป็นนักร้องเงินล้านขึ้นมาในเวลาไม่นานเท่าไหร่นี่เลยครับบทคนจะดังก็ดังขึ้นมาโดยไม่ทันคาดคิดบทจะได้รับโชคก็ได้รับโชคขึ้นมาทั้งที่มันไม่ใช่ตัวบุคคลที่วางไว้ให้เป็นคนร้องและนี่คือความเป็นจริงของชีวิตว่าในบางจังหวะบางเวลาบางโอกาสมันก็มาถึงอย่างไม่ตั้งใจแต่ไอ้ความไม่ตั้งใจนั่นแหละที่ทำให้เกิดผลที่มีความหมายมหาศาลทั้งต่อตัวเองต่อชีวิตต่อครอบครัวแล้วก็กระทั่งต่อสังคมนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เพลงลูกทุ่งไทยที่สังคมไม่สามารถจะลืมเลือนได้ฟังได้ครับเพลงสั่งนางโดยมนต์สิทธิ์คำสร้อยรับฟังได้ณบัดนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมสังเกตด้วยว่าลูกคอเขาเล่นลูกคอกันยังไงถึงทำให้เป็นที่ประทับอกประทับใจได้ขนาดนี้สวัสดีครับ
1: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: เป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้อาจารย์ได้เขียนคอลัมน์พวกแบบปักท้องชาวบ้านต่อไหมอะคะ
2: ไม
1: ่ทำไมอะ
2: เบื่อแล้ว
1: เอ้าทำไมถึงเบื่อแล้ว
2: มันต้องบอกงี้ว่าสำหรับผมเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรที่ เป็นเรื่องใหม่แล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็สลักสำคัญพอที่จะต้องไปค้นคว้ามาเขียนอย่างเราพูดถึงเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะเอาโดยรวมๆอ่ะตัวเลขที่เรามีอยู่อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ 2% ยังไม่มีทิศทางที่จะขยายตัวในอัตราที่สูงปัญหาที่รอการแก้ไขในทุกมิติมิติภาครัฐ ทางด้านการเงินการคลังงบประมาณภาษีอะไรพวกนี้ก็ซ้ำๆวนๆทำได้แค่ปะผุ
1: ค่ะ
2: ในทางการเมืองก็อาจจะฮือฮากันพูดถึงเรื่องระบอบสีน้ำเงินไปอยู่พักหนึ่งแต่คุณจะเห็นว่าการเคลื่อนไหวทางรัฐสภาเนี่ยก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรก็ยังมีเรื่องบัวสวก็ยังมีไปร้องเรียนเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่จบแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าด้วยสัดส่วนของรัฐบาลที่มีพรรคใหญ่มีส.ส.ค่อนข้างมากในสเกลประมาณ200คนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันไม่ได้สัดส่วนเพราะว่าพอรวมกับพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปแล้วมันก็300เกือบๆแล้วใช่ไหม300กว่าน
1: ะ
2: ใช่ไหมมันก็เลยทำให้การดำเนินงานทางรัฐสภาซึ่งจริงๆก็ส่วนหนึ่งเพราะมันเพิ่งเริ่มมันก็ดูไม่มีประเด็นอะไรใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการงัดข้อเป็นข้อการโต้แย้งเรื่องระเบียบวาระเรื่องการจัดยัตติอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้โต้แย้งกันมากกว่า
2: ใช่แต่ว่าก็ถามว่าการผลักดันกฎหมายแม้แต่ฉบับเดียวก็ยังไม่เกิด
1: หรออาจารย
2: ์ยังขั้นตอนนี่ยาวแล้วก็ที่ เป็นไฟสุมขอนยังไม่ตกลงกันเรื่องจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็วนไปวนมา
1: เดี๋ยวกฎหมายไม่มีสักฉบับนึงเลยอะค่ะ
2: ยังไม่ได้ผ่านมาโอเคมีแต่เป็นพระราชกำหนดซึ่งก็ไปค้างอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญล่าสุดนี่เรื่องการใช้เงินกู้ก็ไปผู้ตรวจการแผ่นดิน
1: 2 แสนล้าน
2: ไอโครงการที่ใช้ไอโครงการเนี่ย
1: บัตรสวัสดิการ
2: แห่งรัฐผู้มีรายได้น้อย 18,800 ล้านเนี่ยคุณ
1: สิริกัญญา
2: แกก็ไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งก็คงจะไปศาลปกครองอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
2: เราจะเห็นว่าทางเวทีทางฝ่ายนิติบัญญัติก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นในส่วนของเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกก็ทุกคนก็ตอนนี้บอบช้ำบอบช้ำในแง่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดอารมณ์แบบคือมันอุดอู
1: ้ค่ะ
2: นะแล้วก็ไม่มีชีวิตชีวานะแม้ว่าจะมีการเติมเงินเข้าไปก็ได้ก็นิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โต
1: บัตรสวัสดิ์
2: คือเราจนถึงขณะนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจที่มันมีพลังถามว่ารัฐบาลพยายามไหมก็พยายามส่วนหนึ่งก็พยายามแก้ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ำอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแล้วก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งก็เหนื่อยใจแทนทางกระทรวงพาณิชย์นะอย่างเรื่องมาเลเซียเขามีข้อห้ามเรื่องเกี่ยวกับการนำเข้ากุ้งจากไทยเรื่องการจะบริหารจัดการสินค้าเกษตรเฉพาะหน้าเรื่องผลไม้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ม
1: ัน
2: ก็มีเรื่องนู้นเรื่องนี้นะ
1: ภาษีการค้าก็ยังไม่จบนะ
2: ไอ้เรื่องแล้วสถานการณ์ที่มันอึมครึมข้างนอกมันก็มีส่วนทำให้มันทุกอย่างเนี่ยมันสตรัค
1: ค่ะ
2: มันหยุดนิ่งปราบใดที่การคลี่คลายของช่องแคบฮอร์มุสเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยยังไม่ยุติ
1: อ
2: ย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็ มันก็ปรับตัวแล้วทุกคนก็คือตอนนี้ข่าวมันไม่ใช่เป็นข่าวใหญ่แล้ว
1: ค่ะ
2: มันเป็นข่าวเล็กแล้วไม่ได้มีใครสนใจเลยแล้วเพียงแต่โอเครูทีนก็อยู่กันไปแบบนี้อยู่แบบนี้ทุกคนก็ปรับตัวไม่มีน้ำมันจากตะวันออกกลางออกมาได้น้อยก็ไปซื้อที่อื่นก๊าซธรรมชาติซื้อที่นี่ไปหลักก็ไปซื้อที่อื่นจัดระบบกันแต่ว่าต้นทุนในการผลิตที่มาจากพลังงานเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็จะมีความติดขัดของวัตถุดิบแล้วก็วัตถุสำเร็จรูปบางอย่างนะแล้วมันก็ลามปามไปถึงเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนด้วยทุกคนมองว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อเนี่ยในต่างประเทศนี่เพิ่มขึ้นสหรัฐอเมริกาจะมีการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ฟู่ฟ้ามากมันไม่ขยายตัวอย่างที่ต้องการทุกคนก็สงบจีนเองก็ไม่ได้อะไรมากมายก็โอเคเขาก็อยู่แบบที่เขาเป็นอยู่เขาไปเรื่องเขาแบบนี
1: ้
2: ลักษณะแบบนี้มันเป็นลักษณะรอวันที่มันจะคลี่คลายไปในทั้งทางดีและทางร้าย
1: คำว่าคลี่คลายนี่เป็นได้ทั้งดีและร้ายเหรอคะ
2: ใช่ก็ตอนนี้นะก็เวลาเราพูดถึงวิกฤตทำให้มีโอกาสก็มีโอกาสจะแย่ก็มีโอกาสจะดีมันไม่ใช่โอกาสอย่างเดียวโอกาสที่จะแย่กับที่เป็นอยู่กับโอกาสที่จะดีกับที่เป็นอยู่ก็ขึ้นอยู่ก็ว่าจะจับจังหวะยังไง
1: ค่ะ
2: พอเราตัดกลับมานะพอเราตัดกลับมาดูประเด็นขนาดนี้มันเป็นเบี้ยหัวแตกนะแล้วผมมีความรู้สึกเหมือนกับคนจำนวนหนึ่งที่ผมถามเนี่ยว่าระยะห่างระหว่างความเป็นรัฐบาลกับการใช้ชีวิตของผู้คนเนี่ยมันมีช่องว่างเยอะตอนนี้คือคำว่ารัฐบาลก็ทำรัฐบาลไป
1: ค่ะ
2: ทำนู่นทำนี่ไปส่งผลไม่ส่งผลอะไรก็ว่ากันไปประชาชนก็ก้มหน้าก้มตาหาทางรอดเอาไปตามสภาพการที่เป็นอยู่นะ
1: ค่ะ
2: คือมันไม่ถึงกับบริหารประเทศตามยถากรรมอ่ะนะ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นถ้านั้นก็โอ้โหแย่นะ
2: แต่ว่ามันจูนกันไม่ติดแล้วเรื่องที่จูนติดก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันแล้วก็มันก็ไม่แฮปปี
1: ้ไม่สมูท
2: อย่างที่เราพูดอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าอันนึงก็แล้วกัน
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยค่ะเมื่อวานเนี้ยเราก็คุยทิ้งท้ายกันว่าท้ายที่สุดอะค่ะจะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม
2: เอาอัปเดตก่อน
1: ค่ะ
2: วันเนี้ยทางท่านปลัดกระทรวงการคลัง
1: คุณลวรนท์แสงสนิทค่ะยืนยัน
2: ซึ่งท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมอะไรเนี่ยนะก็บอกว่าวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน
1: นี
2: ้คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานแล้วก็มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธานแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งแล้วก็กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจะประชุมประชุมเพื่อทบทวนเกณฑ์ใหม่กรณีการใช้สิทธิ์ลดหย่อนโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูอุปการี
1: ค่ะ
2: ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการไปตัดสิทธิ์ในการได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายด้อยน้อยของผู้ที่เป็นบิดามารดา
1: ค่ะ
2: อันนี้แกบอกว่าถ้าหากที่ประชุมมีมติอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะเร่งสรุปให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเพราะว่าอำนาจการตัดสินใจเนี่ยเป็นของคณะรัฐมนตรี
1: ต้องไปผ่านที่คณะรัฐมนตรีอีก
2: ย้ำนะประชุมวันพฤหัส
1: ค่ะ
2: คุณเอกนิติเป็นประธานจะพิจารณาข้อสั่งการของนายก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะเรื่องการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าที่ประชุมมีมติออกมาก็ต้องสรุปแล้วก็เสนอครม.ต่อไป
1: อ
2: ันนี้ก็คือยังไม่ได้สรุปยังไม่ชัดเจนแต่ที่ท่านเน้นก็คือว่าสำหรับคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วยังไงยังไงก็ต้องไปยืนยันสิทธิ์ให้เรียบร้อย
1: ผ่าน5ช่องทางที่เคยบอกไปค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตัง
1: แอปพลิเคชันทางรัฐ
2: เว็บไซต์โครงการ
1: ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
2: แล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนธนาคาร5แห่ง
1: ธนาคารกรุงไทย
2: ธนาคารธกส.
1: ค่ะ
2: กรมศิลป
1: ์และ
2: ธนาคารสงเคราะห
1: ์และ
2: อิสลามแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
2: นะตอนนี้ยังไม่ได้มีการตัดสิทธิ์อะไรใครทั้งนั้น
1: คนที่ได้ก็ยังได้อยู่
2: ไปได้ไปเรื่อยแต่การดำเนินการแล้วก็ได้ตัวเลขเพื่อประกาศยืนยันว่าไปต่อเนี่ยจะเป็นวันที่17กรกฎาคม
1: ที่เขาจะประกาศ
2: ใช่หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึง
1: ค่ะ
2: นะแต่ว่าตอนนี้เรื่องการตรวจสอบคุณสมบัตินี่ยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ได้อยู่ในขั้นตอนนั้นเพราะยังมาลงทะเบียนรับสิทธิ์หรือยืนยันการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเดิมเนี่ยยังไม่ครบตอนนี้รู้สึกประมาณ10ล้านคนขาดไปประมาณ3ล้านคน
1: ที่มายืนยันอะไรตอนนี้แล้ว
2: คราวนี้ก็ต้องดูต่อเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่ไปสำรวจว่าจนจริงที่ให้ผู้ใหญ่บ้านอะไรไปเนี่ยพวกนี้ก็จะเข้ามาลงทะเบียนอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปยืนยันตัวตนถ้าเรียบร้อยก็จะไปใช้เงินสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยวงเงิน 1,000 บาทแล้วก็สิทธิประโยชน์อื่นๆเนี่ยพร้อมกันในวันที่1สิงหาสำหรับคนใหม่ด้วยแล้วก็คนเก่าที่พร้อมและหลังจากนั้นก็เป็นตัวเลขรวมไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติแน่นอนน่ะเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยมันทำได
1: ้ค่ะ
2: นะจะอุทธรณ์ผ่านไอแอปที่คุณเข้าไปใน5ช่องทางก็ว่ากันไปแล้วก็จะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่ไม่ผ่านอะไรต่ออะไรก็ว่ากันให้เรียบร้อยเนี่ยทั้งหมดนี่จะทำให้เสร็จภายในวันที่16สิงหา
1: ค่ะ
2: และหลังจากนั้นก็จะประกาศผลอุทธรณ์วันที่14กันยาซึ่งถ้าผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ยืนยันตัวตนได้เรียบร้อยก็จะเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยวันที่1ตุลาคมชุดใหม่ไปเน
1: ี่
2: ยมันก็เป็นเรื่องทั้งของเก่าเคลียร์ของใหม
1: ่
2: ใส่เข้าไปจัดระบบแล้วก็เริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่
2: อย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องแต่ว่าสาระสำคัญเนี่ยคือต้องดูมติของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันพฤหัสบดีที่11
1: ค่ะ
2: 11
1: มิถ
2: ุนายนนี้อันนี้มันก็จะมีเรื่องซึ่งบางทีคืออันนี้ผมฟังมานะผมควรจะพูดไหมคืออย่างนี้มีความเข้าใจผิดสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ค่าเลี้ยงดูอุปการีเนี่ยเอาไปเป็นค่าลดหย่อนภาษีซึ่งบางคนก็ไม่ได้มีบัตรสวัสดิการ
1: ค่ะ
2: ส่วนคนที่มีบัตรสวัสดิการก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะถูกตัดสิทธิ์อันนั้นอีกเรื่องนึงซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตัด
1: เขาเข้าใจผิดยังไง
2: เข้าใจผิดคิดว่าลูกได้เงินสามหมื่นบาท
1: เดี๋ยวก่อนสิทธิ์อะเวลาที่ลูกจะเอาสิทธิ์ของพ่อแม่เราเนี่ยไปลดหย่อนภาษีมันเท่าไหร่นะอาจารย์ขา
2: พ่อ30,000แม่30,000
1: โอเค
2: 60,000
1: ค่ะ
2: เขานึกว่าลูกเนี่ยได้เงิน 30,000 แล้วไม่ได้เอามาให้เขา
1: แต่แท้จริงแล้ว
2: เขาจะเอามาให้อะไรมันไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของการเอาไปหักค่าใช้จ่ายในการยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเป็นตัวเลข
1: มา 30,000 เลยนะ
2: แต่ไม่ได้เป็นตัวเงินแต่เขานึกว่าเอาไปหักได้ทั้ง 30,000 ทำไมไม่เอามาให้เขา
1: คิดว่า 30,000 เป็นแบบโอ้โหเต็มๆเลย
2: ไม่ใช่คือเต็มไม่เต็มไม่สำคัญแต่หมายความว่าเอาตัวเขาไปหักค่าใช้จ่าย 30,000
1: ค่ะ
2: ทำไมเขาไม่ได้เงิน
1: ทำไมไม่เอามาให้ฉัน 30,000 หรือเอามาครึ่งนึงก็ได
2: ้ไม่คือทำไมเขาไม่ได้เงินตรงนั้นเขานึกว่ามันมีเงินตรงนั้นที่จริงไม่ใช่
1: อ
2: ๋
1: อพ่อแม่เขานึกอย่างนั้น
2: มีส่วนหนึ่งที่เขาเข้าใจอย่างนั้น
1: ค่ะ
2: ไอ้นี่ไม่ต้องเรื่องกตัญญูอกตัญญูอะไรไม่ต้องเกี่ยวนะแต่มีคนจำนวนหนึ่งเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็บอกไปพูดกับลูกว่าทำไมไม่เอาเงินมาให้เขาอ่
1: ะ
2: ในเมื่อตัวเองเอาเงินไปเป็นค่ารถยนต์นะคือไอ้นั้นมันไม่ใช่เป็นตัวเงิน
1: ม
2: ันเป็นว่าโอเครายการเนี้ยสามารถจะไปหักเงินได้พึงประเมินได้ 30,000 บาทก็เหมือนกับมันจะต่างกันนะไอ้นี่มันเป็นของที่มันไม่ต้องเสียเงินแต่มันได้สิทธิ์ มันไม่เหมือนกับเราไปซื้อกองทุนรวมที่เอาไปหักลดหย่อนไอ้นั้นเราต้องใส่เงินของเราจริง
1: ๆ
2: ไม่เหมือนกันหรือเราซื้อประกันชีวิตเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันอ
1: ัน
2: นั้นน่ะส่วนนั้นเรามาหักได้หรือเราผ่อนธนาคารดอกเบี้ยที่ผ่อนเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้ผ่อนธนาคารค่อยเอามาหักได
1: ้
2: ถูกไหมแต่เราจ่ายเป็นตัวเงินแต่กรณีนี้มันไม่ได้เป็นการ

0: ในทางปฏิบัติมันต้องใช้เอกสารแต่ว่าเขาต้องแจ้งกับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่เคยทำเรื่องพวกนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าในทางเอกสารนี่เขาทำยังไงแต่ว่าหนึ่งเขาต้องยืนยันตัวตนว่าพ่อแม่อายุเกิน60อันที่สองพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดแต่มันต้องเป็นเอกสารยืนยันมีการเซ็นรับรองอะไรหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะ
1: อ
0: ันนี้ต้องขออภัยด้วยไม่รู้จริงๆแต่ความเข้าใจผิดที่ผมพูดตอนแรกที่คุณพ่อคุณแม่เข้าใจว่าลูกเขาได้เงิน 30,000 หรือลูกเขามีเงิน 30,000 เอาไปหักลดหย่อนเนี่ยทำไมไม่เอาเงินก้อนนั้นมาให้เขาอันนี้ไม่มีตัวเลขตรงเงินแบบนั้น
1: งั้นถามกันให้ดีๆก่อนนะคะใช้หลักเมตตาค่ะแต่อาจารย์คะยังมีเรื่องที่เข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะเรื่องนี้มีความเข้าใจผิดอยู่พอสมควรแล้วก็ถามกันเข้ามาเยอะเลยค่ะว่าค่าไฟอะค่ะของบ้านที่อยู่อาศัยในอัตราใหม่ที่เขาจะคิดเนี่ยเขาจะคิดรอบบินไหนเพราะบางคนเข้าใจว่าเป็นรอบบินเดือนมิถุนายนค่ะ
0: อันนี้ต้องตำหนิรองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นสุภาพสตรีผมจำชื่อไม่ได
1: ้
0: เมื่อวานเนี่ยผมอ่านข่าวผมก็เขาบอกว่าตอนนี้เริ่มแล้วว่าใครที่ใช้ไฟ200หน่วยแรกเนี่ย
1: ค
0: ิดราคาหน่วยละ3บาท
1: ค่ะ
0: บอกเริ่มมีผลแล้ว
1: ถ้าเริ่มมีผลแล้วก็คิดว่าก็แสดงว่ารอบบินมิถุนายน
0: ใช่เขาพูดอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: ผมก็จำได้ว่ามันยังไม่ไปอย่างนั้นเพราะมันเป็นขั้นตอนเรื่องที่ทางคณะกรรมการกิจการพลังงานกกพ.เนี่ยเขาทำเป็นสูตรมา4สูตร
1: ค่ะ
0: และยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้เคาะ
1: เขาเปิดรับฟังความคิดเห็นจนท้ายที่สุดจบไปแล้ววันที่5มิถุนายน
0: ใช่ๆๆๆใช่ใช่
1: แต่เขายังมีโปรเซสต่อ
0: ก็คือต้องจะเอาแบบไหนเท่านั้นเองคราวนี้ผมต้องอธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะว่าสูตรเดิมเนี่ยสำหรับผู้ใช้ไฟมิเตอร์ไฟเนี่ยเกิน5แอมป์ใช้ไฟเกินเท่าไหร่ล่ะใช้ไฟเกิน150หน่วยนะซึ่งเป็นผู้ใช้ไฟพี่อุอาศัยประเภท 1.2 เนี่ยเอาของเดิมก่อนเอาของเดิมของเดิมเนี่ยหน่วยที่0ถึง150ค่าไฟฟ้าฐานที่เรียกเก็บ3บาท24สตางค์ผมเอาแค่ทศนิยม2จุดถ้าของใหม่เก็บ3บาทก็ลดลงไป
1: ค่ะ
0: 24สตังค์หน่วยที่151ถึง200ของเดิมเนี่ยคิดหน่วยละ4บาท22สตังค์เพราะฉะนั้นถ้าเก็บแค่3บาทมันก็ลดลงไป บาท22สตังค์ถ้าใครที่ใช้เกิน200หน่วยที่ต่อไปเนี่ยหน่วยที่200ถึงหน่วยที่400อันนี้4บาท22สตางค์เข้าใจว่าตามสูตรที่คำนวณเนี่ยไม่เปลี่ยน
1: ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นเนี่ยหน่วยที่เกิน400หน่วย100หน่วยของ400ถึง500เนี่ยเดิมเนี่ยเก็บ4บาท42สตางค์ของใหม่เนี่ยเก็บ5บาทกว่า5บาท45สตางค์ก็มี5บาท40ตังค์ก็มี5บาท42สตางค์ก็มี5บาทที่ก็มีมันมีหลายอย่างไม่เป็นไร
1: เฉล
0: ี่
1: ยที่5บาทต่อหน่วย
0: แปลว่า5บาท
1: ค่ะ
0: 5บาทแล้วถ้าเกิดหน่วยที่500ขึ้นไปจนสุดทางเลยเนี่ยก็เก็บจากเดิม4บาท42สตางค์เนี่ยเป็น5บาท45สตางค์5บาท44สตางค์5บาท42สตางค์อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ถ้าต่ำสุดก็คือ5บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้ไฟไม่เกิน400หน่วย
1: ค่ะ
0: เสียค่าไฟน้อยลงใครที่ใช้ไฟเกิน400หน่วยตามโครงสร้างใหม่เนี่ยเสียเงินเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: เนี่ยหลักง่ายๆแค่นี
1: ้
0: นะถ้าเกิดว่าใครใช้ไฟ400หน่วยเดิมก็เสียเงินเท่าเดิมไอ้โทษเสียเงินลดลงใครใช้ไฟไม่เกิน400หน่วยเสียเงินลดลงเพราะว่า200หน่วยแรกเนี่ยมันคิดแค่หน่วยละ3บาท
1: ค่ะ
0: แล้วหน่วยต่อไป

0: ไฟเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดใครใช้ไฟเกิน400หน่วยข้างหลังอ่ะมันขึ้นหน่วยละบาท
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องจ่ายเพิ่มแน่นอนไอ้ส่วนที่ลดข้างหน้ากับส่วนที่เพิ่มข้างหลังเนี่ยถ้ามันเท่ากันส่วนที่ลดให้กับส่วนที่ต้องจ่ายเพิ่มมันไปชนกันที่หน่วยไหนเนี่ยก็คือจ่ายเท่าเดิ
1: ม
0: แต่โดยแล้วมันจะเลยเพราะคนเวลาใช้ไฟมันจะกระโดดเลยนะ
1: ค
0: นที่ใช้ไฟไม่ถึง400ก็พวกนึงพอใช้ไฟ500 600 700 800 900มันไปอีกแบบนึง
1: มันพีคเลย
0: มันโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยหลักใครที่ใช้ไฟผมว่าเลทเซว่าสัก600หน่วยขึ้นไปนะต้องจ่ายเงินเพิ่
1: ม
0: 500หน่วยอาจจะยังก้ำกึ่งเพราะมันมีส่วนลดตอนแรก200หน่วยแรกเอามาหักกันอะไรกันใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ไฟเกิน600หน่วย800หน่วยเนี่ยก็ต้องจ่ายไฟเพิ่มคราวนี้ประเด็นก็คือว่าผู้ที่หลักคิดรัฐบาลใช้หลักคิดว่าคนใช้ไฟน้อยจ่ายน้อยคนใช้ไฟมากจ่ายมากซึ่งปัจจุบันคนใช้ไฟมากก็จ่ายมากอยู่แล้ว
1: โดยหลักคิด
0: โดยหลักไม่โดยที่เป็นตามโครงสร้างราคาเดิมก็จ่ายมากอยู่แล้วส่วนการไปลด200หน่วยแรกเหลือ600บาทก็โอเคคนที่เขาใช้ไฟเขาก็ได้ประโยชน์ถูกต้องแต่ว่าการที่เขาต้องแบกข้างหลังที่เขาใช้เยอะๆบ้านไหนใช้พันหน่วยก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเยอะล่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็น่าคิดว่าอยู่ดีไม่ว่าดีไปทำทำไมยังงงอยู่เดี๋ยวนี้นะ
1: มันมีความ
0: มันอยู่ดีๆมันจะไปทำทำไมวะไม่เข้าใจอะ
1: ให้คนประหยัดไฟหรือเปล่าเรา
0: ไม่รู้แต่ถ้าเกิดคนไฟใช้ไฟ150หน่วยอะไรงั้นโอเคเข้าใจได
1: ้
0: คนใช้ไฟน้อยก็จ่ายน้อยอยู่แล้วแล้วบางทีคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยใช้ไฟไม่เกินเดือนละ315บาทนี่ไม่ต้องจ่ายแม้แต่บาทเดียวด้วยซ้ำไปใช่ไหมไม่เข้าใจอะว่าพี่คิดทำอะไรของตอนแรกผมก็ว่าแม่งตอนแรกผมก็ว่าดีไว้เฮ้ย
1: ค่ะ
0: มันจะช่วยลดค่าครองชีพ
1: อาจารย์พอไปคำนวณมา
0: ไปมามึงไม่ได้ลดค่าครองช
1: ี
0: พโทษ
1: ไม่ได้ลดค่าครองชีพ
0: คือมันคิดอย่างนี้ในหัวจริงไหม
1: ค่ะ
0: มันคิดอย่างนี้ในหัวจริงนะ
1: เสียงในหัวพอดีม
0: ัน
1: ออกมาหน่อยเสียงสองเสียงสามอาจารย์ขา
0: โอเคเดี๋ยว
1: ค่ะ
0: คือคุณต้องเข้าใจว่านาทีนี้เนี่ยนะทั้งคนมีตังค์ทั้งคนพอมีทั้งคนไม่ค่อยมีเนี่ยมันถูกพิษของราคาสินค้าและบริการซึ่งขึ้นนิดขึ้นหน่อยขึ้นนั่นขึ้นนี่ถ้าไม่ใช่แม่บ้านไปเดินตลาดอ่ะเขาไม่รู้หรอก
1: ใช
0: ่แต่ overall มันจ่ายเงินเพิ่มแต่ว่ารายรับเนี่ยมันไม่เพิ่ม
1: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นรายรับรูปแบบไหนรายรับในแง่ของดอกเบี้ย
1: ไม่ต้องพูดถึง
0: รายรับในรูปของเงินปันผล
1: ไม่ต้องพูดถึง
0: มันมีน้อยคนน่ะที่จะได้รับเงินปันผล
1: ค่ะ
0: รายรับในรูปของค่าเช่า
1: ค่ะ
0: คุณมีไหมล่ะผมมีไม่มี
1: น้อยมากที่จะมีในรูปแบบนั้นค่ะ
0: รายได้จากการขายสินค้าและบริการที่มีกำไรถือว่าเป็นรายได้ประเภทหนึ่งกำไรถือเป็นรายได้ประเภทหนึ่งก็คุณดูไทยช่วยไทยพัดร้านภัตตาคารบอกกูไม่ไหวว่ามี
1: คนไปใช้ร้านย่อยหมดเลยเขาก็แย่เหมือนกันขยายสิทธิ์หน่อยได
0: ้ไหมโอเคไม่เป็นไรถ้ามันประเด็นก็คือว่ามันซ้ำเติมถ้าถามผมมันซ้ำเติมมันซ้ำเติ
1: ม
0: มันซ้ำเติมนะแต่ว่าเขาจะไปคิดอะไรคิดใหญ่คิดโตอะไรไม่รู้มันก็เหมือนกับน้ำมันนะขึ้นลงตอนนี้ก็คือตอนนี้ขึ้นลงจริงต่างประเทศขึ้นเราก็ขึ้นต่างประเทศลงเราก็ลงจริงๆแต่มันคนละวันกันข้ามวันกัน
1: ไม่เราลงจริงๆใช่ไหมถ้า
0: ลงขึ้นลงจะไม่ได้มีอะไร
1: ค่ะ
0: แต่ at the end of the line at the end of the day เราเคยเติมน้ำมันดีเซลลิตรละ30
1: ตอนนี้มันกระโดด
0: เติมน้ำมันเบนซินลิตรละ35บาท
1: ค่ะ
0: เอามากกว่านั้นก็ได้เติมน้ำมันดีเซลลิตรละ32บาท
1: ค่ะ
0: เติมน้ำมันเบนซินลิตรละ36บาท
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มันไม่ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันเราก็โดนไป40แล้ว
0: 40 43อ่ะโอเค40สำหรับดีเซล43สำหรับเบนซินรถมันใช้ทุกวันนะครับ แม้จะใช้น้อยอย่างผมก็ยังใช้นะครับ
1: ค่ะ
0: มันก็ต้องเสียเงินเพิ่มเมื่อก่อนเข้าปั๊ม 1,000 พอต้มๆเดี๋ยวนี้กระต่ายกันถ้าเกิดเต็มถังก็ 2,000
1: ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้ทำให้ย่ำแย่อะไรหรอกเพียงแต่ว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายรวมๆเมื่อมันเพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้มันไม่เพิ่มขึ้นตาม
1: ค่ะ
0: ผมก็ทำงานเต็มที่แล้วมันก็ได้แค่นี้มันก็คือไม่งั้นต้องมีวีระอีกคนหนึ่งชุติมาอีกคนหนึ่งช่วยกันทำมาหากินเป็นหุ่นยนต
1: ์มีร้อยมือก็ไม่ทันไงอาจารย์
0: มันไม่ถึงอยากทำม
1: ัน
0: ก็ไม่ได้หาว่ามันก็ไม่ได้บอกว่าจะมีงานให้ทำเพิ่มขึ้น
1: จริง
0: อยากจะขายของมันก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าไปเปิดร้าน2ร้าน3เนี่ยมันจะขายแล้วมันจะกำไรเพิ่มขึ้นถูกไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้ความรู้สึกแบบนี้รัฐบาลมันไม่อีนังขังขอบเลย
1: แปลว่าอะไรคะภาษาเนี่ย
0: ไม่สนใจดูแลคือตอนนี้โลกของเรากับโลกของเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ของคนที่มีอำนาจอะทั้งที่เป็นทั้งที่เป็นนักการเมืองและไม่เป็นนักการเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาอยู่ดีมีสุขอยู่รอดแต่คนทั่วไปเนี่ยเดือดร้อนเอาเป็นว่าผมพูดตัวเลขรวมๆนะคน 20% ไม่เดือดร้อนคน 80% เดือดร้อน
1: โอ้โหคนจำนวนมากเดือดร้อนสิอย่างง
0: ี้มันห่างเหินกันมาก
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็คุณก็ไม่ได้ delivery อะไรให้รู้สึกแฮปปี้เลย
1: ค่ะก็เขาก็ทำอยู่นี่ไงอ
0: ยากทำอะไรก็ดูแล้วมัน
1: ไทยช่วยไทยมาสวัสดิการได้พูดแต่แค่นี้อย่างเดียว
0: มีแค่มันมีอยู่แค่นี้ไอ้หอกหักพูดไปพูดมาวนกันอยู่แค่นี
1: ้หลายหักแล้วอาจารย์บรรทัดสุดท้ายและไอ้ค่าไฟอัตราใหม่เนี่ยถ้าไม่ใช่รอบดินมิถุนายนแล้วเขาจะไปใช้เมื่อไหร่อ
0: ย่างเร็วก็กรกฎา
1: คม
0: แล้วก็ไปตรวจดูกันแล้วกันว่าค่า FT เท่าไหร
1: ่
0: ค่าไฟฟ้าฐานตามสูตรใหม่ก็เอาบินเดินเนี้ยเก็บให้เรียบร้อยพอเขาเริ่มใช้สูตรใหม่เนี่ยเราดูจำนวนหน่วยที่เราใช้แล้วมาเทียบกันดูสิว่าถ้ามันจ่ายเพิ่มขึ้นแจ้งมาถ้ามันจ่ายลดลงก็แจ้งมา
1: ให้ผ่านรายการฟังหูไว้หูนะคะแต่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกอะค่ะว่าโลกของคนมีอำนาจโลกของคนทั่วไปค่ะมันห่างกันเยอะเลยแต่รัฐบาลเขาก็พยายามทำหลายอย่างมันจะมีโครงการเมกะโปรเจกต์หรือเปล่าเพราะว่าไทยเองก็ไปเยือนเวียดนามด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะเรื่องคุณทักษิณ
0: มีอะไร
1: ก็เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะแล้วก็ถอดกำไรดีเอ็ม
0: ตามพระราชกฤษฎีกาโอเค
1: พ้นโทษ
0: ไม่ต้องรับโทษอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไอ้ที่เป็นเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการรับโทษเช่นกำไรข้อเท้า
1: ดีเอ็ม
0: ก็ต้องไปถอดออก
1: ค่ะ
0: ถอดเองได้ไหม
1: มันก็ต้องให้เขาคุมประพฤติถอดสิอาจารย์ถอดเองได้ยังไงเราไม่ได้
0: เห็นบอกว่าเมื่อตอนบ่ายมีเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมประพฤติอ
1: ่ะ
0: แวะไปที่บ้านจันสองล่า
1: ถอดให้เป็นที่เรียบร้อย
0: เห็นว่าอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: นะก็มีข่าวมาทำนองว่าสิ้นเดือนนี
1: ้ทำไมคะ
0: คุณทักษิณจะเดินทางไปต่างประเทศ
1: ที่ไหนล่ะ
0: ก็บ้านที่แกมีอยู่ที่นครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
1: อ๋อไปดูไบ
0: ก็อาจจะไปที่อื่นด้วยแต่ว่าอันนั้นก็ถือว่าเป็นเซคันด์โฮมแล้วคุณยิ่งรักก็อยู่ที่นั่น
1: ค่ะ
0: คิดว่าคงไม่มีผลจากไอ้เหตุการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอะไรต่ออะไรพวกนี้นะคงปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ปลอดภัยคราวนี้ประเด็นมันเป็นอย่างนี้กรณีของคุณทักษิณเนี่ยนะคือในแง่การเคลื่อนไหวทางการเมืองผมว่าจะมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเมื่อเทียบกับตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลคุณทักษิณจะมีสองโมเมนต์ตอนที่พรรคเพื่อไทยเป็นพรรครัฐบาลคุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยถ้าผมจำไม่ผิดวันที่22สิงหา
1: ค่ะ
0: 2567
1: ใช่
0: เป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็

0: อยู่จนครบที่จะรับโทษแต่ว่ารับโทษที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างจะเรียกว่าเข้มข้นหลังจากออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจตอนนั้นก็จะเห็นว่ามีฮุนเซนเดินทางมาอะไรต่ออะไรหลายอย่างเนี่ยจำนึกภาพเมมโมรีดีๆแล้วมันก็มาเปลี่ยนผ่านเป็นรัฐบาลคุณแพทองทาน
1: ค่ะ
0: ช่วงที่คุณแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณทักษิณแอคทีฟมากด้วยความรักลูกด้วยความปรารถนาดีแล้วก็อะไรต่อมีอะไรผสมผสานกันหลายๆอย่างเนี่ยทำให้คุณทักษิณเนี่ยไฮโปรไฟล์มากในช่วงเวลานั้นแล้วก็เป็นที่มาของความพยายามของกลุ่มคนที่เขาไม่ชอบคุณทักษิณเขาก็สามารถทำเป็นประเด็นจนในที่สุดศาลมีคำสั่งให้ต้องเข้าไปรับโทษในเรือนจำแล้วก็ปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนกันยาซึ่งก็เป็นช่วงเวลานั้นแล้วก็ในท้ายที่สุดคุณทักษิณก็ออกมาจากเรือนจำเมื่อรับโทษครบ8เดือน2ใน3ของ12เดือนที่เหลือ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ารัฐบาลมันไม่ใช่รัฐบาลแพทองทานม
1: ัน
0: ไม่ใช่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย
1: ตอนนี้เป็น
0: แล้วพรรคเพื่อไทยถือว่าแพ้การเลือกตั้งจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
1: ค่ะ
0: เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะฉะนั้นเวทีการเมืองเปลี่ยนเป็นเวทีการเมืองของพรรคภูมิใจไทยคนที่มีบทบาทก็จะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงพรรคภูมิใจไทยแล้วก็บรรดาพรรคเล็กพรรคน้อยจำนวนหนึ่งคือพรรคพลังประชารัฐเอ่ยพรรคประชาธิปัตย์พรรครวมไทยสร้างชาติก็มีการอพยพผู้คนไปอยู่พรรคเพื่อไทยเป็นกลุ่มเป็นก้อนเพราะฉะน
1: ั้
0: นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าด้วยวัยด้วยประสบการณ์ด้วยสิ่งที่ผ่านมาคุณทักษิณจะไฮโปรไฟล์ทางการเมืองอีกครั้งหรือเปล่าผมคิดว่าไม
1: ่ในครั้งนี้นะคะ
0: อย่างน้อยก็ต้องระยะยาวไม่เหมือนตอนออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจซึ่งตอนนั้นแอคทีฟมากไปปาฐกถาปาศัยชี้นำการดำเนินงานรัฐบาลเรียกคนมาเจออะไรต่างรอบนี้คิดว่าไม่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันยังมีคดีค้างคาเรื่องภาษีเงินได้ที่ในการขายหุ้นชินคอมที่กรมสรรพากรก็จะดำเนินการอันนั้นก็ว่าไปอันที่สองก็คือแม้ว่าทางศาลชั้นต้นจะตัดสินยกฟ้องเรื่องม.112อะไรต่ออะไรไปแล้วก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าในท้ายที่สุดมันก็ยังไม่จบที่ศาลฎีกาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคงต้องรอให้เรื่องที่มันเป็นเรื่องลุงลังทั้งเรื่องกรมสรรพากรภาษีขายหุ้นชินคอบแล้วก็เรื่องประเด็นที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อที่เกาหลีใต้เมื่อปี2559แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ไปดำเนินคดีประมวลกฎหมายยามาตรา112เนี่ยจบ
1: ค่ะ
0: นะมันก็คุณทักษิณกว่าจะจบก็80แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบทสรุป
1: ค่ะ
0: น่าจะเป็นบทสรุปปีนี้ครบ20ปีที่คุณทักษิณถูกทำรัฐประหารปี49
1: อ
0: ันนี้ก็เรื่องนึงนะก็ต้องไปบวกลบคูณหารว่าจะไปแบบไหน
1: ค่ะ
0: จะยังไงซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวพันกับชะตากรรมของพรรคเพื่อไทยในอนาคต
1: ค่ะ
0: เอาให้ข้อมูลมันครบถ้วนแล้วก็มันมีเบาะแสอะไรที่มันชัดเจนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราค่อยมาคุยแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าความเป็นไปของรัฐบาลคุณอนุทินถ้ายังเป็นอย่างที่เป็นอยู่นะ
1: ค่ะ
0: น่าห่วง
1: ดูเป็นห่วงเวลาไปแล้วกันเนี่ยนะคะห่วงอย่างไรเดี๋ยวค่อยติดตามแล้วกันค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและ

0: จะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ติดตามได้ทั้งในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน
1: ์ Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
3: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
2: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
3: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
4: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radioรู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: ตื่นเช้าขึ้นมาบ้านเราใครที่ติดตามข่าวคราวเรื่องสงครามอิหร่านก็จะได้รับการยืนยันครับว่านี่คือการ Talk Talk Fight Fightรบไปเจรจาไปออกข่าวชื่นชมไปออกข่าวแย้งกันไปและถล่มโจมตีกันอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดมีการกลับไปสู้รบกันอีกแล้วครับสหรัฐอเมริกาโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุการณ์ยิงเฮลิคอปเตอร์ตกโดยฝ่ายอิหร่านกระทำต่อสหรัฐเมื่อวานนี้เป็นข่าวยืนยันว่ากลับไปสู้กันอีกแล้วครับอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าอิหร่านได้ยิงเฮลิคอปเตอร์สหรัฐตกเหนือช่องแคบฮอร์มุซทรัมป์ย้ำว่าจะตอบโต้กลับทุกวิถีทางกองกำลังสหรัฐเริ่มปฏิบัติการโจมตีเมื่อเวลา 17:00 น.เวลาที่อเมริกาตรงกับเวลาบ้านเราก็ประมาณตอน 5:00 น.วันอังคารตอบโต้เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกตามที่กองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมประกาศออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรภารกิจนี้เป็นการตอบโต้อย่างสมสัดส่วนต่อการกระทำที่ไม่ชอบด้วยเหตุผลของอิหร่านลูกเรือ2คนของเฮลิคอปเตอร์อัปเช่ของสหรัฐที่ถูกยิงได้รับความช่วยเหลือโดยโดรนทางทะเลอเมริกันรอดชีวิตทรัมป์เขียนโพสต์ใน Truth Social ครับว่ามีนักบิน2คนที่เกี่ยวข้องทั้งคู่ปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บสหรัฐจำเป็นต้องตอบโต้ต่อการโจมตีครั้งนี้ประโยคนี้ของทรัมป์นี่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ทรัมป์บอกกับนักข่าวบอกว่าตอนนี้ใกล้จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแล้วครับฉะนั้นตั้งแต่ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาประโยคของทรัมป์ที่พูดถึงว่าจะเจรจาเข้าใกล้บรรลุผลขณะเดียวกันก็บอกว่าผู้นำสูงสุดอิหร่านนั้นสมเหตุสมผลพูดจาอะไรฟังดูดีขึ้นแสดงว่าวาทกรรมของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องสงครามกับเรื่องสันติภาพเรื่องการเจรจากับเรื่องการตอบโต้นั้นอยู่ในระนาบเดียวกันแปลว่าวันนี้อาจจะพูดเรื่องนี้ในระดับเสียงนี้วันพรุ่งนี้อาจจะพูดอีกเรื่องนึงตรงกันข้ามแต่ก็ระนาบเสียงเดียวกันครับเจ้าหน้าที่สหรัฐคนหนึ่งบอกกับสื่ออเมริกันบอกว่ายังไม่ชัดเจนว่าโดรนหรืออุปกรณ์สงครามใดโจมตีเฮลิคอปเตอร์โดยตั้งใจหรือไม่หมายความอเมริกาก็ไม่รู้ว่าฝั่งอิหร่านใช้โดรนหรือใช้อาวุธอะไรที่สอยเอาเฮลิคอปเตอร์สหรัฐตกซึ่งเป็นเรื่องที่สหรัฐเสียหน้ามากเพราะว่าโดรนสหรัฐก็มีเฮลิคอปเตอร์ก็มีอาวุธทุกอย่างเหนือกว่าอิหร่านแต่ฉะไหนเลยจึงพลาดพลั้งได้อย่างนี้สื่ออิหร่านดูเหมือนจะยอมรับเหตุการณ์นี้ สำนักข่าวเมียร์นิวส์เอเจนซี่ซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการรายงานว่าอิหร่านยังไม่ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบแต่อิหร่านก็ไม่ได้ปฏิเสธครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่กองกำลังอิสราเอลกำลังโจมตีทั่วพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนคือช่วงสงครามนี้มีสมรภูมิ2จุดสมรภูมิแรกคือตรงช่องแคบฮอร์มุซอีกสนามรบหนึ่งก็คือเลบานอนทางฝั่งอิสราเอลบอกว่าแยกกันเป็น2สนามรบแต่ฝั่งอิหร่านยืนยันว่าทั้ง2สนามรบนี้เป็นเรื่องเดียวกันโดยสิ้นเชิงอเมริกาก็ยืนอยู่ตรงกลางทรัมป์ก็พยายามจะบอกว่าต่อสายไปถึงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลแล้วบอกว่าอย่าตอบโต้อิหร่านรอบล่าสุดนะแต่ท้ายที่สุดก็ไม่มีใครฟังใครครับแม้ว่าเนทันยาฮูโดยทางการแล้วจะแสดงความนอบน้อมต่อทรัมป์เป็นประจำแต่ในทางปฏิบัติในสนามรบดูเหมือนจะไปกันคนละทางอิหร่านเคยเตือนนะครับว่าการโจมตีของอิสราเอลในเลบานอนตอนใต้รวมไปถึงการรุกเข้าไปถึงเมืองหลวงคือเบรุตนั้นจะกระตุ้นให้เกิดการตอบโต้ด้วยการโจมตีระลอกใหม่แล้วมันก็เกิดขึ้นจริงครับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีบอกว่ากองกำลังต่างชาติที่อยู่ใกล้ดินแดนของอิหร่านเสี่ยงตลอดเวลาเพราะความผิดพลาดของมนุษย์อุบัติเหตุธรรมดาหรืออาจจะถูกจับติดอยู่ในกระสุนปืนกันเองพูดง่ายๆคือไม่มีใครรับรองความปลอดภัยของคุณได้อีกต่อไปอาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะยิงพลาดหรือตั้งใจยิงก็ตามแต่เพราะนี่คือศึกสงครามที่ประเทศต่างๆเหล่านี้ยอมให้สหรัฐใช้ดินแดนตัวเองเป็นฐานทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านดังนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านจึงพูดในข้อความในโซเชียลมีเดียว่าเพื่อลดความเสี่ยงทางออกที่ดีที่สุดคือพวกเขาคือกองกำลังต่างชาติจงออกไปซะไม่กี่นาทีก่อนที่ทรัมป์จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของอเมริกาที่ตกนั้นประธานรัฐสภาอิหร่านโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเจรจาของอิหร่านโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียส่งสัญญาณการตอบโต้แบบเข้มแข็งอีกโดยที่กาลิบาฟบอกว่าเราเลือกใช้ภาษาการทูตแต่เราพูดภาษาอื่นได้คล่องแคล่วกว่ามากถ้าคุณละเมิดพันธกรณีเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดโอ้นี่แปลว่าพูดภาษาการทูตเราก็พูดได้นะแต่ภาษาอื่นก็หมายถึงภาษาสงครามนี่แหละครับเราใช้ได้คล่องแคล่วกว่าด้วยและคล่องแคล่วกว่ามากด้วยถ้าคุณหมายถึงสหรัฐหรืออิสราเอลละเมิดพันธกรณีเราจะเปลี่ยนไปใช้ภาษาที่เราถนัดที่สุดคุณต้องขี่ม้าที่คุณเหยียดอ่านเองโอ้โหนี่คือแนวทางการตอบโต้ของฝั่งอิหร่านที่ดุเดือดรุนแรงและอเมริกันก็ไม่ยอมเบาบางลงเช่นกันในขณะที่อิสราเอลนั้นก็ยังลุยต่อไปในเลบานอนอย่างนี้เหรอครับที่เรียกว่าสัญญาณสันติภาพเข้าใกล้อย่างที่ท่านทรัมป์พูดเกือบทุกวันและทางปฏิบัติในสมรภูมิก็ย้อนแย้งกันเกือบทุกวันเช่นกันครับ
3: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้นี่ที่อีสานเขาปลูกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่ง

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่
7: าย
6: ง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้

0: คุณไปตลอดการไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะ

0: เต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับก็อยู่กับผมวรพงษ์แจ้งจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับ

0: เรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่จะเข้าสู่ไตรมาสที่2นะครับมกราคมกุมภาเมนาเมษาพฤษภามิถุนาโอ้โหนี่มันจะหมดไตรมาส2เลยซ้ำไปนะคุณผู้ฟังนะมันเหลืออีกแค่ครึ่งปีนะครับเดือนหน้ากรกฎาคมกลางปี2569แล้วนะครับเศรษฐกิจสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับดูแล้วรุ่มมันดอนไหมแข็งแรงแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์สงครามตอนออกกลางก็ดูจะยืดเยื้ออะไรบ้างครับจะเป็นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะต้องเจอในช่วงครึ่งปีหลังและอะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยงอะไรที่เราหลีกเลี่ยงได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันกับดร.บัณฑิตนิถาวรครับท่านเป็นประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์บัณฑิตอยู่กับเราแล้วครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับ
0: ครับผมครึ่งปีแรกกำลังจะหมดไปนะครับดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกับสถานการณ์เศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปีตอนนี้ทุกอย่างมันยังดูอึมครึมคลุมเครืออยู่เหมือนเดิมเลยใช่ไหมอาจารย์ครับ
1: คิดว่าเป็นอย่างนั้นครับทั้งตัวเลขเศรษฐกิจระดับมหาภาคแล้วก็ตัวเลขความรู้สึกของประชาชนนะที่บริษัทก็ไปประเมินมาเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างยังดูมากกว่าอึมครึมครับคือมองไปทางด้านลบมากกว่าบวกครับ
0: ไม่มีอะไรที่ดูสดใสเอาซะเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราคุยกันทีไรเราไม่เคยคุยกันว่ามันมีความสุขเลยนะอาจารย์นะ
1: คือมันมีสองเรื่องก็คือต่างประเทศก็ไม่ค่อยดีนะ
0: ครับ
1: แล้วของเราเองก็ต้องยอมรับว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของเราเนี่ยมันยังอ่อนแอแล้วก็ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนมากในแง่ของการเติบโตการกู้เงินมากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็การแจกเงินผ่านโครงการต่างๆเนี่ยมันก็คงจะประยุกต์ไปได้สองสามเดือนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเราก็กลับไปที่เดิมอันนี้คือประเด็นก็คือปัญหายังไม่หายไปไหนแล้วช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันจะเริ่มชัดนะว่าเราจะไหลต่อไปมากขนาดไหนแล้วตอนนี้แรงกดดันมันมีมากเลยในต่างประเทศนะครับแล้วถ้าเกิดเราตั้งรับไม่ดีหรือมีความผิดพลาดทางด้านนโยบายเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเกิดภาวะถูกกดดันซึ่งหลายประเทศตอนนี้ก็โดนอยู่นะอย่างอินโดนีเซียนี่ก็เพื่อเป็นตัวอย่างดังนั้นมันเป็นช่วงที่เรียกว่าต้องระมัดระวังอย่างมากเลยครับ
0: คือถ้าเราแยกจำแนกเหตุที่มันเกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนี่ถือว่าแย่พอกันไหมครับอาจารย
1: ์คือจริงๆแล้วประเทศเราไปเศรษฐกิจเปิดใช่ไหม
0: คร
1: ับ การส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญส่วนตอนนี้ถ้าดูสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้ยกตัวอย่างเช่นจากการประเมินล่าสุดของสถาบัน OECD เนี่ยที่เพิ่งออกมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเขาก็ประเมินเลยว่าครึ่งหลังเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะชะลอแล้วก็มีอัตราเงินเฟ้อที่สูงเพราะว่าความยืดเยื้อของสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยมันจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยืนอยู่ในระดับที่สูง
0: ครับ
1: แล้วก็ซึ่งอันเนี้ยแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันก็เป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วนะครับ
0: อ
1: ันนี้พอจะอาจจะราคาน้ำมันอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนี่ยมันก็จะกดดันในอัตราเงินเฟ้อในเศรษฐกิจโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญถ้าเกิดการเงินเฟ้อสูงขึ้นด้วยเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ธนาคารกลางจะรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับที่สูงไว้เพื่อที่จะดูแลเรื่องของเงินเฟ้
0: อ
1: สิ่งที่เขาต้องการจะหลีกเลี่ยงก็คือปัญหาทับซ้อนระหว่างเศรษฐกิจชะลอบวกกับอัตราเงินเฟ้อสูงเนี่ยซึ่งที่เราคุยกันเนี่ยก็คือ stagflation ใช่ไหมครับก็คือภาวะที่เรามีการชะลอตัวของเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อสูงเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ยากมากนะครับแล้วต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็จะทำให้ตัวเรียกว่าเป็นภาวะ3สูงแล้วกันในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยคือนั้นราคาน้ำมันก็แพงตัวเงินเฟ้อก็สูงอัตราดอกเบี้ยก็สูงใช่ไหมครับไอ้ภาวะ3สูงเนี่ยมันก็จะกดดันให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวแล้วก็เข้าอยู่ในภาวะถดถอยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้อันนี้คือการประเมินของ OECD นะซึ่งผมเห็นด้วยเพราะว่าดูตามันคงจะไม่หนีแล้วเขาก็พูดเป็นพิเศษว่าในสำหรับประเทศที่ต้องนำเข้าน้ำมันมากเนี่ยจะมีค่า

0: ใช้จ่ายเยอะใช่ไหมครับ
1: น
0: ้ำมันแพงขึ้นมันก็จะมีแรงกดดันทั้งในเรื่องของความเป็นไปได้ที่จะเกิดการขาดแคลนน้ำมันถ้าเราไม่มีเงินพอที่จะไปซื้อถูกไหมเพราะของมันแพงแล้วอันที่สองก็คือความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพที่จะมากับวิกฤตน้ำมันซึ่งก็จะปรากฏในรูปของการขาดดุลการคลังที่เพิ่มขึ้นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การเงินที่อ่อนลงแล้วก็ผลกระทบต่อฐานะทุนสำรองนะครับซึ่งอันนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วก็จะเห็นตัวเลขชัดเจนขึ้นอาการนะจะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆในช่วงครึ่งหลังของปีนี
1: ้
0: ในแง่ของตัวการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยก็ชัดเจนว่าในภาวะสามสูงเนี่ยเราประเทศเราซึ่งก็เป็นประเทศที่มีพื้นฐานเศรษฐกิจไม่ค่อยเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตก็คงจะถูกกระทบอย่างตัวเศรษฐกิจโลกเองเนี่ย OECD ก็ประเมินว่าจะลดจากปีที่แล้วที่ขยายตัวประมาณ 3.4% มาเหลือประมาณ 2.1-2.8% ขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของสงครามว่าจะไปต่อยังไงแต่ประเทศเราเนี่ยคิดว่าตอนนี้ก็ประเมินกันที่ประมาณ 1.5-1.8 ใช่ไหมครับก
1: ็คงจะประมาณ
0: 1.2 เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลบอกว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการกู้เงินเนี่ยแต่ปัจจัยลบต่างๆมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ามาถ่วงน้ำหนักแล้วทำให้ผลของการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยอาจจะไม่สามารถคล้ายๆกับทำให้การเติบโตประบาดหัวขึ้นเกิน 2% ได้เป็นภาวะตอนนี้มันก็เป็นภาวะที่เศรษฐกิจซึมชะลอนะแล้วก็มีแรงฉีดมาจากทางรัฐบาลซึ่งเป็นแรงฉีดชั่วคราวนี่พอตัวนี้มันหมดไปในช่วงไตรมาส 4เนี่ยเราก็คงจะเห็นอาการทางด้านเสถียรภาพเนี่ยที่ชัดเจนมากขึ้นครับ
1: ไอ้ตัว3สูงที่อาจารย์พูดถึงราคาน้ำมันอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเกิดมาจากสงครามที่เกิดขึ้นเลยใช่มั้ย
0: ใช่เลยใช่เลยใช่เลยตัวนำนะตัวเริ่มต้นนะก็มาจากสงครามทำให้ตัวน้ำมันราคาน้ำมันแพงขึ้นแต่ที่สำคัญนี้พอมันยืดเยื้อเนี่ยแล้วมันก็นำไปสู่สถานการณ์ที่ไอการขนถ่ายน้ำมันเนี่ยจับตัวเอากลางเนี่ยมันมีปัญหาใช่ไหมจาก
1: ช่
0: องแคบของความมืดที่มันปิดเนี่ยมันจะทำให้ไอตัวซัพพลายเชนของสินค้าหลายประเภทเลยที่ต้องพึ่งผลิตภัณฑ์น้ำมันจากคณะอาจจะตัวเอากลางเนี่ยเริ่มถูกดิสรัปต์เนี่ยถูกกระทบเขาก็เก่งกันว่าถ้าเผื่อมันยืดเยื้อเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่เราอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนในสินค้าบางประเภทที่เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเรื่องของปุ๋ยใช่ไหมเรื่องของที่เป็นปุ๋ยยาพิษอาหารเรื่องของยารักษาโรคอะไรแบบน
1: ี
0: ้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทาง OECD เขาก็เตือนว่ามันไม่ใช่แค่ราคาแพงอย่างเดียวเนี่ยสินค้าบางอย่างซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นเนี่ยก็อาจจะหายากแต่นี่พอหายากปั๊บราคาก็ยิ่งแพงใหญ่ถูกไหมอันนี้แล้วประเทศที่ต้องนำเข้าสินค้าเหล่านี้นะก็คงจะถูกกระทบมากของเรายังโชคดีที่เราผลิตอาหารเกินแล้วก็สามารถที่จะคล้ายๆกับว่าเลี้ยงดูตัวเองได้
1: กินอยู่ยังพอได
0: ้ประเทศที่เขานำข้าวอาหารเนี่ยก็คงจะเป็นสองเบิ้ลนะก็น้ำมันก็แพงอาหารก็แพง
1: คือฟันมาถึงตรงนี้เนี่ยยังให้ความสงสัยเพิ่มเติมไปว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วในอิสราเอลอาการสงครามที่มันเกิดขึ้นในตะวันออกกลางอ่ะที่เริ่มต้นมาจากทั้งอิสราเอลแล้วก็สหรัฐอเมริกาไปโจมตีอิหร่านแล้วก็เกิดสถานการณ์นี้ยืดเยื้อมา100กว่าวันจนถึงวันนี้เนี่ยตอนนั้นที่เขาคิดทำกันเนี่ยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามองไม่เห็นหรือว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้หรือว่าทำไมมันได้ไม่คุ้มเสียสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วทั่วโลกก็เดือดร้อนกันหมดตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะ 2-3 ประเทศที่อยู่ในสมรภูมิอย่างเดียว
0: คือถ้าเราดูอันนี้ไม่ครบไม่มีใครตอบได้นะว่าคนที่เข้าไปทำสงคราม
1: เอาแมวบ่นอาจารย
0: ์แต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากตลาดการเงินเซนติเมนต์นะความรู้สึกตลาดในช่วงต้นๆเนี่ยคล้ายกับตลาดไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความคิดลึกๆว่าสงครามจะจบเร็วไงใช่ไห
1: ม
0: จำได้มาค่าเงินดอลลาร์แข็งใช่ไหมราคาทองร่วง
1: ใช่
0: ไหมเนี่ยมันก็ว่าคิดว่าเราสงครามมันจะจบเร็ว
1: ซึ่งมันก็มันเกิดขึ้นแค่สองสามประเทศในกลุ่มตัวออกกลางแล้วก็อยู่ในแค่อ่าวอาร์มันก
0: ็
1: ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายบานปลายอย่างนั้นใช
0: ่
1: ไหม
0: เราก็ไม่นึกว่ามันจะยืดเยื้อได้ไม่นึกว่าไอ้แรงอึดของ ของอย่างอิหร่านเนี่ยนะสามารถจะมีระยะได้แล้วก็เพราะนั้นไอ้ sentiment ของตลาดการเงินในช่วงแรกเนี่ยคล้ายๆกับออกมาดูในแง่ดีเกินอ่ะผมก็เคยเขียนนะเราก็เคยคุยกันถูกไหม
1: ครับ
0: ทุกอย่างมันดูเฉยๆแล้วก็หุ้นก็ไม่ตกมากขนาดเดียวกันราคาทองคำก็ร่วงเลยแล้วก็ไปขึ้นที่ค่าเงินดอลลาร์พันธบัตรรัฐบาล
1: คือไม่มีใครคิดว่ามันไม่มีใครคิดว่ามันจะยืดเยื้อเข้าใจได้แต่ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจโลกเลยเหรออาจารย์ตอนนั้น
0: เอ้ยผมว่าแน่นอนทุกคนก็รู้ว่าถ้าไอ้น้ำมันถูกกระทบเนี่ยมันมีตัวอย่างในอดีตเยอะแยะไงถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะลบกัน7วันถึง5วันเดือนนึง
1: ถูกจะลบกี่วันมันก็มีปัญหาใช่ครับ
0: ใช่แต่คราวเนี้ยมันก็คิดคล้ายกันแต่ก็หวังว่าระบบผลิตของโลกที่มันเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่สมัย1970เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือแหล่งผลิตในมิดเดิลอีสต์นี่มันก็ประมาณ 30% ของโลกใช่มั้ย 40% ของโลกแต่มันก็มีตัวน้ำมันอื่นๆที่ผลิตอย่างเช่นในอเมริกาใต้อเมริกาเองก็ผลิตแคนาดาใช่มั้ยทางยุโรปเพราะฉะนั้นไอ้แหล่งผลิตเนี่ยมันเยอะขึ้นมันก็สามารถที่จะทำให้มันไม่มีกระทบรุนแรงเพราะว่าแล้วก็การปรับตัวของผู้ใช้น้ำมันมันก็เปลี่ยนไปเรื่องของพลังงานทางเลือก
1: ใช่
0: อันนี้ประเด็นที่เราเคยคุยกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความคิดว่าผลมันไม่น่าจะรุนแรงอันนี้มันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้ตลาดการเงินในช่วงประมาณสัก4อาทิตย์แรกค่อนข้างจะชิวๆนะแล้วก็
1: ลบก็ลบกันไปไม่ได้แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชิวๆใช่ไหม
0: ใช่คนยังตกใจเอ๊ะทำไมเกิดสงครามแล้วแทนที่ทองจะขึ้นนะกลับลงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคนมูฟไปถูกดอลลาร์หมดใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันชัดเจนแล้วว่ามันยืดเยื้อและส่งผลกระทบกว้างขวางต่อเศรษฐกิจโลกการประเมินของ OECD นี่ก็เป็นการยอมรับเลยว่าครึ่งหลังเนี่ยเศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเขาใช้คำว่า worldwide recession เลยนะก็คือถดถอยทั่วโลกเลยและอัตราเงินเฟ้อก็จะสูงอยู่เพราะว่าตัวน้ำมันยังแพงมันก็เลยเป็นปัญหาที่เราต้องการจะหลีกเลี่ยงก็คือเศรษฐกิจชะลอบวกเงินเฟ้อที่สูงเนี่ย
1: สมัยก่อนเราจำกันได้เราเคยคุยกันก่อนที่จะมีสงครามนี้แล้วเราไม่คิดว่าจะมีเนี่ยเราก็บอกปัญหาเศรษฐกิจมันเกิดขึ้นเพราะเหตุที่มันมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนตอนนั้นคุยแต่เรื่องนี้กันอย่างเดียวเลยแล้วก็จะบอกว่าอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางนะครับเฟดก็พยายามที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะไม่อยากให้มันจะมีเรื่องของอินเฟลชันหรือว่าเงินเฟ้อมันสูงเกินไปคุยแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้มีสถานการณ์สงครามเกิดขึ้นแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยยูเครนรัสเซียก็ยังมีปัญหากันอยู่เนี่ยก็เราก็ไม่ได้สนใจ2ประเทศนี้ที่มีปัญหาเรื่องสงครามพอมันจะบรรเทาเบาบางไปมันก็มีสงครามใหม่ขึ้นมาอีก
0: ใช่ตอนนี้ก็คือทุกคนก็รู้แล้วแหละว่าตอนนี้มันคือแม้กระทั่งจะหยุดวันนี้นะผลกระทบต่อเนื่องยังมีอยู่นะเพราะว่าสถานการณ์น้ำมันไม่สามารถจะคืนตัวได้แบบทันทีถูกไหมหลายอย่างถูกทำลายถูกไหมคือต้องมีการรื้อฟื้นต่อไปนะอันนี้มันจะใช้เวลามากเลยแล้วก็ดูแล้วในเรื่องของการเจรจาต่อรองเนี่ยมันก็ยังมีชาติที่จะยืดเยื้อแล้วก็บวกกับเรื่องของการมีการลบประปายใช่ไห
1: ม
0: แล้วยิงก็มาตรงโน้นยิงก็มาตรงเนี้ยมันก็เลยรู้เลยว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรแน่นอนอันนี้มันก็เลยทำให้ความรู้สึกของประชาชนทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับไม่ค่อยดีเขาไทยก็เป็นนะถ้าเกิดเราดูในเซอร์เวย์ของพวกบริษัทวิจัยตลาดต่างประเทศเนี่ยยกตัวอย่างของ iSOP เนี่ย IPSOP เนี่ย IPSOS IPSOS เนี่ยที่เขาเซอร์เวย์ในประเทศไทยเมื่อสักประมาณเดือนพฤษภาที่ผ่านมา
1: เขาว่าไงคร
0: ับ เขาบอกว่าผู้บริโภคไทยเนี่ยประมาณ 71% เนี่ยมองว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะคำว่าแบดเลยนะ
1: โอ้แบดเลย
0: แล้วก็อันนี้มันก็สอดคล้องกับไอ้ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคใช่ไหมที่เราทำกันมันก็ลดลงเยอะไอ้ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจในประเทศไทยก็ลดลงแล้วที่สำคัญก็คือว่าตัวความรู้สึกของประชาชนที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า public sentiment เนี่ย มันเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนไป หลังจ

0: ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นความไม่แน่นอนที่มันมีว่ามันจะจบยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแล้วก็รวมถึงให้เรื่องของการทุจริตของคอร์รัปชันที่เป็นข่าวเยอะเลยใช่ไหม
1: โอ้อันนี้เรื่องใหญ่อ
0: ันเนี้ยผมทำให้เซนติเมนต์ของประชาชนเปลี่ยนจากที่ดูบวกๆเนี่ยกลายเป็นติดลบแต่ที่สำคัญนั่นคืออีกคำถามหนึ่งที่เขาถามเนี่ยเขาบอกว่าร้อยละ56ของผู้บริโภคไทยมากกว่าครึ่งนะมองว่าประเทศกำลังไปผิดทางนะก็บอกเนี้ยแล้วก็อันนี้มันก็เลยสะท้อนชัดเจนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการทำหน้าที่ของภาครัฐตอนนี้ก็ลดลง
1: โอ้แม้จะมีการอัดฉีดเงินเข้าไปเรื่องของอะไรนะไทยช่วยไทยพลัสก็
0: ไอ้ที่มันก็ไอ้เรื่องเงินนี่อัดฉีดนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนเห็นด้วยไงและวิธีการใช้เงินที่อัดฉีดมันก็อาจจะไม่ค่อยตรงกับที่เขาอยากเห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: ให้ความรู้สึกเหล่านี้มันก็เลยทำให้ความต้องการที่จะใช้จ่ายมันลดลงถูกไห
1: ม
0: ก็คือเป็นแค่เงี้ยใช่ไหมมันก็อยากจะใช้จ่ายและที่สำคัญก็คือไอ้ความห่วงในเรื่องของการมีงานทำในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็หวงมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในแง่ของเซอร์เวย์ตัวนี้ที่ออกมาบวกกับตัวเลขเศรษฐกิจของต่างชาติตัวเลขล่าสุดนะเดือนเมษายนที่พูดถึงเศรษฐกิจเดือนเมษายนเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะทำให้รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอย่างตัวเลขเดือนเมษายนก็ชี้ชัดว่าการบริโภคชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้าการลงทุนชะลอตัวลงจากเดือนก่อนหน้า
1: คร
0: ับ นักท่องเที่ยวลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่พอจะทรงตัวอยู่ก็คือเรื่องของการส่งออกซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าพระเอกตัวจริงเนี่ยมันน่าจะเป็นสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะซึ่งแต่มีความต้องการในตลาดโลกสูงใช่ไหม
1: ครับ
0: ผมคิดว่าในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตอนนี้ดึงเอาไว้ถูกไหมดึงเอาไว้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะขยายตัวเยอะก็คือการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งมาจากการใช้เงินนอกงบประมาณที่ไปกู้มาใช่ไหมแล้วตัวรายได้เองก็คงจะชะลอตามเศรษฐกิจแต่ภาวะเหล่านี้มันก็เป็นความรู้สึกที่ว่าพื้นฐานของเศรษฐกิจเราเนี่ยยังไม่เอื้อต่อการทำให้ความรู้สึกของการเติบโตของเศรษฐกิจจะดีขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือว่าช่วงขึ้นหลังเนี่ยมันจะมีผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันมันจะเริ่มซึมลึกอ่ะใช่ไหม
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องเนี่ยมันก็จะทำงานผ่านการขาดดุลการคลังที่มากขึ้นการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่เยอะขึ้นผลที่จะมีต่อตัวค่าเงินบาทผลที่จะมีต่อคาปิตอลก็คือเงินทุนนำเข้าอ่ะที่อาจจะไหลออกมากขึ้นแล้วก็กระทบสภาพคล่องมันก็แยะมันก็เป็นฉากทัดของแรงกดดันต่อด้านเสถียรภาพซึ่งต้องระวังมากเลยแล้ว
1: เศรษฐกิจไทยภายในประเทศจากการสำรวจแบบนี้แล้วประจักษ์พยานที่อาจารย์เล่าให้เราฟังเนี่ยคือเราไม่สามารถจะพยุงตัวให้แข็งแกร่งหรือรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้หรือเราพอเสมอตัวให้มันพ้นวิกฤตอึดให้มันพ้นสงครามไปก่อนหรือยังไง
0: ที่จริงมันกระทบทั่วโลกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเราก็มี
1: ทรัพย์สินตอนนี้ใครแข็งแกร่งกว่ากันที่เอาตัวรอดได้ถูกไหม
0: แล้วก็หนึ่งก็คือพื้นฐานเศรษฐกิจเราแข็งแกร่งเนี่ยเราก็คงจะคล้ายๆกับลมแรงยังไงเราก็จะยืนระยะได้ถูกไหม
1: ครับ
0: ถ้าเผื่อพื้นฐานเศรษฐกิจเราอ่อนแอพอลมแรงมาเราก็จะเริ่มใส่แต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้พลังที่เหลืออยู่เนี่ยช่วยในการทำให้เราสามารถที่จะยืนระยะได้แต่ถ้าเกิดเราไม่มีพลังหรือใช้พลังที่มีอยู่ผิดนะมันอาจจะทำให้คนที่มองเราอยู่เนี่ยยิ่งเข้าไปซ้ำเติมเลยเล็งยิง
1: แล้วตอนนี้เรามีพลังอย่างนั้นไหมอาจารย์เชื่อว่าเรามีหรือไม่มี
0: ฮะผมคิดว่าโดยพื้นฐานไทยเนี่ยตัวเศรษฐกิจเราได้มีพลังอยู่แล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้มาใช้พลังนี้อย่างเต็มที่อย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราก็กู้เงินใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยมันเป็นช้อยที่ดีหรือเปล่าเนี่ยมันก็คือเศรษฐกิจมันชะลอตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เศรษฐกิจต้องการการปรับตัวเพื่อที่จะเข้มแข็งเราจะเป็นต้องประหยัดนะแต่เหมือนกับทุกคนในครอบครัวไทยทุกคนตอนนี้พอทุกอย่างมัน

0: แทนที่จะต้องประหยัดใช้จ่ายน้อยลงใช่ปะ
1: ถูกครับ
0: เพราะว่าแต่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นแต่นี้พอพยายามจะกระตุ้นเนี่ยก็กลายเป็นแรงส่งทั้งต่อโกรธและก็เงินเฟ้อไงถูกไห
1: ม
0: ดังนั้นพอ4เดือนผ่านไปหมดแรงกระตุ้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะกลับไปชะลอแต่เงินเฟ้อมันก็จะค้างถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความเสี่ยงเรื่อง stagflation ที่ทุกคนพยายามที่จะหลีกเลี่ยงงั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยมันไม่ค่อยมีประเทศไหนพูดถึงการใช้บาซูก้าและนั่นการกลั่นเข้ามาช่วยเศรษฐกิจตอนนี้ถูกไหม
1: ใช้อะไรนะอาจารย์
0: บาซูก้าปืนใหญ่
1: อ๋อเหรออ๋อเหรอยังไงอะไรไงใช้บาซูก้าทำอะไรฮะ
0: ก็คือเข้ามาประเภทว่าตู้แรงใช่ไหมใช้ใจแรงเพื่อที่จะทัดทานแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่แย่จากราคาน้ำมันทุกคนจะมุ่งไปเรื่องของการประหยัดการปรับตัวมากกว่าใช่ไหมครับ
1: อ๋อ
0: และประเทศที่ทำเรื่องเนี้ยก็ถูกตลาดกดดันเยอะแยะไปหมดอย่างกรณีของอินโดนีเซียตอนนี้ที่ค่าเงินอ่อนมากเลยแต่ว่าตลาดผิดหวังกับการไม่รักษาวินัยในด้านการคลังน
1: ั่
0: นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงใช่ไหมแต่ว่าของเราเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลที่ดีก็ต้องการจะช่วยเศรษฐกิจต้องการจะช่วยประชาชนแต่ว่าวิธีการช่วยเหลือมันก็ไม่ค่อยเหมือนกับสิ่งที่อยากจะเห็นกันถูกไห
1: ม
0: เช่นทางทุกคนนะทาง IMF ทั้งบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็มองว่าการช่วยเหลืออาจจะจำเป็นสำหรับคนที่เปราะบางจริงๆถูกไหม
1: ครับ
0: ฉะนั้นการช่วยแบบมีเป้าหมายเนี่ยมันจะตรงประเด็นที่สุดแต่เราเนี่ยการช่วยทุกคนนะอย่างผมไปซื้อของทุกคนก็มีถามว่ามีนั่นหรือเปล่าเล่นเรียกอะไรนะพลัสอะไรเนี่ยใช่ไหม
1: ใครช่วยไทยพลัสคนละครึ่งไหมใครช่วยพลัสไหมใครช่วยไทยไหมอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ทุกคนได้ประโยชน์หมดทุกคนได้ประโยชน์หมดถูกไหม
1: ใช่ใช
0: ่ใช่ขับรถเบนซ์ลงมาก็ได้
1: ใครช่วยไทยพลัสได้ขับเบนซ์มาก็ได้ขับรถอะไรนะรถ
0: ที่พวกนี้อาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้พวกนี้ถูกหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่ว่าที่เขาอยากจะเห็นก็คือเรื่องของการช่วยเหลือแบบเป็นกลุ่มที่เปราะบาง
1: คือ
0: ตอนนี้ทหารก็ปรับตัวนะส่งคนไปถามใครว่าใครจนบ้างแต่เรื่องแบบนี้มันน่าจะเตรียมตัวมาก่อนหน้านานแล้วถูกไห
1: มอ
0: ันนี้มันก็เลยทำให้ความรู้สึกว่านโยบายมันโอเคมีพื้นที่การคลังก็ไปกู้มาถูกไหมตอนนี้ตัวเดทหรือ GDP ไอ้ไฟรานนี่ก็เกือบจะชนแล้วล่ะถูกไหมเหลืออีกนิดหน่อยพวกนี้คนก็มานั่งดูว่าปี70หรือประมาณปี70เนี่ยรัฐบาลจะเอายังไงต
1: ่อ
0: จะใช้เงินยังไงต่อเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทางหลายคนเขาจับตาอยู่แต่ตอนนี้ที่ห่วงในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ก็คงจะมีสองเรื่องเรื่องแรกก็คือผลกระทบของวิกฤตการน้ำมันที่จะมีต่อทางด้านเสถียรภาพนะก็คือผลของ30นี่แหละที่จะมีต่อดึงการกลางดึงบัญชีเดินสปอตค่าเงินบาทเงินทุนไหลออกอะไรพวกนี้ซึ่งตัวอย่างในหลายประเทศเนี่ยมันชี้เลยว่ามันเสื่อมลงได้นะตอนนี้อินโดนีเซียฟิลิปปินส์ก็นิดหน่อยอันนี้ก็เริ่มเห็นงั้นเราจะต้องยืนระยะให้ได้รักษานโยบายได้แต่อันที่สองที่ต้องระวังมากๆก็คือไอ้ความผิดพลาดในด้านนโยบายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีซึ่งผมก็คิดว่ารัฐบาลคงจะเข้าใจประเด็นนี้ดีอยู่แล้วก็คงจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนความเชื่อมั่นของบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือลดลงนะเป็นประกาศโครงการสูงตามขึ้นมานะเพื่อจะทำโน่นทำนี่ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเงี้ย
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นประเด็นที่จับตาอยู่เห็นอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าเรากำลังเดินทางผ่านจุดที่เศรษฐกิจจะต้องแสดงความเข้มแข็งในการปรับตัวต่อวิกฤตราคาน้ำมัน
1: แค่วิกฤตนี่มันหนักพอๆกันหรือแย่กว่าหรือดีกว่าช่วงปี40ครับอาจารย
0: ์อันนี้มันคนละสไตล์มันคนละสไตล์คือปี40
1: เ
0: ป็นเรื่องที่มันไปกู้เงินต่างประเทศเยอะไงภาคธุรกิจเราถูกไหมมาลงอสังหามาลงอะไรเยอะแล้วพอเขาขาดความมั่นใจเขาก็ถอนเงินออกใช่ไหมค่าเงินบาทก็อ่อนก
1: ็
0: ผลที่ตามมาก็คือว่าต้องเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ลอยตัว ลอยตัวปั๊บเงินก็อ่อนงั้นคนที่กู้มาแล้วไม่ได้ค้ำประกันความเสี่ยงนึกภาพออกใช่ไหมอื
1: มครับ
0: นึกว่าจะอยู่ได้25บาทตลอดเนี่ยมันก็เสียหายก็มีการขาดดุลอะไรแต่อันเนี้ยมันก็ปรับตัวแป๊บเดียวพอค่าเงินมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยทุกอย่างมันก็กลับไปดุลอยู่ในสภาพจากที่เคยติดลบก็กลายเป็นบวกอันนี้คือการปรับตัวของเศรษฐกิจไงซึ่งตอนเนี้ยไอ้เครื่องมือในการปรับตัวของเราเนี่ยมีอยู่แล้วก็คือตัวอัตราแลกเปลี่ยนแต่แล้วที่ห่วงก็คือว่าการใช้เงินแบบเศรษฐกิจใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยทั้งโดยการคลังและโดยส่วนอื่นเนี่ยก็จะทำให้การขาดดุลมากขึ้นค่าเงินบาทเราก็จะอ่อนถูกไหมเพราะอ่อนมากๆเนี่ยมันจะเกิดวงจรเรียกว่าวงจรแหละดีวงจรที่จะทำให้ทุกอย่างมันแย่ลงคือนึกภาพออกไหมถ้าสมมติค่าเงินอ่อนใช่ไหมอัตราเงินเฟ้อก็สูงขึ้นดิถูกไหมเพราะสินค้านำเข้าจะแพงอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจก็จะชะลอแนวโน้มไม่ดีใช่ไหมแบงก์ก็จะลดการปล่อยกู้เพราะฉะนั้นตัว liquidity หรือสภาพคล่องในระบบเนี่ยก็จะลดลงเศรษฐกิจชะลอเนี่ยแนวโน้มเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยก็อาจจะกระตุ้นให้มีเงินทุนไหลออกใช่ไหมครับพอเงินทุนไหลออกมากขึ้นเนี่ยค่าเงินบาทก็อ่อนอีกใช่ไหมอันนี้ก็คือวงกลมนะวงกลมที่มันจะทำงานดังนั้นเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้วงกลมอันนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวถ้าบอกใช่ไหมครับ
1: คือภาพที่มันอ่อนมันวนลูปมันวนลูปแล้วมันก็
0: อ่อนมากขึ้นเศรษฐกิจชะลอมากขึ้นเนี่ยแม้กับเป็นพลวัตมันอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ คือพยายามหลีกเลี่ยงงั้นตัวที่มันจะลดไอ้ลดความรุนแรงของวงกลมนี้ได้ก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศที่จะไม่ถอนอยากจะไม่ถอนการลงทุนออกทำให้ค่าเงินที่อ่อนเนี่ยจะไม่อ่อนมากก็อ่อนนิดหน่อยถูกไหมแต่จะไม่ถึงเนี่ยเขาเรียกว่าร่วงเลยซึ่งตอนนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้ก็อินโดนีเซียร่วงเลยเพราะว่านักลงทุนมองแล้วว่าวินัยในด้านการคลังของรัฐบาลตอนนี้
1: เกิดอะไรขึ้นที่อินโดครับอาจารย์อาจจะให้คุณผู้ฟังขยายภาพให้ทราบอีกนิดนึงได้ไหม
0: อ๋อนิดเดียวก็คืออินโดนีเซียเนี่ยถ้าเทียบกับไทยเมื่อหลังโควิดเนี่ยเขาไปดีกว่าเราเยอะเลยนะ
1: ใช่ตอนแรกเหมือนจะดี
0: แต่พอมารัฐบาลใหม่ประมาณตั้งแต่ปี2024เนี่ย
1: ครับ
0: ประมาณตั้ง2ปีที่แล้วเนี่ยโปรโบโนนะที่เป็นตัวกลางนะที่จะดีก็เริ่มนโยบายแบบบินรูปอะเจ้าบินรูปก็อย่างสั่งให้อาหารฟรีเด็กนักเรียนทั่วประเทศอาหารเที่ยงอะนะแล้วก็การจ่ายแต่เนี้ยก็คือแสดงนโยบายการใช้จ่ายที่เกินตัวก็ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็เริ่มเปราะบางแต่ที่หลังก็มีการเข้าแทรกแซงหลายอย่างเลยนะก
1: ็
0: เลยทำให้ไอ้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เคยมีเนี่ยยิ่งหดหายแล้วพอมาเจอวิกฤตแบบเนี้ยเหมือนที่เราเจอเนี่ยแต่นี่เขาจะทำแบบที่ควรจะทำแล้วก็ทำในทิศทางที่แต่เจ้าบุญดุ้มเนี่ยเข้าไปซับซิไดซ์ราคาน้ำมันใช่ไหมเข้าไปพยุงราคาน้ำมันบ้างสั่งโน่นสั่งนี่เนี่ยทำให้ตอนนี้ก็เลยเกิดการถอนเงินของนักลงทุนออกจากประเทศอินโดนีเซียผมก็คือตลาดหลักทรัพย์เขาเนี่ยก็ร่วงไปประมาณ 40% ค่าเงินร่วงไปประมาณสัก 8%
1: ครับ
0: อันนี้คือจริงอย่างตอนนี้ถ้าคุณ Google อินโดนีเซียนะโทนจะออกมาในเชิงที่มีความเสี่ยงเรื่องเสถียรภาพมันก็เป็นการสะท้อนไงว่าแรงกดดันจากราคาน้ำมันแรงเนี่ยมันก็ทำให้เศรษฐกิจมีความเสี่ยงเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ถ้านโยบายในประเทศเองไปซ้ำเติมเพราะความผิดพลาดของนโยบายเนี่ยทำให้นักลงทุนต่างประเทศเสียความเชื่อมั่นเขาก็จะขายทิ้งทรัพย์สินใช่ไหมมันเลยจะทำให้สถานการณ์ที่มันพอที่จะบริหารจัดการได้เพราะทุกประเทศเจอเหมือนกันหมดกลายเป็นกรณีพิเศษที่เขาเจอ
1: เรากำลังจะไปในสู่ทิศทางนั้นถ้าเราไม่ติดเบรกไว้ซะก่อนอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
0: ก็ของเราก็ไอ้ผลกระทบจากวิกฤตน้ำมันแพงนี่มีอยู่แล้วล่ะตอนนี้ถูกไหมด
1: ึ
0: งเงินหรือว่าเริ่มการดึงอะไรต่ออะไรเนี่ยดังนั้นไอ้ที่มันจะซ้ำเติมไม่แย่ลงก็คือตัวความผิดพลาดทางนโยบายที่จะมีในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ถ้าตัวมีนะก็หวังว่าคงจะไม่มีนะที่ยามันรับลงทุนมองว่านี่คือการขาดวินัยในการคลัง
1: อ
0: ย่างของอินโดนีเซียเนี่ยพอเขาจำมากๆเข้าเนี่ยมันก็เริ่มจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือรู้จักใช่ไหมมูดดี้ฟิชอะไรพวกเนี้ย
1: มูดดี้ฟิชมูดดี้ทิส
0: ปรับการประเมินแนวโน้ม
1: ครับ
0: ปกติเป็นลบอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ผมจูก็รู้แล้วว่าอันนี้มันของจริงแหละใช่ไห
1: ม
0: ก็เลยต้องเรียนเกิดเงินทุนไหลออกคันเงินก่อนเพราะนั้นไอ้สิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าความเสี่ยงด้านเสถียรภาพจากวิกฤตการน้ำมันมันมีอยู่แล้วช่วงครึ่งปีหลัง
1: คร
0: ับ สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าอย่าไปซ้ำเติมโดยการทำอะไรที่ไม่ควรทำ
1: อย่าทำอะไรที่ไม่ควรทำ
0: ที่มุ่งที่มันนะครับหวังผลระยะสั้นดูดีทางการเมืองอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ดีต่อเศรษฐกิจมันหายไปถ้ารุนแรงเนี่ยมันก็จะนำไปสู่การเทขายทรัพย์สินซึ่งในบทความมันจำในผมก็เขียนเองมาแล้ว
1: ครับกับคนที่มองสถานการณ์นี้ภายในประเทศเนี่ยถ้าไม่ต้องพึ่งนโยบายการเงินการคลังจากภาครัฐเนี่ยตัวเราเองเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการเนี่ยจะพยุงตัวเองไปให้รอดในครึ่งปีหลังยังไงอาจารย์ขอคำพีหน่อยครับอาจารย
0: ์คือประเด็นก็คือว่าตอนนี้มันมีผลกระทบทั่วโลกใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: งั้นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้เนี่ยก็คือว่าวินัยในการทำธุรกิจเราจะต้องรู้เรื่องของการประหยัดจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครดิตเตอร์ก็คือแบงค์เนี่ยใช่ไหมเป็นเรื่องสำคัญของนี่สำคัญมากแล้วก็พยายามจัดรายจ่ายอะไรที่ไม่ค่อยจำเป็นแล้วก็สามารถที่จะรักษาฐานลูกค้าไว้ของเรามีประเด็นซ้ำเติมอย่างเช่นอย่างบางแห่งเนี่ยที่ผมคุยด้วยเนี่ยกับนักธุรกิจหลายประเทศเนี่ยผู้ส่งออกก็รู้สึกว่ามันว่าจะเซกเตอร์ไหนนะ
1: ครับ
0: บางเซกเตอร์ก็ปรับตัวได้บางเซกเตอร์ก็ได้ประโยชน์ถูกไหมเพราะว่าของแพงไงครับผู้บริโภคขายสินค้าที่ราคามันขึ้นเขาก็เลยยิ้มแต่ว่าบางเซกเตอร์ก็รู้สึกว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนเยอะต้นทุนคุมไม่ค่อยได้ต้องพยายามปรับตัวอันนี้มันก็ผมว่าส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นแบบนี้ถึงจะไล่ลงมาระดับล่างก็คิดว่ากำลังซื้อเนี่ยมันที่ขึ้นกำลังซื้อในประเทศเป็นหลักจะรู้เลยว่ากำลังซื้อค่อนข้างที่จะลดลงก็ต้องพยายามเลือกพยายามประหยัดพยายามอะไรที่จะประคองตัวเองนะนี่ผมคิดว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องสนับเพราะว่าเราอยู่ในโลกที่มันจะอาจจะยืดเยื้อไปอีกหลายเดือน
1: อาจารย์ว่าสงครามมันจะจบเร็วๆนี้ไหมอาจารย์ถามจริง
0: ว่าผมดูแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ว่าจะตัดสินใจกันยังไงอะแต่อย่างที่บอกว่าถึงแม้ว่าจะจบเร็วไอ้การปรับตัวกลับไปสู่รูปแบบเดิมในเรื่องของน้ำมันเนี่ยจะใช้เวลามากเลย
1: กว่าจะฟื้นฟูอีกนะ
0: จาก90-100เนี่ยลงมาเหลือทั้ง7-60ใช่ไหมเหลือทั้ง80ใช่ไหมพอถ้าสงบเนี่ยแล้วก็ต้องเนี่ยจะต้องฟื้นตัวโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันที่ถูกทำลายซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเป็นปีนะกว่าจะกลับอันนี้เราดึกภาพบอกใช่ไหม
1: ครับกว่าจะฟื้นฟูกว่าจะกลับมาเหมือนเดิมคงจะไม่ได้ยาก
0: เพราะฉะนั้นมันก็จะยืดเยอะแต่ในราคาที่ตลาดน้ำมันอาจจะปรับลงมาหน่อย
1: ล่าสุดยังยิงอะไรนะเฮลิคอปเตอร์อยู่เลยฮะตามข่าว
0: อะไรนะ
1: ล่าสุดตามข่าวยังมีการยิงเฮลิคอปเตอร์กันอยู่เลยฮะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา
0: อันนี้ก็คือปลอดภัยก็แต่ว่าตอนนี้พื้นฐานเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ชัดเจนว่ามีสามสูงแน่นอนนะเศรษฐกิจชะลอด้วย
1: อ
0: ันนี้ก็คือเราประเทศเราเป็นประเทศที่พึ่งการนำเข้าน้ำมันเยอะเนี่ยก็จะต้อง
1: ระ
0: วังแล้วก็ที่เป็นห่วงมากๆก็คือนักธุรกิจระดับ SME นะที่ตอนนี้ตลาดก็ถูก
1: พา
0: โดน ถูกดำสินค้าจากของถูกจากต่างประเทศอ่ะถูกไหม
1: ตอนนี้ต้องบอกว่าเอาตัวรอดชั่วคราวกับไทยช่วยไทยพัฒน์ไปก่อนแล้วจะรอดระยะยาวพอไทยช่วยไทยพัฒน์มันอาจจะมีตัวเล็กกระตุ้นหมุนเวียนเศรษฐกิจได้บ้างก็เก็บเงินตรงนี้เอาไว้เพราะว่ามันยังต้องใช้เวลาอื่นอีกพอสมควร
0: แต่ว่าต้องเข้าใจว่าอันนี้มันไม่ใช่สาวรนะมันแค่สองสามเดือนนะ
1: ดีกว่าไม่มีลมหายใจแล้วอาจารย
0: ์แล้วเนี่ยพอเราหมดไปเดือนอะไรล่ะไตรมาส4เนี่ย
1: คร
0: ับพอหมดไทยช่วยไทยไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรแล้วถูกไหมตัวอย่างจะกลับไปดูว่าอุตสาหกรรมเป็นยังไง
1: ครับก็ถือว่ามาเตือนมาแนะมาบอกกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรเพื่อให้เราได้ไม่ชะล่าใจหรืออาจจะหลงระเริงไปกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแบบไทยช่วยไทย plus มันเป็นแค่ภาพจำในระยะสั้นแค่นั้นเองนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวเรานัดพูดคุยกันใหม่นะครับอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับรบกวนเวลาประมาณนี้นะครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ดร.บัณฑิตนิถาวรครับประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายังยิงกันอยู่เลยฮะนะเฮลิคอปเตอร์อะไรเอ่ยก็ยังขึ้นยังยิงกันไม่จบแต่ก็ถ้าปราบปรายแล้วมันไม่ได้กระทบมากก็สิ่งสำคัญที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของช่องแคบฮอร์มูสครับคุณฟังอันนี้สำคัญมากครับผมเดี๋ยวเราติดเบรกกันแป๊บนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อเห็นข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยบอกว่าร้านสุกี้ชื่อดังปิดสาขา3สาขาที่มาเอ่ยเฮดไลน์นิวส์อันนี้ก็คือเขาบอกโดนพิษมาจากไทยช่วยไทย plus ยอดตกโอ้หรอเกี่ยวด้วยรายใหญ่รายกลางกระทบแต่รายเล็กอาจจะไม่กระทบเพราะว่าเขาจำกัดวงในการใช้แค่ผู้ประกอบการรายย่อยนะช่วยเหลือผู้ประกอบรายย่อยทีนี้รายกลางเริ่มเดือดร้อนแล้วมีภาพที่เห็นชัดออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงเรื่องของโครงการกิจกรรมทาง 96.5 นะครับจับมือกับ SME D Bank นะครับเดี๋ยวมาขยายความกันเรื่องของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นะครับของที่เราจะจัดกัน20มิถุนายนตอนนี้คนเริ่มทยอยมาใกล้เต็มแล้วนะฮะเดี๋ยวมาย้ำเตือนอีกทีช่วงหลังพักเบรกครับพักก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: กรุงเทพมหานครในอีก4ปีข้างหน้าจะหน้าตาเป็นอย่างไรปัญหาไหนจะได้รับการแก้ก่อนกันและใครจะได้ไปต่อ28มิถุนายนนี้คุณคือผู้กำหนด Thinking Radio คลื่นความคิดก่อติดสังเวียนเลือกตั้งเอาใจคอการเมืองรวมเจาะลึกทุกนโยบายวิเคราะห์ทุกกลยุทธ์จากผู้สมัครตัวเต็งแบบหมัดต่อหมัดกับช่วงพิเศษเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม.69ติดตามได้ทั้ง ในรายการเช้าทันโลกเวทีความคิดและเสาเสวนาพบกับบทวิเคราะห์สุดเข้มข้นจากกูรูการเมืองแถวหน้าของเมืองไทยขยี้ทุกประเด็นร้อนที่คนกรุงต้องรู้และพิเศษ28มิถุนายนนี้ Thinking Radio ก็ติดบรรยากาศการเลือกตั้งแบบเต็มวันตั้งแต่เปิดคูหาจนถึงทราบผลอย่างไม่เป็นทางการเลือกตั้งผู้ว่าชี้ชะตากทม69ที่ 96.5 FMฟังสดและฟังย้อนหลังทั่วโลกที่ Thinking Radio ทุกช่องทางออนไลน์
8: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
9: จูสังกมาสารวัตร
8: และพี่ก้อยกสิราคล่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
9: เรื่องง
8: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่ายๆ
10: อยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กำลังอ่านข่าวอยู่ข่าวนะคุณฟังคุณฟังรู้จักเดวิดเบ็คแฮมใช่ไหมอดีตนักฟุตบอลระดับโลกนะเป็นชาวอังกฤษเขาเป็นฮันเซอร์ด้วยแล้วก็โอ้โหตอนนี้คือเรียกว่าผมไม่ได้อ่านในความอภิอัครมหาเศรษฐีของเขานะฮะเขานะขึ้นชื่อได้เป็นได้ว่าเป็นนักกีฬาที่รวยที่สุดในโลกนะฮะตอนนั้นโอ้ถือว่าโอ้โหสุดยอดมากปัจจุบันก็ยังเป็นทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาเป็นเจ้าของทีมกีฬาอะไรเยอะแยะมากมายไปอ่านข่าวหนึ่งเดวิดเบ็คแฮมหันตัวไปเป็นฟาร์มเมอร์คุณผู้ฟังไม่ใช่ชาวนาปลูกข้าวนะมันก็เป็นเกษตรกรนะฮะคือตัวเขาเนี่ยมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเนี่ยเกือบ100ล้านคนนะประมาณ90ล้านคนเนี่ยก็มีภาพขึ้นมาว่าเขาเนี่ยอยู่กับฟาร์มอยู่กับสวนนะอยู่กับการเลี้ยงไก่เลี้ยงผึ้งนะแล้วก็ปลูกต้นไม้ทำสวนเกษตรปลูกผักนะฮะผักสลัดอะไรเงี้ยนะแล้วก็ยังมีปลูกกุหลาบสายพันธุ์ที่เขาคิดค้นเองด้วยนะเห็นว่างั้นนะก็ได้รับการตั้งชื่อตามชื่อเขานะครับโอ้โหในข่าวบอกเป็นฟาร์มเมอร์ตัวพ่อเลยไลฟ์สไตล์แบบเรียบง่ายกับธรรมชาติย่านคอสโวสคอสโบสนะครับเป็นชื่อย่านทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษบนพื้นที่บ้านพักตากอากาศเกือบ70ไร่ของครอบครัวดัดแปลงโรงนาที่เป็นให้เป็นบ้านอันสุดอบอุ่นเรียบหรูพร้อมสวนสีเขียวรายล้อมมีสนามฟุตบอลสาวให้น้ำห้องสาวหน้าสมก็เป็นอดีตนักกีฬาระดับโลกนะในฟาร์มก็จะมีการปลูกผักนานาพันธุ์ผักสวนครัวผลไม้สตรอเบอรี่เลี้ยงผึ้งเลี้ยงไก่เพาะเลี้ยงต้นกุหลาบสายพันธุ์ใหม่ที่เขาได้รับเกียรติตั้งชื่อตามนะมีความงดงามเต็มเรือนกระจกของเขาทำให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่พักใจในช่วงสุดสัปดาห์ของครอบครัวเขาแล้วก็นำผลผลิตมาปรุงเป็นอาหารมื้อพิเศษแล้วก็ทานร่วมกันนะเขามีการโพสต์ภาพคือเห็นแล้วให้คิดถึงเรื่องของความเป็นเกษตรกรรมของประเทศไทยนะคือผมว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความเป็นเกษตรกรรมเป็นอาหารของโลกเป็นครัวของโลกเป็นวัตถุดิบซัพพลายวัตถุดิบของโลกด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่ดีชัยภูมิที่เยี่ยมนะครับปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรขึ้นยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคุณผู้ฟังมีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดอยู่บ้างไปทำงานบ้างแล้วก็ไปสังเกตดูเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีการทำเหมือนกับโรงเรือนแบบปิดเพื่อปลูกพืชปลูกผักเยอะขึ้นนะอาจจะด้วยต้นทุนที่ลดลงแล้วก็สายพันธุ์หรือเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เทคโนโลยีในการปลูกพืชแบบโรงเรือนแบบปิดเนี่ยที่จะมีเหมือนกับเป็นโรงเรือนสีขาวๆยาวๆเนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้เยอะนะถ้าขับไปตามต่างจังหวัดก็จะเห็นเยอะขึ้นต้นทุนไม่แพงแล้วก็ราคาขายก็ถือว่าดีไม่ได้แพงเกินไปเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับพวกผักสลัดพวกผักออร์แกนิกพวกผักเพื่อสุขภาพก็น่าจะเป็นอีกตลาดนึงที่เราขยับไปเยื่อนเคลื่อนได้นะนั่นเนี่ยผมยังเห็นศักยภาพของประเทศไทยในเรื่องของเกษตรกรรมนี่พอเห็นข่าวนี่เลยโอ้ดูว้าวเหมือนกันเออว่าขนาดนะครับคนระดับโลกรวยมหาเศรษฐีระดับโลกขนาดนี้ยังปลูกพืชปลูกผักกินกันเองอ่ะ เอางี้ดีกว่าความสุขคงไม่ได้เรื่องเงินแล้วความสุขคงเป็นเรื่องของการอยู่กับธรรมชาติการได้ทำกิจกรรมลักษณะแบบนี้ซึ่งมันก็สะท้อนจริงๆในบ้านเราในการอยู่กับธรรมชาติเราทำมานานแล้วนะแต่ว่าราคาพืชผลมันก็ต้องสะท้อนตามสภาวะเศรษฐกิจไปด้วยแล้วก็เห็นนี่ข่าวหนึ่งบอกว่าสุกี้ชื่อดังนะครับปิด3สาขาโดนพิษ60 40โครงการไทยช่วยไทยพลัสอ๋อพอไปอ่านในรายละเอียดเป็นการรีโนเวทสาขาถือโอกาสใช้โอกาสนี้ใช่ไหมว่าใช้โอกาสนี้ในการรีโนเวทปรับปรุงสาขา3สาขาใหม่ก็ปิดชั่วคราวนะปรับปรุงใหม่ปิดชั่วคราวก็3สาขานี้จะมาเปิดใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะเป็นโครงการที่ไม่ได้ดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่นะเพราะเขาจะดูตามยอดขายต่อปีสุกี้รายนี้ก็ไม่ได้อยู่ในขายที่อยู่ในโครงการนี้สำหรับผู้ที่เป็นร้านค้าก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีระดับหนึ่งเพราะว่าผู้ประกอบการรายย่อยต้องการความช่วยเหลือและความแข็งแกร่งในแง่ของกระแสเงินสดนั้นจะอ่อนแอกว่าคนที่เขาเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คงคิดกลยุทธ์มาดีพอสมควรแล้ว นะส่วนรายใหญ่จะกระทบก็คงต้องมีบ้างแต่ว่าให้โอกาสรายย่อยเขาได้เกิดบ้างก็แล้วกันก็ไม่ได้ว่ากันเรื่องแบบนี้สุดท้ายนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ Packaging Design ในวันที่20มิถุนายนยังเปิดรับสมัครได้อยู่นะครับสุดสัปดาห์นี้จะมีการรีเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าจำนวนจะเท่าไหร่เรารับได้จำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ทยอยสมัครเข้ามาใครที่สมัครแล้วกรอกข้อมูลใน Google Form เรียบร้อยแล้วตามที่เราส่งไปใน Thinking Radio แล้วนะครับขอย้ำอีกครั้งเราจะยืนยันคอนเฟิร์มทุกท่านนะครับและก็จะให้ทุกท่านนะครับได้มาเข้าร่วมโครงการนี้นะครับทราบว่าที่ผ่านมาบางทีเนี่ยสมัครเป็นร้อยแต่มาแค่ไม่ถึงครึ่งเพราะว่าโครงการนั้นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมย้ำอีกครั้งนะครับอย่าตัดสิทธิ์คนอื่นนะครับถ้าท่านสมัครแล้วยืนยันว่าได้มาขอให้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำว่าถ้าสมัครแล้วต้องมานะครับคุณผู้ฟังครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อกันละกันนะครับผมหมดเวลาครับ CEO Ocean Class วันพุธลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ
14: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: สูตรแกะในไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับประเด็นข่าวสำหรับผมที่อยู่ในความสนใจในวันนี้เนี่ยถ้าในต่างประเทศสหรัฐมีการเปิดฉากโจมตีอิหร่านนะครับโดยมีการตอบโต้กรณีที่มีการยิงเฮลิคอปเตอร์ตกเราอาจจะซึมซับเรื่องของน้ำมันแพงจนมีการปรับตัวได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันจะขึ้นจะลงกันเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ทั่วไปเนี่ยเรายังคงต้องติดตามกันนะครับว่าจะออกมากันยังไงแบบไหนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีวันนี้ตอบหลายเรื่องนะครับเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาบอกไม่กังวลกองทัพไทยมีความพร้อมเมื่อวานท่านนายกต้องตอบเรื่องของประเด็นที่ไปจับไม้จับมือวันนี้ก็มาตอบหลังจากที่ทางการจีนมีการส่งมอบรถถังให้กับทางกัมพูชาก็มีการชี้แจงกันบอกว่าเป็นการฝึกเป็นเรื่องที่มีกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เป็นการฝึกไม่น่าจะมีความกังวลแต่อย่างใดขณะเดียวกันในเรื่องเดียวกันนะครับท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านอดุลก็บอกว่าเรื่องนี้ครับเป็นดีลที่มีการใช้ซ้อมรบยังไม่มีการพบการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็พูดในทํานองเหมือนกับว่าเตือนท่านฮุนเซนให้คิดให้ดีๆช่วงนี้ท่านก็ใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็ออกมากล่าวพาดพิงถึงเพื่อนบ้านของท่านในหลายส่วนอันนี้ก็ต้องถือกันว่าเหมือนกับเป็นการเปิดเกมกันอีกยกหนึ่งคนไทยที่ตามเรื่องคุณทักษิณเมื่อวานนี้ก็จะเป็นกระแสข่าวกระแสข่าวแต่วันนี้ก็ยืนยันจากทางกรมราชทัณฑ์นะครับคุณทักษิณพ้นโทษสมบูรณ์ตามกฎหมายนะครับก็มีการถอดกำไร EM มีการออก

0: ไปบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของคุณชัยชนกชิดชอบนี่ทำให้นักข่าวแล้วก็คนทั้งหลายเนี่ยหยิบมาขยายต่อกันอยู่เยอะเนชั่นเนี่ยเขาลงครับเขาบอกเรื่องนี้ผมไม่เคยปิดบังเคยเรียนเพรพสคูลแล้วก็ไฮสคูลระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยมีการซ้ำชั้นมีการฝึกงานและสุดท้ายออกจากการเรียนเพื่อไปทำสนามแข่งรถทั้งที่เรียนไม่จบประเด็นนี้มันเคยประเด็นหลังจากที่คุณชัยชนกต้องมาพะบู๊กับทางกลุ่มที่เขามีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องเทคนั่นแหละมันไม่ได้มีการขุดหรอกเพราะประวัติของรัฐมนตรีไม่น่าจะมีอะไรเป็นความลับแต่ก็มีการนำไปเล่ากันว่าเรียนเมืองนอกต้อง17ปีเพราะว่าท่านพูดไทยคำอังกฤษ2คำในวันก่อนนี่แหละแต่ว่ามาจบที่ไทยก็ถูกตั้งคำถามขออนุญาตพูดคือเรียนจบเรียนได้จบผมว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดไม่แปลกที่เมืองนอกนะครับแต่ว่าอยู่เมืองนอก17ปีแต่มาจบที่เมืองไทยมาจบที่ใกล้ๆบ้านเนี่ยมันก็ถูกตั้งคำถามแล้วก็ถูกนำมาเปรียบเทียบกันได้ขณะเดียวกันครับก็อีกคำพูดหนึ่งเมื่อกี้ของทางสแตนดาร์ดลงครับเวิร์กพอยต์เขาลงเขาบอกว่าไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตจะเป็นอย่างไรก็ขอบคุณคุณแม่ที่ให้กำเนิดผมมาเรื่องกระแสข่าวที่รับรู้ไม่ได้กระทบความรู้สึกอยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบมีความสุขสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนหากมีเจตนาที่อยากจะทำลายอนาคตทางการเมืองของผมหรืออยากจะดิสเครดิตผมอยากจะจู่หรืออยากจะจู่โจมตีผมอยากให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงเบนประเด็นผมขอคุณแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆเพราะต่างคนต่างอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขกันมานานแล้วเรื่องนี้ถ้าย้อนไปเนี่ยก็คือกับข้อมูลล่าสุดจริงๆคุณมนตรีกับผมไม่แน่ใจเราคุยกันหน้าไมค์หรือหลังไมค์มานานแล้วแหละตั้งแต่ที่คุณชัยชนกคิดชอบมายืนผมลูกเนวินแม่ซ้อตายอ่ะก็แม่กรุณาตอนนี้เขาก็มาเปิดเผยกันเป็นข้อมูลแต่ก็รู้กันมานานแล้วว่าท่านก็เป็นลูกของภรรยาคนแรกของคุณเนวินประเด็นนี้จริงๆคนก็ไม่ได้มีคำถามนะมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของคุณชัยชนกวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยกลายเป็นว่าเป็นประเด็นดราม่าเสียมากกว่าแล้วก็กลายเป็นว่าเปิดใจหลังจากถูกดราม่าเรื่องแม่เรื่องวุฒิการศึกษาบอกไม่เคยปิดบังถ้าจะโจมตีมาที่ตัวตนตัวท่านเองอย่าโฟกัสผิดจุดผมเข้าใจว่ามันไม่ได้มีการโจมตีนะแล้วก็ไม่ได้มีการโฟกัสผิดจุดเรื่องการศึกษามันถูกนำมาเปรียบมันนำมาเทียบได้ส่วนเรื่องการเป็นลูกใครอะไรยังไงเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการให้ข้อมูลในอีกมุมหนึ่งเพราะว่าท่านเองเคยพูดหนักแน่นเป็นอีกอย่างนึงแล้วข้อมูลปรากฏมาเป็นอีกอย่างนึงเนี่ยมันก็ไม่มีการด้อยค่ากันเพียงแต่ว่าข้อมูลคนละชุดขณะเดียวกันครับเสรีพิสุทธิ์ยังคงขยับต่อครับวันนี้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีจี้ดำเนินการกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับเดี๋ยวส่วนเรื่องของกทมทีมกลุ่มสกกลุ่มคนทำงานเรียกร้องให้ผู้ว่าแสดงวิสัยทัศน์หน่อยเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟขณะเดียวกันทีมผู้ว่ากทมของทางคุณชัดชาติวันนี้ก็มีการลงสนามมีการลงพื้นที่นะครับผมว่าหนักๆเนี่ยหลักๆวันนี้เนี่ยเรื่องของคุณชัยชนกน่าติดตามเพราะถ้าเกิดนั่งย้อนกันมาเรื่องของความคุ้มไม่คุ้มเหมาะไม่เหมาะซื้อเร็วซื้อช้า POR เร็วช้าจ่ายตังกันยังไงของใครกันยังไงแล้วเนี่ยมันมีตอนหลังประเด็นก็คือว่าการจัดรับฟังเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นการฟอกขาวเมื่อวานท่านรัฐมนตรีช่วยโฆษกของทางภูมิใจไทยคุณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยออกมาแก้เรื่องพวกนี้ให้หมดเลยพร้อมรับฟังนู่นนี่นั่นท่านปลัดก็บอกว่าคืนไม่ได้ถอยไม่ได้คนก็เลยตับกลับมาตั้งคำถามกันว่าเอ้าถ้าคืนไม่ได้จะรับฟังกันยังไงวันนี้กลายเป็นว่าคุณชัยชนกก็ออกมาบอกว่าแต่ยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนในรายละเอียดได้คือประเด็นตรงนี้น่าสนใจสัญญาถ้าเปลี่ยนไม่ได้แต่มันจะไปขอนู่นขอนี่ได้เนี่ยถามหน่อยว่าแล้วจะฟังทำไมจัดอีเวนต์ตรงนี้ขึ้นมาทำไมก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าถ้ามันผ่านไปแล้วดีเทลขึ้นอยู่ว่าเอกชนก็ให้ไม่ให้เนี่ยก็กลายเป็นว่าแล้วแต่ความกรุณาหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวค่อยมานั่งไล่เรียงกันวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณในพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับก็ต่อเรื่องนี้ซะเลยดีไหมคุณพิรักษ์จะได้ไม่ต้องอารมณ์สะดุดและจะได้ไม่ต้องขาดช่วงเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้นะครับเอาเราจะไม่วก

0: ไปที่เรื่องส่วนตัวของท่านนะเพราะท่านเองก็ได้แจกแจงละเอียดยิบไปเรียบร้อยแล้ว
1: คุณมนตรีผมเติมจากคุณมนตรีตรงนี้หน่อยในเชิงการเมืองเนี่ยถ้าเขาจะถามเนี่ยเขาก็ถามที่ตัวเนื้อหาอยู่แหละแต่เมื่อวานน่ะคนที่ตอบเนื้อหาเนี่ยตอบไปแล้วคือคุณแดนบุญธิดาสมชัยน่าจะตอบไปเกลี้ยงแล้วอันนี้คือข้อที่หนึ่งอันที่สองก็คือวันนี้ถ้ามองในเชิงเทคนิคท่านรัฐมนตรีชัยชนกมาเนี่ยไม่เน้นตอบเนื้อหาแต่เน้นว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อสำหรับผมนะวิธีการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยก็มองเหมือนกับว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำอ่ะจะได้ไม่ต้องถ้าจะโดนตั้งคำถามต่อก็โดนเบาหน่อยแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เขาไม่เบาครับคุณมนตรีขอไปฮะเชิญท่านคุณมนตร
0: ีคือมันมีสองส่วนนะครับที่คุณชัยชนกพยายามจะสื่อสารแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการเปิดใจพูดครั้งแรกนะครับเพราะครั้งหนึ่งเราก็จะได้ยินได้ฟังเพราะท่านอภิปรายกลางสภาแล้วก็ประกาศสถานะของท่านก็เป็นที่ทราบนะครับแต่วันนี้ท่านก็ยอมรับนะครับแต่ก่อนท่านจะออกมาเปิดใจพูดทั้งเรื่องของคุณแม่ที่หย่ากับคุณพ่อตั้งแต่ตอน2ขวบ3ขวบก็จำความไม่ได้ถึงขั้นนะครับสื่อสารว่าเคยพยายามถามเหตุผลจากคุณพ่อแต่พอคุณพ่อก็ไม่สบายใจนะที่เราถามเรื่องนี้ก็ไม่ถามอีกนะแต่ก็รู้นะครับว่าคุณแม่ก็สบายดีนะก็นั่นแหละรวมถึงเรื่องของการศึกษานะเรียนซ้ำชั้นนะอะไรต่อไม่ไรทำรายงานจนกระทั่งกลับมาบริหารสนามแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็มาจบปอตรีที่บ้านเกิดนะจริงๆคุณชัยชนกนั้นเกิดที่นนทบุรีตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณแม่ที่เป็นภรรยาเก่าของคุณนวินตอนนั้นก็จะมีบ้านอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถ้าเราย้อนไปดูข่าวเก่าปี37 38สมัยกลุ่ม16นะยังรุ่งนะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องสปก. 4-01 อะไรต่างๆมากมายก็จะอยู่ในซีนตรงนี้ด้วยเอาละท่านก็ได้แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของท่านในขณะเดียวกันเนี่ยนะผมเห็นคุณในเพจของเจ้าของผมจำแต่ผลงานเพลงท่านมอเตอร์ไซค์ห้างคุณสัญลักษณ์ดอนศรีนะครับก็นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะละเอียดยิบอีกเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของภรรยาเก่าของคุณเนวิน
1: ไม่คุณสัญลักษณ์ดอนศรีตัวนี้ก็เป็นอินฟลูเหรอหรือยังไงคุณมอเตอร์
0: เป็นอินฟลูดินะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าเป็นท่านได้ซ้ำไปนะก็คุยกับคุณเล็กสุปันนะฮะวันนี้พาดพิงถึงเล็กนิดหนึ่งนะสุปันรักเชื้อเขาคงคุ้นเคยกันเนี่ยอ๋อเหรอนี่เหรอสัญลักษณ์ดอนศรีคือตอนที่มีประเด็นระหว่างนะฮะไทยกับเขมรไงที่รบกันเนี่ยก็คุณสัญลักษณ์ดอนศรีก็จะสวมบทพลเอกเตียสเลยฮานะฮะก็ใส่ภาษาเขมรนะท่านพูดคล่องอยู่แล้วนะฮะก็จนเป็นเรื่องเป็นราวอยู่พักหนึ่งก็คนก็ติดตามกันเยอะเห็นว่าเพจท่านคนติดตามเอาโหแสนกว่านะครับคุณในแพทย์ไม่ใช่น้อยๆนะฮะแต่วันนี้ไหนๆเมื่อคนอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องซึ่งมันเป็นเรื่องที่คนเขารู้กันอยู่แล้วแต่คนหลังๆมาเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้นะก็ไม่ต้องไปติดตามที่ไหนละนะผมพอได้ยินได้ฟังมาอยู่บ้างมีคนสะกิดว่าเอ้าก็เปิดซะเลยนะหาใครเขียนให้หน่อยให้จะได้ไม่ต้องไปค้นติดตามหรือให้รอใครมาเปิดเผยอีกนะครับก็ไล่เรียงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตครอบครัวที่ต้องอยากขาดกันแล้วก็มีลูก2คนคือคุณชัยชนกและคุณชนชนกอีกคนหนึ่งนะครับพอมีลูก2คนแล้วคุณเนวินชิดชอบนะถ้าดูจากเพจของคุณสัญลักษณ์ดอนศรีนะฮะคุณเนวินก็ถึงขั้นนะทำหมันเลยนะและหลังจากที่มีครอบครัวใหม่นะแต่งงานใหม่กับคุณกรุณาก็ไปต่อหมันใหม่นะฮะไปต่อเขาเรียกว่าต่อในภาษาของคุณสัญลักษณ์ต่อท่อน้ำเชื้อใหม่เลยใช้คำนี้เลยคุณอภิรักษ์นะฮะก็เพื่อให้เห็นว่าในเมื่อครอบครัวอาจจะคิดไม่ตรงกันทำไม่เหมือนกันนะก็แยกทางกันเอาละนั่นคือก็เอามาสื่อสารให้เห็นถึงความลึกมีชื่อคุณหมอที่ทำหน้าที่อะไรให้เสร็จสรรพอันนั้นคือภาคส่วนตัวที่จะได้อธิบายสื่อสารให้สังคมได้รับรู้รับทราบไปพร้อมกันในคราวเดียวเลยจะได้ไม่ต้องมาอะไรกันอีกนะฮะในความหมายคงเป็นแบบนั้นแต่ทีนี้ประเด็นที่เป็นสาระเป็นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของไทย AI พาสปอร์ตที่ว่านะก็ ถ้าดูในรายละเอียดเนี่ย

านก็ยังเหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้แต่ก็ในบางประโยคก็ยืนยันว่าทำถูกต้องแล้วก็ต้องเดินหน้ายิ่งไปสอดรับกับสิ่งที่ทางปลัดนะกระทรวงดีอีที่ท่านบอกว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันมาไกลแล้วอ่ะและถ้าไปยกเลิกไปอะไรเนี่ยอาจจะต้องเสียค่าโง่มันก็เลยกลายเป็นว่าคงจะต้องเดินหน้าอย่างแน่นอนส่วนวันพรุ่งนี้นั้นเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามจากคุณลักษณ์นกสีนอกว่าทำไมมาเอาวันทำงานทำไมไม่เปิดฟลอร์เปิดอะไรในวันหยุดนะสภาก็ไปไม่ได้คนที่เขาสนใจเขาก็นะต้องติดภารกิจก็มีงานอะไรกันหมดนะก็เอาละก็วิพากษ์วิจารณ์ตามประสาคนที่อยู่อีกซีกหนึ่งนะแต่ทีนี้ที่ดูเป็นเหตุเป็นผลนะฮะอาจารย์การดีเลียวไพโรจน์นะครับผมพาไปดูที่อาจารย์การดีให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่สภาในวันนี้นะครับอาจารย์การดีเลียวไพโรจน์นะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์นะจริงๆก่อนหน้าที่จะให้สัมภาษณ์ท่านก็ได้เขียนในเพจของท่านเกี่ยวกับเหตุผลด้วยว่ายังทบทวนได้เลิกได้นะแต่ในการให้สัมภาษณ์ก็ยังย้ำในเรื่องนั้นอีกรอบอาจารย์การดีบอกว่าตนได้รับแจ้งจากกระทรวงดีอีโดยตรงว่างานงวดหนึ่งได้มีการส่งมอบแล้วจริงคือรายงานดำเนินการอย่างละเอียดแต่การตรวจรับยังอยู่ในกระบวนการนั่นคืองานงวดแรกยังไม่ได้จ่ายเงินออกไปนะครับซึ่งเงินงวดแรกนั้น324ล้านบาทนะครับซึ่งจริงๆแน่ก็ไม่รู้ว่าจ่ายหรือไม่จ่ายไปแต่อาจารย์ก็ยืนยันว่ากระทรวงยืนยันว่ายังไม่ได้จ่ายเงินออกไปฉะนั้นตนคิดว่าเรายังมีโอกาสทบทวนความเหมาะสมของโครงการนี้ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา97ระบุว่าถ้าโครงการนั้นสามารถแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและประโยชน์ของสาธารณะได้จึงมีโอกาสที่จะทบทวนโครงการดังกล่าวไม่ใช่เหมือนกับที่หลายฝ่ายเข้าใจว่าโครงการดังกล่าวไม่สามารถยับยั้งได้แล้วและจางก็ยังบอกว่าวันพรุ่งนี้นะฮะกระทรวงดีอีจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็อยากจะเชิญชวนให้ไปสะท้อนถึงความกังวลกับโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้มีการปรับ TOI ให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นนักข่าวก็ถามว่ามีการมองกันว่าการรับฟังความเห็นในวันพรุ่งนี้เป็นเพียงพิธีกรรมฟอกขาวเท่านั้นจางการดีก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้ตนก็เป็นห่วงเพราะตอนแรกได้รับทราบมาว่าโครงการนี้ถึงอย่างไรก็ไปต่อเราก็ไม่รู้จะไปรับฟังทำไมและถ้ามีการจ่ายเงินไปแล้วการรับฟังก็ไม่เกิดประโยชน์แต่วันนี้ถ้ามาดูข้อเท็จจริงก็น่าสนใจว่า TOR สามารถที่จะปรับได้หรือแม้แต่ทำให้โครงการนี้หยุดไปโดยสิ้นเชิงในเชิงกฎหมายก็คิดว่าเรายังมีโอกาสเมื่อถามว่าการที่กระทรวงดีอีระบุว่ารับฟังความเห็นแต่ไม่สามารถปรับปรุงโครงการได้การการดีก็บอกว่ายังสามารถปรับปรุงได้เพราะตามกฎหมายที่เราได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถปรับปรุงได้ทั้ง TOR หรือแม้แต่ยกเลิกโครงการจานยังย้ำเลยนะก็ยังสามารถทำได้เรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะเราไม่อยากให้โครงการเดินต่อไปแล้วเกิดดราม่าแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะคนไทยจะได้จะไม่ได้ประโยชน์เสียภาษีไปโดยไม่ได้อะไรสิ่งที่การอาจารย์การดีพูดถึงนั้นเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาตรา97ผมก็ไปเปิดดูนะครับมาตรา97ซึ่งลงราชกิจจานุเบกษาเล่มที่134ตอน24กอนะเมื่อ24กุมภาพันธ์2560ก็จะระบุไว้ในวงเล็บ3ของข้อ97วงเล็บ3บอกว่านะฮะ97สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้วงเล็บ3เขียนเอาไว้ว่าเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะวงเล็บ4กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแล้วก็มีการขยายถึงความคำว่ากรณีอื่นเอาไว้ว่าในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เป็นการปิดประตูซะเลยทีเดียวว่ามันมาไกลแก้ไขไม่ได้มันก็ยังมีกฎหมายรองรับในการ

0: อะไรตรงนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้แหละครับจะต้องไปค้นหารายละเอียดกันต่อคุณพิรักรัม
1: กับผมต่อเนื่องเรื่องนี้ต่อนะครับเพราะว่าในแง่ของทางการเมืองเนี่ยตัวเนื้อหาเนี่ยทางรัฐมนตรีช่วยเมื่อวานเนี่ยตอบวันนี้ในเชิงดราม่าเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการเนี่ยเป็นคนตอบแต่ในสภาเมื่อวานเนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันมีปฏิกิริยากริยาที่ชัดเจนอ่ะเพราะเมื่อวานอาจารย์นันทนาวรรณวโรภาสสว.ตั้งกระทู้ถามถึงเรื่องของไทย AI Passport ถามคุณชัยชนกคุณบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยเนี่ยออกมาตอบส่วนหนึ่งเนื้อหาของอาจารย์นันทนาเนี่ยถูกวิพากษ์ว่ามีการใช้ถ้อยคำเสียดสีนายชัยชนกแล้วก็สส.แนนบุญธิดาทีนี้ในเนชั่นเขาบอกว่ามีความเคลื่อนไหวจากสว.ที่ไม่พอใจท่าทีของอาจารย์นันทนาโดยเฉพาะที่อาจารย์นันทนาพูดว่าขอบคุณที่นางสาวแนนมาตอบกระทู้เรื่องนี้แทนนายชัยชนกเพราะหากนายชัยชนกมาตอบตนคงต้องไปฝึกภาษาทิงลิชมาสนทนากับคุณชัยชนกและคงต้องมีคนอื่นมาแปลภาษาให้คนอื่นเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งขอกระทู้ถามรัฐมนตรีช่วยเป็นภาษาคนนี่อาจารย์ก็ติดเล่นนิดนึงอ่ะอันเนี้ยอุ้ยภาษาไทยก็แล้วกันทีเนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่าแดกดันหรือว่าเสียดสี
0: รับประทานนะคุณอภิรักษ
1: ์ขอไป
0: รับประทาน
1: ขอถอนนะรับประทานนะทีนี้ครับสว.บางส่วนมองว่าเป็นการเสียดสีส่งผลกระทบต่อการทำงานสว.แล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณนันทนาเนี่ยถูกตั้งคำถามถึงมาตรฐานจริยธรรมหลายครั้งที่สำคัญก็คือสว.ธนานาเนี่ยก็ถูกมีคดีมาตรฐานทางจริยธรรมอยู่ด้วยทีนี้ครับแหล่งข่าวก็ให้ข้อมูลบอกว่าสว.พยายามรักษามาตรฐานเชิงสร้างสรรค์มาโดยตลอดสว.หลายคนพยายามทำความเข้าใจว่าสภาควรจะเป็นแบบอย่างจากบุคคลภายนอกกับบุคคลภายนอกแต่สว.ธนานามักจะสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งหลายครั้งมีเนื้อหาเสียดสีคุณชัยชนกและคุณแนนแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่สว.จะยื่นให้ปปช.สว.บางคนตรวจสอบเข้าข่ายผิดจริยธรรมหรือไม่นะครับทีนี้ถ้าย้อนไปอาจารย์นันทนาเนี่ย28ตุลาคม68ก็เคยถูกมติสว.เสียงข้างมาก130เสียงเนี่ยชี้ว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงก็ทำให้ปปช.เนี่ยดำเนินการจากกรณีด้อยค่าสว.คนขายหมูจริงๆอันนั้นน่ะมันก็เหมือนกับมีการเสียดสีนะแต่ว่าแต่ก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นประเด็นน่ะมันเป็นเรื่องของคำพูดอ่ะนะแต่ว่าอันนั้นน่ะก็มีการยื่นคำร้องกับปปช.ขอให้ไต่สวนนะครับก็ว่ามีการกระทำที่เข้าข่าย1 2 3 4หรือไม่อย่างไรคือข่าวที่ออกมาเนี่ย1ก็คงจะสะท้อนว่าอาจารย์นันทนาเสียดสีพูดไม่เพราะมารยาทไม่เหมาะสมอ่ะแต่มุมนึงก็ชัดเจนนะแทนที่ส.ส.เขาจะเดือดร้อนกันกลายเป็นสว.นี่เขาเดือดร้อนกันมากกว่าก็ถือว่าเล่นได้สมบทบาททีเดียวคุณบนตรี
0: ฮะก็วันพรุ่งนี้นะครับรอบทสรุปจากเวทีตรงนี้จริงๆเนี่ยยังมีกูรูมีอะไรหลายท่านที่ออกมาตั้งข้อสังเกตนะโดยที่ไม่ต้องรอฟังเวทีในวันพรุ่งนี้ของกระทรวงดีอีผมขโมดสั้นๆนิดเดียวนะเวลาเลยมานะครับก็อย่างรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนนะท่านเป็นผอ.สถาบัน IMC เป็นนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลของไทยนะท่านก็ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของไทย AI Passport ตรงเนี้ยนะมีประเด็นแรกก็คือท่านบอกว่าที่มีคนในวงการออกมาแสดงความเห็นมากมายนะเรื่องนี้ท่านเห็นว่าไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองพูดง่ายๆคือไม่ใช่เรื่องการเมืองนะสองเนี่ยคนที่เข้าอยู่ในวงการเขาก็เห็นว่าไอ้เวอร์ชันนะครับที่ทางกระทรวงดีอีกำลังจะนำมาแจกแล้วก็มีมูลค่า 1,621 ล้านบาทนั้นเนี่ยท่านบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันนะฮะที่นะมี
1: เป็นเวอร์ชันเกือบฟรีอ
0: ่
1: ะ
0: เกือบฟรีที่มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตัวของท่านก็เห็นว่านะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะไปต่อยอดไปอะไรเพราะลำพังท่านแล้วก็คนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยปกติแต่ละเดือนก็ต้องใช้เงินประมาณ 700 บาทและบางคนอย่างตัวท่านเองเกือบ

0: หมื่นบาทได้ซ้ำไปในการที่จะไปซื้อแอป AI ในเวอร์ชันที่มันต้องเสียค่าใช้จ่ายมาใช้เพราะฉะนั้นท่านย้ำว่านะครับก็มันเป็นเรื่องที่นะไม่คุ้มผมเอาสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันท่านถือว่าเป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้แล้วก็มองเข้ามาอย่างโครงการที่จะต้องใช้เงินใช้ทอง 1,600 กับ21ล้านบาทครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีและผมอภิรักษ์กันต่อนะครับเรื่องของไทยกับกัมพูชาเนี่ยทางคุณเซนก็ออกมาขยับรอบใหญ่มากขึ้นนะครับไปปราศัยไปพูดตามเวทีนู่นนี่นั่นและข่าวก็มีการตีขณะที่นายกรัฐมนตรีของเราก็จับมือกับทางฝ่ายบริหารผู้นำสูงสุดของเขาแล้วก็บอกว่าก็มีก็ต้องจับไม้จับมือกันเป็นเรื่องปกติแต่ทางฝั่งเรามีคนที่แรงกลับครับทางรัฐมนตรีกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญครับกรณีที่คุณเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้พลัดถิ่นในจังหวัดบันเตียนเบนเจยเนี่ยโดยบอกว่าการจัดตั้งหมู่บ้านรองรับผู้พลัดถิ่นไม่ได้หมายความว่ากัมพูชายอมสละดินแดนนะย้ำว่าดินแดนที่ถูกยึดครองโดยไม่ชอบจะต้องถูกนำกลับคืนมาโดยนายคุณเซนก็บอกว่าการนำดินแดนกลับมาเนี่ยมี2ทางเลือกก็คือการใช้กำลังทางทหารหรือการเจรจาอย่างสันติแล้วก็ยืนยันว่ากัมพูชาเนี่ยมีศักยภาพในการสู้รบและยึดคืนพื้นที่กลับแต่ถ้าหากเป็นฝ่ายที่ใช้กำลังก่อนก็อาจจะถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงกัมพูชาก็เลือกอดทนเดินหน้าเจรจารวมถึงใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาคุณเซนยังเตือนครับว่าหากใช้กำลังทางการทหารความขัดแย้งอาจจะลุกลามและกลายเป็นการตอบโต้ไปมาไม่รู้จบแล้วก็ยกตัวอย่างสถานการณ์ในฉนวนกาซาและพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆว่าอาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายรุ่นขณะที่ทางพลโทดุลครับก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในวันนี้นะครับว่าไม่แน่ใจว่าคุณเซนเนี่ยพูดจริงหรือไม่จริงในประเด็นการทวงพื้นที่ไม่ว่าจะผ่านทางการทูตหรือใช้กำลังผมไม่แน่ใจว่าท่านพูดจริงหรือไม่จริงนะเรื่องการคืนเนี่ยแต่ถ้าหากท่านใช้กำลังเนี่ยคิดในแบบนี้เมื่อวานท่านนายกบอกเลยว่าให้ท่านคิดดีๆรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านอดุลท่านก็บอกว่ากรณีที่จีนมีการส่งมอบรถถังที59ดี39คันให้กับกัมพูชาเนี่ยอันนี้เป็นข้อตกลงเดิมนะครับจากความร่วมมือทางการทหารระหว่างกัมพูชาและจีนที่มีมาตั้งแต่ปี2016ฝ่ายไทยก็รับทราบเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเรื่องนี้เป็นการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าข้อตกลงเดิมอ่ะใช่แต่ข้อตกลงนั้นน่ะมันกินระยะขนาดไหนทำให้มีการส่งรถถัง39คันนะตอนนี้เนี่ยท่านอดุลบอกว่าข้อมูลทางการข่าวรถถังดังกล่าวเนี่ยถูกส่งที่กัมพูชาแล้วแต่ยังไม่พบการเคลื่อนย้ายเข้ามาใกล้พื้นที่ชายแดนไทยแต่เราก็ไม่ได้ประมาทแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมองในฐานะเกมก็ถือว่าโอเคนะครับคุณมนตรีท่านนายกก็ไม่บู๊แต่ว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นคนบู๊แทนครับ
6: ก็แหมมันเชื่อมโยงกันนะคุณอภิรักษ์ครับในช่วง2วันเนี่ย1ท่านนายกรัฐมนตรีอยู่ที่เวียดนามเมื่อวานแล้วก็เช็คแฮนด์จับไม้จับมือกับนายกฮุนมาเน็ต นะสื่อกัมพูชาเขาก็เอาไปเล่นก่อนเลยไม่รู้ว่าจะมีแคปชั่นบรรยายใต้ภาพอะไรยังไงแต่ดูเหมือนจะเป็นการบรรยายในทำนองเป็นการพบปะหารือกันอย่างไม่เป็นทางการด้วยซึ่งนายกบอกไม่ได้คุยไม่ได้มีการพบปะไม่ได้มีอะไรก็เป็นเพียงแต่ตามมารยาทและถ้าไม่เช็คแฮนด์จะให้เช็คอะไรนะนายกก็ขึงขังแล้วก็ส่งคำพูดนะเตือนไปยังทางหุนเซนที่เขามาพูดที่นะจังหวัดอะไรบันเตียมเมนเจยเมื่อวานนะครับซึ่งคำพูดของหุนเซนตรงนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเวลาต่อมาไม่แน่ใจว่าทางโฆษกเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเอาไปแปลความถอดความหมายกันคลาดเคลื่อนแต่อีกด้านหนึ่งก็ยังยืนยันนะเสียงแข็งอีกเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสองทางเลือกที่ว่าและประจวบเหมาะนะกับเรื่องการส่งมอบรถถังนะของจีนนะที่ T59D เนี่ยนะซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้ล็อตแรกนะจากทั้งหมด93คันก็เดี๋ยวก็คงจะทยอยมาอีกนะแล้วก็ถึงแม้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือแล้วก็รถถังไม่ได้ซื้อวันนี้แล้วก็ได้พรุ่งนี้นะมันเป็นดีลเก่าดีลเดิมนะอย่างน้อย3ปี4ปีถึงจะได้แม้แต่ก็พอได้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทางนู้นเขาก็ฮึ่มๆอยู่พอดีนะและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็บอกยังไม่ได้ขนมายังไม่ได้ขนมาแต่ก็ไม่มาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ของมาแล้วไงคุณ
7: ยังไม่ขนมาวันนี้คือไม่ได้ขนมาชายแดนนะใช่ไหม
6: ถูกต้องนะฮะ
7: ยังไม่ได้ขนมา
6: แต่มาแล้วอยู่ที่ท่าเรือของพนมเปญที่กัมพูชาและในจังหวะแบบเนี้ยนะอยู่ในช่วงของการเติมของมันก็เลยทำให้เรานึกย้อนไปถึงในช่วงแรกๆที่มีปมปัญหาความขัดแย้งนะครับทางเอกอัครราชทูตของจีนประจำพนมเปญนะหลายๆคำพูดนะที่เป็นข่าวในช่วงนั้นและการช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าไม่ได้ช่วยเหลือเฉพาะฝั่งพนมเปญอย่างเดียวไทยเราเขาก็ยินดีนั่นแหละก็บริหารจัดการอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยหรืออย่างเมื่อวานเนี่ยทันทีที่มีข่าวในผู้ช่วยทูตทหารของจีนนะก็เข้าไปที่กระทรวงกลาโหมโดยที่ไม่ได้นัดหมายท่านรัฐมนตรีว่าการก็ไม่อยู่เพราะว่าติดภารกิจร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีที่เวียดนามก็ได้มีการสื่อสารกันในระดับรองลงมานี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่ามันยังฮึ่มๆกันอยู่แล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะพัฒนาหรือจะยกระดับกันเมื่อไรอย่างไรผมเติมให้อีกท่านหนึ่งช่วงสายๆวันนี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณชัดชัยบางชวดก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาไทยกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะพุ่งเป้าไปที่การเจรจาในกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UN Clause ที่ว่านั้นนะครับท่านก็บอกว่าเรื่องนี้อยู่ในการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศโดยจะมีกลไกในการพิจารณาเตรียมการเรื่องรายละเอียดเมื่อถามถึงความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนหลังกัมพูชาได้รับมอบรถถังจากจีนและเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณชายแดนเนี่ยถามไม่รู้ว่ามาหรือยังนะก็ตอนนี้ถ้าคำถามของนักข่าวช่วงสายๆวันนี้ก็ดูเหมือนกับมีการเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเลขาชาติชัยก็บอกว่าถือเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางแต่เรายังยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ดำเนินการไว้ตนเชื่อว่าอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้ในระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นอย่างพอที่จะพูดคุยยังพอที่จะพูดคุยกันได้แม้จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่สามารถคุยกันได้ซึ่งพอให้เดินหน้าไปได้เมื่อถามถึงท่าทีของสมเด็จฮุนเซนนะครับที่บอกว่าจะใช้กลไกการเจรจาและกำลังทหารในการทวงคืนแผ่นดินคืนจากประเทศไทยเลขาสมช.ท่านก็บอกว่าเข้าใจว่าท่านต้องพูดในบริบทเช่นนั้นแต่ในฝ่ายไทยคงมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ตนยังไม่อาจจะประเมินได้ว่าสมเด็จฮุนเซนจะใช้แนวทางเช่นนั้นจริงๆแต่ยืนยันว่าเราพร้อมในส่วนของเราอย่างไรก็ตามจะต้องประเมินและติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อถามว่าท่าทีของสมเด็จฮุนเซนเนี่ยประเมินยากหรือไม่คุณชาชัยก็บอกว่าต้องติดตามว่าเป็นอย่างไรส่วนจะยากหรือไม่นั้นต้องไปพิจารณาดูอีกทีแล้วก็ย้ำว่าข้อตกลงหยุดยิงยังเป็นกรอบที่2ประเทศต้องดำเนินการแม้แต่ใน แม้แต่นายกกัมพูชาก็ระบุว่าจะยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงก็ถือว่ายังไม่มีความชัดเจนก็ยังจะต้องประเมินสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องใช้คำที่เลขาท่านบอกนะครับว่าสถานการณ์อยู่ในภาวะที่ยังเปราะบางครับคุณอภิรักษ์ครับ
7: ครับเรื่องของบัตรคนจนนะครับเรื่องของการลดหย่อนภาษีลดหย่อนเกณฑ์อะไรทั้งหลายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้มันมีหลายอันแล้วนะถ้าเราใส่ดอกจันนะคุณมนตรีครับสิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีมีตัวทางคิดแต่ละโปรเจกต์ออกมาเนี่ยมันเหมือนกับต้องวิ่งกลับมาถอยหลายอันอยู่เหมือนกันนะล่าสุดนี่การประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสังคมหรือวันในวันพรุ่งนี้จะมีการทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่หลังจากที่เขาบอกว่าเสียงวิจารณ์เกณฑ์การใช้พ่อแม่ลดหย่อนอาจจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์เนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการประชุมพรุ่งนี้บ่ายโดยจะพิจารณาเรื่องเดียวเลย ก็คือเกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีเนี่ยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยได้รับข้อเสนอคณะกรรมการได้รับข้อเสนอนี่คือเป็นเทคนิคในการออกตัวเนี่ยผ่านข้อร้องเรียนเนี่ยว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการ 13.2 ล้านคนเนี่ยไม่เดือดร้อนจริง คือผมก็เข้าใจนะคนที่เขารับบัตรคนจนเนี่ยอาจจะไม่ได้จนจริงเนี่ยก็มีแต่การที่จะไปยึดสิทธิ์เขาโดยดูจากการที่มีหักไปลดหย่อนหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้สอดคล้องกันเนี่ยเขาพยายามอ้างแบบนี้แหละทีนี้เกณฑ์ที่นำเสนอเข้าครม.ไปแล้วเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนในส่วนของภาษีที่พ่อแม่เดือดร้อนทีนี้เขาก็ออกตัว PR ขอย้ำว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการช่วยคนที่เดือดร้อนระบบสวัสดิการของรัฐมีหลายประเภทมีหลายประเทศและจุดประสงค์ของการออกบัตรเนี่ยก็ได้รับ300บาทสำหรับซื้อสินค้าและผู้ที่เดือดร้อนจริงดังนั้นก็เปิดรับใหม่ประสานมหาดไทยลงไปสำรวจเพราะยังมีอีกมากที่น่าเห็นใจและไม่ได้สิทธิ์แล้วก็เรียกร้องว่าใน 13.2 ล้านคนเนี่ยมีผู้ไม่เดือดร้อนจริงอันนี้เป็นที่มาต้องคัดกรองผมก็ดอกจานหนึ่งแหละว่าเข้าใจนั่นแหละแต่ว่าเอกติกาที่ออกมาเนี่ยมันกรองหยาบอ่ะพอกรองหยาบปุ๊บคนที่เดือดร้อนจริงอ่ะเจอไปด้วยประเด็นนี้ที่บอกว่าเกณฑ์กำหนดทำให้เกิดข้อกังวลฉะนั้นต้องกลับมาพิจารณาใหม่ก็ฟังจากสังคมแล้วก็เห็นใจพ่อแม่ที่ลูกเอาชื่อไปลดหย่อนแม้จะเป็นสิทธิ์ของลูกแต่ก็เป็นห่วงพ่อแม่นักข่าวถามว่าจะทวนเรื่องหนี้สินเกิน 100,000 บาทด้วยมั้ยและครอบครองที่ดินเกิน10ไร่ด้วยไหมคุณเอกนิติบอกว่าเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดตั้งแต่รอบผู้ที่มีสิทธิ์ 13.2 ล้านคนครั้งก่อนแล้วกรณีที่ดินเป็นเกณฑ์เดิมอันนี้ไม่ได้ถามไม่ได้ทบทวนอันนี
6: ้ครับ
7: ก็บอกว่าเขาจะไม่ทวนก็คือเกณฑ์เดิมส่วนการปรับเกณฑ์เรื่องภาษีจะครอบคลุมไปถึงข้างหน้าด้วยไหมนี่อันนี้คือหัวใจเนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าการบอกรายละเอียดที่ของลูกที่มาใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งไม่รู้เกณฑ์ของบัตรที่ออกมาใหม่ฉะนั้นจะต้องนำมาพิจารณาพรุ่งนี้ก็ไม่ได้บอกว่า yes หรือ no นะเดี๋ยวจะพิจารณาพรุ่งนี้ซึ่งในความเป็นจริงไม่น่าจะได้ไหมครับคุณมนตรีเพราะมันผ่านปีรอบภาษีของลูกอะไรกันไปแล้วอ่ะคือจะต้องตอบว่าจริงๆควรจะตอบว่าไม่ได้ไหมแต่ว่าจะนำมาพิจารณาหรือมันจะคืนกันยังไงนักข่าวถามบอกว่าถ้าไม่ใช่เกณฑ์เรื่องภาษีระยะยาวเนี่ยตัวอย่างที่เต๋อบอกว่าต้องมาทบทวนเพราะมีข้อมูลมากขึ้นคือตอนนี้ผมว่านึกอะไรไม่ออกบอกทบทวนเห็นใจเข้าใจและที่ผ่านมาเป็นยังไงแต่ประเด็นสำคัญก็คือไอ้สิ่งที่ออกแบบมาเนี่ยครับคุณมนตรีตกลงออกแบบมาแล้วเนี่ยคิดรอบครอบไหมข้อที่หนึ่งอันที่สองคือถอยได้ไหมคุณมนตรีมันไม่น่าจะถอยได้หรือเปล่าคุณมนตรี
6: หนึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคณะกรรมการชุดเนี่ยชื่อยาวมากเลยนะคุณพิรักษ์นะคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อและเนี่ยตรงเนี้ยและถ้าดูจากสิ่งที่ท่านรองเอกนิติพูดถึงนั้นพรุ่งนี้จะมีเรื่องเดียวนะเรื่องอื่นๆนะถือว่าไม่ได้มีปัญหาแม้จะมีข้อท้วงติงอยู่บ้างนะแต่ปัญหาดูเหมือนจะมีเรื่องเดียวเอาละถ้าตีวงแคบมาที่เรื่องเดียวเรื่องของการลดหย่อนภาษีตรงเนี้ยและก็ผ่านมาแล้วนะนั่นคือเสียภาษีเดือนมีนาคมและตอนนี้ส่งงวดที่3กันแล้วสำหรับคนที่ผ่อนจ่าย3งวดในตอนในกรณีที่ต้องจ่ายเพิ่มให้กับหลวงเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันย้อนคืนไม่ได้ผมว่าเอาไปเทียบเคียงกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ในวันก่อนว่า หนึ่งเลยรอบภาษีมาแล้วและสองปีต่อไปนะก็นะยังไม่ได้บอกว่านะจะยังพูดง่ายๆคือเหมือนจะยืดหยุ่นให้เฉพาะปีนี้นะคุณอภิรักษ์นะยืดหยุ่นให้ปีนี้ครั้งนี้นะซึ่งก็จะครบกำหนดนะ2เดือนแรกนะจากนั้นก็ไปต่ออีก2เดือนแล้วคงจะได้10
7: ครั้งครั้งนี้คือครั้งต่อไปใช่มั้ยคุณมนตรี
6: ครั้งต่อไปแต่ผมเนี่ยไปดูรายละเอียดที่ท่านบอกว่าการทบทวนสิทธิ์นั้นเนี่ย5ปีทำทีหนึ่งนะไม่ได้ทำทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมา5ปีนะคุณวิรักษ์ก็ถือว่าได้อานิสงส์สิครับถ้าจะยืดหยุ่นนะไม่ได้ยืดหยุ่นเฉพาะปีนี้ก็รอบหน้านะก็จะต้องใส่ดอกจันเอาไว้ว่านะผ่อนผันให้นะหรือจะเป็นกรณีพิเศษว่าผ่อนผันให้เฉพาะปีนี้ปีเดียวและปีหน้านะแม้จะไม่ได้เป็นการทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ในกรณีที่ได้รับการยืดหยุ่นปีนี้ก็จะเอามาพิจารณาเฉพาะนะผู้ที่ได้รับสิทธิ์อันเนื่องมาจากลูกหลานไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนและทีนี้ต้องเลือกแล้วแหละปีหน้าถ้ายังจะให้ลูกหลานเอาไปใช้คุณก็จะไม่มีสิทธิ์รับนะบัตรคนจนตรงนี้แต่ถ้านะฮะไม่ให้ลูกหลานเอาไปใช้นั่นคือนะปีหน้าหลังพ้นจากกำหนดเสียภาษีเดือนมีนาคมแล้วก็จะรู้ว่าใครที่เอาสิทธิ์ไปใช้หรือไม่เอาไปใช้ถ้าไม่เอาไปใช้คุณก็ยังได้สิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้300บาทต่อเนี่ยผมไม่ได้คิดซับซ้อนนะเพราะท่านเองนะฮะบอกว่ามันเป็นเกณฑ์หรืออีกทางหนึ่งก็คือเนี่ยจะต้องไปแก้ไขรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในวันก่อนนะจากคณะกรรมการก็ถือปฏิบัติตามนั้น
7: ก็อยู่ในครม.ชุดเดียวกับท่านหรือเปล่าคุณมนตรี
6: ก็อยู่ในครม.ชุดเดียวกับท่านแต่วันมีบางคนไปคิดละเอียดคุณไปรัก
7: คุณมนตรีผมเติมตรงนี้ก็คือว่าคือถ้าในภาพใหญ่ก็คือไม่ปรับก็คือภาพใหญ่ก็คือว่าก็ไปเลือกเอาเองก็แล้วกันนะเกณฑ์ออกมาแบบนี้ถ้าลูกได้พ่อแม่ไม่ได้นะอันนี้คืออันนี้ซึ่งอันนี้ต้องไปเถียงกันในรอบที่หนึ่งก่อนว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าลูกได้พ่อแม่ไม่ได้เนี่ยเกณฑ์นี้มันใช่หรือไม่ใช่เพราะมองนี้ข้อที่หนึ่งอันที่สองก็คือว่าแสดงว่ารัฐกำลังจะบริหารงบประมาณให้กระเม็ดกระแหม่มากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้แบบทวนหน้าใช่ไหมล่ะให้เกณฑ์กว้างเอาไว้อะแบบไม่เลือกแต่ทีนี้ตอนนี้จะมานั่งเลือกโดยการปรับเกณฑ์แล้วเนี่ยจนไม่จริงแสดงว่าเอ๊ะมันกระเม็ดกระแหม่มากขึ้นหรือเปล่ากันตรงนี้ทีนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าไอ้รอบนี้ต้องทบทวนเพราะว่าบางคนไม่รู้มาก่อนอันนี้พอเข้าใจแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือก็จะลุยในแบบนี้ต่อใช่ไหมคุณบุตรี
6: ก็อยู่ที่ว่าจะมีการแก้ไขเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้เป็นมติครม.หรือไม่นะถ้ามีการแก้ไขนะก็แสดงว่านะจะตัดประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีทิ้งแต่ถ้าไม่แก้ก็แสดงว่าจะยืดหยุ่นให้เฉพาะไม่รู้ในปีนี้เท่านั้นปีถัดไปก็ยังจะยืนยันตามมติครม.เหมือนเดิมอันนี้ผมสรุปง่ายๆนะครับทีนี้คุณอภิรักษ์ครับมันไอเราก็ไม่ได้เห็นในข่าวแต่ท่านเอกท่านรองเอกนิติท่านให้สัมภาษณ์ในวันนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิ์ด้วย

0: จริงๆแล้ว
1: พวกนี้ก็ถกเถียงกันมานานแล้วเน
0: า
1: ะมันก็มีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่เขาจะต้องใช้ได้สิทธิ์อะไรแบบนี้อยู่แล้วคุณมนตรี
0: คือมันมีอยู่ตอนหนึ่งท่านย้ำว่ารัฐบาลต้องการมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดจริงๆอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลผู้ถือบัตรจำนวน 13.2 ล้านคนพบว่ายังมีกลุ่มคนที่ไม่เดือดร้อนจริงแฝงอยู่พอสมควรเช่นบางรายนั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิ์ท่านใช้คำว่าสภาพดีนะคือจะไม่มีสิทธิ์นั่งเนี่ยหรือว่าลูกหลานหรือว่าใครไม่รู้ที่เขาพอจะผ่านทางแล้วลุงอาศัยไปด้วยนะหรือว่าเอาละแต่ท่านก็ได้รับรายงานว่านั่งรถยนต์สภาพดีมาใช้สิทธิ์ในขณะเดียวกันกลับมีประชาชนที่ยากลำบากจริงๆอีกจำนวนมากที่ตกหล่นและไม่ได้รับสิทธิ์ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาจริงๆท่านจะต้องไปค้นหาคนที่ตกหล่นตรงเนี้ยอยู่หัวไร่ปลายนาอยู่ที่ไหนอย่างไรผมเห็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนะโคราชนะวันเสาร์ที่ผ่านมาผมกับคุณสุปันสัมภาษณ์อาจารย์ท่านหนึ่งท่านส่งชุดม้าเร็วของนักศึกษาเนี่ยไปอำนวยความสะดวกเพราะว่านครราชสีมาเห็นว่ามีอยู่กลุ่มคนจำนวนมากเป็นหลักแสนที่เข้าไม่ถึงการใช้สิทธิ์คนจนทางราชภัฏโคราชก็เลยอบรมนักศึกษาแล้วก็จับไม้จับมือกับทางการเนี่ยไปถึงหัวไร่ปลายนาไปถึงคนที่ติดเตียงไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรก็ทำให้ลดจำนวนตรงนั้นลงได้เยอะนี่แหละคือสิ่งที่น่าจะต้องไปค้นหาว่าคนจำนวนเนี้ยที่จนจริงแต่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ที่รัฐดูแลให้เพราะอะไรนะในขณะเดียวกันก็จะจัดการคนที่มีรายได้แต่ก็อยากจนตรงเนี้ยก็ทำควบคู่กันไปแต่ถ้าจะเอาประเด็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีมาเป็นมาตรวัดเนี่ยหลายคนก็อย่างที่วิพากษ์วิจารณ์กันไปนั่นแหละครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับเรื่องของการเมืองนะครับ
0: คุณอภิรักษ์ผมขออนุญาตเติมต่ออีกนิดได้ไหมเพราะว่ามันอยู่ในข่าวเดียวกับท่านรองเอกนิติคือวันนี้มาถึงหูท่านแล้วและท่านรับจะไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่ได้มีการใช้เงิน60-40ไปตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาปรากฏว่านะมันมีผู้ประกอบการนะสุกี้ตีน้อยนะนักข่าวเอามาถามเรื่องนะที่มีการปิดสาขาเพื่อที่จะเตรียมเปิดใหม่หลังเดือนตุลาคมไปแล้วนะครับเหตุผลก็คือตามข่าวนะครับได้รับผลกระทบนะในช่วง4เดือนจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะท่านรองเอกนิติท่านก็บอกว่าตนยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวจึงขอรับเรื่องไปตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนพร้อมกับย้ำเจตนารมณ์หลักว่าโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจริงๆก็แสดงว่าเดือดร้อนจริงๆก็ทั้งสองขานะคุณมิรักษ์ถ้าอย่างนี้ขาแรกก็ไม่ได้จะเป็นเดือดร้อนกระมังเพราะว่าได้กันทุกคนเนี่ยคุณมิรักษ์นะ20กว่าล้านนะส่วนผู้ประกอบการนั้นน่าจะเข้าใจว่าไม่เกินรายได้ 1.8 ล้านนะนั่นก็คือเมื่อถามถึงเอาละถามต่อถึงเฟสหลังหรือวงเงินส่วนที่เหลืออีก 200,000 ล้านจะมีการจัดทำโครงการใดๆเพิ่มเติมหรือไม่ท่านรองเอกนิติก็บอกว่าขณะนี้แต่ละกระทรวงกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการอยู่อ่ะก็ยังอยู่ระหว่างนะการดูแลว่าจะเอาไปใช้อะไรอย่างไรครับคุณพิรักษ์ครับ
1: ครับเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวอาจจะยังเบรกกันไม่ได้ยังมีเวลาเหลืออีกหน่อยหนึ่งนอกเหนือจากสถานการณ์ที่เราติดตามนะครับระหว่างอิหร่านกับทางอเมริกาที่มีการตูมกันเนี่ยวันนี้มีสถานการณ์ที่เป็นพื้นที่จุดร้อนใหม่ของโลกนะครับในไอร์แลนด์เหนือเนี่ยมันมีการจราจรต้านผู้อพยพนะครับล่าสุดเนี่ยมีการเผาอาคารมีการเผารถยนต์หลายจุดเลยทีเดียวมันมีการต่อต้านผู้อพยพและความไม่สงบในพื้นที่แล้วก็มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีชายผิวขาวคนหนึ่งหลังจากชายชาวซูดานวัย30ปีถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าจากการที่ใช้มีดทำร้ายชายวัยประมาณ40ปีที่ด้านทางตอนเหนือของเบลฟาสต์เมื่อคืนวันที่8ผู้บาดเจ็บสาหัสที่ใบหน้าลำคอแล้วก็มีคลิปที่มีการส่งในโลกสังคมออนไลน์ครับหลังจากคลิปนี้ออกครับกลุ่มที่เขาต่อต้านผู้อพยพเนี่ยเรียกร้องประท้วงเลย ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายในหลายพื้นที่ของเบลฟาสต์ครับเผารถประจำทางเผารถยนต์เผาอาคารรวมถึงทรัพย์สินของประชาชนบางส่วนตำรวจไอร์แลนด์เหนือบอกว่าไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเหตุการณ์แทงเนี่ยเกี่ยวกับการก่อการร้ายและขอร้องให้ประชาชนนั้นปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าขณะที่ฝั่งการเมืองของไอร์แลนด์เหนือและก็นายกรัฐมนตรีอังกฤษประณามการทำร้ายร่างกายและการก่อความไม่สงบที่ตามมานะครับกลายเป็นว่าคนลงมือเป็นคนต่างคนอพยพอ่ะเขาว่าอย่างนั้นพออพยพมาปุ๊บกลายเป็นว่าทั้งคนท้องถิ่นที่เขาเจอเนี่ยก็น่าจะไม่ไหวอ่ะแล้วก็มีการประท้วงก็ทำให้คนผิวสีที่อพยพเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องลำบากที่ทำให้สถานการณ์บานปลายไปแล้วครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับวันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
8: ต้องเลิกไปเลยคร
9: ับเฮ้ยเดี๋ยว
7: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันชาติโปรตุเกสครับวันนี้ผมวารินทร์สัจเดลรายงานตัวเช่นเคยนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ร่วงลงไป 20.55 จุดครับกำลังรอลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐกันอยู่นะครับวันนี้ตลาดเนี่ยปิดไปที่ 1,563.59 จุดครับลดลงไป 1.3% ด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ถ้าเทียบกับวันอื่นๆที่หวือหวาก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้ 52,789.16 ล้านบาทนะครับโดยดัชนีปรับตัวลงปิดที่ต่ำสุดของวันนี้ที่ 1,563.59 จุดครับแล้ววันนี้จุดสูงสุดอยู่ที่ 1,591.59 จุดวันนี้หลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น110หลักทรัพย์ลดลง361หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง185หลักทรัพย์นะครับโดย Top 5วันนี้อันดับที่1เลยคือ Delta 7,700 ล้านบาทนะครับติดไปที่352บาทลดลงไป12บาทอันดับที่2 Gulf มูลค่าการซื้อขาย 3,025 ล้านบาทติดไปที่63บาทลดลงไป3สลึงครับอันดับที่3 KTV 2,359 ล้านบาทติดไปที่34บาท50สตางค์ลดลงไป50สตางค์อันดับที่4 HCB ครับ2,307 ล้านบาทติดไปที่137บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา50สตางค์และอันดับที่5 Advance 2,252 ล้านบาทติดไปที่354บาทลดลงไป5บาทนะครับวันนี้นักวิเคราะห์ครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับคุณวารินทร์ลืมรายงานอย่างหนึ่งก็คือการซื้อขายของฟอร์เรนฮะวันนี้ฟอร์เรนขายไปอีก 1,899 ล้านนะฮะในขณะที่ตัวป๊อปเทรดขาย961ล้านแล้วก็ตัวกองทุนภายในขาย915นะฮะรายย่อยซื้อ 3,700 ประเด็นของ SpaceX วันที่12นะวันศุกร์เนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นผลอันหนึ่งที่ทำให้ตลาดมีลักษณะอ่อนตัวแต่อีกข่าวหนึ่งก็เป็นข่าวเรื่องเกี่ยวกับสงครามที่ในสหรัฐอเมริกากับอิหร่านฮะอิหร่านบอกว่าโอเคจะไม่ยอมนะจะลุยนะก็เลยทำให้วันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะตลาดหุ้นในญี่ปุ่นในตัวญี่ปุ่นนั้นลงไป 1,237 จุดนะฮะในตัวเกาหลีลงไป366ในตัวไต้หวันลงไป 1,478 จุดนะฮะในตัวฮ่องกงลงไป157นะฮะมีที่แปลกๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือในตัวจาการ์ตาบวก155และอินเดียบวก64จุดนะขณะนี้ตลาดหุ้นในยุโรปนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับในเยอรมันลงไป184จุดในตัวของฝรั่งเศสลงไป30ในลอนดอนลงไป43แล้วก็อิตาลีลงไป82แต่ตัวล่วงหน้าขณะนี้ลงไป340จุดครับในแง่ของ Nasdaq ลงไป295จุดใน S&P ลงไป48จุดแล้วก็ราคาน้ำมันขณะนี้เป็นลักษณะของการอ่อนตัวหมดนะครับในตัวของเบนซ์เองลงไปที่91เหรียญลงไป41เซนต์ในขณะที่ WTI นั้นลงไปที่87เหรียญลงไปที่ 0.39 ในขณะเดียวกันราคาทองนะครับ4,161โกลด์สปอตนะครับลงมา98เหรียญในขณะที่ Bitcoinลงมาเล่นที่ 61,495 ลงมา 5,675 นะฮะความหมายคือทุกโปรดักต์ลงหมดเลยนะครับทุกโปรดักต์ลงหมดเพราะนั้นหนีไม่พ้นฮะผมว่าเรื่องสงครามยังไม่เท่าไหร่เรื่องสงครามนั้นมันคงจะพอทำให้ตัวทองตัวน้ำมันนั้นขยับได้แต่ผมคิดว่านะโปรดักต์หลายๆหลายๆอย่างที่มีลักษณะของการปรับตัวลงเนี่ยคงจะไปรอวันที่12ฮะว่าSpaceX ที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับตลาดอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็เฝ้ารอกันว่าจะมีลักษณะของการที่อ่อนตัวลงไปถึงระดับไหนคงเก็บเงินขึ้นมาในระดับหนึ่งมีแต่คนบอกว่าคราวนี้เนี่ยตลาดลงแล้วแปลกฮะเงินหายจากตลาดเพราะลงทุกโปรดักต์เลยนะฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับก็ฝากเพื่อนนักลงทุนนะฮะก็กรณีของการลงแล้วก็อย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักนะฮะช่วงนี้ยังไงก็ขอให้เลยผ่านวันที่12 13 14 15วันจันทร์16ทุกอย่างคงเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วฮะในขณะที่ภาวะสงครามเนี่ยไปจนถึงวันที่16เนี่ยก็คงรู้ข่าวอะไรที่คืบหน้าไปมากกว่านี้นะฮะในขณะที่ตัวหุ้นบ้างฮะ กลับมาที่ตัวหุ้นเนี่ยวันนี้เราเห็นได้อย่างหนึ่งที่ชัดเจนอย่างหนึ่งคือชิ้นส่วนเล็กนิดเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่เดลต้านะฮะรองลงมาเป็นตัวฮานาตัว KCE ตัวแคลคอมนะอ่อนตัวลงหมดนะฮะในแคลคอมนั้นเป็นลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวประมาณ 4% นะลงมาที่ 8.80 นะฮะในฮานาลงมาที่ 4.23% ลงมาบาท50นะลงมา34และกลัว KCE ลงมาบาท50ตังค์ฮะลงมา 4% 35.50 พร้อมกันลงที่ 4% หมดนะในขณะที่ตัวของกลุ่มน้ำมันนะเนื่องจากข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยสงครามมันจะยุติลงอะฮะราคาน้ำมันก็ขึ้นไปแต่วันนี้เนี่ยราคาน้ำมันอ่อนตัวลงมาเสร็จทำให้พี่เทพเองเนี่ยลงมาเล่นที่143บาทลบไปบาท50ตังค์ใครอยากจะซื้อพี่เทพเนี่ยอดใจนิดนึงนะฮะดูที่ว่า140นี่จะเอาอยู่ไหมถ้าหลุดลงไปกว่า140เนี่ยอาจจะได้เห็นถึงระดับ130ถึง135บาทนะในขณะที่ปตท.นะฮะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวด้วยนะฮะในแง่ของตัวปตท.เองก็มีการหลุดจากระดับราคาประมาณใกล้40บาทเนี่ยตอนนี้มาเหลือที่ระดับ36บาท25สตางค์ลองดูว่าที่ระดับ36บาทเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าตัวสุดท้ายนั้นในกลุ่มน้ำมันก็คงจะหนีไม่พ้นตัวไทยออยล์นะฮะ45บาทครับเป็นลักษณะยืนตัวนะครับอีกกลุ่มนึงที่เป็นกลุ่มที่มีลักษณะอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันคือกลุ่มของลิสซิ่งนะฮะตัวของสวัสดนั้นลงมา60สตางค์ตัว KTC นะฮะเป็นสินเชื่อฝ่ายบุคคลหลุด30บาทลงมาเล่นที่29บาท75ตังค์นะครับแล้วก็ตัวติดล้อนะก็มีลักษณะของการอ่อนตัวเช่นเดียวกันนะฮะเพราะนั้นกลุ่มอุตสาหกรรมหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมวันนี้หุ้น50ตัวในหน้ากระดานผมเนี่ยหุ้นที่บวกอยู่เป็นหุ้นของไทยพาณิชย์ KBank CPF วาแล้วก็เอามาตะฮะต้องแก้หาไม่เจอฮะนี่แต่ติดลบติดลบติดลบติดลบหมดทั้งแผงเลยทำให้ดัชนีวันนี้เนี่ยเดลต้าลงไป12บาทก็คือ12จุดแต่ดัชนีลงมา20จุดนะครับแล้วก็มาที่โลด้วย1563พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้ยังเป็นอีกวันหนึ่งเลยวันพฤหัสนะฮะวันนี้1563ถ้าพรุ่งนี้ลงอีกสัก10จุดนะก็จะเป็น1553เพราะนั้นดัชนีงวดนี้เนี่ยก่อนจะถึงสเปซเอ็กซ์วันที่12เนี่ยนะหรือจบวันที่12ไปเนี่ยดัชนีดูฮะว่าจะสามารถจะยืนได้ที่ระดับ1550หรือเปล่าแนวโน้มยากฮะดัชนีนั้นมีจุดรับที่สำคัญอันนึงฮะขณะนี้เนี่ยถ้ามองระดับเดย์แล้วมีเครื่องไม้มือทางเทคนิคใน Moving Average ใน75วันรับอยู่ที่เอา25วันก่อนแล้วกันนะฮะ25วันนั้นรับอยู่ที่1540นะในขณะที่75วันเนี่ยไปรับอยู่ที่ 1,500 เพราะนั้น1540ผมคิดว่าจากผู้มาทั้งหมดเนี่ยกลัวว่า1550เอาไม่อยู่นะฮะไปดูที่1540อีกทีนึงนะครับว่าจะลงทุนนั้นขอให้ดูที่ให้ชัดเจนวันศุกร์อีกทีนะครับว่าทุกอย่างจะลงไปที่1540มั้ยและ1540นั้นรับเอาอยู่ได้หรือเปล่าครับกับด้านหน้าเราคงได้เห็นผลต่างๆครับคุณวารินครับสัปดาห์นี้ลาครับ
2: ได้ครับได้คร
4: ับ
2: สว
4: ั
2: สด
4: ี
2: คร
4: ับ
2: สวัสดีครับคุณสุเชษสุแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตติดลบครับนักลงทุนประเมินผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นนั้นเนื่องมาจากความตึงเครียดที่ยืดเยื้อในตลาดกลางนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,993.23 จุดลดลงไป 16.80 จุดคิดเป็น 0.42% ฮั่งเส็งฮ่องกงก็ลบ6วันทำการติดต่อกันแล้วนะครับขณะที่ความตึงเครียดในตลาดกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่อเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซหลังจากนั้นอิหร่านก็ได้โจมตีตอบโต้เช่นกันนะครับหางเส็งปิดไปที่ 24,407.96 จุดครับลดลงไป 157.94 จุดคิดเป็น 0.64% นิเคอิโตเกียวก็ร่วงลงเช่นเดียวกันนะครับจากปัจจัยเดียวกันนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐโดยในระหว่างวันดัชนีร่วงลงไปกว่า 2% นะครับแต่ปิดตลาดเนี่ยก็ร่วงลงไป 1,200.1.89% ครับปิดไปที่ 64,179 จุดนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ร่วงลงกว่า 4% ในวันนี้ครับมีแรงกดดันหลังความตึงเครียดอเมริกากับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นนะครับในขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีเองก็ร่วงลงจากความกังวลว่ามูลค่าหุ้นกลุ่ม AI นั้นพุ่งสูงเกินจริงนะครับ POSPI ปิดไปที่ 7,730.82 จุดลดลงไป 360 กว่าจุดนะครับคิดเป็น 4.52% S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดดีดตัวขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่ปรับตัวลงมา3วันติดต่อกันนะครับนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มธนาคารอย่างคึกคักขณะที่คาดการว่าธนาคารกลางออสเตรเลียจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังจากที่ปรับขึ้นมาแล้ว3ครั้งในปีนี้นะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 8,653.30 จุดเพิ่มขึ้นมา49จุดคิดเป็น 0.57% ดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 8,857 จุดเพิ่มขึ้นมา30กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.36% นะครับส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับที่เกี่ยวข้องกับสงครามนะครับ Amnesty แฉอิสราเอลใช้แผนกวาดล้างชาติพันธุ์ไล่รื้อชุมชนชาวเบดูอินนะครับในขณะที่ล่าสุดนะครับก็ยังมีเรื่องของ NASA เปิดตัวลูกเรือภารกิจ Artemis 3เตรียมทดสอบระบบต่อเชื่อมยาน SpaceX และ Blue Origin นะครับส่วนสภาสหรัฐไฟเขียวงบเฉียด 70,000 ล้านดอลลาร์หนุน ICE และหน่วยตระเวนชายแดนนะครับนี่เป็นเรื่อง domestic ของอเมริกานะครับ ICE ที่ทางล่าสุดนะครับทางด้านของ ICE ก็คือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสุรากรนะครับ Immigration กับ Customs Enforcement นี่นะครับของทางอเมริกาล่าสุดนั้นสภาผู้แทนราษฎรลงมติผ่านร่างกฎหมายจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้เนี่ยเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.3 ล้านล้านบาทเพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐและหน่วยตระเวนชายแดนตลอดช่วงเวลาที่เหลือของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับส่วนบ้านเรานะครับวันนี้ความเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจพร้อมช่วย SME ไทยสร้างแต้มต่อผ่านบรรจุภัณฑ์ที่รักโลกนะครับรักแบบรักษาโลกปัดฝุ่นมอเตอร์เวย์ M8 ชะอำปราณบุรีครับทางหลวงเปิดรับฟังครั้งแรกเผยเสียงห่วงขออย่ากระทบกลุ่มป่าแก่งกระจานนะครับวราวุฒิครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมสั่งกระทรวงอุตสาหกรรมเช็คคุณภาพผลิตภัณฑ์หากไม่ได้มาตรฐานสั่งลดทิ้งทั้งล็อตนะครับชู AI IoT Internet of Things ครับเพื่อนดิจิทัลของไทยดัน AI Living เป็นโมเดลธุรกิจใหม่นะครับนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งในความเคลื่อนไหวในขณะที่คมนาคมปลื้มใช้ไทยช่วยไทยพลัสกับขนส่งสาธารณะสูงกว่าคนละครึ่ง 20% นะครับผู้โดยสารรถไฟฟ้าเนี่ยโต 16% เลยนะครับในขณะที่เจ้าสัวบุญสิทธิ์ให้คะแนนรัฐบาลของคุณอนุทินวันนี้ก็อยู่ในกระแสข่าวด้วยเช่นเดียวกันนะครับกับเจ้าสัวบุญสิทธิ์ครับให้คะแนนอนุทิน6เต็ม10ครับมองว่าไทยมีโอกาสเตือนรัฐลดต้นทุนดึงลงทุนต่างชาตินะครับก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่อยู่ในกระแสข่าววันนี้อยู่ใน headlines ของธุรกิจบ้านเรานะครับเรื่องของกุ้งครับสมาคมกุ้งไทยร่วมกับพันธมิตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย19องค์กรครับและสมาคมอาหารแช่แข็งเยือกแข็งไทยนะครับเข้าพบกับคุณวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์ครับเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยืนยันยื่นข้อเสนอเร่งด่วนในการแก้ปัญหาวิกฤตอุตสาหกรรมกุ้งทั้งมาตรการระยะสั้นกรณีมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยและมาตรการระยะยาวในการผลักดันแผนยกระดับอุตสาหกรรมกุ้งสู่วาระแห่งชาติหวังพลิกฟื้นธุรกิจแสนล้านโดยทางภาคเอกชนนั้นได้สะท้อนปัญหาสำคัญ2ประเด็นหลักนะครับคือการเร่งเจรจากับทางการมาเลเซียปมระงับนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากกรณีที่ทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์นะครับได้แก่กุ้งลายเสือกุ้งแช่บวยนะครับแช่บวยกุ้งขาวแบนามัยกุ้งปลาดำและกุ้งฟ้านะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้ส่งผลกระทบต่อราคากุ้งในประเทศอย่างรุนแรงเนื่องจากมาเลเซียนั้นถือเป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทยและมีประมาณการนำเข้าสูงถึงราว 10,000 ตันต่อปีนะครับพักสักครู่นึงครับช่วงหน้าวันนี้กลับมาอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพ มานะรังสรรค์กันครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: ก้าวโชว์ 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชภักดิ์อดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: โดนเข้าไปด้วยนะครับอีก 12.5% จากปมนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้เห็นความคืบหน้า2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR United States Trade Representative นั้นได้มีคำวินิจฉัยภายใต้มาตรา301แห่งกฎหมายว่าด้วยการค้าปี1974ว่าการกระทํานโยบายและการปฏิบัติของ60เขตเศรษฐกิจรวมถึงประเทศไทยเนี่ยล้มเหลวในการกําหนดหรือบังคับใช้มาตรการห้ามนําเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานหรือว่า forced labor ซึ่งถือเป็นการกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อการค้าสหรัฐโดยเสนอเก็บภาษีเพิ่ม 12.5% จากสินค้าส่งออกไทยทุกประเภทยกเว้นสินค้าในบัญชียกเว้น Annex A นะครับซึ่ง Jamieson Greer ผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ก็บอกว่าการที่คู่ค้าที่สำคัญที่สุดของเราเนี่ยละเลยที่จะจัดการกับการนำเข้าสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้สถานการณ์เช่นนี้เนี่ยส่งผลให้แรงงานชาวอเมริกันนั้นถูกบีบให้ต้องแข่งขันในระดับสากลบนสนามแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมแล้วก็บอกว่าเราจะไม่ทนต่อความเหลื่อมล้ำนี้อีกต่อไปแม้คู่ค้าบางรายได้เริ่มดำเนินการในขั้นต้นเพื่อป้องกันการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับแล้วซึ่งรวมถึงการดำเนินการผ่อนผ่านการผ่านข้อตกลงสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาและข้อผูกพันในข้อตกลงว่าด้วยการค้าต่างตอบแทนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคู่ค้าของเราแต่ละรายจะต้องดำเนินการให้มากกว่านี้เพื่อให้มั่นใจว่าการค้าจะไม่ไปส่งเสริมและตอกย้ำการใช้แรงงานบังคับให้ฝังรากลึกในระดับโลกอย่างบิดเบือนสหรัฐจริงๆแล้วมีฮิดเดนอเจนดาหรือเป้าหมายในจะพุ่งเป้าโจมตีใครนะครับเป็นสิ่งที่วันนี้เราจะพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์แต่ก่อนอื่นนะครับผมมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้กันเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่กำลังวางแผนจะสร้างบ้านหลังเกษียณหรืออยากสร้างบ้านใหม่ให้ครอบครัวนั้นอยู่สบายๆฟังทางนี้ก่อนนะครับตอนนี้นะครับ SCG Heim เขาเปิดตัวบ้านชั้นเดียว4สไตล์ใหม่เลยนะครับล่าสุดเลยครับทั้ง Signature Neo Classic Modern และ Contemporary ครับจุดเด่นคือดีไซน์นั้นโปร่งสบายแถมได้ห้องนอนใหญ่แบบกว้างสะใจสุดๆไปเลยครับเรื่องปวดหัวตอนสร้างบ้านนั้นจะหมดไปเลยนะครับเพราะว่าเขามีบริการสร้างบ้านแบบครบวงจรดูแลให้ตั้งแต่ต้นจนจบงบไม่บานไม่ทิ้งงานแน่นอนครับโครงสร้างแข็งแรงแถมรับประกันยาวๆถึง20ปีเต็มเลยนะครับตอบโจทย์ยุคนี้สุดๆเพราะว่าบ้านทุกหลังนั้นมีระบบลดฝุ่น PM 2.5 ให้อากาศในบ้านนั้นสะอาดดีต่อสุขภาพในระยะยาวและไม่ว่าคุณจะมีที่ดินอยู่จังหวัดไหน SCG Heim เขาพร้อมรับสร้างบ้านให้ทั่วประเทศนะครับลองเดินไปดูบ้านตัวอย่างกันได้ครับสัมผัสบ้านอากาศสะอาดสะอาดกันได้ที่ SCG Heim สาขาบางนา The Circle ราชพฤกษ์และ CDC เรียบด่วนรามอินทราเขาให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับโทรกันได้เลยครับ02-102-2600อ้อขออภัยครับ02-102-2800ครับ02-102-2800ย้ำอีกครั้งนะครับ02-102-2800ช่วงนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์รออยู่แล้วนะครับไปสวัสดีทักทายท่านกันเลยครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณรานินทร์ครับ
0: ครับเราคุยเรื่องภาษีของทรัมป์กันนะครับวันนี้ก็ยังคงมีประเด็นต่อเรื่องของความพยายามของทรัมป์ในการที่จะใช้มาตรการภาษีอื่นๆที่จะมาแทนที่ตัว reciprocal tariff ที่ศาลไม่อนุญาตแล้วนะครับอาจารย์ครับล่าสุดในตอนนี้ทรัมป์ move ไปที่301ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับนะที่ต้องรีบ move ไปที่301เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้หลังจากที่ reciprocal tariff ไม่สามารถเก็บได้ตามคำสั่งของศาลสูงสุดแล้วเนี่ยนะทรัมป์กับทีมงานเช่น USTR ก็แก้เกมโดยการใช้มาตรา122ของกฎหมายชอบเดียวกันนี่แหละก็คือ Trade Act ปี1974นี่นะเพื่อเก็บภาษี150วันในอัตรา 10% นะก็คงจะได้เงินมาไม่ใช่น้อยล่ะนะเพื่อเอาไปชดเชยกับที่จะต้องจ่ายคืนที่ไปเก็บจาก Reciprocal Tariff มาเพราะว่าที่เก็บมาถึง 166,000 ล้านเหรียญโดยประมาณนี่นะซึ่งตอนนี้คงจะหาเงินมาจ่ายคืนเงินจ้าระหวันและก็เล่นแง่ด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันนะฮะครับแล้วก็ไอ้เก็บ ได้10 วันได้

0: 10% ในอัตรา150วันเนี่ยมันก็จะหมดเขตในวันที่24ตุลายนี้นะครับก็เหลืออีกไม่กี่อาทิตย์แล้วนะฮะฉะนั้นเมื่อไปกี้ปั๊บมันก็จะหมดมุกอ่ะมันแล้วคุณจะหาเงินที่ไหนมาคืนใช่ไหมครับจะไปเอาเงินจากส่วนอื่นมาโมโคต้องเจียดมาอย่างมากเพราะตอนนี้อเมริกาก็ขาดทุนงบประมาณหนักนะฮะก่อนนี่เพิ่มขึ้นอะไรต่างเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังไปเพิ่มงบประมาณกลาโหมเนี่ยนะฮะตามเป้าก็คือจะเพิ่มจากใกล้ๆ1ทริลเลียนยูโรได้กลายเป็น 1.5 ทริลเลียนยูโรนะครับมันต้องมีแหล่งที่มาของเงินที่เอามาใช้จ่ายเหล่านี้ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับนะครับเป็นไงฮะมันก็เลยต้องหาวิธีการหาเงินอีกสักก้อนหนึ่งนะเพื่อเอามาใช้ได้อย่างน้อยก็คือเอาไปใช้ในการรีฟันของบรรดาผู้ที่ถูกเก็บภาษีทั้งหลายซึ่งก็มีถึง 330,000 รายนะฮะนะครับในบรรดาผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกาที่ถูกเก็บภาษีไปแล้วเนี่ยไอ้แสนหกหมื่นกว่าล้านเหรียญนี่นะฮะนะครับแล้วก็ขนาดด้วยกันเนี่ยมันมีโอ้ต้องทำเอกสารกันเยอะแยะมากมายมันต้อง50กว่าล้าน entry หมายความว่า330,000ล้านราย330,000รายเนี่ยได้มีการนำเข้ามาถึง50กว่าล้านเที่ยวนะครับนะ
1: ครับ
0: เป็นไงครับก็เล่นแย่กันในขณะนี้ชักเยอะกันหนักหน่วงเลยนะฮะก็คือจะพยายามยื้อรีฟันให้ช้าลงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยศาลก็เข้าข้างผู้นำเข้าในสหรัฐอเมริกานะเขาคงใช้วิจารณ์แล้วล่ะว่าสิ่งที่ทรัมป์กับทีมงานทำนั้นอาจจะไม่ถูกต้องนะฮะก็เลยเป็นไงครับก็เลยรีบตัดสินว่าคุณจะต้องรีฟันอย่างกว้างขวางครอบคลุมอย่างกว้างขวางและต้องรีบรีฟันด้วยนะครับตอนนี้เรื่องมันอยู่ที่ศาลชั้นต้นนะฮะก็คือศาลการค้าก็คือไอ้ศาลการค้าว่าด้วยการค้าต่างประเทศนะครับซึ่งมันจะเป็นศาลต่างหากไปนะฮะก็ปรากฏว่าผู้พิพากษาที่มีชื่อว่าริชาร์ดอีตันก็ประกาศไว้เลยครับว่าคุณจะต้องรีบดำเนินการนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้เจ้าหน้าที่เก็บภาษีนำเข้านี่นะฮะก็อาจจะเป็นพวกบรรดาพวกกรมสรรพากรอะไรพวกนี้นะฮะนะเป็นไงครับมาให้การต่อนะครับต่อศาลนะฮะก็ความจริงแล้วก็คือให้การในวันที่8วันที่9นี่แหละนะครับนะครับมีนุหายนนี่นะครับนะ
1: ครับ
0: เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ไต่สวนว่าตอนนี้คุณเดินการไปถึงไหนแล้วกรณีเนี่ยครับเจ้าหน้าที่สรรพากรคนเนี้ยนะครับชื่อล็อตตี้นะครับนะเป็นไงครับก็ปรากฏว่าอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความชื่อล็อตตี้สกอตนะก็อาจจะมีความคิดที่อาจจะเป็นกลางๆหรือว่าอาจจะค่อนข้างจะเป็นอิสระหน่อยก็ปรากฏว่าทั้งทีมงานนี่ก็ยื้อครับไม่ยอมให้คนนี้ไปให้การจะเปลี่ยนคนไปให้การตอนนี้ผมวุ่นวายไปหมดเลยนะครับนะในแม้แต่ในกระบวนการของการรีฟันเงินผ่านที่ศาลได้ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วว่าคุณต้องใช้คืนและต้องใช้คืนอย่างกว้างขวางด้วยฉะนั้นพอไปยีปั๊บมันก็ไม่มีแหล่งที่มาของเงินทุนไหนใช่ไหมครับที่เป็นกอบเป็นกำที่เป็นที่จับต้องได้ชัดเจนเป็นไงครับมันก็ต้องหาแหล่งเงินทุนจากแหล่งเงินอื่นนะครับซึ่งมองไปมองมาแล้วเป็นไงครับก็เลยใช้มาตรการของมาตรา301อ่ะ section 301ของไอ้เทรดแอคปี1974นี่นะฮะเพื่ออะไรครับเพื่อให้คู่ค้าทั้งหลายประมาณ60ประเทศด้วยกันนะฮะรวมทั้ง EU ด้วยนะครับนะต้องชำระภาษีนำเข้าอัตราพิเศษใหม่นะฮะครับประมาณ15ประเทศเนี่ยคุณจะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 10% และอีกประมาณ45ประเทศนี่นะครับรวมทั้งไทยรวมทั้งอะไรชาติมากมายทั้งหลายซึ่งจำนวนมากอยู่ในเอเชียนี่นะครับนะ
1: ครับ
0: เป็นไงครับคุณจะต้องเสียภาษี 12.5% โดยเขาอ้างว่าอะไรครับโดยเขาอ้างว่า1คุณใช้ฟอร์ซเลเบอร์2คุณมีปัญหาโอเวอร์แคปซิตี้คือมีปัญหากำลังการผลิตล้นเกินนะซึ่งมันเป็นข้ออ้างว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต่อการค้านะครับต่อทั้งโลกด้วยถ้าคุณใช้ฟอร์ซเลเบอร์และโดยเฉพาะยิ่งต่อสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับนะอันนี้คือ2ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับที่ USTR เนี่ยครับภายใต้การนำของเจมิสันเกียร์นะครับนะซึ่งอยู่ภายใต้สกอตเบเซนเนี่ยครับนะได้มีการใช้เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจะต้องใช้มาตรา301นะครับฉะนั้นเราดูถึงข้อหาว่าด้วยฟอร์ซเลเบอร์เนี่ยมันก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการใช้แรงงานของคุณเนี่ยมีการล่วงละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือเปล่ามีปัญหากันละเมิดของ human rights หรือเปล่า มีปัญหาเรื่องของ labor standard หรือเปล่ามาตรฐานของการจ้างงานคุณต่ำกว่าระดับหรือเปล่าอะไรอะไรหรือเปล่านี่นะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันคุณมีปัญหา over capacity นะแล้วก็ออกมาทุ่มตลาดหรือเปล่านะฮะฉะนั้นถ้าเราดู2ข้อกล่าวหานี้แล้วคุณมารินคิดว่า UNTR เนี่ยต้องการเล่นงานใครเป็นพิเศษครับในบรรดา60ชาตินี้นะ
1: โอ้จีนนะฮะ
0: ใช่เลยครับนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป้าเลยอันดับหนึ่งเลยคือไปที่จีนนี่แหละเพราะอะไรครับเพราะว่ามันจีนถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาทั้งสองเรื่องไงทั้งฟอนต์เลเบอร์ใช่ไหมครับนะฟอนต์เลเบอร์นี่ก็ไม่อาจจะไม่ได้มีฟอนต์ในตรงหรอกนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องของ human right ที่เกี่ยวพันกับเรื่องของ employmentแล้วก็เรื่องของ labor standard มาตรฐานการจ้างงานของคุณเป็นยังไงเป็นทำกกต.ลูกจ้างไหมอะไรต่างๆไหมครับซึ่งมันก็สามารถไต่สวนสอบสวนก็ได้เยอะแยะมากมายนะฮะเป็นไงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเป้าเนี่ยไปที่จีนเลยเพราะเขามีการชูคำว่าเลยครับ supply chain accountability แปลว่าอะไรครับว่าเดี๋ยวนะไอ้การบริหารจัดการ supply chain ของคุณเนี่ยทั้ง supply chain ในจีนซัพพลายเชนระหว่างประเทศเพราะจีนนี่นำเข้ามากที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะการนำเข้าส่งออกในมากที่สุดในโลกใช่ไหมครับนะฉะนั้นจีนก็จะเป็นศูนย์กลางของไอ้ global supply chain อย่างที่ได้รับรู้กันอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยแอคเคาท์ไอ้ซัพพลายเชนของคุณที่ตรวจสอบได้ไหมแอคเคาท์เทเบิลไหมนะครับนะนี่คือสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหากันมานะครับนะแล้วก็ฉะนั้นก็กล่าวได้เลยว่าเป้าหมายในการใช้มาตรา301นะครับนอกจากหารายได้มาชดเชยกับไอ้การต้องถูกรีฟันภาษีที่เก็บไปถึง 160,000 กว่าล้านเหรียญแล้วนี่นะครับนะก็ประการที่2ก็คือนะครับก็คือต้องการที่จะก็คือต้องการเล่นงานจีนนะครับพอเล็งเห็นแล้วว่าจีนขนาดเนี้ยนะครับโอ้โหการค้ายังขยายตัวเติบใหญ่อย่าง 4-5 เดือนแรกนี่คนรู้มั้ยครับว่าการค้าต่างประเทศของจีนขยายตัวกี่เปอร์เซ็นต์ครับในช่วง5เดือนแรกนี่นะฮะที่ข้อมูลออกเพิ่งออกมาเมื่อวันสองวันเนี่ย
1: ยังไง
0: ขยายตัว 15-16%
1: โอ้
0: นะครับว่าเอ๊ะทำไมนะครับมีอเมริกาก็ใช้รีซิโปโกทาริฟเล่นงานชาติต่างๆไปทั่วโลกและที่หนักที่สุดที่ถูกเล่นงานก็คือจีนใช่ไหมครับและทำไมจีนยังบริหารจัดการเรื่องการค้าต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพอย่างที่เป็นอยู่ก็เป็นไงครับอันนี้ก็คงจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญแหละว่าจีนเนี่ยกลายเป็นเป้านะว่าคุณจะต้องอะไรครับต้องaccountable เพิ่มมากขึ้นในซัพพลายเชนของคุณและการที่คุณจะ accountable ได้เพิ่มมากขึ้นนั้นเนี่ยเรื่องของ font labor คุณดำเนินบริหารจัดการยังไงสองเรื่องของ over capacity เนี่ยคุณบริหารจัดการยังไงนะครับนะนั่นคือเหตุผลข้อที่สองนะฮะเดี๋ยวกันใช้ไอ้ section 301มันน่าจะมีเหตุผลอื่นๆไปกว่านี้ไหมครับท่านลองมาช่วยกันวิเคราะห์นี่นะว่าทำไมเขาใช้มาตรา301นะฮะ
1: ทำไมครับอาจารย์
0: เรื่องอื่นก็เช่นเลยครับผมคิดว่าสิ่งที่ทรัมป์และทีมงานเสียดายอย่างมากเมื่อศาลสูงตัดสินให้นะครับให้แพ้นี่นะฮะคือไม่สามารถใช้ไอ้กฎหมายอีป้านะฮะนะครับที่ออกมาในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นี่นะฮะในการที่จะนำไปสู่การเก็บภาษีในอัตราต่างๆของเราก็โดนไป 19% ใช่ไหมครับนะแล้วก็โอ้โหลดหลั่นกันไปทั่วทั้งโลกมันเรียกว่าดิสคริมิเนตมากไอ้เรทภาษีที่ทรัมป์และทีมงานเก็บกับทั่วโลกนี่นะฮะนะครับและข้อสำคัญเช่นไรครับเงื่อนไขในการที่เขาจะให้คุณเสียภาษีแค่นี้ตามที่เจรจากันก็คืออะไรครับก็คือประเทศของคุณต้องเปิดตลาดอย่างกว้างขวางไงเปิดตลาดที่ไหนครับเปิดตลาดการค้าต่างประเทศเช่นเก็บภาษี 0% ของสินค้าที่ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาสู่ประเทศคุณด้วยข้อกล่าวหาว่าคุณเป็นเกินดุลการค้าแก่ชาติได้มากมายเหลือเกินคุณทำให้อเมริกาขาดดุลการค้าปีหนึ่งถึงกว่า1 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ใช่ไหมครับนะฉะนั้นเขาบอกฉะนั้นคุณจะต้องเก็บภาษีชั้น 0% และ2คืออะไรครับคุณจะต้องให้สิทธิพิเศษในการเข้าไปลงทุนของบรรดานักลงทุนอเมริกันสัญชาติอเมริกันในประเทศของคุณนอกจากเทรดแล้วเรื่องของ investment ใช่ไหมครับและอย่างประการที่3คืออะไรครับคุณจะต้องตกลงว่าคุณจะต้องมาซื้อสินค้าจากอเมริกาเนี่ยมูลค่าปีละเท่าไหร่กี่ปีติดต่อกันเช่นอะไรครับอเมริกาก็ตั้งใจจะขายนะครับคุณมาดีครับเท่าที่เราได้มีการตามข้อมูลกันมาเนี่ยอเมริกาต้องการส่งออกอะไรมากๆครับ
1: สินค้าเกษตรเหรอฮะอาจารย
0: ์หนึ่งก็คือสินค้าในบทเกษตรใช่ไหมครับที่อเมริกาผลิตได้เยอะแยะมากมายและมีเซอร์พัสอยู่ใช่ไหมฮะและสองอะไรครับสองอะไรครับ
1: พวก AI ป่ะฮะ
0: พลังงานหรือเปล่าครับ
1: น้ำมัน
0: น้ำมันดิบ LNG โอ้ซึ่งอเมริกา

0: การตอนนี้กำลังจะขึ้นมาเป็นอภิมหาอำนาจพลังงานโลกใช่ไหมครับนะอย่างที่ทรัมป์ต้องการนี่นะฮะ
1: จากนั้น AI ล่ะอาจารย
0: ์ฮะ
1: AI ด้วยไหมฮะ
0: AI อันนั้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ทรัมป์ต้องการที่จะเปิดตลาดนะแต่ว่าเขาคงจะอยากเข้ามาลงทุนมากกว่าเรื่อง AI นี่นะและเรื่องที่สามเลยครับก็ส่งออกสินค้าไฮเทคไงเช่น Boeing ใช่ไหมครับฉะนั้นคุณนายสังเกตดูว่าชาติต่างๆที่ไปตกปากรับคำกับทรัมป์ด้วยอัตราภาษีที่ตกลงกันได้เนี่ยนะฮะคุณจะต้องไปนอกจากคุณเปิดตลาดเปิดการลงทุนให้เขาคุณจะต้องไปซื้อสินค้าจากเขานะครับนะด้วยมูลค่ามหาศาลเลยเพราะอะไรครับเพราะเขากล่าวหาว่าคุณไปเกินดุลยชาติเขาไงใช่ไหมครับแค่นั้นยังไม่หมดครับยังมีเหตุผลข้อต่อมาข้อที่4เลยครับบังคับให้คู่ค้าหลักๆซึ่งเป็นชาติพัฒนาแล้วที่มีเงินถุงเงินถังหลายเนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่าคุณจะต้องกลับไปลงทุนที่สหรัฐอเมริกาปีละมูลค่าเท่าไหร่อย่างญี่ปุ่นก็โดนไป550บิลเลียนใช่ไหมใช่ไหมครับแล้วก็เกาหลีใต้ก็ประมาณสัก350บิลเลียนใช่ไหมครับนะแล้ว EU ก็ประมาณสัก500บิลเลียนใช่ไหมครับไต้หวันก็อีกประมาณอาจจะสักแสนกว่าบิลเลียนแสนสัก150บิลเลียนนะรวมแสน50,000เหรียญนี่แหละฮะเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมฮะรวมมาแล้วก็กว่า1ทริลเลียนยูโรดอลลาร์เนี่ยเฉพาะไม่กี่ประเทศนะครับพอสถานการณ์เล็งว่าชาติเหล่านี้เป็นชาติที่มีการลงทุนต่างประเทศมากๆอยู่แล้วไงแล้วทำไมคุณจึงไม่กลับไปที่ออนชอร์รีชอร์ไปที่สหรัฐอเมริกาล่ะใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับฉะนั้นคุณบาลินสังเกตไหมว่าถ้าเผื่อว่าทรัมป์เองเนี่ยนะครับไม่ใช้มาตรการ301บังคับชาติอื่นแล้วเนี่ยไอ้ชาติอื่นมันจะยอมไหมยอมเปิดตลาดการค้าเปิดการลงทุนแล้วก็ยอมปากรับคำว่าคุณจะซื้อสินค้าจากอเมริกาปีละเท่าไหร่มูลค่าเท่าไหร่อย่างที่ผมกล่าวถึงนะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังตกปากรับคำว่าคุณจะต้องเข้าไปลงทุนอเมริกาเท่าไหร่ในหลายประเทศนะครับที่ผมเอ่ยถึงเมื่อสักครู่นี้ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชาติ global north ทั้งสิ้นใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ข้อเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่อเมริกาต้องการมากที่สุดในบรรดาทุกข้อนะฮะเพราะว่าอะไรครับถ้าเรามาวิเคราะห์กันแล้วเนี่ยคือทรัมป์กับทีมงานใช้เวลาครึ่งปีเท่านั้นเองนะประมาณสักครึ่งปีเท่านั้นเองที่ทำสิ่งที่ผมเรียกว่า unilateral FTA กับชาติต่างๆทั่วโลกใช่ไหมครับเพราะอะไรครับคุณสามารถเปิดตลาดเช่าเนี่ยโอ้โหแล้วเป็นอภิมหา FTA ที่เป็นมีประโยชน์ต่อสหรัฐอเมริกาเลยนะเพราะอะไรครับภาษีก็เป็น 0% เวลาที่ส่งออกจากอเมริกาไปสู่ชาติต่างๆเหล่านั้นการลงทุนก็โอ้โหก็ได้สิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายทั้งเรื่องของทารีฟนะครับadvantage แล้วก็นันทารีฟadvantage ทั้งหลายใช่ไหมครับนะแล้วก็ยังลดหย่อนให้นู่นนี่ให้เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับนะแล้วยังต้องไปซื้อสินค้าจากอเมริกาเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมครับและขณะเดียวกันก็ยังอะไรครับยังให้คุณก็ไปลงทุนในประเทศเขาด้วยนะครับอันนี้มันเป็นโอ้โหมันเป็นข้อตกลงที่เรียกว่ามันเต็มไม้เต็มมือไหมครับถ้าเราดูแล้วนี่นะฮะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าศาลสูงตัดสินว่าสิ่งที่คุณทำนั้นผิดกฎหมายไอ้สิ่งเรียกได้จะต้องถูกยกเลิกไปไงนะเพราะมันพ่วงอยู่ในเรื่องของดีลิฟโคโคทาลิฟใช่ไหมครับนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยทำยังไงล่ะที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทรัมป์หรือว่าทีมงานเช่นยูเอทียาหรือว่าสกอตเบสเซนและอีกครั้งนี้นะฮะซึ่งเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่เนี่ยจะต้องทำให้สิ่งที่คุณตกปากรับคำกับอเมริกาไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องรักษาคำมั่นสัญญาใช่ไหมครับอันนี้ผมเรียกว่ายูนิเลเทอรัลโลวันไซเดนเอฟทีเออะกรีเมนต์เพราะอะไรครับเพราะคุณมีแต่เปิดให้เขาฝ่ายเดียวไงนะนะและขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเปิดให้เขาฝ่ายเดียวแล้วเนี่ยเขายังเก็บภาษีคุณด้วยใช่ไหมเดิมนั้นโอ้โหของไทยก็เจอเข้าไป 19% ใช่ไหมครับอินเดียเจอเข้าไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะอินเดียก็ตอนแรกๆก็มีปัญหาขัดแย้งกันสูงมากแต่ก่อนที่จะตกลงกันได้นี่นะฮะนะโอ้นะครับนะเยอะเลยแหละหลาย 10% เลยใช่ไหมครับนะกว่านี
1: ้50 กว่าครับจะไม่ได้แล้วครับ
0: นะครับนั่นแหละครับนะและเช็คนะและมันก็เลยเขาก็ประสบความสำเร็จมากไงนะครับและข้อสำคัญก็คือเลยครับการที่คุณสามารถเปิดตลาดชาวบ้านเข้าไปทั่วโลกได้นี่ก็หมายถึงอะไรครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำรีชอร์แอนด์ออนชอร์อินเวสเมนต์ของอเมริกามีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเกิดแรงจูงใจของการย้ายฐานการผลิตเข้าไปไปที่อเมริกาเพิ่มมากขึ้นของบรรดาชาติต่างๆที่สามารถเข้าไปลงทุนอเมริกาได้เพราะว่าอะไรครับคุณเข้าไปลงทุนอเมริกาแล้วคุณไม่เพียงขายให้แก่คน300กว่าล้านคนของประชากรอเมริกาเท่านั้นใช่ไหมฮะคุณยังสามารถส่งออกไปทั่วโลกด้วยอัตราภาษี 0% นะครับด้วยสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับ พราะอะไรครับเพราะประเทศต่างๆไปตกปักและพำกับทำมาทีมงานได้ไงว่าคุณจะต้องไปเปิดตลาดให้เขาอย่างที่ผมอย่างที่เราได้มีการวิเคราะห์กันแล้วใช่ไหมครับนะครับดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าไอ้นี่แหละครับคุณมาดูสังเกตไหมว่าเวลาเราจะเจรจาเช่นไทยหรือใครจะเจรจา FTA กับใครเนี่ยกว่ามันจะสำเร็จได้เนี่ยมันใช้เวลายาวนานไหมครับ
1: ครับ
0: บางที10ยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมครับ
1: มหากาพย์
0: เลยนะครับเนี่ยเรียกว่ามันยาวยิ่งกว่าไอ้นะครับนะครับไอ้เรื่องร้อยป่าหรือว่าเรื่องอะไรครับเรื่องของพนมเทียนนะนะครับเป็นร้อยตอนใช่ไหมครับนะและนะครับเพชรพุ่มมานะครับของพนมเทียนนะครับ
1: แล้วครับ
0: ใช่ไหมครับแต่ว่านี่คุณใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงครึ่งปีดีแล้วคุณสามารถเปิดตลาดได้ทั่วโลกอย่างนี้แล้วคุณได้หรือและเมื่อคุณเสียได้แล้วเนี่ยเป็นไงครับคุณจะใช้ดาบอะไรล่ะที่ไปบังคับให้ชาติอื่นๆที่รับปากกับคุณไว้แล้วเนี่ยทำตามคำมั่นสัญญาเดิมนะครับทั้งที่โดยทางกฎหมายมันทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะศาลสูงก็ตัดสินไปแล้วไงว่าคุณแพ้คุณไม่สามารถดำเนินการได้โดยที่ไม่ผ่านรัฐสภาที่ไปเก็บภาษีชาวบ้านเขาอย่างที่มีการระบุกันเอาไว้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็การอ้างกฎหมายอีป้าไอ้ชื่อย่อนี่แหละครับที่ออกมาในสมัยของจิมมี่คาร์เตอร์นะครับนะครับฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลต่างๆแหละว่าทำไมทรัมป์เองเนี่ยจึงยังคงดึงดันที่จะใช้ไอ้เรื่องของนะครับการเก็บภาษีเนี่ยยังยืนหยัดหนักแน่นนะฮะไม่ได้ด้วยเลขก็จะต้องเอาด้วยกลนะครับด้วยเลขคุณเจอเข้าไปแล้ว2ช็อตแล้วก็จะมีปัญหาใช่ไหมครับตั้งแต่ลิซี่โพโคทาลีฟที่ศาลสูงตัดสินไปแล้วแล้วมาเก็บไอ้แม้แต่ไอ้ 10% ภายใต้มาตรา122นี่นะฮะที่คุณเก็บได้150วันเนี่ยก็มีปัญหานะเพราะว่าศาลไงคะก็ตัดสินต่อว่าคุณทำไม่ได้นะครับด้วยข้ออ้างที่อเมริกากล่าวว่าอเมริกามีปัญหาขาดดุลการชำระเงินแก่ชาติต่างๆแล้วอเมริกาเนี่ยสามารถที่จะเก็บภาษีโดยใช้ข้ออ้าง150วันแก่ชาติต่างๆได้ได้อัตราภาษี 10% นะฮะแต่ศาลสูงก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวพันกับเรื่องของบาลานซ์ออฟเพย์เมนต์นะครับนะเพราะมันเป็นอันนี้เป็นเรื่องของบาลานซ์ออฟเทรดนะอาจจะมีเหตุผลหน่อยใช่มั้ยครับนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาก็บอกเลยว่าแม้แต่150วันคุณอาจจะต้องคืนด้วยแล้ว150วันคุณเจ็บแก่ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับขณะที่อเมริกานำเข้าเนี่ยนะครับปีนึงประมาณสัก 3.5 ทริลเลียนยูโรละ150วันนั่นก็เกือบครึ่งปีใช่ไหมนะครับต้อง5เดือนใช่ไหมครับนะฉะนั้นอเมริกาก็สามารถเก็บภาษีได้มันเป็นแสนล้านเหรียญอ่ะถ้าคุณสามารถเก็บได้อัตรา 10% อย่างกว้างขวางนี่นะฮะกับประเทศค่าต่างๆทั่วโลกเนี่ยเพราะมันเกือบครึ่งปีใช่ไหมครับทั้งปีเนี่ยคุณนำเข้า 3.5 ทริลเลียนครึ่งปีมันเข้าประมาณ 1.75 1.75 ทริลเลียนใช่ไหมครับที่นำเข้ามาใช่ไหมครับนะและ 1.75 ทริลเลียนยูโรที่คุณนำเข้ามาเนี่ยคุณไปเก็บภาษีเขา 10% ใหญ
1: ่
0: คุณก็ได้มาแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญนะครับนะเฉพาะครึ่งปีและแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญคุณก็สามารถเอาไปใช้คืนแก่ไอ้การรีฟันภายใต้ไอ้ลิซิโพโคทาลีฟที่คุณจะต้องถูกรีฟันไงเพราะว่าศาลสูงเขาว่าศาลเนี่ยเขาสั่งให้คุณรีฟันแล้วใช่ไหมครับนะ
1: ครับครับ
0: ครับ
1: อีบ้านี่คือย่อมาจากอะไรนะครับอาจารย์ของจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยฮะ
0: ก็อินเตอร์เนชั่นแนลอะไรนะครับ
1: Business Act เหรอฮะ
0: มันยาวๆนะครับนะ
1: Business Act ใช่ไหมครับแต่ใจความสำคัญมันก
0: ็ครับ Power Act อะไรพวกนี้นะฮะนะครับนะ
1: ครับครับ
0: มันมี Power Act อะไรเนี่ยครับนะ
1: อ๋อครับ EPA เหรอฮะอาจารย์ผมฟังเป็น EB
0: IEEPA
1: IEEPAอ๋ออีป้า International Emergency Economic Powers Act โอ
0: ้ครับ
1: ตั้งแต่ปี1977เลยนะครับตอนนั้นใช่ไหมฮะ1977
0: สมัยจิมมี่คาร์เตอร์นะครับนะต้นของจิมมี่คาร์เตอร์นะพอจิมมี่คาร์เตอร์ขึ้นมาครับดีก็ในละ7677แถวเนี้ยนะฮะนะครับนะหลังจากที่ครับไอ้เจนปอร์ตแมปนะ
1: ครับ
0: จะได้กล่าวได้เลยนะว่าตอนเนี้ยเขาก็ใช้มาตรการอย่างที่บ้านเนี่ยแล้วก็ดูมาหนึ่งว่าจะเริ่มดูเดือดขึ้นล่าสุดเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะใช้กฎหมาย 301และมุ่งเป้าหลักๆไปที่จีนอย่างที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นะฮะด้วยข้อกล่าวหาฟอร์ดเลเบอร์ก่อนดีว่าด้วยโอเวอร์แคปซิตี้ก่อนดีตอนนี้ยังเล่นงานจีนว่าด้วยเรื่องอะไรครับล่าสุดครับซึ่งบอกว่าคงจะดูเดือดนะฮะต่อไปนี้นะฮะทั้งที่ทรัมป์เองก็เพิ่งจะไปเยือนจีนแล้วก็ได้รับการต้อนรับคำสู้จนโอ้โหจนยิ่งใหญ่สะเทือนสถานไปทั่วโลกใช่ไหมครับนะว่าความสัมพันธ์ของสองชาติมหาอำนาจนี่น่าจะดีขึ้นแต่ดูแล้วขนาดนี้นะครับเพียงแค่ค่อยไปไม่กี่อาทิตย์เองครับล่าสุดเนี่ยนะครับเพนทากอนเล่นงานจีนยังไงครับคุณมารีครับได้ติดตามข้อมูลไหมเพนทากอนกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะเล่นงานจีนกันแล้วก็คือไปขึ้นบัญชีดำบริษัทจีนเช่นอาลีบาบา BYD แล้วก็ไปตู้ไงนะว่าบริษัทต่างๆเหล่านี้ให้ความช่วยเหลือร่วมไปเกี่ยวพันกับ PLA กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะต้องถูกแบ็คลิสต์นะก็อันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าอยู่ดีๆทำไมจึงมีการกลับมาหันมาเล่นงานด้วยข้อกล่าวหานี้ใหม่ทั้งนั้นที่ไอ้การขึ้นแบ็คลิสต์เนี่ยมันมีต้องกี่กระทรวงนะฮะกระทรวงหลักๆที่เคยทำนี่มาตลอดที่เราเรียกว่าการขึ้นบัญชี entity list เนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์ใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้เป็นตะก้อนรู้ว่ากระทรวงกลาโหมเอาด้วยนะกับวิเคราะห์แล้วเนี่ยเป็นไงครับคุณนึกสังเกตว่าตอนที่พีเทคเสร็จเนี่ยมาประชุมไอเชียงการีล่าดาร์ล็อกที่ซัมมิตที่สิงคโปร์เนี่ยพีเทคเสร็จเนี่ยมา2ปีซ้อนแต่ว่าใครไม่ได้ไปครับ
1: หมายถึง
0: แล้วแบบนี้กระทรวงกลาโหมของชาติอะไรที่ที่คาดว่าจะต้องไปแต่ว่าเขาไม่ไป
1: จีน
0: ของจีนไงครับนะฉะนั้นจีนไปเนี่ยไม่กระทรวงกลาโหมไม่ได้ไปเองนะครับส่งแต่บรรดาสตาร์ไปนะครับเป็นไงครับอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นไงฮะถ้าพีเทคเสร็จไปร่วมประชุมที่สิงคโปร์เนี่ยบินมา20-30ชั่วโมงนี่นะครับนะเป็นไงครับแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มาเจอกับไอ้นะครับกับไอ้คู่เจรจานะครับนะที่สำคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่มาประชุมไอ้ความมั่นคงประจำปีของสิงคโปร์ที่จัดกันทุกมิถุนายนใช่ไหมครับนะต้นมิถุนายนปลายพฤษภาอะไรพวกนี้นะแล้วเนี่ยมันสามารถเจรจาในบายเอสโลสวิภาคีได้ไงซึ่งอาจจะสำคัญกว่าที่ซ้ำไปไหมครับนะแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยแล้วชาติอย่างจีนเนี่ยเขาไม่ส่งไปอ่ะแสดงว่าเขาเริ่มเล็งเห็นแล้วว่าไอ้แชงกานีล่าเนี่ยนะครับมันตอนหลังนี่มันก็จะมีปัญหาเรื่องของไอ้การถูกมิพอนไนซ์อะไรต่างเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอะไรต่างเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอันนี้หรือเปล่าทำให้มีความรู้สึกว่าแต่คุณหยามกันหรือเปล่าที่คุณไม่มาใช่ไหมครับนะอะไรเงี้ยนะครับนะมันก็อาจจะมีเหตุผลอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้กันหลายคนก็น่าก็มีการวิเคราะห์ต่อนะแล้วมันก็เลยทำให้คอนฟลิกต์เนี่ยของชาติมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองโลกเนี่ยทำท่าจะครุกรุ่นขึ้นมาใหม่นะครับทางนั้นที่ทรัมป์เองก็ตั้งเป้าว่าจะเชิญสีจิ้นผิงไปสเตทวิสิตเนี่ยในวันที่24กันยายนใช่ไหมครับนะ
1: กันยาใช่ครับ
0: ดูอย่างนี้แล้วเป็นครับโอกาสที่จะไปคุณนวลลิงช่วยคิดว่ามีโอกาสที่จะไปไหมครับ
1: ไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะฮะอาจารย์คือที่ผ่านมากลายเป็นที่พอทรัมป์ไปเยือนจีนมันเลยเหมือนเป็นการจัดฉากไปเลยครับอาจารย์ในเมื่อมันมี hidden agenda แบบนี้อยู่ฮะอาจารย
0: ์แต่ที่ทรัมป์คงจะคิดหนักไปเลยว่าเอ๊ะทำไมตัวเองค่อยหลังไปไม่กี่วันเนี่ยปูตินก็ไปโผล่ที่ปักกิ่งนะครับและหลังจากนั้นไม่กี่อาทิตย์เนี่ยสีจิ้นผิงไป
1: หาคิมจองอึน
0: อยู่ในวันสองวันที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นข่าวคราวสะเทือนไปทั่วโลกเหมือนกันนี่นะครับเป็นยี่เป็นไงครับมันก็มีความถ้าเป็นเรื่องของ global geopolitics แล้วเนี่ยนะครับปฏิบัติการหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันเนี้ยคุณวาเลนคิดว่าอเมริกาน่าจะมีความรู้สึกพอใจหรือว่าไม่พอใจครับ
1: น่าจะไม่พอใจไหมครับอาจารย์คือ
0: ครับ
1: เหมือนโดนฉีกหน้าเหมือนกันนะครับมันอยู่บนความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับอาจารย
0: ์มันเกิดขึ้นท่ามกลางกันสภาวะของการ counter balance ทางด้านความไม่มั่นคงความ counter balance ระหว่างประเทศใช่ไหมครับอย่างสีจิ้นผิงทำไมไปเยือนเปียงยางและเลือกเป็นชาติแรกในปีนี้นะฮะทั้งที่มีแต่ชาติมหาอำนาจทั่วโลกเนี่ยเดินสาย
1: มาหาจีน
0: ไปหาจีนเนี่ยไม่ขาดสายแค่ทั่วทั้งโลกเลยใช่ไหมครับนะและอยู่ดีทำไมสีจิ้นไปเปียงยางอันนี้คุณวารินทร์วิเคราะห์ว่าไงครับ
1: เอาผมมองว่าคือก็เพื่อที่จะไปคานความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับรัสเซียด้วยไหมครับเพราะว่าเกาหลีเหนือก็ส่งทหารไปช่วยรัสเซียอิทธิพลของรัสเซียในเกาหลีเหนือไป make sure ว่าจีนกับเกาหลีเหนือยังสายสัมพันธ์แน่นแฟ้นอยู่ไหมฮะอาจารย์เพราะว่าจีนใช้คำว่าพันธมิตร เลยอ่ะนะครับกับเกาหลีเหนือเนี่ย
0: มันก็ต้องแสดงว่าจีนกับรัสเซียต้องมีปัญหากันต้องมีช่องว่างกันใช่ไหมครับแล้วในภาวะการของบรรยากาศภูมิและสถานโลกปัจจุบันเนี่ยนอกจากจีนกับรัสเซียเขาจะไม่ลดช่องว่างกันแล้วเขาจะต้องเพิ่มความแน่นๆอย่างด้วยแล้วคุณยังสามารถจะเคาน์เตอร์เป็นร้านกับคู่ต่อสู้ซึ่งเป็นชาติอภิมหาอำนาจโลกแล้วก็พันธมิตรได้ยังไงนะครับฉะนั้นแล้วมันมีเหตุผลไหมที่เขาจะต้องมาชักกระเยอะช่วงชิงคิมจองอึนกันนะโดยการหาว่าคิมจองอึนสนิทกับคุณมากเกินไปส่งทหารไปช่วยคุณรบในยูเครนฉะนั้นฉันต้องกลับมาวิเคราะห์อย่างนี้มันมีลอจิกไหมครับคุณกรณีครับช่วยผมวิเคราะห์หน่อยตอนนี้สื่อต่างตะวันตกเนี่ยไม่รู้กี่สำนักเนี่ยวิเคราะห์ทำนองแบบนี
1: ้
0: เพราะสีต้องการไปช่วงชิงคิมจองอึนให้กลับมาเป็นฝ่ายจีนเพิ่มมากขึ้นจากปูตินแล้วถ้าเผื่อว่าจีนรัสเซียกับเกาหลีเหนือไม่ได้แพ้กันอย่างแน่นแน่นแล้วเนี่ยในเอเชียไปซึ่งขณะนี้มันอาจจะกลายเป็นดินแดนแห่งความขัดแย้งแห่งใหม่หลังจากที่การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเริ่มจบลงตอนนี้ก็ทำท่าจะจบแล้วใช่ไหมครับหรือแม้แต่การสู้รบระหว่างอเมริกากับอิหร่านอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเริ่มหยุดยิงกันแล้วก็สามารถเจรจากันต่อไปนี่นะฮะมันจะมีความคลุกคลุ่นของปัญหามาเกิดขึ้นในย่านเอเชียแปซิฟิกไปไหมครับ
1: ก็ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันไงฮะแถวนี้ฮะอาจารย์อ่ะถ้าเกิดของจีนก็คือไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นกับจีนตอนนี้ก็ญี่ปุ่นกับจีนก็ตึงๆกันอยู่บางคนก็มองว่าการที่จีนไปกับเกาหลีเหนือนี่ก็เป็นการเตือนญี่ปุ่น in a way เหมือนกันเพราะว่าซาเนะเคยขู่ไว้ใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดจีนจัดการกับไต้หวันเนี่ยญี่ปุ่นก็จะยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วเกาหลีใต้เองก็พัฒนาอาวุธด้วยเหมือนกันตอนนี้เรื่องนิวเคลียร์ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ไม่ใช่พันนาวอย่างเดียวเป็นผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่อันดับต้นๆของโลกแหละเกาหลีใต้ขนา
1: ดด้วยซ้ำ
0: และตามมาญี่ปุ่นตอนนี้กำลังแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับว่าจะ
1: มาตรา9
0: นะอะไรทั้งหลายนี่นะฮะและฉะนั้นแล้วมันมีเหตุผลไหมที่สีจะต้องไปเปลี่ยนยาเพื่อช่วงชิงดึงให้คิมจองอึนมันเป็นฝ่ายของตนออกจากรัสเซีย
1: ก็น่าจะผมมองว่าน่าจะผนึกกำลังด้วยกันได้ซ้ำเป็น3ฝ่าย
0: ใช่มันน่าจะเกิดลักษณะของ
1: ตั้งแต่เพราะว่า3ฝ่ายนี้เขาอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยมีโต๊ะเจรจานิวเคลียร์สมัยบุชแล้วนี่ไม่ใช่เหรอฮะญี่ปุ่นเกาหลีเหนือรัสเซียกับจีนก็อยู่ฝั่งเดียวกัน
0: ถ้าคุณอรินคิดว่าถ้า3ชาตินี้เขาไม่ผนึกกันอย่างแข็งแกร่งแน่นๆแล้วเนี่ยคุณจะไปเคาน์เตอร์บาลานซ์กับคู่ต่อสู้ได้ไหม
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมครับนะและข้อมันคือว่ารัสเซียจีนเนี่ยก็มีปัญหากับหลายชาติแถวนั้นเช่นญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ไหมครับรัสเซียกับญี่ปุ่นก็ยังมีปัญหากันถึงทุกวันนี้ว่าด้วยไอ้ดินแดนแถวไอ้เหนือก็ข้อไปโด
1: นเกาะของเขาอ่ะครับ
0: สายเนี่ยสารินปูรินอะไรทั้งหลายใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นเมื่อไปกี่แล้วมันมีเหตุผลด้วยครับพี่ว่าพี่ข้อกันเป็นคุณเมืองแคร์เป็นแคร์ว่าสีต้องการไปช่วงชิงดึงใหคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยถอยห่างจากปูตินรั่วออกจากรัสเซีย
1: นั่นเป็นวิธีคิดแบบตะวันตกไปเลยครับเพราะว่าคือเราก็เห็นความสัมพันธ์ของสีจิ้นผิงกับปูตินซึ่งสนิทกันมากอยู่แล้วนี่ก็ชัดเจนแล้วหลังจากทรัมป์ไปเนี่ยปูตินก็ไปหาสีแล้วผมเลยมองว่านี่มันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับเป็นเนราทีฟเดียวกัน
0: แล้วปูตินกลับบ้านได้อะไรกลับบ้านครับข้อตกลง40 กว่า
1: อ
0: ีเมนนะขณะที่ทรัมป์กับจีกับสีจิ้นผิงแทบไม่ได้เซ็นอะไรเลยนอกจากการ วิ่งได้200ตับนะครับซึ่งก็เพียงแค่รับปากนั่นเองใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นไปดูต่างๆเรื่องนี้ฉะนั้นแล้วผมคิดว่าเราคงต้องประเมินวิเคราะห์เรื่องนี้กันอย่างจริงจังนะฮะไม่ใช่อยู่ดีก็ถลักเข้าไปหาและเห็นสื่อตะวันตกสำนักนั้นสำนักนี้แม้ว่าจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับจะคุกข่าวแล้วต่อมาเล่าต่อเนี่ยนะครับนะมันก็อาจจะทำให้เกิดความข้อเสียได้ต่างๆได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเรื่องที่สำคัญสำหรับการทะเลาะนะฮะ
1: ซึ่งเป็นสิ่งที่สื่อตะวันตกถนัดอยู่แล้วครับในการชงให้คนทะเลาะ กันเนี่ยหรือว่ามโนไปก่อนนะครับครับน่าสนใจครับ
0: คร
1: ับ ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรองศาสตร์อยู่กับเราอาจารย์สมภพผมวารินเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็กลับมาอยู่ด้วยกันทาง FM 96.5 คลื่นความคิดนะครับ Thinking Radio นะอยู่กับคุณวิยระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะแต่ว่าประเด็นที่ออกมาส่วนใหญ่เนี่ยนะจะเป็นเรื่องของการตอบโต้นะกรณีโดยเฉพาะกรณีของคุณชัยชนกชิดชอบใช่ไหมที่อยู่ๆก็มีเรื่องของการพูดถึงนะครอบครัวของคุณชัยชนกนะแล้วก็มีการอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชัยชนกคุณเนวินคุณกรุณานะแล้วก็รวมไปถึงคุณแม่ของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยที่ได้หย่าร้างกันไปกับคุณเนวินเนี่ยตั้งแต่คุณชัยชนก2ขวบเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นประเด็นแล้วก็วันนี้คุณชัยชนกก็ออกมาอธิบายแล้วก็ออกมาพูดเพิ่มเติมนะแล้วก็บอกว่านี่จะเป็นการพูดครั้งเดียวนะซึ่งคนที่ติดตามอยู่เนี่ยก็คงจะเชื่อมโยงแหละเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการตรวจสอบนะของการใช้กองทุน DE ในการไปทำ TOR นะจัดซื้อจัดจ้างโครงการไทย AI Passport จำนวน 1,621 ล้านบาทแล้วก็มี300กว่าล้านเนี่ยที่ได้ให้ไปดำเนินการแล้วนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะแล้วก็อาจมีความเชื่อมโยงผมเข้าใจว่าที่เชื่อมโยงเนี่ยมันอาจจะเชื่อมโยงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยว่ามีสื่อบางสำนักหรือใครบางคนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่ไปเรียกเงินอะไรประมาณเนี้ยนะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตอบโต้นะผ่านทางหน้าสื่อนี่แหละนะครับอันนี้ก็อาจจะมีความเชื่อมโยงกันผู้สื่อข่าวก็ไปถามอ่ะเพราะว่าในคอมเมนต์ที่ทางนายกรัฐมนตรีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการไปคอมเมนต์เนี่ยนะอันนั้นเขาก็วันนี้มีการไปถามในนายกรัฐมนตรีนะคุณอนุทินชาญวีรกูลด้วยนะก็เดี๋ยวดูซะหน่อยว่าท่านนายกว่ายังไงนะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นเป็นเรื่องอะนะที่หลายคนอาจจะให้ความสนใจว่าเอ๊ะมันมีจริงหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือความชัดเจนต่างๆที่เกิดขึ้นอันที่สามก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport เนี่ยหรือว่า AI Passport ที่จะให้5ล้านคนเนี่ยใช้สิทธิ์ในการได้ใช้AI ที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นแบบโปรเนี่ยนะที่ปกติเราจะต้องเป็นการเสียตังค์ไม่ว่าจะเป็นรายเดือนรายปีเนี่ยนะแล้วก็รวมมาไว้เนี่ยเท่าที่ผมมีข้อมูลก็คือ12แอป12แพลตฟอร์มให้กับคนทั้งหมด5ล้านคนสำหรับการลงทะเบียนเพื่อจะไปใช้นะกลุ่มเป้าหมายนี่ก็แน่ๆล่ะอันนี้เข้าใจว่าอาจจะขยับมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของนักศึกษานิสิตนักศึกษานักเรียนนะแล้วก็คนที่ต้องการจะใช้ไอ้เครื่องมือ AI เนี่ยนะหรือว่าแอปพลิเคชันที่มันมากกว่าการใช้ในรูปแบบของเป็นฟรีอ่ะนะหรือว่าแบบฟรีแบบไม่เสียสตังค์นะเป็นรายเดือนอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเข้าใจว่าพรุ่งนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DE เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการนะคุณชัยชนกชิดชอบปลัดกระทรวง DE นะใครอีกล่ะแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องนะผู้ที่ได้รับการประมูลเนี่ยนะแล้วก็อาจจะมีบริษัทที่สนใจหรือว่าสามารถที่จะไปให้ข้อมูลนะหรือไปสอบถามรวมทั้งอินฟลูเอนเซอร์สาย AI เนี่ยนะเขาเปิดเวทีสำหรับการชี้แจงที่กระทรวง DE วันพรุ่งนี้11มิถุนายนพรุ่งนี้นี่หลายเรื่องนะทำไปทำมาพรุ่งนี้นี่ทั้งเรื่องของ DE Thailand AI Passport นะแล้วก็มีเรื่องของอะไรล่ะการประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยนะคนที่เขาดูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอะนะที่จะไปพิจารณาการทบทวนที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมาก็คือกรณีที่คุณลูกนะยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและใช้คุณพ่อคุณแม่ลดหย่อนภาษีซึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าหากเป็นกรณีนี้เนี่ยนะเขาจะมีการทบทวนเพราะว่าถ้าเอาเงื่อนไขณปัจจุบันคือตัดสิทธิ์คุณพ่อคุณแม่นะฮะแต่ถ้าจะมีการทบทวนพรุ่งนี้
ผลออกมาเป็นยังไงก็คงต้องรอแล้วก็คงจะต้องดูว่าจะส่งเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบผลของการพิจารณาทบทวนอย่างไรหรือไม่เพราะฉะนั้นนี่สองเรื่องแล้วนะสำหรับวันพรุ่งนี้อีกเรื่องนึงนะผมเข้าใจว่าผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจำเหตุการณ์ที่ไหนล่ะที่ศาลพระพรหมอ่ะจำได้ใช่ไหมที่มันมีการวางวัตถุระเบิดอ่ะนานแล้วนานมากนะเข้าใจว่าน่าจะปี2558นะที่เป็นชาวต่างชาติอ่ะนะที่เขามีการไปวางวัตถุระเบิดที่ศาลพระพรหมแล้วก็ตรงไอ้เนี่ยตรงแยกเอราวัณเนี่ยนะแยกตรงเนี้ยนะตรงแถวเขาเรียกว่าอะไรล่ะลาดประสงค์ใช่แหมนะคุณนิรมนตะโกนมาบอกว่าตรงลาดประสงค์นะเนี่ยวันพรุ่งนี้นะก็จะมีคำตัดสินหลังจากที่มีการสืบพยานแล้วนะแล้วก็ใช้ล่ามอะไรเต็มไปหมดเลยนะบอกว่าสืบพยานโจทก์เนี่ยมากกว่า400ปากนะพยานจำเลยอีก45ปากเอกสารนับเป็นหมื่นๆหน้านะพยานวัตถุต่างๆอีกเต็มไปหมดเลยใช้เวลามาตั้งกี่ปีนะฮะตั้งแต่ปี58จนถึงปัจจุบันก็ปี69ก็11ปีนะมีล่ามชาวที่สามารถที่จะแปลภาษาอุยกูร์ล่ามภาษาอังกฤษอะไรเต็มไปหมดเลยนะซึ่งมีผู้ต้องหานะจำเลยเนี่ย2คนก็คือชาวอุยกูที่มาจากมณฑลซินเจียงประเทศจีนนะยูซูฟูมิไลลี่นะแล้วก็บินบานมูฮัมเหม็ดนะหรือว่านายอาเดมคาราดักนะเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาก็จะมีคำพิพากษานะครั้งนั้นนี่มีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บกว่า160คนนะฮะเหตุเนี่ยเกิดขึ้น17สิงหาคม2568นะเป็นการก่อวินาศกรรมใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างอุกอาจแล้วก็เยี่ยมโหดนะนี่ก็เดี๋ยวรอดูนะพรุ่งนี้ก็เป็น3เรื่องนะที่จะมีความคืบหน้าตามลำดับนะครับอีกเรื่องสำหรับพรุ่งนี้อีกเหมือนกันคือจนถึงตอนเนี้ยเราจะได้ดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าเนี่ยมันยังไม่แน่นอนนะคือผมว่าประมาณสัก 80% เพราะว่าข่าวเนี่ยมันลือมาแล้วมันก็เป็นข่าวที่แบบคือบางคนพูดถึงขนาดว่าปั่นหุ้นหรือเปล่าเลยนะผมก็ไม่อยากจะไปอะไรพูดถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าก็ยังมีความหวังลึกๆหรือว่ามีความเชื่อมั่นลึกๆอ่ะนะว่าบริษัทเอกชนบางแห่งบางที่เนี่ยเขาก็คงอยากจะต้องการที่จะนำมาถ่ายทอดสดจริงๆสำหรับฟุตบอลโลกหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยไม่เป็นเจ้าภาพแน่แล้วก็ไม่ดำเนินการแน่นะ1,300 ล้านเป็น 1,700 ล้านผ่านนู่นผ่านนี่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะเพราะว่าเขาก็ออกปากอยู่แล้วว่าไม่เอาแล้วไม่สามารถที่ไปรวบรวมได้หรอกพูดจริงๆนะหรือไปดูจริงๆไม่รู้จะใช้เงินตรงไหนด้วยแล้วในภาวะแบบนี้ถ้ายิ่งไปใช้เงินแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหไม่รู้จะตกเป็นภาษาชาวบ้านก็คือไม่รู้จะตกเป็นขี้ปากของคนที่ไม่เห็นด้วยยังไงนะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะเพราะว่ารัฐบาลก็ช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับแหละนะว่ามีอะไรแล้วก็เป็นช่วงที่ถึงแม้ว่าจะทำอะไรในหลายสิ่งหลายอย่างก็ตามทีแต่ก็มันก็มีประเด็นมีเรื่องที่ถูกท้วงติงนะจากสังคมเนี่ยค่อนข้างมากนะก็ต้องยอมรับความจริงหรือแม้แต่บางเรื่องที่มันโออาจจะเป็นเรื่องเก่ามานานแต่ว่ามันก็ถูกขุดคุ้ยถูกดึงขึ้นมานะให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกรณีเขากระโดงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะหรือว่าช่วงเนี้ยที่มีความคืบหน้าต่อเนื่องอ้าวอยู่ๆก็มาอาจจะใช้จังหวะเวลาที่เกี่ยวข้องกับทางครบรอบ28ปีของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยใช่ไหมฮะทั้งการทวงถามกรณีของคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ส่งไปเรื่องของการหัวเลือกสว.ใช่ไหมถึงตอนนี้ถึงไหนแล้วของกกต.เองไม่ว่าจะเป็นชุดไต่สวนไม่ว่าจะเป็นชุดนู้นชุดนี้เนี่ยนะซึ่งเมื่อวานนี้ทางประธานกกต.ก็บอกแล้วนะว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยก็คือเรื่องเนี่ยมาถึงที่กกต.ชุดใหญ่แล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะประชุมกรณีของการข้อมูลหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหัวสว.เนี่ยหัวเลือกสว.เนี่ยนะจันเว้นจันนะไม่แน่ใจว่าสิงหาคมนี้จะเสร็จหรือไม่อันนี้ก็เพิ่มเติมไปหรือแม้แต่กรณีที่บอกว่าส่งเรื่องนะการตีความทางกฎหมายเรื่องของการประเมินผลคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก
กกต.ชุดเก่าเนี่ยประเมินได้ไหมหรือว่าต้องให้กกต.ชุดใหม่เมื่อวานนี้บอกว่ามติคือจริงๆก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะผมอ่านแบบละเอียดกับทางประธานกกต.เขาให้สัมภาษณ์บอกมติที่ประชุมเห็นควรส่งเรื่องนะให้กับทางกฤษฎีกานะไปพิจารณาแล้วก็ไปถามกฤษฎีกาพูดง่ายๆว่ากรณีเนี้ยนะจะให้กกต.ชุดใหม่หรือชุดเก่าเป็นคนประเมินคุณแสวงบุญมีพูดง่ายๆอย่างนั้นนะแต่ว่าน้ำหนักที่ท่านพูดเนี่ยคือคล้ายกับว่าส่งไปแล้วคล้ายกับว่าส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วพอผู้สื่อข่าวไปลงว่าส่งไปที่กฤษฎีกาแล้วเขาก็ต้องตรวจสอบสิถูกไหมว่ามันมีส่งมาหรือยังเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะแล้วเขามีการออกเพรสรีลีสเลยหรือสำนักงานเขามีการออกเพรสรีลีสเลยนะก็อธิบายเลยว่าถึงตอนนี้มันยังไม่มีการส่งเอทหนังสือดังกล่าวจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่อย่างใดพูดง่ายๆก็คือยังไม่มายังไม่มีนะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันถูกขุดคุยแล้วก็ถูกรวมกันในช่วงที่ต้องเรียกว่ารัฐบาลเป๋ๆอยู่เหมือนกันนะจากไอ้สามสี่เรื่องเนี่ยทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งไทย AI พาสปอร์ตนะแล้วก็ระบอบสีน้ำเงินนะที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ถูกโยงมาและตอนนี้ก็หรือแม้แต่กระบวนการในการใช้คือผมจะใช้คำว่านิติสงครามก็ไม่ผิดนะเพราะว่าก็ทำทุกทางเหมือนกันที่กฎหมายเอื้อให้ใช้แล้วก็เห็นว่ามันเป็นช่องทางอย่างการตรวจสอบปปช.อย่างเงี้ยยื่นไปตามมาตรา236ใช่ไหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกรัฐสภารวมกันนะใช่ไหมฮะร้อยรายชื่อเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้ประธานสภาประธานสภาก็ต้องดูนะว่าปปช.ทำมีมูลไหมตามที่ถูกกล่าวหาถ้าหากมีมูลนะประธานรัฐสภาก็ต้องส่งเรื่องให้กับประธานศาลฎีกาเพื่อตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาไอ้นี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่มันผสมเข้ามานะฮะแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อีกเรื่องนึงแหมเมื่อกี้ค้างเอาไว้พาไปเรื่องอื่นซะไกลเลย คือพรุ่งนี้ฟุตบอลโลกนะครับใช่ไหมพรุ่งนี้ฟุตบอลโลกนะแต่ผมไม่มีปัญหานะไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าถามว่ามันมีความเคลื่อนไหวไหมก็น่าสนใจคือการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยจัด3ประเทศที่เป็นประเทศเจ้าภาพมีที่ไหนบ้าง1ก็คือที่สหรัฐอเมริกา2ก็คือที่ไหนฮะที่แคนาดาถูกไหมฮะแล้วก็3ก็คือที่เม็กซิโกแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่ไม่เคยเจอคือมันมีรายงานนะว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้รอบสุดท้ายเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้11มิถุนายน2569เนี่ยตามเวลาประเทศไทยที่มี3เจ้าภาพเนี่ยนะพิธีการเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกฮะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครั้งนี้เขาเปิดทั้ง3ประเทศนะเปิดที่เม็กซิโกเปิดที่แคนาดาแล้วก็เปิดที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกเนี่ยเปิดวันไหนเม็กซิโกนี่เปิด11มิถุนายนนะที่สนามเอสตาดิโออัสเตกานะเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมนะอันนี้เปิดเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นตรงกับบ้านเราคือคืนวันพรุ่งนี้ 17:30 แต่เราไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีลิขสิทธิ์ที่จะดูหลังจากนั้นนะเขาก็เตะเลยคู่แรกเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้นะแล้วก็มีการแสดงอะไรก็ว่ากันไปนะมีใครไปบ้างล่ะผมลองดูหน่อยสิโอ้ไฮไลท์ที่เม็กซิโกนี่เป็นชากิล่านะส่วนสนามที่2ฮะที่แคนาดาเขาก็เปิดเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นการเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในวันศุกร์ที่12มิถุนายนที่สนาม BMO Field ที่โตลอนโตฮะเวลาเปิดก็คือ 13:30 ของท้องถิ่นนะตรงกับบ้านเราก็เที่ยงคืนครึ่งนะและหลังจากนั้นก็แคนาดาเจอกับบอสเนียเฮอร์โซโกวีนานะครับมีใครไปโอ้ศิลปินนี่ไมเคิลบูเบร์นะใครอีกล่ะไมเคิลบูเบอร์ครับขออภัยนะส่วนที่สหรัฐอเมริกาอันนี้ก็เปิดศุกร์
12มิถุนายนที่สนามโซไฟสเตเดียมที่ลอสแองเจลิสนะเปิดตอนของเรานี่ตรงกับเช้าวันที่13ละ6โมงครึ่งหลังจากนั้นก็สหรัฐอเมริกาเตะกับปารากวัยนะเอนะอันนี้ศิลปินไฮไลท์เขาบอกว่าเป็นเกตตี้เพอร์ลี่นะแล้วก็มีเข้าใจว่าลิซ่านะลิซ่าเนี่ยน่าจะขึ้นเวทีที่สหรัฐอเมริกาด้วยเขาเปิด3สนามเลยอะนี่รอดูเลยเนี่ยคือถ้ามันมีการถ่ายทอดหรือว่าอาจจะไม่ต้องถ่ายทอดก็ได้เป็นเทปมาเนี่ยนะเราจะไปดูตรงไหนผมว่าช่องทางมันก็คงมีอ่ะนะแต่ว่าถ้าดูเทปไม่ต้องดูสดก็ได้อันนั้นอาจจะไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้นะก็ดูแล้วจะได้ดูว่า3สนามที่เขาเปิดมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็สำหรับคนที่เขาชอบเวทีและหลังจากนั้นก็เตะเลยยาวเลยเดือนเศษเดือนนึงอ่ะประมาณเนี้ยนะตั้งแต่11มิถุนายนยาวไปถึงกลางเดือนกรกฎาคมอ่ะไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดอ่ะล่าสุดนี่ผมเข้าใจว่าประมาณสัก100กว่านัดนะ104นัดหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะไม่เป็นไรมาตอน32มาตอน16ก็ได้ได้ตอนไหนก็โอเคทั้งนั้นนะครับรอบแรกไม่สนุกอันนี้ผมบอกเลยนะทีมมันเยอะเกินทีมเยอะเกินนะสำหรับแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยจัดเข้ามาได้ยังไงไม่รู้ไม่รู้กี่ทีมต่อกี่ทีมนะเอาเหลือแค่เอาแต่หัวกะทิมาเนี่ยเหลือ32ทีมเหลือ16ทีมเตะแค่นั้นก็พอนะจะแบ่งยังไงก็ดีนะสำหรับ FIFA น่าจะเอาเท่านั้นไม่ใช่ว่าโอ้โหจะขยายจะขยายต่อไปเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะขยายต่อด้วยจะเป็น64ทีมมั้งตอนนี้เท่าไหร่48หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าขยายต่อนี่ก็คือมันก็คือบอลธรรมดานี่แหละถูกไหมตัวโลกนี่เตะบอลมีประเทศเนี่ย FIFA บอกมีประเทศที่เป็นสมาชิก FIFA 211ประเทศซื้อลิขสิทธิ์ไป215ประเทศประเทศที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มีไทยอ่ะหนึ่งในนั้นที่เป็นประเทศสมาชิกแล้วไม่ได้ซื้อณปัจจุบันแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าจะขยายไป64ประเทศเนี่ยจะไปเตะบอลโลกนัดสุดท้ายรอบสุดท้ายนี่ก็คือหมาย3ต่อ1อ่ะ ใช่มั้ยใช่ไหมคัดทีม3ทีมเก่งๆมาเหลือทีมหนึ่ง3ทีมเก่งๆมาเหลือทีมหนึ่งอ่ะเราก็ลองนึกสภาพแต่อย่างนี้ก็ลองเอาแบบง่ายๆนะอ่ะเรา

ที่ 92.5 เนี่ยก็ยังคุยอยู่นะเขาบอกว่าช่วงนี้ไซด์เวย์ดาวนะเมื่อวานนี้คุยกันอยู่ว่ามันจะหลุด 4,250 ไหมนะก็เมื่อเช้านี้ราคาทองนี่หลุดลงไปนะฮะอยู่ที่ประมาณสัก 4,170 กว่าเหรียญ นะดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแล้วก็การปรับขึ้นราคาทองของวันนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำตั้งแต่เช้าเลยเปิดตลาดมาครั้งแรกนี่ลงไป 1,900 บาทต่อ1บาททองคำนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะประกาศทั้งหมด27ครั้งณเวลา 14:27 นาทีทองคำแท่งครับรับซื้ออยู่ที่ 65,250 บาทขายออกที่ 65,450 บาททองรูปพรรณครับขายออกอยู่ที่ 66,250 บาทโกลด์สปอต 4,200 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่าเงินบาท 32.87 สตางค์นะอันนี้เป็นเรื่องของทองนะหลุด 4,200 ไปแล้วล่ะนะแต่ว่าจะกลับมาในฐานของเขาได้หรือไม่อย่างไรนี่ก็ค่อยๆดูแล้วกันนะใครที่ลงทุนทองนะครับส่วนอีกเรื่องโอ้พรุ่งนี้มีประชุมอ๋อไม่ได้ประชุมเนาะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูซะหน่อยว่าประชุมกกพ.นี่เขาประชุมกันวันไหนนะถ้ากกพ.มาเขาคงจะมีความชัดเจนอีกเรื่องหนึ่งนะที่บอกว่ามีข่าวจริงๆมันมีอยู่สองเรื่องนะที่เป็นข่าวสังคมที่ผมว่าน่าติดตามนะคือปฏิบัติการที่เกิดขึ้น2วันเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาของทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องคือก็ไม่ใช่เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวก็คือมันมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะอย่างปปส.อย่างเงี้ยปราบปรามยาเสพติดกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาปฏิบัติการตรวจยึดนะเมื่อวานนี้ศาลตั้งต้นยาเสพติดนะเป็นเครือข่ายของชื่อว่าหนูเฉินนะครอบคลุมพื้นที่คือลงพื้นที่เลยนะทั้งกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองแล้วก็นนทบุรีฮะไปเจอสารต้นตั้งต้นสำหรับการประกอบยาเสพติด5ชนิดน้ำหนักรวมเกือบ50ตันเจ้าหน้าที่ประเมินนะฮะว่าถ้าหากเอาไปผลิตยาบ้าจะได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดถ้าเอาไปผลิตไอซ์นะได้มากกว่า21ตันถามว่า21ตันนี่มันเยอะขนาดไหนปีที่แล้วทั้งปีจับไอซ์ได้ประมาณ21ตันนี่จับล็อตเดียวแสดงว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญแล้วบ้านเราเป็นจุดที่เครือข่ายยาเสพติดอ่ะก็ใช้ทั้งเป็นแหล่งในการส่งผ่านและตอนนี้ถ้าดูจากไอ้ตัววัตถุที่เขาเอามาประกอบเป็นยาเสพติดเนี่ยมันอาจจะเป็นแหล่งผลิตด้วยนะต้องยอมรับความจริงนะมาตรการที่จะทำเพิ่มขึ้นมันจะได้มีมาตรการที่ทันอย่าโลกสวยอย่าโลกสวยแล้วเช่นเดียวกันวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวอีกเหมือนกันว่าทางพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีนะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็เปิดปฏิบัติการเด็ดปีกหัวหน้าแก๊งโดโดริมานะจับกลุ่มมิสเตอร์แพทริกนะอายุ36ปีนะสัญชาติไนจีเรียจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท2ก็คือโคเคนนะแล้วก็มีไว้เพื่อจำหน่ายนะจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยคือตำรวจเขาก็สืบนะจนแบบโอ้ตามแล้วก็ท้ายที่สุดรู้ว่าพักอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่ถนนพระราม3แถวบางพงพางเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเขาปฏิบัติการเลยนะพอเห็นนายแพทริกอะไรเนี่ยนะขับรถเข้ามาไอ้คนเนี้ยขับรถเข้ามาจะมาจอดในคอนโดปฏิบัติการเลยปิดใช้รถที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้เนี่ยปิดหัวปิดท้ายขนาบข้างเลยนะแต่ขัดขืนนะถอยรถชนถอยอะไรอย่างนี้เลยนะเพื่อจะหลบหนีเนี่ยนะก็กว่าจะเรียบร้อยก็ใช้เวลาเหมือนกันนะจนต้องทุบกระจกแล้วครับแล้วก็ดึงกุญแจรถออกมาแล้วก็ลากตัวออกมานะไอ้นายแพทริกคนเนี้ยนอกจากนี้ไปตรวจยึดครับของกลางก็มีทั้งโคเคนรถยนต์เงินสดนะเงินบาทไทยนี่แหละแล้วก็รวมไปถึงดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็เงินในบัญชีธนาคารแบรนด์เนมหลายรายการในชั้นจัดกลุ่มนี่เขาให้การภาคเศษเขาบอกว่ารวมเบ็ดเสร็จประมาณ 700,000 กว่าบาทนะอันเนี้ยนะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าแพทริกเนี่ยมันเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเจ้าหน้าที่เขาเตรียมที่จะจับต่อโอ้ที่เป็นประเด็นกันพูดถึงในโซเชียลมีเดียกันเยอะแยะเนี่ยก็คือระหว่างที่จับกุมเนี่ยนะ

ไอ้คนนี้มันไปพูดไงใช่ไหมของที่เขาใช้คำว่าผมเข้าใจว่ามันเป็นคำไม่เพาะไม่สุภาพนะแต่ว่าเอาให้ได้เห็นภาพแล้วกันของที่ดูดเนี่ยก็คือดูดโคเคนนะยาเสพติดเนี่ยมาจากก้นกูอย่างเงี้ยโอ้โหก็เลยนะอันนี้พูดก็คือพูดง่ายๆคือดูถูกนะก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันว่าในเครือข่ายเนี่ยทางเขาจะจับกลุ่มได้ขนาดไหนนะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วนะว่ามีเครือข่าย 2-3 คนเนี่ยนะก็ต้องไปติดตามจับกลุ่มนะโอ้มีรายงานด้วยว่าก่อนหน้านี้นี่เป็นเด็กส่งยาอย่างเดียวอ่ะพูดง่ายๆนะเดินเสิร์ฟเดินขายอย่างเดียวเด็กส่งยาเด็กเดินยานะแล้วหลังจากนั้นก็ผันตัวมาเป็นบอสนะโดลิม่าเลยเนี่ยนะครับอ่ะก็เป็นข่าวเพิ่มเติมไปนะครับส่วนเรื่องอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษแล้วนะสำหรับวันนี้นะเพราะฉะนั้นช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4เดี๋ยวเราคุยกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ที่รอจะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับก็เชิญนะครับมายังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์นะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคุณวีระธีรพัฒน์ก็จะเข้ามาสมทบนะครับแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยท่านไหนที่จะคุยกันนะจะถามนะหรือว่ามีประเด็นอะไรเพิ่มเติมนะก็เชิญนะครับเดี๋ยวรอสักนิดหนึ่งนะหรือว่าใครมีเรื่องอะไรมีประเด็นอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยนะอยากจะถามนะอะไรที่ตอบได้เนี่ยนะผมก็ต้องบอกว่าผมก็จะพยายามตอบให้นะครับแต่ว่าอันไหนที่ไม่รู้จริงๆนะก็คือไม่ได้มีความรู้เลยกับเรื่องที่คุณสอบถามมาเนี่ยนะถ้าท่านไหนที่เขารู้เขาก็พยายามที่จะช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าบางทีนะผมก็อาจจะต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะอย่างเมื่อวานเนี้ยนะที่คุณผู้ฟังคุณผู้หญิงอยู่ท่านหนึ่งอ่ะที่ถามเรื่องใช้อะไรล่ะไทยช่วยไทยพาสนะระหว่างที่ถามเนี่ยก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทำไมซื้อ70บาทแต่ว่าตัวเองต้องจ่ายเงินออกไปตั้ง40กว่าบาทใช่ไหมหักของไทยช่วยไทยพัด20กว่าบาทเนี่ยนะก็ยังนึกอยู่นะว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรระบบมันก็ไม่น่าจะผิดพลาดนะเพราะว่าของเราเองเราก็เพิ่งไปใช้70บาทมาเหมือนกันมันก็ถูกต้องนะมันก็เขียนขึ้นมาเลยอย่างที่บอกว่าให้ดูนะก็ลืมนึกไปนะระหว่างที่คุยกันเนี่ยนะก็ลืมนึกไปว่าเออเขากำหนด10สำหรับการใช้ในแต่ละวันที่รัฐบาลจะช่วยออก 60% เนี่ยสูงสุดวันละแค่200บาทสูงสุดคือ200บาทต่อวันเพราะฉะนั้นก็ลืมถามไงลืมถามว่าอ้าววันที่คุณบอกว่าคุณไปซื้อของเนี่ย60 40อะไรเนี่ยนะคุณซื้ออย่างอื่นด้วยไหมถ้าสมมุติซื้ออย่างอื่นด้วยแสดงว่ามันก็ตัดไอ้10ไอ้200บาทเนี่ยออกไปแล้วมันเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นเงินที่คุณจะต้องจ่ายเองนะซึ่งมันก็อาจจะทำให้ไอ้สูตรสมการ 60-40 เนี่ยผิดเพี้ยนไปนะผมก็ลืมนึกไปนะก็มีคุณผู้ฟังเขานอกจากโทรศัพท์มาบอกเนี่ยนะก็ไอ้ส่งเมสเซจมาในข้อความของผมนะในเพจโมล่าออนไลน์อ่ะนะเขาก็ส่งมาบอกอาจจะใช้เกินวันละ200บาทเออเราก็นะเมื่อวานยังคุยกับคุณวีระเลยเออใช่อาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับอ่ะส่วนใครที่ไปใช้มาแล้วนะแล้วมันเป็นยังไงนะก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับมาคุณผู้ฟังครับมาว่ากันว่ากันนะเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งรอสักหน่อยใครจะมาประเดิมเป็นสายแรกนะสำหรับวันนี้นะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเรื่องอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรนะเออนะเพราะว่าที่ดูก็ไม่มีอะไรนะเออที่ผมสนใจอีกเรื่องนึงก็ใครอ่ะป้าอะไรนะป้าขยันใช่ไหมที่หวยโอละเวงที่สุโขทัยนะอันนั้นก็น่าสนใจนะก็ติดตามอยู่คุณนิพาครับสาย3สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณนัทพงศ
0: ์ครับเชิญครับ
1: พอดีวันนั้นจะซื้อทุเรียนที่ซอยรามอินทรา67นะคะ
0: ครับ
1: ก็ไปซื้อแล้วก็ได้เอาของไปฝากอาจารย
0: ์อ๋อๆๆๆ
1: คุณนัทพงศ์ด้วย
2: ได้รับเป็นที่เรียบร้อยครับคุณป้า
1: ได้รับแล้วนะคะ
2: ครับผมครับผมครับผม
0: โอ้ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากได้รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณป้าอยู่แถวนั้นหรอเห็นบอกว่านั่งมอเตอร์ไซค์วินมา
1: อ๋อรีบไปเลยซิ่งมอเตอร์ไซค์ตั้งไป
0: โอ้รีบมาหรือ
1: ไปตั้งแต่ยังไม่เสร็จมองอ่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: พอดีไปถึงถามที่เจ้าหน้าที่ที่ขายทุเรียนนะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาจารย์เข้าบ่าย
0: ๆอ๋อ
1: ก็เลยรอไม่ได้ก็เลยฝากน้องเอาไว
0: ้

0: อยู่แถวนั้นเหรอฮะ
1: ใช่พอดีอยู่แถบรามอินทราเนี่ยค่ะ
0: โอ้
1: เพราะเมื่อก่อนนี้เคยไปเวลาที่อาจารย์ไปไบเทคเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: เคยอ่านหนังสือจะเซ็น
0: อ
1: าจารย์เซ็นก็เลยไม่ได้ว่ามีอะไรผิดปาก
0: ครับ
1: เพราะว่าอันนี้เป็นที่บ้านผลิตเองค่ะ
0: อ้าวเหร
1: อค่ะค่ะผลิตเอง
0: ของที่บ้านทำเองเหรออ้าวแล้วทำไมมันมีตาสัญลักษณ์ในห้างด้วยล่ะ
1: ก็อันนี้ไงฮะก็คือจำหน่ายผลิตส่ง
0: อ๋อโอ้โหอร่อยมากอร่อยมากผมแอบบอกเลย
1: 20กว่าปีแล้วนะคะ
0: อ๋อ20กว่าปีแล้วนะอันนี้เป็นทองม้วนเน
1: า
0: ะ
1: ตั้งรายการละจานเลย
0: ครับ
1: เรื่องซินิซี่เรดิโออ่ะ
0: โอ้ทองม้วนเนาะของคุณป้าม
1: ีไม่เคยไปฝากอาจารย์ไง
0: ครับของคุณป้านี่เป็น
1: ใจมาก
0: เออคุณป้านี่มาอันนี้เป็นทองม้วนเนาะ2อันเนาะ2กล่องเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมมันมีอะไรหลายๆรสผักชีไส้ผักชีอะไรนั่นอันหนึ่งใช่ไหม
1: มีหลายรสค่ะ
0: อ๋อมีหลายรส
1: มีทั้งหมด8รส
0: มี8รสเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วเราทำเป็นโรงงานใหญ่เลยหรือยังไงอ่ะ
1: ไม่ใหญ่ค่ะทำไม่ไหว
0: ทำเองกันในครอบครัวอย่างเงี้ยเหรอ
1: ค่ะ
0: กี่คนน่ะช่วยกันทำอ่ะเพราะเอาไปส่งที่ห้างสรรพสินค้ามันก็ต้องมีคนเยอะมีการจัดส่งอะไรอย่างนี้นะ
1: มันก็หลายรุ่นแล้วไงฮะ
0: หลายรุ่นนะ
1: โอ้ชายอ่ะ
0: โอ้โอ้อร่อยอร่อยอร่อยผมนั่งทานอยู่เนี่ยทุกวันแต่ไม่กล้าทานเยอะ
1: ก็ดีใจค่ะที่ได้ไปฝากอาจารย์วีระกับคุณนัท
0: ได้ได้เมื่อวานนี้คุณวีระก็ยังพูดถึงอยู่เลยว่าได้รับเป็นที่เรียบร้อย
1: คุณนัทพงศ
0: ์ครับ
1: ป้าก็ฟังรายการจนจบนะ
0: ครับ
1: มีพูดเหรอฮะ
0: ไม่พูดกับผม
1: เ
0: ราคุยกันบอกว่ามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ๋อมีเออนะครับได้เขาได้เรียบร้อยแล้วครับผมขอบพระคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณป้านิภานะเขาพอดีผมเข้าไปที่ไอ้อะไรดีเอทรามอินทรา67อ่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะแล้วก็ทางคนที่เขาเป็นคนจัดการหรือว่าคนที่เขาขายทุเรียนอ่ะเขาก็บอกว่าอ้าวพี่ณัฐพงศ์มาแล้วหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมีชื่อคุณนิภานะเขาฝากขนมมาให้โอ้ทำเองเลยนะตอนแรกก็ยังดูอยู่โอ้ยเก่งใจนะเนี่ยเหมือนไปซื้อมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คุณป้าเขาบอกเขาทำเองนะนี่โทรศัพท์มารายงานแล้วขอบพระคุณมากอร่อยนะครับคุณพานุครับสายหนึ่ง
2: ครับสวัสดีครับ
0: คุ
2: ณ
0: พ
2: ระพงศ์
0: เชิญครับ
2: ผมจะสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับ
0: ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการครับ
2: พอมีใครทราบบ้างไหมฮะเกี่ยวกับผู้ที่ไม่มีรายชื่อในระบบอะฮะ
0: ไม่มีรายชื่อในระบบคือ
2: อยู่ในกลุ่มที่ว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือตกหล่นอะไรเงี้ยฮะ
0: แล้วเราอยู่ที่ไหนล่ะ
2: ก็อยู่กรุงเทพนี่แหละครับ
0: อยู่กรุงเทพเหรอแล้วเรารู้ได้ยังไงเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายไม่ได้อยู่ในกลุ่มตกหล่น
2: ก็ถ้าไปดูในเว็บละฮะมันไม่ขึ้นนะไม่ว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มตกหล่นนะครับ
0: อ๋อแล้วทำไมเราคิดถึงว่าเราควรจะอยู่ในกลุ่มเป้าหมายกลุ่มตกหล่นล่ะ
2: ก็ตามข่าวเนี่ยบอกว่ามีการเปิดลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่เคยลงเลย
0: เขาไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนสำหรับคนที่ไม่เคยลงเลยเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยจากฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็จากฐานข้อมูลของกรมของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วทั่วประเทศเนี่ยอยู่ที่ 1,44,000 กว่าคน
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวจะให้หน่วยงานราชการเนี่ยเจ้าหน้าที่จะเป็นกำนันเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอำเภออะไรพวกอย่างเงี้ยเทศบาลเนี่ยไปหาเราเองเลยแล้วก็ลงทะเบียนให้เราเลยเขาไม่ได้เปิดให้เป็นการทั่วไปไม่ได้เปิด
2: อ๋อครับไม่ได้เปิดใช่มั้ยฮะ
0: เขาไม่ได้เปิดเป็นการทั่วไปนี่ไงผมก็เลยถามว่าทำไมถึงคิดว่าตัวเองถึงคิดว่าจะมีคุณสมบัติล่ะ
2: เพราะว่าจากในข่าวโซเชียลว่ามีการเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่สำหรับคนที่ไม่มีรายชื่อเลยอะไรเงี้ยจะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันมาสำรวจตามบ้านอะไรเงี้ยครับ
0: อ
2: ืมสงสัยว่าเอาแล้วถ้าเกิดไม่เคยลงในกรุงเทพเนี่ยมันไม่มีผู้นำหรือว่าอะไรที่จะทราบเรื่องเหลือพวกนี้เลย
0: เขามีที่เขตเขามีเขาทราบ
2: ไม่มีครับ
0: เพื่อนผมอยู่พัฒนาเพื่อนผมเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตอยู่พัฒนาในในนั้นเขามีรายชื่อ
2: ไม่สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงนะอย่างที่ผมว่า
0: ที่ไม่เคยลงก็แสดงว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเขาไง
2: ผมไปถามพม.มาแล้วครับเขาบอกว่าไม่มีคำสั่งอะไรลงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับ
0: นี่ผมไม่นี่ของผมนี่เขาส่งเอกสารมาให้ผมดูว่าเขาต้องทำอะไรบ้าง
2: เนี่ยเช้าที่ผมก็ไปถามพม.ที่เขตมาแล้ว
0: ก็เขาใช้ผู้ในการเขตเขาใช้ทางไหนล่ะทางอันนี้ไปเขตมาแล้วด้วยเหรอ
2: ใช่จ้าที่ผมไปถามมาแล้วเขาบอกไม่มีคำสั่งอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ลงมาเลย
0: อ๋อเหรอโอ้
2: ใช
0: ่ไม่รู้อ่ะถามคนไหน
2: สงสัยว่าทำไมคนกทม.ที่กลายเป็นคนแบบไม่มีอะไรรู้เรื่องทราบเรื่องอะไรสักอย่างเลย
0: ไม่
2: เจ้ารถยังไม่ทราบเรื่องเลย
0: เดี๋ยวอาจจะบางคนของผมมีเขาทราบเรื่องเขาส่งมาให้ผมดูแต่เอาอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีรายได้หรือมีไหม
2: ครับไม่มีครับ
0: ปัจจุบันนี้อยู่ยังไง
2: ปัจจุบันนี้เช่าห้องอยู่อะครับ
0: เช่าห้องอยู่เดือนละเท่าไหร่
2: เดือนละประมาณ 2,800 นะครับ
0: อ้าวแล้วเอาเงินที่ไหนไปจ่ายละ 2,800
2: ก็จากลูกที่เขามีทำงานได้รายได้มาเล็กน้อยเงี้ยมาจ่ายอะครับ
0: ลูกคืออยู่กับลูกไหมเนี่ย
2: ไม่ได้อยู่ครับ
0: ไม่ได้อยู่นะก็คือมีลูกช่วยดูแลกับเราอยู่แล้วถูกไหม
2: ครับบางส่วนเล็กน้อยไม่ได้ว่าช่วยได้เยอะอะครับ
0: 2,800 เลยเหรอห้องมันเป็นแบบไหนเนี่ยอยู่ตั้ง 2,800 เนี่ย
2: เอื้ออาทรฮะ
0: เอื้ออาทร
2: ห้องเช่าเอื้ออาทรครับ
0: ห้องเช่าเอื้ออาทรตอนนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยตัวตีครับคุณลุง
2: ตอนนี้อายุ60กว่าแล้วครับ
0: กว่าเท่าไหร่กว่า11หรือกว่า12
2: โอ้กว่ามากแล้วครับจะ70แล้ว
0: จะ70นะ60กว่าไงมันกว่าตั้งแต่1ถึง9
2: สงสัยว่า
0: ไม่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ละกันคือถ้าคิดว่านะผมให้คำแนะนำอย่างนี้ไปละกันแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดลงทะเบียนเป็นการทั่วไปอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองเนี่ยถ้าเราคิดว่าเรามีคุณสมบัติแล้วว่าไปที่เขตนั่นแหละแล้วก็ลองถามเขาดูว่าเนี่ยผมเป็นแบบเนี้ยนะแล้วทางแล้วก็อธิบายให้เขาฟังแล้วก็เล่าให้เขาฟังด้วยว่าเราเช่าห้องอยู่เท่าไหร่เขาคงถามรายละเอียดทุกอย่างนะ
2: เมื่อเช้าผมถามแล้วเขาบอกว่าถ้าจะให้เขารับลงอ่ะเขาจะรับลงให้ได้แต่เขาบอกว่า
0: ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึง
2: ไม่มีการเปิดนะฮะถ้าลงไปก็คงจะรอบเนี้ยคงไม่ได้แล้ว
0: ก็ไม่เป็นไร
2: หน้าหรืออะไรอย่างนั้น
0: ก็ไม่เป็นไรก็ทำไปก่อนทำไปหรือยังล่ะ
2: ยังครับ
0: แล้วเนี่ยคำแนะนำของผมก็คือนี่แหละก็คือต้องให้เขาไปจัดการลงให้แล้วเดี๋ยวพอลงเสร็จถ้าเขาไปตรวจสอบแล้วโอกาสที่มันจะมีถ้าจะได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ แต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากจะไปลงก็ตรงนั้นนั่นแหละ
2: โอเคครับ
0: นะแต่ว่าถ้าคนทั่วไปนี่คือผมก็แต่ใจจริงผมก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าฟังจากมีคุณลูกคอยดูแลเนี่ยมันก็แล้วเรามีรายได้อย่างอื่นไหมล่ะ
2: ไม่มีครับ
0: ได้600เนาะตอนนี้ถูกไหม
2: ใช่ผู้สูงอายุ
0: ไม่ทำอะไรเลยเหรอ
2: ไม่ได้ทำเลย
0: อยู่ในห้องเฉยๆเหรอโทรศัพท์คุยอย่างเดียวเหรอ
2: ไม่ใช่โทรศัพท์คุยอะก็ปกติก็ฟังรายการของคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะเวลาช่วงบ่าย
0: ไม่แล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยเหรออยู่ในห้องเอื้ออาทรอย่างเดียวเหรอ
2: ถ้าไม่ได้ทำอะไรฮะ
0: กินอยู่ยังไงเนี่ยโทษที
2: อายุมากแล้วจะไปทำอะไรอะคุณณัฐพงษ
0: ์เฮ้ย60กว่าก็เห็นคุณวีระจะ70เหมือนกันเนี่ยก็ยังทำงานอยู่เลย
2: มันอย่างนั้นมันแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะคร
0: ับ ก็เมื่อกี้คุณบอกอย่างนั้นผมก็ยกตัวอย่างให้ดูไงเวลาพูดว่าอ้างว่าอายุเยอะทำอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็เห็นตั้งหลายคนพ่อผมอายุ70กว่าเขาก็ยังทำงานอยู่เลย
2: ไม่มีงานทำก็มีนะครับ
0: ก็มีไงแต่ว่ากี้บอกว่าอายุมากแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยมันไม่ถูกไงพ่อผม70กว่าเขายังทำงานอยู่เลยแม่ผมก็70ก็ยังทำงานอยู่เลยผมก็เลยถามว่าเราทำอะไรเนี่ยอันนี้ถามว่าเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆหรอ
2: ครับไม่ได้ทำอะไร
0: โอ้นะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะน่าเห็นใจอ่ะลองดูแล้วกันนะ
2: ครับ
0: คำแนะนำผมก็คือกลับไปที่สำนักงานเขตนั่นแหละแล้วก็ไปคุยให้เขาฟังว่าเรามีความจำเป็นเดือดร้อนขนาดเนี้ยอันนี้เฉพาะคุณพานุนะรู้ฟังท่านอื่นไม่ต้องนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวรัฐบาลเขาจะส่งคนไปเองนะผมก็เห็นบางที่เขาตามในพื้นที่10กว่าคนมีไม่อยู่ในพื้นที่4คนเขาก็มีบางอำเภอเนี่ยเขาลงเฟซบุ๊กตามหาเลยว่าอยู่ที่ไหนอ่ะนะสำหรับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะเอาเฉพาะคุณพานุเนาะ เนาะ
2: โอเคครับ
0: นะคุณลุงนะขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะคืออ่ะไม่เอาดีกว่านะคือไม่ใช่อะไรครับคุณผู้ฟังคือผมไม่ต่อล้อต่อเถียงหรอกนะแต่ว่าเพียงแค่ว่าเวลาที่เราบอกอย่างเงี้ยพออายุเยอะแล้วก็เลยไม่ได้ทำงานเนี่ยผมก็นึกถึงตัวเองอ่ะนึกถึงคนรอบข้างผมอ่ะผมใช้คำเนี้ยที่อยู่รอบข้างผมนี่เกือบหมดนะคุณพ่อผมก็70กว่าเกือบครึ่งแล้ว74 75แล้วคุณแม่ผมก็70กว่า72 73แถวๆนี้ใช่ไหมนะน้าผมเนี่ยอ่ะเขาก็จะ70อยู่แล้วหรือ70แล้วด้วยอ่ะใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอ้ยเขาอายุเยอะแล้วเพราะเมื่อกี้ถามแล้ว60กว่าเราก็บอก60กว่าใช่ไหมเขาบอกไม่60กว่าคนอายุเยอะก็เลยไม่ทำงานผมบอกเฮ้ยมันก็บางคนเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อยู่รอบข้างผมก็เห็นเขาทำงานอยู่ก็เลยเอ๊ะก็แสดงว่าเรามันมีอีกช่องทางนึงที่เรามีเป้าหมายหรือว่าสามารถที่จะดำเนินการได้ในการดูแลตัวเองมันก็อาจจะมีนะอันนี้ผมก็เลยมันต้องถามอะนะแต่ว่าก็เห็นใจคือถ้าสมมติว่าไม่สามารถจริงๆเนี่ยแล้วคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะก็ต้องให้รัฐดูแลก็ให้รัฐดูแลครับอันนี้ก็ทำเต็มที่ครับคุณแจ็คครับสายสามสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: จริงๆช่างใจอยู่มากเลยว่าจะโทรดีไม่โทรดีคนเนี้ย
0: ทำไมล่ะ
3: มีสองประเด็นจริงๆกับผมตั้งหัวข้อไว้สองประเด็นว่าผมอยากคุยวันนี้แต่ว่าเอาว่าโทรมาแล้วก็คุยเลยประเด็นแรกกับผมตรงกับคุณณัฐพงศ์เลยเรื่องบอลโลกผมก็ตั้งโจทย์ว่าเฮ้ยคนไทยจะเดือดร้อนไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ดูบอลโลกจริงๆแล้วมันก็มีกลุ่มนึงที่เขาไม่ได้ดูไม่ได้สนใจกับอีกคนกลุ่มนึงที่เขาสนใจกีฬาอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็ผ่านไปแล้วแหละคุณณัฐพงศ์ก็พูดถึงไปได้สักพักนึงแล้วทีนี้เรื่องที่สองเนี่ยมันมาชนเรื่องนี้พอดีเรื่องของรัฐสวัสดิการเนี่ยจริงๆผมตั้งคำถามเรื่องของรัฐสวัสดิการจริงๆสมัยก่อนมันก็ไม่มีคำว่ารัฐสวัสดิการนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: มันเพิ่งมาช่วงหลังนี้เองที่มีการให้เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรนะประชาเขาเรียกอะไรรัฐสวัสดิการที่เขาให้เป็นประชาเนี่ย
0: ประชานิยมเหรอ
3: ประชานิยมประชานิยมมันเหมือนผมมองนะคุณอันนี้ผมมองจากมุมของผมนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: มันเหมือนยาเสพติดอ่ะ
0: โอ้
3: พอให้ไปแล้วเนี่ย
0: แต่
3: คนเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างคนแบบคนติดยาเนี่ยไม่เคยเสพพอได้เสพปุ๊บทีนี้ไม่มีไม่ได้ต้องมี
0: แต่มันต้องแยกกันนะคุณแจ็คมันต้องแยกกันระหว่างรัฐสวัสดิการก็เรื่องนึงระหว่างประชานิยมก็อีกเรื่องนึงเพราะว่าผลที่เขาต้องการหรือว่าเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยรัฐสวัสดิการคือรัฐเนี่ยคือต้องดูแลสวัสดิการของประชาชนให้มันครอบคลุมให้มันทั่วถึงและทุกคนเนี่ยถ้าเท่าเทียมได้ยิ่งดีแต่ว่ามันจะได้ขนาดไหนของแต่ละที่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของเขาแต่ว่าประชานิยมเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นการแจกเพื่อเห็นผลทางการเมืองหรืออะไรพวกนี้เราต้องให้มันต้องแยกกัน
3: ผมเลยจริงๆมันแยกกันอย่างที่คุณณัฐพงศ์ว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันถูกโยงเข้าหากันคุณณัฐพงศ์จนมันผมพูดตรงๆขนาดเรารู้สึกอะเรารู้สึกยังแยกไม่ออกเลยว่าความเป็นสวัสดิการที่ให้กับประชาชนกับประชานิยมที่ให้กับประชาชนเนี่ยทุกวันเนี้ยมันความรู้สึกของคนที่ได้รับอะผมไม่เอาว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะเอาว่าได้รับอะมันรู้สึกว่ามันแยกกันไม่ออกคือรัฐจะต้องช่วยกับรัฐมอบให้อันนี้มันแยกกันไม่ออกเวลามันหายไปปุ๊บคือรัฐสวัสดิการคือรัฐเนี่ยมีสวัสดิการให้เหมือนเอาว่าเหมือนสวนสนุกใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: เขามีสวนสนุกให้ใครอยากไปเล่นเอาเล่นเลย
0: อ
3: ย่างเงี้ยสวัสดิการแต่พอบอกว่าเอ้าใครหกล้มปุ๊บไม่ต้องรักษาเดี๋ยวรัฐรักษาเดี๋ยวผมรักษาให้หรือว่าใครแจกขนมให้อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการให้
0: ครับ
3: เป็นการให้เพื่อหวังผลอะไรก็แล้วแต
0: ่
3: มันได้รับเสพปุ๊บเนี่ยผมเห็นเนี่ย
0: มันก็ติดเน
3: า
0: ะ
3: พอรัดดึงออกปุ๊บคือรู้สึกว่าเฮ้ยฉันให้เยอะไปแล้วฉันไม่ไหวแล้วเพราะว่าไอ้การให้ของรัดแต่ละช่วงม
0: ัน
3: ก็คนละคนกันคนที่ให้ตอนแรกเขาเริ่มมาก็เริ่มแบบน้อยๆพอได
0: ้
3: ทีนี้มันเกิดการแข่งขันเนี่ยรัฐคนนี้ให้น้อยไอ้คนนี้อยากจะเข้ามาเป็นรัฐบ้างก็ให้เยอะหน่อยเยอะไปเยอะไปเยอะไปจนถึงจุดนึงกูไม่ไหวแล้ว
0: กูไม่ไหวแล้วใช่แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคุณแจ็คเวลามันหมดเวลามันหมดขอบพระคุณสวัสดีครับคุณยุทธกับคุณสมบัตินะก็ขอไปนะช่วงหน้าค่อยว่ากันตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: ชั่วโมงที่2ของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่มีข่าวเลยมีแต่เรื่องที่ไม่อยากไปยุ่งด้วย
0: ครับ
1: ว่ากันอีลุงตุงนางสังขยา
0: อืม
1: นะอย่างคล้ายๆกับอ้าวนะคล้ายๆกับอย่างนี้คุณณัฐพงษ์คือผมจะพูดอย่างนี้ เค้กมันไม่โตการแบ่งกันที่มันเคยลงตัวเนี่ยมันไม่ค่อยลงตัว
0: ครับ
1: นะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเป็นทางปีกของคนที่มีอำนาจอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือว่าเป็นฝ่ายประจำส่วนใหญ่มันก็จะไปโยงใหญ่กับเรื่องของเงินงบประมาณแล้วก็เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หมักหมมนะพอเปลี่ยนทีมเปลี่ยนคณะมันก็มีการจัดสรรจัดระบบใหม่แล้วมันก็เป็นเรื่องของใบอนุญาตเรื่องของอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยนะส่วนที่ไม่ได้เป็นมีอำนาจโดยตรงจะใช้คำว่าเป็นอิทธิพลหรืออะไรก็สุดแท้แต่ซึ่งหลากหลายรูปแบบมากนะแม้แต่ในช่วงหลังอย่างโซเชียลมีเดียที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคือมันก็มีระบบที่จะบริหารจัดการกันอยู่เหมือนกันแต่ความที่เค้กหรือว่าก้อนมันเล็กลงเนี่ยมันไม่ลงตัวนะมันไม่ลงตัวใครที่อยู่ในยุทธจักรก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้แหละแต่ว่าอย่างผมเนี่ยนอกวงแต่ก็พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งนะส่วนการจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตนี่นะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: คือความที่มันทำมาหากินยากอ่ะนะเอาพูดสั้นๆแค่นี้นะเรานึกถึงตลาดหนึ่งถ้ามีคนมาซื้อของจับจ่ายใช้สอยเป็นปกติมันก็เฉลี่ยกันไปเมื่อจำนวนมันน้อยลงเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าก็ตีกันนะคราวนี้ที่เราเห็นเนี่ยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าแต่เราไม่เห็นคนหลังพ่อค้าแม่ค้าอีก
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เจ้าของที่ที่ให้เช่าซัพพลายเออร์อะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็แข่งขันกันดูเดือดพอสมควรนะมันสะท้อนความขัดแย้งที่มันไม่ลงตัวนะคุณณัฐพงษ์กับคุณผู้ฟังก็ประคองตัวกันก็แล้วกันนะ
0: ครับ
1: ผมก็ไม่มีไอเดียอะไรนะเพียงแต่ว่ากอดเงินที่มีอยู่แน่นๆกันแล้วกัน
0: ครับ
1: ถ้ามันไม่มีหนี้มีสินมันก็ยังไม่ค่อยกดทับเท่าไหร่นะแต่ถ้ามันมีหนี้มีสินแล้วมันมีปัญหาเรื่องการเรื่องภาระหนี้ทั้งเงินต้นทั้งดอกเบี้ยแล้วรวมทั้งภาระทางสังคมอย่างอื่นด้วยเนี่ยนะก็ต้องดูว่าดีป็อกเก็ตของเราเนี่ยมันขนาดไหนนะช่วงนี้เป็นช่วงยาวของการปรับตัวของสังคมด้วยของเศรษฐกิจของการเมืองไทยด้วยถ้าเราไม่สามารถที่จะค้นพบเส้นทางที่จะเดินไปเนี่ยนะเราก็จะจมปลักอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าเศรษฐกิจที่ขยายตัว 2% 3% นี่มันเป็นปัญหาในอนาคตเยอะทั้งปัญหากับตัวเราทั้งปัญหากับคนรอบข้างเราทั้งปัญหากับธุรกิจที่เราทำอยู่ทั้งปัญหาของฐานะการเงินการคลังของทั้งประเทศด้วยเลยด้วยนะจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีตัวเลขที่ไม่สบายใจแต่ผมก็คิดว่าเป็นตัวเลขชั่วคราวก็คือการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอันนี้คือถ้ามันเรื้อรังต่อเนื่อง
0: ครับ
1: อันนี้มันจะมีผลมีผลทำให้ความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะทอนลงไปอีกนะ ก่อนเกิดวิกฤตปี2540เนี่ยการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยมันประมาณร้อยละ8เมื่อเทียบกับ GDP นะตอนนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวเงินนะแต่ว่าเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลเฉพาะทะเฉพาะเรื่องจริงๆ
0: คือ
1: ขาดดุลการค้าเพราะว่าเรานำเข้าสินค้าบางรายการที่เป็นพวกน้ำมันดิบพวกอะไรพวกนี้มันสูงขึ้นเยอะ มันก็เลยทำให้ขาดดุลการค้าเป็นจำนวนมากนะในเวลาเดียวกันเนี่ยดุลทางด้านบริการเนี่ยมันก็ไม่ได้บวกเยอะอย่างเมื่อก่อน
0: ครับ
1: งั้นพอขาดดุลการค้าเยอะๆเข้าขาดดุลบัญชีเดินสะพัดปุ้งเข้ามาปั๊บเนี่ยทุกคนก็เหลียวกลับมามองดูนะมันจะมีคำว่า twin deficit คือขาดดุลการคลังกับขาดดุลบัญชีเดินสะพัดได้สองแรงบวกขึ้นมาเนี่ยนะอันเนี้ยเหนื่อยขาดดุลการคลังก็ยกตัวอย่างไม่ต้องแปลอะไรชัดเจนมากก็การขาดดุลงบประมาณนี่แหละสาระสำคัญของการขาดดุลการคลังส่วนการขาดดุลการค้าเนี่ยเฉพาะหน้าเนี่ยคือก่อนหน้านี้การส่งออกดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นดุลบัญชีเดินสะพัดมันก็จะเป็นบวกแต่ตอนนี้ดุลการค้าคือส่งออกน้อยกว่านำเข้าถึงจะส่งออกเยอะแต่ก็นำเข้า
0: เยอะ
1: ทำให้ตัวเลขติดลบนะแต่ว่ามองเฉพาะเดือนเมษากับเดือนพฤษภาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องชั่วคราวต้องมองให้ยาวไปนิดนึงว่าทั้งปีเป็นยังไง
0: ครับ
1: แต่เราดูบัญชีเดินสะพัดเป็นบวกมาโดยตลอดนะที่ผ่านมาผมก็จับตาดูอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะว่ากันเป็นหลักเป็นหมื่นล้านนะคุณณัฐพงศ
0: ์
1: ค่ะดูบัญชีเดินสะพัดหมื่นล้านเหรียญ นะช่วงเดือนตัวเลขเดือนเมษาหรือเดือนพฤษภาที่ผ่านมา
0: ก็รวม 4-5 เดือนนี้มันต้อง 20,000 ล้าน
1: นะใช่ๆๆก็โอเคก็อันนี้เราก็เป็นอันนี้มันเป็นเรื่องภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: แต่ภาพย่อยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือนเพิ่มขึ้นของแต่ละคนเพิ่มขึ้นรายได้ไม่เพิ่มนะถ้าใครมีทุนเดิมก็ยังพอเอามาเจียดใช้ได้ประคับประคองไปใช่ไหมถ้าใครไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตกหล่มละคือตกหล่มหนี
0: ้
1: มันก็เหมือนหลุมดำใหญ่คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่มันเป็นตัวเลขจริงมันเป็นของจริงที่สะท้อนสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่มันก็จะผุดขึ้นมาตรงนั้นเรื่องนึงผุดขึ้นมาตรงนี้เรื่องนึงก็อัปเดตเพิ่มเติมเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นความคิดเห็นอย่างนี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
1: ที่เหลือก็ต้องเป็นเรื่องของท่านแต่ละคนว่ากันไปตามสถานภาพของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน
0: ครับผม
1: ส่วนใครจะคุยก็เชิญ
0: ครับ
1: คุณ
0: ยุทธครับสาย3
1: คุณยุทธเชิญคุณยุทธอยู่ไหมอาจจะไม่อยู่นะเพราะว่าผมก็พูดก็เกือบ10นาทีได้นะเมื่อกี้นี้นะ
0: ครับ
1: คือเวลาผมก็พูดไปเรื่อยๆนะคุณณัฐพงศ์มีประเด็นมีเรื่องแหละแต่ว่าก็เอาดูตามความเหมาะควรก็แล้วกันนะเพราะอย่างที่บอกอะรายการนี้สาระสำคัญหรือว่าประเด็นหรือว่าหลักเลยมันคือการคุยกันระหว่างคนจัดรายการกับคนฟัง
0: ครับ
1: ไอ้ตรงนี้เราถือว่าเป็นข้อใหญ่ใจความส่วนที่เหลือก็เป็นอดิเรกลาบไป
0: ครับ
1: คุณ
0: ปัญญาครับสายสอง
1: คุณปัญญาเชิญครับ
2: อาจารย์วีระคุณรัศพงศ์สวัสดีครับ
1: เชิญครับ
2: อาจารย์ครับเมื่อวานผมชอบอาจารย์พูดอยู่คำหนึ่งอะไรนะรัฐบาลลอยลอยเนี่ยขยายความนะครับอาจารย
1: ์มันรู้สึกเรามีระยะห่างกัน
2: ครับ
1: เรื่องที่รัฐบาลเขาทำแล้วเขาสนใจกับเรื่องที่เราสนใจมันไม่ตรงกันเลยตอนเนี้ย
2: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องแล้วมันไม่มีชิ้นงานที่ออกมาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะมีความกระฉับกระเฉง
2: เออตรงเนี้ยใช่ใช่ใช
1: ่คือตอนนี้ก็มีเรื่องเดียว
2: ครับ
1: ไทยช่วยไทยพลัสแค่นั้นเองกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่กำลังตรวจกรองที่เหลือยังไม่มีอะไรที่มันจับต้องได้เลยอ่ะ
2: มันรู้สึกว่ามันขาดเขาเรียกนะผู้นำที่ไม่หาโอกาสทำให้คนในชาติทำมาหากินหรือสร้างความอะไรสร้าง
1: ก็คง
2: ไม่เกิดอยากทำงานอ่ะ
1: คงพยายามทำอะไรหลายอย่าง แต่ว่ามันยังไม่สำลิดผลมันยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรม
2: ครับ
1: ผมดูจากไอ้เรื่องที่เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ที่ออกมานะมันไม่ค่อยได้สัมพันธ์กับชีวิตของเราเลยอันนี้อันหนึ่งเมื่อวานที่มีคนมาถามคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ครับ
1: เรื่องเงินช่วยเหลือชาวนาเนี่ยมันตกค้างอยู่ประมาณ 200,000 กว่าคน
0: ตกค้างอยู่ 200,000 กว่าคน
1: 240,000 คน
0: ครับ
1: อันนี้เขากำลังจะทำอะไรให้จบอ่ะที่เขามาถามอ่ะน่าจะเป็นคนกลุ่มนี้แหละ
0: ที่อุดรอ่ะ
1: ประมาณนั้นครับต่อครับคุณปัญญา
2: อาจารย
1: ์ครับ
2: มันมีคำอยู่คำหนึ่งผมอย่าดูว่าใครคนพูดนะมันมีคำอยู่คำอะไรตามองดาวเท้าติดดินเนี่ยอาจารย์
1: เป็นชื่อหนังสือ
2: คร
1: ับ เป็นชื่อหนังสือที่ตุ้มอ่ะเขาเป็นคนเขียนเรื่องอัศวินคลื่นลูกที่3พูดถึงคุณทักษิณนั่นน่ะตาดูดาวเท้าติดดินน่ะ
2: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้มันก็เหมือนลมผ่านหน้านะคุณ
2: พูดถึงท่านนายกเลยผมว่าท่านเก่งท่านสร้างอะไรทำให้คนในชาติอยากทำมาหากินนะอาจารย
1: ์เหตุปัจจัยเฉพาะไม่เหมือนกันคุณทักษิณเข้ามาเนี่ยตอนวิกฤตปี40ล้มนเรนนาถต้นไม้ใหญ่ล้ม
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้น
2: ทุลักทรัพย
1: ์ไม่ต้นไม้ใหญ่ล้มต้นไม้เล็กก็
0: ขึ้นได
1: ้นั่นแหละแต่ว่าตอนเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเหตุการณ์แวดล้อมไม่เป็นแบบนั้นแล้วการบริหารจัดการแก้ปัญหาซึ่งต้องใช้ความอดทนและความพยายามมากในช่วง3ปีของรัฐบาลคุณชวนตั้งแต่ปี40ถึงปี43เนี่ยนะมันก็มีส่วนทำให้การมาต่อยอดเนี่ยมันไม่ยากเพราะตอนนั้นเนี่ยฐานะการคลังของประเทศอ่ะมันไม่ตึงมืออย่างตอนนี้งั้นก็ใช้ปั๊มจากฝ่ายรัฐลงไปได้ใช้ธนาคารกรุงไทยใช้อะไรเรื่องปล่อยสินเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ไปได้แต่ว่าผลที่ตามมามันก็คือเกิดการปะทะทางความคิดแล้วก็ผลประโยชน์ที่มันขัดกันกับกลุ่มคนที่เขาลอดจากปี40มันก็เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงก็กลายเป็นประเด็นอะไรต่ออะไรแล้วทำให้เราอยู่กับมันไม่ใช่ศตวรรษที่ศูนย์เปล่านะมัน2ทศวรรษเลยนะ
2: นะ
1: ตั้งแต่ปี49จนถึง2569เนี
2: ่
1: ย
2: 20ปี
1: คือเราหยุดประเทศไป20ปีอะไรต่อมีอะไรโทรมไปเยอะมาก
2: ใช่
1: อันนี้มองในแง่ที่เป็นฝั่งที่โทรมนะแต่มันก็มีฝั่งที่มันงอกเงยขึ้นมามีอะไรต่ออะไรมันก็มีผุดขึ้นมาแหละแต่มันไม่พอที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขร่วมกันคือตอนนี้มันเป็นลักษณะที่มันถ้าทางพระถ้าเรียกว่าไม่มีสมานะตัดตามันไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
2: ไม่ร่วมทุกข์ร่วมสุข
1: ใช่คนมีทุกข์ก็ทุกข์ไปกูก็ปล่อยมึงคนมีสุขก็กูก็เสพสุขไปมันก็เลยแบ่งไงแบ่งสังคมออกเป็นเสียงผมไม่อยากเรียกว่าความขัดแย้งแตกแยกอะไรนะมันเป็นสภาพจริงๆที่เป็นอย่างนั้นถ้าให้ผมสรุปง่ายๆเลยนะคน 10% ในประเทศนี
2: ้
1: ฝนตกแดดออกไม่มีปัญหาคน 20% ในประเทศนี้พอเอาตัวรอดได
2: ้ครับ
1: ส่วนคนอีก 70% เนี่ยอันเนี้ยน่าเป็นห่วงมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยสมัยเราเป็นเด็กๆหรือเราเป็นเมื่อสัก50ปีที่แล้วเนี่ยการไต่เต้าทางสังคมหรือขยับฐานะทางสังคมเนี่ยมันมีช่องทางที่เป็นไปได้
2: ใช่
1: แต่ตอนนี้มันไม่มีเลย
2: อาจารย์ใช้คำว่าไม่มีเหรอ
1: มันน้อยมากอ่ะที่จะขยับได
2: ้
1: พอมันขยับไม่ได้มันก็อึดอัดถูกไหม
2: ใช
1: ่ไอ้คนข้างบนก็คอยถีบคนข้างล่างไอ้คนที่จะไต่ขึ้นไปด้วยมันเนี่ยเพราะนั้นเราอยู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองไปคิดดูก็แล้วกันว่าจะบริหารจัดการยังไงใครอยู่ในกลุ่มไหนก็นั่นแหละปรับตัวเอาก็แล้วกันผมก็พูดได
2: ้วิธีแก้
1: ไม่มีไม่ต้องมานั่งคิดเสียเวลาอายุมากแล้วไม่คิดอะไรแล้วนี่ใกล้จะเลิกทำงานใกล้จะเลิกยุ่งกับเรื่อง คุณปัญชา ผมมาอยู่ในช่วงเวลาที่ผมกำลังจะ สละนะ
2: เหมือนกันผมก็เหมือนกัน
1: เออผมอยู่ในช่วงที่ผมกำลังจะสละนะไม่ใช่อยู่ในช่วงที่ผมจะมาแนะนำแนะนุนนี่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ช่วงเวลานั้น
2: ทำไมมันจะกำลังมองว่าคนคนแก่มันมองวิธีทางออกเขาเรียกทางออกให้เด็ก
1: คนหลังไม่ทำเพราะผมเชื่อแบบที่ผมเคยเชื่อมาโดยตลอดว่าคำแนะนำของคนรุ่นที่แล้วเนี่ยมันมีทั้งถูกและผิดไม่ใช่ว่าถูกหมดถ้าผมเชื่อเขาทุกอย่างผมก็ไม่ได้ทำอย่างที่ผมทำหรอกผมก็เชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมไม่มีคำแนะนำให้ใครเลยจริงๆพูดตรงๆ
2: อ
1: ย่างเป็นกิจจลักษณะลูกหลานเนี่ยผมไม่เคยไปถามเลยนะมึงจะทำอะไรกันเรื่องมึงเลยจริง
2: อย่างนั้นเหรอ
1: จริงอ้าวคุณถามดูได้ถามคุณรัตพงศ์ถามอะไรได้แทบจะไม่มีคำแนะนำจากผมเลยผมขอแค่สองอย่างเท่านั้นเอง
2: ติดยา
1: อย่าเล่นพนันกับอย่าติดยาที่เหลือเนี่ย
2: ใช่ๆ
1: ที่เหลือคุณจะไปทำอะไรยังไงผมว่าทุกคนเรียนจบปริญญาตรีมีเครื่องไม้เครื่องมือคิดเป็นทำเป็นคิดได้ทำได้คิดได้ทำเป็นคิดเป็นทำได
2: ้แต่โอกาสมันน้อย
1: น้อยก็ต้องพยายามก็ทำก็ต้องใส่อัตวิสัยหรือว่าใส่ศักยภาพของตัวเองลงไป
2: เราก็ต้องเปิดทางให้ลูกหลาน
1: มันก็ไม่ใช่เปิดไรมันไม่ใช่ทางที่เรามีเราไม่ได้เป็นเจ้าของเส้นทางนั้นน่ะอ
2: ย่างว่า
1: ถูกไหมเออโอเคครับขอบพระคุณคนอื่นรออยู่2คน
2: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณจันสาย1
1: คุณจันครับอยู่ไหมไม่อยู
0: ่คุณไพฑูรย์ครับสาย3
1: ไพฑูรย์ครับอยู่ไหมไม่อยู
0: ่
1: แต่ยาวไม่อยู
0: ่ครับ
1: เดี๋ยวนี้เกิดลักษณะอย่างนี้คุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เขียนยาวไปไม่มีคน
0: ไม่มีคนอ่าน
1: พูดมากไป
0: ไม่มีคนฟัง
1: จริงจริง
0: จริงจริง
1: จริงจริงจริงจริงผมเลยต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหลายอย่างอ่ะ
0: ครับ
1: ถ้าจะพูดก็ต้องพูดให้คนเฉพาะกลุ่
0: ม
1: ที่ต้องการฟัง
0: ครับ
1: ถ้าจะเขียนก็ต้องเขียนให้คนเฉพาะกลุ่มที่ต้องการอ่านเออไม่ใช่เป็นแบบโดยทั่วไป
0: ครับตรงนี้สมาร์เก็ตมากขึ้น
1: ไม่ใช่นิชมาร์เก็ตอ่ะไม่งั้นมันเสียประโยชน์อ่ะถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: เราจะพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเราต้องรวบรวมต้องกั้นกรองต้องทำการบ้าน
0: ครับ
1: ก็พูดไปเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่ผมก็ไม่ไปอย่างบางทีเชิญผมไปงานอะไรต่ออะไรพวกนี้ผมไม่ไปหรอกเพราะผมไม่รู้คุณฟังผมเปล่าถูกไห
0: ม
1: ไม่ต้องพูดถึงค่าจ้างค่าออนนะ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นหน่วยงานราชการมาเนี่ยเต็มที่
0: เต็มที
1: ่ 3,000 3ชั่วโมง
0: 3ชั่วโมงต่อดีกว่าต่อดีกว่าคุณไพฑูรย์ใส่3กลับมาแล้วอ่ะ
1: ไพฑูรย์เชิญ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเชิญเชิญ
3: เออผมอยากจะสอบถามเรื่องประกันสังคมนะครับ
1: ว่า
3: คือผมออกงานมาประมาณ 6-7 ปีแล้วแต่ตอนผมทำเนี่ยผมส่ง

0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับต่อคุณร่มเกล้าครับสายสอง
2: คุณร่มเกล้า
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองครับ
2: เชิญครับ
3: อาจจะขอปรึกษานิดนึงนะครับเรื่องหมายศาลนะครับ
2: หมายศาลครับ
3: คดีเกี่ยวกับรถชนกันนะครับรถผมนะไปชนท้ายเขา
2: ถึงขนาดต้องมีหมายศาลเลยเหรอ
3: ครับมีหมายศาลมาร
2: ถชนกันรถชนกันยังไง
3: รถผมไปชนท้ายเขา
2: เสียหายเยอะไหม
3: แปดรายการครับ
2: แปดรายการแล้วรถเขามีประกันไหม
3: รถเขามีประกันแต่รถผมไม่มีประกันครับ
2: คนที่แล้วคุณได้ชำระใช้เงินเขาไหม
3: ตอนแรกชำระค่าเสียหายเบื้องต้นไป 7,000 กับคู่กรณีครับ
2: ครับมันชำระยังไงเลย 7,000 ที่ว่า
3: เห็นทางคู่กรณีบอกว่าเป็นค่าเสียเวลา
2: อืมโอเค
3: ผมคิดว่าค่าเสียเวลาคือก็คิดว่าเป็นค่าเสียเวลาจบ
2: ไม่จบ
3: จบ
2: แล้วเขาไปซ่อมแล้วมันเสียไม่แล้วเขาส่งมาอีกเรียกเงินที่ต้องคุณชำระอีกเท่าไหร
3: ่51,000ครับ
2: จ่ายไป
3: ตอนนี้ผมโทรไปที่
2: เราไปชนเขาอะเราไปชนเขาอะรถเขาเสียหายเขาต้องไปซ่อมเสริมเขาก็ต้องจ่ายให้เขาอะ
3: อันนี้ประกันเขาเป็นคน
2: ใช่ต้องประกันถูกต้องเพราะประกันเขาเป็นคนจ่ายแทนคนที่เขาทำประกันไปแล้ว
3: ครับ
2: เขาก็มาเรียกจากคุณไง
3: ครับคนนี้ก็ก่อนที่จะไปศาลวันที่16นี่นะก็คุยกันไปทางที่บริษัทเขาต่อรอเขาลดเหลือให้แค่ให้มา 30,000 บาทครับอาจารย์
2: จ่ายไปเถอะเพราะคุณไม่จ่ายไงถึงฟ้องคุณไง
3: เพราะไม่ยังไม่ได้ตกลงไอ้ค่า
2: ไม่ก็ยังก็คุณไม่ฟ้องคุณไม่จ่ายเขาถึงฟ้องคุณไง
3: ครับ
2: แล้วคุณก็จ่ายมันก็ถอนฟ้องก็จบไป
3: แล้วถ้าเกิดเราไม่จ่ายอาจารย์
2: ก็แหมคุณพี่ไปชนเขาแล้วพี่ไม่จ่ายได้ยังไงพี่ไปชนรถเขาเสียหายพี่ลงกลับกันมีใครมาชนรถพี่อ่ะแล้วพี่ไปซ่อมอ่ะแล้วพี่ไม่จ่ายเขาเหรอเขามาชนพี่พี่ไม่เรียกเขามาชนรถพี่ไม่เรียกเงินจากเขาให้กูต้องเอารถไปซ่อมพี่ไม่เรียกเลยเหรอ
3: ไม่แต่ผมโทรไปที่บริษัทนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่จ่ายก็แล้วแต่เขาบอกว่า
2: ไม่จ่ายเขาก็ฟ้องคุณสิเขาก็ฟ้องแล้วบังคับคดีให้คุณต้องจ่ายไงคุณอยากไปศาลก็ไปไม่มีปัญหาหรอก
3: ครับผม
2: นึกกลับกันดิรถเราโดนนึกกลับกันดิเวลาเราขับรถมีเราไปชนเขาเราไม่จ่ายเขามาชนเราเขาก็ไม่จ่ายแม่งชักปืนยิงกันผมจะบอกให้
3: แต่ที่นี้จะปรึกษาเรื่อง
2: ไม่ต้องปรึกษาแล้วไปจ่ายเขามันจะมาปรึกษาหาเหวอะไรเล่า
3: โอเคครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับ
2: แม่งเอาแต่ได้ไม่ต้องมานั่งปรึกษาคดีเลยคือคุณณัฐพงศ์เขาฟังโดยละเอียดเขาจะให้คำแนะนำอะไรเนี่ยแต่ผมไม่นะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
2: แม่งชนเขาอะถ้าเขาไม่เอาก็จบประกันเขาต้องจ่ายเงินค่าซ่อมไอ้คนทำเนี่ยไม่ใช่ตัวเจ้าของรถ
1: ครับ
2: เป็นบริษัทประกัน
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: เขาจะคือแต่เขาจะเรียกร้องมากน้อยแค่ไหนคุณต่อรองถ้าคุณไม่พอใจเขาก็อยู่ที่ก็ไปศาลด้วยกัน
1: ครับ
2: ไปศาลถ้าคุณผิดศาลก็ต้องตัดสินให้คุณจ่ายอยู่ดีอ่ะไม่ใช่ใช่ไหมณัฐพงศ์
1: ใช่ครับ
2: ไม่ต้องไปพูดคดีแพ่งคดีอาญาอะไรให้วุ่นวายหรอกคุณถ้าเรื่องมันมาถึงขนาดมีหมายศาลมาเนี่ยแสดงว่าบริษัทแม่งฟ้องไปแล้วนัทพงศ
1: ์
2: ถูกไหม
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: โอ้โหเรื่องแบบนี้กว่าหมายศาลจะมาเนี่ยผมว่าแม่งชนกันมา2ปีที่แล้วผมจะบอกใช่ไหมนัทพงศ์ไม่ใช่มาอยู่ดีๆบริษัทมันอยากฟ้องอ่ะใช่ไหมไม่รู้ชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นนะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
2: แล้วมาแบบว่าจะมาถามนู่นถามนี่อะไรบางคนมาถามเรื่องอายุความนัทพงศ
1: ์
2: หมดอายุความเมื่อไรอะไรยังไง
1: ครับ
2: ไม่ดูจากข้อเท็จจริงเลยอ่ะว่าไม่ทำให้เขาเสียหายไม่จะไม่รับผิดชอบอะไรเลยอันนี้กรณีของคุณ
1: ครับ
2: คุณลองนึกเป็นกรณีของเจอคุณเจอแบบนี
1: ้
2: แม่มาชนเราเงี้ยบอกไปฟ้องเอาม ันโกรธนะไม่ใช่ไม่โกรธนะคุณรัฐพงศ์
1: ครับ
2: บางทีเรื่องเงินนี่แม่งเรื่องเล็กนะแต่ให้คุณอยู่กันแบบนี้เหรอ

0: อืมครับคุณเก๋ครับ คุณเก๋ครับสายหนึ่ง
1: เชิญ
0: คุณเก๋อยู่
1: พูดแล้วโมโหไปเจอแบบนี
0: ้ไม่อยู่นะคุณยุทธนะสายสาม
1: ยุทธครับ
2: เจ๋งครับตัวเองครับ
1: เชิญเชิญเชิญ
2: ครับผมยุทธนะครับ
1: ครับ
2: คือพอดีช่วงที่แล้วก่อนจิตรายการจะขึ้นมีการคุยกันเรื่องประชานิยมกับรัฐสภานะครับผมอยากจะเสนอว่าเป็นเล็กน้อยนะครับคือความเหมือนและความต่างมันต่างอันนี้สำคัญนะฮะคือประชานิยมเนี่ยอาจจะเน้นในการให้แต่ในการให้ที่รัฐเนี่ยจ่ายไปให้กับผู้ประชาชนเนี่ยผู้รับเนี่ยโดยไม่คำนึงว่าผู้รับเนี่ยจะคิดยังไงฮะแล้วเขาก็พอใจที่ได้รับเงินส่วนในแง่ของรับบริการเนี่ยมันต้องมีสองด้านอ่ะคือด้านที่ประชาชนเนี่ยทำงานแล้วจ่ายภาษีให้รับก็มีความแข็งแรงที่คนใช้เงินภาษีต่ออะไรเนี่ยมาสร้างสวัสดิการเป็นการรักษาพยาบาลการอยู่อาศัยอะไรต่างๆถ้าต่างกันตรงสองวิธีนะครับ
0: ครับ
2: แต่นิยมเขาก็ไม่เน้นแบบตอนที่อย่างที่แจกปลาไปแจกอันเด็กไปสองวิธีการหาปลาที่คือพอแจกปลา
1: ครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
2: ผมจะมีนิดที่
1: ไม่ต้องแล้วครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะพอแล้วครับขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: พี่ไม่ปิดวิวด้วยผมก็ไม่อยากขัดใจพี่แจ๊
0: คครับ
1: นะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะเบรกนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเขาเปิดให้จองแล้วเดี๋ยวท่านจะไม่ทัน
0: อะไรฮะ
1: นะหุ้นกู
0: ้
1: ของบริษัท IRPC จำกัดมหาชน
0: ครับ
1: เป็นบริษัทที่ทำโรงกลั่นน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีมีบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเนี่ยถือหุ้น45%เป็นบริษัทลูกของปตท.เขาจะออกหุ้นกู้สามัญนะหุ้นกู้สามัญไม่มีประกันแต่ว่ามีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มี3ประเภทอายุ3ปีอายุ5ปีแล้วก็อายุ7ปีสำหรับนักลงทุนทั่วไปเป็น IPO นะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ขั้นต่ำที่จะซื้อคือ 100,000 แล้วก็ทวีคูณของ 100,000 ก็คือ 100,000 200,000 300,000 ไปจนถึงเท่าไหร่เท่าที่ท่านอยากลงทุนดอกเบี้ยถ้าเป็น3ปีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.7 ถึงร้อยละ 2.8 วันศุกร์เนี่ยเขาจะกำหนดอัตราที่แน่นอนถ้าเป็น5ปีเนี่ยร้อยละ 3.1 ถึงร้อยละ 3.3 ก็รอวันศุกร์ชัดเจนแต่ว่านี้มาบอกให้ท่านทราบก่อนถ้าเป็น7ปีเนี่ยร้อยละ 3.65 ถึงร้อยละ 3.85 จ่ายดอกเบี้ยทุก6เดือ นงวดสุดท้ายของแต่ละปีของแต่ละชุดก็จะคืนเงินต้นให้
0: ครับ
1: นะที่น่าสนใจนอกเหนือจากดอกเบี้ยคือว่าเรตติ้งอันดับความน่าเชื่อถือหรือความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ของ IRPC เนี่ยอยู่ที่ A- อยู่ในกลุ่ม A นะ
0: ครับ
1: A- ถ้า A เนี่ยมันจะมี A- A ธรรมดา A+ แล้วก็A 2ตัวลบ A 2ตัวธรรมดาแล้วก็ A 2ตัวบวกแล้วก็ A 3ตัวลบ A 3ตัวธรรมดานะมันจะเป็นแรงกิ้งอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่นี้อยู่ในท็อปนะหลังจากนั้นจะเป็นพวก B ตอนนี้ที่เห็นมาขายเนี่ยผมก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเนี่ยคือถ้าต่ำกว่า B 3ตัวลบถ้า B 3ตัวลบนะหรือต่ำกว่าเนี่ยอันนี้ไม่เอานะB 3ตัวธรรมดายังต้องดู B 3ตัวบวกก็ต้องดูว่าเป็นธุรกิจอะไรด้วยแต่กรณีที่เป็นเรตติ้งระดับ A มันจะเป็น A ลบ A ธรรมดา A บวกอะไรก็ตามหรือ A 2ตัวอะไรก็ตามทีนี้อันนี้สำหรับคนลงทุนทั่วไปอยู่ในวิสัยที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำถ้าพูดถึงความเสี่ยง8ระดับ1 2 3 4 5จนถึง8ไอ้ความเสี่ยงของหุ้นกู้ ของ IRPC เนี่ยจะเป็นความเสี่ยงระดับ3จากระดับ8จากทั้งหมด8
0: แต่ระดับ8สูงสุดอันนี้เขาอยู่ที่3ก็คือเสี่ยงน้อยๆ
1: ใช่ที่จริงมันมีสูงกว่านั้นก็สำหรับใครที่สนใจและเป็นลูกค้าของธนาคารเขาคงติดต่อท่านหรือท่านติดต่อธนาคารเองเข้าใจว่าขายผ่านธนาคารเท่านั้นไม่ได้ขายในแอปนะก็จะมีธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทหารไทยธนชาติเขาจะเปิดให้จองซื้อวันจันทร์ที่15ถึงวันพุธที่17มิถุนาแล้วก็น่าจะปิดหรือว่าขายชำระเงินกันตัดบัญชีกันเนี่ยวันที่18มิถุนา
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็จะมีหุ้นกู้ของหลายๆบริษัทออกมาปลายเดือนนี้ก็มีแต่ว่าเป็นรู้สึกจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี
0: ้
1: ทีนี้ผมดูไม่ทั่วหรอกนะก็มีอันไหนที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากคือผมถ้าถามผมเวลาลงทุนหุ้นกู้ก็หุ้นกู้สามัญไม่เอาอะไรที่มันมีนู่นนี่อะไรมากมายนะแล้วก็ดอกเบี้ยก็ดูเหมาะควรไม่สูงจนรู้สึกน่ากลัว
0: ครับ
1: แต่ก็ถ้าต่ำมากๆก็ไม่ไหวเอากลางๆกันแล้วกัน
0: ครับ
1: นะบางทีก็อาจจะต้องใช้วิธีซื้อหุ้นกู้ที่เป็น B3 ตัวบวกหรือ B3 ตัวธรรมดาที่ดอกเบี้ยสูงกว่าแต่เลือกบริษัทเพื่อที่จะเฉลี่ยเพื่อที่จะเฉลี่ยผลตอบแทนนะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าถ้าใครที่อยู่ในยุทธจักรสนใจก็ต้องให้ศึกษาหาความรู้ที่จริงเขามีเป็นหนังสือชี้ชวนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีแฟกชีตเป็นรายละเอียดอ่ะถ้าเกิดท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ก็คงจะเห็นแหละแต่ว่าผมมาสรุปให้ท่านฟังเพื่อแจ้งว่าอาทิตย์หน้าเขาจะเปิดจองก็เป็นหุ้นกู้ของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนนะตัวบริษัทคงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วแหละนะส่วนใครที่เป็นลูกค้าของธนาคารแล้วเคยเป็นคนซื้อหุ้นกู้เจ้าหน้าที่ก็คงติดต่อมาถ
0: ้
1: าเกิดไม่เคยเลยก็ติดต่อไปหาเขาแล้วก็ขอรายละเอียดเขาก็แล้วกันนะโอเค
0: พักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 3นาทีสุดท้ายนะสำหรับวันนี้นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาเราว่ากันต่อ
0: ครับ
1: เมื่อกี้ผมก็พูดซะยาวเลย เรื่องที่คุณแกโทรศัพท์มาถามโดนจวกไปเรียบร้อย โดยที่ผมไม่เปิดโอกาสให้คุณณัฐพงศ์ซึ่งรู้เรื่องกฎหมายเป็นคนตอบนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้ขึ้นมาแบบนี้ต้องเจอแบบนี้นะแล้วแต่นะ
0: ครับ
1: พลังถ้าเกิดจะพูดเพิ่มเติมก็สอดครับสอดแทรกเข้ามาได้เลยนะคุณณัฐพงศ์
0: ครับผม
1: ไม่ต้องรอผม
0: ครับ
1: ต่อ
0: คุณพีทครับสายหนึ่ง
1: เชิญ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระกับพี่ณัฐพงศ์ครับ
0: ครับ
2: อาจารย์ฟังสายพี่เมื่อกี้แล้วขอศีล5หน่อยได้มั้ยครับอาจารย์สายรถชมตัวได
1: ้มันใจเขาใจเราอะเรื่องแบบนี้ผมว่าไม่ต้องสินห้าหรอก
2: แล้ว
1: นึกถึงเรานึกกลับข้างเราก็จะซาโตริเลยอะ
2: ครับ
1: ถ้าเป็นเราทำไงเจออย่างนี
2: ้จะไม่จ่าย
1: เลยใช่ไหมถ้าเป็นเราอะเราเจอใช่ไห
0: ม
2: เพราะว่าผมก็โดนชนท้ายมาเหมือนกัน
1: คือถ้ามันหนักก็มันก็นั่นอ่ะถ้ามันนิดๆหน่อยๆบางทีก็หยวนๆนะบางทีแบบเฉียวชนกันนี่ผมเฉยๆนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: รถไปลงไปลอยนี่ผมไม่มีปัญหาบางคนก็เอาเป็นเอาตายเพราะว่าจะทำให้สิทธิในการที่จะลดเบี้ยประกันในอนาคตมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางคนเขาซีเรียสมากอ่ะต้องเอาให้ได้ว่าใครถูกใครผิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คุณณัฐพงศ
0: ์
1: พอเขาบอกว่าประมาทร่วมปั๊บไม่พอใจคุณณัฐพงศ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: โอเคคร
1: ับ
2: อาจารย์ครับขออีกเรื่องครับที่อาจารย์ไปอิตาลีเมื่อปีที่แล้วครับครับอาจารย์ได้ไปที่ฟลอเรนซ์ที่อุบิซีไหมครับ
1: ไปครับ
2: ที่ผมเคยมาถามว่าอาจารย์ว่ามีรูปพระเจ้าตัดสินไหมครับ
1: ไม่ได้ไปดูครับไม่ได้ไปด
2: ูอ๋อครับ
1: ครับไม่ได้อยู่ในความสนใจเลยครับตอนที่ไปไม่ทันนึกที่คุณเคยบอกครับ
2: อ๋อครับ
1: แต่ก็ไม่น่ามีอะไรที่มันเป็นอะไรใหญ่โตหรอกคุณ
2: อ๋อได้ครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: มีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่ได้สนใจนะ
0: ครับครับคุณหมูครับสายสอง
1: คุณหมูครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับ
1: อืม
3: ครับผมมีเรื่องปรึกษาอาจารย์นิดนึง
1: ว่า
3: คือเรื่องของศาลเนี่ย
1: อืม
3: ที่มีหมายศาลมาปิดหน้าบ้านแล้วก็จะทำการขายทอดตลาดบ้านของเรา
1: อยู่ดีๆ
3: เรื่องมาเรื่อง
1: อยู่ดีๆมันไม่มาหรอกอยู่ดีๆไม่มาอย่างนี้หรอกมันต้องเป็นเรื่องไม่ชำระหนี้ต้องฟ้องร้องอะไรจนถึงคำสั่ง
3: ครับผมเข้าใจครับอาจารย
1: ์
3: คืออย่างนี้ผมเป็นเจ้าของบ้านแล้วน้องชายผมเนี่ยไปซื้อรถแล้วผมเป็นผู้ประกัน
1: ค้ำประกัน
3: อาจารย์แต่พอถึงมีเรื่องเนี่ยผมไม่เคยทราบเรื่องของเขาคือเขาเนี่ยผ่อนรถไม่ไหวก็เอารถคืนบริษัทไป
1: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก่อนจะถึงตรงนั้นคุณไปค้ำประกันให้เขาใช่ไหม
3: ใช่ครับผมอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้เรื่องคุณต้องเซ็นหนังสือค้ำประกันตอนที่เขาไป
3: ใช่ครับ
1: จะบอกว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ได
3: ้อ๋อไม่คือผมไอ้เรื่องการค้ำประกันสิทธิการค้ำประกันเนี่ยเข้าใจแต่ตอนที่เขาเอารถไปคืนบริษัทแล้วบริษัทมาฟ้องเรียกสินไหมกับคืนมาว่าค่ารถเนี่ยยังต้องค้างอีกเท่านี้เรื่องเนี้ยผมไม่ทราบแล้วศาลเนี่ยที่จริงที่ผมกราบเรียนถามอาจารย์ว่าศาลเนี่ยก่อนที่จะฟ้องเจ้าของก็คือเจ้าของทรัพย์เนี่ยก็ผมเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์เป็นเจ้าของบ้านแล้วเป็นผู้เซ็นค้ำประกันน้องชายเนี่ย มันน่าจะมีเอกสารให้ผมทราบสักหน่อยไหมครับ
1: ไม่ละครับไม่ต้องแจ้งคุณนะเพราะคุณไม่มันต้องเป็นทางฝั่งคนที่เขามาฟ้องสิครับ
3: นั่นแหละ
1: แต่เรื่องมันถึงขนาดนี้แสดงว่าคุณก็ไม่ได้ไปศาลเลย
3: ผมไม่ได้ไปเลยครับเพราะก็เนี่ยผมไม่ได้เอกสารอะไร
1: ก็คุณไม่ได้ไปเลยอ่ะมันก็กลายมาเป็นคดีมันก็จบที่ขายทอดตลาดแล้วเพื่อเอาทรัพย์ไปชำระหนี้แล้ว
3: นั่นเลยครับ
1: มันเลยตรงนั้นไปแล้วครับก็ไปใช้หนี้แล้วครับไปก็ไปใช้หนี้เท่าไหร่แล้วครับ
3: เข้าใจ
1: ไม่
3: เข้าใจครับ 200,000 กว่าบาท
1: นั่นน่ะก็ใช้หนี้ไปก็จบ
3: แต่เข้าใจไงคือที่ผมเรียนถามอาจารย์ว่าระเบียบของศาลเนี่ยน่าจะแจ้งเจ้าของทรัพย์ก่อนที่จะประกาศขายทอดตลาดสักหน่อยไหม
1: มันเรื่องมันต้องไปเริ่มที่จุดเริ่มต้นที่มันเป็นคดีที่คุณไม่ไปด้วย
3: เพราะผมไม่ไปเพราะเขามีเอกสารให้ผมไป
1: รัฐพงศ
0: ์รู้เรื่องฟ้องอยู่แล้วถูกไหมครับรู้เรื่องว่า
3: ที่จะไม่รู้เลย
0: ไม่
3: รู้เรื่องเลย
0: ไม่รู้เรื่องเลยเหรอไม่เคยคุยกับน้องเลยเหรอน้องไม่รู้เรื่องไม่เคยบอกเราเลยเหรอ
3: รู้แต่ว่าน้องเนี่ยเอารถไปคืนบริษัทไปคืนไฟแนนซ์
1: ไม่แล้วน้องที่เป็นคดีเขาไม่รู้เรื่องเลยเหรอ
3: น้องเนี่ยเป็นก็คือน้องชายเนี่ยมาสอบผมสอบถามว่าเอ้ยคุณมีเอกสารอะไรมั่งเขาบอกเขาเคยไปศาลแต่ว่าก็อย่างว่าแหละครับน้องผมเป็นบุรุษขี้เมาผมก็ต้องยอมรับว่าเขาบอกเขาไปนั่งที่ศาลก็ไม่เห็นเรียกเขาไปทำอะไรผมก็บอกเป็นอย่างนี้น้อง
1: ไม่ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าไปถามเรื่องระเบียบเลยครับ
0: ครับ
1: ถ้าจะ คือถ้าจะเอาบ้านไว้ก็ต้องใช้หนี้ครับ
0: ครับ
3: คร
1: ับ
3: ผมเข
1: ้
3: าใจคร
1: ับ
3: ผมไอ้ตรงน
0: ี้
3: ผมเข้าใจ
1: ก็เข้าใจคร
0: ับ
1: ไม่ก็
0: เอาอย่างนี้โทษทีคุณพิธา
1: เดี๋ยว
0: ผมสรุปให้ง่ายๆดีกว่าคือจริงๆมันมีกระบวนการที่เขาจะต้องส่งมาให้จำเลยในคดีอยู่แล้วแต่มันจะไปติดขัดหรือว่าไปพลาดอะไรตรงไหนด้วยความที่เราอาจจะไม่รู้เรื่องหรืออะไรหรือว่าเราเห็นแล้วเราก็ละเลยมันไปอ่ะผมว่าอันนี้หน้าที่เขาทำหมดอยู่แล้ว
1: ทำอยู่แล้ว
0: เขาทำเรียบร้อยหมดแล้วณเวลาเนี้ยตอนที่เขาไปสืบทรัพย์มาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทางฝ่ายโจทก์ไปสืบทรัพย์แล้วก็ให้อำนาจของเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีเลยเหตุผลก็คือว่าตอนที่เขาพิพากษาเนี่ยให้เราชำระเนี่ยเราละเลยไม่ยอมชำระคดีไม่ยอมชำระเงินทั้งตัวจำเลยเองแล้วก็ตัวผู้ค้ำประกันไม่ยอมจ่ายเงินให้เขาพอถึงเวลาเนี่ยเขาก็เลยต้องมาทำไอ้ลักษณะนี้นี่แหละที่เขาจะยึดบ้านขายทอดตลาดนี่แหละ
3: นี่แหละครับ
0: ก็นี่ไงเพราะว่าเราละเลยไงเพราะเราละเลย
3: ไม่ใช่ละเลยครับรัฐหรือเจ้าหน้าที่หรือศาลควรจะมีเอกสารมาให้ผมเพื่อเซ็นรับทราบในการดำเนินการจับฟ้องร้องผมหรือจะยึดทรัพย์ผมอันเนี้ยถ้าผมละเลยอย่างเงี้ยผมจะไม่โทรมาเรียนถามอาจารย์เลยแต่เอกสารทุกใบไม่มาถึงผมเลยไม่ผมไม่ได้เซ็นอะไรเลยไม่เซ็นรับทราบเลยผมถึงรู้สึกว่าเฮ้ยศาลผมไม่ได้ไปตำหนิศาลนะแต่ผมตำหนิว่าขบวนการเอกสารเนี่ยทำไมไม่มีมาส่งให้ผู้ที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์เซ็นรับทราบเพ
0: ื
3: ่อถูกฟ้องหรือจะอะไรก็แล้วแต่ยินดีฮะ
0: โอเค
3: เพราะประเด็นนี้ที่รู้สึกอย่างนี้ท่านเองครับอาจารย์
0: รับทราบแล้วกัน
3: พี่นัทพงศ
0: ์รับทราบแล้วกันนะรับทราบครับ
3: ครับผม
0: ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: ผมไม่เชื่อว่าไม่รู้เรื่องเลย
0: ครับ
1: คือก่อนจะมาถึงตรงนี้มันมีขบวนการยาวยืดมาจนกว่าจะถึงตรงขี้เกียจพูด
0: ครับคุณจันทร์ครับสายหนึ่ง
1: คุณจันทร์ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
4: ทั้งสองท่านค่ะอาจารย์ขอถามนอกประเด็นหน่อยสิคะ
1: ว่า
4: ก็ขอความคิดเห็นหน่อยค่ะตอนนี้ดิฉันอายุ75นะคะ
1: ครับ
4: อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรค่ะ
1: ครับ
4: เนื้อที่60วาบ้านชั้นครึ่ง
1: ครับ
4: ทีนี้ตอนนี้อยู่คนเดียวมาเป็นนานแล้วค่ะ
1: ครับ
4: ตัดสินใจว่าจะขายบ้านหลังนี้แล้วไปซื้อบ้านที่สว่างคณิวาสดีไหมคะอาจารย์
1: ไม่จำเป็นนะ
4: เหรอคะเพราะว่ามันอยู่คนเดียวมันกว้างเกินไปที่สำหรับตอนนี้มีอายุแล้วอ่ะ
1: แล้วไม่มีญาติเหรอครับ
4: อ๋อไม่มีพี่น้องไม่มีหมดแล้วค่ะ
1: ตายหมดแล้ว
4: เดี๋ยว
1: ไม่แล้วจะไปอยู่ไปอยู่ตรงนั้นนะมันต้องใช้เดือนละเท่าไหร่ล่ะ
4: อ๋อไม่ค่ะคือตอนนี้คณิวาสของจุฬาใช่ไหมคะที่บางโปค่ะ
1: เข้าใจ
4: เขาจะขายเป็นบ้านเขาสมมติมีที่ว่างนะคะก็จะขาย33ตารางเมตรเนี่ยมันตก650,000เพื่ออยู่จนที่เราสิ้นอายุไปเลยแล้วก็เป็นของสภากาชาดเลยค่ะ
1: โอ้อ้าว
4: ทีนี้คิดไม่ตกเลยว่าจะทำอย่างนี้เราคิดผิดไหมหรือยังไง
1: มันก็ต้องดูว่าเราแคบๆแบบนั้นเราอยู่ได้ไหม
4: ก็ทุกวันนี้ก็อยู่แต
1: ่เข้าใจเวลาเราอยู่ในที่ที่มันขยับขยายได้ไม่อึดอัดเนี่ยมันก็อารมณ์หนึ่งนะ
4: ค่ะทีนี้มันออกมาดังนั้นบริเวณนั้นจะมีสวน สวนหย่อมต้นไม้กว้างมากเลยข้างใน
1: เข้าใจแต่ว่าไอ้ตรงที่เราอยู่เนี่ยมันคับแคบนะถ้าพูดถึงจะตารางเมตรที่พูดเนี่ย
4: มัน40ตารางเมตรก็มีแล้วแต่เราจะเลือก
1: ก็เข้าใจครับคือ60ตารางวากับ40ตารางเมตรนี่แม่งคนละเรื่องนะครับ
4: ใช่ค่ะใช่ทีนี้ถึงว่าไงฮะบ้าน60วานี่มันกว้างเกินไปอ่ะอยู่คนเดียวเมื่อก่อนก็โอเคอายุยังไม่มากตอนนี้75แล้วอ่ะจะอยู่บ้านสักแคบหน่อยอะไรเงี้ยอาจารย์ว่าไม่ดีใช่ไหมคะคิดผิดใช่ไหมคะ
1: ผมไม่ได้คิดผิดคิดถูก
4: เจอตกคิดไม่ตกอ่ะเลยอยากจะโทรมาถามอาจารย์ว่าเป็นความไอเดียของอาจารย์เป็นยังไง
1: ไม่ได้คิดเรื่อง
4: ความแนะนำ
1: ไม่ผมไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลย
4: เหรอฮะ
1: แต่ผมเป็นคนชอบที่โล่ง
4: ๆใช่ค่ะใช่ปกติใช่ค่ะมันที่โล่งๆก็โอเคถ้าอยู่หลายคนก็โอเคอยู่คนเดียวมันยังไงอ่ะ
1: ก็ไปหาคนมาอยู่ด้วย
4: หาใครฮะอาจารย์
1: ก็ไม่รู้จะหาใครก็หาที่ครับจะมาถามผมได้ยังไงล่ะโอเคครับขอบพระคุณครับไม่ได้นะครับ
4: ขอบคุณค่ะค่ะขอบค
1: ุ
4: ณค่ะ
1: ไม่ตัดสินใจแทน
0: ครับ
1: แต่ผมเป็นคนชอบผมเป็นคนใช้พื้นที่เยอะคุณธพงศ
0: ์ครับ
1: นะผมขนาดคอนโดผมอยู่ไม่ได
0: ้หมดเวลา
1: หมดเวลา
0: ที่เจอกันใหม่คุณวีระแล้วผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพก็มาพบกันอีกในช่วงเวลาบอกเล่าประสาประสานที่มาพบกันทุกวันพุธนะครับก็อย่างที่เราสู่กันฟังว่าอะไรที่เป็นเรื่องดีๆอะไรที่เป็นเรื่องความดีความงามความจริงก็พยายามที่จะสรรหามาเพื่อประโยชน์ของผู้ฟังเพื่อประโยชน์ของการเรียนรู้ทำความเข้าใจร่วมกันและเมื่อทาง 96.5 ได้กรุณาให้โอกาสผมมาร่วมในการผลิตและแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาบอกเล่าประสาประสานก็ทำให้ผมเองก็ต้องขวนขวายเพิ่มเติมความรู้ตัวเองต้องบันทึกต้องขีดต้องเขียนต้องเรียบเรียงแล้วก็ต้องสรรหาบุคคลที่จะเรียนเชิญมาสัมภาษณ์มาบอกเล่าก็สิบมาถ่ายทอดมาแลกเปลี่ยนเพราะนั้นความรู้มันกว้างขวางมันเรียนรู้ได้ไม่จำกัดความดีความงามก็สามารถจะศึกษาสามารถจะน้อมนำมาไว้กับตัวเองได้ความจริงที่เราพยายามเข้าถึงมันช่วยให้ลดความโง่เขลาของตัวเราแล้วก็ทำให้เราเติบโตขึ้นในทางความคิดสติปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความจริงความดีความงามมันจึงเป็นสิ่งที่ผู้คนพยายามจะบรรลุถึงผู้ที่พูดถึงความดีความจริงความงามอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆก็เอ่ยชื่อได้ครับดร.ป่วยอึ้งภากรผู้ซึ่งล่วงลับไปแล้วแล้วก็เป็นบุคคลที่โลกต้องจารึกนะว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในทางเศรษฐกิจต่อชาติบ้านเมืองในระยะเวลาประมาณสัก60ปีที่แล้วมานะครับแล้วก็จะฝากผลงานไว้มากมายโดยเฉพาะด้านการเงินการธนาคารและความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์เป็นคนที่ถึงขนาดที่ว่าใช้ตัวเองเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบ่งบอกมีความซื่อสัตย์ด้วยตัวเองพอที่จะเรียกร้องให้คนอื่นมีความซื่อสัตย์ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเบาๆที่จะเล่าสู่กันฟังพูดคุยกันดูซิว่าจะมีประโยชน์มีอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับต้องเรียกว่าผมเองนั้นไม่ใช่คนที่จะเป็นนักดูกีฬาแบบเกาะติดขอบสนามนะครับไม่ใช่คนที่จะตามติดนักกีฬาคนไหนโดดเด่นคนไหนเล่นดีคนไหนฝีเท้าเยี่ยมคนไหนฝีมือยอดไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเพื่อนบางคนของผมนั้นไปไกลถึงขนาดรู้จักนักมวยเนี่ยเยอะแยะมากมายนักฟุตบอลเยอะแยะมากมายนักบาสเกตบอลอะไรต่างผมอยากเป็นอย่างเขาบ้างแต่ผมก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าความใส่ใจของเรายังไม่พอแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีแรงบันดาลใจที่จะพูดถึงนักมวยคนหนึ่งนะครับเพราะเหตุว่าได้ดูคลิปได้ติดตามผลงานนะครับคือถึงแม้ไม่ใช่เป็นคนประเภทเกาะติดขอบสนามมวยที่นั่นที่นี่นะฮะแต่ก็ติดตามโดยเฉพาะถ้าคู่ไหนเป็นคู่ชิงในวันที่มีการชิงชนะเลิศอะไรกันเนี่ยก็เมื่ออยู่ในความสนใจก็ลองตามไปดูซิว่าอะไรเกิดขึ้นทีนี้มีอยู่วันหนึ่งได้ดูคลิปชิงเข็มขัดแชมป์โลกวัน วันคือที่แปลว่าหนึ่งนี่ครับ O-N-E เขาเรียกว่ามวยไทยรุ่นแบนตัมเวทใครกับใครครับนะซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9นะก็ตั้งชื่ออย่างนี้นะครับก็ตั้งชื่อว่าซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ผู้ท้าชิงกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งเป็นคนอังกฤษนะครับแล้วเป็นเจ้าของแชมป์โลกด้วยศึกอะไรศึก1 WON เนี่ยครับ1168 Denver Denver นี่เป็นชื่อเมืองนะครับก็คือเมืองเดนเวอร์ที่รัฐโคโลราโดในสหรัฐอเมริกาศึกนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อวันที่7กันยายนปี2567นะครับก็2ปีมาแล้วนั่นเองก็ได้เห็นอะไรครับเห็นสิ่งที่เรียกว่าศอกประกาศิตของซุปเปอร์เล็กคนไทยเนี่ยครับพิชิตแฮกเกอร์ตี้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดประเภทที่เถียงไม่ได้มันเป็นความงดงามในความรุนแรงที่ยากจะได้เห็นที่ไหนนะครับก็เลยอดไม่ได้ที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็บันทึกไว้เป็นบทบันทึกชิ้นหนึ่งในงานขีดเขียนของผมเองที่พยายามจะเรียบเรียงออกมานะครับการที่จะเขียนถึงใครถึงอะไรเนี่ยมันเป็นคุณค่าและเป็นคุณค่าที่มากมายมหาศาลที่เราได้เรียนรู้และได้กล่อมเกลาแง่คิดมุมมองด้วยการศึกษาจากสื่อศึกษาจากคนอื่นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นครูให้กับตัวเราได้การประมัดมวยในวันนั้นเนี่ยตั้งแต่สัญญาณเริ่มยกแรกนะครับตั้งแต่สัญญาณเริ่มยกแรกถ้าใช้คำกีฬาฟันดาบไทยก็อาจจะเรียกว่าประดาบก็เลือดเดือดคือเข้มข้นขึ้นมาทันทีทันใดนั่นเองนะครับในวันนั้นเวลานั้นนักมวยอังกฤษชื่อแฮกเกอร์ตี้พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมในฐานะที่เขาเป็นแชมป์เขาก็เข้าต่อยเข้าเตะขาบุกตะลุยเข้ามาแบบทะยานเข้าใส่นะเหมือนเสือโจรทะยานเข้าหาเหยื่ออะไรทำนองนี้นะครับหวังว่าไงหวังจะเผด็จศึกเร็วส่วนซุปเปอร์เล็กนักกีฬาของเราก็ดูมีจังหวะมีรุกแล้วก็มีถอยแล้วก็มาถึงฉากสุดท้ายฉากสุดท้ายเสมือนหนึ่งคิดว่าซุปเปอร์เล็กเนี่ยไม่กล้าจะปะทะด้วยแล้วฉากเป็นยังไงครับแฮกเกอร์ตี้ก็ยิงหมัดซ้ายเข้าใส่ก่อนแล้วก็เวียงหมัดขวาตามเข้ามาซุปเปอร์เล็กก้มหัวลงให้หมัดขวาของคู่ต่อสู้คร่ำหัวไปแล้วก็ยิงศอกขวาเข้าใส่ตรงขมับขวาเปรี้ยงเดียวแฮกเกอร์ตี้หงายหลังลงอย่างสิ้นฤทธิ์วาดบรรยายภาพอีกทีนะครับฉากสุดท้ายนะฮะตอนนั้นเนี่ยแฮกเกอร์ตี้คิดว่าซุปเปอร์เล็กไม่กล้าสู้ละเพราะนั้นแฮกเกอร์ตี้ก็เลยยิงหมัดซ้ายเข้าใส่แล้วเวียงหมัดขวาตามเข้ามาซุปเปอร์เล็กก้มหัวลงให้หมัดขวาคู่ต่อสู้คร่ำหัวไปแล้วก็ยิงศอกขวาเข้าใส่ตรงขมับขวาเปรี้ยงเดียวแฮกเกอร์ตี้หงายหลังลงอย่างสิ้นฤทธิ์พยายามจะลุกขึ้นก็ลุกไม่ไหวสักพักหนึ่งแฮกเกอร์ตี้ถึงพยุงตัวขึ้นมาได้แต่ตอนนั้นกรรมการจับแพ้ไปแล้วหมดน้ำยาไปแล้วที่นะจังหวะตีศอกใส่ขมับนั่นเองเป็นน็อกประวัติศาสตร์โลกมวยไทยต้องจดจำครับแฟนหมัดมวยคนไหนก็ยากจะลืมไม่ได้ครับถ้าได้เห็นฉากตรงนั้นแล้วนะคือตีศอกใส่ขมับนั่นนะมันไม่ใช่ความบังเอิญมันไม่ใช่ปลายศอกโคจรมาพบกับขมับขวาโดยไม่ได้นัดหมายแต่เป็นความจงใจของซุปเปอร์เล็กที่จะใช้ศอกประกาศิตพิชิตหมัดอันตรายของแฮกเกอร์ตี้และแล้วซุปเปอร์เล็กก็ทำได้อย่างรวดเร็วเพียง47วินาทีของยกแรกเท่านั้นนักดูมวยเขาจะรู้สึกเสียดายนะครับดูยังไม่สะใจเลยมวยมี3ยกหรือ5ยกหรือ8ยกอะไรก็ตาม แต่ปรากฏว่าน็อกกันแค่47วินาทีในยกแรกมันก็ยังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่แต่นี่แหละครับคือความเป็นจริงแฮกเกอร์ตี้เขาก็เลยโพสต์ผ่านอินสตาแกรมของเขาเขาบอกว่าผลการแข่งขันในไฟนี้เขาบอกว่าผลการแข่งขันในไฟนี้ไม่เป็นไปตามที่ผมหวังไว้ผมคิดว่าผมทำให้เขาเพลี้ยงพล้ำบาดเจ็บได้แล้วจึงตัดสินใจพุ่งเข้าไปแต่กลับโดนศอกเขาสวนมาอย่างสวยงามต้องยกเครดิตให้เขาผู้คู่ควรกับชัยชนะครั้งนี้โอ้นี่คือการยอมรับอย่างลูกผู้ชายของแฮกเกอร์ตี้นะครับฟังอีกทีนะครับเขาพูดว่าไงเขาบอกว่าผลการแข่งขันไฟนี้ไม่เป็นไปตามที่ผมหวังไว้ผมคิดว่าผมทำให้เขาเพลี้ยงพล้ำบาดเจ็บได้แล้วจึงตัดสินใจพุ่งเข้าไปแต่กลับโดนศอกเขาสวนมาอย่างสวยงามต้องยกเครดิตให้เขาผู้คู่ควรกับชัยชนะในครั้งนี้นะผมย้อนกลับไปทบทวนอีกทีนะฮะตะกี้นี้ที่ฉากก่อนจะน็อกเนี่ยนะครับฉากสุดท้ายแฮกเกอร์ตี้คิดว่าซุปเปอร์เล็กไม่กล้าปะทะด้วยแฮกเกอร์ตี้ก็ยิงหมัดซ้ายเข้าใส่ก่อนแล้วเวียงหมัดขวาตามเข้ามาซุปเปอร์เล็กก้มหัวลงให้หมัดขวาของคู่ต่อสู้คร่ำหัวไปแล้วก็ยิงศอกขวาเข้าใส่ตรงขมับขวาเปรี้ยงเดียวแฮกเกอร์ตี้หงายหลังลงอย่างสิ้นฤทธิ์จะลุกก็ลุกไม่ไหวนะอันคือฉากสุดท้ายนะครับซุปเปอร์เล็กก็ให้สัมภาษณ์ภายหลังการชนะน็อกสัมภาษณ์ว่าไงครับเขาสัมภาษณ์บอกว่าผมซ้อมจังหวะนั้นนับครั้งไม่ถ้วนผมซ้อมจังหวะนั้นนับครั้งไม่ถ้วนซ้อมมาโดยตรงเก็บไว้เป็นไม้ตายในการเผด็จศึกครั้งนี้ผมดูว่าหากรอจังหวะไม่ชนะแน่ผมจึงเปลี่ยนแผนด้วยการเดินเข้าหาแล้วรอจังหวะพอแฮกเกอร์ตี้ปล่อยหมัดขวาผมจึงชิงจังหวะศอกสวนเข้าทันทีเพราะหมัดกับศอกเมื่อออกอาวุธพร้อมกันศอกจะถึงก่อนหมัดก็ได้ผลทันทีทบทวนตรงนี้นะครับซุปเปอร์เล็กบอกว่าไงซุปเปอร์เล็กบอกว่าผมซ้อมจังหวะนั้นนับครั้งไม่ถ้วนซ้อมมาโดยตรงเก็บไว้เป็นไม้ตรายในการเผด็จศึกครั้งนี้ผมดูว่าหากรอจังหวะไม่ชนะแน่ผมจึงเปลี่ยนแผนด้วยการเดินเข้าหาแล้วรอจังหวะพอแฮกเกอร์ตี้ปล่อยหมัดขวาผมจึงชิงจังหวะศอกสวนเข้าทันทีเพราะหมัดกับศอกเมื่อออกอาวุธพร้อมกันศอกจะถึงก่อนหมัดก็ได้ผลทันทีนั่นคือคำที่ซุปเปอร์เล็กให้สัมภาษณ์นะครับก็ต้องพูดถึงคนอื่นที่เขาได้เห็นเขาได้ติดตามแล้วเขาก็วิจารณ์ไว้นะครับคนนี้คืออดีตแชมป์โลกเหมือนกันนะครับเขาไซกาแล็กซี่เป็นแชมป์โลกหลายสมัยแล้วก็หลายสถาบันด้วยนะครับค่อนข้างจะครองแชมป์ยาวนานทีเดียวนะครับเขาพูดถึงซูเปอร์เล็กอย่างชื่นชมเขาไซกาแล็กซี่พูดว่าไงครับเขาพูดว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะน็อกแฮกเกอร์ตี้ได้เร็วมากๆซูเปอร์เล็กแก้ทางมวยด้วยการที่แฮกเกอร์ตี้ใช้หมัดโถมเข้ามาซุปเปอร์เล็กดักศอกโดนเข้าเต็มๆขมับเลยมันสองแรงบวกมันทำให้ลูกนั้นไม่ว่าใครก็ตามลุกไม่ขึ้นหรอกครับนี่คือคำวิจารณ์ของเขาใส่กาแล็กซี่นะครับคนนักมวยที่มาจากเพชรบูรณ์นะครับเขาใส่กาแล็กซี่มีคู่แฝดนะเขาโค้กกาแล็กซี่ก็ได้แชมป์เหมือนกันนะครับเรานึกภาพออกอยู่นะครับเมื่อไหร่ประมาณ 30-40 ปีที่แล้วเขาทรายบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเขาจะน็อกแฮกเกอร์ตี้ได้เร็วมากซุปเปอร์เล็กแก้ทางมวยด้วยการที่แฮกเกอร์ตี้ใช้หมัดโถมเข้ามาซุปเปอร์เล็กดักศอกโดนเข้าเต็มๆขมับสองแรงบวกทำให้ลูกนั้นไม่ว่าใครก็ตามลุกไม่ขึ้นอีกคนหนึ่งครับเขาพงสิทธิชูชัยหรือว่าชื่อจริงก็คือทวีอัมพรมหาทวีอัมพรมหานี่ตอนหลังก็มาเป็นพนักงานของบริษัทโอสถสภาเต็กเคนอยู่นะครับนะที่จริงก่อนหน้าเขาก็ทำงานอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นนักมวยไทยสร้างประวัติศาสตร์มวยสากลได้เหรียญเงินโอลิมปิกเป็นคนแรกนะครับในปี2527เ ขาพงศ์สิทธิสุขชูชัยหรือทวีอัมพรมหาเนี่ยนะพูดกับผมโดยตรงนะครับผมพอดีผมได้รู้จักกับเขาก็เลยโทรคุยกันเขาพงศ์บอกว่าไงบอกว่าศอกกับเข่าเป็นอาวุธอันตรายที่สุดถึงขั้นที่มวยประเภทคิกบ็อกซิ่งซึ่งฝรั่งนำเอามวยไทยไปปรับแปลงนั้นมีกติกาวางไว้เลยว่าคิกบ็อกซิ่งห้ามใช้ศอกห้ามจับคอตีเข่าเพราะทั้งสองอย่างนี้นักมวยไทยทำได้ดีกว่าชาติอื่นนี่เป็นสิ่งที่เขาพงชี้ไว้นะครับเขาบอกว่าคิกบ็อกซิ่งห้ามศอกห้ามจับคอตีเข่าเพราะคนไทยเก่งเพราะงั้นเถอะชาติอื่นทำก็สู้คนไทยไม่ได้นักมวยไทยบอกทั้งสองอย่างเนี้ยใช้ศอกจับคอตีเข่าเนี่ยเก่งมากนะครับเขาพงยังพูดอีกว่าศอกพิฆาตแฮกเกอร์ตี้ครั้งนี้เป็นสองจังหวะบวกเขาโถมตัวยิงหมัดเข้ามาอย่างแรงแล้วก็โดนสับศอกอย่างแรงที่ขมับแบบนี้ไปต่อไม่ได้เลยต้องรู้ว่านี่เป็นการใช้แม่ไม้มวยไทยสมบูรณ์แบบคือเอาศอกแก้หมัดอย่างเป็นผลนี่เป็นเทคนิคนะครับใช้ศอกแก้หมัดใช้แม่ไม้มวยไทยและเอาศอกแก้หมัดอย่างเป็นผลเขาพงยังบอกต่อนะครับลูกเตะเนี่ยต้องแก้ด้วยถีบเข้าตรงไหนก็สกัดจังหวะเตะของคู่ต่อสู้ได้ชะงักนี่คือคำพูดของเขาพงนะครับแล้วเขาพงยังบอกว่านักมวยที่ถีบได้ฉมังที่สุดในโลกนี่ยกย่องว่าฉมังที่สุดในโลกเลยนะครับนะเขาบอกว่านักมวยที่ถีบได้ฉมังที่สุดในโลกคือสามารถพยัคฆ์อรุณอดีตแชมป์โลกไฟเวทของคนไทยนะเขาพงยกย่องไว้อย่างนี้ขนาดนี้เลยนะครับต้องรู้ว่ามวยไทยมีการแก้ทางกันทุกลูกที่จริงศอกเนี่ยไม่ต้องหนักก็ได้แต่ศอกของซุปเปอร์เล็กหนักด้วยคมด้วยจังหวะดีด้วยลงตรงจุดอันตรายเป็นความคมที่เด็ดขาดเป็นความคมที่เด็ดขาดนี่คือวิจารณ์ของเขาพงสิทธิชูชัยนะครับแล้วเขาก็พอดีผมได้เจอเขาทั้งคู่อยู่พร้อมกันตอนที่ไปที่จังหวัดชัยนาทนะครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยไปในงานหนึ่งก็เจอกันทั้งคู่เลยครับเขาทั้งคู่นี้เขารักกันมากคือเขาพงกับสามารถพยัคฆ์อรุณนะครับทีนี้ผมก็เลยไปค้นตำราแก้ทางมวยของแม่ไม้มวยไทยก็เลยได้พบอะไรครับพบว่ามวยหมัดแพ้มวยศอกมวยศอกแพ้มวยเตะมวยเตะแพ้มวยเข่ามวยเข่าแพ้มวยหมัดวนไปวนมาก็อยู่ตรงนี้ครับบอกว่ามวยหมัดแพ้มวยศอกมวยศอกแพ้มวยเตะมวยเตะแพ้มวยเข่ามวยเข่าแพ้มวยหมัดหรือบางตำราของแม่ไม้มวยไทยบอกว่าไงบอกว่าหมัดแก้ด้วยเข่าแก้ด้วยศอกศอกแก้ด้วยเตะแก้ด้วยหมัดวนเวียนอยู่อย่างนี้นี่คือการแก้ทางของหมัดมวยโดยเฉพาะมวยไทยนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อพินัยอนันตพงศ์โอ้คนนี้เป็นนักดูมวยไม่ใช่มวยนะอย่างเดียวนะครับทั้งฟุตบอลทั้งบาสเกตบอลทั้งกอล์ฟนะฮะคุณพินัยอนันตพงศ์นี่เป็นอดีตรองอธิบดีกรมการปกครองเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรจบรัฐศาสตร์จุฬารุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่สนใจหมัดมวยมากๆเป็นคนเกาะติดขอบสนามกีฬาหลายชนิดเลยครับแล้วคุณพินัยก็ให้ความรู้กับผมว่าไงเขาบอกว่าแม่ไม้มวยไทยนั้นมีการแก้ทางมวยกันได้ตลอดอาวุธทุกอย่างมีจุดเด่นจุดด้อยต้องปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ในเวลานั้นยกตัวอย่างเช่นผุดผาดน้อยวรวุฒิผุดผาดน้อยวรวุฒิเป็นมวยเตะที่ยอดเยี่ยมวันนั้นที่เวทีลุม

0: เข้าตำราแก้ทางของแม่ไม้มวยไทยเห็นไหมครับนี่คือการแก้ทางนะครับนะผมไม่ได้ดูหรอกนะฉากนี้ไม่ได้ดูแต่คุณพินัยอนันตพงศ์เขาบรรยายให้ผมฟังเขาบอกว่าพอถึงยกที่4เป็นไปตามตำราพุทธพาดน้อยมวยเตะโดนพายุหมัดของหัวไซถูกนับ8 2ครั้งพุทธพาดน้อยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการฟันศอกสวนหมัดศอกหนึ่งโดนปลายคางของหัวไซล้มลงไปให้กรรมการนับ10เป็นการพลิกล็อกครั้งยิ่งใหญ่วิธีแก้เกมของพุทธพาดน้อยเข้าตำราแก้ทางของไม้มวยไทยท่านผู้ฟังครับศึกมวยไทยครั้งนี้เนี่ยที่เล่ามาตั้งแต่ตอนแรกซุปเปอร์เล็กในวางแผนซุ่มซ้อมจังหวะมาอย่างดีก็จริงแต่ก็ยังขึ้นกับการช่วงชิงจังหวะในการเข้ากระทำนะครับช่วงชิงจังหวะในการเข้ากระทำครูมวยไทยสอนไว้สอนว่าไงสอนว่าทำทีเป็นถอยปล่อยให้คู่ต่อสู้เชื่อว่าตนเองสิ้นฤทธิ์แล้วจู่โจมในห้วงยามที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงนี่คือลีลาหรือเทคนิคนะครับทำทีเป็นถอยปล่อยให้คู่ต่อสู้เชื่อว่าตนเองสิ้นฤทธิ์แล้วจู่โจมในห้วงยามที่อีกฝ่ายคาดไม่ถึงนี่แหละครับซุปเปอร์เล็กทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็เป็นศอกประกาศสิทธิสถานไปทั่วทั้งโลกนั่นเองนะครับใครได้เห็นก็นะต้องยอมรับความเป็นจริงผมก็เลยได้บทกลอนนะฮะที่จะบรรยายภาพมวยไทยว่าอย่างนี้นะครับสองหมัดสองเท้าสองเข่าสองศอกหนึ่งศีรษะตรึงตอกคู่ต่อสู้มวยหมัดแพ้มวยศอกบอกคำครูศอกแพ้เตะต้องรู้ตำรามวยมวยเตะยังแพ้ซึ่งมวยเข่าเข่าแพ้หมัดรุกเร้าจำไว้ด้วยนวะอาวุธไทยอันรุ่มรวยแรงฤทธิ์ถึงขั้นมวยมรณามนยันหลักหักคอเอราวันจระเข้ฟาดหางพลันเข้าใบหน้าหนุมานถวายแหวนบรรเจิดตาหักงวงอัยราบรรเจิดใจมวยไทยแรงฤทธิ์ด้วยพิษสงฝรั่งงงนิ่งงันมันเป็นชะไหนงดงามในรุนแรงอันแกร่งไกรแม่ไม้มวยไทยวิถีวัฒนธรรมนี่คือฤทธิ์เดชของมวยไทยที่กระชอนไปทั่วทั้งโลกจนกระทั่งหลายชาติหลายภาษาบัดนี้หันมาเรียนมวยไทยกันมีค่ายมวยในอังกฤษในสหรัฐอเมริกาในฝรั่งเศสเยอะแยะมากมายนะครับเรียนกันอย่างชนิดที่ว่าตั้งอกตั้งใจแล้วก็นำไปใช้ในการเป็นอาชีพหรือนำไปฝึกฝนออกกำลังกายอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งของมวยไทยที่เป็นมรดกสืบทอดกันมายาวนานแล้วก็เป็นสมบัติของประเทศไทยที่สมควรแก่การหวงแหนนะครับเบรกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหลังค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับ
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่

0: ้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
2: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plusช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
3: ์ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์สวัสดีครับในช่วงหลังเบรกของบอกเล่าประสาประสานก็อย่างนี้แหละครับถ้าเผื่อว่าไม่ใช่การสัมภาษณ์สดคือหมายความว่าถ้าผมพูดเดียวเพียงคนเดียวว่าแทนที่จะพูดเต็มเวลายาวถึงเกือบ50นาทีในช่วงเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มผมก็มักจะมีเล่าขานตำนานเพลงมาเป็นส่วนท้ายของรายการการเล่าขานตำนานเพลงเนี่ยมันทำให้เพลงเพราะขึ้นนะครับและถ้าพูดอย่างยุติธรรมแล้วเพลงนั้นสร้างนักร้องให้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาได้คนที่ดังคือนักร้องแต่คนที่แต่งเนี่ยบางทีไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเลยถ้าเผื่อผลงานยังไม่มากมายไม่กระเดื่องวงการบันเทิงแต่งเพลงเดียวดังก็ดังแต่ตัวเองไม่ดังหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาแสดงเนี่ยคนที่แสดงคือนักร้องไม่ใช่นักแต่งเพลงพอเขาแต่งเพลงแล้วก็เพลงก็กลายเป็นสมบัติสาธารณะไปก็เลยทำให้ผมเห็นคุณค่าว่าเอ๊ะนักแต่งเพลงนั้นเขามีความหมายนะเขาเป็นต้นทานนะเขาเป็นตาน้ำนะเขาเป็นคนที่ช่วยให้เพลงมีคุณค่าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเพลงนี้ที่จะเล่าสู่กันฟังเนี่ยชื่อว่าเพลงสังนางโอ้เพลงนี้ดังนะครับประมาณกี่ปีมาแล้วล่ะ30ปีมาแล้วมั้งนะฮะประมาณนั้นนะครับใครได้ฟังเพลงนี้ก็จะต้องรู้สึกตามขึ้นมานะครับนะนึกออกไหมครับไหล่นี้อย่าให้ใครมากอดมือนี้อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี้อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี้อย่าให้ใครลูบคลำโอ้โหเนี่ย4ประโยคเนี่ยเป็น4ประโยคที่คนฟังเพลงแล้วก็จะต้องรู้สึกตามขึ้นมาทันทีนะครับทีนี้เรื่องราวเป็นมายังไงนะครับเพลงนี้ชื่อว่าเพลงสั่งนางและเพลงสั่งนางเนี่ยทำให้นักร้องคนหนึ่งชื่อว่ามนต์สิทธิ์คำสร้อยดังเป็นพลุแตกแล้วก็ดังอย่างไม่คาดฝันดังด้วยความบังเอิญด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่จริงทีมงานที่เขาทำเพลงเนี้ยเขาอยากจะลองเปลี่ยนเอานักร้องที่ไม่มีชื่อเสียงมาทดลองเพลงนี้สินี่คนแต่งคือใครครับ สถาพรแก้วสุโภไม่ค่อยคุ้นใช่ไหมครับชื่อนี้เราคุ้นชื่อมนต์สิทธิ์คำสร้อยแต่เราไม่ได้คุ้นชื่อสถาพรแก้วสุโภซึ่งเป็นคนแต่งเพลงนะครับคนแต่งชื่อสถาพรแก้วสุโภคนร้องคือมนต์สิทธิ์คำสร้อยชื่อเพลงคือเพลงสั่งนางเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเนื้อเพลงเป็นยังไงแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกออดอ้อนออดซอดีนะครับแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีความรักที่พี่มอบไว้ให้นี้พี่ยินยอมพร้อมพรีให้แต่แม่นางนี่คือบทแรกนะครับย่อหน้าแรกหมดใจไม่มีเหลือให้ใครต่อพี่จะขอพักดีไม่มีจืดจางวอนน้องอย่าให้พี่ต้องผิดหวังถึงคราวเหินห่างพี่ขอสั่งนางก่อนลาทีนี้ก็มาถึงท่อนแยกซึ่งเป็นไฮไลท์นะครับไหล่นี้อย่าให้ใครมากอดมือนี้อย่าให้ใครมาจับหน้าผากนี้อย่าให้ใครมาจูบแก้มนี้อย่าให้ใครลูบคลำแก้วตาเจ้าอย่าลืมพี่ที่สั่งความหลังสองเราให้เฝ้าจดจำจงถนอมความรักอย่าให้บอบช้ำอย่าลืมถ้อยคำที่พี่พร่ำสั่งนาแล้วก็ร้องซ้ำนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงลูกทุ่งเพลงนี้เนี่ยนะฮะเพลงสั่งนางเนี่ยมันอยู่ตรงมันมีเสน่ห์ตรงที่สำนวนว้าวอนนะครับเป็นสำนวนว้าวอนคลาสสิกแบบบ้านๆด้วยถ้อยคำง่ายๆแต่ว่าโดนใจเพราะนั้นวักทองที่ห้ามหนุ่มที่ไหนมากอดมาจับมาจูบมาลูบคลำนั้นสาวคนที่เป็นแฟนได้ฟังก็หัวใจอ่อนระทวยครับได้อารมณ์ประหนึ่งวักทองของเพลงสาวนาสั่งแฟนของพุ่มพวงดวงจันทร์จำได้ไหมครับพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นร้องว่าหากพี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องบ้างเนออย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพาหญิงงามกลับมายามน้ำใจหากพามาได้แต่อย่าให้อีสวยเกิดโอ้โหนี่เป็นคำว้าวอนที่น่ารักน่าสงสารน่าเห็นใจนะครับถ้าพี่กลับมาซื้อผ้าตาฝากน้องบังเนออย่าให้คอยเกิดนะพี่อยากมีเสื้อใหม่อย่าพาหญิงงามกลับมาหยามน้ำใจอย่าพามานะแต่ถ้าหากพามาเนี่ยอย่าให้สวยเกินคือถ้ามันไม่รู้จะทำยังไงพามาจริงก็อย่าให้สวยเกินเนี่ยจะได้ไม่รักสาวคนนั้นมากกว่าตัวเองอะไรทำนองนี้นะครับเพราะวัดทองเนี่ยดังเปรี้ยงปร่างด้วยถ้อยคำอ้อนวอนที่สุดแสนจะเจียมเนื้อเจียมตัวว่าวอนจริงแต่ก็เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเสียสละถึงขั้นว่าถ้าจะพาสาวอื่นมาแล้วก็อย่าให้สวยเกินนี่แหละครับน้ำใจสาวบ้านนอกไม่ต้องการให้หนุ่มคนรักไปหลงไหลคนสวยจนลืมสาวบ้านนาทีนี้นักร้องเนี่ยนักร้องที่ตะกี้ที่เล่าให้ฟังมนต์สิทธิ์คำสร้อยเนี่ยนะครับเป็นคนมุกดาหารนะครับชื่อจริงเขาชื่อว่าบุญถึงแก้วสีนวลบุญถึงแก้วสีนวลเกิดที่ไหนเกิดที่ตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารจบชั้นไหนจบชั้นประถมปีที่4จากโรงเรียนบ้านทรายไหลแล้งโรงเรียนบ้านทรายไหลแล้งก็ที่นิคมคำสร้อยนั่นเองนะครับแล้วก็เดินทางกรุงเทพหวังจะเป็นนักร้องคาเฟ่แต่แล้วก็เป็นได้เพียงเด็กรับรถและพนักงานเสิร์ฟเขาจะได้โอกาสร้องเพลงก็ต่อเมื่อคืนนั้นนักร้องตัวจริงไม่มาเขาก็เลยทำไงครับอยากร้องเพลงเนี่ยก็ประกวดร้องเพลงตามเวทีต่างๆเท่าที่จะไปได้วันนี้ปรากฏว่าอาจารย์สถาพรแก้วสุโภคนอีสานแล้วก็เป็นนักดนตรีเล่นตามห้องอาหารครับเป็นคนแต่งเพลงนี้ไว้ร้องเล่นกันในวงดนตรีเท่านั้นแหละเพลงเนี้ยเพลงสั่งนางเนี่ยนะครับ ตอนจะเข้าไปหากินที่กรุงเทพเนี่ยอาจารย์สถาพรก็ร้องเพลงนี้กับใครครับร้องในบ้านแล้วก็ร้องกับภรรยานะครับเล่นกระเซ้ากันเป็นการร่ำราด้วยอารมณ์สนุกสนุกร้องว่าไงครับร้องว่าแก้วตาหันมาแก้วตาหันมาฟังพี่จะบอกเจ้าจงตั้งใจฟังไว้ให้ดีเนี่ยนะครับร้องกับภรรยานี่ภรรยาก็มีอารมณ์สนุกไปด้วยครับที่เนื่องจากเรียนแค่ป.4 ประถม4มนต์สิทธิ์เนี่ยจะไปสมัครงานที่ไหนก็ถูกปฏิเสธหมดไม่มีใครเขารับเรียนน้อยว่างั้นเถอะถึงแม้ว่าเสียงร้องจะพอไปได้เรื่องหน้าตานี่สอบตกเลยนะครับหน้าตาก็คือคนอีสานแบบต่างจังหวัดนั่นแหละนั้นเสนอตัวไปที่ไหนพอเห็นหน้าค่ายเพลงก็บอกไม่หล่อไม่มีจุดขายหน้าตาไม่หล่อไม่มีจุดขายมนต์สิทธิ์ทำไงครับมนต์สิทธิ์เปลี่ยนวิธีสมัครโดยการส่งเทปเสียงไปก่อนคราวนี้ได้ผลครับห้างชัวออดิโอในห้างชื่อว่าสุเทพไตรวัฒนานนท์เอ๊ะพอฟังเสียงแล้วสนใจเสียงเข้าท่านี่ตัวเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แหละแต่เสียงเข้าท่าในห้างสุเทพพูดว่าไงครับเห็นหน้าตาจืดจืดจ่อยๆก็เลยรับเอาไว้นี่คือคำพูดของในห้างทีนี้พอมีเพลงสั่งนางเข้ามาที่ชูออดิโอในห้างก็วางตัวไว้แล้ววางตัวให้เอกพจน์วงนาคเป็นคนร้องครับแต่ว่าทีมงานของชัวก็บอกว่าไงบอกเอกพจน์มันรูปหล่อมีแต่นางจะสั่งมันสั่งนางไม่ได้หรอกเอามนต์สิทธิ์ดูสินักร้องหน้าใหม่นี่คือคำเสนอข้อเสนอของทีมงานบอกว่าเอกพจน์มันรูปหล่อมีแต่นางจะสั่งมันสั่งนางไม่ได้หรอกเอามนต์สิทธิ์ดูสินักร้องหน้าใหม่เท่านั้นเองครับงานเข้าเลยครับในห้างก็เรียกมนต์สิทธิ์เข้าไปหาปรากฏว่ามนต์สิทธิ์นี่ครับบังเอิญผมโชคดีผมได้มีคนแนะนำเลยโทรศัพท์ไปคุยก็ได้ความว่าไงมนต์สิทธิ์บอกว่าเพลงเนี้ยมาถึงผมโดยบังเอิญครับเพลงนี้มาถึงผมโดยบังเอิญนี่ก็ถือว่าจะเป็นดวงเป็นโชคหรืออะไรก็แล้วแต่ครับถึงคราวคนจะดังก็ห้ามกันยากละมนต์สิทธิ์บอกว่าไงบอกผมอยากให้เพลงมีลูกเล่นเพราะว่าต้นฉบับไม่มีเป็นแนวร้องสตริงธรรมดาผมก็เอาการเล่นลูกโคแบบต้อมเรนโบว์และใช้ลีลาแบบสอนเพชรสอนสุพรรณเข้ามาใช้แล้วก็เล่นลูกโคตรงท้ายวรรคไหลนี้อย่าให้ใครมากอดกอดมิดดอเด็กดอเด็กดอเด็กดอเด็กหลายๆดอเด็กเนี่ยนะครับมือนี้อย่าให้ใครมาจับนะเหมือนมีบอมใบไม้ตามอีกหลายตัวหน้าผากนี้อย่าให้ใครมาจูบเนี่ยผมก็ทำแบบมนต์สิทธิ์คำสร้อยไม่ได้นะครับแต่นึกออกใช่ไหมครับแก้มนี้อย่าให้ใครลูบคลำนะคือไอ้คำสุดท้ายเนี่ยครับอัมคำกอดรอจับปั๊บจูบปุ๊บมันกลายเป็นลูกเล่นท้ายคำก็เป็นการเล่นลูกโคนั่นเองนะครับเพราะอย่างนี้เข้าก็ปรากฏว่านะในห้างก็เลยก็ตำหนิบอกว่าเล่นลูกโคยาวไปหน่อยผมก็เลยตัดทิ้งบอกให้สั้นลงแล้วจากนั้นก็ให้หนุ่มภูไทยเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสานเพลงออกมาตามที่ได้ฟังกันในที่สุดก็ปรากฏว่าเพลงนี้ก็ดังขึ้นมามนต์สิทธิ์คำสร้อยพูดไงบอกโชคมาถึงผมโดยไม่คาดหมายโชคมาถึงผมโดยไม่ได้คาดหมายลองคิดดูนะครับคิดดูเถอะว่าเดิมทีนั้นในห้างสุเทพไตรวัฒนานนท์เจ้าของชัวออดิโอเนี่ยซึ่งเป็นค่ายเพลงค่ายหนึ่งนะครับบอกว่าจะให้เอกพจน์วงนาคเป็นคนร้องเพลงนี้หน้าตาก็ให้เสียงก็ให้แต่ปรากฏว่าทีมงานบอกว่าเอกพจน์มันรูปรอมีแต่นางจะสั่งมันสั่งนางไม่ได้หรอกลองเอามนต์สิทธิ์สิมนต์สิทธิ์เลยเหมือนส้มหล่นครับเหมือนถูกหวยว่างั้นเถอะ พอมีลูกเล่นเล่นลูกคอผสมผสานเข้าไปด้วยก็เลยได้ผลเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาจนกระทั่งนะในห้างเรียกตัวแล้วเมื่อทดลองร้องทดลองฟังทดลองเล่นลูกคอตอนท้ายวรรคก็ยิ่งทำให้เพลงนี้ดังกระเดื่องทั่วทั้งแผ่นดินแล้วก็ทำให้คนจดจำได้ชื่อของมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะเด็กที่เรียนแค่ประถม4ก็กลายเป็นนักร้องเงินล้านขึ้นมาในเวลาไม่นานเท่าไหร่นี่เลยครับบทคนจะดังก็ดังขึ้นมาโดยไม่ทันคาดคิดบทจะได้รับโชคก็ได้รับโชคขึ้นมาทั้งที่มันไม่ใช่ตัวบุคคลที่วางไว้ให้เป็นคนร้องและนี่คือความเป็นจริงของชีวิตว่าในบางจังหวะบางเวลาบางโอกาสมันก็มาถึงอย่างไม่ตั้งใจแต่ไอ้ความไม่ตั้งใจนั่นแหละที่ทำให้เกิดผลที่มีความหมายมหาศาลทั้งต่อตัวเองต่อชีวิตต่อครอบครัวแล้วก็กระทั่งต่อสังคมนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์เพลงลูกทุ่งไทยที่สังคมไม่สามารถจะลืมเลือนได้ฟังได้ครับเพลงสังนางโดยมนต์สิทธิ์คำสร้อยรับฟังได้ณบัดนี้เลยครับแล้วก็อย่าลืมสังเกตด้วยว่าลูกคอเขาเล่นลูกคอกันยังไงถึงทำให้เป็นที่ประทับอกประทับใจได้ขนาดนี้สวัสดีครับ
4: บอกเล่า965ช่วงเล่าขานตำนานเพลง

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จริงโดยตัวจริงบนเวทีระดับโลกคุณแชมป์สมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์ร่วมด้วยวิวัฒน์อุตสาหกิจนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทยทั้งสัมมนาเข้มข้นและโชว์เคสสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปลี่ยนมุมมองงานดีไซน์ของคุณไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ Line @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
4: นาทีเวลาของโลกยามเช้า5:05 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้เป็นวันแรม11ค่ำเท่ากับวันที่นะครับ11มิถุนาแรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียเป็นวันของสงครามในทะเลแห่งใหม่นะครับก็ไหนๆว่าจะปลุกระดมให้มนุษย์ลบกันเพราะมนุษย์ยังไม่เจริญใช่ไหมมนุษย์ก็จะต้องลบกันต่อไปนะส่วนมนุษย์ที่อิหร่านอิสราเอลอเมริกาเขายังลบกันอยู่นะครับแล้วก็ขู่ว่าจะลบกันต่ออีกแต่สำหรับทะเลไทยผมขอประกาศสงคราม UNCLOS WAR หรือ UNCLOS WAR สงครามทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาที่เริ่มตั้งแต่วันที่2มิถุนายน2026วันที่เขมรประกาศสงครามทางกฎหมายระหว่างประเทศโอเคเดี๋ยวพูดให้เรียบร้อยหน่อยเดี๋ยวจะตกใจคือหมายความว่าผมก็ประชดชีวิตนะครับคือเราอุตส่าห์หยุดรบทางภาคพื้นดินแล้วตั้งแต่ปลายปีเดือนธันวาคมที่จันทบุรีดังเพลงลูกทุ่งที่ว่าพบกันที่จันทบุรีเสร็จแล้วจะมาพบกันในอ่าวไทยอีกโอเคเขมรก็นำเรื่องเข้าสู่กระบวนการสร้างประชาชาติว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยกฎหมายทะเล United Nations Clause นะครับ UNCLOS Convention on the Law of the Sea อันนี้เราคุยกันทุกวันเลยนะครับหวังว่าจะเบื่อนะครับมันผมก็จะคุยต่อไม่ให้เบื่อก็เลยเปลี่ยนไตเติ้ลใหม่นะครับหรือว่าต้นรายการให้บื้อหวาหน่อยจะได้มีคนดูเยอะๆครับก็คือว่าสงคราม UNCLOS WAR ระหว่าง Thailand versus Cambodia อันนี้จะเป็นสงคราม21วันนะครับ21วันหมายความว่าประกาศสงครามโดยยื่นเรื่องต่อสหประชาชาติ2มิถุนายนเท่าที่ผมติดตามข่าวสารนะครับแล้วการประนอมภาคบังคับตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเนี่ยถ้ามาถึงภาคบังคับแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านภาคปรองดองรอมชอมคุยกันเองหรือภาคเป็นทางการฟ้อง UN ตั้งกรรมการประนอมหรือกรรมธิการประนอมอันนั้น2ขั้นเขมรข้ามานะครับมาสู่ขั้นที่3ประนอมภาคบังคับเลยเขมรนี่ใจร้ายมากๆเลยนะแบบแข็งกร้าวอ่ะบังคับไทยอ่ะแล้วไทยอ่ะก็ต้องไปอันนี้ผมอธิบายแล้วไทยต้องไปนะครับเพราะว่าต้องไปชี้แจงว่าไม่ยอมรับก็ได้ซึ่งผมคิดว่าอะไรยังไงก็ต้องไปถ้าไม่ไปเนี่ยตามกฎหมายทะเลระหว่างประเทศขั้นประนอมภาคบังคับก็เขมรก็มีสิทธิ์ยกเลิกเรื่องนี้ได้แต่พอไม่ยกเลิกเขาก็จะบอก UN ให้แต่งตั้งตัวแทนประเทศไทยตามใจชอบเลยนะครับไทยไม่เกี่ยวเพราะไทยไม่มาถ้างั้นเราก็เสียเปรียบนะครับไอ้ที่เราไปตามคำชักจูงหรือบังคับของ กฎหมายระหว่างประเทศที่เขมรเลือกใช้นี่ผมก็มีความรู้สึกเสียหน้าเล็กน้อยนะครับผมเป็นคน อยากได้หน้านะครับก็คือประเทศไทยต้องแรงกว่านี้แต่โอเคไปนะครับภายใน21วันตามกฎหมายระหว่างประเทศถ้าไปแล้วผมขอให้ไปบอกว่าไม่เอาด้วยนะที่ทำข้ามขั้นตอนขอให้กลับไปเริ่มขั้นตอนที่หนึ่งของกฎหมายทะเลเนี่ยก็คือคุยกันเองก่อนถ้าคุยไม่รู้เรื่องตั้งกรรมธิการประนอมไม่รู้เรื่องกรมประนอมบังคับมันจะมี3ขั้นตอนนะอ่านกฎหมายตลอดทั้งหมดแล้วนะครับวันนี้ผมเลยกลายเป็นผู้ที่พอรู้เรื่องมากขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายทะเลนะเพราะอ่านแล้วก็พลิกไปพลิกมาเพื่อจะพูดให้มันถูกต้องจะยุรัฐบาลให้รักษาความรู้สึกของผมหน่อยนะครับว่าหมายถึงความรู้สึกของคนไทยนะครับว่าเขมรจูงเราอธิบายแล้วนะครับว่าจำเป็นต้องไปตามกฎหมายแต่ถ้าไปแล้วเข้าสู่กระบวนการโดยไม่ทำอะไรขวางเขมรเลยไม่ได้ต้องเข้าไปแล้วขวางทันทีบอกว่าไม่รับกระบวนการนี้คือการรับกระบวนการนี้คือการรับเพื่อเข้าไปไม่รับนะครับโอเคครับผมก็เลยนับถอยหลังหรือจะนับคืบหน้าก็ได้วันนี้เป็นวันที่10นับจากวันที่2นะครับของสงครามกฎหมายทะเลระหว่างไทยกับเขมรเป็นสงครามทางกฎหมายระหว่างประเทศนะครับไม่ได้หยิบอาวุธมารบกันเลยก็หยิบปากกาหยิบกระดาษแล้วก็หยิบอีเมลโยนกันไปโยนกันมาถ้าเจอหน้ากันเมื่อไหร่ก็อาจจะพูดคุยกันต่อก็ได้นะครับคุณอนุทินก็เจอหน้านายกเขมรเมื่อไม่นานมานี้นะในที่ประชุมระหว่างประเทศก่อนที่คุณอนุทินก็เพิ่งกลับมานะครับแต่ผมก็ตามดูว่าแกจะเอายังไงนะครับท่านอนุทินชาญท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลจะเอายังไงจะมีการประชุมครม.เมื่อวันอังคารไม่ก็ไม่เพราะว่าท่านไปเวียดนามกลับมามันเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.มีการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไอ้ผมก็เข้าไปดูเว็บไซต์รัฐบาลไทยเท่านั้นเองนะครับเพื่ออยากจะดูว่าเขาคุยเรื่องทะเลกับเขมรไหมนะครับก็ไปดูเฉพาะดูที่เว็บไซต์สำนักนายกหรือเว็บไซต์รัฐบาลไทยนะครับก็สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งประชุมกันเมื่อวานประชุมวันพุธนะครับ10มิถุนายน2569อันนี้เป็นภาพจากเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยก็ไปดูวาระการประชุมแล้วก็พบว่ามันก็เหนื่อยใจนะครับคือเขาไม่มีเรื่องที่เราอยากให้เขาประชุมไงคือไม่มีเรื่องเขมรเข้าสู่วาระการประชุมไม่มีเรื่องกฎหมายทะเลเข้าสู่วาระการประชุมนะแล้วเรื่องที่ผมจะตามตลอดชีวิตของรัฐบาลคุณอนุทิน4ปีจากนี้ไปนะครับเพื่อจะให้แกอยู่ต่ออีกสัก4ปีถ้าแกทำเรื่องที่ผมตามก็คือเรื่องบริหารโครงสร้างการชลประทานเพื่อกักเก็บน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบนให้มันเชื่อมต่อกับเจ้าพระยาเพื่อไม่ให้ภาคเหนือน้ำท่วมตอนนี้ภาคเหนือน้ำท่วมฉับพลันโคลนถล่มเดี๋ยวถ้าฝนตกมากๆก็เจออีกก็ยังไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลจะแก้ปัญหาแหล่งน้ำในลักษณะการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานคือโครงการใหญ่ไม่ค่อยคิดอะไรใหญ่เลยอ่ะชอบคิดเรื่องเล็กๆนะครับนะมาแตกนะรัฐบาลปกติก็จะคิดเรื่องใหญ่ๆโครงสร้างใหญ่ๆเรื่องเล็กๆก็ให้ปลัดกระทรวงให้รัฐมนตรีไปทำกันในกระทรวงคือมอบอำนาจให้ไปทำไม่ต้องมาเข้าที่ประชุมครม.เรื่องใหญ่ก็เลยไม่มีครับเรื่องทะเลเมื่อวานก็ไม่มีเรื่องที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างแหล่งน้ำชลประทานลุ่มยมตอนบนที่ผมใฝ่ฝันนักหนาจะเห็นเสียบโมเดลหรือถ้าจะมีทางเลือกอื่นก็ว่ามาไม่มีครับและเรื่องที่รัฐบาลแสดงปรากฏการณ์ที่ผมรู้สึกถ้าจะดีนะก็คือให้นักธุรกิจภาคเอกชนมาคุยกันอยู่วันนึงนะครับผมหวังว่าจะเห็นว่ามีการประชุมเขาเรียกว่าคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนสมัยพลเอกเปรมเรียกว่าเรียกย่อว่ากรอประชุมทุกเดือนอันนี้ผมก็ยังไม่เห็นว่ามันจะมีการตอบตามต่อยังไงหรืออาจจะเป็นไปว่าเดือนนี้ยังไม่มีหรือจะปลายเดือนไม่ทราบนะครับควรจะประชุมกับภาคเอกชนทุกเดือนแต่ไม่ใช่ประชุมเฉพาะกับหัวหน้าบริษัทใหญ่ๆมหาเศรษฐีเท่านั้นควรคุยกับพวกมหาเศรษฐีแหละเพราะว่าเขา กำกับดูแลเศรษฐกิจของไทยในเรื่องการจ้างงานและการผลิตส่งออกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเป็นหัวใจแต่ว่าถ้าจะให้ดูดีเป็นทางการก็คุยกันเป็นทางการระหว่างรัฐบาลกับเอกชนเรียกว่าคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนกรอซึ่งมันประกอบไปด้วยประธานหรือนายกนะสมาคมการค้าหอการค้าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วแต่ท่านจะแยกย่อยไปนะครับอันนั้นคือคุยกับภาคธุรกิจแล้วก็แยกประชุมกับนักประชาชนภาคประชาชนอันนั้นอาจจะมีการประชุมสมมติว่าประชุมกับกรอหรือภาครัฐเอกชนทางสายธุรกิจอุตสาหกรรมเดือนละหนึ่งครั้งท่านนายกก็จะประชุมกับภาคประชาชนเดือนละหนึ่งครั้งอันนี้เป็นคำแนะนำจากผมเฉยๆผมก็มีความรู้สึกว่ามันทำได้นะ ก็คือพบกับภาคประชาชนไม่เอาภาคคนรวยนะเอาภาคคนจน เดือนละหนึ่งครั้งก็ไปจัดกรอบมาแล้วกันว่าใครเป็นตัวแทนภาคประชาชนแบบไหนสมัยที่ผมอยู่อินเดียกลับไปเรื่องเก่าอีกแล้วนะครับขอประทานโทษพี่น้องผู้อายุน้อยทั้งหลายคือว่าพอไปบ้านนายกรัฐมนตรีอินทิราการทีคือบ้านพักนายกรัฐมนตรีอินเดียเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับรัฐสภานะแยกไปนิดนึงนะครับมันจะมีถนนกลางที่จะเรียกว่าถนนราชดำเนินก็ได้นะที่มีพาเหรดมีอะไรต่างๆเราไปดูกันทุกปีวันชาติวันสาธารณรัฐอินเดียอะไรพวกนี้นะครับแล้วไม่ไกลจากนั้นมันจะมีซอยถนนเล็กๆอยู่ถนนหนึ่งบ้านนายกรัฐมนตรีอินทิราผมเคยไปอยู่วันนึงนะครับเพื่อไปพบนายกรัฐมนตรีอินทิราการทีกับคณะนักเขียนอัฟโรเอเชียนนักเขียนไทยนักเขียนไทยก็จะมีพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์อัศริธรรมโชติก็แล้วผมก็ไปประกบพี่สองคนนักเขียนรางวัลสีไลศิลปินแห่งชาติที่ผมไปเพราะว่าเขาชวนมาให้ลุงเกียรติไปช่วยนำทางหน่อยเพราะว่าผมเป็นเด็กแถวนั้นก็ไปก็เลยได้โอกาสไปบ้านนายกรัฐมนตรีอินทิราการทีท่านนายกรัฐมนตรีอินทิราการทีของอินเดียปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบนายกคนปัจจุบันปฏิบัติแบบนี้หรือเปล่านะครับในยุคนั้นเนี่ยอินทิราการทีจะตื่นเช้ามืดชาวบ้านมารอพบปูเสือนั่งสนามหน้าบ้านคอยท่านนายกเดี๋ยวพอถึงเวลาท่านเรียบร้อยก็ออกมาสวัสดีทักทายชาวบ้านแล้วแต่ว่าจะจัดกลุ่มใดเข้ามาพบเรียงตามคิวนะครับกลุ่มของผมที่ไปกับพี่นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์กับคุณอัศริธรรมโชติศิลปินแห่งชาติสีไร้นะสองท่านเนี่ยครับผมก็เลยได้มีโอกาสสิทธิพิเศษไปโอเคสมัยผมเป็นผู้นำนักศึกษาหอพักนานาชาติที่มหาลัยเดลีผมก็ได้โอกาสพิเศษเพราะว่าเราเป็นผู้นำนักศึกษาแม้ว่าผู้นำหอพักนะครับเป็นประธานหอพักนานาชาติผมได้พบนายกได้พบประธานาธิบดีได้จับมือประธานาธิบดีวีวีกีรีไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีราชปฏิบวานอะไรพวกนี้นะอินทิราคารทีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านทุกเช้าจะพบกับชาวบ้านจัดกลุ่มมาแล้วก็ฝ่ายเลขาก็จะเรียงคิวให้นะครับแล้วกลุ่มของนักคิดนักเขียนจากแอฟริกาและเอเชียฝ่ายไทยก็มีตัวแทนโดยอย่างที่ว่านะครับอัศริธรรมโชติกับนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ผมเป็นเพียงเหมือนกับเป็นไกด์เป็นผู้ประกบบินไปฟรีตามเขาไปด้วยนะครับโอ้น่ารักมากเพราะว่าท่านนายกอินทิราการทีก็มาพบชาวบ้านพอเสร็จจากคิวชาวบ้านอินเดียปุ๊บก็เป็นคิวพวกเราชาวแอฟริกันและเอเชียที่เป็นนักเขียนครับหลายสิบคนครับไปสัมมนากันสัปดาห์หนึ่งอยู่ที่เดลีแล้วก็ท่านก็ทักทายปราศรัยสวัสดียกมือพนมมือนมัสเตแล้วก็คุยไปใครอยากถามอะไรก็ถามผมก็เลยยกมือขึ้นถามคำถามหนึ่ง พวกนักเขียนอัฟโรเอเชียนทั้งหลายรวมทั้งพี่นวรัตน์กับอัศริเขาก็ยิ้มเฮ้ยงงสมเกียรติถามอะไรวะนะครับผมก็ถามท่านนายกอินทิราการทีครับบอกว่าแมวของท่านเป็นไงบ้างแมวสยามแมวไทยอ่ะที่ชื่อโซบ้าเดอะกรีกแกก็ยิ้มเพราะแกก็จะเบื่อเรื่องนันอะไลเมนต์การเมืองระหว่างประเทศภูมิรัฐศาสตร์พวกนักเขียนแอฟริกันเนี่ยเขาจะชอบถามเรื่องจริงจังผมก็ถามเรื่องไร้สาระแกก็ยิ้มไปคุยยาวเลยบอกโอ้ยแมวสยามหรือไซมิสแคทที่ฉันมีเนี่ยไอชื่อโซบ้าเดอะกรีกคือผมจะรู้จักชื่อมันก็ทึ่งใช่ไหมนายกรัฐมนตรีแกบอกว่า ตัวแทนคนไทยทำไมรู้จักชื่อแมวชั้นอะไรประมาณนั้นนะแน่ผมก็มีวิธีตั้งคำถามคือแมวแกชื่อโซบาเดอะกรีกแกรักมากแมวไทยนะครับแมวไซมิสแมววิเชียรมาศ9แต้มแกบอกตอนนี้งานยุ่งก็เลยให้ลูกสะใภ้ไปเลี้ยงแล้วมานิก้าคานทีนะครับโอเคครับจบข่าวเรื่องอินเดียมาเรื่องการประชุมครม.ที่ผมบ่นโอเคปกติตอนเช้าคือว่าผมเข้าไปดูแล้วมันไม่มีวาระใหญ่ที่ผมเฝ้าฝันรออยู่คือเรื่องทะเลเขมรกับไทยในอ่าวไทยกฎหมายทะเลระหว่างประเทศมันเรื่องเร่งด่วนนะก็บอกแล้วเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะถึงวันที่21เส้นตายนะครับถ้าจะทำก่อนโดยไม่ผ่านครม.มันก็ไม่ได้แต่ก็ดีนะถ้ายังไม่ถึงเส้นตายก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจจะเข้าครม.ก็ได้แล้วระหว่างนี้อีก7วันท่านรัฐมนตรีต่างประเทศท่านนายกรัฐมนตรีและผู้ที่สนใจเกี่ยวข้องก็จะได้รุมสกรัมพูดคุยถกเถียงกันให้แบบเสด็จน้ำให้ยาวขึ้นท่านนายกก็จะได้มีวิธีคิดหลากหลายคุณศิริศักดิ์พวงเกศแก้วก็อาจจะมีวิธีคิดที่หลากหลายมากขึ้นถ้าได้ยินผมบ้างผมอาจจะได้สักวรรคสองวรรคผมก็มีกิเลสเล็กน้อยเท่านั้นเองว่าความคิดเรามันน่าจะเป็นที่รับฟังได้แต่อาจจะมันไม่เข้าแก๊ป 100% หรือเข้านิดหน่อยก็ยังดีครับนี่เราก็ช่วยกันนะครับมันก็โอเคครับการประชุมครม.เมื่อวานไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องสลักสำคัญเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่ๆเรื่องน้ำก็ไม่มีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำไม่มีนะครับแล้วก็เรื่องเขมรไทยทะเลไทยอนุสัญญากฎหมายทะเลก็ไม่มีนะครับการประชุมเมื่อวานผมจะลองเล่าให้ฟังย่อๆนะครับซึ่งท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะผมตัดปะมาเพื่อตอกย้ำว่ามีแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเสียเวลาใช่ไหมเช่นเรื่องร่างระเบียบว่าด้วยการเรื่องที่หนึ่งกลุ่มวาระแรกก็จะเป็นกฎหมายกลุ่มวาระที่สองก็จะเป็นเศรษฐกิจสังคมกลุ่มวาระที่สามเป็นต่างประเทศวาระที่สี่แต่งตั้งโยกย้ายเป็นอย่างเงี้ยครับก็เปิดแฟ้มมาก็เจออ้าวเรื่องแรกอันนี้ผมจินตนาการเอาเพราะว่าการประชุมในเมืองไทยเนี่ยระบบราชการหรือแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยประธานก็นั่งหัวโต๊ะไม่ต้องคิดมากจะมีแฟ้มมาให้เลขาฝ่ายเลขาเอาแฟ้มมาให้แล้วฝ่ายเลขาก็จะคอยอ่านแล้วท่านประธานก็จะถามที่ประชุมสรุปวาระจบก็ท่านเลขาอ่านต่ออะไรเงี้ยผมก็เคยทำหน้าที่แบบนี้ในฐานะประธานกรรมธิการประชาสัมพันธ์สภาร่างรัฐธรรมนูญผมก็ทำเรียนแบบเขาบอกว่ามันง่ายจังเลยมันไม่มีสาระอะไรก็คือเรื่องหนึ่งการแต่งตั้งประธานกรรมการรองประธานกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุอุบัติการสองรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตราพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าขอวงเงินเพิ่มขยายเวลาก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นโอ้โหมันแบบมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับโรงพยาบาลฮอดตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่มันน่าจะปล่อยให้เริ่มปีเขาทำแล้วไม่ต้องมาเข้าครม.นะครับอันนี้มันต้องปฏิรูประบบราชการใหม่นะครับแบบเอาเรื่องใหญ่ๆเข้าครม.และเรื่องที่หารือเป็นเรื่องที่ไม่มีผลกระทบทันทีก็คือเรื่องอุดมการปรัชญาโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่มีวาระจะต้องทำก็ถกเถียงกันไปนะอนาคตประเทศไทยวิสัยทัศน์อันนี้น่าจะคุยกันสักชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็เข้าเรื่องครม.นะหรือจะคุยเป็นเรื่องสุดท้ายก็ได้คือคุยกันเรื่องวิธีคิดปรัชญาวิสัยทัศน์ไม่ใช่วาระตัดสินงบประมาณอะไรทั้งสิ้นโอเคเรื่อง5แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ2570นี่เป็นแค่แผนประจำปีไม่ใช่แผนใหญ่ที่ผมประสงค์นะครับคุณอนุทินไปหาเรื่องใหญ่ๆมาทำดีกว่านะนะครับใช้เงินเยอะๆดีนะข้อ6เห็นชอบให้การรถไฟการรถไฟฟ้าเช่าที่เช่าอะไรต่างๆจริงๆเรื่อง7สรุปผลการพิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริตสินค้าปลอดอากรข้อ8เปลี่ยนวิธีการจากจ้างเหมาเป็นทำเองถนนสายพังงาบ้านตะขุนบ้านบางอันนี้มันก็เป็นเรื่องปลีกย่อยอ่ะนะครับก็ต้องเข้าครม.ด้วยนะโอเคผมเข้าใจนะระบบเดิมเนี่ยกฎหมายบังคับไว้ว่าเรื่องใดต้องเข้าเรื่องใดไม่เข้าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณอะไรใหญ่ๆเนี่ยมันตัดสินโดยฝ่ายผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้นะครับโอเคเรื่อง8เปลี่ยนวิธีการจ้างเหมามาเป็นทำเองนะครับ แล้วก็เรื่อง9จัดสรรงบประมาณสำรองจ่ายกิจกรรมโครงการมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีปี69เห็นไหมเรื่องการจัดงานน่ะนะมาเสียเวลาคณะรัฐมนตรีเปล่าๆก็อย่างที่บอกแล้วนะครับจำเป็นต้องเข้าเพราะกฎหมายบังคับว่าเรื่องแบบนี้ต้องเข้าก็เข้าเราต้องแก้ด้วยว่าเรื่องแบบนี้ไม่ต้องเข้าเอาเรื่องใหญ่กว่านี้เท่านั้นไม่งั้นเราไม่มีเวลาคุยเรื่องเล็กๆจนหมดเวลานะเรื่องที่10โอนกรรมสิทธิ์ให้คู่สัญญาขายที่ราชพัสดุตกเป็นของแผ่นดิน11มาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้ฝนตกเอาไงดีไม่ต้องประชุมก็ได้มั้งมาตรการรับฤดูฝนเป็นเรื่องผู้ว่าราชการไปเมื่อท่านฟังที่อาจจะเคยพูดผมเคยพูดถึงบ้างแล้วเมื่ออาจจะเป็นปีที่แล้วนะครับนิวไชน่าเพลย์บุ๊กนะครับเคยูจินนักเขียนชานักวิชาการชาวจีนนะครับทำงานอยู่ที่อังกฤษนะครับเขียนหนังสือชื่อนิวไชน่าเพลย์บุ๊กเคยูจินแล้วผมก็ประทับใจเรื่องที่แกบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้มาตรการใหญ่ๆเนี่ยให้ท้องถิ่นจัดหมดที่เมืองจีนแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดนะผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆของจีนนะครับได้รับสิทธิที่ให้ริเริ่มโครงการทำอะไรใหญ่ๆได้เลยนะไม่ต้องพะวงว่าจะเข้าครม.ที่ปักกิ่งอะไรประมาณนั้นนะของเรานี่ยังอุ้ยอ้าอยู่ครับอะไรก็มาลงที่ครม.หมดมันก็ช้าอย่างเงี้ยครับเรื่องใหญ่ๆก็เลยไม่ได้เข้ามามาแต่เรื่องเล็กๆแล้วก็ท่านนายกผ่านวาระที่11ต่อไปวาระที่12ท่านเลขากรุณาอ่านด้วยเลขาก็อ่านวาระที่12ขอความเห็นชอบในหลักการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านอันนี้จะเป็นมันไม่มีรายละเอียดมีแต่หัวข้อนะครับแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยสงสัยต้องกดอีกหลายที่นะครับจะลงรายละเอียดเพราะเขาจะมีเอกสารแนบนี่ผมไม่ได้กดไปหาเอกสารแนบน่าจะหมายความไม่ต้องอ่านจังหวัดน่านจะมีสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยน่านหรือจะชื่ออะไรเดี๋ยวต้องค้นอีกทีนะครับก็ดีใจด้วยกับพี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับที่จะมีมหาวิทยาลัยในจังหวัดของท่านส่วนชื่ออะไรบังเอิญผมยังค้นไม่เจอท่านฟังป่านนี้เจอแล้วช่วยอีเมลมาบอกด้วยแล้วกันสรุปเรื่องที่เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าเราควรจะคุยกันในระดับรัฐบาลหรือครม.คือว่ามันจะต้องออกกฎหมายใหม่หรือทำนโยบายใหม่ให้มันถูกต้องใหม่นะครับว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญมากนักระดับชาติแต่ว่าโยงกับระดับจังหวัดเนี่ยต้องออกกฎหมายให้เป็นสิทธิ์ของรัฐมนตรีตัดสินไปเลยไม่ต้องเข้าครม.หรือไม่ก็ให้ผู้ว่าทำได้เลยอันนี้ซับซ้อนหน่อยผมอาจจะพูดง่ายนะครับรัฐบาลอาจจะยอมรับเห็นด้วยว่าแต่ว่ากว่าจะออกกฎหมายคงจะนานหน่อยแต่ต้องเริ่มทำนะครับเราจะต้องปฏิรูประบบการประชุมให้มีแต่เรื่องใหญ่ๆนะผมอยากเห็นการประชุมมีแต่เรื่องใหญ่ๆโครงสร้างพื้นฐานเข้ามากี่วาระก็ตามประชุมกัน 3-4 ชั่วโมงแต่ว่าวาระสุดท้ายหรือวาระแรกก็แล้วแต่ขอให้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องตัดสินเป็นเรื่องปรัชญาเป็นเรื่องวิสัยทัศน์เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่จะคุยกันโดยไม่ต้องมีมติคุยกันเพื่อเช็คสมองกันนะเรียกว่าการออกกำลังกายทำภูมิปัญญานะครับสมมติว่ามีการประชุมครม.ทุกสัปดาห์ใช่ไหมวาระอะไรก็ว่าไปใหญ่ๆทั้งหมดสมมติ10วาระสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้นะครับเราคุยกันเรื่องแผนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานบริหารจัดการแก้มลิงและน้ำลุ่มน้ำยมตอนบนเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งให้เสร็จงบประมาณแสนล้านอะไรก็คร่าวๆไปนะครับให้มันจบอาจจะคุยกันสัก 4-5 สัปดาห์นะครับอันนี้คือเรื่องใหญ่นอกนั้นก็จะเป็นคุยกันวิสัยทัศน์เรื่องนโยบายต่างประเทศว่าไทยจะวางตัวยังไง

0: คณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับอันนี้ก็จะเป็น Gulf Cooperation Council นะครับชาติที่อยู่ในอ่าวอาหรับทั้งหลายที่รบกับอิหร่านอยู่ทุกวันนี้นะครับตั้งแต่คูเวตโอมานคาตาร์บาเรนนะสารพัดประเทศเหล่านั้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พวกนี้เป็นรัฐอ่าวอาหรับก็มีความเข้าใจร่วมกันกับไทยนะครับทำ MOU ร่วมมือกันแต่ละเอียดยังไงไม่ทราบเพราะว่าไม่มีรายละเอียดอยู่ในนี้ต้องกดเข้าไปอีกทีนึงข้อ15เรื่องการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้วยการตั้งกลไกประชุมหารือทางการเมืองระหว่างไทยกับมอต้า16ความตกลงระหว่างไทยกับกุเตมาลายกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทางการทูตหนังสือราชการหนังสือเดินทางราชการข้อ17พิธีสารยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะครับอาเซียนกับจีนนั่นคือวาระที่17 18 19 20 21 24อ่านเป็นเร็วๆแล้วจะพักรายการนะครับแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน19รายชื่อผู้ประสานงานรัฐมนตรีรัฐสภาหมู่เรื่องทุกจิกมากเลย20แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบกฎหมายให้รองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักทำหน้าที่อะไรต่างๆไป21แต่งตั้งประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสำนักงานกฤษฎีกานะ22หากรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตที่ว่าง23ตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงเกษตร24กระทรวงสาธารณสุขนะครับจบนะ24วาระซึ่งถ้าพูดอย่างหยาบคายคือว่าเป็นวาระที่ไร้สาระสำหรับคนที่มีสาระใหญ่ๆเป็นถึงนายกและคณะรัฐมนตรีแต่ว่ากันก็ไม่ยุติธรรมไงต้องแก้กฎหมายแก้กฎระเบียบต่างๆแล้วต้องไว้ใจกันว่า24เรื่องเนี้ยผมว่า12เรื่องให้ปลัดกระทรวงทำไปแล้วรัฐมนตรีกำกับดูแลแล้วเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบเฉยๆถ้าอยากทราบก็อ่านเอานะครับในแฟ้มแล้วก็เข้าเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อาจจะมีสัก10เรื่องต่อสัปดาห์แล้วก็เรื่องวิสัยทัศน์หรือการถกเถียงเรียกว่า open discussion เพราะว่าเดี๋ยวนี้รัฐมนตรีเราจบต่างประเทศกันเยอะแล้วพูดภาษาอังกฤษกันบ้างเล็กน้อยนะครับยกเว้นลูกคุณเนวินชิดชอบที่เป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเมื่อวานนี้แบบโอ้โหไอ้เราก็นึกว่าแกจบต่างประเทศแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราคุยทีหลังแล้วกันนะครับสรุปก็คือไม่มีเรื่องใหญ่ที่ผมปรารถนานะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าถึงกลางทางนะครับเวลาของเราตีห้าสามสิบเอ็ดนาทีผมสมเกียรติปอนิบนดำเนินรายการโลกยามเช้าทางอสมท 96.5 อยู่ในเช้าวันนี้คลื่นแห่งความคิดขอพักคิดและกินกาแฟแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคิดต่อครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอนิบน
2: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ

0: รถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครถพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
0: ายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
0: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Visionช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน
5: ์มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
9: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:36 น.นะครับท่านผู้ฟังกำลังอยู่ช่วงที่2ของรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางสมท. 96.5 FM Thinking Radio คลื่นแห่งความคิด Over here we always think we talk a lot you know we think also you know we read a lot also in this program you know we speak English sometimes Thai sometimes we have a Supanburi accent also นะครับเมื่อวานนี้มันมีเรื่องเมื่อกี้เป็นอารมณ์ขันผมไม่รู้นะครับเมื่อวานเนี่ยมันมีเรื่องหลังจากประชุมครม.ข่าวประชุมครม.เสร็จแล้วมันก็จะมีเรื่องที่มันดูประดักประเดิดอยู่ในการแถลงข่าวของลูกชายคุณเดวินนะแล้วก็มีลูกสาวคุณชาดายืนอยู่ข้างหลังนะครับทั้งสองคนนี้เป็นลูกผู้มีอิทธิพลและเป็นรัฐมนตรีเพราะพ่อใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ตัวเองอาจจะเก่งด้วยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันครับก็ดูท่าทางก็พอได้บ้างนะยังเช่นลูกสาวคุณชาดาชัยเศษชื่อคุณซาบิดาเนี่ยครับลูกชายคุณเนวินเนี่ยซึ่งประกาศในสภาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับว่าพ่อชื่อเนวินแม่ชื่อกรุณาชิดชอบลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าผมเป็นลูกพ่อเนวินแม่กรุณาไอ้ผมก็บ่นเอ้ยทำไมต้องมาอ้างพ่อแม่ในสภาด้วยเราก็ไม่อยากหาเรื่องกับหนุ่มๆสาวๆนะครับเขาผมยอมรับว่าศึกษาหนังสือ Republic ของเพลโตจนเรียกว่าขึ้นสมองเกิดอาการขึ้นสมองแล้วอยากจะเห็นนักการเมืองของเราเนี่ยเป็นผู้บริหารชั้นดีเหมือนนักธุรกิจบริหารเก่งจนบริษัทมั่งคั่งมีสนามแข่งรถมีทีมบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดอะไรแบบนั้นนะครับแต่อยากจะเห็นเขาเป็นฟิโลโซเฟอร์เป็นนักปรัชญาด้วยอย่างที่เพลโตสอนผมไว้ตอนเรียนหนังสือวันนี้จะพูดบ่อยนะครับผมก็ยังอยากจะได้คนหนุ่มสาวแบบนี้ครับมีการศึกษาสูงในโลกตะวันตกด้วยไทยด้วย แล้วก็ได้อ่านปรัชญาตะวันตกทางด้านการเมืองจะได้เอามารวมกันนั่นเราเป็นลูกคนรวยเปโตรเขาเรียกว่าเมืองไทยในตอนนี้นะถูกเรียกโดยผมประเมินเอาจากความเห็นเปโตรว่าเป็นการปกครองโดยลูกคนรวยหรือกลุ่มคนรวยกลุ่มเล็กๆเขาเรียกว่าพวกออลิการ์คีนะครับถ้าจะเถียงกันเถียงในห้องเรียนนะครับนะจะได้ไม่ต้องทุบกันให้บาดเจ็บนะมันเมื่อลูกคนรวยแล้วคนรวยเข้าปกครองประเทศเนี่ยคนรวยก็ได้มีการศึกษาสูงพูดดีคิดดีแล้วทำเป็นถ้าอ่านดิพับลิกของเพลโตถ้าไม่อ่านก็กลายเป็นคนรวยซึ่งไร้คุณค่านอกจากว่ามีโอกาสทำงานใหญ่ๆลูกคนจนอย่างเราก็ดังพูดไปนะครับแต่เมื่อวานเนี้ยนะคุณชัยชนกชิดชอบก็แถลงนะหลังจากการประชุมครม.มั้งแกก็ออกมาแถลงเรื่องส่วนตัวซึ่งผมว่าเฮ้ยพูดทำไมไม่เอาเก็บไว้ที่บ้านมันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับผมนะครับคือแกแถลงเลยว่าแม่ที่แท้จริงโดยสายเลือดแกคือใครไม่ใช่แม่กรุณาชิดชอบนะนั่นเป็นแม่เลี้ยงเป็นภรรยาของคุณพ่อต่อจากแม่ตัวจริงที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วตั้งแต่เด็กและแม่นั้นโอ้ผมไม่อยากเล่ามันเหมือนนิยายน้ำเน่าทำละครได้เลยนะครับคือผมคิดว่าท่านรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบครับไอ้เรื่องแบบเนี้ยเก็บไว้ไม่ต้องมาเล่ามันเสียเวลาผมและประชาชนครอบปัญหาครอบครัวเนี่ยครับมันจะมี2เรื่องที่แกแถลงนะครับ1เรื่องการศึกษาเห็นบอกว่าเรียนอังกฤษเยอะแยะตั้งแต่เด็กแล้วมาจบมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์นะครับอ้าวก็ไม่ได้ว่าอะไรกับมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์นะครับแล้วต้องมาแถลงทำไมคือแกเรียนที่อังกฤษไม่จบเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนไม่จบแล้วก็มาเรียนต่อจนจบที่มหาวิทยาลัยเอกชนที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับได้ดูตามประวัติก็ใช้เวลาศึกษาอังกฤษ17ปีประวัติจากวิกิพีเดียนะครับจนกระทั่ง25อายุ25กลับประเทศไทยนะครับแล้วก็มาจบปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาปกครองท้องถิ่นคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาวิทยาเขตบุรีรัมย์อันนี้เป็นมหาลัยเอกชนนะครับที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงแต่ว่ามันอยู่ใกล้บ้านดีแล้วนะนโยบายการศึกษาอยากให้เด็กเรียนใกล้บ้านนะแต่นี้โอเคครับแต่เมื่อวานนี้เขาแถลง2เรื่องใหญ่สำหรับเขานะครับสำหรับผมเป็นเรื่องไม่ต้องแถลงเป็นเรื่องไม่สำคัญนักสำหรับผมพ่อจะมีเมียกี่คนประชาธิปไตยไม่ว่ากันนะครับแล้วพ่อจะเลี้ยงลูกติดแล้วแม่จากไปแล้วแล้วเคยมีเรื่องบ่อนการพนันแล้วไม่รู้นะครับแกพูดด้วยนะครับปกติผมก็จะไม่รู้นะครับแต่แกก็เล่าว่าเรื่องผมในเครื่องหมายคำพูดเอานิดนึงไหนๆก็หาเรื่องส่วนครอบครัวมาให้ชาวบ้านรู้แล้วนะครับฝรั่งเรียกว่ามาซักผ้าปูเตียงในที่สาธารณะ watching dirty linen in public มันจริงมันก็ไม่ได้ dirty ครับคุณเนวินเขาอาจจะมีความรักหลายความรักก็ได้เป็นเรื่องถ้าไม่มีหรือยังไงก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ต้องบอกผมนะครับมันไม่ใช่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องผมกับคุณแม่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบนะแกก็ว่างโอ้มันละเอียดมากนะครับก็ท่านผู้ฟังที่ชอบนินทาชีวิตครอบครัวเมียน้อยเมียหลวงลูกคนใช้บ้านทรายทองก็ไปหาความจริงเอานะครับส่วนเรื่องที่เรียนเคยเรียนเพ็บสคูลและไฮสคูลไอ้ผมก็นึกว่าแกเรียนต่างประเทศจนจบมหาวิทยาลัยแกจึงใช้ภาษาอังกฤษเยอะแยะแต่เป็นรัฐมนตรีดิจิทัลเนี่ยครับที่จริงแกไม่จบอ่ะแกก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเด็กเกเรแกบอกว่าระหว่างเรียนมหาลัยมีการซ้ำชั้นมีฝึกงานสุดท้ายออกจากการเรียนไปทำสนามแข่งรถคือกลับมาบ้านเห็นพ่อจะทำสนามแข่งรถก็มาช่วยพ่อก็ดีนะก็ไม่ต้องเรียนให้จบเรามนุษย์เราไม่จำเป็นต้องจบมหาวิทยาลัยลอนดอนหรือว่าฟิลาเดลเฟียอย่างผมไม่จำเป็นนะครับยกเว้นผมจะเป็นครูไงเป็นอาจารย์จะได้มีตำแหน่งแห่งที่ในมหาลัยเขาจะได้รับทำงานผมก็ต้องเรียนสูงใช่ไหมครับส่วนคุณชัยชนกเนี่ยเรียนไม่จบผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็มาเรียนปริญญาตรีจบก็ไม่มีปัญหาพ่อของคุณชัยชนกก็คุณเนวินเนี่ยแกก็ได้ปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่ไม่มีชื่อเสียงบางคนก็ประชดว่าเป็นมหาลัยห้องแถว North Western Pacific แล้วลูกสมัยแกเป็นรัฐมนตรีก็ขุดคุยนะครับผมก็ทำข่าวนี้คุณเนวินก็ไม่ได้เรียนมหาลัยเป็นหลักเป็นแหล่งอ่ะแต่ก็จบเป็นมหาลัยที่จบง่ายในอเมริกาคนอเมริกันก็ชอบไปสมัครคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นต้องการวีซ่าก็ไปสมัครกันแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ใฝ่การศึกษานะเนวินและลูกชายเพียงแต่ว่าลูกชายเขาเรียนไม่จบ ลูกเราเรียนไม่จบไม่แปลว่าลูกของเราไม่เก่งไม่ดีหรือเกเรมันชีวิตวัยรุ่นอ่ะนะครับได้หมดนะครับแล้วไม่จะเป็นต้องจบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวที่จะเป็นคนดีและเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการบริหารได้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวได้หมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเป็นลูกคนจนจึงต้องขยันเรียนส่วนลูกคนรวยเนี่ยผมเข้าใจเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาไม่ต้องขยันเรียนเขาพ่อเขาก็ส่งเข้าเรียนในโรงเรียนดีๆได้แล้วไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันรับง่ายนะมาอะไรเยอะแล้วลูกก็จะกลายเป็นผู้มีการศึกษาดีๆหลายคนนะครับที่เป็นลูกคนรวยนักการเมืองแล้วก็กลับมาจบปริญญาที่ดีแต่ไม่จบก็ยังเป็นคนเก่งได้คุณชัยชนกไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาแถลงนะครับส่วนเรื่องครอบครัวก็ยิ่งไม่ต้องแถลงใหญ่เลยพ่อมีเมียกี่คนโอ้โหโอเคที่ผมคิดว่าสงสารที่สุดก็คือหญิงสาวที่อยู่ข้างหลังนะครับก็คือคุณสบิดาชัยเศษนะคุณสบิดาไทยเศษขอประทานโทษก็เป็นลูกสาวคนรวยผู้มีอิทธิพลอุทัยธานีเช่นเดียวกันพ่อก็คือคุณชาดาชัยเศษนะเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยเช่นเดียวกันก็เป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นคนโชงชางดุดันจริงใจนักเลงแท้นะคนไทยจะชอบแบบนี้นะครับผมก็ชอบแล้วผมเคยเล่าเรื่องประวัติเรื่องความเป็นมาของแขกปาทานอะไรต่างๆเนี่ยว่าเขาอพยพมาสร้างสังคมไทยในส่วนของเขาอย่างไรบ้างก็เหมือนพวกเปอร์เซียเข้ามาในครอบครัวไทยเศรษฐก็โด่งดังที่โน่นนะครับลูกสาวก็เลยได้เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับผมกับคุณสวิดาผมเพียงแต่สงสารเธอเมื่อวานเนี้ยถ้าท่านดูวิดีโอการแถลงข่าวที่หน้าทำเนียบเนี่ยไอ้คุณชัยชนกแกก็พูดไปรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ข้างหลังเป็นฉากอยู่ข้างหลังนะครับบางคนก็ประชดว่าเป็นวอลเปเปอร์เนี่ยปกติไม่ควรไปยืนนะครับท่านรัฐมนตรี3คนโดยพ่อคุณสบิดาซึ่งเป็นสุภาพสตรีทำหน้าเจือนเจือนประหลาดคือมันไม่รู้จะทำหน้ายังไงเพราะว่ากล้องจับอยู่เสมอทางที่ดีคุณสวิดาไม่ต้องไปยืนอยู่ข้างหลังทุกคนไม่ต้องไปยืนประกบช่วยใครทั้งสิ้นใครแถลงให้ยืนอยู่เดียวๆทำฉากให้เหมาะสมฉากที่เห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนฉากโล่งๆนะครับเชิงบันไดสมัยคุณมีชัยวีระไวยทยะเป็นโฆษกรัฐบาลกับทำเนียบกับนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมเนี่ยก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงห้องแถลงข่าวมาไว้ที่ตึกนารีสโมสรก็ไปไกลจากในซุ้มนักข่าวที่เรียกว่าลานนกกระจอกนะคุณมีชัยวีระเวทยาก็ปรึกษาผมว่าอาจารย์มาเป็นรองโฆษกรัฐบาลหน่อยผมบอกไม่เอาครับผมจะอ่านข่าวช่อง9เดี๋ยวผมจะช่วยออกแบบห้องแถลงข่าวให้เหมือนกับทำเนียบข่าวที่ผมเคยไปมาเลยนะผมก็ให้ลูกน้องออกแบบห้องแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรทำฉากทำอะไรให้มันเท่แบบทำเนียบข่าวแล้วก็ทำเทคโนโลยีในการเสียบสายจำสายตั้งกล้องข้างหลังซูมเอาแล้วก็เสียบเอาเสียงอย่างฉับฉานชัดเจนไม่ต้องไปออกันให้วุ่นวายโอ้ยฉากผมจะสวยครับผมก็ลงทุนทำให้รัฐบาลพลเอกเปรมแลกเปลี่ยนกับการที่ผมไม่ขอเป็นรองโฆษกรัฐบาลเป็นรองคุณมีชัยวีระไวยทยะนั่นแหละนะครับผมขออ่านข่าวได้ตังค์มากกว่านะครับอ่านข่าวได้เงินเดือนเยอะกว่าเป็นนักการเมืองกลุ้มใจปากนะครับนั่นแหละครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีการแถลงเลื่อยเปื่อยตามที่โล่งแจ้งเชิงบันไดแล้วก็เพื่อนๆก็จะมายืนอยู่ข้างหลังเมื่อวานเนี้ยท่านกลับไปดูวิดีโอนะครับคุณสบิดาชัยเศษเนี่ยจะทำหน้าตาไม่ค่อยถูกว่าจะเอายังไงดีเพราะว่าเขาจะพูดเรื่องพ่อเรื่องเมียน้อยเมียหลวงมีอะไรไม่รู้ของเขาของท่านรัฐมนตรีแกก็จะทำหน้าพยายามจะทำหน้านิ่งที่สุดนะครับรัฐมนตรีชายที่อยู่ข้างสองท่านเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับไม่ได้คนนะยังดีครับสองท่านนะนิ่งกว่าคุณสบิดาเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นแกก็จะต้องระงับความรู้สึกในใจมันอาจจะความรู้สึกอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่มันก็มีลักษณะอาการภาษาอังกฤษใช้คำว่า awkward แล้วกันนะครับง่ายกว่าถ้าภาษาไทยมันเหมือนกับหน้าจืดจืดเฟื่อนเฟื่อนไม่แน่ใจพวักพวงภาษาอังกฤษว่า awkward คือมันไม่ถูกที่ถูกทางอันนี้เห็นใจคุณสบิดาจริงนะครับผลงานของคุณสบิดาชัยเศษในกระทรวงวัฒนธรรมค่อยๆมีมากขึ้นนะครับแต่ยังไม่มีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนะครับผมมีเรื่องโครงสร้างพื้นฐานโบราณสถานเยอะแยะแต่มันไม่จะคุยกับใครก็แนะนำไว้ว่าไอการแถลงข่าวเรื่องส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องครับถ้าคุณชัยชนกต้องการชี้แจงทำเป็นเอกสารแล้วก็แจกไปไม่ต้องตอบคำถามเป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่บอกเรื่องส่วนตัวไม่ตอบ แต่เมื่อวันแกยังไปชิ่งกับพวกนักข่าวว่าถ้าพี่ๆสื่อมวลชนต้องการจะล้มผมเรื่องอะไรทำนองนั้นนะครับโอ้โหท้าทายนักข่าวอีกนะไม่เอานะหยุด ผมว่าไปลองทำงานดูคุณชัยชนกชิดชอบครับอยู่ในกระทรวงเนี้ยมีเรื่องใหญ่ที่ไม่มีใครพูดถึงแต่ผมพูดถึงมา2สัปดาห์แล้วนะครับก็คือเรื่องสมณศาลของพระสันตะปาปาอันนี้เมื่อวานท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาว่ามันจะมีพอดแคสต์ของคุณพ่ออนุชาชัยเดชเล่าสมณศาลเป็นตอนๆนะครับตอนที่1บทที่1บทที่2เป็นภาษาไทยคุณพ่อคือนักบวชคุณพ่ออนุชาชัยเดชนะครับนามสกุลคล้ายๆกับอาจารย์ภาชัยเดชสมัยผมเด็กเจ้าของโรงเรียนอนุสินสมัยก่อนไปรู้ไปโยงกันยังไงนะครับโอเคครับก็ท่านต้องการจะฟังทาง YouTube นะหรือว่าพอดแคสต์นะครับคุณพ่ออนุชาชัยเดชมีรายการมาเยอะแยะแล้ว262ตอนแล้วชื่อซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตและช่วงนี้ท่านทำเรื่องถ้อยแถลงจากวาติกันหรือว่าสมณศาลเรื่อง Magnifica Humanitas ความงดงามของมนุษยชาติตอนที่1บทที่1บทที่2หรือตอนอื่นๆตามเอานะครับขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่แจ้งมามันจะโยงกับท่านรัฐมนตรีที่ผมห่วงใยนะครับคุณชัยชนกไม่ต้องพะวงเรื่องส่วนตัวโดยเพราะเรื่องการศึกษาไม่ต้องสนใจชีวิตมาถึงตอนนี้แล้วลองไปอ่านเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับ AI ที่ท่านดูแลอยู่ในกระทรวงท่านนะครับที่ท่านดูแลจะเป็นเรื่องใช้ AI ในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีในระบบราชการการศึกษาก็ยังไม่เกี่ยวมันอยู่อีกกระทรวงหนึ่งกระทรวงศึกษาก็ไม่ได้พูดเรื่อง AI กับหลักสูตรใหม่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีใครพูดเรื่อง AI กับปรัชญาชีวิตหรือปรัชญาศาสนาหรือความเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่และงดงามเหมือนที่พระสันตะปาปาเลโอ14ทรงออกสมณศาลที่ผมพูดไว้ยาวนานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสมณศาลของพระสันตะปาปาเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งนะตอกย้ำว่ามนุษย์กับเทคโนโลยีมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่เสมอแต่เทคโนโลยีในปัจจุบันมันวิกฤตมากคือ AI กำลังจะแทนมนุษย์ทำลายค่าของความเป็นมนุษย์ทำให้มนุษย์เนี่ยเหมือนกับไร้คุณค่าเพราะว่าจะทำหน้าที่แทนรวมทั้งทำหน้าที่คิดแทนแล้วมนุษย์ก็หลงเชื่อหลงถามหลงใช้ AI มาโดยตลอดมันเป็นการทำลายความเป็นมนุษย์อันเนี้ยกระทรวงดิจิทัลของคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยจะสนใจไหมนะต้องสนใจนะต้องเข้าไปอ่านแล้วก็ไปคิดว่าไอ้ที่ท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วท่านทำแต่เรื่อง AI ที่เกี่ยวข้องเหมือนกับดูดีทันสมัยแล้วใช้ภาษาอังกฤษทับศัพท์เยอะๆจนผมตามไม่ค่อยทันเนี่ยครับไม่ต้องใช้ภาษาอังกฤษมากก็ได้นะครับลองค้นหาปรัชญาในชีวิตของรัฐมนตรีดิจิทัลรัฐมนตรีศึกษาด้วยนะครับลองไปอ่านสมณศาลซึ่งตอนนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่ภาษาไทยยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นพอดแคสต์เป็นตอนๆอย่างที่เห็นบนจอนะครับคุณพ่ออนุชาชัยเดชทำอยู่ท่านเข้าไปดูใน YouTube เราค้นหาเอาเองแล้วกันนะครับคุณชัยชนกชิดชอบลองอ่านดูแล้วลองค้นหาปรัชญาแล้วอาจจะออกนโยบายเหมือนกับที่พระสันตะปาปาออกให้มนุษย์หรือคนไทยระมัดระวังอย่าตกเป็นทาสของ AIเรียนรู้เท่าทันและใช้ AI เหมือนเป็นเบี้ยล่างของเราให้เกิดประโยชน์พระสันตะปาปาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์มานานแล้วและความเจริญเติบโตใหม่ๆทั้งเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนพลเมืองศาสนิกชนหรือชาวคริสต์ชาวพุทธทั้งหลายในโลกนี้แต่ว่า AI มันเป็นผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งมนุษย์ทำมากทำเร็วทำแบบแล้วหลอกล่อจนมนุษย์ยอมรับว่าAI ดีกว่าเรานั้นค่าของความเป็นมนุษย์มันจะหายไปมนุษย์ก็จะไม่รู้จักคิดอีกต่อไปตรงเนี้ยลองทำตามดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านรัฐมนตรีลงไปอ่านดูแล้วอาจจะพบอะไรที่เป็นความจริงแล้วอาจจะมีนโยบายใหม่เข้ามาถ้าท่านยังไม่เข้าใจผมไม่ได้ว่าท่านเป็นเด็กแล้วไม่เข้าใจนะครับทุกคนก็จะไม่เข้าใจผู้หลักผู้ใหญ่นายกรวมทั้งผมก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรแบบนี้จนทั้งมาอ่าน Magnifica Humanitasว่ามันมีผลกระทบทางปรัชญาทางชีวิตและสังคมอ่านไปอ่านมาอ่านให้หมดนะครับ คุณชัยชนกรู้ภาษาอังกฤษดีอยู่แล้วไม่ต้องจบปริญญาตรีก็อ่านรู้เรื่องภาษาอังกฤษก็ดีนะครับเท่าที่ผมฟังการพูดกัน

0: ขียนกับการเขียนผมไม่ทราบนะก็อ่านให้จบแล้วจะพบว่า AI ไม่ใช่มนุษย์แต่ AI กำลังทำแทนมนุษย์มนุษย์ก็กำลังจะไม่รู้จักคิดถ้าไม่รู้จักคิดมนุษย์ก็ตกเป็นทาสแล้ว AI สนใจแต่ประสิทธิภาพของงานไม่สนใจคุณภาพของชีวิตอ่านยาวแล้วจะพบว่ามันหนักอึ้งนะครับผมอ่านจบแล้วแล้วผมพยายามจะผมก็ย่อได้กำลังทำบท introduction อยู่เห็นทางฝ่ายสังฆราชของแคทอลิกเนี่ยยังทำไม่เสร็จนะครับผมทำหน่อยนึงนะครับแต่ไม่จะคอยให้ทางฝ่ายเขาทำเสร็จแล้วก็ค่อยมาอ่านอีกทีผมก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ในการวิจิวนะส่วน introduction เนี่ยผมทำไปได้ไม่กี่ข้อแล้วครับก็ยิ่งหนักอึ้งในหัวใจว่าไม่คนไทยไม่ตื่นตัวเลยเหรอว่าชาวคริสต์กำลังตื่นตัวชาวคริสต์ไทยตื่นตัวนะเนื่องจากพระสันตะปาปาเตือนออกเป็นสมณสารซึ่งสืบเนื่องมาจากตั้งแต่สมัยเลโอ13นะครับนานมาแล้วเป็นร้อยปีในอดีตเนี่ยสมณสารตอนนั้นเนี่ยพูดถึงเขาเรียกว่าปัญหาทางสังคมแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่า social doctrine of the church นะครับก็คือหลักนิยมทางสังคมของฝ่ายโบสถ์นะแปลว่าแคทอลิกห่วงใยความเป็นมนุษย์ปัญหาสังคมที่จะเกิดจากการถล่มทลายมาจากเทคโนโลยีที่มนุษย์รับไม่ทันหรือเผลอรับไปแล้วก็ตกเป็นทาสเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวมันเรื่องปรัชญาวานท่านรัฐมนตรีเทคโนโลยีดิจิทัลครับชื่อกระทรวงก็จะยาวกว่านี้เรียกง่ายๆวานคุณชัยชนกเราไปอ่านดูแล้วถ้าเกิดแนวคิดออกมาเป็นเรื่องที่แคทอลิกห่วงใยและยังไม่เข้าใจเต็มที่ก็เชิญฝ่ายแคทอลิกไทยมาคุยอธิบายรายละเอียดได้นะครับหรือจะเชิญคุณพ่ออนุชาหรือใครก็ได้ผมคิดว่านักบวชชาวแคทอลิกในเมืองไทยทุกท่านนะครับเข้าใจหมดแล้วหลักนะครับมันก็เหลือแต่ศาสนิกชนพุทธคริสต์อิสลามที่ต้องทำความเข้าใจตามเพื่อนชาวแคทอลิกแล้วกันนะครับนั่นก็คือเรื่องใหญ่ๆที่ผมคิดว่าควรจะอยู่ในที่ประชุมครม.นะครับเมื่อวานนี้อิหร่านก็สัญญาว่าจะยืนหยัดต่อไปนะครับที่จะรบกับอเมริกาเพราะว่าอิหร่านยิงฮออเมริกาตกนะครับอาปาเช่อเมริกายิงตอบโต้แล้วก็หยุดกันพักหนึ่งตอนนี้มีศัพท์ใหม่ที่ยิงเป็นศัพท์ใหม่มาหลายเดือนแล้วนะครับคือที่เรื่องหยุดยิงภาษาอังกฤษใช้คำว่า ceasefire ก็แปลว่าหยุดยิงแล้วมีสันติภาพคือมี peace เมื่อวานเห็นนักข่าวอัลจาซีเราะเรียกว่า peacefire ไม่ใช่ ceasefire นะครับไอ้ ceasefire เนี่ยหยุดไฟยิงนะครับส่วน peace by peace peace แปลว่าสันติภาพเนี่ยมันล้อเลียนเสียงกันใช่ไหม cease แปลว่าหยุด cease ใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น peace by แปลว่าระหว่างหยุดยิงมีสันติภาพมี peace เนี่ยก็ยิงก็เลยเรียกว่า peace by สนุกดีภาษาอังกฤษประชดชีวิตของการต่างประเทศนะทําก็ในสุดก็อิหร่านบอกว่าไม่กลัวยืนหยัดนะสู้ต่อนะเสร็จแล้วประธานดีนอทัมก็พูดทาง Fox News TV ของอเมริกาซึ่งเป็นสายขวาจัดหนุนท่านอยู่นะครับเป็นทีวีที่เอียงกระเทเลทัมบอกว่า I may keep going ผมก็คงจะลบต่อไปนะมันอิหร่านมีโอกาสแล้วนะที่จะลงนามในข้อตกลงเพื่อความอยู่รอดแต่เมื่อไม่เอาก็จะยิงต่อไปคือ I may keep going keep going คือ keep firing they had a chance มีโอกาสที่จะลงนามเพื่อรอดไม่เอานะและตอนหลังแกก็มาพูดที่ทำเนียบขาวอีกทีว่า we are going to be attacking them very hard แกจะใช้ adjective เยอะหน่อยนะครับก็คือว่าต่อไปนี้อเมริกาจะบุกอิหร่านอีกแล้วก็จะบุก very hard นะที่จริงไอการพูดว่าจะบุก very hard เนี่ยมันก็ไม่ very hard หรอกครับไปตามดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าจะทำลายอารยธรรมตอนนี้ก็ต่อสู้ยิงตอบโต้ตามความเหมาะสม proportionalreturn of fire อะไรประมาณนั้นนะครับพูดอย่างทำอย่างนะพูดใหญ่ทำเล็กนะบางทีพูดเล็กอาจจะทำใหญ่ตามลำบากท่านประธานดิวโอเคครับอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านะครับตามเวลาท้องถิ่น11มิถุนายนฟุตบอลโลกจะเริ่มนะครับเม็กซิโกแอฟริกาใต้เปิดสนามกันที่เม็กซิโกตอนที่2นะครับแล้วก็การแข่งขันฟุตบอลโลกเราก็จะดูไปแต่ว่าค่าดูอย่าลืมนะครับรอบเปิดชากีล่ามาเต้นเปิดเนี่ยครับที่เม็กซิโกซิตี้ ค่าบัตร 88,828 บาท28สตางค์ตามอัตราแลกเปลี่ยน 2,336 ยูโรเช้าวันนี้ผมก็ไปดูห้องขายตั๋วของติ๊กคอมโบนะก็คือมหาเศรษฐีไปดูกันเถอะนะครับส่วนผมทางทีวีจะมีดูแล้วไม่มีดูก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะผมไม่ค่อยได้ตามเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีทีมที่ผมประจำอยู่นะเนื่องจากผมไม่ค่อยได้ดูฟุตบอลต่างชาติแต่ท่านมีตังไปเลยนะครับ 88,000 กว่าบาทต่อ1ที่นั่งนะก็เอาครับหมดเวลานะ48ทีม16สนาม3ประเทศเจ้าภาพวันนี้หมายถึงว่าวันพรุ่งนี้วันที่11ตามตารางของเขานะครับก็คือเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะครับเม็กซิโกเจอแอฟริกาใต้วันนี้หมดเวลาสวัสดีทุกท่านโชคดีและมีสุขสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ในขณะที่ประเทศรอบตัวกำลังเหยียบคันเร่งมิดใหม่ประเทศไทยกลับกำลังเดินหลงทางด้วยความเร็วแค่ GDP 1-2% ถ้าเรายังไม่เปลี่ยนเราต้องติดคุกคำว่าประเทศกำลังพัฒนาไปอีก80ปีหมดเวลาเดินตามหลังใครถึงเวลากดคันเร่งทลายหลุมพรางแล้วมองหาอุตสาหกรรมที่จะเป็นสปอตไลท์ดึงเราออกจากวิกฤตโครงสร้างนี้มาร่วมผ่าทางรอดปลดอนาคตไทยไปพร้อมกันในรายการ CEO Vision Plus ช่วงผ่าโลกเศรษฐกิจส่องสปอตไลท์หาทางรอดปลดล็อกศักยภาพไทยเริ่ม8มิถุนายนนี้ 8:30 น.ทาง 96.5 FM คลื่นความคิดและทุกช่องทางออนไลน์
14: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven by Food
16: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลก World Wise Well Driven and Mindful นะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
17: สวัสดีค่ะสังคมาสารวัตรค่ะ
16: ค่ะเช้าวันนี้นะคะมีเรื่องน่าสนใจสหประชาชาติเตือน Data Center ภัยคุกคามโลกหัวประเทศไทยนี่เอาที่แค่อนุมัติไปแล้ว20กว่าแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันแล้วก็วันนี้วันพระสวัสดีคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะจะพาไปที่อินโดนีเซียเศรษฐกิจกำลังดำดิ่งอุทาหรณ์เตือนประเทศไทยอย่างไรเดี๋ยวได้มาติดตามกันนะคะแล้วก็ยังวันนี้จะมีการรับฟังความคิดเห็นโครงการThailand AI Passport นะคะก็มีรายงานเทียบโครงการ AI ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็เรื่อง Early Retire ข้าราชการไทยเนี่ยเป็นยังไงญี่ปุ่นเขาทำอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ได้มาติดตามกันนะคะแต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นเนี่ยมีเรื่องนี้น่าสนใจค่ะนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีผู้สมัครเลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู้หญิงทั้งหมดครั้งแรกในรอบ80ปีไปติดตามกันเลยค่ะ
17: ค่ะต้องบอกว่าเป็นตัวเก่งแล้วกันเนาะคุณกนิกาตัวเก่ง3คนสำคัญแต่ว่าก็มีผู้ชายสมัครด้วยแหละแต่ว่าชั่วโมงนี้ก็มีการพูดถึงว่านี่เป็นเวลาของผู้หญิงหรือเปล่าเพราะว่าสถานการณ์โลกตอนนี้ดูเต็มไปด้วยความตึงเครียดนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือกรณีที่ทางสหประชาชาติเนี่ยออกมาเรียกร้องในทรัมป์นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ไม่ให้วีซ่าผู้ตัดสินโซมาเลียในฟุตบอลโลกก็มองเหมือนกันว่านี่ก็เป็นความตึงเครียดรูปแบบหนึ่งนะคะที่อาจจะต้องการวิธีการมุมมองหรือว่าการปฏิรูปจากแนวมุมมองผู้หญิงบ้างหรือไม่ในขณะที่โลกเนี่ยกำลังเรียกว่าตึงเครียดน่าดูเลยทีเดียวนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นข่าวของสหประชาชาติขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะในวันนี้ทีนี้ประเด็นที่น่าติดตามก็คือว่า3ผู้สมัครผู้หญิงที่ว่าเนี่ยก็จริงๆเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงของสหประชาชาติกันมาก่อนทั้งนั้นก็คือมีประสบการณ์แล้วเมื่อวานก็ได้มีการจัดดีเบตนะคะซึ่งการจัดเรียกว่าโต้ทีเนี่ยก็นำผู้หญิง3คนขึ้นเวทีพร้อมกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการใช้คำว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องให้ผู้หญิงเนี่ยเข้ามาทำงานในรอบ80ปีในการก่อตั้งองค์การสหประชาชาติได้แล้วนะคะสำหรับคนที่เข้ามาสมัครแล้วมองว่าน่าเป็นตัวเก่งนะคะสำหรับ3คนเนี่ยมันก็จะมีอย่างที่ดิฉันบอกนะคะบอกว่าจะมีจากชิลีนะคะมิเชลบาเชเลตนะคะแล้วก็มีจากคอสตาริกาคือรีเบคก้ากรีนสแปนแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยมาจากเอกวาดอร์นะคะมาเรียเฟอร์นันดาเอสปินโนซ่านะคะเป็นละตินหมดเลยนะคุณกันนิกา ก็เป็นผู้หญิง3คนที่ต้องบอกว่าจะได้มา นั่งเก้าอี้ต่อจากแอนโตนิโอกูโตเรสหรือไม่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีนี้เขาก็หมดวาระแล้วมันวาระเนี่ยมัน5ปีเนาะแล้วก็นั่งกันได้แค่2วาระเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการไปสัมภาษณ์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะก็คือตัวของคุณเอสปิโนซ่านะคะซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของเอกวาดอร์เธอก็บอกว่าแน่นอนตอนนี้มันได้เวลาแล้ว80ปีที่มีการก่อตั้งสหประชาชาติมาต้องได้เวลาแล้วที่ผู้หญิงจะต้องเข้ามาทำงานเลยค่ะที่การสหประชาชาติเนี่ยจะต้องไม่ใช่แค่เลือกเพราะว่าอ้าวได้เวลาของผู้หญิงเท่านั้นก็ยังไม่ใช่แต่ว่าจะต้องเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังมีคุณบาชาเลตนะคะซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีชิลีเลยนะคุณกานิกาแล้วก็เคยนั่งตำแหน่งอดีตเรียกว่าเป็นเลขาด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติมาก่อนเธออายุ74ปีเธอบอกเลยว่าเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนมาผู้หญิงเนี่ยก็จะมีมุมมองที่มีความเป็นเธอใช้คำว่ามีความเป็นเชิงมนุษยวิทยามนุษย์เชิงมนุษยธรรมมากกว่าค่ะคุณกนิกาอาจจะมีแง่มุมนี้เข้ามาแล้วก็จะทำให้มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในการทำงานของสหประชาชาติก็เป็นไปได้นะคะแล้วที่น่าสนใจเธอก็บอกด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยเธอคิดว่าเราเนี่ยจะต้องไม่กลัวนะคะที่จะต้องท้าทายกล้าหาญที่จะทำงานที่มันไม่เคยเวิร์กมาก่อนงานที่มันไม่เคยประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องไม่กลัวที่จะพูดออกมานะคะส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณกรีนสแปนอายุ70ปีอันนี้เคยเป็นเลขาธิการนะคะเป็นหัวหน้าของสหประชาชาติด้านการค้าและการพัฒนาเธอบอกว่าไอ้ที่เธอเข้ามาสมัครครั้งนี้เนี่ยเธอคิดว่าเธอเป็นผู้ที่เหมาะสมกับงานนะคะเธอคิดว่าเธอเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับโอกาสอันนี้ก็เป็นคุณรีเบคก้ากรีนสแปนซึ่งมาจากคอสตาริกาโอ้สาวลาตินนี่มาแบบมุ่งมั่นนะคุณกานิกาแล้วก็ยังบอกด้วยนะบอกว่าเนี่ยเป็นคือเธอเคยนั่งรองประธานาธิบดีมาก่อนด้วยแล้วเธอก็บอกเลยบอกว่าวิธีการเลือกครั้งนี้เนี่ยควรเป็นกระบวนการที่เปิดกว้างนะคะแล้วก็จะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติกับผู้หญิงด้วยเราไปฟังเสียงเธอค่ะค่ะ
18: we
17: เดี๋ยวจะเป็นค่ะ
18: female candidate we don't need special treatment we have an experience we have a CV we have a curriculum we have a professional life to put in front of everybody what we really ask is for equal treatment ifequal treatment will be guaranteed
17: ค่ะขอบคุณท่านนายมากนะคะค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครจากคอสตาริกานะคะที่เธอบอกว่าก็ไม่ได้ต้องการการปฏิบัติพิเศษอะไรแต่ขอให้เกิดความเท่าเทียมกันเถอะนะคะแล้วก็มีการจับนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจัดดีเบตที่แม็กซองเดลเปนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่หน่วยงานของสหประชาชาติด้วยแต่อย่างที่บอกนะคะว่าคราวนี้มันมีความท้าทายที่น่าสนใจเพราะว่าช่วงเดือนหน้านะคะจะเริ่มมีการลงคะแนนนะคะในเดือนหน้าแต่ว่าอย่างที่บอกทั้ง3คนเนี่ยมาพร้อมกับความท้าทายในเรื่องการปฏิรูปสหประชาชาติหมดเลยเพราะเราจะเห็นสหประชาชาติเนี่ยโอ้เดี๋ยวเรียกว่าคนการจะฟังหรือไม่ฟังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการทำงานที่ต้องอาศัยลูกล่อลูกชนเรื่องประสบการณ์วิธีการหลากหลายมากอย่างในทรัมป์เนี่ยก็จะแบบไป UN ทีไรก็จะไปพูดว่าโอ้เนี่ยจะไม่บริจาคแล้วใช่ไหมคะหรือไปตำหนิ UN ว่าไม่ทำอะไรบ้างแล้วก็ไปตั้งบอร์ดออฟพีซของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้ตอนนี้สหประชาชาติเองก็ต้องการการปฏิรูปนะคะบ้านเรานี่พูดกันบ่อยเรื่องปฏิรูปเพราะฉะนั้นเนี่ย UN เขาก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาเขาเยอะมากเลยเงินก็ไม่มีนะคะความขัดแย้งก็เกิดขึ้นทั่วโลกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ยังมีในเรื่องของเกี่ยวกับความเชื่อนะคะความเชื่อในเรื่องระบบที่แตกต่างหลากหลายกันมากแล้วก็อยู่ในยุคที่โลกเนี่ยเป็นยุคที่สหประชาชาติเองก็เรียกว่าเป็นโลกหลายขั้วของกันนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ยากนะคะในการทำงานครั้งนี้แต่ว่าผู้หญิงทั้ง3คนก็บอกเลยบอกว่าแน่นอนเราเนี่ยเหมือนกับว่า บางคนบอกว่าโอ้ย UN แก้ปัญหาอะไรไม่ได้หรอกนะคะคุณเอสปิโนซาก็บอกว่าแน่นอนมันก็เกิดมุมมองนี้ขึ้นมาเราไม่ใช่เจ้าเดียวที่เป็นเธอใช้คำว่า Only Game in Town เราก็ไม่ใช่แบบมีแบบเป็นเจ้าเดียวว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็ทดแทนไม่ได้เพราะตอนนี้คุณไม่มีแพลตฟอร์มไหนหรอกไม่มีพื้นที่ไหนหรอกที่มีความเป็นสากล universal แล้วก็ดึงประเทศต่างๆเข้ามาเผชิญหน้ากันเข้ามาคุยกันแล้วก็เข้ามาเหมือนกับมีปฏิกิริยาว่าจะทำยังไงกับความท้าทายของโลกยุคปัจจุบันที่มันตึงเครียดมากๆขนาดนี้และนี่ก็คือการลุ้นนะคะว่า3ผู้สมัครหญิงต้องใช้คำว่าตัวเก่งเนาะคุณกัญญิกาจะสามารถเข้ามาปรับเข้ามารีฟอร์มเข้ามาปฏิรูปอย่างที่คาดหวังได้หรือไม่ค่ะ
16: วันนี้นะคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยเขาจะมีการรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport นะคะซึ่งเป็นโครงการมูลค่า 1,600 ล้านบาทที่ทางฝั่งกระทรวงดีรัฐมนตรีคุณชัยชนกชิดชอบก็จะบอกว่าเป็นโครงการยกทักษะด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยโดยสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงเครื่องมือ AI เรียนรู้การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพด้านการศึกษาการทำงานการแข่งขันในโลกดิจิทัลนะคะแนวคิดเนี่ยก็คือผลักดันให้ประชาชนจำนวนมากสามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การทำงานการสร้างนวัตกรรมไม่ใช่จำกัดอยู่แค่คนในวงการเทคโนโลยีเท่านั้นนะคะแต่โครงการนี้เนี่ยตั้งแต่หลุดออกมาเนี่ยคุณสังมาในช่วง2สัปดาห์มีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์นะคะBBC ไทยเนี่ยเขาได้รวบรวมคำวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดนะคะประกอบด้วยอะไรบ้าง1ใช้งบประมาณสูงเป็นประวัติการแล้วก็เป็นเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องผ่านครม.เพราะว่ามันเป็นเงินในกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากกสทช.ปีละประมาณ 2,000 ล้านเนี่ยนี่ก็ไป 1,600 ล้านนะคะแล้วก็โครงการนี้เนี่ยถูกตั้งข้อสังเกตในเรื่องภูมิหลังของผู้ชนะการประกวดราคานะคะซึ่งกรอบระยะเวลาการยื่นเสนอราคามันสั้นมากแค่34วันนะคะแล้วก็บริษัทลาวีเนี่ยเป็นบริษัทที่ได้โครงการคือทำเรื่องอื่นแต่ไม่ได้โครงการเป็นกิจการร่วมค้าทั้ง3บริษัทเนี่ยที่มาทำราคากลางให้กับโครงการThailand AI Passport เป็นกลุ่มเดียวที่เป็นบริษัทที่ชนะการประกวดโครงการจัดทำแพลตฟอร์มคลังหน่วยกิจของกระทรวงอว.นะคะในสมัยคุณสุภมาศเป็นรัฐมนตรีอว.แล้วก็โครงการนี้เนี่ยยัง ก็ผู้ชนะการประกวดก็ยังได้เรื่องมอเตอร์จีพีใช่ไหมคะก็ถามว่าเชื่อมโยงกับพระภูมิใจ
19: ที่บุรีรัมย์มาแล้ว
16: ใช่ใช่คือทำทุกอย่างอ่ะแล้วก็วันเมื่อวานนี้คุณรักชนกศรีนอกเนี่ยเอาไอ้โครงการ TOR มาทำเอามาเทียบกันนะคะระหว่างโครงการของอว.เนี่ยไอ้คลังหน่วยกิจดิจิตอลเนี่ยกับโครงการ AI Passport เนี่ยคือเหมือนกันเลยในช่วงท้ายนะคะที่ว่าตรงโฆษณาตามหน้าร้านในร้านสะดวกซื้อนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแล้วก็มีการกำหนดสเปคประชาสัมพันธ์เลือกไม่กี่กลุ่มทุนมีการดีลผ่านคนกลางทำไมไม่ดีลกับบริษัทโดยตรงทั้งที่เรื่องนี้เนี่ยก่อนหน้านี้กระทรวงดิจิทัลเนี่ยก็เคยดีลกับ OpenAI โดยตรงด้วยนะคะคุณสังมาค่ะแล้วก็ช่องโหว่ TOR เนี่ยอาจจะทำให้ได้แค่ AI offline เท่านั้นนะคะการรับฟังความคิดเห็นวันนี้เนี่ยหลายคนช่วงแรกก็ตั้งเรียกว่าตั้งความหวังเนอะว่ามันจะนำไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเพราะโครงการเนี่ยมันปล่อยไปแบบนี้คงไม่ได้นะคะแต่ว่าเมื่อวานเมื่อวันจันทร์คุณพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดีก็ตอบคำถามสื่อมวลชนเนอะบอกว่าข้อเสนอที่บอกว่าจะเอาไปเปลี่ยนแปลงการรับฟังความคิดเห็นจะไปเปลี่ยนแปลง TOR อะไรอย่างเงี้ยคงเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนื่องจากว่าลงนามสัญญาผูกพันร่วมกันไปเรียบร้อยแล้วอ้าวแบบนี้รับฟังทำไมเนี่ยนะคะถ้ามันไม่สามารถทำอะไรได้ก็มีเสียงเรื่องว่าฟอกขาวหรือเปล่าทีนี้เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณสังมาคะมาบริกคอนซัลทิงกรุ๊ปเนี่ยเขาเป็นบริษัทคอนซัลทิงเนอะแล้วเขาก็ทำรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการ AI ของประเทศไทยนี่แหละค่ะคือเขาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็อยากจะให้คนเข้าใจเรื่องไอ้ไทยแลนด์ AI Passport ที่เป็นประเด็นกันอยู่แล้วก็เปรียบเทียบต่างประเทศ ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะค
17: ือ
16: ในรายงานของ Mavri Consulting Group เนี่ยนะคะเขาเป็นบริษัทที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ในการให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐนักลงทุนบริษัทข้ามชาติเกี่ยวกับการเมืองกฎระเบียบนโยบายการเข้าสู่ตลาดนะคะเขาก็เปรียบเทียบให้ดูที่บอกว่าสิงคโปร์เราเล่าไปแล้วเนอะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่เขาพูดมาเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยคือดีลกับทั้งOpenAI แล้วก็ Google นะคะได้ลงนามความร่วมมือกันแล้วงบประมาณเนี่ย300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 7,600 ล้านบาทมีทั้งการใช้งาน AI ระดับพรีเมียม6เดือน Skill Future นะคะแล้วก็การปฏิบัติการ AI ห้องปฏิบัติการ AI ประยุกต์นะคะแล้วก็รวมทั้งสร้างคนด้วยคืออบรม AI ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนนะคะที่มอลตาค่ะประเทศเล็กๆเนาะก้าวไปไกลที่สุดด้านการเข้าถึง AI แบบทั่วหน้านะคะก็ร่วมมือกับ OpenAI ซึ่งเป็นโครงการระดับชาติโครงการแรกเลยนะคะพลเมืองผู้พำนักอาศัย 500,000 กว่าคนเนี่ยได้รับสิทธิ์การใช้แชท GPT Plus เป็นระยะเวลา1ปีซึ่งในรายงานของมอลตาเนี่ยบอกว่าอาจมีทางเลือกอื่นเป็น Microsoft Copilot ด้วยนะคะแล้วก็การเข้าถึงนี้เนี่ยจะการเข้าถึงจะเกิดขึ้นหลังสำเร็จหลักสูตรการรู้หนังสือที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยมอลตาก่อนนะคุณเสริมมาคะฉะนั้นเนี่ยแนวทางนี้ AI Premium ก็ถูกมองว่าเป็นสิทธิประโยชน์นะคะสาธารณะที่ต้องได้รับการรับรู้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันนี้ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันนะคะก็ร่วมมือกับOpenAI for Country นะคะเขาก็อยู่บนพื้นฐานเรื่องStargate UAE คลัสเตอร์นี้เนี่ยจะประมวลผล1กิกะวัตต์ร่วมสร้างกับ G42 Oracle แล้วก็ Nvidia รวมทั้ง SoftBank Cisco ด้วยนะคะก็พัฒนาแชมเปี้ยน AI ระดับชาตินะคะแล้วก็ส่วนที่เอสโตเนียค่ะเอสโตเนียก็เปิดทางให้นักเรียนครูเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้ฟรีนะคะโดยร่วมมือกับ OpenAI Anthropic นะคะคือพวกนี้ดีลโดยตรงทั้งนั้นเลยนะไม่ได้มีตัวกลางแบบของประเทศไทยแล้วก็ที่เวียดนามเนี่ยตอนนี้ก็มีการปรับปรุงทั้งในเรื่องยุทธศาสตร์ AI นะคะเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติมีการผ่านกฎหมาย AI ฉบับแรกของภูมิภาคด้วยกองทุนนวัตกรรมของเวียดนามเนี่ยจัดสรร 40% ให้กับการพัฒนา AI นะคะโดยมีทั้งการนำพาบริษัทขนาดเล็กไปสู่การระบบการใช้ที่สร้างขึ้นในประเทศแล้วก็เวียดนามเนี่ยจะมีกลุ่มบริษัทเวียดนามได้ลงนามในกรอบโครงสร้างพื้นฐาน AI ร่วมกับ G42 ของอาบูดาบีด้วยนะคะในรายงานชิ้นนี้เนี่ยยังพูดถึงอินเดียที่เขาวางโครงสร้างรากฐาน AI ขนาดใหญ่เขาเรียกว่าอินเดีย AI Mission นะคะได้รับเงินทุนเนี่ยประมาณคิดเป็นเงินไทย 39,000 ล้านนะคะจิกขาประมวลโดยประมวลผลกราฟิกนะคะนับหมื่นตัวในอัตราที่อุดหนุนผ่านผู้ให้บริการคลาวด์หลายรายที่ได้รับแต่งตั้งแล้วก็ได้รับทุนสนับสนุนโมเดลที่สร้างขึ้นเองในประเทศส่วนสวีเดนเนี่ยก็เน้นในเรื่องเส้นทางสายกลางนะคะเขาเรียกว่า AI Reform ก็ให้คนสวีเดนเนี่ยข้าราชการครูนักเรียนอายุ12ขึ้นไปนักวิจัยองค์กรไม่แสวงหากำไรเข้าถึง AI ได้ฟรีเป็นเวลา2ปีนะคะซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศนะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็นชั้นความปลอดภัยเหนือโมเดล AI ไม่ว่าจะเป็น OpenAI Google Anthropic ฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจตรงที่MaverickConsulting Group เนี่ยเขายังชี้ให้เห็นด้วยว่าโครงการ AI ระดับประเทศที่มันประสบความสำเร็จเนี่ยมันจะมีหลักการออกแบบ5ประการนะคะเราลองดูแล้วกันว่ามันตรงกับของไทยตรงไหนอะไรบ้างหรือเปล่า1การใช้จ่ายเชื่อมโยงกับขีดความสามารถไม่ใช่แค่การเข้าถึงเนาะสิงคโปร์เนี่ยเชื่อมโยงการสมัครสมาชิกหลักสูตรการเรียนรู้เอสโตเนียฝึกอบรมก่อนที่นักเรียนฝึกอบรมครูก่อนที่จะเข้านักเรียนจะเข้าถึงเครื่องมือมอลตาเนี่ยกำหนดให้ประชาชนผ่านหลักสูตรการรู้หนังสือดิจิทัลก็คือดิจิทัลลิเทเรซีนะคะก่อนเข้าถึงเวียดนามเนี่ยมุ่งเน้นงบประมาณไปที่โซลูชันที่สร้างขึ้นในประเทศก็คือเม็ดเงินเนี่ยถูกสร้างเพื่อความสามารถไม่ใช่สู่การเข้าถึง2การเข้าถึงที่เพียงพอและมีประโยชน์นะคะคือเขาใช้ทั้งเรื่องการค้นหาแบบโสดการจัดการเอกสารการเข้าถึงนักพัฒนาข้อจำกัดที่ใจกว้างนะคะหนึ่งในคำถามอันนี้เขาก็มาบริกเขาก็ถามถึงประเทศไทยด้วยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ย เราค้นหาผ่านเว็บหรือผ่าน API ซึ่งสุดท้ายเนี่ยในกระบวนการจัดซื้อ AI ระดับชาติเนี่ยมันมีรายละเอียดทางเทคนิคไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะที่เขาถามกันเนี่ยว่าสุดท้าย AI ของไทยเนี่ยมันจะเป็นแค่ AI ออฟไลน์หรือเปล่านะคะแล้วก็3การสร้างสิ่งคงคนภายใต้ระบบคือมันไม่ใช่ว่าจบปีแล้วมันจะไม่เหลืออะไรเลยไงคุณสังมาไอ้ตรงนี้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต้องเชื่อมโยงกับการเข้าถึงการสร้างระบบประมวลผลที่เป็นของประเทศอินเดียสนับสนุนเงินทุนประมวลผลโมเดลที่พัฒนาเองในประเทศเวียดนามกำลังสร้างขีดความสามารถคลาวด์ของตัวเองการเช่าเครื่องมือเป็นระยะเวลา1ปีแทบไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกกับประเทศไทยแล้วก็ข้อ4การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทประเทศกับบริษัทผู้พัฒนา AI จะเห็นได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเขาทำสัญญาโดยตรงกับบริษัทผู้พัฒนา AI ทั้งสิ้นนะคะขณะที่สหรัฐอเมริกาก็อนุญาตให้หน่วยงานซื้อจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้แต่สวีเดนเนี่ยซึ่งใช้โมเดลคนกลางก็ยังเป็นแพลตฟอร์มที่ประเทศเป็นเจ้าของมีหลายโมเดลแต่ถูกสร้างเพื่อการกำกับดูแลนะคะส่วนเรนสุดท้ายค่ะการวัดผลลัพธ์มากกว่าแค่จำนวนผู้สมัครนะคะอันนี้เนี่ยคือเขาบอกเลยว่าดูแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เส้นทางที่เข้าถึงเร็วที่สุดสร้างขีดความสามารถแต่โครงการนี้เนี่ยคือมันจะทิ้งอะไรไว้ให้กับประเทศหรือเปล่าอันนี้เนี่ยยังเป็นประเด็นสำคัญและนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องเด่นเรื่องที่สองค่ะ
17: ค่ะประเทศไทยเรากำลังศึกษานะคุณกนิกาว่าจะมีการปรับลดข้าราชการอย่างไรนะคะอันนี้มาถึงคิวปฏิรูประบบราชการไทยแต่ทีนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าคุณกนิกานึกออกไหมคือตอนนี้รอบๆตัวดิฉันเนี่ยหลายคนเลยน้องๆเพื่อนๆวัยทำงานบอกนอนไม่หลับเลยเพราะว่าตอนนี้มีการแจกแพ็กเกจทุกเดือนเลยนี่เอกชนนะคุณกนิกาทีนี้ข้าราชการเนี่ยก็จะคิดว่าเอ้ยจะลดข้าราชการคุณกนิกานึกภาพออกไหมคนที่จะมาได้แพ็กเกจจำนวนเป็นล้านเนี่ยคุณคิดว่าเป็นกลุ่มไหนที่จะออกมันจะต้องเป็นกลุ่มที่บางทีอาจจะเป็นกลุ่มที่แบกงานอะตั้งใจทำงานถูกไหมซื่อสัตย์ไม่กินใต้โต๊ะก้มหน้าก้มตาทำงานเงียบๆข้าราชการเอ้าจังหวะดีฉันเบื่อระบบอยู่แล้วคุณมาบอกว่าให้ออกแล้วมีแพ็กเกจให้เนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวคนเก่งเราเนี่ยจะแห่ออกหรือเปล่านี่เป็นมุมหนึ่งนะคะที่หลายประเทศตอนทำปฏิรูประบบราชการเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่คิดเฉพาะให้ข้าราชการออกลดเฉพาะจำนวนเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เลยคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นข้าราชการนะเจออย่างนี้อาจจะช่วยแชร์ความคิดเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่ากลายเป็นว่าคนที่อยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่แบบไหนล่ะอาจจะเก่งอย
16: ู่
17: ก
16: ับ
17: เจ้
16: าน าย
17: เจ้าชามเย็นชามไม่ต้องไปทำอะไรมากเพราะระบบราชการใดยิ่งทำมากก็เปลืองตัวทำไปไม่ใช่เด็กนายอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออะไรล่ะคุณกนิกาแบบเฉยๆหน่อยอ่ะเข้ามาตอกบัตรฝากเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างมากเลยนะคะดิฉันใช้คำเชยใช่ไหมตอกบัตรเดี๋ยวนี้เขาสแกนนิ้วนะ อันนี้มันก็เลย กลายเป็นสิ่งที่ตั้งคำถามว่างั้นตัวพ่อเจ้าพ่อของการปฏิรูประบบราชการที่เวียดนามเนี่ยทำตามเนี่ยก็คือญี่ปุ่นค่ะคุณกนิกาญี่ปุ่นเนี่ยเวลาใครเรียนพวกเราเนี่ยจะโดนให้เรียนเรื่องสอนเรื่องการปฏิรูประบบราชการเนาะแล้วก็จะโดนท่องบ่อยๆเลยว่าญี่ปุ่นกับไทยเริ่มปฏิรูประบบราชการเหมือนกันเมื่อสัก130ปีที่แล้วญี่ปุ่นเริ่มสมัยเมจิอะไรก็จะถูกท่องแต่ของเราเนี่ยตั้งแต่ปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5นะคะจากนั้นมาเนี่ยระบบราชการไทยก็มีแบบปฏิรูปเล็กปฏิรูปน้อยแต่ว่าไม่ได้หยิบขึ้นมาจริงจังอีกเลยนะคะเพราะทั้งนั้นที่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยต้องบอกว่าต่างชาติยังมาดูงานเราอะสมัยก่อนสิงคโปร์มาดูงานระบบรางเรากับข้าราชการไทยอะคุณกนิกาคิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าเขาตอนที่เขาเริ่มทำเนี่ยตอนสมัยเมจิจากนั้นเนี่ยสักครั้งสงครามโลกครั้งที่2หลังๆตรงโชวะเขาก็ปฏิรูปเหมือนกันถามว่าปฏิรูปยังไงคือปฏิรูปเนี่ยไม่ได้เน้นเอาแต่คนออกอย่างเดียวฉันไม่ได้บอกว่าไม่ให้ออกนะคุณกนิกาแต่ว่ามันต้องมีหลายวิธีในการปฏิรูปญี่ปุ่นเขาเน้นให้เอาเมืองเล็กหลายๆเมืองรวมกันเป็นเมืองใหญ่เพื่อจะได้ฟื้นฟูควบรวมเทศบาลอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้การวางผังเมืองการสร้างถนนการทำแบบบูรณาการอ่ะคุณกนิกาเนี่ยออกมาไม่ใช่แบบหน่วยงานนี้ขุดถนนหน่วยงานที่มาเอาขุดถนนอีกขุดไปขุดมาอย่างเงี้ยของญี่ปุ่นบอกว่าต้องบูรณาการกันก็เลยกลายเป็นระเบียบที่
19: เทศกาลท้องถิ่นเนี่ยจากเดิมเขามีอยู่ประมาณสักเกือบหมื่นนะตอนนี้ลดตอนที่เขาปฏิรูปเขาเหลือแค่ 3,400 แห่งเท่านั้นพูดง่ายๆลดเป็น1ใน3เลยนะคะมันก็เลยทำให้เมืองเนี่ยเป็นนโยบายเดียวกันในการจัดการเมืองใหญ่และที่ตามมาคือภาษีนะคะแล้วมันก็เลยทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนั้นโตไวมากหลังสงครามโลกครั้งที่2จากนั้นช่วงสมัยเฮเซที่คือสัก2542เนาะช่วงนั้นประเทศไทยก็กำลังจะโชติช่วงชัชวาลเหมือนกันญี่ปุ่นเขาก็ปฏิรูปอีกครั้งหนึ่งแต่อันเนี้ยเขาเป็นลักษณะควบรวมรองรับโครงสร้างประชากรเพราะเขามองข้างหน้าแล้วคือเขามองตั้งแต่2542นะโอ้อีกหน่อยแล้วจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ

0: อะไรอย่างเงี้ยทำสวนแต่ว่าไม่สามารถที่จะมาดูภาพใหญ่จราจรหรือน้ำท่วมภาพใหญ่ได้ในการบูรณาการว่าน้ำมาจากจังหวัดรอบข้างกทมจะทำยังไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็สามารถปฏิรูประบบราชการในลักษณะของทำให้หน่วยงานเนี่ยมันกระชับขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้เกิดอุตสาหกรรมท้องถิ่นเติบโตญี่ปุ่นก็เลยเติบโตมาแล้วอีกเรื่องก็คือการตอบแทนข้าราชการที่ยังอยู่ค่ะกันิกาดิฉันเนี่ยไปเจอข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ของไทยนะทีมที่ไปต่อรองกับโดนัลด์ทรัมป์ภาษีรอบก่อนหน้านี้คุณกันิกาจำได้ไหมอ๋ออายุกันสัก40ต้นๆอะไรประมาณเกือบ50เนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อันนี้ส่งมาจากตอนยุคที่เราดึงดูดข้าราชการคนรุ่นใหม่มาเป็นข้าราชการว่าเด็กๆเนี่ยสมัยก่อนโหให้เป็นข้าราชการนี่ยี้เลยใช่มั้ยแต่เค้าเนี่ยเค้าเป็นข้าราชการพันใหม่แล้วทุกวินาทีที่คุยด้วยเนี่ยหลายท่านเลยกันนี่ค่ะพูดแต่เรื่องประเทศชาติอันนี้ฉันฟังแล้วแบบได้ข้าราชการอย่างเงี้ยประเทศชาติรอดเลยนะอ๋อเป็นทีมเจรจาของกระทรวงพาณิชย์ที่ชมเลยนะกันนี่ค่ะจะถามว่าทำยังไงจะดึงเขาไว้ได้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากนะคะแล้วเวียดนามก็ก๊อปโมเดลนี้ไปคือนอกเหนือจากลดจำนวนกระทรวงยุบกระทรวงอะไรที่มีความใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยเขาแน่นอนเขาก็มีปลดนะไม่ใช่ว่าไม่ปลดพนักงานแต่การปฏิรูปเขาเนี่ยเพิ่มเงินเดือนข้าราชการคนไหนมีประสิทธิภาพคือไม่ได้คำนวณแบบเด็กนาย KPI เด็กนายอ่ะคุณกนิกาจะมีวิธีการประเมินที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ดึงให้ข้าราชการหรือคนรุ่นใหม่คนเก่งๆไปทาบทามตั้งแต่มหาวิทยาลัยไปโปรโมทให้เด็กๆเห็นว่าระบบราชการมันดียังไงมันก็ทำให้มีคนรุ่นใหม่เข้ามามากเพิ่มมา 20-30% เข้ามาในหน่วยงานราชการเลยนะคะคุณกนิกาแล้วที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของการให้เห็น career path คือการเติบโตไปข้างหน้าราชการเนี่ยคือคุณจะเติบโตต่อไปยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยทำให้พนักงานของรัฐนะคะก็จะมีคนรุ่นใหม่คนที่มีความเก่งเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆแล้วก็มีการประเมินนะคะด้วยการประเมินที่ลดกระดาษอันนี้สำคัญมากเขาบอกว่าถ้าจะไปติรูประบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพจริงๆอย่าแค่เอาคนออกไม่ฉะนั้นเนี่ยคนเก่งออกหมดอ่ะบางทีเผลอๆมีเงินเป็นล้านแล้วก็ไปอยู่เอกชนได้อ่ะคนอายุ 30-40 อ่ะคุณกนิกาเพราะหลักๆของญี่ปุ่นก็คือปฏิรูปทั้งระบบนะคะเรื่องของลดขนาดหน่วยงานที่ไม่จำเป็น 2. ดึงดูดข้าราชการ 3. คนที่อยู่และเก่งจริงหาระบบประเมินที่ดีเพิ่มเงินเดือนให้เขานะคะไปอย่างจริงจังเลยและสุดท้ายก็คือเรื่องงานเอกสารนะคะคุณนิกาไอ้หน่วยงานราชการไทยวิธีคิดวิธีประเมินอะหน่วยงานประเมินอะบอกได้เลยว่าอิ่มเปล่าคุณนิกาคุณรับงานประเมินอย่างเดียวเดินสายทั่วประเทศไปถึงหน่วยงานข้าราชการที่รอคุณประเมินไม่งั้นสตง.จะได้ที่หนึ่งหรอกใช่ไหมมันก็เลยเป็นประเด็นนะคะที่ว่าการประเมินของไทยเขาบอกให้ลดลงหน่อยงานกระดาษลดลงหน่อยครูที่อยู่หน้างานเนี้ยวันทำแต่กระดาษเสนอเรื่องประเมินเนี้ยคุณกนิกาเขาบอกมันจะต้องกลับมาสู่แก่นรากที่ญี่ปุ่นเขาปฏิรูประบบราชการที่ทำให้คนเก่งยังอยู่กับระบบและสร้างให้ประเทศเจริญค่ะกนิกาค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุลรออยู่แล้วในช่วงอาเซียนราวอัพค่ะ
2: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: ค่ะคุณวัชรินทร์คะสวัสดีค่ะวันนี้พาไปอินโดนีเซียนะคะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกนิกาดร.สังกมาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะตอนนี้อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่นะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรมากถึง280กว่าล้านคนกำลังอยู่ในภาวะส่วนเซนะคะแล้วก็มีคำกล่าวหนึ่งที่ตอนนี้กำลังพูดกันเป็นที่ติดปากเลยก็คือเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโรจารีค่ะโรจารีเนี่ย เป็นคำพื้นเมืองนะคะซึ่งหมายความถึงกำลังซื้อของประชาชนเนี่ยถอยลงอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะคือรับสินค้านะคะทุกอย่างแพงขึ้นทั่วทั้งแผ่นดินนะไล่ตั้งแต่เต้าหู้ไปจนถึงเทมเป้ซึ่งเป็นอาหารหลักของคนอินโดนีเซียนะคะสาเหตุนี้เนี่ยมาจากอะไรนะคะก็ในขณะเดียวกันนะคะเงินรูเปียของอินโดนีเซียเองก็ดิ่งกราวรูดเช่นกันนะคะถ้าหากว่าดูจากสถิติจะพบได้เลยว่าตั้งแต่ต้นปี2569เป็นต้นมาจนถึงขณะนี้นะคะค่าเงินรูเปียเนี่ยอ่อนค่าลงอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์สหรัฐ

0: ค่ะถ้ามองเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือดิ่งค่าลงหรือว่าอ่อนตัวลงถึง8%ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นภาวะที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะคะประกอบกับบรรดานักลงทุนจากต่างประเทศนะคะเริ่มไม่เข้าใจและไม่เห็นความชัดเจนในนโยบายของรัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งอยู่ภายใต้การนำของปราโบโวซูเบียนโตเราอาจจะมองเห็นภาพอินโดนีเซียเมื่อสักประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาภายใต้การนำของอดีตประธานาธิบดีโจโกวิโดโดว่าอินโดนีเซียเนี่ยจะมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นนะคะอินโดนีเซียเนี่ยเคยประกาศเอาไว้ด้วยซ้ำนะคะในยุคของโจโกวิโดโดว่าภายในปี2045นะคะพ.ศ.คริสต์ศักราช2045อินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็ประชากรทั่วทั้งประเทศเนี่ยจะมีความกินดีอยู่ดีแต่ถ้าหากว่ามาดูตัวเลขนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันของอินโดนีเซียเนี่ยจะพบได้เลยค่ะว่ายังโตไม่ถึง 6% นะคะ 5.5% เนี่ยยังไม่ถึงปีนี้ธนาคารโลกและ IMF นะคะคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียจะอยู่เพียงแค่ 5.0 ถึง 5.1% เท่านั้นในขณะที่เป้าของอินโดนีเซียที่ตั้งเอาไว้ว่าภายในปีคริสต์ศักราช2040นะพ.ศ.ขออภัยต้องบวกเอาเองนะคะ543เนี่ยจะทำให้ประเทศเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะจะต้องโตราวๆ 7% ถึง 8% แต่ว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจอินโดนีเซียเกิดอะไรขึ้นกับค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างหนักและเกิดอะไรขึ้นกับการใช้จ่ายของประชาชนคือจากการวิเคราะห์ของบรรดา นักวิชาการต่างๆนะคะบอกว่าสถานการณ์แบบนี้มันซึมลึกมาตั้งแต่ปี2022แล้วนะคะหรือพ.ศ.2565นะคะซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ยเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ปรับดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงคงที่มาจนถึงปีปัจจุบันนี้นะคะก็คืออยู่ที่ราวๆ 5%มันเกี่ยวพันกันค่ะเพราะว่าสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่อินโดนีเซียนำเข้านั้นส่วนใหญ่นำเข้าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและรวมไปถึงสินค้าประเภทของกินของใช้นะคะสินค้าเกษตรนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอินโดนีเซียนำเข้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะถั่วเหลืองนะคะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาข้าวสาลีก็นำเข้ามาจากต่างประเทศเช่นกันนะคะมีทั้งจากสหรัฐแคนาดาแล้วก็อาร์เจนตินานะคะอันนี้เนี่ยก็ทำให้ทุกครั้งที่ค่าเงินในตลาดโลกเปลี่ยนแปลงคือเสมือนกับว่าเอาเงินรูเปียไปผูกไว้กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐพอซื้อของทุกอย่างเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมันก็กระทบต่อเงินโดยรวมนะเงินคงคลังของประเทศและยิ่งเมื่อมาเกิดภาวะภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะกำลังปั่นป่วนอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นภาวะสงครามซึ่งทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นนะคะการปิดช่องแคบฮอร์มูซรวมไปถึงสงครามการค้านะคะที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยิ่งซ้ำเติมปัญหาทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียค่ะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะถามว่าอินโดนีเซียส่งสินค้าออกไหมส่งค่ะแต่ว่าสินค้าออกส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นสินค้าประเภทที่เรียกว่าวัตถุดิบนะฮะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นแก๊สธรรมชาติน้ำมันปาล์มนะคะถ้าเป็นโลหะก็จะเป็นประเภทโลหะที่ส่งออกนะซึ่งเราก็ทราบพอดีว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีทรัพยากรประเภทสินแร่ธาตุมีค่าอยู่มากนะฮะสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียไม่ใช่สินค้าทางการเกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจึงทำให้อินโดนีเซียเนี่ยต้องประสบภาวะชะงักงันนะคะตอนนี้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังไม่อยู่ในภาวะชะงักงันแต่บรรดานักวิชาการด้านเศรษฐกิจเขามองกันนะคะว่าถ้าหากว่าอินโดนีเซียยังปล่อยให้สภาพเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหน่อยจะต้องประสบภาวะชะงักงันแน่เมื่อประสบภาวะชะงักงันแล้ว stagnation แล้วต่อไปก็คือจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะซึ่งก็จะเป็นภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอินโดนีเซียเลยทีเดียวค่ะที่บอกว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจริงๆสะสมมาตั้งแต่ปี2500 543 2ขออภัยคิดเป็นคริสต์ศักราชก็แล้วกันนะคะ2022เนี่ยนะฮะมันมาหนักเอาสุดๆก็ในตอนปัจจุบันนี้เพราะว่ามีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นสงครามเกิดขึ้นนะฮะกระทบการส่งออกของอินโดนีเซียที่สำคัญที่สุดค่ะคุณกนิกาดร.สังกมาและคุณผู้ฟังคะมันยังมีอีกปัจจัยนึงอ่ะที่มาตอกลิ่มนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจยิ่ง ปั่นป่วนซวนเซหนักขึ้นนั่นก็คือเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีปราโบโบชเวียนโตนะคะจัดตั้งกองทุนความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมานะที่เรียกชื่อกันย่อๆว่าดนันทราเนี่ยดนันทราเนี่ยจะถูกจัดให้เป็นกองทุนความมั่นคงแห่งชาติที่มีสินทรัพย์รวมนะมากถึง$900,000,000คิดเป็นเงินบาทนะคะเกือบ30 ล้านล้านบาทซึ่งมากกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ของประเทศไทยเนี่ย 7.8% นะคะก็จะเห็นได้เลยว่ากองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติกองทุนนี้เนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากแล้วเป็นการรวมเอาธุรกิจของวิสาหกิจเข้ามาจำนวนมหาศาลนะคะการก่อตั้งกองทุนความมั่นคงแห่งชาตินี้เนี่ยนะคะวิสัยทัศน์ของกองทุนนี้เนี่ยเขาตั้งใจว่าจะให้เป็นกองทุนแห่งชาติที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็ตั้งใจที่จะเป็นคู่เทียบกับกองทุนเทมาเซกของสิงคโปร์แต่มันก็มีคำว่าแต่กองทุนนี้นะคะนโยบายไม่มีความชัดเจนนะคะในขณะเดียวกันค่ะเมื่อไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่เห็นทิศทางที่แน่นอนของรัฐบาลว่าคุณจะทำอะไรอย่างไรกับกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาตินี้นะคะซึ่งตามพันธกิจของเขาเนี่ยเขาก็ประกาศเลยนะคะว่าจะลงทุนในโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างด้านความมั่นคงทางอาหารหรือว่าโครงสร้างการบริหารต่างๆที่มีขนาดใหญ่ระดับประเทศอันนี้เนี่ยมันชี้ให้เห็นชัดเจนว่าอินโดนีเซียได้เปลี่ยนหางเสือของตัวเองนะคะปรับหางเสือของตัวเองจากที่เคยให้กลไกตลาดเป็นตัวนำการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศกลายมาเป็นการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจแบบให้รัฐเป็นตัวนำหรือว่า state driven นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยยิ่งทำให้บรรดานักลงทุนต่างชาติหวั่นใจมากแล้วก็วิตกมากว่าเอ๊ะถ้าฉันเอาเงินเข้ามาร่วมลงทุนกับคุณหรือว่าฉันให้คุณกู้เนี่ยฉันจะได้เงินตอบแทนในมูลค่าที่คุ้มกับฉันจะไปเสี่ยงกับคุณหรือไม่นะเพราะฉะนั้นแล้วบรรดานักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซียจึงเรียกร้องขอค่าตอบแทนชดเชยที่มีอัตราสูงทีนี้อินโดนีเซียทำไงคะก็กลายเป็นว่าต้องบีบให้ธนาคารแห่งชาติของอินโดนีเซียเนี่ยค่ะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะแล้วก็บีบทุกอย่างซึ่งมันก็จะเห็นภาวะรัดตัวไปหมดเลยนะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะดึงดูดให้นักลงทุนเด็กเข้ามาลงทุนในประเทศอินโดนีเซียผ่านกลไกของกองทุนความมั่นคงแห่งชาติมากขึ้นนะฮะอันนี้เป็นจุดแรกที่นักลงทุนกังวลจุดที่สองก็คือมันกระทบต่อบรรดานักลงทุนภายในประเทศด้วยค่ะเพราะว่าการเข้ามาของกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติดนันทราเนี่ยชี้ให้เห็นชัดเจนว่าจะเข้าไปล้วงแล้วก็แย่งชิงทรัพยากรนะฮะเพราะว่ารัฐเนี่ยจะเข้ามามีอิทธิพลครอบงำระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะนั่นก็หมายความว่าหน่วยงานของกองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติดนันทราเนี่ยจะเข้าไปแย่งชิงเม็ดเงินลงทุนและทุนทางปัญญาซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและจำเป็นต่อการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะฮะเพื่อให้โตเกิน 5% อินโดนีเซียจะได้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ในปีคริสต์ศักราช2045ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะมันก็ส่งผลกระทบโดยรวมนะคะเมื่อรวมๆกันเข้าหลายๆปัจจัยหลายๆความเสี่ยงก็เลยยิ่งทำให้ภาคเศรษฐกิจของอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะขาลงอย่างยิ่งค่ะคุณกนกาดร.สังคมาคะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือประชาชนนี่แหละค่ะจะเป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะนักวิชาการคนนึงค่ะโมฮัมหมัดนูเรียงโตอัลอาริฟนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงจาการ์ตานะคะมหาวิทยาลัย UIN และเขาก็ยังเป็นผู้ช่วยประธานาธิบดีนะซึ่งเป็นคนที่ดูแลงานด้านความมั่นคงทางอาหารเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่ายังโชคดีนะที่อินโดนีเซียเนี่ยยังมีของขวัญที่สวรรค์ประทานให้นะที่พระเจ้าประทานให้นั่นก็คือการเป็นประเทศที่มีประชากรในวัยแรงงานเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันยังพร้อมจะมีทางออกนะถ้าหากว่ารัฐบาลอินโดนีเซียปรับแก้นโยบายในเชิงยุทธศาสตร์นะกล้าตัดสินใจให้มากยิ่งขึ้นและก็นำเศรษฐกิจแบบใหม่นะคะเข้ามาเป็นตัวผลักดันประเทศอย่างเช่นเศรษฐกิจดิจิทัลอะไรแบบนี้นะเนื่องจากว่ามีประชากรในวัยแรงงานแล้วก็กลุ่มคนวัยรุ่นนะวัยกำลังกินกำลังใช้เนี่ยจำนวนมากน่าจะมาทำให้ประเทศเนี่ยสามารถกลับมาอยู่ในที่เดิมได้แล้วก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยถ้าหากว่าเร่งปรับ นโยบายนะเชิงยุทธศาสตร์ให้มีความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารประเทศชาติเนี่ยจะทำให้อินโดนีเซียพ้นจากวิกฤตที่เขามองคาดการณ์ไปข้างหน้าได้อันนี้มันก็จึงเป็นบทเรียนค่ะที่ไทยควรจะมองนะคะเพราะว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มากขนาดนี้เขายังส่วนเสถลาได้นะคะมีประชากรมากถึง280กว่าล้านคนซึ่งถือได้ว่าเป็นคือประเทศที่มีประชากรมากกว่า100ล้านคนเนี่ยเศรษฐกิจมันโตได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าคนต้องกินต้องใช้กันเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าไทยเรานะคะดูอินโดนีเซียเอาไว้แล้วก็เห็นว่าจุดอ่อนของเขาคืออะไรเราจะสามารถนำมาปรับแก้แล้วก็จะไม่ประสบภาวะเดียวกันกับเขาได้เพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าดูเศรษฐกิจของไทยเราแล้วเนี่ยประชาชนก็ยังต้องพึ่งเงินจากภาครัฐอยู่นะอย่างเช่นทุกครั้งที่มีโครงการไทยช่วยไทยอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะดีใจนะมีเงินใช้นะคะแต่ว่าภาคการผลิตจริงๆมันไม่เกิดค่ะดร.สังกะมาคุณกนิกาคะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นอาเซียนราวอัพเช้านี้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงอาเซียนราวอัพ
1: ค่ะข่าวล่าสุดนะคะก็ทรัมป์ขู่อิหร่านอีกแล้วนะคะให้บรรลุข้อตกลงนะคะขณะเดียวกันก็ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นแล้วก็สหรัฐขึ้นบัญชีดำอาลีบาบาไปตู้และ BYD เหตุสนับสนุนกองทัพจีนค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของ Data Center ที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ากระจายตัวเต็มภาคตะวันออกสหประชาชาติเขาเตือนภัย Data Center ราคาเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เตรียมพบกับประสิทธิภาพการผลิตที่ล้ำเกินคาดเพิ่มกำไรให้ธุรกิจแบบคาดไม่ถึงแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โปมหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์การเตรียมและเคลือบพื้นผิวอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติการจัดการโรงงานและอาคารแมนูแฟคเจอริ่งเอ็กซ์โป 17-20 มิถุนายนไบเทคค่าชมงาน500บาทแต่ลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าฟรีโดย RX Bytech 02-686-7222
7: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-COT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-COT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-COT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-COT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: เพราะบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มีไว้แค่ใส่ของ

0: ไปตลอดกาลไม่มีพื้นฐานการออกแบบคุณก็สร้างยอดขายให้ปังได้ Global Pack Insight ส่องเทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกออกแบบอย่างไรให้โดนใจขายได้20มิถุนายนนี้ที่ห้องออดิโทเรียมบมจ.อสมท.งานนี้ฟรีแต่เรารับจำนวนจำกัดรีบเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: ค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วง Big Story ของเช้าทันโลกนะคะแหมเพิ่งดูภาพยนตร์ที่จูเลียโรเบิร์ตเคยเล่นเป็นนางเอกอ่ะคุณกันนิกาเป็นทนายความนักสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมอีลินบร็อกโควิชปรากฏว่าตัวจริงตอนนี้เธอลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เราอยากเห็นมากเลยในประเทศไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยว่าทั่วโลกเนี่ยเขาก็ลุกฮือเรื่องนี้พร้อมกันเกี่ยวกับ Data Center เพราะอะไรติดตาม Big Story ค่ะ
3: Big Story
4: ค่ะ

0: จากมาค่ะคือตอน
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ี้เนี่ยประเทศไทยกำลังดึงดูดเม็ดเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกเพื่อพัฒนาศูนย์อุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล Data Center นะคะ
1: อื
0: แล้วก็
1: ม
0: วางจุดยืนเนี่ยให้ประเทศไทยเป็นยุคเฟื่องฟูของ AI ในภูมิภาคเลยแต่ว่ามันมีรายงานอยู่2ชิ้นวันนี้จะพูดรายงาน2ชิ้นนะคะรายงานล่าสุดของ Monger Bay ซึ่งเป็นสื่อสิ่งแวดล้อมระดับโลกแล้วก็ Environmental Reporting Collective เนี่ยเขาพบว่ามันมีศูนย์ข้อมูล Data Center แห่งใหม่เนี่ยประมาณ20แห่งกำลังถูกก่อสร้างทั่วประเทศไทยแล้วก็ยังจะมีแผนสร้างเพิ่มขึ้นอีกนะแต่ว่าทั้งชุมชนเจ้าหน้าที่รัฐอะไรแบบเนี้ยไม่ได้ข้อมูลเลยว่าจะไปอยู่ตรงไหนอย่างไรจะใช้น้ำที่ไหนจะกระทบพวกเขาไหมนะคะลองไป
1: ค
0: ฟ
1: ่
0: ั
1: ะ
0: งเสียงรายงานของทางมองเกอร์เบย์ค่ะเปิดได้เลยนะคะ
2: 37,000 people's annual water usage that's the estimated water footprint of this new data center in Thailand and it's in a region already struggling with water shortages our investigation with the environmental reporting collective revealed around 20 more projects like it being constructed across the country and even more in the planning stages most are clustered in Thailand's eastern economic corridor an industrial zone east of Bangkok where the Thai government has attracted billions of dollars of investment
0: ค่ะจากการประกาศของ BOI นะคะศูนย์ข้อมูลส่วนใหญ่เนี่ยมีแผนกำลังก่อสร้างอยู่ในจังหวัดชลบุรีระยองทางตะวันออกของประเทศไทยภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะคะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่ด้าน Amazon Google TikTok Microsoft นะคะก็จะมาสร้าง Data Center ที่ประเทศไทยประเทศไทยก็จะมีกำลังการผลิตเนี่ยจากศูนย์ Data Center พวกนี้เนี่ยประมาณ1กิกะวัตต์ภายในปี2027ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญนะคะจากกระบวนการผลิตประมาณ350เมกะวัตต์ในเมื่อ2ปีก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็เพื่อรองรับงานด้านปัญญาประดิษฐ์ AI นี่แหละค่ะแต่จากรายงานของ The Environmental Report นะคะReport Collective เนี่ยนะคะที่ร่วมกับ Monger Bay เนี่ยก็พบเลยว่าคือเขาไปถามเนี่ยว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรไม่รู้ชาวบ้านนะคะอย่างคุณชวีรัตน์พันธ์ประเสริฐนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยใน EEC เนี่ยก็บอกว่ามีเพียงแค่ไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับแผนการสร้างข้อมูลนี้ไม่มีการปรึกษาหารือกับชุมชนเลยผู้สื่อข่าวก็พยายามติดต่อไปที่สมาคมศูนย์ข้อมูลแห่งประเทศไทย BOI กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECไม่มีหน่วยงานไหนตอบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยชาวบ้านบอกว่าเท่าที่พวกเขาพยายามจะหาข้อมูลกันเนี่ยที่ชลบุรีมีอย่างน้อยเนี่ยไอ้ Data Center นี้4แห่งรวมกำลังการผลิต78เมกะวัตต์แต่ผู้สื่อข่าวบอกว่ามันยังมีอีก11แห่งที่วางแผนจะสร้างนะคะที่อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้วก็เอามาประติดประต่อกันหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่200เมกะวัตต์ที่ตำบลคลองตำรุนะคะที่เขาบอกว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในจังหวัดชลบุรีศูนย์ข้อมูลนี้เนี่ยชื่อว่า Bridge Data Center จากสิงคโปร์นะคะ QHI01 นะคะน่าจะต้องการใช้น้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากบริษัทเนี่ยได้มีการระดมทุนนะคะจากธนาคารแหล่งเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยประมาณ 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยมีการทำสัญญากับ East Water ใช้น้ำ10ปีนะคะซึ่ง East Water เนี่ยจะสร้างจะจัดหาน้ำให้ 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือประมาณ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเทียบเท่ากับการใช้น้ำประมาณเกือบ 40,000 คนของผู้อยู่อาศัยเลยคุณจักรมาแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าผู้รับเหมาเนี่ยโครงการนี้บอกว่าความต้องการใช้น้ำจริงเนี่ยจะสูงกว่านี้ประมาณถึง1/3หรือเขาบอกว่าคือประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครทราบเลยว่าแหล่งน้ำมันจะมาจากไหนลองนึกถึงภาคตะวันออกนะคะซึ่งคุณสมนึกจงมีวสินเนี่ยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของ EEC Watch ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้สร้างความตึงเครียดในพื้นที่เพราะมันไม่รู้ว่าคุณจะไปเอาน้ำขนาดไหนเพื่อไปป้อนน่ะ ถ้าเราดูตัวเลขของปี2565นะคะสำนักงานบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนี่ยรายงานว่าความต้องการน้ำทั้งหมดของ EEC เนี่ยอยู่ที่658ล้านลูกบาศก์เมตรแบ่งเป็น2 309ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะคะใช้ในครัวเรือน217ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็132ล้านลูกบาศก์เมตรเนี่ยเกษตรกรรมแต่ว่าการสร้างไอ้ data center เนี่ยมันจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยใช้น้ำเพิ่มขึ้นเนี่ย 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยนะคะคุณสังกมาคะทีนี้เนี่ยถ้าเราดูเรื่องนี้แล้วก็มาดูจากคำเตือนของทางสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยแห่งสหประชาชาตินะคะเขาเพิ่งออกรายงานออกมาบอกว่า data center ที่ใช้ขับเคลื่อน AI เนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อทรัพยากรโลกจากการใช้ไฟฟ้าน้ำแล้วก็ที่ดินปริมาณมหาศาลคาดการณ์ว่าภายในปี2030เนี่ยนะคะหรือประมาณ4ปีข้างหน้าเนี่ยอุตสาหกรรม data center จะใช้ไฟฟ้าคิดเป็น 10% ของการใช้ไฟทั่วโลกใช้น้ำเทียบกับความต้องการของประชากร 1,300 ล้านคน 1,300 ล้านคนนี่เท่ากับประเทศจีนเลยนะคะแล้วก็ใช้ที่ดินมากกว่ากรุงเทพเกือบ10เท่าผลกระทบฉะนั้นมันจะไม่ได้อยู่แค่การใช้ทรัพยากรแล้วค่ะแต่มันยังสร้างความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลขยะอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งมักจะส่งผลกระทบต่อประเทศยากจนประเทศรายได้น้อยในรายงานของสถาบันแห่งมหาวิทยาลัยสหประชาชาติเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะบอกว่าคือรายงานเนี่ยพบว่าตอนนี้เนี่ยงาน AI เราก็พูดกันเยอะนะคะว่ามันถูกใช้ในชีวิตประจำวันมันเป็นทั้งหมดเนี่ยแต่ว่า data center เนี่ยที่มันประมวลผลใช้เป็นพื้นที่ประมวลผลเนี่ยมันกับสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมมีรอยเท้าเขาเรียกว่ารอยเท้าทางนิเวศเนี่ยที่ใหญ่โตมหาศาลนะคะแม้ว่าหลายฝ่ายจะพยายามทำให้ data center เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเช่นใช้พลังงานหมุนเวียนแต่ปัจจัยเหล่านี้มันสร้างผลกระทบอื่นๆตามมาเช่นการเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นพลังงานชีวภาพนะแม้ว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 70% แต่กลับทำให้รอยเท้าทางน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้น30เท่าที่ดินเพิ่มขึ้น100เท่านะคะฉะนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำเหล่านี้ขยะดิจิทัลเหล่านี้ที่กำลังจะเพิ่มขึ้นมาเนี่ยรายงานเรียกร้องให้ระบบนิเวศ AI เนี่ยมันมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะผ่านความโปร่งใสของบริษัทผู้พัฒนาวางแผนการใช้ทรัพยากรของรัฐบาลการที่ผู้ใช้ควรจะเลือกงาน AI เฉพาะงานที่จำเป็นและมีผลกระทบต่ำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิวัติเทคโนโลยีจะต้องไม่เกินขีดความสามารถหรือขีดจำกัดของดาวเคราะห์โลกอะค่ะคุณจังบาค่ะเพราะว่าคือเราก็มีโลกใบเดียวอะเรียนจำได้ว่าเมื่อสักสิบปีก่อนเคยอ่านรายงานชิ้นนึงให้คุณผู้ฟังฟังว่าคือโลกเนี่ยคือการใช้ทรัพยากรถ้าเทียบเท่ากับคนอเมริกันเนี่ยเราจะต้องใช้โลกอีก3ใบแต่เรามีแค่โลกใบเดียวของไอ้ data center การใช้ AI เนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะมากจนกระทั่งเรียนคิดว่าตอนนี้เนี่ยมันเกินโลก3ใบไปแล้วนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเอาแค่ว่าเราต้องการข้อมูลว่ามันอยู่ที่ไหนอย่างไรมันใช้น้ำตรงไหนไปสร้างภาระที่ดินกับชุมชนยังไงเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้อย่างกรณีของอีเลนมาโควิชเนี่ยที่คุณสังกมาบอกเขา
1: หมายความนัก
0: หมดเลยเนาะเขาหมดเลยเพราะว่ามันมีปัญหาเหมือนกันในสหรัฐอเมริกาคือไม่บอกไงฉะนั้นเขาก็ให้ชาวบ้านมาช่วยกันปักหมุดในแผนที่ใน GPS ว่า
1: data ใกล้ฉันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เออใช่แบบนั้นแหละจะได้รู้ว่าเฮ้ยมันใช้น้ำยังไงแล้วมันดูดน้ำจากที่ประชาชนใช้ในทั้งภาคเกษตรแล้วก็ภาคครัวเรือนหรือเปล่านะคะว่าตอนนี้เนี่ยของประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเลยนะคะซึ่งในรายงานของ The Environmental Report Collective เนี่ยคือทางฝั่ง EEC เนี่ยทางสำนักงาน EEC นะคะก็พยายามบอกว่าคือเขาไม่ยอมตอบคำถามนะคะแต่ว่าใน EEC Watch ที่เขาไปติดตามเนี่ยคือเขาบอกว่าเราต้องการการประเมินผลสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ์นะจริงๆอ่ะเราต้องการมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยไม่ใช่เดี๋ยวนี้อ่ะแต่วันนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้เลยค่ะคุณสังกมาคะ
1: นั่นนี่คือ Big Story ค่ะ
3: Big Story
1: ค่ะคุณผู้ฟังฟังข่าวถ้าเครียดๆนะคะตอนนี้มีงานวิจัยออกมายืนยันแล้วบอกแค่2นาทีค่ะคุณก็จะแบบสุขภาพใจดีขึ้นนะคะอันนี้จริงๆคนไทยอาจจะบอกว่าอุ๊ยรู้ตั้งนานแล้วมันคือเมดิเทชันนี่เองคุณกนิกาคือตั้งสติมีสมาธินะคะแต่ว่าคราวนี้นะคะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเขาวิเคราะห์ออกมาเขาบอกเขาไปดูเวฟในสมองเลยคุณกนิกาบอกว่าแค่แบบเราละสายตาจากความเครียดแป๊บนึงนะคะคนรุ่นใหม่บางทีก็ใช้หูฟังปิดอ่ะแบบวอล์กแมนสมัยเราอ่ะคุณกนิกานะ
0: คะ
1: เขาบอกแค่2นาทีเองนะคะแล้วเขาก็พบว่าตอนนี้คนอเมริกัน1ใน5เนี่ยหันมาปฏิบัติแบบเมดิเทชันนั่งสมาธิแล้วก็พบว่า2นาทีถึง7นาทีเนี่ยจะทำให้คลื่นในสมองเนี่ยมันดีขึ้นอย่างทันตาเลยนะคะแล้วเขาก็ไปแบบแง่วิจัยฝรั่งอ่ะนะคุณกนิกาเอาก็มีทั้งเบต้าเทต้าอัลฟาเบต้า1อะไรต่างๆเหล่านี้แต่เขาพบว่าโอ้โหสิ่งที่มันดีมากๆเลยเนี่ยก็คือมันทำให้แกมมาคลื่นแกมมาที่เป็นประเภทของสมองนะคะที่ลิงก์กับทำให้เรามีสติสตังค์มากขึ้นนะคุณกนิกาเขาบอกมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นและทำติดกัน4สัปดาห์เขาบอกว่าจะกลายเป็นนิสัยเลยนี่ก็เป็นข่าวดีที่แบบว่าอยู่ใกล้ตัวคนไทยมากๆเลยค่ะคุณกนิกาคะ
0: ค่ะวันนี้กนิกากิติเวชกุลค่ะ
1: สังกมาสารวัตรค่ะ
0: ค่ะแล้วไปก่อนพูดใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven by Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
7: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
6: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
7: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
8: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษา